0: AI ยี่ห้อนี้ที่ชื่อคิมิ K3 ของMoonshot AI ของประเทศจีนเขาอะ
1: โอ้ยังเลยค่ะดิฉันไม่ค่อยได้เน้น AI บ้านจีนเท่าไหร่จะมีใช้เป็นพวกแอปทำวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแอปรูปอย่างเงี้ยนะคะ
0: อ๋อยังไม่เคยใช้เหมือนกันแต่เขาบอก Channel New Asia มารายงานเอาไว้นะครับว่า China's Moonshot Paused Kimi Subscriptions Amid Hot Demand IPO Push เขาบอกว่า AI ยี่ห้อนี้เนี่ยนะครับคือผู้คนนิยมกันแบบชนิดที่เรียกว่าถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับบริษัท Moonshot ก็เลยต้องประกาศหยุดรับสมาชิก Kimi K3 ชั่วคราวขณะเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเป็น IPO ที่ฮ่องกงนะครับสตาร์ทอัพ AI ชั้นนำของจีน Moonshot AI ต้องประกาศหยุดรับสมัครสมาชิกใหม่ชั่วคราวหลังจากความนิยมของโมเดล Kimi K3 นะครับซึ่งเปิดตัวเนี่ยพุ่งแรงจนทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ได้รับไม่ไหวขณะที่บริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนสำคัญของการระดมทุนรอบใหม่และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับคือบริษัทนี้เขาเพิ่งก่อตั้งเมื่อปี2023โดยนายหยางชื่อหลินนะครับนักวิจัย AI ที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอนจบมาจากอเมริกานะครับแล้วก็กลายทำให้ Moonshot เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพAI ที่ถูกจับตามากที่สุดในจีนนะครับหลังจากที่ตัวแรกที่เขาเปิดออกมาก็คือ DeepSeek ใช่ไหม
1: คร
0: ับเขาบอกว่าปีนี้นะเดือนพฤษภาคมเนี่ยระดมทุนรอบล่าสุดไปกว่า 2,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับจากนักลงทุนระดับใหญ่อย่างเช่นไมทวนแล้วก็ China Mobile และ CPE ทำให้ยอดระดมทุนสะสมทะลุถึง 5,500 ล้าน US ดอลลาร์เดือนมิถุนายนมูลค่ากิจการเนี่ยพุ่งแตะไปถึง 30,000 ล้าน US ดอลลาร์หรือราวๆ1ล้านล้านบาทก็เท่ากับประมาณ 1/3 ของงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยเลยนะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับกำลังเจรจาระดมทุนเพิ่มขึ้นอีก 2,000 ล้าน US ดอลลาร์แล้วเขาก็ได้ดึง Goldman Sachs CICC นะครับซึ่งก็คือ China International Corporate Capital Corp นะครับเพื่อมาวางแผนการที่จะเปิด IPO ซึ่งจะเปิดขายที่ฮ่องกงนะครับทีนี้ทาง Channel New Asia เขาก็เลยไปสอบถามพยายามไปสัมภาษณ์นะครับทั้ง Goldman Sachs แล้วก็บริษัท Moonshot เนี่ยก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะบอกว่ายังเป็นรายละเอียดนะครับเป็นชั้นความลับอยู่ที่ยังไม่เปิดเผยนะครับเขาไปดูตัว Index นะครับKimi K3 เนี่ยนะครับเขาไปจัดอันดับของบรรดา AI ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้นะครับได้รับความนิยมเป็นอันดับ3รองจาก Claude Fabi 5นะครับซึ่งเป็นอันดับ1คะแนนอยู่ที่60 GPT-5B อยู่ที่59ส่วน Kimi K3 อยู่ที่57นะครับตัวที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดก็คือ K2 Think V2 อยู่ที่17คะแนนก็เรียกว่ามาเร็วมาแรงเดี๋ยวต้องให้น้องน้ำหวานไปลองใช้ดูแล้วล่ะผมมาเล่าว่าต่อว่าเป็นยังไง
1: โอ้ยตามไม่ทันละ AI ตอนนี้ก็เขาก็พัฒนาตัวเองกันอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันเป็นแวดวงที่มีเม็ดเงินมหาศาลกระจายอยู่ในนั้นนะคะเมื่อวานก็เล่าให้คุณแพตตี้ฟังว่า ChatGPT เขาเพิ่งจะลอนช์การพูดคุยแบบไลฟ์นะซึ่งเป็นคุยแบบเสียงใช่ไหมคะมันจะมีที่เราไทป์เราพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปเป็นการพรอมติ้งใช่ไหมคะแล้วก็เขามีเป็นไลฟ์ที่ตอบโต้ด้วยเสียงซึ่งเขามีการพัฒนาการใช้เสียงตอบโต้ของตัว AI เนี่ยให้เป็นธรรมชาติจนเหมือนนอนคุยอยู่อะเสียงมันเป็นแบบอ่อนๆแล้วก็เหมือนนอนแล้วก็เห็นด้วยจริงๆเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในเรื่องนี้คือจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเขาสะเทือนวงการล่ามเพราะว่าเขาสามารถที่จะถูกอินเทอรัปต์นะคะถูกแทรกในระหว่างที่พูดแล้วสามารถขอให้แปลสดได้เลยอ่ะมันจะได้คล้ายๆแนวล่ามไซมอนชาเนียสนะคะที่เป็นล่ามพร้อมพูดคือได้เลยทุกภาษาอย่างสมมติว่าดิฉันบอกว่าช่วยแปลสิ่งที่กำลังจะพูดนี้จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาก็คือพูดบอกมาเลยจนกว่าเราจะบอกว่าให้พอคือทำได้เลยใช้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่จะต้องเดินทางไปเที่ยวหรือบางทีต้องคุยกับคนอื่นที่เขาอาจจะไม่ถนัดใช้ภาษาตรงกลางคุยกันนะคะค่ะไปลองค่ะพี่ต้นไปลองเหมือนกัน
0: ลอง
1: ค่ะ

0: าล่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปอีกสักเรื่องหนึ่งน่าจะได้ก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ภากรกัชรีนะคะเรื่องคอร์รัปชันในฟิลิปปินส์โจทย์ใหญ่ของการปฏิรูปประเทศอ่านอยู่เนี่ยนะนึกว่าอ่านเรื่องของประเทศเรานะคะเพราะมันคล้ายกันเหลือเกิน Straits Times รายงานเอาไว้นะคะว่า Philippine Senate seeks VP Sara Duterte's bank tax records in trial นะคะตอนนี้คุณซาร่าดูเตเต้ซึ่งเป็น VP หรือว่ารองประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะคะกำลังถูกตรวจสอบค่ะแล้วเขาก็โดนมาหลายปีแล้วตั้งแต่ช่วงปี2568ก็คือปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะเธอเนี่ยต้องเผชิญกับกระบวนการถอดถอนจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณลับการรับสินบนการมีทรัพย์สินที่อธิบายไม่ได้ว่ามาจากไหนหรอนะก็เลยต้องโดนตรวจสอบนะคะในเรื่องของ tax record นะในเรื่องของข้อมูลภาษีแล้วก็เรื่องเงินฝากอะไรต่างๆเนี่ยนะคะฟิลิปปินส์ถึงแม้จะเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นประเทศประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะคะแล้วเขาก็มีจดหมายกฎหมายการต่อต้านการทุจริตหลายฉบับมีองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐนะคะแต่ว่าปัญหาคอร์รัปชันของบ้านเขาเนี่ยยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายอย่างเป็นรูปธรรมค่ะในช่วงปีที่แล้วนะคะดัชนีการรับรู้การทุจริตจัดทำโดยองค์กรความโปร่งใสระดับนานาชาติเนี่ยนะคะเขาให้ฟิลิปปินส์นะเพียงแค่32คะแนนจาก100คะแนนค่ะอยู่อันดับที่120จาก182ประเทศนะคะลดลง33คะแนนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าจับตาทีเดียวเพราะว่ามันสะท้อนว่ารัฐบาลแต่ละชุดเนี่ยขาดความต่อเนื่องในการใช้มาตรการการปราบปรามทุจริตและไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเชิงระบบได้นะคะน่าสนใจเพราะว่าปัญหาของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบ้านเราเพราะว่าต้นต่อปัญหาหลักๆเลยที่นักวิชาการส่วนมากมองเนี่ยก็คืออิทธิพลของตระกูลการเมืองที่ครอบครองตำแหน่งทางกฎหมายทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเป็นสัดส่วนที่สูงนะคะทำให้ระบบตรวจสอบและระบบถ่วงดุลอ่อนแอค่ะบ้านเราเนี่ยก็เพิ่งจะมีคำศัพท์ใหม่ใช่ไหมที่เราใช้นิยามตระกูลการเมืองว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่เขาก็เจอปัญหาบ้านใหญ่เหมือนกันนะคะทำให้ตอนนี้ไม่สามารถที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการจัดตั้งสภาประชาชนระดับท้องถิ่นแต่ว่าการดำเนินงานเนี่ยมันไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าหลายพื้นที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายอย่างจริงจังนะคะส่วนเรื่องการปฏิรูปเชิงสถาบันค่ะฟิลิปปินส์เขาก็มีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะที่ต้องคอยตรวจสอบแล้วก็มีสิทธิ์ในการสืบสวนฟ้องร้องเจ้าหน้าที่รัฐต่อศาลการทุจริตโดยตรงนะคะแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดทางด้านบุคลากรงบประมาณและกระบวนการการสอบสวนที่ใช้เวลานานค่ะทำให้หลายคดีล่าช้าส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะในขณะเดียวกันรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ยังไงดีล่ะเขายังมีเรื่องของการรับสินบนนะอะไรต่างๆที่เขาจะต้องจัดการอีกนะคะอ่านเรื่องนี้ก็เนาะมันก็คล้ายกับบ้านเราเหมือนกันเนาะอ๋ออ่ะมาจากสเตทไทมส์คล้ายไหม
1: หรือว่าอ่านเรื่องการเมืองเหมือนหรือว่าอ่านก็ฟังอยู่เอ๊ะน้องหวานนำเสนอข่าวภายในประเทศหรือ domestic news อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ที่ฟิลิปปินส์โอเค
0: มันคล้ายจริงอ่ะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาคุยเรื่อง AI governance และอนาคตเศรษฐกิจอาเซียนค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094 480 3076 094

0: 0944-480-3034และ0943966649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีนด้วยนะคะ AI Governance กับอนาคตเศรษฐกิจอาเซียน Governance ก็คือธรรมาภิบาลนะคะซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะช่วยในเรื่องความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการบริหารจัดการนะคะแต่ว่าสำหรับ AI เนี่ยจะเป็นอย่างไรตอนนี้อาจารย์ภากรพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ภากรค่ะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับผม
2: สวัสดีไอ้จงไอ้จงเจ้า Good morning ค่ะวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่อง AI governance นะคะคือเรื่องนี้เนี่ยสำคัญยังไงแล้วจำเป็นต่ออนาคตเศรษฐกิจอาเซียนมากน้อยแค่ไหนคะ
5: ครับคำว่า AI governanceนะครับก็แปลเป็นไทยก็แปลว่าธรรมาภิบาล AI นะครับหรือว่าการเกิดจากระเบียบ AI นะเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ย AI เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วเนาะแล้วก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะเราจะเขียนโปรแกรมเราจะเขียนโคดดิ้งยังไงนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเราสามารถใช้ AI นะครับแม้เราจะไม่ได้รู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยก็ตามนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะมีประเด็นที่เรียกแบล็คบ็อกซ์นะครับก็คือว่าเหมือนเป็นกล่องดำเวลาเราเขียนคำสั่งอะไรให้ AI มันทำนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเคย ChatGPT อะไรเงี้ยเราจะมั่นใจได้ไงครับว่าที่มันคือประมวลผลนะครับคือคอมพิวให้เราถูกต้องเราก็ต้องเกิดตรวจสอบเป็นถูกไหมและอย่างยิ่งถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเชิงรับเศรษฐกิจนะครับการค้านะครับรวมถึงเอาไปนะครับทำเกี่ยวกับข้อมูลที่มันเซนซิทีฟนะครับเป็นเรื่องระหว่างประเทศอะไรต่างๆก็ยิ่งจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องและนะครับความปลอดภัยของข้อมูลในพวกนี้นะครับรวมอยู่ในเรื่องของนะครับการจัดระเบียบซึ่งในมุมของนะครับประเทศต่างๆในตอนนี้เขาก็นะพยายามที่จะวางเกณฑ์มาตรฐานนะครับแล้วกฎระเบียบอย่างเช่นเกิดจีนเองอย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะครับก็เป็นฮือฮาในบ้านเราเหมือนกันนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็ได้ไปเยือนจีนนะครับไปร่วมงานนะครับเปิด AI โลกนะครับที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งงาน AI โลกที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาก็ได้มีการนะครับจัดตั้งองค์กรนะครับความร่วมมือ AI นะครับในระดับโลกแล้วก็พูดถึงในเรื่องของนะครับการจัดระเบียบAI เพราะว่าจัดระเบียบยังไงนะครับมีการเอามาใช้อย่างมีคือจริยธรรมยังไงนะครับหลายฝ่ายก็ถามมาว่าเอ๊ะแล้วมันส่งผลต่อนะครับเศรษฐกิจอย่างไรนะครับส่งผลมากอยู่แล้วครับนะครับโดยเฉพาะอาเซียนนะครับขอให้มองแบบนี้ครับว่าในตอนเนี้ยถ้าเราจะดูว่าในโลกเนี่ยเขากำลังมุ่งไปทางไหนเราดูนะครับจีนกับอเมริกาก็ได้นะครับว่าเขากำลังคือพูดเรื่องอะไรที่เหมือนกันอย่างที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเราเห็นประเด็นอะไรเราเห็นประเด็นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เราเห็นประเด็นในเรื่องของนะที่เป็นการ์ดจอนะครับเกี่ยวกับ GPU แล้ว CPU การประมวลผลซึ่งสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับประมวลผล AI ด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นครับจะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้มันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า AI economy ครับนะครับก็คือนะครับเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AIและมันไม่ได้ว่าอยู่ดีมันจะขับเคลื่อนได้แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะหรือประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับจะมาเติบโตได้นะครับก็ต่อเมื่อนะครับประชาชนนะครับเผื่อธุรกิจนักลงทุนนะครับและแต่ละรัฐบาลเนี่ยนะครับเชื่อมั่นว่า AI จะไม่ทำให้ข้อมูลลึกรั่วไหล

0: นะครับหรือมีการเลือกปฏิบัตินะครับหรือว่าหลอกลวงผู้บริโภคอะไรต่างๆหรือว่าแล้วถ้าเสียหายมาแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องเขียนในส่วนของกฎระเบียบ AI นะครับก็วันนั้นออกมาคือพูดง่ายๆว่าเราต้องสร้างนะครับกติกานะครับกฎระเบียบว่านำไปใช้แล้วจะเป็นยังไงนะครับซึ่งอาเซียนเองเริ่มวางรากฐานแล้วครับในส่วนของอาเซียนเองเนี่ยนะครับได้วางรากฐานในส่วนของนะครับอาเซียนไกด์ออน AI Governance and Ethics ครับซึ่งก็ได้วางเอาไว้นะครับเป็นโครงพื้นฐานนะครับแล้วก็มีการนะครับเผยแพร่ออกมานะครับเมื่อสักนะครับปีก่อนนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยในส่วนของตัวกรอบมาตรฐานของ AI นะครับ Ethics เนี่ยของอาเซียนเองนะครับผมก็มองเอาไว้ว่าอย่างเช่น Generative AI นะครับที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในตอนเนี้ยนะครับ ChatGPT ครับ Claude Gemini นั้นสามารถสร้างปัญหาได้แล้วตอนนี้แล้วเราจะใช้อย่างดีนักจริยธรรมอย่างไรและไม่ใช่แค่นั้นครับนะมันมีส่วนของที่เรียกว่านะครับ Responsible AI ในตอนเนี้ยเราต้องการที่จะทำในส่วนของ AI ที่สามารถอธิบายได้แล้วก็รับใช้อย่างรับผิดชอบได้นะครับในของอาเซียนเองก็เลยมีอาเซียน Responsible AI ลบแบบออกมาด้วยเหมือนกันคือเน้นการใช้งานอย่างรับผิดชอบและความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศอย่างล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งกลับจากนะครับอินโดนีเซียนะครับเราก็ไปคุยกันเรื่องนี้นี่แหละนะครับเราก็ไปคุยในกลุ่มเครือติ้งแต้งนะครับคังสมองนักจีนอาเซียนที่ทำงานทางด้าน AI ทำเรื่องดิจิตอลนะครับในแต่ละประเทศก็มองเห็นตรงกันว่าเผื่อทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันนะครับเผื่อไม่ใช่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับจะวางนะครับของเผื่อตนเองนะครับแต่ว่าแต่ละประเทศนะจะมีเผื่อกฎหมายของเขาได้นะครับแต่จะต้องมีเป็นเหมือนกับเผื่อโปรโตคอลกลางที่ทำงานร่วมกันนะเพราะอย่างตอนนี้อาเซียนเองเนี่ยก็กำลังมองในเรื่องของนะทำ cross border commerce ทำในเรื่องของนะการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการค้าดังนั้นเนี่ยคำว่า AI นะ governance เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เกี่ยวกับกฎหมายฉบับเดียวนะครับแต่ต้องสร้างนะมาตรฐานรวมนะร่วมกันนะครับผมว่ามันต้องมีส่วนของที่เรียกว่านะครับอาเซียน common baseline นะครับที่เราจะสร้างในส่วนของนะครับคือแล้วเป็นไกด์ไลน์อย่างที่ผมเล่าไปนะครับเราไม่ใช่แค่ไกด์ไลน์นะครับแต่ควรต้องมีส่วนของที่เป็น AI impact assessment นะครับในการประเมินว่าในการใช้ AI เนี่ยอันไหนถึงจะโอเคแล้วไม่โอเคแล้ววางเป็นกรอบมาตรฐานร่วมกันนะครับเอาในภูมิภาคก่อนอาเซียนนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในตอนนี้จีนเขาก็พยายามขับเคลื่อนในตรงนี้นะครับเราเลยได้เห็นว่าเขาก็มีทำนะครับในส่วนของ action plan ตั้งแต่ปีที่แล้วและในปีนี้ในงาน AI โลกเขาก็ทำในส่วนของนะครับแผนเพื่อปฏิบัติการในส่วนของที่ว่าจะทำงานร่วมกันในระหว่างประเทศอย่างไรในการใช้ AI รวมถึงในการใช้เอติกนะครับจริยธรรมอย่างไรนะครับแล้วเขาก็ตั้งในส่วนของนะองค์กรนะครับ WIPO นะครับ WIPO นะครับ WAICO เนี่ยนะครับก็คือองค์กรความร่วมมือในด้าน AI ระดับโลกนะครับซึ่งมี29ประเทศในการเป็นประเทศร่วมก่อตั้งนะครับแต่เท่าที่ดูรายชื่อยังไม่มีไทยในประเทศร่วมก่อตั้งนะครับแต่ก็คิดว่าอาจจะอยู่ร่วมด้วยครับผมครับ
1: อาจารย์ครับก็คือตอนนี้เราเห็นจีนก็พยายามที่จะทำร่างไกด์ไลน์ของ AI Governance อาเซียนก็พยายามจะทำยุโรปเขาก็ทำของเขาแล้วอเมริกาที่เขาทำแล้วหรือยังแล้วถ้าเกิดแต่ละแห่งเนี่ยต่างคนต่างทำขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่ามันมีข้อบังคับของแต่ละคนที่มันไม่ลงรอยกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นเหมือนกับว่า อนุสัญญาอะไรที่ใช้พร้อมกันเหมือนกันหมดทั้งโลกได้ไหมครับแล้วใครจะเป็นคนทำครับอาจารย
0: ์อันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอเมริกาก็มีทำครับผมในลักษณะของอเมริกาเนี่ยจะเป็นลักษณะของที่เป็นแบบขับเคลื่อนโดยตลาดนะครับผมแล้วแต่ในมุมของจีนเนี่ยจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยนะครับสเตทนะครับก็คือขับเคลื่อนโดยครับเผื่อภาครัฐใช่ก็เหมือนกับที่เราเคยได้ยินนะครับว่านะครับรัฐบาลนำเอกชนตามนะครับแต่จีนก็พยายามที่จะลดข้อกังขาว่าเอ๊ะแล้วจะโปร่งใสหรือไม่ในตรงนี้เราก็เลยได้เห็นนะครับว่าเขาก็เลยมีการพยายามนะครับจัดตั้งองค์กรที่เป็นเหมือนกับเขาเป็นแกนนำนะครับในระดับโลกแล้วก็เอาประเทศต่างๆมาทำงานร่วมกันแล้วก็ทำเป็นลักษณะของที่ว่าบอกว่าจะให้ AI เนี่ยนะครับเป็นเหมือนรับสินค้านะครับสาธารณะนะครับที่สามารถที่จะนะครับใช้งานร่วมกันได้นะครับผมนะแต่

อันนี้ต้องมาคลีฟายอย่างหนึ่งว่าในส่วนของอเมริกาอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าเขามีการทำงานมีความพยายามในเรื่องของ AI นะครับก็ประเด็นนะครับแต่อาจจะยังไม่รวมศูนย์

0: แต่ละอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นลักษณะของที่เป็นออกมาเก็ตดิเวนนะครับก็คือลักษณะของนะครับเอกชนมีเครือบทบาทสูงมากนะครับก็แตกต่างจากของจีนนะครับเพราะของจีนเนี่ยนะครับจะเน้นนะครับผลักดันในส่วนของนะครับจากทางเครือภาครัฐนะครับในการเครือกำหนดนะครับเครือทิศทางต่างๆนะครับกำหนดนะครับกรอบนะครับในระดับชาติเราก็ผลักดันแล้วความร่วมมือแล้วกับประเทศอื่นในขณะที่อเมริกาเนี่ยนะครับเขาจะมีที่เรียกว่าเป็นมัลติเลเยอร์นะครับในแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับก็จะมีเครือมาตรฐานของตนเองนะครับแต่ว่าก็คือนะทำงานร่วมกันซึ่งก็จะมีข้อดีข้อเสียนะต่างกันนั่นแหละนะเพราะว่าอย่างทางอเมริกาเองเขาเน้นในเรื่องของว่านะครับให้เครือตลาดนะเป็นการขับเคลื่อนนะครับก็ค่อนข้างเป็นอิสระนะครับจีนนะครับบอกว่านะครับเรามองในส่วนของ AI นะครับเป็นเรื่องของอธิปไตยด้วยนะครับเป็นเรื่องของนะครับเกี่ยวผลประโยชน์ของเครือชาติด้วยนะครับแล้วก็มองว่าดังนั้นเริ่มโดยจีนก่อนนะครับขับเคลื่อนด้วยการกำกับของรัฐนะครับแล้วตอนนี้นะครับจีนได้โนเลดโนฮาวออกมาแล้วนะครับก็ร่วมมือกับนานาประเทศนะครับเพราะว่าจีนเขามีตัวนโยบายเรียกว่า AI Vision 2030โดยเขาตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2030เนี่ยเขาจะขึ้นสู่ผู้นำในด้าน AI โลกนะครับแต่ต้องบอกว่านะครับตั้งแต่ที่เขานะมีการประกาศออกมาในปี2017เขาจะวางเป็นนะครับ3เฟสนะครับเฟสแรกนะครับภายในปี2020ที่ผ่านมาคือเขาจะลดช่องว่างนะครับกับทางตะวันตกในส่วนของตัวนะการขับเคลื่อนเรื่อง AI นะครับแล้วภายในปี2025นะครับมีนวัตกรรมที่มันเป็นระเบียบครูอย่างที่เราเห็นอะไรครับนะครับเห็น Deep Sea ครับแล้วก็พวกที่เป็นโรบอติกแล้วนะหลังจากนั้นครับภายในปี2030เขาก็บอกว่าเขาก็จะก้าวขึ้นสู่ในส่วนของนะครับผู้นำโลกโดยตอนนี้เขาก็จัดตั้งองค์กรต่างๆรวมถึงนะการร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อที่จะมาทำในตรงนี้ครับผม
1: อืมค่ะจีนมีวิถีของเขาอเมริกาก็เช่นกันนะคะ EU ก็มีแนวทางในการกำกับดูแลเรื่อง AI ที่ค่อนข้างจะเข้มเหมือนกันนะคะอาจารย์คะ1นาทีค่ะภาคธุรกิจจะต้องเตรียมตัวอย่างไรถ้าหากว่ากฎเกณฑ์ AI ของอาเซียนเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นในอนาคตนะคะ
0: ครับคือต้องบอกเลยครับว่าเราควรที่จะ1คือดูว่ามีความพร้อมหรือยังในเรื่องของ AI readiness นะครับทั้งตัวผู้ประกอบการและบุคลากรในองค์กรนะครับนะ2เราควรจะมีในส่วนของนะครับทำความเข้าใจและบ่มเพาะนะครับบุคลากรนะครับคือไม่ใช่แค่นะครับแบบในภาพรวมนะครับแต่ต้องดูด้วยว่าใครมีแนวโน้มนะครับจะต่อยอดได้แบบและเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอะไรได้เราก็ควรที่จะมีการนำ AI เข้าไปใช้และสิ่งสำคัญข้อที่3ครับ data ครับ data นี่สำคัญมากถ้าขาด data ที่ดีนะครับก็ AI ก็ทำอะไรได้ไม่เท่ากับที่เราอยากให้ทำหรอกครับ data สำคัญมากครับเขาฝากไว้แล้วแบบนี้ครับ
1: ดังนั้นต้องสร้างเสริมเรื่องของข้อมูลแล้วก็การทำงานของตัว LLM นะ Large Language Model ไปอย่างรวดเร็วนะคะเช้านี้ขอบคุณอาจารย์ภากรกัจฉลีนะคะ
0: ขอบคุณมากคร
2: ับ ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะพี่ต้นขาหมดเวลาแล้วค่ะวันนี
2: ้เราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณหมอนิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าว

0: 17:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มที่ข่าวแรกนะคะก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและเป็นประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับในวันนี้ด้วยค่ะเมื่อวานนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการคัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมนำเรื่องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์พิจารณาใหม่เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมที่นำมาใช้ปฏิบัติจริงกลับพบข้อจำกัดที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์ไปอย่างไม่เป็นธรรมค่ะทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกนะคะว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ขอทบทวนสิทธิ์แล้วราว2,900,000รายและกว่า40%เกิดจากปัญหาเรื่องรถยนต์โดยคลังเตรียมนำเรื่องเข้าประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อกำหนดเงื่อนไขผ่อนปรนให้ใช้สัญญาซื้อขายประกอบการพิจารณาก่อนเร่งนำเสนอครม.เห็นชอบเพื่อให้ผู้ผ่านเกณฑ์ใหม่ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนปัญหารูปแบบใหม่ที่ประชาชนถูกผู้ประกอบการทุจริตนำชื่อไปแอบอ้างเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อลดหย่อนภาษีทางกระทรวงก็จะเร่งคืนสิทธิ์ให้ผู้เดือดร้อนและดำเนินคดีกับกลุ่มแอบอ้างอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้จับมือมหาไทยลงพื้นที่เชิงรุกจนพบกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ไม่เคยได้สิทธิ์อีก2,300,000รายซึ่งยืนยันตัวตนแล้วกว่า800,000รายค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวใหญ่ค่ะครอบครองรถสกร.เฮปรับเกณฑ์ใหม่ปลดล็อกได้บัตรคนจนขยายเวลาอุทธรณ์ถึง20กันยายนขนส่งวุ่นแห่เช็คข้อมูลทะลักหรือเกณฑ์ใหม่หลังคนไทยแห่ชวดสิทธิ์สิริพงษ์การันตีคัดกรองใหม่รถเก่าและเรียนนอกระบบได้10บัตรคนจนจอขยายโควต้าบิ๊กไบค์ถือครองได้2คันแต่ต้องผ่อนชำระส่วนปัญหารถสิ้นสภาพโอนลอยเปิดให้ใช้ใบถ้อยคำบันทึกข้อมูลยื่นอุทธรณ์ได้ที่ขนส่งหรือจุดบริการในพื้นที่ได้พร้อมขยายเวลายื่นอุทธรณ์ถึง20กันยายนนี้ขณะที่คลังเดินหน้าเคาะ6ล้านรายรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40นาน2เดือนเสนอครม. 21กรกฎาคมนี้พาณิชย์เร่งแก้ 139,000 คนถูกตัดสิทธิ์หลังมีชื่อโผล่เป็นผู้ถือหุ้นกรรมการห้างหุ้นส่วนบริษัทและมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพประชาชนจำนวนมากเดินทางมาติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลการครอบครองรถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหลังไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะหรือเกณฑ์บัตรคนจนปรับใหม่ให้ตรงความจริงมหาไทยผุดศูนย์รับเรื่องคลังมหาไทยคมนาคมรีบตั้งโต๊ะแจงปมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมปรับไส้ในใหม่ให้ตรงสภาพความเป็นจริงพลพีสั่งมหาไทยผุดศูนย์ One Stop Service รับเรื่องพร้อมคุยการถูกสวมชื่อส่วนคมนาคมชงปรับเกณฑ์รถยนต์4ข้อพ่วงการศึกษานอกระบบสิริกัญญาขย่ำใช้เกณฑ์ที่แข็งตัวมากเกินไปแนะอยากให้คัดกรองจริงๆควรใช้ระบบคะแนนมากกว่าให้ผ่านทุกคุณสมบัติค่ะ
1: ครับในขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็ขยับครั้งใหญ่นะครับสั่งเร่งแก้ปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาอุทธรณ์ออกไปถึง20กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีการลงทะเบียนและยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับ

0: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อข้อร้องเรียนเรื่องหลักเกณฑ์ที่อาจจะยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงของชีวิตประชาชนจึงได้มีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อเร่งปรับปรุงแนวทางให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ห่างไกลเทคโนโลยีกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจรหรือ One Stop Service ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศพร้อมกับใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในโครงการอำเภอพึ่งได้ลงพื้นที่เชิงรุกไปรับข้อมูลการยื่นอุทธรณ์ถึงในระดับหมู่บ้านในขณะเดียวกันครับก็เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอขยายเวลารับเรื่องอุทธรณ์จากเดิมที่จะสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ออกไปจนถึงขออภัยครับที่จะสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมนะครับไปจนถึงเดือนวันที่20กันยายน2569เพื่อให้ประชาชนมีเวลาจัดเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลครับอธิบดีกรมการปกครองระบุว่าได้กำชับให้นายอำเภอปลัดจังหวัดผู้ตรวจราชการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนผ่านหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพื่อลดความสับสนเรื่องข้อมูลข่าวสารนอกจากนี้หากพบกรณีผู้พิการหรือประชาชนถูกแอบอ้างเอาชื่อไปเปิดบริษัทหรือสวมสิทธิ์เป็นลูกจ้างมหาดไทยจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีและใช้เป็นหลักฐานคืนสิทธิ์ให้แก่ประชาชนในขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แนะแนวทางแก้ปัญหา3ประเด็นหลักที่พบการร้องเรียนมากที่สุดโดยประเด็นแรกนะครับเรื่องรถมอเตอร์ไซค์เกิน1คันหรือว่ารถยนต์เก่าสิ้นสภาพและการโอนลอยขอให้ประชาชนไปติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อแจ้งยกเลิกทะเบียนรถหรือแจ้งยกเลิกการใช้รถเพื่อนำหลักฐานมาประกอบการอุทธรณ์ประเด็นที่2ครับเสนอให้มีการทบทวนหักค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ถึง20ปีขึ้นไปให้เหลือเพียงราคาซากเพื่อใช้ประเมินทรัพย์สินใหม่และประเด็นที่3กลุ่มผู้เรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนหรือสกร.และกศน.ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งรวบรวมฐานข้อมูลทั้งหมดส่งให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์อายุเพื่ออุทธรณ์เพิ่มเติมครับสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วยังคงได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้า315บาทต่อเดือนและค่าน้ำประปาฟรีตามเงื่อนไขส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลได้เช่นกันครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหลายฉบับเลยนะครับรวมถึงมติชนก็เป็นพาดหัวใหญ่เช้านี้ยอมรื้อเกณฑ์บัตรคนจนอีกรัฐบาลแถลงขอโทษปมรถเก่านักเรียนสกร.ขยายอุทธรณ์ถึง20กันยายนขณะที่แนวหน้าครับคมนาคมขอโทษประชาชนเรื่องความไม่สะดวกของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชงครม.ปรับเกณฑ์ใหม่21กรกฎาคมรถอายุเกิน20ปีมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซี2คันแต่ผ่อนอยู่โอนลอยได้สิทธิ์นักศึกษานอกระบบไม่ต้องลาออกกระทรวงการคลังพิจารณาประกอบองค์ประกอบอื่นด้วยมหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหาส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังก่อนแก้ไขคณะรัฐมนตรีพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์ถึง20กันยายนอธิบดีกรมการปกครองเผยตั้งศูนย์ One Stop Service ให้อุทธรณ์สิทธิ์บัตรคนจนผ่านอำเภอพึ่งได้ครับ
1: จากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาที่เรื่องของค่าไฟค่ะโดยทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ได้เป็นประธานแถลงข่าวการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี2569ถึง2573นะคะซึ่งก็ประกอบด้วยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน300บาทต่อหน่วยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยอัตราดังกล่าวก็จะใช้กับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเท่านั้นพร้อมกับทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยในปัจจุบันโดยขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าในกิจการหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่ารวมถึงบ้านที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวหรือมีมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวนะคะให้สามารถใช้อัตราค่าไฟฟ้าเดียวกับบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถคิดค่าไฟฟ้าจากผู้เช่าในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำการลงทะเบียนกับการไฟฟ้าจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่หากยอก ยอดบินเกิน315 บาทผู้มีสิทธิ์ก็จะต้องรับผิดชอบ

0: รอบชำระค่าไฟฟ้าทั้งหมดด้วยตัวเองในเดือนนั้นซึ่งมาตรการเหล่านี้ก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะที่ได้คำนวณแล้วเฉลี่ยในบิลครัวเรือนละ9สตางค์ต่อหน่วยซึ่งจะได้หาแนวทางการใช้งบประมาณจากส่วนอื่นของรัฐในค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยกฟน.และกฟผ.จะประชุมกกผ.เพื่อดำเนินตามแนวทางดังกล่าวในวันนี้ค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวค่ะมหาดไทยกฟผ.และกฟน.ปฏิรูปค่าไฟครัวเรือนส่งทีมตรวจหอพักอพาร์ตเมนต์เจ้าเล่ห์รีดเกินจริงโดนแน่มหาดไทยจับมือกฟผ.และกฟน.ปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี 69-73 ปลดล็อกมิเตอร์ชั่วคราวและผู้เช่าหอพักให้ได้เรทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหนุนงบกลุ่มเปราะบาง315บาทต่อเดือนเริ่มรอบบินแรกกันยายนนี้หวังลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดช่อง3สายด่วนร้องเรียนหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่าหัวหมอรีดค่าไฟเกินจริงจ่อส่งทีมตรวจสอบและดัดหลังลงโทษค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศจีนมีการลงนามหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
2: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับเรา2คนนะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวภารกิจต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศโดยมีนายหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนนะครับให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสมเกียรติก่อนที่จะเข้าพบหารือกับนายเจ้าเลื่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อมิตรภาพไทยจีนก้าวเข้าสู่ปีที่51ของความสัมพันธ์ทางการทูตในการหารือแบบเต็มคณะครับนายกรัฐมนตรีไทยได้เสนอขับเคลื่อนความร่วมมือใน4ด้านสำคัญได้แก่ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่ส่งเสริมการค้าอย่างสมดุลด้านสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการเร่งรัดโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยจีนระยะที่1ให้แล้วเสร็จตามกำหนดในปี2573นะครับรวมถึงขยายโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงไทยลาวจีนมาเลเซียและสิงคโปร์นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจีนยังได้กล่าวแสดงขอบคุณรัฐบาลไทยและความร่วมมือยินดีในวาระสำคัญของความร่วมมือความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายนะครับก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU รวมทั้งสิ้น15ฉบับซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและความร่วมมือหลากหลายมิติทั้งด้านการอุดมศึกษาห่วงโซ่อุปทานการศึกษาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การบังคับใช้สิทธิ์ในการในทรัพย์สินทางปัญญาความร่วมมือ

0: ือทางด้านนิวเคลียร์ฟิวชันสาธารณสุขและการประยุกต์ใช้ดาวเทียมนำทางเป่ยโตซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลป้องกันการฟอกเงินการบริหารจัดการน้ำและการจัดการห้องปฏิบัติการร่วมกันด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกครับทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็บอกว่าการเยือนจีนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงในการตั้งกรอบการหารือด้านความมั่นคงแบบ2+2ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศซึ่งฝ่ายไทยก็พร้อมรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งแรกและก็มีการหยิบยกประเด็นสำคัญเรื่องของการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มทุนสีเทาที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายในประเทศไทยเอามาหารือด้วยนะครับซึ่งฝ่ายจีนก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวกรองการปราบปรามการค้ามนุษย์และการสกัดกั้นเส้นทางการฟอกเงินครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในทั้ง Daily News และก็แนวหน้านะครับ Daily News บอกว่านายกไทยจีนเดินหน้าผลักดันความร่วมมือ3สาขาหลักพร้อมลงนาม15ฉบับนะครับนายกยันเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนเส้น MOU หนุน3สาขาจับมือ4ด้านขณะที่แนวหน้าครับนายกวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินหารือประธานสภาจีนส่งเสริมความร่วมมือ2สภาสานต่อมิตรภาพไทยจีนปีที่51เดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตครับ
1: ทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้พูดถึงกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งมีหลายกลไกอื่นๆเช่นประนอมภาคสมัครใจที่อาจไม่ถึงประนอมภาคบังคับก็ได้ในเมื่อเขายังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเราตามที่พูดคุยกันที่เซบูการจะพูดคุยเรื่องเขตแดนทางบกก็ลำบากซึ่งเราก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงขณะนี้ก็ปิดประตูโอกาสในการที่จะคุยกันด้านเขตแดนทางบกชายแดนมันก็คงลำบากเหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฝ่ายจีนเขามีความหวังดีและเขาพยายามสนับสนุนฝ่ายกัมพูชาให้ทำตามที่คุยกันไว้ที่เซบูและเขาตระหนักในความสำคัญในการวางตัวไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดซึ่งนายศรีหศักดิ์ยังบอกอีกนะคะว่าตามที่นายอนุทินได้พูดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็คือเราชื่นชมบทบาทของจีนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มั่นใจว่าเขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ประเด็นที่เราเป็นห่วงก็คือการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนเปราะบางการหยุดยิงยังเปราะบางการส่งรถถังช่วงนี้และมีการนำเสนอข่าวในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาขณะนี้เราไม่ได้ต่อว่าแต่พูดตามข้อเท็จจริงโดยขอให้สนับสนุนประเด็นนี้ด้วยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ค่ะจีนหนุนทวิภาคีไทยกังวลข่าวมอบรถถังเขมรนายกขอบคุณจีนหนุนแก้ปัญหาไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีบนพื้นฐานความจริงใจศรีหศักดิ์ระบุกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับทำปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกรับกังวลกรณีประคมข่าวรถถังจีนในช่วงสถานการณ์เปราะบางผอ.ศูนย์ข่าวยกคณะลงพื้นที่ทัพภาค2ตอกย้ำความพร้อมรบบกเรืออากาศผู้นำกัมพูชาร่วมวงเฟกซ์นิวด้อยค่าตัวเองหวังรักษาอำนาจหลังเพลี้ยงพล้ำลั่นหากยังยั่วยุคุยไปก็ไร้ประโยชน์ค่ะ
0: ครับมาต่อกันที่เรื่องของฝ่ายค้านเปิดหน้าชนรัฐบาลนะครับในการตรวจสอบโครงการ THAI Passport นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาติดตามในช่วงถัดไปครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองเซ็กนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับมาเรื่องของการตรวจสอบโครงการ THAI Passport นะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและก็ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบโครงการ THAI Passport บอกว่าขณะนี้พรรคประชาชนอยู่ระหว่างการยกคำร้องเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการปปช.ให้ใช้อำนาจตรวจสอบเชิงลึกนะครับโดยเน้นย้ำว่าสาระสำคัญอยู่ที่ความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการลดสเปคและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มที่อาจจะเชื่อมโยงกับรัฐบาลส่วนกรณีความเห็นต่างภายในพรรคยืนยันว่าได้มีการพูดคุยและปรับความเข้าใจกันในพรรคเรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ผู้นำฝ่ายค้านยังได้ส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลนะครับว่าการเปิดประชุมสภาครั้งหน้าฝ่ายค้านมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเชื่อว่าจะเกิดผลสะเทือนทางการเมืองจนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้อย่างแน่นอนจากหลักฐานความผิดปกติในหลายคดีทั้งคดีช่วยเหลือกลุ่มทุนการทุจริตสอบท้องถิ่นและโครงการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่วนเวียนรอบตัวรัฐคนในรัฐบาลครับในขณะเดียวกันนางสาวการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดเวทีวิเคราะห์โครงการ TSAI Passport เช่นกันครับก็เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกและทบทวนการใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาททันทีเนื่องจากพบช่องโหว่ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญาหลายจุดรายการประเมินต่างๆมีราคาสูงเกินจริงสอบไปในทางล็อกสเปคอีกทั้งยังเสี่ยงต่ออธิปไตยของข้อมูลประชาชนซึ่งเตรียมยื่นหนังสือถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขอให้ระงับโครงการก่อนที่จะกลายเป็นบทเรียนราคาแพงหรือเสียค่าโง่ไปโดยไม่ได้ประโยชน์นอกจากนี้ในเวทีผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนภายใต้แนวคิดคอร์รัปชันคนไทยจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนแกนนำพรรคประชาชนมีการได้ร่วมฉายภาพปัญหาคอร์รัปชันเชิงระบบที่กัดกินชีวิตคนไทยทุกมิติผ่าน5กลุ่มปัญหาหลักนะครับได้แก่การรั่วไหลของงบประมาณสวัสดิการและงบการศึกษาภาระสินบนค่าน้ำร้อนน้ำชาในการขอใบอนุญาตมาตรการก่อสร้างที่ต่ำจนเกิดอุบัติเหตุช่องโหว่ทางกฎหมายที่เปิดทางให้คนผิดนะครับไปจนถึงปัญหาทุนสีเทาข้ามชาติที่เข้ามาทุจริตงานทะเบียนของไทยทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้ข้อครหาเรื่องรัฐมนตรีลูกเทพไม่มีผลงานนะครับก็ยืนยันว่าแม้ตนเองและคณะรัฐมนตรีหลายคนจะเพิ่งเข้ามาทำงานได้แค่3เดือนแต่ทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเช่นเรื่องค่าไฟฟ้าการจัดการต่างๆพร้อมกับระบุว่าทุกการถูกจับตามองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะถูกได้รับความสำคัญนะครับแต่ก็มั่นใจว่าทุกคนนั้นมีผลงานหน้าที่ของตนเองอย่างแน่นอนครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเท้งโวรัฐบาลสะเทือนแน่จ่อยื่นซักฟอกล็อกเป้าถล่ม THAI เท้งนำทัพปชน.แฉกลโกงคอร์รัปชันคนไทยจากคันบันดาถึงเชิงตะกอนโวซักฟอกงวดนี้รัฐบาลสะเทือนแน่จ่อชงปปช.สอบ THAI ครับ
2: ส่วนเรื่องของคดีโกงสอบนะคะก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเชือดอาจารย์เอี่ยวโกงสอบลั่นใครพันไม่รอดไล่เช็คเส้นเงินฉาวจ่อฟันเพิ่มข้าราชการโชว์ดีเดย์5สิงหาคมบิ๊กต่อพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชงผลโกงสอบท้องถิ่นถึงมือปกรณ์รองนายกชี้ชะตาแก๊งรั่วข้อสอบส่งปปช.ฟันพร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกับปปช.เพื่อส่งให้นายกหนูพิจารณาขั้นเด็ดขาดจ่อเช็คบินเพิ่มข้าราชการท้องถิ่นพลเรือนรวม11รายสามอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการสอบแข่งขันโดนด้วยเอี่ยวแจ้งเท็จขณะที่ด้านกองปราบเตรียมลุยเช็คเส้นเงินโอนการันตีฟันไม่เลี้ยงใครเอี่ยวโดนหมดค่ะ
1: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับกระทรวงยุติธรรมเยียวยาทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเบื้องต้น14รายรายละ 300,000 บาทครับพร้อมกับดันร่างพรบจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายจากกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวจำนวน14รายรายละ 300,000 บาทเป็นวงเงินรวมกว่า 4,200,000 บาทโดยมีใน

0: ไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมผู้ช่วยผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมนะครับเข้าเป็นสักขีพยานโดยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่สะเทือนขวัญและกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศรัฐบาลจึงต้องเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติโดยภาพรวมอุบัติมีการอนุมัติเยียวยาผู้เสียชีวิตไปแล้ว31รายครับเป็นวงเงินกว่า9ล้าน3แสนบาทส่วนกรณีมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเป็น34รายคณะอนุกรรมการจะเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับมีพาดหัวเรื่องนี้นะครับยุติธรรมเยียวยาเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ชัดชาติตรวจทองหล่อเอกมัยเร่งสแกนยิบ 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครชัดชาติตรวจทองหล่อเอกมัยนำบทเรียนปรับปรุงมาตรฐานเดินหน้าสแกน 1,100 แห่งใน60วันผอ.เขตวัฒนาสั่งปิดชั่วคราวร้านนะครับยุติธรรมมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายครับ
1: อนุทินถก22กรกฎาคมชิงดำผบ.ตร.คนที่16เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจับตา4แคนดิเดตดังไม้หวานรานแมนนายกอนุทินถือเลิกดี22กรกฎาคมนั่งหัวโต๊ะเคาะผบ.ตร.คนที่16มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีอาวุโสอันดับ1พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรอาวุโสอันดับ2พลตำรวจเอกสำราญนวลมาอาวุโสอันดับ3และพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์อาวุโสอันดับ4ค่ะ
0: ครับกว่าร้อยดวงตากว่าร้อยความหวังครับที่ได้กลับมามองเห็นโลกชัดเจนอีกครั้งด้วยความร่วมมือจากพลังของคนไทยพลตรีชาคิดอุจจรัตนะนะครับรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีเปิดดวงตาในโครงการแสงแห่งความหวังรักษาต้อกระจกให้ประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีโครงการนี้ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจก103คนเพิ่มคุณภาพชีวิตและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และทุกภาคส่วนที่ร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความผาสุกยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้เข้ารับการรักษาบางคนเฝ้ารอวันที่จะได้เห็นหน้าของคนที่รักอย่างชัดเจนอีกครั้งซึ่งวันนี้ความหวังนั้นก็กลายเป็นความจริงเพราะทุกการมองเห็นที่กลับคืนมาคือชีวิตที่ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข้อมูลนะคะความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่นำมาเสนอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการก้าวทันข่าวค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสิธรสั่งสมธนะก็ต้องลาไปก่อนนะคะติดตามรับชมรับฟังได้ทุกวันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามพันไม้ใหม่พิมลลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระราชินีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ตพันธุ์โกลเด้นอเมทิสซึ่งเป็นพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่ว่าพิมลลักษณ์มีความหมายอันเป็นมงคลว่าลักษณะที่งามบริสุทธิ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่นี้ค้นพบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะของดอกที่แปรผันแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมอย่างเด่นชัดเป็นพันธุ์ไม้ในกลุ่มต้นไม้ดอกสีเหลืองเช่นเหลืองเชียงรายและเหลืองอินเดียมักผลัดใบและออกดอกสีเหลืองอร่ามสะพรั่งเต็มต้นพร้อมกันในช่วงฤดูแล้งลักษณะใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือมีใบย่อย5ใบแผ่นใบสากและมีขนปกคลุมดอกเป็นช่อออกตามปลายกิ่งโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปแตรปลายแยก5กลีบโดยกรมวิชาการเกษตรได้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชแล้วเมื่อวันที่17เมษายน2568พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศบูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเร่งจัดทำมาตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลูกและขยายพันธุ์ต้นพิมลลักษณ์อย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมแจกจ่ายกล้าไม้พันธุ์ใหม่นี้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปนำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้พระราชทานให้แพร่หลายไปทั่วประเทศสืบไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความplus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะทลายขบวนการสวมสิทธิ์ Made in Thailand สูญ 1,300 ล้านบาทศุลกากรเปิดปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศแถลงผลการลงพื้นที่ตรวจยึดสินค้าสำรองสิทธิ์ณลานของกลางสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลังตรวจพบสินค้านำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่า Made in Thailand หรือผลิตในประเทศไทยรวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า100ล้านบาทโดยสามารถจับกุมคดีสำคัญได้2คดีคือการนำเข้าบุหรี่ยี่ห้อ True Moon จากจีนจำนวนกว่า5ล้านมวนซึ่งใช้สิทธิประโยชน์ฟรีโซนแต่ระบุบนหีบห่อว่า Made in Thailand คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย17ล้านบาทการนำเข้ามีดคัตเตอร์และอุปกรณ์สำเร็จรูปจากจีนจำนวนกว่า 200,000 ชุดโดยใช้สิทธิประโยชน์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่ระบุถิ่นกำเนิดเป็น Made in Thailand คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 8,270,000 บาทนอกจากนี้กรมศุลกากรยังโชว์ผลงานการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังในรอบ10เดือนที่ผ่านมาโดยสามารถจับกุมได้ถึง177คดีรวมมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1,377 ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าหลังจากนี้จะยกระดับมาตรการทางกฎหมายให้เข้มงวดขึ้นเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิดพร้อมสั่งระงับสิทธิประโยชน์ทางการค้าทุกประเภทและจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตัดวงจรการสวมสิทธิ์ปกป้องผู้ประกอบการไทยรักษาความเชื่อมั่นในระบบการค้าระหว่างประเทศอย่างจริงจังและรักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสินค้าไทยในเวทีโลกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
4: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: กลุ่ม Build to Build จัด

0: ใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ Bytech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณเอกพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณเอกพรครับ
3: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับต้อนรับกลับมาประจำการต่อนะฮะคุณเอกพร
3: ครับได้พาลูกไปต่างจังหวัด 2-3 วัน
2: โอ้นึกว่าบินไปที่นิวเจอร์ซีย
3: ์โอ้ไม่ได้ไปโอ้อยู่หัวหินเองฮะ
2: ได้ชมไหมคู่ชิง
3: ไม่ได้ชมฮะมาดูไฮไลท์เดี๋ยวนี้ผมไม่ไหวแล้วฮะรู้ว่ามันมีเตะนะแต่ว่าร่างกายไม่ได้จริงถ้าเกิดดูเนี่ยอีกวันนึงจะเสียทั้งวันก็เลยตื่นมาดูไฮไลท์แทน
2: ครับก็ดูจากผลแล้วก็ไม่เสียหายที่ไม่ได้ชมสด
3: ครับ
2: ครับเพราะว่าก็จืดชืดนะไม่ผมดูไม่คือมันไม่ค่อยมันไม่สมศักดิ์ศรีกันเท่าไหร
3: ่ครับ
2: มันได
3: ้เลยเธอถึงขั้นไปต่อเวลาน
2: ะฮะก็วันนี้วันอังคารนะครับ21กรกฎาคมก็มีการประชุมครม.ซึ่งเรื่องที่ต้องจับตาเนี่ยหลังจากนายกเป็นประธานด้วยใช่ไหมกลับมาแล้วใช่ไหม
3: กลับมาแล้วครับ
2: ครับ
3: จะกลับมาถึงเมื่อคืนนะแต่ผมจำไม่ผิด
2: ครับฮะแน่นอนอ่ะสื่อก็ต้องถามประเด็นร้อนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งการคัดกรองเนี่ยก็ปรากฏว่าจาก18ล้านเกือบ19ล้านตัดหายไปประมาณครึ่งหนึ่งตัวเลขกลมๆ9ล้านกว่าแล้วก็เกิดความโกลาหลในการอุทธรณ์กันนะบางคนก็ออกมาระบายความครับข้องใจที่ถูกตัดสิทธิ์อะไรต่างๆก็ต้องถือว่ากระทบต่อคะแนนเสียงของรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยหนักหน่วงเมื่อวานนี้ก็มีความความพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์นะครับแต่วันนี้ผมเข้าใจว่าคงจะมีการหารือกันในครม.แล้วนายกก็คงจะให้สัมภาษณ์ก็แทบจะจับตาดูได้เลยเพราะนายกก็ยังไงก็ต้องพยายามที่จะคลี่คลายสถานการณ์นี้จะได้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
3: ครับเพราะว่าอย่างที่มีกระแสออกมานะครับเรื่องของข้อวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ทีมข่าวไปตรวจสอบมาเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องรถเนี่ยมีปัญหากันเยอะมาก
2: ข้อมูล
3: นะครับ
2: ฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการครอบครองรถนะโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะ
3: ครับคือมันมีทั้งรถยนต์ก็มีนะฮะมอเตอร์ไซค์ก็มีเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ทางกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ชี้แจงนะครับบอกว่ามีผู้มายื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ย2,900,000รายกว่าร้อยละ40หรือกว่า 40% เนี่ยเป็นเรื่องการถือครองรถยนต์นะเป็นเรื่องรถยนต
2: ์ก็ล้านกว่า
3: ครับ2ล้านกว่า2ล้าน9อ่ะ2ล้าน9
2: คือ
3: ว่าล้าน
2: ล้าน
3: กว่า
2: เป็นล้าน
3: ใช่ครับประมาณรถยนต
2: ์ครับ ล้าน 400,000 เป็นเรื่องรถยนต
3: ์ก็มีหลากหลายเหตุผลนะครับก็มีทั้งเหตุผลที่เป็นประเด็นเรื่องของไม่ได้มีการใช้งานแล้วแต่ว่าชื่อเนี่ยยังมีการถือครองอยู่นะครับแล้วก็ยังมีเหตุผลทั้งเรื่องของอย่างเช่นไอ้ที่ไม่ได้ถือครองแล้วแต่ยังมีชื่ออยู่อย่างเช่นโอนลอยเป็นต้นก็คือขายรถไปฮะแต่มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของคนที่ไม่เคยซื้อรถเลยแต่โดนเอาชื่อไปสวมสิทธิ์แล้วก็ยังมีรถที่สิ้นสภาพการใช้งานไปแล้วรถเสียไปแล้วนะครับแต่ว่าจอดทิ้งเอาไว้แต่ชื่อมันยังอยู่ในทะเบียนนะก็จะเป็นหลากหลายเหตุผลแต่ประมาณนี้เหตุผล

0: ส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นลักษณะของโอนลอยเนี่ยผมว่าก็น่าจะประมาณหนึ่งนะเพราะโอนลอยเนี่ยมันเรื่องของช่วงเวลาคาบเกี่ยวช่วงเวลาคาบเกี่ยวเพราะสุดท้ายในคนที่เขาเอาไปส่วนใหญ่เขาก็ถ้าเป็นไปได้เขาก็ต้องรีบเอาชื่อเป็นของตัวเองถูกไหมก็ไม่น่าจะเยอะมากก็เลยดูโอ้โหแต่อุทธรณ์ประเด็นแล้วก็ทางกระทรวงการคลังบอกว่ามีตั้งครึ่งหนึ่งของ3.9 ล้าน2.9 ล้านเนี่ยโอ้เป็นเรื่องรถยนต
1: ์ก็เห็นตัวเลขออกมาว่า1.4 ล้านตอนนี้ตัวเลข1.4 ล้านประมาณ 40% ของผู้ที่มายื่นอุทธรณ์ขนาดนี้คือจาก9 ล้านกว่ายื่นอุทธรณ์แล้ว2 ล้านกว่าก็ผมว่าให้สูงสุดก็น่าจะไม่เกิน4 ล้านนะที่จะมาอุทธรณ์ก็แสดงว่ามีประมาณสัก5 ล้านที่ไม่ติดใจก็ถอยไปเองถ้าเอาแค่ว่าอุทธรณ์แล้วผ่านเนี่ยถ้าเป็นกรณีอย่างรถยนต์เนี่ยนะมันก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นหลักเกณฑ์ที่โดยข้อเท็จจริงแล้วมันไม่สามารถที่จะไปชี้วัดได้ว่าเขามีฐานะที่ไม่ควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ครับเพราะรถบางคันเนี่ยมันเก่ามากอะขายกันแบบ30,000อะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: พร้อมเป็นเรื่องอันนี้แหละมันก็เป็นปัญหาที่คนไทยโดยทั่วไปก็จะมีพฤติกรรมอย่างเนี้ยก็คือรถใช้จนหมดสภาพไปแล้วก็ทิ้งแบบไม่ได้ไปจดปิดลงปิดเล่มทะเบียนเนี่ยเอาพูดตรงๆเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่ได้ขายต่อแล้วโอนลอยนะเป็นเศษซากไปขายเป็นซากไปแล้วก็ไม่ได้ไปปิดเล่มไม่ได้อะไรต่างแล้วบางทีเนี่ยอาจจะเกิดแวบขึ้นมาเอ้ยไปปิดเล่มดีกว่ามีปัญหาไปเจอโหต่อภาษีย้อนหลังอะก่อนกูจะปิดเรื่องมึงต่อภาษีอะกี่ปีอะ10 ปี 20 ปีมึงต่อภาษีไหวเหรอก็เลยทิ้งเลยตามเลยไปมันก็คาอยู่ในระบบไอ้ทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกไอ้ปัญหาเนี้ยมีผมเชื่อว่ามันมีพอสมควรแล้วมันก็เกิดมาจนเมื่อเข้าไปเอาเป็นหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งมันก็มีผลกระทบแต่ว่าเมื่อข้อเท็จจริงแล้วมันก็ไม่ได้ไปพิสูจน์ยืนยันได้ว่าเขาครอบครองและใช้งานอยู่แสดงว่าเขายังมีฐานะอยู่จริงก็โอเคผมว่าก็อย่างที่คุณโต้งเขามาแถลงบอกว่าไอ้ครั้นจะปล่อยให้ชาวบ้านไปร้องเรียนทำเรื่องกับทางกรมการขนส่งทางบกนะสำนักงานขนส่งทางบกทั้งหลายมันก็คงอย่างเงี้ยภาพที่เห็นนะโอ้โหไปเดืองแน่นกันหมดแล้วคงรับปัญหาไม่ไหวหรอกก็ออกเป็นหลักเกณฑ์ไปเลยว่าไม่ต้องไปเดี๋ยวสำรวจดูถ้าเจอแล้วพบว่ามันเป็นเรื่องเกินเท่าไหร่นะถ้าสมมุติว่าครอบครองมาแล้วเกิน20 ปี
0: รถยนต์เกิน20 ปีจักรยานยนต์15 ปี
1: แทงไปเลยถือว่าไม่ได้ครอบครองแล้วอายุการใช้งานมันจบไปหมดแล้วถึงไม่ได้มาปิดเล่มก็ถือว่าคุณไม่มีแล้วถ้ารถยนต์20 ปีรถจักรยานยนต์15 ปีนะก็เชื่อว่าจะตัดไอ้ตรงนี้ให้กับหลายคนไปได
0: ้คือไอ้เรื่องการออกมาแก้ปรับเกณฑ์อย่างนี้นะคือถ้าเกิดมองในแง่ร้ายเนี่ยมันก็คือก็ทำไมมาอีกแล้วมีคนท้วงติงก็แก้อีกแล้วแต่ถ้ามองในแง่ดีเนี่ยอีกมุมหนึ่งก็คือโอเครัฐก็รับฟังเสียงรับฟังเสียงว่ามีคนท้วงติงก็เลยมีการปรับแก้ตามไปตามสิ่งที่มันเกิดจากความเป็นจริงแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเนี่ยผมว่ามันเป็นการที่คิดไม่รอบคอบเอาเสียเลยเพราะไอ้การปรับเกณฑ์เนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะหมายถึงในโครงการเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีจำได้ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วพ่อแม่ไม่สามารถเอาชื่อมาใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้โอเคก็มีการประชุมแล้วก็ยกเลิกเกณฑ์นี้ไปถ้าผมจำไม่ผิดเพิ่งจะยกเลิกอย่างเป็นทางการในครม.เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอังคารที่แล้ว
1: ยกเลิกให้สองเกณฑ์เลย
0: ใช่ครับเนี่ยแล้วปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงประกาศผลมาจริงๆเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องนี้จริงๆและอันนี้มันก็กลายเป็นขยักต่อไปคือพอประกาศผลแล้วคนไม่ได้จาก18 ล้านไม่ได้ประมาณครึ่งหนึ่ง9 ล้านเนี่ยคราวนี้มาอุทธรณ์และภาพที่เห็นเนี่ยผมก็ต้องพูดตามตรงนะว่าที่นักข่าวไปสัมภาษณ์ไปหาถึงบ้านไปอะไรเงี้ยขอไปนะจนนะ
1: โศกนาฏกรรมทั้งนั้นใช่ไหม
0: ใช่จนฮะคือมันก็เป็นวาทกรรมแหละอุ้ยกลายเป็นคนรวยแล้วมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าการที่บอกคุณไม่ได้จนก็ไม่ได้บอกว่าคุณรวย คุณก็อาจจะฐาน

0: ะธรรมดาแต่ภาพที่เห็นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าหลายๆคนเนี่ยโอ้โหยากจนข้นแค้นจริงๆถึงบอกตั้งแต่ตอนต้นนะฮะที่มันมีปัญหาประเด็นดราม่าว่าเอาคนที่เรียกว่าจนคุณอาจจะสงสัยว่าเขาจนมากจนน้อยเนี่ยแต่อย่างน้อยเอาเข้าไปก่อนแล้วเราไปทำให้มันแน่นอนนะไม่ใช่ว่าเอาเกณฑ์หยาบๆเนี่ยโยนไปแล้วก็หายไปทำให้คนที่เขาจนเนี่ยเขาไม่ได้รับสิทธิ
1: ์อ
0: ย่างน้อยอยู่ให้มาให้ได้ไปก่อนแล้วจากไอ้ที่ได้เนี่ยรู้สึกเฮ้ยมันจนจริงหรือเปล่าค่อยๆแกะทีละขยักดีดออกทีบออกไปเอาออกไปสำหรับคนที่ไม่ได้จนจริงๆเพราะมันมีคนที่ไม่ได้จนจริงๆอย่างที่มีการยกตัวอย่างขี่บิ๊กไบค์ขี่อะไรมาซื้อของมารูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนั้นก็ไม่ควรได้อยู่แล้วมันก็ต้องค่อยๆแกะออกทีละกลุ่มหรือเปล่าเพราะคนที่จนจริงๆเนี่ยโอ้โหเดือนละ300เขาก็เดือดร้อนนะตัดสิทธิ์ไปอุดหนุนค่าไฟค่าน้ำที่เคยมีให้นะนะ
1: ครับก็มันก็ไม่รอบครอบมากๆอ่ะนะ
0: ครับ
1: อย่างเรื่องไปกำหนดเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับการครอบครองรถยนต์เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้มีการกระทรวงการคลังมีการประชุมร่วมไหมกับทางกรมการขนส่งทางบกให้เขาลองให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนใช่ไหมว่าแล้วมันจะครอบคลุมยังไงแล้วไอ้เรื่องจากปัญหาที่เจอขนาดเนี้ยกรมการขนส่งทางบกเขาน่าจะต้องรู้ละแต่มันมีนะประเภทที่คนครอบครองแล้วมันทิ้งในมีประวัติอยู่ในอันนี้ของเราเลยแต่เข้าใจว่ารถคงหมดสภาพไปแล้วมันก็มีอยู่ซึ่งไอ้ความจริงอย่างเงี้ยกรมการขนส่งทางบกต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะครอบครองยังไงไม่ต่อภาษีมาเป็นสิบปี
0: ครับ
1: คนไม่ต่อภาษีเป็นสิบปีนี่มันชัดเจนอยู่แล้วไม่มีทางมันจะเป็นหนีตำรวจได้ไงเป็นสิบปีอาจจะมีบ้างนะแต่ว่ามันผิดวิสัยอ่ะมันน่าจะเป็นกลายว่ารถมันเป็นซากไปแล้วไอ้เงี้ยข้อมูลอย่างเงี้ยมันควรจะมีหรือว่าเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเนี่ยแต่อายุ60กว่า70 80อย่างเงี้ยมันก็น่าจะพอรู้ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการศึกษา
0: นอกโรงเรียนเดี๋ยวนี้เขาใช้สก
1: รอะไรนั่นอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ว่าเป็นไม
0: ่
1: ใช่ว่ายังอยู่ในสถานะที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างที่เขาออกหลักเกณฑ์แล้วเขาเห็นว่ากลุ่มเนี่ยมันเป็นกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาแล้วที่ครอบครัวก็มีฐานะจ่ายมีดูแลได้อยู่แล้วแล้วก็มาใช้สิทธิ์ผ่านสวัสดิการแห่งรัฐไง
0: คร
1: ับ เพราะว่าในฐานข้อมูลก็ไม่เป็นผู้ไม่มีรายได้อยู่แล้วพ่อแม่ยังเลี้ยงดูอยู่เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยโอเคดูแค่อายุประกอบเนี่ยก็ไม่ดูนะแล้วบางคนก็เลยกลายเป็นดราม่าว่าคุณแม่85แล้วหมดสิทธิ์เพราะหลักเกณฑ์เพราะเป็นนักศึกษากศน.ขาดอย่างเงี้ยก็แซวกันสนุกสนานก็ไอ้เงี้ยมันสะท้อนว่าขาดความรอบคอบอยู่นะไอ้เรื่องหลักเกณฑ์แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมพอเข้าใจว่าไอ้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับรายได้ของคนไทยเนี่ยมันฐานข้อมูลเนี่ยมันจำกัดมากมันจำกัดทำให้เวลาเนี่ยรัฐมีโครงการแล้วต้องการที่จะเข้าไปสงเคราะห์หรือช่วยเหลือบางกลุ่มเนี่ยมันขาดความแม่นยำอย่างลุงตู่เนี่ยเขาไปเริ่มโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เปิดกว้างและหลักเกณฑ์ก็หลว
0: ม
1: ทำให้ก็เข้ากันมาแบบรอบหนึ่งก็เข้าใจว่า10ล้านยังไงเนี่ยเปิดรอบ2เนี่ย12ล้าน14ล้านขึ้นมาเรื่อยคิดว่าจะลดกับเพิ่
0: ม
1: นะครับแล้วก็เมื่อเป็นภาระงบประมาณไปมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งมันก็มีข้อกล่าวหาซึ่งก็เป็นเรื่องจริงอะว่าคนไม่จนจริงก็เข้ามากันเต็มไปหมดพอมันขาดความแม่นยำในการตรวจสอบก็พยายามจะไปกำหนดเกณฑ์ต่างๆออกมาโดยตั้งหลักคิดว่ามันจะทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นแต่พอมาเจออย่างนี้ครับปั๊บมันก็เห็นได้ชัดมากเอาเข้าจริงหลักเกณฑ์ในการกรองมันก็ไม่ได้แม่นยำอย่างแท้จริง
0: ครับคืออย่างเมื่อ 3-4 วันที่แล้วเนี่ย 4-5 วันที่แล้วเนี่ยที่ทางกระทรวงการคลังท่านแถลงนะที่บอกว่ามีผู้ลงทะเบียน18ล้านกว่าแล้วก็ได้เนี่ยประมาณสัก9ล้านกว่าเนี่ยนะครับคือผมก็ย้อนกลับไปดูข่าวนะเขาบอกว่าจริงๆยอดเนี่ยมันเป็นยอดที่จริงๆใกล้เคียงกับตัวเลขที่น่าจะตรงความเป็นจริงที่

0: ดแล้ว
1: World Bank เขา
0: เพร
1: บ
0: า
1: อ
0: ะ
1: ก
0: ว
1: ว
0: ่
1: า
0: า
1: ของเราประมาณ 8% คนจน
0: เพราะว่าทางธนาคารโลกเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าเราเนี่ยมีตัวเลขเส้นความยากจน poverty line เนี่ยอยู่ที่ 12%
1: โอเค
0: นะครับและไอ้ตัวเลขที่ออกมาตรงนี้9ล้าน5ที่ผ่านการลงทะเบียนเนี่ยเขาบอกมันคือ 14% ของประชากรทั้งประเทศดังนั้นกระทรวงการคลังเขาบอก 14% ที่ลงทะเบียน

0: ทีเนี้ยพอผลมันออกมาแบบเนี้ยตอนนี้มีคนแบบโอ้โหโวยกันแล้วก็ยื่นอุทธรณ์หลายล้าน2.9 ล้านไม่รู้จบหรือเปล่านะฮะเพราะว่าแต่เดิมท่านบอกว่าท่านจะให้ยื่นอุทธรณ์ภายในสิ้นเดือนนี่เดี๋ยวจะขยายไปถึง20 กันยาขยายไปอีก2 เดือนนะเดือนกว่าเกือบ2 เดือนดังนั้นตัวเลขคนอุทธรณ์เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เยอะแน่ละมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าเอ๊ะในตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้จนจริงๆอย่างที่กระทรวงการคลังบอกหรือว่าไอ้ตัวเลขที่ World Bank มีเนี่ยที่บอกคนไทยจนประมาณ 12% เนี่ยมันไม่จริงมันมีตัวเลขที่มันหลุดระบบหรือจริงๆเรามีคนที่จนมากกว่า 12%
1: เขาประเมินจากคือไม่ได้มีการมาสำรวจมาอะไรแบบที่รัฐบาลเวลาลงทะเบียนแล้วมันต้องมีการเข้ามาแล้วกำหนดเกณฑ์อะไรเงี้ยนะไม่ได้มีการอย่างนั้นแต่เขาคำนวณจากตัวเลขทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆมีหลักไอ้ที่เขาใช้ไอ้เศรษฐมิติอะไรต่างๆเขาเนี่ยมาคำนวณแล้วก็ออกมาตัวเลขจริงๆแล้วของเราประมาณ8 ล้านคนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนคิดเป็น12%ของประชากรแล้วพอกระทรวงการคลังเขาทำตัวเลขเขาทำหลักเกณฑ์มาชี้วัดแล้วก็คัดกรองไปได้เหลือ9 ล้านกว่าก็ใกล้เคียงกับ8 ล้านกว่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็14%ใกล้เคียงกับ12%เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออตัวเลขที่ World Bank เขาทำไว้กับที่เขาทำของจริงมันสอดคล้องกันมันก็ตอกย้ำความมั่นใจเขานะแต่ก็จริงแล้วก็อย่างเงี้ยมันก็สรุปได้ว่าของเรามันยังไงก็ยังขาดความแม่นยำในส่วนของการคนที่ประกาศไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะเขาไม่โวยวายแล้วหรอกแต่ของจริงเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันตกลงไอ้ที่9ล้านกว่าเนี่ยมันแท้จริงแล้วหรือเปล่าเอาพูดตรงๆใช่ไห
0: ม
1: ไอ้ส่วนที่ออกไปเนี่ยเขาเสียหายเนี่ยเขาโวยวายเนี่ยเขาพิสูจน์ได้เลยว่าโอ้ยอันนี้เขาควรจะได้เขายากลำบากผมไม่อยากใช้คำว่ายากจนนะการดำรงชีพเขายากลำบากควรจะต้องสงเคราะห์เขา
0: จ้ะแล้วก็จริงๆอีกเกณฑ์นึงเนี่ยที่ผมก็ตั้งคำถามเยอะนะฮะเรื่องของยอดหนี้ที่เป็นหนี้ที่ระบุเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดเกิน200,000ถูกไหมฮะถ้าเกิน200,000คุณก็จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ก็มีจำนวนเยอะเหลือเกินนะที่เขาเนี่ยเป็นหนี้ธกส.ซึ่งถ้าพอเป็นหนี้ธกส.เนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนี้โอเคเพื่อการเกษตรเพื่อการลงทุนอะไรต่างๆนานาผมว่ามันก็ค่อนข้างประเมินได้นะถ้าคนมีตังค์แล้วเขาก็คงไม่ไปกู้กับธกส.หรือเปล่าคือผมเข้าใจนะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยพยายามจะเอาเกณฑ์นี้ออกมาเพื่อที่ว่าเฮ้ยบางคนไปกู้บ้านกู้เพื่อซื้อบ้านบางคนไปกู้เพื่อซื้อรถหรือกู้เพื่อขยายธุรกิจแต่เนี่ยบางคนเขาก็เป็นแบบกู้ส่วนบุคคลเลยฮะเป็นกู้แบบก็กู้มาซื้อปุ๋ยกู้มาเพื่อยังชีพกู้มาเพื่อประกอบธุรกิจเนี่ยปรากฏคนเหล่านี้ก็ติดร่างแหไปด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่ากู้เกินถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะ200,000นะก็เลยทำให้เนี่ยไม่สามารถได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทั้งที่ชาวบ้านเขาก็งงไงอ้าวก็ฉันจนไงฉันเลยไปกู้ธกส.กลายเป็นว่าไอ้เพราะที่ฉันไปกู้เนี่ยทำให้ฉันไม่ได้กลายเป็นคนจนมันก็ย้อนแย้งกันนะย้อนแย้ง
1: เอาแต่ทั้งหลายทั้งปวงผมเชื่อว่าเหตุผลสำคัญที่วันเนี้ยแล้วมันก็แสดงออกมาตั้งแต่เมื่อวานที่คุณโต้งน้ำตีช่วยคมนาคมก็ต้องรีบออกมาแถลงแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วนเนี่ยก็เพราะว่ามันกระทบไอ้ฐานเสียงทุกคนก็ออกมาโจมตีรัฐบาลมากแต่ต้องอย่าลืมนะคนที่ตกไป9ล้านกว่าเสียงเนี่ยเข้าใจว่าเสียงคนที่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคไอ้ภูมิใจไทยประมาณเท่าไหร่นะผมว่าประมาณน่าจะประมาณนี้ใช่ไหม8-9 ล้านได้ไ
0: หมน่าจะเท่านั้น
1: ครับ ถ้าดูตัวเลขจริงไอ้คนจำนวนสักครึ่งหนึ่งนะ4 ล้านกว่าถอนเนี่ยนะโอ้โหกระเทือนหนักเลยนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาทางที่จะคลี่คลายสถานการณ์โจทย์มันก็คงจะมาลงที่

0: กระทรวงการคลังก็ต้องไปหาทางปรับเกณฑ์แล้วก็คงไม่ได้ตามวัตถุประสงค์เนี่ยในท้ายที่สุดพยายามจะหลักออกหลักเกณฑ์กันกรองมาอะไรมาแล้วผมคิดว่าไม่หนียังไงเนี่ยก็เพิ่มมาเป็นเกิน10ล้านที่จะต้องจ่ายกันต่อไปอาจจะลดลงได้จาก10อะไรนะ12 13ล้านที่ตัวเลขเดิมนะก็จะ 13.18 ล้านใช่มั้ยอาจจะลดลงได้บ้างนะแต่ว่าไม่ใช่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญก็คืออย่างไรตัวเลขก็ยังเป็น10หลัก10ล้านแน่นอนเพราะว่าเขาจะต้องยกให้ผ่านอุทธรณ์แล้วเข้ามาอยู่ในผู้รับจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณก้อนนี้ที่มันจะผูกพันระยะยาวนะก็จะยังไม่ประสบความสำเร็จคลังก็ยังต้องแบกรับแล้วก็ต้องไปคิดหาวิธีการที่จะต้องไปทำยังไงกับส่วนอื่น
1: ๆครับ
0: เพราะว่าส่วนที่ตัดจากตรงเนี้ยถือว่าง่ายที่สุดแล้วนะการจะลดค่าใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้ถือว่าง่ายที่สุดแล้วง่ายที่สุดแล้วยังเจอขนาดนี้นะเพราะว่าไอ้ที่ตัวที่ยากที่สุดเนี่ยคืออะไรรู้มั้ย
1: ครับ
0: คุณต้องไปถันลดในส่วนของราชการ
1: ครับ
0: ตัวนั้นน่ะค่าใช้จ่ายใหญ่ซึ่งคุณจะต้องหาทางทำให้ได้ถ้าคุณไม่ลดในส่วนค่าใช้จ่ายของราชการลงนะคุณตายแน่ในเรื่องงบประมาณ
1: แต่ผมมองว่าไอ้การตัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะบอกว่าง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายสักทีเดียวหรอกเพราะว่ามันเป็นการหั่นสิทธิ์ของคนจนเนี่ยเมื่อคุณพลาดปุ๊บเนี่ยกระแสมันจะตีกลับสองเด้งนอกจากความผิดพลาดในหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหนี่คุณไปรังแกคนจนหรอไอ้สิ่งที่ง่ายสุดคืออะไรรู้ไหมฮะแล้วทำมาตลอดก็คือตัดเงินหรือเก็บเงินเพิ่มกับคนรวยกับคนชนชั้นกลาง
0: เอ้
1: าจริงๆอันนี้ง่ายสุดเพราะว่าบ่นแหละบ่น
0: เพิ่มภาษี
1: แต่คือบ่นแหละแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบ
0: เ
1: หมือนคนที่ไม่ถึงขั้นไม่มีจะกินแล้วเขาสะท้อนออกมาไงอันนั้นมันลำบากจริงๆถูกไห
0: มอ
1: ันนั้นง่ายแล้วก็ทำมาไม่รู้เดี๋ยวจะทำเพิ่มหรือเปล่านะพอกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องมาปรีกับชนชั้นกลางเพิ่มแต่อย่างที่คุณไพศาลบอกเลยว่าไอ้ตัดเงินเดือนข้าราชการเนี่ยหลายๆคนก็บอกมาแล้วว่าภายในปี2ปีเนี่ยอาจจะได้เห็นอะไรจริง
0: ๆมันไม่ได้ตัดอย่างเดียวมันต้องยุบม
1: ัน
0: ต
1: ้
0: องย
1: ุบหรืออะไรอย่างเงี้ยภาษาพนักงานเอกชนเนี่ย
0: มันต้องยุบต้องอะไรต่างๆกันอุตลุดนะนั่นถึงจะทำให้ไอ้งบประมาณมันยังสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้นะคือที่ผมบอกว่าง่ายเนี่ยผมหมายถึงว่าพอรัฐบาลเขาก็ต้องให้ข้าราชการเป็นคนทำไงว่าทำยังไงที่จะลดไอ้เรื่องภาระงบประมาณข้าราชการเขาต้องมองว่าส่วนนี้ไอ้ส่วนโครงการลักษณะเนี้ยเพราะว่าให้เขาไปเฉือนตัวเขาเองใครไปทำอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมให้เขาไปทำโครงการที่จะต้องไปลดในส่วนของตัวเขาไม่ได้อยู่แล้วผมมองในมุมอย่างนี
1: ้
0: นะแต่ว่ามันก็จะไปกระทบเรื่องผลกระทบทางการเมืองซึ่งนักการเมืองเขาไม่ยอมเดี๋ยวเขาต้องสั่งให้กระทรวงการคลังซึ่งเจ้าหน้าที่อะไรต่างเขาวางกฎเกณฑ์ไปแก้ไขใหม่มันก็วนลูปกันอยู่แบบนี้ก็อย่างที่คุณเอกพรว่าเขาแก้กันมา2รอบ3รอบหลักเกณฑ์ที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็ตัดไปแล้ว2ข้อแล้วนี่เดี๋ยวก็ต้องมาปรับแก้กันอีกข้อที่เหลือ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เ
0: ดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก2,990 บาทเหลือเพียง

0: 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ว่า Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: จุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: 8นาฬิกา37นาทีครับคุณเอกพรครับ
5: คร
4: ับ มาดูอีกเรื่องหนึ่งผู้ใช้น้ำมันก็คงจะสบายใจไปได้อีกเปราะนะฮะเพราะว่าเมื่อวานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ก็มีมติให้อุดหนุนเพิ่มเงินชดเชยเอาเงินกองทุนมาชดเชยผลิตภัณฑ์น้ำมันต่างๆเพิ่มนะเพื่อที่จะทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกจากหน้าปั๊มเนี่ยยังตรึงเอาไว้ได้ต่อไปหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นคือตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมมาจนถึงเมื่อวานนี้วันที่20เนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 20% นะคุณเอกพร
5: ครับ
4: ขึ้นมาอย่างเบรนท์นี่เข้าใจว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อวานเนี่ยทะลุ90เหรียญแต่ว่าก็โอเคมีแรงขายทำกำไรบ้างมีปัจจัยอะไรอื่นๆเข้ามาก็ดึงให้ตอนนี้ราคาผมดูล่าสุดเนี่ยก็เบรนท์นี่เข้าใจว่ามาอยู่ที่88.49นะราคาล่าสุดที่เป็นเรียลไทม์เลยส่วน WTI ก็เหลือ82.98แต่ว่ารวมเบ็ดเสร็จแล้วก็นับจากต้นเดือนกรกฎาคมมาก็ยังขึ้นมาประมาณ 20%ซึ่งถือว่าสูงมากและขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะโดยกองทุนน้ำมันเนี่ยเขาประชุมเมื่อวานแล้วก็อุดหนุนโดยให้มีผลตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับ21กรกฎาคม69เนี่ยเป็นการปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยหรือเงินอุดหนุนสำหรับกลุ่มน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์เพื่อดูแลเสถียรภาพราคาโดยไม่มีการปรับราคาขายปลีกหน้าปั๊มที่อุดหนุนเพิ่มก็จะประกอบไปด้วยนะครับดีเซล B7 เนี่ยให้เพิ่มการอุดหนุนอีก58สตางค์เพราะฉะนั้นจากเดิมเนี่ยที่เคยอุดหนุนราคาอยู่7.39 บาทก็จะเป็น7.97 บาทนะเกือบ8บาทแล้วนะ B7 เนี่ยส่วน B20 เนี่ยก็เพิ่มอีก54สตางค์อุดหนุนเพิ่มนะจาก12.11 บาทก็เป็น12.65 บาทนะครับแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91เพิ่มเงินอุดหนุนอีก74สตางค์จากเดิม2.08 บาทก็เป็น2.82 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 อุดหนุนเพิ่มอีก66สตางค์จากเดิม5.93 บาทก็เป็น6.59 บาทส่วน E85 ก็เพิ่มอุดหนุนจากอีก20สตางค์จากเดิม5.34 บาทก็เป็น5.54 บาทมีน้ำมันชนิดเดียวที่ยังเก็บเงินเข้ากองทุนนะครับก็คือเบนซินเพียงแต่ว่าเมื่อวานมีมติให้ปรับลดเงินเก็บเงินส่งเข้ากองทุนเนี่ย80สตางค์นะจาก5บาทกว่าก็เหลือ4บาทเศษ
5: สำหรับเบนซิน24เป็น4บาท

0: 44
1: ครับ
2: ก็คราวนี้ในภาพรวมเนี่ยก็ปรากฏว่าทำให้ตอนนี้เนี่ยกองทุนเนี่ยกองทุนเนี่ยติดลบอยู่เดือนละประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทนะแล้วขยับจากตอนที่เริ่มอุดหนุนเนี่ยตอนที่ราคาเมื่อช่วงที่มีการยิงกันรอบล่าสุดเนี่ยแล้วราคาน้ำมันตลาดโลกขึ้นไปเนี่ยเราเริ่มมาที่กองทุน 57,000 ล้านนะตอนนี้ไปที่ประมาณ 62,000 ล้านที่ติดลบอยู่นะกองทุนเชื้อเพลิงเนี่ยติดลบอยู่คือมีทั้งน้ำมันแล้วก็แก๊สเนี่ยนะรวมไปแล้วเข้าใจว่ากองทุนตอนนี้ติดลบเฉพาะน้ำมันนะฮะ 22,000 ล้าน
0: ครับแต่นี้เนี่ยเตรียมตัวเลยฮะคือจริงๆผมยังคิดว่าจะมีการประกาศขึ้นราคาน้ำมันในเมืองไทยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วด้วยซ้ำตอนนี้นี่คงแบบยื้อกันแบบสุดๆอ่ะเพราะว่าเพิ่งประกาศลดไงฮะเดี๋ยวถ้าเกิดประกาศลดแล้วเดี๋ยวภายในสัปดาห์เดียวกันประกาศขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะดูไม่ดีซะเท่าไหร่นะ
2: แล้ว
0: ก็โอ้โหเจอดูแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้ไม่น่าแคล้วว่าน่าจะต้องมีการประกาศขึ้นแน
2: ่ถ้าราคาน้ำมันในตลาดโลกยังมีแนวโน้มที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงหรือสูงขึ้นอีกมีโอกาสยกเว้นอย่างเดียวนะก็คือว่ามันลงมาบ้างลงมาอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยอาจจะพอเอากองทุนที่ปรับเพิ่มมาแล้วเนี่ยตูไว้ได้ต่อ
0: ครับแต่ตอนประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือราคาน้ำมันดิบมันอยู่ที่แถวๆ70ไง70 70ต้น
2: ใช่
0: ตอนนี้เนี่ยมันไป80ปลายเกือบ90แล้วดอลลาร์ต่อบาเรลเนี่ย
2: ครับ
0: มันขึ้นมาเกือบ20เหรียญนะฮะขึ้นมา10กว่าเหรียญเกือบ20เหรียญ
2: ก่อนที่ผมบอก 20% น่ะ
0: ครับ
2: ขึ้นมา10กว่าเหรียญ 20% คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 20% ครับก็ยังน่าห่วงอยู่สำหรับเรื่องของราคาน้ำมันนะซึ่งถ้ามันกลับมาเป็นขาขึ้นอีกเนี่ยไอ้สิ่งที่มันจะตามมานะทั้งเรื่องภาระค่าครองชีพเรื่องของราคาสินค้าแล้วมันจะลามไปถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะทั้งปิโตรเคมีทั้งปุ๋ยทั้งอะไรก็จะวนลูปมากลายเป็นสิ่งที่จะเกิดผลกระทบทั้งต่อค่าใช้จ่ายครัวเรือนแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยนะก็ยังต้องจับตาดูอยู่ครับเพราะว่าโดยสถานการณ์เนี่ยมันก็ยังตึงเครียดอยู่มากนะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยมีเขาเรียกเป็น US Service Member ใช่ไหมจะหมายถึงอะไรเป็นเจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยจากเหตุที่มันมีการยิงปะทะ
0: เสียชีวิตเพิ่มอะก็คือเห็นว่ารอบล่าสุดเนี่ยตายเพิ่มอีกรู้สึกจะ3 คน 3 คนที่คูเวต
2: ครับ
0: ก็เลยทำให้ยอดรวมเนี่ยกลายเป็น17มั้งสำหรับยอดเสียชีวิตของทหารสหรัฐนะ
2: ครับ
0: ทรัมป์เขาก็บอกว่าไอ้ที่โจมตีระลอกล่าสุดเนี่ยตัวต้องการจะโจมตีเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ทหารที่เสียชีวิตไปด้วยก็ดูท่าเนี่ยมันดูจะขยายวงกว้างจากเดิมฮะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยไปโจมตีเอายังโรงไฟฟ้าของอิหร่านซึ่งมันมีทั้งโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยก็เลยทำให้อิหร่านเนี่ยก็โจมตีมายังโรงไฟฟ้าเหมือนกันของรู้สึกจะคูเวตหรือบาเรนเนี่ยแหละดูแล้วเนี่ยมันเริ่มโจมตีมาที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแล้วด้านไฟฟ้าแล้วซึ่งถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันสถานการณ์มันก็ย่ำแย่ลง
2: คือในกลุ่มอ่าวเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าอิหร่านเขาเลือกเป้าโจมตีอยู่แค่2ประเทศเนี่ยนะก็คือบาเรนกับคูเวตไม่มีที่จะไปกระทบกาตาร์หรือว่าซาอุดิอาระเบียละ UAE ก็ไม่มีนะผมเห็นข่าวมาทีไรก็เนี่ยฐานทัพหรือว่าแหล่งโรงกลั่นอะไรของกลุ่มเนี่ยบาเรนกับทางคูเวตเพราะดูจะเป็นสองชาติที่ยังไม่ไปพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับทางอิหร่านแต่อย่างกาตาร์ซาอุดิอาระเบียอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีการเจรจากันรวมทั้ง UAE นะเขามีการเจรจากันอยู่กับทางอิหร่านพอสมควรซึ่งก็ทำให้เขาลดการถูก

0: เป็นเป้าไปเยอะทีเดียว
1: อย่างซาอุเนี่ยให้ฮูตีโจมตีแทนให้กลุ่มฮูตีไปโจมตีแทน
0: ก็เขาก็ยังมีผลกระทบอยู่ตรงนั้นไอ้ตรงไอ้ทะเลแดงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ย้อนกลับมาบ้านเราเนี่ยประชุมครม.เรื่องร้อนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องในอันเชื่อมโยงมากับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเอกกระทรวงการคลังเขาพยายามจะเอารายชื่อของคนที่หลุดจากการลงทะเบียนเนี่ยนะเขาก็จะเอาจำนวนเห็นว่า6ล้านคนจะขอไอ้60 40เนี่ยเอามาเพิ่มให้คนกลุ่มนี้แต่กลายเป็นการเยียวยาว่าคุณยังได้สิทธิ์คุณยังได้เงินอยู่นะอย่างน้อยอีก2เดือนต่อไปสิงหากันยานะปลอบโยนไปก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลเขาจะโอเคตามที่กระทรวงการคลังเสนอหรือจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรนะกับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีรายชื่อของกระทรวงเกษตรที่จะโยกย้ายใหญ
1: ่ครับก็มาจากผู้กองแหละฮะ
0: เออ
1: นะข่าวนี้ต้นตอมาจากผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าโพสต์เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยท่านโพสต์ภาพตัวเองใส่แว่นดำนะแล้วก็นั่งอยู่ตามรายงานบอกว่าอยู่ที่ฝรั่งเศสตามรายงานบอกว่าอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับท่านก็โพสต์ว่าได้ยินข่าวมาว่าจะมีการย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายๆกรมเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานผมได้ฟังแล้วหดหู่ใจกับคนที่ตั้งใจทำงานครับบอกว่าสิ่งที่ได้ยินจะเป็นแค่ข่าวลือสงสารพี่น้องเกษตรกรครับไหนจะเรื่องการส่งออกกุ้งปลากระพงก็ยังไม่จบประเด็นไก่จากจีนทะลักเข้าบ้านเราและอีกหลายๆเรื่องครับกลายเป็นว่าโอ้โหโยนระเบิดตุ้มนึงมานะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เห็นสื่อเขารายงานกันว่ามีแหล่งข่าวระดับสูงเนี่ยก็เปิดเผยว่าที่ประชุมครม.นี่รายงานตั้งแต่เมื่อวานนะว่าในการประชุมครม.วันนี้เนี่ยถูกจับตามองว่าอาจจะมีการย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะตำแหน่งอธิบดีบางกรมโดยการพิจารณาดังกล่าวมีผลจากอธิบดีคนใดไม่ตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีเขาเขียนอย่างนี้นะอันนี้ผมอ้างอิงจากสื่อนะสื่อผู้จัดการนะก็คือการปันงบประมาณจากโครงการต่างๆ 25% ใครไม่สนองนโยบายจะโดนสั่งย้ายหมดนี่เขารายงานมาอย่างนี้ก็เลยเป็นที่มาของกระแสข่าวในช่วงนี้
0: ไอ้ที่ว่า 25% นี่ไม่ใช่คุณธรรมนัสเป็นคนพูดใช่ไหมแหล่งข่าว
1: ว่าไม่ได้พูดฮะ
0: แต่เชื่อมโยงกับไอ้ที่คุณธรรมนัสเขาโพสต
1: ์ครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจเพราะว่าไอ้สูตร 25% นี้เนี่ยจริงๆก็เคยได้ยินอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะว่าเออมันมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะครับในบางกระทรวงผมเห็นทางแมเนเจอร์เขารายงานว่าลือกันว่าผู้กองเนี่ยนะครับเพิ่งจะแลนดิ้งถึงไทยนี่เพิ่งแลนดิ้งถึงไทยปุ๊บหลังไปพักผ่อนหย่อนใจที่ฝรั่งเศสขาแตะรันเวย์เจอข่าวลือเรื่องนี้กระแทกตาก็เลยเคลื่อนไหวในบัดดลนี่เขาใช้คำนี้นะก็เลยมีการโพสต์ข้อความไปเนี่ยมันคือผมก็แฉลบนิดนึงนะพอดีไปเห็นข่าวคุณอิงแพทองธารนะเขาก็โพสต์ภาพกับคุณทักษิณโพสต์ว่าอะไรนะพาหาหมอเสร็จแล้วเดินเล่นซะหน่อยซึ่งตามรายงานเนี่ยคุณแพทองธารเนี่ยอยู่โคโลนเยอรมนีซึ่งคุณธรรมนัสก็เพิ่งกลับจากยุโรปไม่รู้ผมไปจับแพ้ชนแก่เอาเองหรือเปล่านะเพราะรอบที่แล้วเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยที่เคยมีประเด็นในพรรคพลังประชารัฐนะมันก็มีข่าวช่วงเนี้ยลุงป้อมบินไปยุโรปคุณธรรมนัสก็ไปฝรั่งเศสพอดีอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็พยายามจะต่อจิ๊กซอว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะเพราะคุณธรรมนัสเนี่ยเวลามีข่าวว่าไปคุยอะไรเพิ่มเติมแกไปยุโรปตลอดแกไปประเทศโซนยุโรปไปฝรั่งเศสเพราะบ้านแกมีบ้านที่ฝรั่งเศส
0: เออได้ยินว่ามีบ้านซื้อบ้านไว้ที่ฝรั่งเศสให้ภรรยากับลูกอยู่กันก็คราวนี้ก็ไปไม่รู้จะเจอกับทางคุณอุ้งอิงอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหม ตั้งประเด็นใช่ไหม
1: ใช่ไม่รู้เจอหรือเปล่านะ
0: เออแต่ว่าเขาเปิดประเด็นเรื่องกระทรวงเกษตรนี่มันกระทบคุณสุริยะนะ

0: ใช่
1: คุณสุริยะก็ถือว่าเป็นสมาชิกคนสำคัญพรรคเพื่อไทยอันนี้ก็เปิดศึกกับทางคือมีการข้อมูลเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องว่า 25% ตัวเลข 25% เป็นแหล่งข่าวแต่คุณธรรมนัสก็พูดว่าไม่ตอบสนองอะไรนะเรื่องการเงินมากกว่าเรื่องการงานเลย
0: จ้ะ
1: มีการพูดโยงไปถึงเรื่องคล้ายๆกับมันมีเรื่องผลประโยชน์มีเรื่องอะไรต่าง
0: ๆจ้ะ
1: แล้วยิ่งแหล่งข่าวก็ขยายบอกว่าทุกกรมเนี่ยถ้าไม่ปัดงบ 25% เข้ามาเนี่ยก็เหี่ยมเด้งได้เลย
0: ผมเห็นเพจอีเซียมขยี้เกษตรเนี่ยซึ่งเขาเนี่ยก็รายงานความเคลื่อนไหวในกระทรวงเกษตรมาตลอดนะเวลามีดราม่าเนี่ยเขาโพสต์ภาพนะป้ายกรมประมงแล้วก็มีฟ้าแลบฟ้าผ่าอยู่เขาเขียนว่าช่วงนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจวิ่งหรือเดินพกร่มด้วยหมายเหตุภาพไม่เกี่ยวกับการโยกย้ายวันพรุ่งนี้แต่ขึ้นป้ายกรมประมงเลยอันนี้จะเป็นกรมที่เขาลือกันหรือเปล่าว่าจะมีการย้ายฟ้าผ่า
1: ครับคราวนี้มันมีสิ่งที่คุณธรรมนัสเขาพูดอยู่ประเด็นหนึ่งใช่ไหมพูดเรื่องอะไรไก่จีนจะมาตีไก่จีนอะไร
0: ครับไก่จากจีนทะลักเข้าเมืองไทยคร
1: ับ เอ๊ะผมไปตรวจสอบดูมันไม่น่าจะมีปรากฏการณ์อย่างนั้นนะเพราะว่าของเราเนี่ยอยู่ในสถานะที่เรียกว่าโอกาสที่ใครจะมานำเข้าแข่งกับทางไก่ในประเทศเราไม่มีทางเราแข่งแก่งมาอยู่ในฐานะส่งออกไปแต่มัน
0: มีปัญหาเรื่องนะ
1: มันมีปัญหาว่าตอนเนี้ยจีนเข้าระงับไอการนำเข้าไก่จากไทยโดยเพราะตีนไก
0: ่
1: เป็นเรื่องใหญ่มากกรมบริษัทเขาต้องหาทางเพราะว่าจีนกล่าวหาว่ามีการลักลอบสวมสิทธิ์คือมีการไทยเนี่ยกลายเป็นทางผ่านของพวกตีนไก่จากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ส่งผ่านใช้โควต้าไทยเนี่ยส่งเข้าไปในจีนเพราะจีนเพราะไทยเนี่ยส่งตีนไก่เข้าที่จีนเนี่ยเยอะมากสูงมากเนี่ยอย่างผมดูนะอย่างข่าวเนี่ยล่าสุดเนี่ยกรมปศุสัตว์แจ้งนะปมที่จีนระงับนำเข้าไก่เพิ่มเติมหลังหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตปัญหาหลักมาจากการสวมสิทธิ์สินค้าก็ยอมรับว่าศุลกากรตรวจพบบ่อยจากการสำแดงเท็จว่าเป็นผลไม้สางปัญหาปลอมแปลงใบอนุญาตหากพบเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดจากกรณีที่มีกระบวนการลักลอบนำเข้าตีนไก่ต่างประเทศมาสวมสิทธิ์เป็นตีนไก่ไทยเพื่อส่งออกไปจีนเนี่ยกำลังถูกหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าการลักลอบดังกล่าวทำผ่านกระบวนการห้องเย็นเพื่อบรรจุหีบห่อใหม่ก่อนจะใช้ตราประทับหรือซีลของกรมปศุสัตว์ปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์เพื่อออกเอกสารรับรองเท็จทั้งใบรับรองสุขภาพสัตว์และใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างเอกชนกลุ่มทุนจีนที่วงเล็บเทาเนี่ยและเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มทั้งนี้นายณรงค์เดชอุรานกุลสสพรรคประชาชนได้ตั้งคำถามในประเด็นที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ70เกี่ยวกับความละหลวมของหน่วยงานรัฐทั้งกรมปศุสัตว์สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรนะแล้วก็สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะหรือมกอชเนี่ยไม่มีความเข้มงวดในการตรวจสอบออกใบอนุญาตหรือไม่ขณะที่ปัจจุบันผลกระทบจากการสวมสิทธิ์สร้างความเสียหายต่อระบบส่งออกไก่ไทยโดยเฉพาะตีนไก่ของไทยโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศจีนมีการสั่งแบนหรือตรวจสอบเข้มงวดอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวเนี่ยอธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงประเด็นเรื่องการสวมสิทธิ์และการปลอมแปลงตาประทับกรมกรมปศุสัตว์เพื่อการส่งออกยอมรับว่ากรมได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรว่ามีตู้สวมสิทธิ์สินค้าจริงและจะตรวจพบในหลายรูปแบบเช่นสำแดงเป็นมะพร้าวกล้วยหอมแช่แข็งแต่ภายในตู้คอนเทนเนอร์กลับเป็นตีนไก่เพื่อส่งออกยืนยันว่ากรมปศุสัตว์ไม่ได้นิ่งนอนใจ

0: และอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกหากพบมีความบกพร่องในระบบการออกใบรับรองหรือมีเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการอย่างเข้มงวด
1: ครับ
0: อันนี้คือว่าในเรื่องไก่ที่คุณธรรมนัสก็พูดซึ่งมันไม่ใช่ว่าไก่จีนมาตีไก่ไทยแต่เพียงว่าตีนไก่จากเพื่อนบ้านเข้ามาไทยสวมสิทธิ์แล้วส่งไปจีนแล้วจีนเขาตรวจพบแล้วเขาบล็อก
1: คือเห็นว่ามีสำแดงเป็นแบบอะไรมะพร้าวสำแดงเป็นผลไม้
0: ใช่
1: แล้วเปิดมาปุ๊บเป็นตีนไก่หมด
0: ซึ่งถ้าปล่อยละเลยให้มีการลักลอบอย่างนี้มันจะเสียหายตลาดส่งออกของไทยได้นะแต่ว่าถ้าทุ่มตลาดไทยเนี่ยเขาบอกเป็นชามตาไก่ราคาถูกจากจีนเอามาทุ่มตลาดเนี่ยทำให้ไอ้ชามตาไก่เซรามิกลำปางเนี่ยอันนี้เจ๊งกันละนาวอันนี้เรื่องจริงเอามาแบบถูกเลยล่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าของเขา
1: จีนเนี่ยโหทำอะไรได้ถูกมาก
0: โรงเซรามิกเล็กๆเขาก็เนี่ยก็ศักยภาพก็เรียกว่าทำได้ถูกกว่าขนาดใหญ่ของเราก็มาตีชามตาไก่ของไทยซึ่งดูจะเป็นสินค้าไอจีของลำปางนี่ไหมชามตาไก่ชามก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: ใช่คร
0: ับอันนี้เป็นเรื่องไม่ใช่ตัวส่งไก่สดมาส่งจีนส่งชามตาไก่มาตีทุ่มตลาดทำเอาไอชามตาไก่ท้องถิ่นไทยหงายหลังพึ่งเลยอันนี้มีนะก็ขยายข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่คุณธรรมนัสเขาพูดนะครับ
1: แต่ก็น่าสนใจนะว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยมันจะมีการโยกย้ายตามกระแสข่าวลือจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดใช่เนี่ยโอ้โหมันก็ตอกย้ำนะตอกย้ำกระแสข่าวถ้ามันเป็นตามนั้นจริงเนี่ยหรือว่าจะถอยไปก่อนพอกระแสมันแรงก็ถอยไปก่อนหรือเปล่าเพราะประเด็นกระทรวงเกษตรเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนรับตำแหน่งไม่นานคุณสุริยะก็เจอประเด็นไปละอธิบดีกรมฝนหลวง
0: ครับ
1: ที่ทิ้งบอมมารอบหนึ่งแต่สุดท้ายก็ถอยไป
0: ได้นะ
1: ครับถอยไปรอบนี้มาอีกแล้ว
0: ครับ
1: มาอีกแล้ว
0: ก็เคลียร์กันได้ก็ทำท่าว่าจะมีการสาวเรื่องซื้อกระบงเครื่องบินก็เงียบไปด้วยก็เลยไม่รู้ว่าเขาไอ้ที่จบกันไปนี่เพราะอะไรยังไงนะแต่มีคนตั้งคำถามว่าสงสัยว่าน่าจะมีการพูดคุยอะไรกันอยู่พอสมควรนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าโดยชั้นเชิงทางการเมืองอะนะคุณธรรมนัสเขาเปิดประเด็นอย่างนี้แล้วยังไปโยกย้ายเข้าทางก็ถือว่าตาตกนะ ควรจะมีเชิงมากกว่านี
1: ้ครับ
0: นะ
1: เพราะคุณธรรมนัสนี่แกก็จะใช้คำว่าอะไรล่ะเหมือนสถาปนาตนว่าเป็นคนที่โอเครู้นอกออกในกระทรวงเกษตรได้ดีที่สุดคนหนึ่งอะในห้วงพักหลังเนี่ยนะ
0: ผมไม่ตีความเป็นอย่างอื่นผมเชื่อว่าไอ้ที่เขาจะโยกย้ายนี่คือคนที่คุณธรรมนัสตั้งทั้งหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะไม่รู้กี่คนนะแล้วถ้าวันนี้แกเปิดประเด็นแบบนี้ผมว่าเขาก็ตั้งการ์ดสูงไว้ก่อน
1: ผมเห็นไผ่ลิกนะเขาโพสต์เลยนะการแต่งตั้งโยกย้ายมีการย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือการปิดห้องคุยมันเป็นความจริงรีดเลือดจากข้าราชการให้ทำงานผิดมันมีจริงหรือ ทำตามไม่ได้ก็ย้ายและโครงการดีๆจะเกิดขึ้นได้ไหมแล้วจะต้องกินเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องประชาชนจะได้อะไร
0: เอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

9:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจบรถโชว์จีนนายกเชื่อมความร่วมมือไทยจีนทุกระดับพลิกไทยสู่พันธมิตรเศรษฐกิจดิจิทัลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลพอใจความสำเร็จในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในฐานะนายกรัฐมนตรี

0: นตรีเป็นครั้งแรกขยายวงความร่วมมือไทยจีนใน4ระดับสำคัญได้แก่ระดับรัฐบาลกลางรัฐบาลมณฑลเอกชนและประชาชนนายกรัฐมนตรีอนุทินยังใช้โอกาสในการเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงยืนยันจุดยืนของไทยในการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยทวิภาคีและการเจรจาอย่างสุจริตใจเพื่อหาทางออกและสันติภาพร่วมกันนอกจากนี้ยังนายกรัฐมนตรียังได้พบกับผู้บริหารระดับมณฑลคือนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนอีกด้วยไทยและจีนมุ่งหน้าสู่ความร่วมมือสมัยใหม่ด้วยการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการค้าการลงทุนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งอวกาศ AI EV พลังงานสะอาดพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนไทยจากฐานการผลิตสู่พันธมิตรในห่วงโซ่การผลิตโลกด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดตั้ง R&D รวมไปถึงการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการใช้ส่วนประกอบภายในประเทศมากยิ่งขึ้นด้านการค้าจีนให้ความสนใจนำเข้าสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของไทยซึ่งไทยหวังจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกเพื่อนำไปสู่การสร้างความสมดุลการค้าไทยจีนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ไทยและจีนยังได้บรรลุการลงนาม15ฉบับครอบคลุมวิทยาศาสตร์อวกาศการศึกษา AI พาณิชย์สินค้าทางปัญญาการจัดการน้ำทรัพย์สินทางปัญญาการจัดการน้ำซึ่งนายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานให้แปลงข้อตกลงต่างๆสู่การปฏิบัติทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและเพื่อรักษาโมเมนตัมแห่งความร่วมมือไทยจีนให้ขยายตัวต่อเนื่องและในวันศุกร์นี้นายกรัฐมนตรีจะเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนที่จะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหมเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยทัพกระทิงดุกลับถึงสเปนเตรียมฉลองแชมป์ทัพนักเตะทีมชาติสเปนเจ้าของแชมป์ฟุตบอลโลก2026เดินทางกลับถึงกรุงมาดริดประเทศสเปนท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลหลังเอาชนะอาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษคว้าแชมป์โลกสมัยที่2จากนั้นได้เดินทางเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนและพระราชวังซาซูเอล่ากรุงมาดริดส่งกล่าวแสดงความยินดีที่ทัพกระทิงดุโดยยกย่องว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ระดับตำนานพร้อมชื่นชมที่ทุกคนสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและเสียงวิจารณ์ตลอดเส้นทางจากนั้นทัพนักเตะสเปนได้เดินทางต่อเพื่อเข้าพบเปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีสเปนโดยซานเชสกล่าวแสดงความยินดีกับนักเตะและทีมงานทุกคนพร้อมขอบคุณสำหรับความทุ่มเทและนำแชมป์กลับมาสู่ประเทศขณะที่นักเตะทีมชาติอาร์เจนตินารองแชมป์ฟุตบอลโลก2026เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติเอเซซากรุงบัวโนสไอเรสท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลจำนวนมากโดยทันทีที่เครื่องบินลงจอดได้มีการจัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติมีวงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงต้อนรับนักเตะและทีมงานที่ทยอยเดินผ่านพรมแดนขึ้นรถบัสจากนั้นขบวนรถบัสได้เคลื่อนออกจากสนามบินท่ามกลางแฟนบอลที่มารอส่งกำลังใจตลอดสองข้างทางขณะที่จ่อภาพบนรถบัสขึ้นข้อความว่าเราจะอยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณทีมชาติอาร์เจนตินาที่ทุ่มเทอย่างไรก็ตามลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมไม่ได้เดินทางกลับอาร์เจนตินาพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมในเที่ยวบินนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวน

0: การเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสำนักงานสลากเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้นั้นพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมหากมีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสำนักงานพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Centerทางนี้สำนักงานพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐและมีทางเลือกในการสร้างรายได้ที่เพียงพอและได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสมทั่วไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่กทม.มีฝนร้อยละ30กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ระบุว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย M-COT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม M-COT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่าย ายคุณภาพ

0: ผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: เก้านาฬิกา11นาทีนะครับมาติดตามจอดลึกประเด็นร้อนกันต่อนะฮะคุณเอกพรครับคุณเอกพรครับคุยต่อนะครับฮะ
3: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับเปิดรับสมัครแล้วนะฮะ CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะครับเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านครับสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงครับที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนก็เริ่มกันยายนนี้นะครับไปจนถึงธันวาคมสมัครด่วนครับรับจำนวนจำกัดราคาท่านละ 65,000 บาทโทรศัพท์กันได้3เบอร์นะครับ094-480-3076 094-480-3034แล้วก็อีกเบอร์นึงครับ094-396-6649ครับ
2: ครับมีเรื่องที่ย้อนกลับมาที่เรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคุณสุรเดชยศสวัสดิ์อดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนได้พูดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาตรการคัดกรองคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าเป็นอีกครั้งที่ต้องมีการปรับเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสิทธิสวัสดิการและการช่วยเหลือของรัฐก่อนหน้านี้เคยเกิดปัญหาในช่วงลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ล่าสุดเรื่องโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งพบว่ามีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรในปีนี้ที่ไปยื่นทวงสิทธิ์ตัวเลขเมื่อถึงเมื่อวานเนี่ยถึง 2.7 ล้านรายเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือเรื่องการถือครองรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ทำให้เสียสิทธิ์ทั้งที่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์บางคันเก่าพังจอดทิ้งไว้เฉยๆรวมถึงมีฐานะยากจนหรือกรณีนักศึกษานอกระบบแห่กันลาออกเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งรัฐพยายามแก้ปัญหาโดยการเสนอให้กระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในเร็วๆนี้ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่รัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนวิพากษ์วิจารณ์หากแต่เรื่องการพิสูจน์สิทธิ์หรือที่บางคนเรียกว่าพิสูจน์ความจนความแม่นยำและความครอบคลุมของระบบคัดกรองการใช้เกณฑ์รายได้สินทรัพย์หรือเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ทางภาษีเป็นตัวตั้งเพียงอย่างเดียวมักเกิดปัญหาตกหล่นแทบทุกรอบรวมถึงปัญหาคนจนจริงไม่ได้คนได้จนไม่จริงและแม้เราจะพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อความสะดวกแต่สุดท้ายแล้วก็ยังมีช่องว่างสำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอยู่ดีคุณสุรเดชบอกว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตหรือเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดจึงอยากเสนอแนะให้รัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์รวมถึงปรับปรุงระบบคัดกรองโดยเปลี่ยนจากการวัดรายได้แบบตายตัวมาเป็นการประเมินความเปราะบางแบบรอบด้านให้ความสำคัญกับภาระค่าใช้จ่ายจริงและภาระพึ่งพิงของแต่ละครัวเรือนโอ้นี่ต้องสร้างเครื่องไม้เครื่องมือมาไม่ง่ายเหมือนกันนะแล้วยังบอกว่านอกจากนี้ต้องเชื่อมโยง

0: องค์ระบบฐานข้อมูลภาครัฐหรือ Big Data ร่วมกับสถาบันการเงินและท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อลดภาระให้ประชาชนขณะเดียวกันรัฐบาลต้องใช้กลไกท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะในเรื่องการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์เพื่อเก็บข้อมูลซึ่งจะมีความแม่นยำมากกว่าส่วนกลางกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลท้องถิ่นคือเครื่องมือสำคัญของภาครัฐที่นำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้ได้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบต.นายกเทศมนตรีหรือแม้ต่ออสม.คนเหล่านี้ใกล้ชิดกับชุมชนรู้ข้อมูลแต่ละครัวเรือนอย่างกรณีเรื่องรถยนต์มอเตอร์ไซค์สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและรายงานข้อมูลเข้ามาเก็บยังภาครัฐได้เพื่อจะใช้ในโอกาสต่อไปไม่จำเป็นต้องให้ประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์ทำเอกสารทำอะไรให้ยุ่งยากที่จะเป็นภาระกับประชาชนนะเนี่ยเสนอว่าควรจะใช้กลไกของท้องถิ่นนะเข้ามาทำหน้าที่ในการคัดกรอง
1: คือตอนนี้ผมก็เข้าใจว่ามีใช้อยู่นะเพราะว่าไอ้คนตกหล่นนะฮะที่เขาให้ทางฝ่ายปกครองมหาดไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าไปดูในพื้นที่เนี่ยอันนี้ดูอยู่แต่ผมเชื่อว่าอันนั้นเนี่ย
0: มา6ล้านกว่าคน
1: นะแต่อันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นการคัดกรองเบื้องต้นเหมือนคัดกรองหยาบๆนะฮะว่าเฮ้ยไอ้นี่จนลากเขามาลงทะเบียนหน่อยผมเชื่อว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ทำอยู่นะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ข้อเสนอที่เพิ่งว่าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอยากจะให้แบบเอ๊ะถึงขั้นแบบมาช่วยประเมินอะไรอย่างนี้กันเลยไหมว่าคนนี้ผ่านคนนี้ไม่ผ่านหรือว่ามีเกณฑ์ที่เขาจะต้องไปทำแบบฟอร์มในการติ๊กอะไรเงี้ยจับ
0: แต่เรียนตรงๆนะผมไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นเท่าไหร
1: ่
0: กับเรื่องของ
1: ระบบ
0: ท้อง
1: ถิ่นนี้ใช่ไหม
0: กับท้องถิ่นนะก็พูดตรงๆว่าจากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเกี่ยวกับเรื่องไอ้การทุจริตคอร์รัปชันที่มันมีอยู่กราดเกลื่อนนะแล้วมันถึงขั้นแบบมีขบวนการเรื่องการโกงสอบกันอย่างโจ่งครึ่มอย่างนี้นะมันทำให้ความรู้สึกมันทำให้เอาขนาดนี้ถึงขั้นไม่มีพยานหลักฐานที่เอาไปดำเนินคดีฟ้องร้องกันอะไรได้นะแต่ความรู้สึกเนี่ยมันขาดความไว้วางใจนะพูดตรงๆแล้วผมเชื่อว่าผมไม่ได้คิดคนเดียวคนในสังคมจำนวนมากเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจเลยในระบบของท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่นการคัดกรองบุคลากรก็มีการช่อชนการเมืองก็มีการซื้อเสียงสูงเข้าไปแล้วก็มีการถอนทุนโครงการต่างๆที่ใช้งบประมาณอะไรมาต่างๆก็มีการทุจริตคอร์รัปชันกันมาก
1: ก็อย่างขนาดสอบมายังโกงเลยถูกไหมเราปัดอะไรได
0: ้จะไปหวังพึ่งพิงให้ช่วยทำนู่นทำนี่เนี่ยมันก็คล้ายๆมันเป็นผลไม้พิษอ่ะเนี่ยนะซึ่งเอาเฉพาะเรื่องที่ขบวนการของการดำเนินคดีอะไรต่างๆเนี่ยเห็นผบ.ตร.บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งความอีกประมาณเท่าไหร่นะ11คนใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมเข้าใจว่า11คนก็คือนั่นแหละคนที่เป็นรวมกระจุกกันอยู่ที่บริษัทสามเมืองเจริญนั่นแหละซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้หมายถึงว่าไม่มีขึ้นบนเหลือนะ
1: ใช่ก็
0: ไล่ลงข้างล่าง
1: ตันแค่อธิบดี
0: อธิบดีนั่นก็คือยังไม่มีคดีอะไรเลยนะ
1: ครับ
0: ปปช.ก็ไต่สวนเนี่ยมีอธิบดีอยู่2คนเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมใช่ไหมก็คือคนที่อดีตผู้ว่าเพชรบุรีที่คุณภูมิธรรมตั้งมาเป็นอธิบดีอยู่ชั่วครู่นึง
1: แล้วก็คนปัจจุบัน
0: แล้วก็คนปัจจุบันที่ถูกโยกย้ายไปนะฮะก็ไม่ได้ขึ้นไปถึงสูงกว่านั้นการเมืองไม่มีเลยในส่วนคดีอาญาเนี่ยก็สูงสุดก็ที่มีออกหมายจับไปก็มีดร.วินมีน้องสาวแล้วก็มีจ่าพิชิตและเหลือจะมาอีก11คนก็คือลูกน้องที่มาทำงานให้จ่าพิชิตพาร์ทไทม์ทั้งหลาย
1: แต่เนี่ยมันเป็นขาของอั้งยี่ซ่องโจรเปลี่ยนแปลงข้อมูลราชการแล้วก็พรบคอม3ข้อหาที่โดนในขาราชการรวมทั้งหมดแล้วก็คนที่เกี่ยวข้อง55คนอันนั้นเป็นปปช
0: ปปช.ไต่สวน

0: ก็ยังไม่รู้ว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นอีกนานขนาดไหนกว่าจะชี้มูลความผิดได้นะส่วนเรื่องของ5คนของมหาดไทยอันนั้นก็ดูแล้วที่เขาไต่สวนวินัยร้ายแรงเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่บอกว่าไปทำการทุจริตนะเพียงแต่ว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ที่จะต้องกำกับดูแลแต่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตก็ถ้าเป็นแต่ตอนคุณยิ่งลักษณ์ก็คือไอ้คดีไอ้ G2G เกที่คุณที่มีคนเขาโดนจับติดคุกกันไปแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็โดนกันไปด้วย157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ข้าราชการกลุ่มนี้ก็ไม่รู้ว่าจะโดนขนาดไหนแต่ผมคิดว่าถ้าก็เป็นไปได้ว่าอาจจะแค่ตักเตือนอาจจะแค่ภาคทันหรือว่าอาจจะแค่ให้ออก
1: โอ้แต่ถ้าขนาดนี้ผมว่าต้องให้ออกมั้งถ้าหลักฐานแน่นนะบางคนอาจจะแน่นหนาต่างกัน
0: ให้ออกเนี่ยถือว่าเบานะเพราะก็ยังรับบำเหน็จบำนาญได้ปกติไม่ใช่ไล่ออกถ้าไล่ออกเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงไอ้เราก็เห็นการตั้งกรรมการสอบมีอยู่แค่จำกัดอยู่แค่นี้5คนแล้วก็ดูที่เขากล่าวหาดูว่าตั้งประเด็นแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของเป็นผู้ที่เข้าไปร่วมทุจริตอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าถือกุญแจอยู่แล้วก็ปล่อยเขามาไขตู้เอาแฟลตดวงแฟลตได้เราไปได้ยังไงก็เป็นข้อกล่าวหาแล้วแบบนั้นครับ
1: แต่ก็ต้องพูดตามตรงครับว่าอย่าไปตั้งความหวังมากอยู่แล้วต้องทำใจกันตั้งแต่แรกคนที่คิดว่าควรเอาอย่างน้อยเนี่ยควรจะออกจากราชการไว้ก่อนหรือถูกสอบโดยปปช.เนี่ยกลับไม่โดนได้ซ้ำอธิบดีบางคน
0: ครับก็มาดูเรื่องอื่นๆต่อนะครับก็ไม่ตกลงประธานกสทช.ก
1: ็ครับ
0: เห็นล่าสุดท่านออกมาโพสต์ใน Facebook ใช่ไหมคุณเอกพร
1: ใช่ครับท่านส่งคลิปให้นักข่าวด้วยนะครับท่านก็เปิดใจฮะเปิดใจครั้งแรกก็บอกหลังจากถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับนะหมอสรณบุญใบชัยพฤกษ์บอกถูกกล่าวหาว่าผิดคุณสมบัติเนื่องจากว่าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐเพราะเดิมทีเนี่ยคุณหมอแกเป็นแพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าพอจะมารับตำแหน่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ลาออกแต่ลาออกปุ๊บก็ยังรับเป็นเรียกว่าย
0: ังรักษาตัวรักษาอยู่ทำงาน
1: คุณหมอรักษาแบบจะใช้คำว่าอะไรจะว่าพาร์ทไทม์ก็ได้เป็นฟรีแลนซ์อย่างนั้นนะฮะไม่ได้ประจำไม่ได้เป็นหมอประจำแต่ทีนี้ในคณะกรรมการสรรหาเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าก็ยังถือว่าเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐก็เลยทำให้หมอสรณะเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งคุณหมอแกก็พยายามจะอธิบายว่านะเนื่องจากข้อกล่าวหาตรงนี้เนี่ยบอกว่าขอชี้แจงว่าระหว่างรอโปรดเกล้ายังมีภาระหน้าที่ในฐานะแพทย์ทั้งดูแลผู้ป่วยรักษาที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นสวนหัวใจทำบอลลูนรวมถึงผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกจึงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่สามารถทิ้งคนไข้ได้และทำทุกอย่างตามมาตรฐานวิชาชีพเราตามจริยธรรมแพทย์ผมประกอบวิชาชีพอิสระไม่ได้เป็นพนักงานลาออกจากพนักงานของรัฐตั้งแต่8มกราคม65แล้วก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างทำหน้าที่แพทย์มีอิสระในการทำงานเป็นการรักษามาตรฐานวิชาชีพเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคงต้องเป็นเรื่องของกฎหมายต่อไป
0: ก็เห็นว่าไปเรียกฝ่ายกฎหมายที่กสทช.มานั่งปรึกษากันเครียดเลยนะก็คงจะเตรียมที่จะต้องมีการอุทธรณ์หรือว่าการดำเนินการยังไงที่จะไม่พ้นจากตำแหน่ง
1: ครับ
0: เนี่ยคงไม่ใช่ยกธงขาวอะ
1: ครับเพราะไปดูเส้นทางของหมอสรณะเนี่ยนะคือท่านเนี่ยเป็นหมอโรคหัวใจมืออันดับต้นๆของรามาธิบดีแล้วท่านก็ประจำอยู่บำรุงราษฎร์นะครับซึ่งก็รักษาคนไข้

ระดับ VIP เพียบนะเห็นว่าดูแลอดีตนายกบรรหารคุณสุวิทย์คุณกิตินายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายๆท่านก็เลยไม่รู้ด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่านะเพราะว่าทำให้ท่านเนี่ยเข้าสู่การเมืองการเป็นสนช.ตอนปี57เพราะตามรายงานเนี่ยคือท่านเนี่ยดูแลพลเอกประยุทธ์ดูแลพลเอกประวิตรด้วย

0: ลืนว่าน อ
1: ะ
0: ย่
1: ค
0: าร ง
1: ัน บ
0: ั้น
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าท่านก็ตัดสินใจสมัครกสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคตอนสรรหาปี61ถูกล้มเลิกก็เลยมาสมัครใหม่ปี64อันนี้ก็เลยได้รับการคัดเลือกตอนนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถูกตั้งคำถามเยอะนะครับว่าเอ๊ะประสบการณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคมคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเอ๊ะท่านมีประสบการณ์ยังไงเพราะว่าท่านเป็นหมอผ่าตัดโรคหัวใจไงฮะอย่างไรก็ตามสุดท้ายเนี่ยบอร์ดกสทช.ชุด5 คนตอนนั้นเนี่ยก็ลงมติให้หมอสารณะเนี่ยมาเป็นประธานกสทช.เห็นว่าภาพจำนะภาพจำอันนี้ตามรายงานเขาก็บอกว่าก็ถ้าเกิดจำกันได้ตอนควบรวมทรูดีแทคประชุมกันเกือบ12 ชั่วโมงท่ามกลางกระแสคัดค้านลงมติรอบแรกเนี่ยเห็นชอบ2ไม่เห็นชอบ2ซึ่งหมอสรณะเนี่ยก็อยู่ใน2ที่เห็นชอบสุดท้ายฮะหมอสรณะใช้อำนาจประธานออกเสียงเพิ่มอีก1ก็เลยทำให้ชนะ3-2
0: ก็คือ
1: ทำให
0: ท
1: ้การควบรวมสามารถทำได้
0: ท่านคนเดียวลง2 เสียง
1: ใช่ครับเพราะรอบแรกลงไปแล้วมัน2-2ไง
0: ใน
1: พ
0: ฐ
1: อ
0: าน
1: ส
0: ะ
1: อง
0: กร
1: ส
0: ร
1: อ
0: ม
1: งก็
0: ก
1: เลย
0: า
1: ใช
0: ร
1: ้เสียงประธานอีกเสียงหนึ่งนะครับก็อย่างที่เห็นแหละฮะว่าเส้นทางของท่านเนี่ยก็ไม่ได้โอ้ยอยู่ไม่ได้ว่ามาตามเส้นทางของกสทช.หรือสื่อหรือดูแลผู้บริโภคมาก็โผล่ขึ้นมาก็สทช.แล้วก็มาเป็นเนี่ยมาสมัครกสทช.
0: ครับ
1: คนก็เอ๊ะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นหมอรักษาลุงป้อมหรือเปล่าอ่ะอย่างเงี้ยนะก็เลยทำให้ถูกพาดพิงถูกพูดถึงมาแบบนี้
0: มันก็มีอะไรที่เป็นเค้าๆอยู่นะแต่จะไปพูดแล้วก็โอเคก็พูดกันตามโซเชียลกันแล้วกันเราพูดออกอากาศเดี๋ยวมันเป็นมันมีดิจิตอลฟุตปรินท์ที่แบบมัดคออยู่โอเคก็มีผมปิดท้ายข่าวนี้นิดนึงนะน่าสนใจนะบลูมเบิร์กตีข่าวว่ากลต.เนี่ยจะนำไอเดียจะต้องอ่านว่าไง NISA นิซ่าญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเนี่ยมาปั้นแผนเกษียณลงทุนหุ้นพันธบัตรลดหย่อนภาษี600,000 บาทนะว่าไทยเตรียมจะเปิดตัวโครงการออมเงินโดยได้แรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นเพื่อช่วยเหลือตลาดทุนภายใต้โครงการนี้นักลงทุนสามารถจัดสรรเงินลงทุนได้สูงสุดถึง600,000 บาทต่อปีลงในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายนะโดยกลต.ระบุว่าภายใต้โครงการที่เสนอขึ้นไปใช้ชื่อว่า Thailand Individual Saving Account หรือว่า TISA นักลงทุนไทยสามารถจัดสรรเงินลงทุนได้สูงถึง600,000 บาทต่อปีในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายอันที่หุ้นตราสารหนี้และกองทุนรวมโครงการดังกล่าวยังออกแบบโดยอิงรูปแบบจากนิปปอน Individual Saving Account หรือนิซ่าของญี่ปุ่นเพื่อจูงใจให้ภาคครัวเรือนหันมาลงทุนระยะยาวโดยกำหนดเป้าหมายการลงทุนแทนที่จะเก็บออมเงินไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นหลักซึ่งผลตอบแทนต่ำซื้อกองทุนไว้ขาดทุนก็ยังไม่รู้จะยังไงมืดกันอยู่อันนี้มันจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาแล้วนะครับวันนี้หมดเวลาครับคุณเอกพรพรุ่งนี้พบกันครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45 นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคาริ

0: ิตบี2พาวเวลนเรศบี3พีทวสุธรบี4ภูกิตตินบี5ฟอร์ดทิติพงษ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
4: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: การรายการ35นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update นะคะวันนี้พบกันเช้าวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมมาและพี่พรวันดีวรรณเมธางกูลนะคะสวัสดีค่ะพี่พรค่ะ
6: สวัสดีน้องนงสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะวันนี้มารับหน้าที่แทนน้องแก้มพิญญาพัฒน์นะคะ
5: ค่ะก็มาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องของโลกการลงทุนกันนะก็ต้องบอกเลยว่าโอ้ช่วงนี้ประเทศไทยนี่ก็จะมีเรื่องของความวุ่นวายนิดนึงนะเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรอบใหม่นะก็ปรากฏว่าคือเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยในหลายๆเรื่องนะคะพอนำเอาไปใช้คัดกรองจริงๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงเนา
6: ะ
5: ของคนไทยนะคะเออว่ามันก็มีเรื่องอย่างนี้อยู่ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแหละเนาะอย่างเช่นว่าเรื่องของการถือครองกรรมสิทธิ์รถยนต์อะไรเนาะว่ามีโอนลอยบ้างนะคะหรือว่าโอ้อายุรถมอเตอร์ไซค์เก่ามากลักษณะแบบนี้แต่ว่าเมื่อใช้

0: ใช้เกณฑ์นี้ไปคัดกรองว่าคุณเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนเนี่ย ก็เลยเห็นสภาพว่าโอ้โหเยอะอยู่นะก็ถือว่าเป็นเหตุผลอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้หลายๆท่านเนี่ยต้องตกเกณฑ์นะคะแล้วก็ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่ถามว่าเราได้ยินแล้วก็รู้หรือเปล่าก็เราก็รู้แต่ว่าคือก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นประเด็นว่าจะเอามาคัดเกณฑ์ไงว่าคุณเป็นคนจนหรือเปล่าอย่างเช่นมีชื่ออยู่ในกรรมการบริษัทหรือว่าแม้กระทั่งเป็นนักศึกษาสถานะเป็นนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนหรือว่ามีเรื่องที่ว่านายจ้างเอาชื่อของลูกจ้างเนี่ยเอาไปรับเป็นรับรายได
1: ้
0: เพื่อที่จะไปใช้เป็นช่องทางในการเลี่ยงภาษีอะไรแบบนี้อันนี้ทางเมื่อวานนี้ทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกนะว่าเจออย่างนี้ก็เยอะประมาณนี้และรวมไปถึงล่าสุดก
1: ็
0: คือ
1: ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คืออาจจะมีลูกหลานนำชื่อบุกผูกประการีลุงป้าน้าอาไปลงทะเบียนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลน
0: ะ
1: คะโดยเจ้าของชื่อเนี่ยไม่ได้มีเม็ดเงินตอบแทนใดๆนะคะตาล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าสามารถตรวจสอบแล้วก็ยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เพื่อที่จะให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
0: หมายถึงว่าถ้าคุณเป็นชื่อที่ว่าเป็นผู้
1: ไม่ได้คือเป็นไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายจริงๆแต่ว่าบางทีลูกหลานหรือว่าเพื่อนยืมไปเฮ้ยฉันยืมชื่อแกมาลงทะเบียน ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน่อยก็โดนแบบนี้เหมือนกัน
0: ก็นี่แหละถึงบอกว่าสภาพความเป็นจริงนะกับการที่ว่าใช้เกณฑ์เหล่านี้มาคัดเนี่ยบางทีมันก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวที่ประชุมครม.ก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคืออาจจะไม่ได้ปรับเกณฑ์หรอกแต่ว่าอาจจะออกมาในรูปแบบว่าเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นกรณีเรื่องถือครองครอบครองยานพาหนะอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเงื่อนไขว่ายกเว้นว่ารถยนต์อายุเกิน20ปีอันนี้ไม่ถือว่าตกเกณฑ์ก็คือได้รับสิทธิ์อยู่เป็นต้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามีเวลาเพิ่มเติมเราจะได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมไปถึงภาพของต่างประเทศเองก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ร้อนแรงนะคะร้อนแรงขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีคืออเมริกาเนี่ยก็ยังคงโจมตีอิหร่านอิหร่านก็โจมตีเอาคืนเช่นเดียวกันนะคะก็คือในลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟันก็ไม่ได้ลดราวาสอกกันไปแล้วก็มีหนำซ้ำเนี่ยทางเซนคอมก็ได้ตอบโต้นะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าอิหร่านเนี่ยต้องชดใช้นะคะสำหรับชีวิตทหารอเมริกัน3นายที่เสียชีวิตในการสู้รบในระลอกที่4รอบนี้ซึ่งคืนเมื่อคืนเนี่ยเป็นคืนที่10แล้วเนี่ยนะคะในขณะก็มีรายงานข่าวนะคะว่ามีตัวกลางละมีตัวกลางอีกแล้วซึ่งก็ทางอิหร่านอันนี้เป็นโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านนะคะเอสมาอิลบาเกอีบอกว่ามีแนวคิดของผู้ไกล่เกลี่ยบางรายก็ไม่ได้บอกว่าใครนะแต่ก็อาจจะเป็นปากีสถานหรือเปล่านะอียิปต์ไหมอะไรแบบนี้นะคะเสนอนะคะว่าอาจจะให้หยุดยิงเนี่ย10วันเพื่อใช้เวลาช่วงนี้ฟื้นข้อตกลงหยุดยิง MOU ที่ผ่านมาซึ่งดูทรงมาแล้วเนี่ยโอ้ยยังจะคุยกันเรื่องหยุดยิงและ MOU อีกเหรอคือตอนนี้ซัดกันอ่วมขนาดนี้นะแต่ก็เนี่ยแหละก็มีข่าวนี้แต่ข่าวนี้ก็มาจากทางฝั่งของอิหร่านมาจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนะคะซึ่งก็บอกว่าทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอิหร่านเนี่ยได้เดินทางไปยังปากีสถานแล้วเมื่อวานนี้แสดงว่าผู้ไกล่เกลี่ยอาจจะเป็นปากีสถานเนี่ยนะคะก็เขาก็มองว่า10วันที่ว่านี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การยุติสงครามนะคะแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรในขณะที่อันนี้ก็เดือดขึ้นมาอีกก็คือฮูตินะคะก็ประกาศปิดล้อมท ะเลแดงนะคะก็ทางออกน้ำมันอีกฝั่งหนึ่ง

0: ของซาอุดิอาระเบียคือทางฮอร์มุสออกไม่ได้แต่ซาอุดิอาระเบียเขามีท่อพาดจากทางฝั่งตะวันออกไปตะวันตกของเขาท่อพลังงานท่อน้ำมันเนี่ยเขาก็ใช้อีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะไปออกทางฝั่งตะวันตกซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นทะเลแดงเป็นช่องแคบบับเอลเมนเดบปรากฏว่าล่าสุดก็ฮูตินะคะในเยเมนนะคะก็ประกาศปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดิอาระเบียนะคะก็เป็นหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันเช่นเดียวกันแล้วก็เห็นบอกว่ามีผลบังคับใช้ทันทีค่ะอันนี้ก็รายงานให้ฟังก่อนนะคะเพื่อที่จะมาดูภาพของตลาดเงินตลาดทุนแน่นอนว่าราคาน้ำมันก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ละนะก็อย่างเบรนท์ก็มาป้วนเปี้ยนแถวๆ90เหรียญต่อบาร์เรลค่ะ
1: ค่ะส่วนประเด็นเศรษฐกิจในประเทศบ้านเรานะคะก็ต้องติดตามว่าคุณเอกนิติธันประภาสบอกว่าจะรื้อกฎเกณฑ์ Data Center นะคะจะต้องให้มีแบงก์การันตีเรื่องของคือที่ผ่านมาพอให้ใบอนุญาตไปแล้วปรากฏว่านักลงทุนไปขายสิทธิ์ต่อเหมือนขายใบจองรถแบบนั้นนะคะก็เลยต้องมากำหนดกฎเกณฑ์กันใหม่อาจจะต้องอนุBOI คณะกรรมการ BOI ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะพิจารณาเป็นรายไปเพราะว่าอาจจะต้องมีแบงก์การันตีเพื่อที่จะสกัดใบจองการใช้ไฟเกินจริงด้วยนะคะเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะย้อนไปดูเมื่อคืนนี้กันนะคะว่าภาพของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาแรงส่งเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะก็ตลาดก็กังวลเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะในขณะที่นักลงทุนก็จับตารายงานผลประกอบการของบริษัทเทครายใหญ่ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ซึ่งจะหมายรวมถึงมีตัวเลขจากทาง Intel ผลประกอบการของ Intel แล้วก็ Alphabet อีกด้วยนะคะซึ่งถ้ามาดูการปิดตลาดนั้นนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยดาวโจนส์ปิดปรับลงไป307จุดค่ะหรือว่า 0.6% ปิด 51,839 จุด S&P 500นะคะเมื่อวานปรับลงไปเกือบประมาณสัก 0.2% คือ 14.41 จุดค่ะปิด 7,443 จุดส่วน Nasdaq เองเมื่อวานปรับลดลง 0.05% 12.17 จุดค่ะปิดที่ 25,508 จุดนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ย8ใน11กลุ่มในดัชนี S&P 500ปิดในแดนลบกดดันโดยหุ้นกลุ่ม Healthcare นะคะตามด้วยหุ้นกลุ่มวัสดุส่วนหุ้นบริการสื่อสารปรับเพิ่มขึ้นหุ้นพลังงานเพิ่มขึ้นก็มาช่วยพยุงดัชนีค่ะขณะที่หุ้นกลุ่มชิปนะคะเริ่มฟื้นตัวก็มาพยุงดัชนี Nasdaq ไม่ให้ลงไปแรงนะคะอย่างเช่น1ตัวในนั้นก็คือ Micron Technology นะคะซึ่งราคาดีดขึ้นมาประมาณสัก 2% รวมไปถึง AMD Advanced Micro Devices ก็ราคาปรับเพิ่มขึ้นด้วยประมาณ 1.6เปอร์เซ็นต์นะคะในขณะที่สัปดาห์นี้เนี่ยจะมีผลการดำเนินงานของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เช่น Alphabet Tesla Intel แล้วก็ Texas Instruments ประกาศออกมานะคะรวมไปถึงการรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศในสัปดาห์นี้หลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานจากทางภาคเอกชนหรือว่า ADP การขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ดัชนี PMI ฝ่ายจัดซื้อทั้งบริการแล้วก็ภาคการผลิตจากทาง S&P Global อีกด้วยค่ะ
1: ค่ะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเทคขนาดใหญ่ประกาศออกมาไม่ดีเท่าไหร่ย่อมไม่ส่งผลดีต่อตลาดแน่นอนนะคะตลาดหุ้นยุโรปปิดติดลบค่ะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อก่อนที่จะมีการประชุมธนาคารกลางยุโรปในสัปดาห์นี้ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดที่ 639.60 จุดลดลง 0.3% ค่ะ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,340.11 จุดเพิ่มขึ้น 0.02% ค่ะ DAX เยอรมนีปิดที่ 24,846.69 จุดเพิ่มขึ้น 0.06% FTSE 100ลอนดอนปิดที่ 15,524.76 จุดลดลง 0.71% นะคะตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะเปราะบางแล้วก็มีแรงขายในหุ้นเทคกลุ่มเทคทั่วโลกนะคะและการกลับมาปะทะกันในตะวันออกกลางได้บั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนตลาดรอผลการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในวันพฤหัสบดีนี้นะคะนักลงทุนมีการคาดการณ์กันว่า ECB น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมครั้งนี้ค่ะแต่ก็มีการประเมินว่ามีโอกาสอย่างน้อย1ครั้งที่ ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ภายในปีนี้นะคะ
0: ค่ะส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างนะคะมาดูภาพการลงทุนกันวันนี้ก็รู้สึกว่าทางฝั่งของเอเชียยังผสมผสานนะคะแต่ว่าก็มีทรงเขียวนะคะอย่างดัชนีนิเคอี

0: ตลาดหุ้นญี่ปุ่นบวกมา 1,114 จุดหรือว่า 1.7% ค่ะขณะที่ดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแกว่งอยู่ในกรอบนะคะปรับลดลงไป 0.03% แล้วก็ซิงไฮคอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปรับลดลงไป 0.5%และเพิ่มเติมดัชนีคอสปีอินเด็กซ์ตลาดหุ้นเกาหลีใต้วันนี้บวกได้ 0.2% นะคะคอสปีนี่เขาจะมีการชีวิตของคอสปีจะขึ้นอยู่กับหุ้น2ตัว ก็คือ Samsung นะ กับ SK Hynix นะคะซึ่งเช้าวันนี้เนี่ยในการซื้อขายที่ตลาดหุ้นเกาหลีนะคะก็ปรับขึ้นมาได้นะคะก็ประมาณสัก 3-4% นะฮะนี่เป็นภาพของตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ส่วนหุ้นไทยเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากเมื่อวานนี้เซ็นเด็กซ์เราปิดบวกไป6.96 จุดค่ะหรือว่า 0.4% มาปิด 1,646 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นนะคะ 93,400 ล้านบาทและต่างชาตินั้นซื้อสุทธิเมื่อวาน 1,800 ล้านบาทเซ็นเด็กซ์ถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะจากต้นปีจนถึงตอนนี้ต้นปีถ้าจำไม่ผิดนะเราสตาร์ทที่ 1,200
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เรามาอยู่ที่ 1,646 จุดแล้วนะอ่ะตลาดหุ้นไทยนักลงทุนไทยปีนี้เราผ่านมา7เดือนเราขิงได้นะคะ ว่าเราขึ้นมาได้จาก 1,200 มาอยู่ที่ 1,600 กว่าๆนะคะจะมุ่งหน้าสู่เมื่อวานนี้คุยทางเทคนิคกับคุณจินนะบอก 1,600
1: สูงสุด
0: 80 1,680 ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรค่ะ
1: ค่ะดูราคาทองคำกันบ้างนะคะในส่วนของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กไปติดลบเนื่องจากว่านักลงทุนกังวลว่าสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยจะส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อซึ่งกดดันให้เฟดนั้นอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยค่ะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง2ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 0.07% นะคะปิดที่ 4,015 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ค่ะความกังวลใจเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อเนี่ยคาดเพิ่มน้ำหนักการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานและอาจจะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้เพื่อสกัดเงินเฟ้อนะคะมาดูราคาทองคำบ้านเราเช้าวันนี้ปรับเปลี่ยน3รอบค่ะขึ้นทั้ง3รอบเลยนะคะโดยรวมบวกมา250บาทต่อบาททองคำค่ะทำให้ทองคำแท่งรับซื้อล่าสุดอยู่ที่ 64,000 กับอีก50บาทขายออก 64,250 บาทค่ะอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,036 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะแล้วก็โค้ดเงินบาท 33 บาท 62 สตางค์ค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันที่เรื่องของราคาน้ำมันกันด้วยนะคะที่เรียกได้ว่าร้อนแรงนะคะในช่วงนี้นะคะราคาน้ำมันก็ไต่ระดับขึ้นมาแล้วดูทรงเอจะขึ้นไปถึงขนาดไหนนะคะซึ่งถ้ามาดูราคาสัญญาน้ำมันดิบนะคะที่West Texas Intermediate นะคะงวดส่งมอบเดือนสิงหาคมนะคะก็ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้74เซนต์ค่ะมาปิดที่83.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วน Brent งวดส่งมอบกันยายนนะคะปิดเพิ่มขึ้น1เหรียญ12เซนต์ค่ะหรือว่า 1.27% มาปิดที่ 89.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็เรียกว่าราคาน้ำมันนั้นยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะในขณะที่เช้านี้เหมือนกับเบาๆแผ่วๆลงมานิดหน่อยนะคะทั้ง2ประเภทเนี่ยราคาปรับลงมาประมาณ40ถึง50เซนต์ประมาณนี้ไม่ถึง1เหรียญนะคะก็ยังคงเป็นน้ำหนักถึงเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะซึ่งก็มีประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของทะเลแดงขึ้นมาอีกด้วยนะคะทีนี้ถ้ามาดูราคาน้ำมันบ้านเรานะคะก็คือหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวขาขึ้นทำไมปลายทางบ้านเรายังไม่ขึ้นเลยนะคะก็ไม่ต้องสงสัยอะไรเพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็มาซับในส่วนนี้ไปนะคะซึ่งไม่มีของฟรีในโลกอยู่แล้วนะคะก็กองทุนรับไปเดี๋ยววันหน้าซึ่งเขาคงจะไม่ได้ไกลนักเนี่ยเขาก็จะมาเอาคืนจากบรรดาผู้ใช้น้ำมันนี่แหละนะคะทีนี้ถ้านงขอรายงานตรงคอลัมน์ที่เป็นกองทุนก่อนเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันทุกประเภทของบ้านเรานะคะก็ต้องยืมเงินกองทุนมาอุดหนุนทุกประเภทนะคะยกเว้นมีตัวเดียวที่ไม่ได้อุดหนุนยังเป็นคนที่ใส่กระปุกคืนไปก็คือตัวเบนซิน95ตอนนี้ใส่กระปุกคืนไป4บาท44สตางค์ต่อลิตรส่วนตัวอื่นๆนะคะติดลบหมดเลยก็คือยืมใช้หมดเลยนะคะE10 เนี่ย2บาท82เหมือนกับ โซฮอล9

0: 91นะคะส่วน E20ติดลบไป6.59 บาทนะคะแสดงว่าปลายทางเนี่ยต้องปลายทางหน้าปั๊มถ้าคุณไปเติมน่าจะประมาณ30 บาทมั้งไอตัว E20จริงๆแล้วเนี่ยต้องบวกไปอีก6 บาทกว่านะอันนั้นคือราคาจริงๆนะคะส่วนตัว E85 นะคะติดลบอยู่5.54 บาทดีเซล B7ยืมอยู่นะคะ7.97 บาทนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ตัวตึงเลยตัวจี๊ดเลยนะคะยืมตัว B20 ค่ะติดลบอยู่12.65 บาทนะก็เรียกได้ว่าโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวต้องไปกลางดูนิดนึงเดี๋ยวน้องจะตรวจสอบข้อมูลนิดนึงนะคะว่าตอนนี้นี่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงน่าจะขยับขึ้นมาแล้วน่าจะทะลุ60,000 ล้านเข้าไปแล้วนะคะส่วนคอลัมน์ค่าการตลาดก็ยังสูงนะ3 บาทมีตั้งแต่3.35 บาทไปจนถึง3.60 บาทส่วนดีเซลยังอยู่ที่2 บาทอันนี้เป็นค่าการตลาดค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปวิเคราะห์และพูดคุยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
0: อาจารย์ค่ะขอชวนอาจารย์คุยเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่อยนะคะก็ค่อนข้างจะสับสนอลหม่านวุ่นวายกันพอสมควรนะคะเอาตั้งแต่เรื่องตัวเลขละนะที่กรองกันไปมาก็เหลือประมาณ9 ล้านนะคะจากเกือบ20 ล้านประมาณนี้นะคะแล้วก็มาจนถึงจุดนี้ก็คืออาจจะต้องมีการแก้ไขเงื่อนไขหรือว่าเกณฑ์นะคะหรือว่าเพิ่มเติมข้อยกเว้นอะไรบางอย่างนะคะอาจารย์มีมุมมองอย่างไรบ้างนะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็ข้อแรกครับเรื่องนี้ก็ต้องเป็นมหากาพย์นะอาจจะเป็นมหาภารตะนะครับประมาณนั้นนะครับ
0: ค
2: ือต้องบอกก่อนว่าเราต้องย้อน2 เรื่องนะครับเรื่องที่1คือเจตนารมณ์กับเรื่องที่2คือเรื่องเกณฑ์การปฏิบัตินะครับคือทุกนโยบายเนี่ยที่เอาเกี่ยวกับความยากจนเป็นตัวตั้งเนี่ยมันเป็นดราม่าได้ตลอดเวลาและเป็นการเมืองได้ตลอดเวลานะครับข้อสำคัญแรกๆก่อนคือว่าเจตนารมณ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าเราคิดในฐานะประชาชนคิดในความเป็นส.ส.คิดเป็นในฐานะของคนบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ในระยะยาวเนี่ยเรานิยามได้เลยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการช่วยคนที่จนจริง
0: ๆ
2: นะครับเพียงแต่ว่าคำว่าจนจริงๆอ่ะมันวัดกันแค่ไหนถูกไหมครับสมมติว่าถ้าให้คุณวันดีตั้งคุณนวดีตั้งให้ใครตั้งก็ตามเนี่ยคำถามคือความจนเนี่ยเราวัดกันลำบากมากว่าเราจะวัดแค่ไหนทำให้ธนาคารโลกเนี่ยจึงกำหนดว่าใครที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนอย่างนี้ถือว่าจนคำถามเรารับได้ไหมถ้าเรารับได้เนี่ยแสดงว่าคนที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือนปีนึงต่ำกว่าเอาเลขกลมๆ 40,000 บาทต่อเดือนเนี่ยกลุ่มเหล่านี้จะต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอนที่สุด
0: สี่หมื่นต่อเดือนเหรออาจารย์คะ
1: สี่หมื่นต่อปี
2: สี่หมื่นต่อปี
0: อ๋อต่อปีโอเคค่ะ
2: อันนี้เอาเกณฑ์ธนาคารโลกนะครับก็คือคนจนเนี่ยก็คือคนที่ได้รายได้ต่ำกว่า2 ดอลลาร์ต่อวันซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คิดเงินเดือนออกมาเนี่ยสภาพัฒน์เขาคิดนะใช้ข้อมูลสำนักงานสถิติเนี่ยคือประมาณเดือนละ3,000 บาทข้อมูลปีแล้วนะครับเพราะเราตีกลมๆคือปีละ40,000กันแล้วกันถ้าอย่างเงี้ยให้เฉพาะเนี่ยคุณนงดีคิดว่าจะมีข้อวิจารณ์สูงไหม
1: ไม่มีแน่นอนใช
2: ่
1: ไหมคะ
2: พอใช้เกณฑ์เออจะเอาละมีห้ามีรถมีห้ามีมอเตอร์ไซค์มันก็วัดราคากันละแล้ววัดจำนวนปีที่จดอีกคือมีรถมา20 ปีแล้วบัตรเครดิตถูกสวมสิทธิ์ชื่อนะไม่ใช้แล้วนะฮะหรือมีหนี้เนี่ยจนสิถึงมีหนี้มันตีความได้หมดเลยนะครับแต่ว่ามีหนี้กี่แสนหนึ่งเรียกว่าจนถูกไหมครับมีหนี้ลงจำนำเนี่ยถือว่าจนใช่ไหมและมีหนี้ที่กู้สถาบันการเงินเนี่ยต้องระดับไหนถือว่าจนมันจึงตีความกันวุ่นวายมากเลยอ่ะวันนั้นเนี่ยมันจึงมีเกณฑ์ว่าการพิสูจน์ทราบโดยอินเทอร์เน็ตโดยอิเล็กทรอนิกส์มันจึงสกรีนได้ไม่หมดครับมันต้องไปพิสูจน์ที่บ้านคำถามคือไปพิสูจน์ที่บ้านเนี่ยเชื่อไหมขนาดสถาบันการเงินนะโอ้โหเวลาไปพิสูจน์อะถ่ายรูปมาซะสวยเลยนะหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ่ายมาดูดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับพอไปดูของจริงคนละเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิสูจน์ทราบคนจำนวนทั้งหมด18 ล้านคนที่ลงทะเบียนเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วครับที่พิสูจน์ได้เร็วมันจึงพิสูจน์ได้เล็กสนิทตอนนี้รัฐบาลเขาก็มีอุทธรณ์เนา
0: ะ
2: แล้วก็จะต้องให้นายอำเภอนะครับกำนันก็ไปพิสูจน์ถ่ายรูปมาคือผมว่ามันก็ต้องตั้งเกณฑ์เนาะแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนที่หลุดเกณฑ์อุทธรณ์ได้นะและบางคนเนี่ยไอ้คนที่ต่อให้ได้แล้วเนี่ยแล้วถ้าให้ข้อมูลนั้นเป็นเท็จเนี่ยคำถามคือติดคุกไห
0: ม
2: ถูกไหมฮะสมมติว่าผมบอกว่าผมไม่จนนะแต่ผมอยากได้อ่ะแล้วผมให้ข้อมูลนั้นเป็นเท็จเนี่ยกลุ่มนี้ควรจะต้องถูกโทษอาญาไหมเพราะว่าปลอมแปลงเอกสารอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเพราะมันใช้เงินภาษีเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องมอบความไว้วางใจให้กับภาครัฐแหละครับให้เขาทำแล้วก็ภาคทางการเมืองเขาก็คงจะมี

0: การคัดค้านมีการแสดงสิทธิประชาชนก็แสดงสิทธิอุทธรณ์ก็คงต้องตามนะเป็นหลักคิดที่ดีนะครับหลักปฏิบัติก็ต้องค่อยๆแก้ไปครับ
1: ค่ะอย่างกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้เข้าครม.วันนี้คือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยให้ไปรับเดือนละ 1,000 บาทในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาจารย์ว่ามันกับแนวทางการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้าง
0: ผมมองอย่างงี้ฮะก็ขอโทษนะวันนี้ผมพูดปั๊บคนจะมีคนอาจจะคือว่าเลยนะหรืออาจจะมีคนเฉยๆนะอันนี้เราพูดก่อนนะ
1: ค่ะ
0: คือสิ่งที่เรากำลังทำทั้งหมดคือเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นแหละคำถามคือเนี่ยมีกองทุนน้ำมันเนี่ยนะ
1: อะ
0: ไรต่างๆที่เราต้องแบกรับไว้อะแล้วประเทศไทยก็ถูกได้ชื่อเป็นคนป่วยเอเชียควรจะใช้เงินเพื่อฟื้นจากการเป็นคนป่วยไหมอันนี้คือมองภาพรวมประเทศเพื่อลูกหลานเรานะครับคำถามคืออย่างเงี้ยสมมติผมประกาศสอบเข้ามหาลัยก็เป็นผมอยู่ในมหาลัยน
1: ะ
0: แล้วพอท้ายสุดไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยแต่ผมให้ไปเรียนที่มหาลัยอื่นๆได้สิทธิ์ทันทีอ่ะคือผ่านเกณฑ์คือผ่านเกณฑ์นะครับไม่ผ่านเกณฑ์คือไม่ผ่านเกณฑ์คำถามที่ผมตีความต่อคือไม่ผ่านเกณฑ์แล้วให้เงินแสดงว่าใครบกพร่องเหรอแสดงว่าการพิจารณาไม่นั่นแสดงว่าเชื่อว่าเขาอาจจะกึ่งจนนะแล้วต้องให้เงิน
1: อ
0: ย่างเงี้ยคือผมเข้าใจที่รัฐพยายามเยียวยาหรือพยายามดูแลแต่ว่าจริงๆความเป็นรัฐเนี่ยหลักคิดเนี่ยมันจะต้องมีหลักของทางนิติธรรมและทางรัฐศาสตร์ด้วยทั้งกฎหมายและรัฐศาสตร์อ่ะผมก็คิดว่าก็ได้นะแต่ว่าให้เดือนเดียวไหมหรือให้กี่เดือนฮะ
1: สองเดือนค่ะอาจารย
0: ์สองเดือนแล้วก็ได้ครึ่งหนึ่งคนละครึ่งพอดีนะจริงๆจะมีโครงการคนละครึ่งก็คือผมก็ไม่ทราบว่าหลักคิดคืออะไรเนาะแต่ว่าถ้าถือเป็นหลักเยียวยาก็อีกแบบนึงฮะก็ครม.ต้องตัดสินเนาะก็สส.มอบอำนาจครม.ประชาชนมอบอำนาจสส.นะตอนนั้นครม.ก็ได้อำนาจจากประชาชนก็ให้ครม.ก็ตัดสินนะครับ
2: ลักษณะตอนนี้เหมือนเขาเรียกอะไรอาจารย์เหมือนเป็นแย่รังแตนอะไรขึ้นมา ใช่ไหมเราก็พอโอ้โหมันแตกหือแล้วก็ต้องมานั่ง
0: คือมันกลายเป็นการเมืองอะฮะ ตอนนี้จะกลายว่าการเมืองนำเศรษฐกิจอะ คือผมเข้าใจนะ แต่ว่าท้ายสุดคือประเทศเราไม่ได้เป็นประเทศที่เงินเหลือเฟือฮะ แล้วก็แต่เรื่องคือผมต้องบอกนโยบายอะไรที่เกี่ยวความยากจนเนี่ยมันโดนหมดแหละนะครับก็พูดยากครับผมไม่รู้ถูกด่าไปกี่ลายแล้วเนี่ยเพื่อนทุกคนด่าผมกี่ลายครับ
2: อาจจะตรงใจก็ได้นะจันค่ะได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวนงแล้วก็หลายๆท่านคงรอฟังติดตามเรื่องของการประชุมครม.นะคะแล้วเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ค่
2: ะขอบคุณค่ะอาจารย์
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็คงจะถกเถียงกันพอสมควรหวังว่านะในการประชุมครม.วันนี้ท่านนายกกลับมาจากจีนเรียบร้อยแล้วนะคะก็คงจะต้องมานั่งแก้ประเด็นเรื่องนี้แหละเออแล้วจะออกมาในทรงไหนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มครั้งเตรียมเสนอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติโดยมีวาระที่น่าสนใจคือกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึงปี2573โดยจะมีการลงนามร่างแผนในช่วงการเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้กระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยเตรียมเสนอให้ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เดือนละ 1,000 บาทร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี

0: ขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมหารือกรณีนักศึกษากสกรหลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่อยากให้ลาออกนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจะมีการหารือในที่ประชุมครม.ถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสัดส่วนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ซึ่งถือว่ากลุ่มบุคคลนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างน้อยคนที่เรียนในสกร.มีอายุที่หลากหลายเบื้องต้นได้มีการหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระหว่างปฏิบัติภารกิจที่จีนแล้วซึ่งวันนี้จะมีการลงรายละเอียดโดยคนที่ลาออกไปจากกลุ่มการเรียนนอกระบบอยากให้กลับมาใหม่เนื่องจากไม่อยากให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลกำลังแก้ไขอยู่สำหรับตัวเลขล่าสุดพบว่าในกลุ่มนักศึกษาสกร.มีอยู่กว่า 200,000 คนกำลังทำความเข้าใจอยู่โดยเฉพาะกลุ่มที่ลาออกไปและขอชวนให้กลับเข้ามาใหม่วราวุธจ่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ EV รับคลื่นลงทุนจีนนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตหรือ EV ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญของประเทศโดยเดินหน้ามาตรการสนับสนุนอย่างครบวงจรทั้งการส่งเสริมการลงทุนการขยายตลาดภายในประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากร200คนผ่าน2หลักสูตรสำคัญได้แก่หลักสูตรช่างติดตั้งและบำรุงรักษาสถานีอัดประจุไฟฟ้าและหลักสูตรช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขายานยนต์ไฟฟ้าได้ต่อไปนายวราวุธกล่าวว่าการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานไทยเป็นภารกิจเร่งด่วนเนื่องจากผู้ผลิตยานยนต์และเทคโนโลยีชั้นนำของจีนจำนวนมากมีความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งนอกจากการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้เข้มแข็งแล้วไทยยังต้องเตรียมความพร้อมด้านการรีไซเคิลและอัพไซเคิลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐมนตรีพม.รอครม.เคาะความชัดเจนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงการสำรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่พม.ดูแลว่าได้มีการยื่นรายชื่อสำรวจไป1 ล้านคนแต่ผ่านเกณฑ์ประมาณ2

0: คนซึ่งต้องมีการตรวจสอบว่าเหตุใดถึงตกหล่นโดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและรอรายละเอียดจากที่ประชุมครม.วันนี้ในส่วนของพม.เจ้าหน้าที่ได้สแตนบายรวบรวมรายชื่อที่ได้ทำการฝ่ายปกครองที่ได้ทำกับฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปโดยต้องรอการหารืออีกครั้งดังนั้นจึงอยากฝากให้ผู้พิการผู้สูงอายุสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนโดยเตรียมข้อมูลและหลักฐานไว้นายนิกรยังกล่าวว่าวันที่ 24-25 กรกฎาคมนี้กระทรวงพม.ร่วมกับสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานมหกรรม Universal Design ที่ Impact เมืองทองธานีเป็นการรวบรวมนวัตกรรมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งจะมีนวัตกรรมการออกแบบให้เหมาะกับทุกช่วงวัยรวมถึงมีแนวทางในการปรับกฎหมายผลักดันพ.ร.บ. Universal Design ให้สามารถทำงานได้จริงซาอุประณามฮูตีหลังขู่ปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบียออกแถลงการปฏิเสธและประณามข้อกล่าวหาของกลุ่มฮูตีในเยเมนที่อ้างว่าตนปิดล้อมชาวเยเมนหลังจากกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียทันทีโดยอ้างหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งความเคลื่อนไหวนี้อาจเปิดแนวรบใหม่กับสหรัฐและเพิ่มความเสี่ยงต่อเส้นทางการค้าและการจัดหาพลังงานทั่วโลกกระทรวงต่างประเทศซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าพร้อมดำเนินทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องเรือของตนอย่างไรก็ตามข้อมูลการเดินเรือระบุว่าเรือบรรทุกสินค้ายังคงเข้าเทียบท่าเรืออัลลุไดของกลุ่มฮูตีเพื่อส่งมอบอาหารและน้ำมันตามปกติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดๆผลค่ากับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
1: ็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
6: 10:11 ค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะช่วงนี้มาดูภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยคือหุ้นไทยนี่โดดเด่นนะคะโดดเด่นมากๆนะคะ

0: ก็เงินต่างชาติก็ไหลเข้าซื้อสุทธิหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อวานก็ซื้อไปอีก 1,800 กว่าล้านบาทเป็นการซื้อสุทธิ18วันจาก19วันนี่นะแล้วก็สะสมเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมจนถึงเมื่อวานนี้ก็คือ20วันเนี่ยนะคะ 43,977 ล้านบาทและถ้าดูการซื้อสะสมสุทธิตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เนี่ย 71,150 ล้านบาทนะคะเมื่อวานเซ็นดิ้งเอ็กซ์ก็ปิดในแดนบวกได้เช้าวันนี้เนี่ยเซ็นดิ้งเอ็กซ์เราเปิดมาแล้วก็เขียวต่อนะฮะไปอีกเกือบ7จุดค่ะ 0.4% ล่าสุดเซ็ตอยู่ 1,652 จุดนะคะแล้วมาดูหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเช้านี้ผสมผสานนะคะ เห็นกลุ่มแบงค์เนี่ยมีหลายตัวแต่ว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยก็ผสมผสานอีกมีบางตัวที่เป็นสีเขียวบางตัวที่เป็นสีแดงนะคะอย่างเช่นอันดับ1วันนี้เนี่ยคือ KBankราคาปรับลงมา4บาทนะคะหรือว่า 1.7% เช้านี้ราคาอยู่ที่หุ้นละ234บาทค่ะตัวที่2 KTB ยังไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 42.25 อันดับที่3คือปตท.นะคะก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันอยู่ที่ 39.25 ค่ะอันดับที่4 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์เช้านี้เปิดมาปรับลงมา1บาท50สตางค์หรือว่า 0.95%มาอยู่ที่157บาทนะคะก็ KBank กับ SCB วันนี้มีแรงขายลงมานะคะส่วนถัดมาคือ KKP นะคะก็เป็น1ตัวในกลุ่มแบงค์เช่นเดียวกันวันนี้ KKP บวกมา50สตางค์หรือว่าประมาณ 0.46% เช้านี้อยู่ที่110บาทนะคะ Delta ค่ะวันนี้มีแรงซื้อ Delta บวกมา6บาทหรือว่า 2% นะคะมาอยู่ที่301บาทนะคะเมื่อวานนี้ก็ลงไปต่ำกว่า300เช้านี้กลับคืนมานะคะถัดมาคือ Advance ค่ะบวกมา 1% หรือว่า4บาทค่ะ387บาทเป็นราคาของการเปิดตลาดวันนี้ True Gulf วันนี้บวกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ปิดท้ายตารางคือ BBL ธนาคารกรุงเทพวันนี้ปรับลงมาประมาณ 1% หรือว่า2บาทนะคะมาอยู่ที่201บาทในการเปิดตลาดเช้าวันนี้ค่ะ
1: ค่ะทิศทางการลงทุนวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณชัยยศจิวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณชัยยศค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: วันนี้หุ้นไทยจะไปต่อถึงไหนคะคุณชัยยศคะ
2: ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มันคงมีหลายๆปัจจัยนะฮะที่ทำให้ตลาดหุ้นท่านบ้านเราเนี่ยมีฟันโฟไหลเข้านะครับก็ประเด็นหลักๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของแรงขายพวกกลุ่มเทคนะครับเราเห็นว่าพวกNASDAQ นะครับหรือแม้กระทั่งพวก Nikkei นะครับญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้พวกเนี้ยช่วงเนี้ยจะบอกว่ามันมีแรงขายเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าเป็นพวกกลุ่มเทคซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ ก็เป็นความกังวลนะฮะว่าส่วนเนี้ย earning ที่มันคืออย่างเงี้ยราคาที่มันขึ้นมาแรงๆเนี่ยมัน earning จะตามได้ไหมกำไรมันจะโตตามไหม นะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนที่ยังต้องลงทุนเพิ่มเติมอีกนะก็เลยทำให้นักทุนมีการลด position ออกมานะ ซึ่งอันนั้นก็ต้องบอกเราได้อานิสงส์นะครับ เพราะว่าพอเขามีการเปลี่ยนกลุ่มจากกลุ่มเทคนะครับเขาก็ต้องหากลุ่มหุ้นเข้ามาคือเงินเข้าไปทดแทนนะกลุ่มหุ้นนี้เขาขายออกมานะก็ปรากฏว่างวดนี้ก็มาแจ็คพอตนะมาเข้าเป็นพวกกลุ่ม valuation นะอย่างเช่นพวกกลุ่มพลังงานนะครับอาจจะมีเรื่องของการสู้รบระหว่างอิหร่านแล้วก็สหรัฐเข้ามาช่วยหนุนด้วยนะก็เป็นกลุ่มแรกนะพลังงานกลุ่มที่สองก็เป็นธนาคารนะช่วงนี้ก็ประกาศงบกันนะแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ประกาศออกมาเนี่ยยังไม่น่ามีตัวไหนผิดหวังนะฮะส่วนใหญ่ก็เรียกว่าออกมาดีทั้งนั้นเลยนะครับก็ทำให้เม็ดเงินเนี่ยมันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ช่วยหนุนให้ตัวดัชนีหุ้นไทยพุ่งขึ้นมาทำนิวไฮได้รอบนี้นะครับ
0: ค่ะอย่างตัวธนาคารเนี่ยที่คุณชยศบอกว่าเปิดมาไม่มีตัวไหนน่าผิดหวังเลยก็คือดีกว่าคาดด้วยใช่ไหมคะเป็นแบบนั้นไหมคะหรือว่าตามคาด
2: มันมีบางตัวดีกว่าคาดนะฮะอย่างเช่น KKP เนี่ยนะเช้านี้ที่เปิดมาแล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยอันนี้ดีกว่าคาดนะครับหรือว่า TTB เมื่อวานนี้ที่มีการเก็งกำไรขึ้นมาค่อนข้างแรงนะฮะประมาณ 8-9% อันนั้นก็ดีกว่าคาดนะครับก็ต้องบอกว่ามีบางตัวดีกว่าคาดนะฮะแต่ว่าอย่างเช่น KBank Tisco พวกนี้ออกมาก็เรียกว่าโตขึ้นต่างคาดนะครับ
1: ค่ะและถ้าในส่วนของผลประกอบการของบริษัทที่ยังไม่ออกมาแต่ว่า

0: มีแนวโน้มเติบโตแล้วน่าเข้าช่วงนี้จะมีตัวไหนบ้างไหมคะคุณชัยยศคะ
1: แน่นอนเลยครับก็ตอนนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของ2กลุ่มนะฮะที่เรามองว่าน่าจะมีภาพของการเติบโตขึ้นนะฮะแล้วก็พ่วงท้ายด้วยอาจจะมีเงินปันผลครึ่งปีเข้ามาด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่ม ICT นะครับกลุ่ม ICT ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับ Advance นะครับ Tool พวกนี้นะครับก็เรามองว่า Earning Q2 เนี่ยยังเติบโตได้นะครับจากหนึ่งเลยนะครับเรื่องของตัว ARPU ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของพวกค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันลดลงไปนะการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้มันทำให้ตัว earning เขาดีขึ้นนะครับก็เป็นตัวที่ต้องบอกว่าเราแนะนำมาเพราะนั่นต่อเนื่องนะครับในส่วนของ Advance แล้วก็ True นะเป็นภาพของการซื้อสะสมนะครับเพื่อรอ earning นะครับตัวนี้กลุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของกลุ่ม Finance นะครับก็เมื่อวานนี้เนาะ KTC ประกาศงบออกมาโอ้โหเรียกว่าทำนิวไฮนะครับคือตัวงบของเขานี่กำไรนิวไฮนะครับแล้วก็พวกกลุ่มเช่าซื้ออย่างเช่น KKP เช้าเนี่ยนะครับก็มีโมเมนตัมคล้ายกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันน่าจะช่วยหนุนให้กับโมเมนตัมของพวกกลุ่มไฟแนนซ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกเช่าซื้อตรงนี้นะน่าจะมีการประกาศงบออกมาอยู่ในทิศทางเดียวกันด้วยนะครับซึ่งตัวท็อปิกของเรานะเพื่อเป็นตัวMTC นะครับตัวเมืองไทยแคปิตอลนะครับส่วนถ้านั้นคุณบอกโอ้ตัวนี้ขึ้นมาเยอะแล้วอยากได้ตัวนี้ก็ลองดูตัวสวัสดิ์พวกนี้นะก็คิดว่ายังอยู่ในโมเมนตัมเดียวกันครับก็เป็นสองกลุ่มครับที่ถ้าถามว่ากลุ่มไหนที่earningน่าจะออกมาดีนะครับก็จะเป็นสองกลุ่มคร
2: ับ ค่ะขอขัดถามเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันแล้วอย่างพวกค้าปลีกหรือว่าโรงพยาบาลแบบนี้ล่ะคะแนวโน้มผลการดำเนินงานน่าจะเป็นอย่างไรอะคะค่ะค่ะ
1: คือค้าปลีกเนี่ยมันค่อนข้างกระนะครับคือถ้าเป็นในส่วนของพวกกลุ่มที่เป็นวัสดุก่อสร้างนะอย่างเช่นดูโฮมโฟโบพวกนี้ดีขึ้นครับดีขึ้นอาจจะเป็นด้วยฐานต่ำจากปีที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวมาร์จิ้นในส่วนของผลิตภัณฑ์เหล็กอะไรพวกนี้ที่มันเพิ่มขึ้นพวกนี้มันทำให้earning ของตัวดูโฮมแล้วก็โกลบอลเนี่ยน่าจะมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของพวกค้าปลีกที่เป็นอุปโภคบริโภคนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันจะดูแล้วค่อนข้างที่จะแฝงถึงชะลอตัวนะครับเราจริงๆอันเนี้ยส่วนตัวผมก็งงๆเหมือนกันนะว่าเหมือนไทยเที่ยวไทยน่าไอ้ทุกทีไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาน่าจะเข้ามาช่วยปรากฏว่ามันกลายเป็นว่าไปดึงนะฮะก็คือเหมือนกับว่าแทนที่คนจะเข้ามาซื้อพวกเรียกอะไรวัตถุดิบเนาะพวกเนื้อกับเนื้อสัตว์เนื้อไก่อะไรพวกนี้เนา
2: ะ
1: ก็กลายเป็นว่าเอ๊ะกลายเป็นว่าไปซื้อพวกตามตลาดนัดมากขึ้นนะเพราะว่าเขาได้ใช้พวกไทยช่วยไทยเนาะมันก็เลยทำให้ตัวคือยอดขายกลายเป็นว่าเรามองว่าน่าจะดีขึ้นกลายเป็นว่าอาจจะมีภาพของการชะลอตัวลงได้เล็กน้อยนะไม่ได้เยอะมากนะมันก็เลยอย่างที่เรียนไปว่าค้าปลีกมันค่อนข้างที่จะคล้ากันนะคือมองทั้งเซกเตอร์เลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ดีกันหมดนะครับตัว
2: โรงพยาบาล
1: กลุ่มโรงพยาบาลน
2: ะ
1: โรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่ดีขึ้นครับฟื้นตัวขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันมีช่วงเดือนรอมฎอนนะครับมันก็ทำให้ผู้ป่วยจากตะวันออกกลางเนี่ยเดินทางเข้ามาน้อยอันนี้ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะก็จะทำให้พวกโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติสูงๆเนี่ยน่าจะมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นนะอย่างเช่นตัวบำรุงราษฎร์นะหรือว่า PR9 พวกนี้
0: ค่ะท่านผู้ฟังฝากถามมา KKP ค่ะเก็บได้ไหมคะหรือว่าควรขายออกไปก่อนดีคะ
1: โอ้ต้องบอกว่าราคานี้มันขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยในส่วนของงบที่ประกาศออกมาผมว่ามันเหมือนประกาศข่าวเลี่ยวมาหมดแล้วแหละนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยต้องยอมรับครับว่าราคาหุ้นเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในโซนที่เป็นโอเวอร์บอทแล้วโอเวอร์บอทค่อนข้างสูงด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าจะเข้ามาซื้อเก็บสะสมเพื่อถือยาวๆตรงนี้จะไม่เหมาะตรงนี้จะไม่เหมาะนะแต่ว่าถ้ามองเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งเก็งกำไรงบออกมาดีเดี๋ยวจะมีจ่ายปันผลครึ่งปีอันนี้ก็เก็งกำไรตามรอบไปเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นลักษณะการซื้อถือยาวคงต้องรอจังหวะดูคงต้องรอจังหวะให้มัน มีการพักตัวมาก่อนนะคร
2: ับค่ะทีนี้ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะคะอย่างสถานการณ์ตะวันออกกลางแบบนี้ที่มันกลับมา

0: อนข้างจะเดือด แล้วก็เหมือนกับยังขยายวงไปอีกเนี่ยนะคะอันนี้นี่คือตลาดบ้านเราก็คือเรียกว่าไม่ได้รับข่าวนี้แต่ว่าได้กลับได้ในส่งจากเรื่องของอินฟลูอย่างต่อเนื่องมากกว่าแบบนั้นเหรอคะคุณชยศคะค่ะ
1: คือจริงๆเนี่ยต้องเรียนนะครับถามว่าเซเนเมนต์ดีไหมไม่ดีนะฮะ
2: อ
1: ันนี้ต้องเรียนเนี่ยคือเซเนเมนต์น่ะมันไม่ดีนะเพราะว่าสงครามมันไม่ดีกับประเทศไหนอยู่แล้วนะครับเซเนเมนต์มันไม่ดีเพียงแต่ว่าอย่างที่เกิดไปในช่วงต้นนะว่าเราโชคดีต่างหากนะครับหรือว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่พอดีโฟเงินที่อยู่ในกลุ่ม AI กลุ่มเทคเนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าช่วงประมาณ3ปีก่อนหน้านี้โอ้โหมันเข้ากลุ่มนี้แบบมหาศาลเลยนะครับเรียกว่ากลุ่มประเทศไหนมีหุ้นกลุ่มเทคผลิตชิปเกี่ยวกับโรบอทนี่โอ้โหวิ่งกันที5-600% สบายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พอเงินตรงนี้มันไหลออกมามันก็ต้องหาที่เข้า
0: ค่ะ
1: นะฮะอย่างที่ผมเรียนไปเออมันเลยกลายเป็นว่าเราเป็นจังหวะที่จังหวะพอดีแมทกันพอดีมากกว่านะครับว่าเขาเลือกที่จะลดความเสี่ยงในกลุ่มพวกกลุ่มเทคนะครับแต่ว่าหุ้น valuation อย่างเช่นของบ้านเราเนี่ยจัดเป็นตัวเลือกในการเข้าลงทุนในรอบนี้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเราไม่ได้รับผลกระทบอะไรสงครามอะไรกับเขาเลยจริงๆต้องบอกว่าได้รับนะฮะเพียงแต่ว่าเวลาทามมิ่งการปรับของมันมาแมทพอดีกันมันก็เลยทำให้บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยที่จะรู้สึกอะไรกันนะครับ
2: คือ
1: เออเอ๊ะมันลงนิดเดียวปุ๊บก็เด้งขึ้นมาอีกละอะไรเงี้ยนะเราก็โชคดีว่ามีในส่วนของกลุ่มพลังงานด้วยนะอย่างเช่นสอพอหรือลงกลั่นพวกเนี้ยเออช่วงนี้มันก็ขึ้นมาด้วยมันก็เลยทำให้ช่วยหนุนให้ดัชนีเนี่ยปิดเขียวได้มาตลอดช่วงประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เนาะ
2: ค่ะคุณชัยยศมองยังไงคะเขาเม็ดเงินที่ไหลเข้ามามันจะมาแค่เป็นหลุมหลบภัยช่วงระยะเวลานึงหรือว่าเขาจะสนใจลงทุนบ้านเราในระยะยาวค่ะ
1: คืออย่างนี้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นพอยต์สำคัญมากๆนะฮ
2: ะ
1: ถามว่าเป็นหลุมหลบภัยไหมผมว่าไม่ใช่นะรอบนี
2: ้มาจริง
1: รอบนี้มาจริงๆใช่จริงแต่ว่าเวลามันแมทกันเหมือนทุกอย่างมันมาแมทกันตรงเนี้ยเออเจอสงครามเรากับไบลงอะไรเงี้ยเนาะเออแต่ว่าอย่างนี้ครับอยากให้ไอเดียไว้แบบนี้นะครับหนึ่งเลยคือบ้านเราเนี่ย valuation ยังไม่ได้แพงมากเนาะในหลายๆกลุ่มนะครับมันก็เลยเป็นที่เลือกอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองนะครับก็คือในเรื่องของพวกการลงทุนต่างๆที่โอ้โหปีนี้ต้องบอก BOI ทำงานกันเหนื่อยจริงนะครับอนุมัติไม่รู้กี่โครงการทั้ง data center ทั้งพวกโรงงานชิปชิ้นส่วนโรงงานรถยนต์เออเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นตรงนี้ทางกรุงศรีเรามองว่ามันเป็นลักษณะของตัวinvestment cycle รอบใหม่ก
2: ็
1: คือเป็นเรื่องของตัวผลักดันอุตสาหกรรมใหญ่ๆพวกนี้นะครับรอบใหม
0: ่
1: นะครับซึ่งพอตรงนี้มันมาเนี่ยมันจะช่วยหนุนพวกการปล่อยสินเชื่อนะครับการจ้างงานที่มันน่าจะเพิ่มมากขึ้นพวกนี้มันจะตามมานะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามองว่าเม็ดเงินที่เข้ามาในรอบนี้ไม่น่าที่จะเป็นลักษณะแบบเข้ามาแบบเงินร้อนนะแบบมาปุ๊บไปปั๊บอะไรเงี้ยหรือว่าหลุมหลบภัยอาจจะมีหลุมหลบภัยเนี่ยอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าเชื่อว่าเขามองในภาพใหญ่ๆที่ว่าเราน่าจะเป็นภาพการลงทุนยาวๆรอบใหญ่ๆได้นะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูนะในช่วงประมาณสักช่วง2008นะฮะประมาณเนี้ยมันจริงอย่างนี้เลยนะฮะเหมือนกันอย่างนี้เลยนะว่ามันเป็นช่วงของรอบของการลงทุนรอบใหญ่ๆเนี่ยแล้ว GDP มันค่อยๆฟื้นตัวค่อยๆ ยกตัวขึ้นเนี่ยนะครับตัวแบบที่บ้านเราก็จะค่อยๆขึ้นไปเหมือนกันนะครับภาพมันคล้ายกันมากนะครับเพราะนั้นก็สอบนักลงทุนนะที่สอบถามมาว่ามองเป็นเงินร้อนแบบไม่ใช่นะมองเป็น investment cycle รอบใหม่มากกว่านะครับน่าจะอยู่กับเราอีกสักพักใหญ
2: ่
1: ๆนะจริงแต่ว่าคงต้องเลือกกลุ่มเลือกตัวนิดนึงนะครับไม่ใช่บอกว่าเออลงทุนได้ทุกตัวทุกกลุ่มเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะตัวไหนขึ้นไปแรงๆอัพไซด์น้อยๆก็ลองหาหุ้นอื่นเนาะที่ตอบโจทย์มากกว่า
0: แสดงว่าตอนนี้คือถ้าภาพเป็นอย่างเงี้ยธีมลงทุนของนักลงทุนไทยก็ได้หลายธีมเหมือนกันใช่ไหมคะคุณเชิดคะจะอย่างเช่นเรื่องของ earnings ฤดูผลประกอบการเรื่องของ cycle การลงทุนรอบใหม่อะไรแบบประมาณนี้นะคะคุณชยศช่วยเลือกให้หน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเกาะเกี่ยวไปกับแต่ละธีมเนี่ยควรที่จะมีหุ้นอะไรนะที่ยังมีอัพไซด์ไปต่อได้ไกลๆเนี่ยนะคะคุณชยศคะค่ะ
1: โอเคก็ถ้ามองเรื่องของ investment cycle ก่อนนะครับตัวที่ได้แบบมาปุ๊บได้ปั๊บเลย

0: แน่นอนครับหนีไม่พ้นนิคม
1: อ
0: ันนี้แน่นอนครับคือเขามาลงทุนยังไงก็ส่วนใหญ่ก็ต้องลงทุนอยู่ในขอบเขตนิคมอุตสาหกรรมแล้วนะครับส่วนนี้ก็ของเราตัวท็อปฟิตก็ตัวใหญ่ๆนะฮะ

0: ไอ้ตอนนี้ของทางรัฐบาลเนี่ยเรากำลังเร่งที่จะเป็นเซมิคอนดักเตอร์เนาะเป็นเขาเรียกว่าอินโนเวทีใช่เพราะนั้นกลุ่มเนี้ยผมเชื่อว่าเจ้าเดิมที่เขาอยู่ในตลาดเนี่ยนะครับเขามีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับน่าจะมีเรื่องของการจอยเวนเจอร์หรือเข้ามาร่วมอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมว่าพวกนี้ก็คงจะได้ประโยชน์ตามกันมานะครับตัวถัดมานะครับเรื่องของการลงทุนนะครับก็การกลุ่มธนาคารนะครับเรื่องของการปล่อยสินเชื่อพวกนี้น่าจะตามมานะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็น3กลุ่มตีมหลักๆเลยนะครับในจุดนี้ส่วนเรื่องของพวกดาต้าเซ็นเตอร์พวกนี้นะครับก็นิคมได้ไปแล้วเนาะอันที่2คือเรื่องของการใช้พวกสาธารณูปโภคนะครับน้ำไฟพวกนี้ต้องตามมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มพวกบริการน้ำเนี่ยนะขายน้ำขายพวกน้ำประปาให้กับพวกในกลุ่มนิคมพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์ตามไปด้วยนะครับแล้วก็พวกให้บริการพวกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพวกนี้แอดวานซ์ทูพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์โดยเช่นกันนะครับจริงต้องบอกโอ้ตีมพวกนี้มันเยอะมากๆนะแต่ว่าก็ดูประเด็นหลักๆก็จะประมาณ
1: ค่ะนะฮะขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามนะคะคุณผู้ฟังถามมาว่าแบงก์วันนี้มีอย่าง KBank หรือว่า SCB หรือว่าก็ BBL ที่ย่อลงมาเนี่ยนะคะอันนี้สามารถที่จะเข้าเก็บได้ไหมคะค่ะ
0: จริงๆต้องเรียนอย่างเงี้ยครับคือกลุ่มแบงก์เนี่ยช่วงนี้มันโอเวอร์บอทกันเรียกว่าทุกตัวก็ได
1: ้
0: ขึ้นมาแรงขึ้นมาแรงแล้ววันนี้ลงอันนี้ผมพูดตามสัญญาเทคนิคเนาะเรื่องของตัวพื้นฐานมันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วจริงแต่ว่าจังหวะในการเข้าซื้อมันก็จะต้องดูนิดนึงว่ามันโอเวอร์บอทสูงเนี่ยเราจะไปลงมาวันแรกจะรีบซื้อเลยมันก็คงยังมันก็ยังไม่ใช่ทามมิ่งที่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าแบงก์วันนี้เลือกที่จะลงวันแรกเนี่ยผมว่าอาจจะรอเป็นเวทีเป็นนิดนึงก็ได้นะครับรอให้แรงขายมันเสด็จมานิดนึงนะครับเราค่อยดูจังหวะเข้าเก็บก็ได้เพราะว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยยังมีเรื่องของเงินกันสดครึ่งปีรออยู่นะครับยังเป็นกลุ่มที่น่าลงทุนแต่ว่ารอจังหวะ
1: รอจังหวะค่ะส่วนภาพใหญ่ของเซ็ตอินเด็กซ์ล่ะคะคุณชัยยศมองว่าอย่างไรแหมโอ้ยเงินต่างชาติหลั่งไหลแต่ว่ามันก็หลายวันแล้วนะมันประมาณ18วันแล้วใช่ไหมคะที่ยังเป็นอินฟลูจะเริ่มแบบมีสลับขายอะไรบ้างไหมต้องระวังไหมคะหรือยังไงดีคะ
0: ก็ยอมรับแหละครับมันอ
1: ั
0: พไซด์มันเหลือน้อยลงเรื่อยๆเนาะ
1: ค
0: ือยิ่งขึ้นอัพไซด์ก็ต้องเหลือน้อยลงนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นรอบนี้ก็อาจจะมองอัพไซด์ไปประมาณสัก1650ถึง1660ประมาณนี้แต่ว่าถ้ามองทั้งปีเนี่ยทางกลุ่มสีเราไว้เอาวางเอาไว้ที่1680นะฮะก็เรียกว่าใกล้มากๆอ่ะนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปครับยิ่งขึ้นอัพไซด์มันก็ยิ่งเหลือต่อให้ลงเนาะเพราะนั้นก็เทรดดิ้งด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะตัวแนวรับวันนี้ก็คงมองไว้ประมาณสัก1635-1660
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะคุณชัยยศจิวังกูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนค่ะ
2: ค่ะก็มองตอนนี้อาจจะถ้าลงทุนในหุ้นเนี่ยรอย่อซะส่วนใหญ่ก่อนนะคะเพราะว่านักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อสะสมติดต่อกันหลายวันก็อาจจะมีแรงเทขายออกมาได้บ้างนะคะ
1: ใช่ค่ะนะก็รู้สึกว่าหลายๆสำนักในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็มองประเทศไทยค่อนข้างจะบวกพอสมควรเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นมีข้อมูลนะคะที่บอกว่า JP Morgan Asset Management เนี่ยออกโรงแนะนำให้ผู้ลงทุนนั้นยังคงน้ำหนักการลงทุนในไทยต่อไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีผลสำรวจล่าสุดจาก Bank of America นะคะก็ระบุบอกว่าผู้จัดการกองทุนระดับโลกเนี่ยเริ่มลดสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าเกณฑ์ก็คือพวก Underweight เนี่ยในไทยเนี่ยลงแล้วนะคะในขณะเดียวกันก็มีนักยุทธศาสตร์หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ JP Morgan Asset Management เนี่ยก็บอกว่าไทยเนี่ยอันนี้คือที่ฮ่องกงนะเขามองว่าไทยเนี่ยผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างมากแล้วกำลังก้าวเข้าสู่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ราบรื่นอย่างเห็นได้ชัดอันนี้เห็นเรื่องบัตรคนจนอันนี้ยังรวมเข้าไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่วันนี้ครม.กำลังจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามันมีเงินกองทุนระดับโลกไหลออกจากตลาดอินโดนีเซียเพราะว่าเทขายเพราะว่ากังวลเรื่องตลาดหุ้นอินโดเนี่ยปรับลงแล้วก็ค่าเงินรูเปียก็อ่อนอะไรแบบเนี้ยก็เลยต้องหาที่ไปนะส่วนหนึ่งก็มาจากที่อินโดนีเซียเนี่ยก็มาลงที่หุ้นไทยเหมือนกันเพราะว่าเราก็อยู่ในกลุ่ม TIP ใช่ไหมกลุ่มประเทศส

0: 3ประเทศก็คืออินโดฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยด้วยที่หลายๆมุมมองนะคะจากบรรดาสถาบันการเงินในต่างประเทศนะคะ
1: ตลาดหุ้นไทยแนวโน้มสดใสนะคะแล้วทองล่ะ
0: คะ
1: การลงทุนในทองวันนี้เช้าวันนี้บวกมา400บาทจะเริ่มสดใสหรือไม่อย่างไรนะคะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณหมอกิจรัตน์หิรัญยสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านสายครับ
0: ค่ะก็จริงๆจะว่าไปคุณหมอคะทองก็ค่อนข้างจะเหนียวนะอ้าวหลุดไปแล้วเดี๋ยวขอต่อใหม่อีกทีนะก็กำลังจะบอกคุณหมอว่าทองเนี่ยก็มีหลุด4,000 เหรียญลงไปแต่ยังไม่หลุดโลของปียังอยู่3960ประมาณแถวๆนั้นนะคะก็คือยังไม่ได้หลุดโลลงไปแล้วก็พยายามตีกลับขึ้นมานะคะล่าสุดถ้ามาดู Gold Spot ก็เคลื่อนไหวอยู่ประมาณ 4,000 ล่าสุดตอนนี้เลย 4,045 เหรียญนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณหมออยู่กับเราอีกครั้งนึงนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับทองคำรู้สึกว่ากำลังจะพยายามสะสมพลังให้วิ่งต่อแต่คงอาจจะ
2: สู
0: ้ใช่ไหมคะคือก็จะว่าไปก็เหนียวอยู่เหมือนกันนะคุณหมอใช่ไหมคะ
2: ครับก็ยอมรับว่าบริเวณ 4,000 เนี่ยก็ทดสอบกันหลายรอบนะครับภาพรวมๆพอดีเมื่อวานนี้ก็ดิดกลับขึ้นมาบ้างนิดหน่อยประมาณสัก30เหรียญมีหลายครั้งที่ลงไปหลุด 4,000 แต่ลงไม่ลึกนะฮะลงมาแล้วก็เด้งกลับที่ตกเนี่ยมาจากสาเหตุเรื่องสงครามพอมีสงครามแรงๆน้ำมันขึ้นทองก็ตก
0: ค
2: ่ะตอนนี้ที่ขึ้นน่ะก็มาจากเรื่องของดอลลาร์ที่กลับมาอ่อนค่านิดหน่อย
0: ค่ะ
2: ไม่ได้มากนะครับหมายความว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะแข็งขึ้นแล้วก็มาในช่วงวันของเมื่อวานนี้อ่อนขึ้นมานิดหน่อย
0: ค่ะ
2: ก็เลยทำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยลงมานิดหน่อยคืออ่อนค่าทองก็เลยขึ้นมาสักประมาณ30เหรียญจากเมื่อวานก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ทองดีดกลับขึ้นมาตอนนี้ความไม่แน่นอนในการลงทุนตอนนี
0: ้
2: มันยังมีสูงอยู
0: ่
2: นะฮะเพราะว่าต้องยอมรับว่าภาวะสงครามที่ไม่แน่นอนกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาก้ำกึ่งหลายครั้งที่ออกมาดีบางครั้งออกมาไม่ดีเนี่ยก็เหมือนกันที่จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยกลับมาอ่อนหรือแข็งแต่ว่าโดยองค์รวมต้องบอกว่าทองคำตอนนี้มันเป็นแนวโน้มขาลงโดยองค์รวมแล้วก็เราจะเห็นมันทดสอบ 4,000 หลายครั้งจุดวิกฤตของมันเนี่ยต้องดูว่าเฟดจะมีแนวโน้มในการขึ้นดอกเบี้ยจริงหรือไม่จริงซึ่งตอนนี้ก็นักวิเคราะห์โดยภาพรวมเนี่ยที่จะมีการประชุมเฟดในสิ้นเดือนนี้29กรกฎาคมคิดว่าสิ้นเดือนนี้ไม่ขึ้นนะครับแต่กันยายนที่จะมีการประชุมครั้งต่อไปเนี่ยตอนนี้เสียงข้างมากหรือ 60% มองว่าน่าจะอาจจะขึ้นทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยขึ้นไม่ขึ้นก็ขึ้นกับภาวะสงครามกับดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้คงประเมินทิศทางทุกอย่างลำบากถ้าไม่มีการหยุดกันจริงๆแล้วก็สงครามยังเป็นอย่างนี้เนี่ยน้ำมันถ้ายังสูงอยู่ก็จะเป็นประเด็นกดดันที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยนั่นเองถ้าขึ้นดอกเบี้ยคงหลุด 4,000 แน่นะครับถ้าขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้น 4,000 เนี่ยอาจจะรับอยู่แล้วก็จะทำให้ขึ้นไปได้ดังนั้นปัจจัยหลักมาอยู่ที่ตรงเรื่องสงครามนะครับกับการตัดสินใจของเฟดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนหรือเปล่าครับ
1: ค่ะถ้าสัญญาณทางเทคนิคนี้ทองมันต้องไปแตะเท่าไหร่มันถึงกลับไปเป็นขาขึ้นได้อะคะ
2: โอ้ถ้าทางเทคนิคต้องขึ้นไปยืนเหนือ 4,550 เหรียญนะครับถึงจะเริ่มกลับไปขาขึ้น ก็ต้องยอมรับว่ายังอีกไกล500 เหรียญเลยนะครับแล้วก็มุมมองในช่วงสิ้นปีก็ยังมองว่าน่าจะสามารถขึ้นไปยืนเหนือตรงนี้ได้สิ้นปีนะครับก็คือในอีก 4-5 เดือนอย่างน้อยก็จะไปยืนแถวๆส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ในระดับโลกหรือธนาคารหรือว่านิธนกิจมองว่าน่าจะไปตกแถวๆ 4,600 4,700 ได้ครับ
0: อืมค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็กรอบการลงทุนคุณหมอแนะนำตรงไหนดีคะค่ะ
2: ตอนนี้กรอบหลักตอนนี้เป็นการซื้อเมื่อย่อ
0: ค
2: ือเป็นการลงทุนระยะยาวบริเวณ 4,000 ให้เข้าซื้อหรือต่ำกว่า 4,000

0: ้เข้าซื้อแล้วก็ถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวก็ซื้อเสร็จก็ถือครองเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ถ้าย่ออีกซื้ออีกแต่ว่าถ้าขึ้นไปจะขายทำกำไรบ้างบางส่วนอันนี้แล้วแต่ท่านแต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยอันนี้ก็จะต้องติดตามใกล้ชิดเพราะว่าเทรนด์หลักมันเป็นขาลงนะฮะดังนั้นการจะลงทุนระยะสั้นก็อาจจะลงทุนสลับกันระหว่างซื้อกับขายแต่ต้องจับจังหวะให้ดีซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ายากในขณะนี้ครับ
1: ขาลงรอบนี้มันลึกสุดใจได้แค่ไหนคะคุณหมอคะ
0: ลึกสุดใจเนี่ยต้องขึ้นกับว่าขึ้นดอกเบี้ยไหมถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็คงไม่ลง
2: ไม่ลง
0: นะครับอันนี้ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขอีกว่าจะขึ้นกี่ครั้งนะครับถ้าสุดใจจริงๆผมคิดว่า2แต่มีบางแห่งให้ถึง3นะฮะซึ่งถ้า3อันนี้ก็ต้องลงถึงเบื้องลึกเลยนะหมายความว่าขึ้นดอกเบี้ยอันนั้นนะครับเป็นประเด็นที่ว่าจะตอบได้ว่าสุดอยู่ตรงไหนครับ
2: โอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณคุณหมอค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอกฤชรัตน์หิรัญญสิรินะคะ MTS Gold แม่ทองสุกนะคะวันนี้ทองไทยประกาศราคา5รอบนะคะบวกมา400บาทต่อบาททองคำทองแท่งขายออกรอบล่าสุด 64,400 บาทต่อบาททองคำนะคะอ้างอิง Gold Spot 4,044 เหรียญโอ้วันนี้ตัวเลข4เยอะนะคะทองแท่งขายออก64,400ส่วน Gold Spot อ้าง4,044 4,044 เหรียญนะพี่พรนะคะแล้วก็เงินบาทวันนี้อ้างอิง 33.64 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวดูค่าเงินนิดนึงนะคะคุณหญิงกัญจนาฝากมานะคะสำหรับเงินบาทที่ตอนนี้ปรับตัวอยู่ระดับประมาณช่วงเช้าวันนี้นะคะ33.62 สตางค์ถึง 33.64 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะใกล้เคียงกับระดับปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่33.64 สตางค์นะคะเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบช่วงเช้าวันนี้ก็คืออยู่ในกรอบแคบๆนะคะขณะที่จุดความสนใจของตลาดยังคงอยู่ที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้เงินดอลลาร์ได้รับแรงสนับสนุนในฐานะสกุลเงินปลอดภัยประกอบกับมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากการปรับสูงขึ้นของบอนด์ยิลด์ของสหรัฐนะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกกลับมาปรับสูงขึ้นในระยะนี้อย่างไรก็ดีคงต้องติดตามดูว่าความผันผวนระหว่างวันโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของการเจรจาหยุดยิงซึ่งหากมีความคืบหน้าก็จะเป็นแรงหนุนของเงินดอลลาร์สหรัฐลดน้อยลงนะคะสำหรับกรอบความเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้คุณหญิงประเมินไว้ที่33.60 บาทสตางค์ถึง33.70 บาทสตางค์นะคะขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามก็คือฟันโฟของต่างชาติค่ะทิศทางสกุลเงินของเงินเอเชียนะคะแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางรวมถึงการรายงานตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนรายสัปดาห์ด้วยนะคะ
2: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:42 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็จะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะวันนี้อาจารย์ก็จะนำมุมมองนะคะของโอ้โห CEO ระดับโลกอย่างเจมี่ไดมอนด์นะคะโอ้เป็น CEO ของทาง JP Morgan Chase นะคะเจ้าใหญ่เลยนะคะก็มีมุมมองนะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะตลาดซึ่งก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นมาจากทีม AI ทีมเทคอะไรทั้งหลายแหละใช่ไหมคะแต่หลังๆก็เริ่มแกว่งๆสั่นๆอะไรเงี้ยแต่ก็อยู่ในระดับสูงอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่าให้เราฟังกันเลยนะคะไปพูดคุยกับท่านอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีท่านสองท่านค่ะก็จิ้งจกตัวใหญ่อะต้องฟังอะเขาใหญ่ขนาดไหนฮะก็เจอทีมอร์แกนเชสก็เป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอันนี้ใจ CNBC เขารายงานเมื่อประมาณ2 ชั่วโมงที่แล้วอันนี้เป็นพอดแคสต์ที่เขาไปออกนะคุณเจมี่ไดมอนด์ซึ่งเขาก็นั่งอยู่20 ปีแล้วนะกับธนาคารเนี่ยนะจาก Merge M&A อะไรเยอะแยะเลยนะคะอันนี้เป็นรายการพอดแคสต์ที่เพิ่งออกเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเป็นวิลเฟรดฟรอสใน Monday Night นะคะซึ่งเดี๋ยวก่อนเขาก็มีชื่อไอ้พอดแคสต์ของเขาเนี่ยแต่อะไรก็ตามจุดที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกมันมีความเสี่ยงสูงมากตอนนี้เขาบอกว่าระวังการเข้าไปซื้อทั้งพันธบัตรระยะยาวของอเมริกาแล้วก็ขนาดเดียวกันหุ้นเพราะว่ามันมีความเสี่ยงอยู่4จุดค่ะน่าฟังนะแน่นอนสงครามทั้งยูเครนและตะวันออกกลางแล้วก็tension คือความเสี่ยงสูงมากที่อเมริกาก็กำลังพยายามปิดล้อมจีนหรือมันจะปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่ได้ก็ได้นะฮะอันที่4ก็คือการขาดดุลงบประมาณมหาศาลของอเมริกาตอนนี้จริงๆเนี่ยเขาเป็นหนี้อยู่เกือบจะ40 ล้านล้านแล้วนะแล้วสำคัญก็คือการทุ่มเข้าไปในอะไรนะไอ้ทางด้านอาวุธอะนะคะซึ่งปีนี้ก็1 ล้านล้านนะแล้วก็ปีหน้า 1.5 ล้านล้านตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงแล้วเขาบอกแต่ที่ผ่านมาไอ้ราคาน้ำมันที่มันพุ่งขึ้นมาแล้วก็ยิ่งวันนี้มันก็ขึ้นมหาศาลเลยก็จะแตะ90อยู่แล้วในเจริญไป91แล้วเนี่ยก็คืออย่างนี้ค่ะเขาบอกมันดีกว่าที่คาดเพราะว่าการยืดหยุ่นนะคะของการรับพลังงานรอบนี้มันดีกว่ารอบที่ผ่านมา1979อะไรต่างๆนี่ก็เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราใช้พลังงานทางเลือกแล้วก็ไอ้หลายๆอย่างเลยใช่ไหมฮะมีดีอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ไรก็ตามเขาก็บอกว่ายังไม่รู้เลยว่าไอ้ฟางที่มันกำลังสมทบก็มันปล่อยไปแต่ละเส้นบนอู่นะแล้วก็บอกว่าไอ้ฟางเส้นสุดท้ายใช่ไหมเขาบอกยังไม่รู้เส้นสุดท้ายมันจะมาตรงไหนมันเกิดขึ้นได้เลยแล้วยังแต่ว่ามันก็สามารถจะรับฟางได้อีกหลายเส้นเขาว่าอย่างนั้นนะคะโดยเฉพาะก็คือเขาก็ชี้เรื่องของ AI ซึ่งราคามันก็สูงมากแล้วตอนนี้เขาก็เทียบว่ามันก็เหมือนสมัยของอินเทอร์เน็ตไอ้ตอนที่มันเข้ามาเนี่ยตอนนั้นน่ะไอ้บริษัทแรกๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวขอดูกันนะคะGoogle นะคะเดี๋ยวขอดูกัน Yahoo ค่ะ Yahoo นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะก็ปรากฏว่ายุครุ่นแรกเนี่ยมันหายไปเลยอ่ะคือ Yahoo กับ Netscape
1: ค่ะ
3: รุ่นแรกที่ขึ้นเนี่ยนะคนเข้าไปนะแต่มันไม่สามารถจะจีรังได้นะคะในที่สุดมันก็มารอบ2ที่มาแทนไม่ว่าเป็น Google หรือ Facebook เขาก็บอกว่าใครที่เข้าไปในรอบแรกเนี่ยระวังนะจะเสียตัวจะเสียหายนะคะแล้วเพราะฉะนั้นสรุปว่าเป็นคำเตือนของจิ้งจกใหญ่ที่ต้องฟังเพราะความเสี่ยงของทั้งโลกมันมีแล้วก็เขาก็มองว่าดอกเบี้ยมันก็ขึ้นแน่เลยเพราะว่าไอ้ความเสี่ยงจากไอ้ overspending แล้วก็ไอ้เรื่องน้ำมันอะไรทั้งหลายเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดอกเบี้ยจะลดนะนี่ก็เป็นคำเสี่ยงที่เราต้องฟังเพราะนี่ก็มาจากจิ้งจกตัวโตของโลกค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
2: ์ขอบคุณค่ะ
3: ดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทีนี้กลับมาบ้านเรานะคะพี่อภรค่ะเรามาไล่เรียงคุณผู้ฟังดีกว่าว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในโครงการบัตรคนจนนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่วันนี้ครม.ก็จะหารือกันซึ่งตอนนี้แหละก็คงจะหารือกันอย่างเข้มข้นนะคะเดี๋ยวต้องถามจิ้งจกอีกตัวหนึ่งนะที่อยู่ในที่ประชุมครม.ด้วยนี่นะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่า
2: จะมีจิ้งจกหลายตัวก็ได้นะคะ
1: อยู่ในนั้นเนี่ยนะคะค่ะแต่ว่าที่เมื่อวานน่าจะชัดแล้วก็คือทางท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็พูดถึงกรณีเรื่องของการถือครองกรรมสิทธิ์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค
2: ์ค่ะ
1: ว่าน่าจะมีการยกเว้นเอาเรื่องของรถยนต์ก่อนเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก่อนเพราะว่า

0: เป็นเหตุผลที่ทำให้คนตกเกณฑ์มากที่สุดได้ยินมาว่าอย่างรถยนต์รถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์รวมๆกันประมาณ5 ล้านคนที่ตกเกณฑ์เพราะว่าเหตุผลเนี้ย
1: ค
0: ือมหาศาลมากจาก9ล้านที่ออกไปที่หลุดออกไปใช่ไหมคะที่จะผ่อนปรนก็คือว่าจะไม่นำรถยนต์อายุเกิน20ปีนะคะและรถมอเตอร์ไซค์ที่อายุเกิน15ปีมาตัดสิทธิ์นะเนื่องจากว่าข้อมูลของการถือครองจำนวนมากเนี่ยไม่สอดคล้องกับสภาพของการใช้งานจริงนอกจากนี้ก็ยังจะผ่อนปรนให้กับผู้ลงทะเบียนสามารถถือครองรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เกิน 300cc ได้สูงสุด2คันแต่ว่าต้องยังผ่อนอยู
1: ่
0: ก็คือหมายความว่าถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 300cc 2คันจากเดิมคือคุณจะก็ตกเกณฑ์เลยแต่อันนี้คือผ่อนคือไม่คือผ่อนปรนให้ถ้ายังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระยังผ่อนชำระรถคันสองคันนี้อยู่นะคะนอกจากนี้ก็คือมีเรื่องของการโอนลอยใช่ไห
1: ม
0: หลายคนก็บอกโอ้โหฉันไม่มีรถนานแล้วโอนขายโอนลอยไปตั้งประมาณ 20-30 ปีสมมติอันนี้อย่างไรนะคะก็บอกว่าเตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ขายรถแบบโอนลอยแต่ว่าชื่อยังอยู่ในฐานข้อมูลรวมไปถึงรถกรณีสูญหายหรือว่าสิ้นสภาพด้วยโดยจะเปิดทางให้ใช้สัญญาซื้อขายหรือบันทึกถ้อยคำมาเป็นหลักฐานประกอบการทบทวนสิทธิ์
1: ค
0: ่ะซึ่งอันนี้หมายความว่าคนที่ตกเกณฑ์เพราะเหตุผลเนี่ยคือก็ต้องไปแก้ไขหมายความว่าคุณต้องไปแก้ไขอ่
1: ะ
0: ไปขอยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ซึ่งก็จะต้องมีเอกสารตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องรถนะคะพี่พร
1: คะ
0: นะส่วนต่อไปคือเรื่องของการเป็นนักศึกษา นักศึกษานักศึกษานอกระบบนะคะทั้งผู้ที่เรียนในระบบสกร.แล้วก็อาชีวะนอกระบบบอกกระทรวงการคลังนั้นจะใช้ข้อมูลรายได้และฐานะทางเศรษฐกิจประกอบการพิจารณาซึ่งประเด็นเรื่องของตัดสิทธิ์คนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยทางคุณประเสริฐจันทระรวงทองนะคะรัฐมนตรีศึกษาก็ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมครม.ในวันนี้นะคะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ครม.จะปรับเกณฑ์เรื่องนี้นะคะเพราะว่าคนที่เรียนในระบบนอกระบบเนี่ยสกร.เนี่ยอายุหลากหลายซึ่งก็ได้คุยกับท่านนายกคุยกับท่านรองนายกเอกนิติไปนะคะตอนอยู่ที่จีนก็คือคุยกันละว่ามันมีตรงนี้อยู่ประเด็นตรงนี้อยู่วันนี้จะมาลงรายละเอียดกันในขณะที่หลายคนที่ไปลาออกมาแล้วไปลาออกเนี่ยขอให้กลับมาใหม่เพราะว่าไม่อยากจะให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะว่าจะต้องการเข้าไปอยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็กำลังดูอยู่ยังไม่ได้ตัวเลขมาว่ามีคนเวลาออกแค่ไหนแต่ว่าจำนวนนักศึกษาสกร.ในระบบทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 200,000 คนค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือเรื่องของการเป็นนักศึกษาส่วนคนที่มีชื่อเป็นลูกจ้างแล้วก็มีการนำชื่อของตัวเองเอาไปลดหย่อนภาษีจนไม่ผ่านคุณสมบัติก็คือตกเกณฑ
1: ์
0: ตรงนี้กระทรวงคลังก็จะเร่งคืนสิทธิ์ให้ผู้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยตั้งเป้าให้คืนสิทธิ์เนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน1ตุลาคม69นะคะอันนี้ก็เป็นหลักๆนะคะรวมไปถึงอันใหม่ล่าสุดที่เมื่อสักครู่ที่พี่พรเล่าให้เราฟังเรื่องของการเป็นตัวแทนจำหน่ายหวยสำนักงานสลากนะคะพี่พร
1: คะก็อันนี้ก็คือทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เปิดช่องให้สามารถตรวจสอบแล้วก็ยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมติว่าตอนนี้รัฐบาลเขาตั้งเป็น one stopservice ที่ช่วยเหลือนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งหลายได้ถึงวันที่31กันยายนนี้นะคะอำนวยความสะดวกโดยภาครัฐเนี่ยตั้งเป็น one stop service กระจายทั่วประเทศแนะนำตรวจสอบยืนยันตัวตนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องผู้ที่ลงทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดว่าพบว่าข้อมูลที่มีอยู่ในระบบไม่ถูกต้องตามจริงก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ คือจริงๆตอนแรกเขาบอกว่ามันจะภายใน31กรกฎาคมนี้แต่ว่าครม.วันนี้น่าจะต้องขยายเวลาในส่วนนี้นะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคนที่ถูกตัดสิทธิ์ถ้าเกิดว่าไป

0: าหลักถงหลักฐานมาหรือว่าไปเคลียร์ในเรื่องของความเป็นเจ้าของรถไม่ทันมันก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็คันจะยืดเวลาให้เข้าใจว่าน่าจะถึงกันยายนเลยนะคะก็ไม่ต้องรีบกันไปนะคะโอ้โหเพราะว่าก็จะมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งนั้นเลยนะโอ้โหแต่ละท่านแต่ละท่านบางท่านก็เดินเหินไม่สะดวกอีกบางท่านก็โอ้โหอยู่ไกลทั้งหมดทั้งมวลมันคือความเดือดร้อนนะคะที่เกิดขึ้นนะกับชีวิตคนคนหนึ่งนะคะซึ่งก็ลำบากอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าอันนี้รายงานข่าวนะเดี๋ยวฟังอีกทีนึงจากครม.แบบชัดเจนอีกทีแต่ว่าได้ยินว่ารายงานข่าวนะก็คือว่าในระหว่างที่อุทธรณ์กันไปเนี่ยคนที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมแล้วท่านไปยืนยันตัวตน
0: ค่ะ
1: ตอนเดิมเนี่ยเรามี13.10 ปีปัดตัวเลขกลมๆเลย 13.2 ล้านคน
0: ค่ะ
1: แล้วตอนที่ให้ไปยืนยันตัวตนเนี่ยไปยืนยันตัวตนไม่หมดอยู่ที่ประมาณ12ล้านกว่าๆหย่อนไปประมาณ 4-5 แสนในส่วนที่ท่านที่ได้อยู่แล้วเนี่ยในระหว่างที่อุทธรณ์เนี่ยก็ยังจะได้ก่อนก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าท่านตกในการประกาศรอบใหม่แล้วท่านตกเกณฑ์อันนี้คือท่านก็ต้องไปแก้ไขไปอุทธรณ์น
0: ะ
1: ซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ขยายเวลาในการให้ไปยื่นอุทธรณ์ได้นะคะแล้วก็จนถึงเดี๋ยวน้องดูวันนิดนึง20กันยายนนะ
0: คะ
1: อุดยืดเวลาอุทธรณ์ได้จนถึง20กันยายนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่ารัฐบาลคงพยายามเร่งให้ทันปีงบประมาณใหม
0: ่
1: ก็คือตุลาคม1ตุลาคม2569นะคะ
0: เดี๋ยวดูกันต่อกับเรื่องนึงนะคะตอนนี้เนี่ยคือที่คุณชัยยศบอกว่ามีต่างชาตินำเงินเข้ามาลงทุนทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็น่าจะมีเม็ดเงินมาลงทุนในอุตสาหกรรมในบ้านเรานะคะตอนนี้เนี่ยต่างชาติอาจจะหนีความที่โลกปั่นป่วนมาซบประเทศไทยมาลงทุนในประเทศไทยแล้วไม่ใช่แค่ลงทุนในอุตสาหกรรมบางทีเนี่ยจะมีการลงทุนในบ้านด้วยในอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะจากเดิมที่เขาอาจจะเป็นแค่มาซื้อบ้านแล้วปล่อยเช่าตอนนี้เนี่ยเขามองไทยเป็นบ้านหลังที่สอง
1: ค
0: ือพร้อมอยู่อาศัยเลยนะคะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่ทำให้ตอนนี้ธุรกิจอสังหาบ้านเราก็ซบเซามาพอสมควรตอนนี้เนี่ยนักลงทุนมองหาบ้านหลังที่สองเพื่อความมั่นคงของชีวิตนะคะคือผู้ซื้อจะขยายตัวขึ้นกระจายความเสี่ยงมากขึ้นไม่ได้พึ่งพาแค่ตลาดจีนเมื่อก่อนนั้นตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจจะรอแค่นักลงทุนจีนเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้มันมีนักลงทุนกลุ่มใหม่เข้ามามีกำลังซื้อสูงเข้ามาอย่างเช่นเวียดนามอินเดียนะคะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมียนมารัสเซียความต้องการเนี่ยก็ยังไปเหล่าบรรดาเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะคะตามไลฟ์สไตล์ของผู้ซื้อก็เลยภูเก็ตพัทยาหัวหินเชียงใหม่ก็จะเป็นจุดหมายปลายทางของบ้านหลังที่สองอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมอสังหาในบ้านเรานะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีประเด็นที่เราคุยกันไว้เรื่องของ Data Center ใช่ไหมพี่พรคะว
0: ่
1: าคือตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีบางข้อสังเกตบอกว่าโอ้มันมาอยู่กลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยที่ก็เป็นประเด็นกันไปเหมือนกันนะคะก็เรื่องของ Data Center นะคะยุทธศาสตร์ใหม่ในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม Data Center ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะคะก็เห็นบอกว่าที่พี่พรบอกว่าเขาเรียกว่าขายสิทธิ์ต่อกันเหมือนแบบขายใบจองรถทีนี้เขาจะทำอย่างไรจะต้องตรวจยังไงหรือว่าจะแก้เกณฑ์หรือว่าอะไรอย่างไรด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางท่านรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธันประภาสนะคะก็บอกว่าตอนนี้เรื่อง AI ทั้งหลายแหละกำลังเติบโตก้าวกระโดดซึ่งเบื้องหลังของการประมวลผลนี้ต้องมี Data Center ทั้งสิ้นนะคะจึงเห็นภาพของการขอรับการส่งเสริมการลงทุนData Center เข้ามายัง BOI จำนวนมากค่ะนะคะทีนี้คือตามยุทธศาสตร์เนี่ยโดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์มากที่สุดคือไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพนะคะโดยหลัก4เรื่องในการพิจารณาก็คือ1เรื่องของไฟฟ้าเพราะว่าใช้ไฟเยอะนะคะซึ่งเรื่องนี้ BOI ต้องประสานไปยังกพช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติว่าค่าไฟของ Data Center ต้องอยู่ในเรทที่แพง

0: กว่าค่าไฟบ้าน
1: นะ
0: นะคะแล้วก็ยังต้องรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย2เรื่องน้ํา3เรื่องของสิ่งแวดล้อมชุมชนแล้วก็4เรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็เรื่องที่สำคัญก็คือเพื่อป้องกันการเก็งกำไรเนี่ยกรณีหลายรายมาจองเอาไว้ก่อนเหมือนจองสิทธิ์แล้วก็ไปขายใบจองต่อนะคะยุทธศาสตร์ใหม่ก็คือว่าต้องวางแบงก์การันตีนะคะหากอนุมัติแล้วไม่ลงทุนสร้างจริงก็จะถูกยึดเงินแล้วก็มีบทลงโทษต่อไปอันนี้เป็นวิธีการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะ
1: ป้องกันการจับเสือมือเปล่านะคะเพราะว่ามาจองเสร็จเอาใบไปขายต่อแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไหลเข้ามาของเม็ดเงินลงทุนของ Data Center กำลังเป็นคลื่นลูกใหม่ก็เขาก็จะไปแถวๆ EEC นะคะอย่างคณะอย่างในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ต้องมีการตั้งเป็นคณะอนุ BOI คณะอนุกรรมการใน BOI ขึ้นมาเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เหล่านี้ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันนะคะก็แจ้งข่าวคุณผู้ฟังนะคะว่า CEO of ASEAN รุ่น3นี่เปิดแล้วนะคะก็เช่นเคยแล้วก็เข้มข้นกว่าเดิมเลยนะคะเพราะว่าถ้าไปดูการวิเคราะห์กับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของประเทศไทยนี่มารวมอยู่ในคอร์สนี้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อาจพิศาลวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตมีดร.อาร์มตั้งนิรันดร์ด้วยรอบนี้นะคะแล้วก็คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาไม่เพียงแค่นี้ก็ยังมีนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดเคล็ดลับการบุกตลาดอาเซียนอีกด้วยค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะต้องเร่งเลยนะคะเพราะว่าจำนวนจำกัดในราคาท่านละ 65,000 บาทนะคะกันยาถึงธันวาคม2569นี้ถ้าท่านที่สนใจนะคะต้องรีบจองด่วนเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ค่ะ
1: ค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะสองดีคุณนงวดีและวันดีแล้วท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะแจงยิปปมผู้กองธรรมนัสพาดพิงโยกย้ายข้าราชการเกษตรชี้ปลัดเป็นคนเสนอชื่อปัดล้างบางขั้วเก่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกมาระบุโยกย้ายเพราะไม่สนองต่อนโยบายการเงินมากกว่าการงานว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการไม่ใช่อำนาจของรัฐมนตรีแต่เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรที่จะต้องเป็นผู้เซ็นอนุมัติโยกย้ายสืบเนื่องจาก30กันยายนปีนี้จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ7คนจึงจำเป็นต้องมีการแต่งตั้งข้าราชการซึ่งตนทราบข้อมูลจากปลัดกระทรวงเกษตรว่าการแต่งตั้งโยกย้ายได้ดูจากข้อมูลทุกด้านความซื่อสัตย์สุจริตความตั้งใจทำงานความทุ่มเทและความอาวุโสเมื่อปลัดกระทรวงเสนอมาโดยผ่านการวินิจฉัยอย่างรอบคอบตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ให้ความเห็นชอบและเสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเข้าที่ประชุมครม.วันนี้ส่วนข้อกล่าวหาการโยกย้ายเป็นเรื่องการเมืองยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเมื่อถามว่าเป็นการล้างบางขั้วอำนาจเก่าหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรมีข้าราชการที่เป็นผู้บริหารระดับสูง31คนถ้าล้างบางก็ต้องล้างบางทั้ง31ตำแหน่ง

0: แหน่งตนเข้ามาทำงานการเมืองตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรเป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่5ปีสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีก4ปีอยู่ในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสิน1ปีและรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรอีก1ปีการแต่งตั้งโยกย้ายทุกครั้งไม่เคยมีประเด็นแต่มีเพียงแค่ครั้งนี้เท่านั้นหญิงวัย64ปีลงมาจากดอยอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธกส.ปัวเกิดเป็นลมหมดสติล่าสุดเสียชีวิตแล้วลลินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านเกิดเหตุสะเทือนใจขึ้นกับนางเงารกภัยอายุ65ปีอยู่บ้านเลขที่9หมู่ที่2บ้านสกาดกลางตำบลสกาดอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเมื่อวานนี้ได้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของลูกชายลงมาจากดอยสกาดเพื่อมาเดินทางยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาปัวรายงานระบุว่าคุณยายเดินทางมาถึงและเข้าแถวรอคิวตั้งแต่เวลาประมาณ 13:00 น.จนกระทั่งประมาณ 15:00 น.ระหว่างรอการยื่นอุทธรณ์ได้เกิดอาการวูบหมดสติล้มลงเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รีบเข้าช่วยเหลือทำการ CPR หรือปั๊มหัวใจก่อนประสานหน่วยกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวอย่างเร่งด่วนแม้ทีมแพทย์จะพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มกำลังโดยสามารถปั๊มหัวใจกลับมาได้หลายครั้งแต่สุดท้ายคุณยายเงาได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลาประมาณ 4:00 น.ของวันนี้เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และชาวบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากคุณยายตั้งใจเดินทางลงจากพื้นที่ภูเขาเพื่อมายื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยความหวังที่จะรักษาสิทธิ์ซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญในการดำเนินชีวิตแต่กลับเกิดเหตุสลดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งนี้สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการยังต้องรอผลการวินิจฉัยจากแพทย์อีกครั้งรลินทร์ พรเพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ชาวกทม.ตรวจสอบสิทธิ์ครอบครองรถบนคลังกับคมนาคมน่าจะคุยกันก่อนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจำนวนมากเดินทางไปที่กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินหลังลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านเกณฑ์ติดปัญหามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์รถจักรยานยนต์เกินกำหนดแม้จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการแต่ก็ยังมีเสียงบ่นจากประชาชนว่ารัฐบาลทำให้โครงการนี้ยุ่งยากกระทรวงการคลังกับคมนาคมน่าจะคุยกันก่อนทำให้ต้องเดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบกเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายนางสมพรเขื่อนแต่ชาวกทม.ที่ทำงานตัวคนเดียวเลี้ยงลูก2คนพร้อมผู้สูงอายุติดเตียงกล่าวว่าระบบแจ้งมาว่ามีรถหลายคันทั้งที่มีรถจักรยานยนต์เพียงคันเดียวสำหรับการเดินทางมาขอคัดสำเนาและตรวจสอบประวัติการครอบครองรถที่กรมการขนส่งทางบกในกทม.และขนส่งต่างจังหวัดจะใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวและมีเจ้าหน้าที่คอยบริการตลอดช่วงเวลาทำการ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐมนตรียุติธรรมปัดกดดันพาวุฒิหลังท่าทีเปลี่ยนมาสนับสนุนไทยพาสปอร์ตพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรียกผู้ถูกกล่าวหาคดี Forex มาชี้แจงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่าได้รับแจ้งจาก DSI ว่ากลางสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจง20กว่าคนรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยซึ่งกำหนดการเข้าชี้แจงคาดว่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าส่วนเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาว่าจะอยู่ในช่วงใดขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่รวบรวมได้รวมถึงการมาพบของตัวพยานและผู้ถูกกล่าวหาด้วยเมื่อถามว่าขณะนี้นายภาวุฒิมีท่าทีทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปโดยให้ความเห็นสนับสนุนโครงการไทยพาสปอร์ตได้รับแรงกดดันจากฝ่ายรัฐบาลหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าไม่มีการพูดคุยและไม่มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้นนายกรัฐมนตรี

0: เรียกรัฐมนตรีถกปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนประชุมครม.ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอาทินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยภายหลังการประชุมผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกไม่ตอบคำถามหันมาเพียงตอบว่าหนีห่าวสวัสดีและหวอซางห่าวสวัสดีตอนเช้าบมจ.อสมท.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมเช้าวันนี้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก10รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569จากนั้นมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569ที่โถงชั้น1อาคารอำนวยการ1บมจ.อสมท.ดร.ยาดากาศยปนันรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานผู้ประกาศข่าวและพิธีกรบมจ.อสมท.เข้าร่วมพิธีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update นะคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ
4: และนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
3: วันนี้วันอังคาร

0: วันอังคารเราก็มีหลากหลายประเด็นนะคะหลากหลายประเด็นมาฝากท่านผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะที่ประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดประชุมโวแบงค์เป็นงานใหญ่ของประเทศไทยเลย
1: ค่ะIMF World Bank 2569 ค่ะสำหรับครั้งนี้ค่ะทางรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธรรมประภาสก็บอกว่าในโอกาสที่ไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพการประชุ
0: ม
1: ประจำปีนะคะสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
0: ์
1: ก็มีผู้แทนจากกว่า191ประเทศเลยที่มาร่วมประชุมนะคะ
0: 191ประเทศเข้ามาร่วมประชุมที่ประเทศไทยนะคะช่วงเวลานั้นก็จะคึกคักไปด้วยผู้นำระดับโลกนะคะที่เข้ามาประชุมยังประเทศไทยนานาประเทศ 12-18 ตุลาคมปีนี
1: ้
0: นะร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะแล้วเวลาที่เขามาประชุมเนี่ยเราต้องขายความเป็นไทย
1: แน่นอนนะคะอัตลักษณ์ความเป็นไทย
0: แน่นอนซอฟต์พาวเวอร์อะไรที่ไทยจะโชว์ได้บ้าง
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังลองนึกซิว่าถ้าเราจะเอาคนเอาสิ่งที่มีความเป็นไทยไปโชว์เนี่ยเราจะโชว์อะไร
1: ค่ะ
0: พี่หลับตาคิดไวๆเลยนะสิ่งที่เราต้องโชว์
1: คือ
0: ผ้าไทย
1: โอ้แค่เดินมาสมมติคนไทยที่ไปร่วมประชุมหรือร่วมงานแล้วสวมผ้าไทยนี่คือตะโกนออกมาเลย
0: ใช่ก็คือจะสวยตะโกนเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็จริงๆท่านผู้ฟังงานนี้รัฐบาลเขาก็เตรียมขายอัตลักษณ์ความเป็นไทยและพลังซอฟต์พาวเวอร
1: ์
0: สู่สายตานานาชาติผ่านการคัดสรรผ้าทอผ้าพื้นเมืองจากชุมชนทั่วประเทศ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเรื่องของการแต่งตัวละและแน่นอนนอกจากการแต่งตัวแล้วคนที่มาต้องมีอะไรการกิน
1: โอ้โหแน่นอนมาเมืองไทยนะคะเรื่องของอาหารที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะเป็นวัตถุดิบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เรียกกัน GI ค่ะก็นำมาถ่ายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตของคนไทยในมิติต่างๆนะคะก็ทั้งเรื่องของการแต่งกายทั้งเรื่องของอาหารด้วยและเห็นว่าครั้งนี้ค่ะเขาคัดสรรผ้าทอผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชน37ลวดลายอัตลักษณ์ทั่วไทยเอามาใช้ตกแต่งพื้นที่ด้วยนะคะทำให้เราสามารถสื่อสารคุณค่างานหัตถศิลป์ไปยังสายตาผู้แทนจากทั่วโลกที่เขาได้มาเห็นด้วยตัวเอง
0: คือผ้าไทยเนี่ยมันก็จะมีเป็นผ้าทอผ้าพื้นเมืองผ้าไหมหลากหลายเนาะแต่ว่าอีกผ้าอีกแบบหนึ่งที่มันแบบโดดเด่นมีความเป็นภาคใต้เลยก็คือผ้าบาติก
1: ใช่
0: บาติกที่เขาเขียนมืออ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขียนมือชิ้นต่อชิ้นอ่ะ
1: ใช่ค่ะเป็นผ้าบาติกจากจังหวัดปัตตานีบอกว่าลวดลายชื่อว่าบุปผาบรมราชินีนาถนะคะก็เป็นการผสมผสานค่ะลวดลายดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเข้ากับศิลปะบาติกภาคใต้อย่างสวยงามมากๆเลยนะคะ
0: แล้วคิดว่าถ้าเกิดแบบมาแนวเหนือถ้าไปภาคเหนือเนี่ยท่านผู้ฟังคะเราก็จะนึกถึงกลุ่มชาติพันธ
1: ุ์ใช่ค่ะ
0: ก็จะมีผ้าลวดลายเกาะยอดและแมงมุมจากผ้าทอไทยลื้
1: อ
0: จังหวัดเชียงรายสะท้อนถึงความหมายของความเจริญก้าวหน้าความสามัคคีและสายใยของชุมชนตลอดจนขาดไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ผ้าเขาม้า
1: ลายช้างบ้านหาดเซี่ยวที่สุโขทัยค่ะมาแค่ฟังแล้วก
0: ็
1: มีที่มานะ
0: ใช่อันนี้ก็คือสิ่งที่จะปรากฏต่อสายตาชาวต่างชาติเนา
1: ะ
0: อันเนี้ยเท่าที่จำได้ในชีวิตของการทำงานเนี่ยครั้งนี้เป็นการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank เป็นครั้งที่2
1: ค่ะ
0: ครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2534
1: ค่ะ
0: ก็เป็นสถานที่จัดก็คือที่เดียวกันก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์
0: หนูจำได้ไหมถ้าไปศูนย์สิริกิติ์ในอดีตก่อนที่จะเป็นศูนย์สิริกิติ์ปัจจุบันเนี่ยที่มีการรีโนเวทครั้งใหญ่เนี่ยอะไรที่โดดเด่นในศูนย์สิริกิติ
1: ์ใช่สัญลักษณ์นี่เรียกไม่ถูกกับพี่กุ้ง
0: ที่เป็น
1: โอ้ใช่แต่นี่เรียกไม่ถูก
0: ถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยแล้วก็จำได้ว่าปี2534ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank เป็นครั้งแรก
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นน่ะพี่ลงทุนตัดผ้าไทย

0: ใส่ไปทำงานจำได้เลยกระโปรงสีเขียวตอนนั้นมีฐานเศรษฐกิจกระโปรงสีเขียวแล้วก็สูทสีขาวปกเขียว อันนี้มีความภาคภูมิใจในการแต่งตัวเลยเพราะชอบชอบ
1: การแต่งตัวเราก็เลือกสีเอง
0: ใช่ขาวเขียวลงทุนเองแต่งตัวเองเดินไปไหนก็มีคนมองพบด้วยความภาคภูมิใจในผ้าไทยนะช่วงเวลานู่นแต่สิ่งที่ทุกคนมาแล้วผู้นำชาติต่างๆมาต้องถ่ายรูปด้วยก็
1: คือ
0: หนูทันไหมทันไหมท่านผู้ฟังทันไหมที่เคยไปศูนย์เศรษฐกิจก็คือที่มันเป็นไม้แผ่นยาวๆแล้วก็เป็นลายยักษ์อะ
1: แกะจะบอกแกะสลักใช่ไหมคะ
0: ที่เดินเข้าไปแล้วอยู่ซ้ายมือ หน้าพอใหญ่อ
1: ะ
0: ตรงนั้นคือทุกคนต้องถ่ายรูปตรงนั้น
1: ค่ะ
0: พี่ก็กลับไปค้นรูปตั้งแต่สมัย 3-4 ปี 3-4 นะ
1: มีเหมือนกันใช่ไหมตรงนั้น
0: จำได้ว่าถ่ายไปเยอะแต่ยุคนั้นมันยังไม่มีแบบ
1: ยังต้องเป็นกล้องฟิล์มใช่ไหมคะ
0: ยังหารูปไม่ได้ว่าเดี๋ยวหารูปได้จะมาอวดนุ้ย คือยุคนั้นเนี่ยก็ทุกคนมาต้องไปถ่ายรูปที่แผ่นไม้ใหญ่ๆแกะสลักอยู่ทางซ้ายมือ อันนั้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่2 191ประเทศจะเข้าร่วมประชุมนะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
1: ค่ะนะคะอีกครั้งนึงเดี๋ยวพี่คุ้มก็ได้ไปแน่นอนนะ
0: ก็เนอะมันเป็นแล้วถ้าเกิดไปถามนักข่าวรุ่นเก่าๆรุ่นพี่อ่ะรุ่นที่แบบอยู่มา30กว่าปีอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีความทรงจำดีๆกับการเข้าร่วมทำงานในร่วมทำข่าวในที่ในการประชุมวัวแบงค์ในยุคปี2534
1: ค่ะครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพกันอีกครั้งแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะความคืบหน้าความร่วมมือในด้านต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราจะถ่ายทอดไปสู่สายตาคนทั่วโลกนะคะก็จะได้เห็นกันในเดือนตุลาคมนี้แล้วค่ะ
0: ใช่ค่ะมาดูภารกิจระดับชาติตอนนี้ของระดับชาติของสิงคโปร์นะ
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าหลายๆท่านก็คงจะรู้แหละว่าสังคมโลกวันนี้มันเป็นสังคมผู้สูงอายุ
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เด็กเกิดใหม่น้อยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนนิยมโสด
1: ค่ะ
0: แล้วก็นิยมขี้เกียจมีลูก
1: มีครอบครัวอาจจะแต่งงานหรือว่าอยู่กินกันได้แต่ว่าขี้มีลูกละกันค่าใช้จ่ายมันเยอะ
0: ใช่บางคนถูกค่าใช้จ่ายเยอะไม่ได้จ่ายสูงเลี้ยงไม่ไหว
1: ห
0: ร
1: ือ
0: บางคน
1: ก็
0: เป็นห่วงถ้าฉันมีลูกฉันก็ต้องมีภาระในการห่วงเขาอีก
1: ผู้ชายห่วงคือไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะแต่ว่าเป็นเรื่อง
0: ความเป็นอยู่
1: ใช่สภาพสังคมต่างๆหลายความกังวล
0: ใช่นั่นแหละค่ะทำให้สิงคโปร์เนี่ยเขามีภารกิจระดับชาติเดทแรก
1: ค่ะ
0: เดทแรกของหนุ่มสาวกระตุ้นให้คนอยากออกเดทแล้วก็กระตุ้นให้คนเนี่ยคนโสดออกมานอกบ้านบ้าง
1: ทำยังไงคะ
0: ก็จ่ายค่าข้าวให้เดทแรกใช่ไหมจ่ายข้าวให้อ
1: ันนี้อาจจะตัดปัญหาม
0: ือนี้รัฐบาลจ่ายให
1: ้เหมือนจูงใจก่อนว่าบางคนสมมติชายหนุ่มความรู้สึกอาจจะบอกว่าเฮ้ยชายหนุ่มต้องเลี้ยงดีแบบนี้ใช่ไหมยังไม่พร้อมยังไม่มีเงินที่จะไปเลี้ยงสาวเลยก็ยังไม่เดทมันก็อาจจะล่าช้าออกไปหรือว่าถ้าบอกว่าหารกันไหมหรือว่าใครชวนใครจะมันเป็นปัญหาโลกแตกนะอันเนี้ยเอาเป็นว่าตัดปัญหาตรงนี้เลยใครจะชวนใครไม่รู
0: ้
1: ไ
0: ปเดทกัน
1: หมางรัดออกนะคะ
0: คือสิงคโปร์เนี่ยเขาแต่งงานน้อยลงแต่งงานน้อยลงมีลูกน้อยลงเพราะว่าค่าครองชีพเขาสูง
1: ค่ะ
0: คือก็บอกว่าสูงจริงๆนะถ้าเทียบกับประเทศไทยก็ถึงว่าค่าครองชีพเขาสูงก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะมีความสัมพันธ์กับใครอยู่บ้านก็สบายอยู่แล้วไม่ค่อยอยากจะออกนอกบ้านรัฐบาลก็เลยจัดทำแผนทำแผนจัดทำแอปหาคู
1: ่
0: รัฐบาลทำแอปเองเลยนะแอปหาคู่
1: ค่ะ
0: แล้วก็ออกแพ็กเกจค่าอาหารมื้อแรกให้ฟรี
1: เอาก็ดีนะเป็นรัฐบาลทำเองไงก็ไม่ต้องไปใช่นะคะคนก็จะมั่นใจได้ค่ะทำแพลตฟอร์มที่เรียกว่า CrowdTax เขาบอกว่าอันเนี้ยมันก็จะรวบรวมความเห็นประชาชนก่อนด้วยนะคะแล้วเป็นการทดสอบว่าไอเดียที่มีแอปบริการหาคู่เดทที่รัฐบาลทำเองเนี่ยนะคะท้าความไปก่อนเกิดจากงานแฮกเกอร์ทอนประจำปีของหน่วยงานนะคะที่เขาจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆจัดเป็นประจำอยู่แล้วค่ะก็จะมีคนที่ทำ AI เป็นผู้ประกอบการเนี่ยมานะคะเหมือนนำเสนอแล้วก็ทำให้เห็นว่าเอ้ยตอนนี้เขาพัฒนาเรื่องของแพลตฟอร์
0: ม
1: ซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้ไปยังไงกันบ้างบริการ first date หาคู่สไตล์รัฐบาลมันเป็นยังไง first date

0: แต่นี่เขาเจาะกลุ่มนะคะพี่กุ้งต้องอายุต่ำกว่า35เพราะไม่งั้นอาจจะไม่ใช่วัยเจริญพันธุ์นะ
1: ถ้าคุณหลุด35นี่จะหลุดวัยเจริญพันธุ์แล้ว
0: มันมีลูกยากอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยตรงกับกลุ่มถ้าอยากจะให้มีผลจริงๆค่ะวิธีคือคนที่เข้ามาใช้บริการในแอปนี้อย่างแรกทำแบบทดสอบก่อนสั้นๆประมาณสัก10นาทีเราไม่เห็นนะว่าถามอะไรบ้างแต่พอเดาได้เพราะเขาบอกว่าพอทำแบบทดสอบเสร็จเนี่ยระบบจะได้จับคู่ไงคนที่มีความสนใจค่านิยมตรงกัน
1: ก็ต้องถามได้เลยว่าไลฟ์สไตล์เป็นยังไงชอบผู้ชายแบบไหนผู้ชายอุดมคติเป็นอย่างไรแล้วก็ชอบไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงเพื่อที่จะแมทช์กันได
0: ้เหมือนกับว่าสมมติชอบเล่นกีฬาไหมเวลาว่างทำอะไรชอบดูหนังชอบฟังเพลงอะไรก็ว่ากันไปคงเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็ถามหลายๆอย่างก็เป็นการเก็บข้อมูลก่อนอันนี้เบื้องต้นจากนั้นค่ะก็ยืนยันตัวตนผ่านระบบ SingPass นะคะเขาบอกว่าเป็นระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลของสิงคโปร์อันนี้ดีมากคือป้องกันปัญหาบัญชีปลอมค่ะคือคุณต้องเหมือนผ่านการตรวจสอบแล้วว่าคุณมีตัวตนจริงๆไม่ใช่เป็นแบบสแกมเมอร์หรือว่ามาหลอกหาคู่แล้วจะไปหลอกเรื่องราวอื่นต่
1: อเขาทำสโลแกนไว้ด้วยนะบริการครั้งนี้เนี่ยสโลแกนคือว่าเราดูแลเดทแรกให้คุณไม่มีของปลอมไม่มีดราม่าแต่ที่เล่ามาทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ในแผนรัฐบาลมีแนวคิดที่จะทำเร็วๆนี
0: ้
1: เพราะว่าโฆษกของ GovTech เนี่ยออกมาชี้แจงว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของสำรวจเบื้องต้นยังไม่ได้มีการทำอย่างเป็นทางการเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีไอเดียแบบนี้เกิดขึ้นเป็นหลายๆโปรเจกต์เลยนะมาจากงานแฮกเกอร์ตอนเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็ไปไม่ถึงขั้นพัฒนาจริงแถมแบบสำรวจก็ถูกถอดออกจาก Cloud Taskไปแล้วด้วยตกลงจะทำไหมเนี่ย
0: เขาก็คงสำรวจเรื่อยๆว่าความนิยมจะเป็นยังไงมันยังมีช่องว่างตรงไหนถามว่าทำได้ไหมทำได้อยู่แล้วเพราะว่าคือแอปออนไลน์แอปเดตออนไลน์หาคู่มันมีเยอะอยู่แล้วที่เป็นของเอกชนของบริษัทต่างหากใช่ไหมคะถ้ารัฐบาลจะทำเองทำไมจะไม่ได้ถูกไหม
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยแอปเอกชนมันก็มีเนาะ
0: นี
1: ่ตอนนี้จะบอกว่าสิงคโปร์เองเนี่ยเห็นปัญหาเรื่องของคนแต่งงานน้อยมีลูกน้อยเนี่ยเห็นปัญหามานานแล้วนะ
0: ค
1: ือก็ตื่นตัวมานานแล้วแล้วก็ทำตัวรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยทำตัวเป็นแม่สื่อมานานแล้วนะตั้งแต่ปี1984อะ
0: โอ้โห40กว่าปีมาแล้วนะ
1: ใช่รัฐบาลเคยตั้ง Social Development Unit ขึ้นมานะคะเพื่อกระตุ้นให้บัณฑิตจบใหม่ได้พบปะแล้วก็แต่งงานกันก่อนจะเปลี่ยนชื่อแล้วก็ปรับรูปแบบมาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เจ้า Social Development Unit เนี่ยก็ปิดตัวลงไปเมื่อ2023
0: เขามีเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอันนั้นปิดตัวไป2023
1: ก็เดี๋ยวเปิดใหม
0: ่ตอน2024เขามีอีกแบบนึงเป็นเทศกาล For Real Face สำหรับกลุ่ม Gen Z เลยเป็นเทศกาลจัดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความเหงาของคนรุ่นใหม่นะส่วนปี2025เนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงบอกว่าคนที่มาร่วมงานนี้นะคะจะได้รับสายรัดข้อมือเรืองแสงใส่ไว้ใส่เพื่ออันเนี้ยบอกสถานะว่าฉันเปิดรับความรักนะ มาทักฉันได้นะ ฉันเปิดรับเนี่ยเขามีหลายวิธีที่เป็นงานจัดขึ้นมามีกิมมิกนะคะให้คนรุ่นล่าสุดรุ่นหลังๆรุ่น Gen Z ตอนนี้ที่เป็นวัยทำงานวัยเจริญพันธุ์ตอนนี้เนาะได้มาร่วมเทศกาลแบบนี้กันแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเพิ่มจำนวนประชากร
1: เหมือนเล่าขำๆแต่มันเป็นเรื่องซีเรียสของโลกใบนี้นะ
0: ซ
1: ี
0: เร
1: ีย
0: สเราไม่มีคนวัยหนุ่มสาวมาทำงานแล้วนุ้ยก็เนี่ยเป็นเจนนี่แหละค่ะหลักเลยหลักสี่มาแล้วพี่กุ้ง
1: เดี๋ยวนี่คือหลักสี่แล้วหรอ
0: จริงโอ้นี่พูดออกสื่อเลย
1: ฉันนึกว่าเธออยู่แบบแถวๆแบบ
0: ไม่ทันแล้วเราก็ไม่ใช่วัยเจริญพันธุ์นี่แล้วเนาะเลยเกย์แล้วเนี่ยอย่างเงี้ย
1: เข้าหลักสี่แล้วหรอ
0: จริง
1: พี่กุ้งมากเลยนะนุ้ย
0: สาธุขอบพระคุณค่ะนี่เห็นไหมเราก็เปย์ตัวเองเนี่ย
1: ไม่แล้วเมื่อไหร่เธอจะเริ่มสร้างความดีทำความดีให้กับประเทศไทย
0: ทำอยู่นี่ไงคะทำสื่อมวลชนเนี่ย
1: ทำความดีให้ประเทศต้องมีลูกสร้างประชากรที่มีคุณภาพ
0: เป็นแม่ยกได้ไหม
1: แม่ยกเหรอเป็นแม่ยก
0: เลี้ยงออนไลน์อะไรเงี้ยพี่เลี้ยงออนไลน์ทำอะไรดีอ่ะเราไม่เป็นภาระสังคมแล้วกันเราดูแลตัวเองให้แก่อย่างมีคุณภาพ
1: อาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะเรามาดูผู้ชายกันบ้าง
0: ค่ะ
1: มาดูผู้ชายกันบ้างท่านผู้ฟังเวลาที่เรานึกถึงผู้หญิงเนี่ยอ่ะการใส่บิกินี่การใส่ขาสั้นเนี่ยก็จะโชว์เรียวขาไม่แปลก

0: ผู้หญิงสวยก็โชว์เรียวขาได้สำหรับสาวงามเนาะแต่เทรนด์ใหม่กางเกงผู้ชาย
1: ค่ะ
0: สั้นกุดๆเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะนุ้ย
1: เขาเรียกว่าไมโครช็อตค่ะไมโครที่แปลว่าเล็กกันนะนะเขาบอกว่าเป็นเทรนด์กางเกงสั้นกุดๆเลยก็ผู้ชายขาสวยก็มีนะผู้ชายบางคนนะเราเห็นขาเลยไม่รู้ว่าทำไมขาสวยกว่าเราอีกรูปทรงขาเขาเรียวแบบนี้นะ

0: Paul Mescal ค่ะเขาเป็นนักแสดงทางฝั่งไอริชเนี่ยเขาเรียกเป็นชาวไอริชนะคะแล้วพอเขาใส่ปุ๊บเนี่ยอาจจะด้วยความเป็นคนดังอยู่แล้วด้วยคนรู้จักพอมาสวมกางเกงแบบไมโครช็อตเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นแฟชั่นที่โหคนบอกเออผู้ชายที่เขาดูแลสุขภาพร่างกายดีๆรูปร่างดีเนี่ยมันก็ทำให้เห็นถึงว่าอะโชว์เรียวขาได้นะเห็นผลว่าออกกำลังกายมาอย่างหนักเนี่ยมันได้ผลยังไงมีความมั่นใจใส่ไมโครช็อตทำให้คนอื่นเนี่ยอยากใส่ตามเนี่ยมันก็มีผลเพราะว่าจริงๆตัวพอลเขาก็ไม่ได้เหมือนกับโอ๊ยตั้งใจว่าจะต้องโชว์นะแต่เขาใส่เขาอาจจะชอบอย่างนี้ค่ะแล้วมีช่างภาพไปถ่ายภาพเขาแล้วมันก็เผยแพร่ออกไปเป็นไวรัลเลยผู้ชายที่ใส่ใจตัวเองออกกำลังกายดูแลตัวเองแล้วก็ชอบแต่งตัวเขาก็เลยหันมาใส่กางเกงแบบนี้เยอะขึ้นกลายเป็นปรากฏการณ์ Mescalเรียก Mescal effect ก็คือในเมื่อเขาเป็นผู้นำร่องใช่ไหมคะใส่แล้วเป็นไวรัลคนอื่นในวงการบันเทิงก็ตามมาเลยแฮร์รี่สไตน์เนี่ยนะคะน่าจะคุ้นชื่อกันเปโดรปาสคาลโดนัลด์โกเวอร์ก็เป็นเนี่ยมาแนวนี้กันหมดใส่กางเกงขาสั้นกุดถ่าย MV ถ่ายแบบบอกว่าโชว์เรียวขานี่เป็นนิยามใหม่ของความเซ็กซี่ของแฟชั่นผู้ชายเพราะผู้ชายจะโชว์ปกติเราจะบอกว่าผู้ชายอาจจะโชว์เสื้อกล้ามใช่ไหมใส่เสื้อกล้ามโชว์กล้
1: าม
0: หรือใส่แบบถอดเสื้อโชว์ไปเลยดูแบบออกกำลังกายมาอย่างเต็มที่คราวนี้โชว์เรียวขาบ้างไง
1: โอ้โหและที่สำคัญท่านผู้ฟังคะแฟชั่นฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิ
0: ค่ะ
1: ฤดูร้อนในปี2027ปีหน้านะ
0: ค่ะ
1: กุชชี่พราด้าหรือวิตตองนำเสนอกางเกงไมโครช็อตในรูปแบบที่หลากหลายทั้งเป็นทั้งสปอตสตรีทแวร
0: ์
1: เป็นทั้งสปอร์ตทั้งสตรีทแวร
0: ์
1: รวมไปถึงกางเกงขาสั้นที่ตัดเย็บอย่างปราณีตสำหรับสวมใส่ไปงานได้ด้วย
0: ค่ะเพราะปกติผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นเราก็จะนึกถึงเวลาไปออกกำลังกายแต่เขาก็ไม่ได้สั้นมากไง
1: แต่มันก็คล้ายๆกางเกงออกกำลังกายนะหนุ่ย
0: ใช่มันมาจากแนวนั้นค่ะมันจะเป็นแบบกางเกงกีฬาถ้าเป็นแนวนั้นนะเพียงแต่ว่ากางเกงกีฬาแบบยาวๆก็เห็นกันเยอะใช่ไหมแต่อันนี้มันจะสั้นแล้วมันก็จะกระชับหน่อย
1: แต่มันควรจะเหมาะกับผู้ชายที่ขาสวยๆหน่อยไหม
0: ใช่
1: คือถ้าแบบล่ำมากเกินไปอ่ะ
0: มันก็อาจจะดูเป็นกล้ามใหญ่ๆมากๆไปเลยแบบกล้ามเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: กล้ามปู
0: กล้ามปูมันก็จะดูข้างบนข้างล่างก็ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: คือถ้ามองผู้ชายเนี่ยแบบเราก็จะนึกถึงคนที่มีกล้ามเยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็แบบ
0: บึ้งไหลพึง
1: ใช่ไหม
0: ล่ำๆอย่างเงี้ยนะคะ
1: แต่ว่าอันนี้อาจจะต้องเหมาะกับผู้ชายที่แบบว่าดูสลิมแล้วก็ดูแบบลีนๆเนี่ยลีนๆแต่ไม่ถึงขั้นแบบกล้ามนักกีฬาเนี่ยเยอะไปไหม
0: แต่ถ้าเวลาไปฟิตเนสเราจะเจอเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ชายบางคนเขาก็มั่นใจแล้วว่าฉันออกกำลังกายมาแบบฟิตกล้ามมาอย่างดีถือว่าเป็นตัวใหญ่แหละกล้ามใหญ่เลยเขาก็มั่นใจเขาก็ใส่ก็มีทุกอย่างก็จะอยู่ที่ความมั่นใจแต่ละคนก็เลยทำให้แบรนด์ต่างๆนี่ไงทำออกมาแล้วขายได้ไง
1: กุชชี่ปราด้าหรือวิตตองเขานำเสนอไมโครช็อตนะ
0: ท่
1: านที่สนใจว่าเอ๊ะตรงนี้จะตลาดกับประเทศไทยได้หรือเปล่าลองเข้าไปค้นรูปดูนะไปค้นรูปดูแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบเออมันก็น่าจะเป็นไปได้นะกับแฟชั่นยุคนี้
0: ใช่
1: เพราะมันออกแนวสปอร์ตด้วยแล้วก็ไม่ได้โป๊
0: ค่ะ
1: ไม่ได้สั้นจนเกินไป
0: แบบสั้นๆเลยก็มีอันนี้มีอีกตัวอย่างชุดว่ายน้ำผู้ชายเนี่ยค่ะเมื่อก่อนผู้ชายอาจจะใส่เหมือนมันจะมีขาลงมาหน่อยเนาะกางเกงว่ายน้ำเนี่ยแต่เขาบอกพอมีแฟชั่นนี้เกิดขึ้นอะสปีโดแบรนด์ชุดว่ายน้ำด้วยใช่ไหมคะเขาบอกว่า 41% เลยนะผู้ชายที่สหราชอาณาจักรเนี่ยใส่กางเกงว่ายน้ำแบบที่มันเว้าสูงอะมั่นใจในหุ่นแหละใส่ขอเรียกเป็นภาษาง่ายเหมือนกางเกงในถูกไหมมันเว้าสูงไม่ได้ว่าต้องมีตัวขอบ
1: ลงมาอดีตเนี่ยมันก็มีในเกงเว้าสูงผู้ชาย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอมายุคหลังๆนี้ก็จะเป็นแบบแนวมีขานิดนึง
0: ใช่
1: ให้ดูไม่เห็นหุ่นจนเกินไป
0: แฟชั่นมันก็วนๆเหมือนกันนะมีช่วงเวลาของเขาที่จะวนกลับมาเป็นเทรนด์เนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นโอกาสละกันนี่มองอย่างนี้ว่าคนที่ทำสินค้าเพื่อจับกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยบางทีโอกาสมันมาเนาะแม่คนดังใส่ขึ้นมาเอ้านิยมเป็นไวรัลขึ้นมาคุณก็ต้องไวเหมือนกันนะคุณก็ต้องปรับสินค้าของตัวเองอ่ะให้จับกลุ่มนี้ได้เหมือนกันเพราะมันเดี๋ยวมันก็ไปใช่ไหม
1: เดี๋ยวพักแป๊บนึงก่อนท่านผู้ชมคะท่านผู้ฟังคะช่วงหน้าเราจะดูข้าวไฟกันนุ้ย
0: ใช่ค่ะแต่ขอก่อนจะไปดูข้าวไฟก่อนจะไปพักนะคะฝากคุณผู้ฟังกันค่ะกับ1ผลิตภัณฑ์นะคะที่จะดูแลสุขภาพฟันของเรานะคะก็คือยาสีฟันเทพไทยค่ะที่ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติหลาย

0: ชนิดเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่ใช้ง่ายรสชาติดีไม่เฟื่อนเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกช่วยป้องกันฟันผุเพราะว่ามีฟลูออไรด์แล้วก็ช่วยลดการสะสมของคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะเทพไทยเป็นยาสีฟันสุดเข้มข้นแนะนำให้ใช้เพียงประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวนะคะแค่นี้ก็ทำความสะอาดภายในช่องปากได้อย่างทั่วถึงแปรงแล้วรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนค่ะเทพไทยไม่แพงหลอด70กรัมเนี่ยใช้ได้นานเกือบ6เดือนหาซื้อได้แล้วนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตร้านยาและร้านค้าทั่วไปยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดค่ะ
1: เดี๋ยวพักแป๊บนึง
0: ค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับคู่นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คู่พาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Marketing News Update
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้านะคะและน้องนุ้ยสุตาค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะทาง Facebook ค่ะสวัสดีคุณสุภชัยคุณเสือนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ทางไลน์ด้วยนะคะรวมถึง TikTok ด้วยก็ติดตามก็ได้ทุกช่องทางฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังเรามาดูค่าไฟกันค่าไฟสาธารณะหรือว่าค่าไฟถนนตามซอกตามซอยถนนหลวงก็ตามเนี่ย
0: ค่ะ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยคืออยู่ในบินค่าไฟ
0: แบบไม่รู้ตัว
1: แบบเราไม่รู้ตัว อยู่ในบินค่าไฟอยู่9สตางค์ต่อหน่วยค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้อยากจะแยกให้ท่านฟังเห็นภาพชัดเจนก่อนว่าในบินค่าไฟบ้านเราเนี่ยมันจะมี2อย่างที่เป็นโครงสร้างราคาหลักๆก็คือค่าไฟฐานกับค่า FT
0: ค่ะ
1: FT คือถ้าต้นทุนผันแปรก็คือต้นทุนเชื้อเพลิงต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปทุกๆ4เดือนก็จะมีการคำนวณค่า FT นะค่า FT เนี่ยทางเขามีการสรุปกันมาแล้วว่าอ่ะงวดปลายปีนี้นะค่าไฟถูกสุดเนี่ยจะอยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วย
0: ค่ะ
1: นะก็กกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็เปิดให้ประชาชนเข้าแสดงความคิดเห็นได้แต่ถูกสุดเนี่ยคือเท่างวดที่2ก็คือ3บาท95สตางค์นี่คือค่า FT แต่ที่เรากำลังจะบอกตรงนี้มันอยู่ในค่าไฟฐานถ้ามันแกะออกไปได้มันก็ทำให้ค่าไฟนั้นปรับลงไปได้อีกนั่นเองนะคะแต่นี่จะบอกว่าตัวที่เราบอกว่าค่าไฟสาธารณะเนี่ย9สตางค์ต่อหน่วยเอาออกจากบินค่าไฟได้ไหมเพื่อให้ค่าไฟของประชาชนเนี่ยถูกลงอีกทุกบ้านทุกครัวเรือนทุกบินค่าไฟ9สตางค์ต่อหน่วยล่าสุดนี้ท่านมท.2พลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้สั่งการไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงไปคิดคำนวณซิเอายังไงเอาค่าไฟออกจากเอาค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟซิก็เลยออกไปได้9สตางค์ต่อหน่วยค่ะ
0: ค่ะโอ้
1: ก็เท่ากับว่าถามว่ามีผลเมื่อไหร่มท.2คุณพลพีบอกว่าเดือนสิงหาคมนี้แหละเดือนหน้าเลยนะ
0: ค่ะ
1: สิงหาคมปีนี้ค่าไฟฐานตัวเนี้ยจะเอาโครงสร้างค่าไฟสาธารณะออกไป9สตางค์ต่อหน่วยเพราะฉะนั้นแล้วที่บอกว่า

0: ค่าไฟ3.95 บาทก็จะเหลือลบ9 สตางค์ไปก็จะเป็น3.86 บาท
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือแยกนะแยกให้เห็นชัดค่าไฟ FT ต้นทุนผันแปรอันนี้ต้องคำนวณกันไปทุก4เดือนไอ้ค่าไฟสาธารณะเนี่ยอยู่ที่ค่าไฟฐานจะลงมา9 สตางค์ต่อหน่วยก
1: ็
0: เบ็ดเสร็จก็จะเริ่มมีผลในบินค่าไฟเดือนสิงหาคม
1: เดือนหน้านี้แล้ว
0: เดือนหน้าทุกหน่วยที่เราใช้เนี่ยก็จะถูกลงไป9 สตางค์
1: ทุกทีเวลาที่พี่กุ้งมาอัปเดตให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นช่วงคุยกันถึงค่า FT ทุกๆ4เดือนว่าเดี๋ยวปรับรอบใหม่ปรับรอบใหม่คราวเนี้ยไม่ใช่แหละ
0: เป็นค่าไฟฐาน
1: อ
0: ันนี้ถามว่าแล้วมันจะทำบินทันไหมอีกไม่กี่วันแล้วอ่ะ
1: อุ้ยได้อยู่แล้วไหมระบบเขาน่าจะรองรับไหมคะ
0: ทางผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณมงคลตรีกิจจานนท์และผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะนครหลวงเดี๋ยวขอดูชื่อผู้ว่านครหลวงก่อนคุณดิชวัตรจันอีน
1: ะ
0: ทั้งสองการไฟฟ้าเนี่ยซึ่งเป็นการฟ้าไฟจำหน่ายที่เป็นคนปริ้นบินมาบ้านเราอะ
1: ค่ะ
0: ก็บอกว่าเดี๋ยวไปดูระบบหลังบ้านทำทันแน่นอนครับ
1: ค่ะ
0: นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกลงได้9สตางค์ต่อหน่วยถ้าถามว่า9สตางค์เนี่ยปี1เนี่ยมันตัวเลขอยู่ประมาณ 18,000 ล้านบาท
1: โอ้
0: ค่าไฟสาธารณะเนี่ยใครจ่ายอ่ะ
1: ก็ต้องเป็นภาษีเราอีกไหมพี่กุ้ง
0: คือตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แถลงข่าวเมื่อวานนะยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเอาให้2การไฟฟ้ารวมถึงกฟผ.เนี่ย3การไฟฟ้ามาช่วยรับผิดชอบมั้ย
1: ค่ะ
0: เงินมันก็เกือบ 20,000 ล้านนะ
1: เยอะนะ
0: เยอะนะหรือเฮ้ยที่บอกว่าจะให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าหน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าก็อย่างกระทรวงที่ใช้ไฟฟ้าน่
1: ะ
0: กระทรวงท้องถิ่น
1: ก็ทุกส่วนแหละ
0: รับผิดชอบไหม
1: ค่ะ
0: แต่ละกระทรวงก็บอกไม่มีงบตรงนี้
1: อ๋อเหมือนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรก็ตามที่ก็ไฟมันตั้งตรงไหนตรงนั้นก็ต้องรับผิดชอบว่าอย่างนั้น
0: แต่ที่ผ่านมาใช้ฟรีไงแล้วอยู่ๆจะมาเก็บเงิน
1: อ่ะ
0: ก็สุดท้ายก็คือว่าได้ข้อสรุปจากท่านมท.2ว่าออกจากบินค่าไฟแน่นอน
1: แต่ไปเอาตรงไหนมาอุดเดี๋ยวว่ากัน
0: เด
1: ี๋
0: ยวว่าก
1: ัน
0: เพราะเราก็ห่วงอ่ะก็ถามในฐานะไปทำข่าวก็ถามว่าเอ๊ะเมื่อวานที่โดดแล้วแหละไปทำข่าวนี้แหละ ก็ถามว่าเอาแล้วแบบนี้เอาเงินที่ไหนเข้ามาอุดหนุนตรงนี้แทน 18,000 ล้านแล้วจะหาเงินได้ไหมคะแถลงข่าวแล้วแบบนี้
1: เขาว่ายังไงคะ
0: ก็ worst case ถ้า worst case ก็คือว่าแย่สุดก็คือ2การไฟฟ้าก
1: ็แบกไปก่อน
0: ก็แบกไปก่อน
1: เพราะมันออกจากที่หนึ่งมันต้องหาที่ลง
0: มันต้องมี
1: มันต้องไปอยู่ตรงไหน
0: แต่แน่นอนว่าไฟถนนต้องไม่ดับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องออกจากบินค่าไฟประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนั่นเองสรุปง่ายๆเลยนะคะสิงหาคมนี้ค่ะท่านผู้ฟังบินค่าไฟในบ้านเราจะถูกลง9สตางค
1: ์
0: เขาแยกส่วนนะจะมีค่าไฟฐานกับค่า FT เราไปแอบดูที่ค่าไฟฐานว่าบินมันจะมาถึงบ้านเราประมาณกลางเดือนหน้าทางเดือนถัดไป
1: เอามาเทียบกันเลย
0: เอามาเทียบกันเลยเอาบินเก่ามาเทียบว่าเฮ้ยที่บอกค่าไฟฐานจะลงมาให้เรา9สตางค์เนี่ยเอาบินมาเปรียบเดี๋ยวให้บินมาก่อนแล้วจะเอามาดูว่ามันหายไป9สตางค์จริงไหม
1: เออเดี๋ยวหนูไปดูบ้างวันก่อนเพิ่งจ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปแต่ว่าเราจ่ายด้วยออนไลน์ไงคะเราอาจจะไม่ได้มานั่งดูทุกวันเราก็จะรู้สึกว่าอัตโนมัติเท่าไหร่แล้วก็จ่าย
0: ท่านผู้ฟังคะถ้าจะดูอ่ะเราต้องดูบรรทัดที่เขียนว่าค่าไฟฐานนะเพราะว่าในบินค่าไฟที่ปริ้นออกมาเนี่ยมันจะมีค่าไฟฐานค่า FT
1: ค
0: ่าภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยหลายบรรทัดเราดูตรงที่ค่าไฟฐานว่าหายไป9สตางค์จริงไหม
1: บางทีออนไลน์ก็ไม่ทันสังเกตเนาะจ่ายอย่างเดียวจ่ายก่อน
0: แต่ว่ามีข่าวดีกับคนที่ใช้ไฟน้อยจำได้ไหมค่าไฟขั้นบันได
1: ใช่ค่ะใครที่ใช้ไม่ถึง200หน่วยใช่ไหมคะ
0: จะเหลือ
1: 3บาททุ่น
0: ๆท่านมท.2บอกแล้วนะเคาะแล้วโครงสร้างนี
1: ้ค่ะ
0: ใช้ไฟน้อยกว่า200หน่วยหรือหน่วยละ3บาท
1: ค่ะ
0: แล้วถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดฉันใช้300หน่วย400หน่วย500หน่วยอ่ะต้องเอาภาระตรงนั้นโยนมาให้ฉันหรือเปล่า
1: ไม่สิ
0: ก็ไม่สิเขาบอกแล้ว
1: ไม่สิ
0: บอกว่าทุกคนที่ใช้ไฟเกิน200หน่วยเนี่ยก็คือใช้ตามอัตราปกติ
1: ค่ะ
0: ปกติที่ประกาศออกมาเป็นค่าไฟปกติจะไม่มีการโยนภาระมา50สตางค์ต่อหน่วยบาทต่อหน่วยไม่มี
1: เท่าเดิมเท่าที่ตามประกาศและเราทุกคนที่ใช้400 500หน่วยอ่ะเราก็ได้สิทธิ์ในช่วง200หน่วยแรกเหมือนกันใช่ไหมพี่กุ้ง
0: ใช่ก็คือเป็นขั้นบันไดไงท่านผู้ฟังเท่ากับว่าคนที่ได้รับประโยชน์จะอยู่ที่

0: มาณไอ้เรื่อง200หน่วยนะ
1: ค่ะ
0: คนที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ก็คือทุกคนแหละ
1: ทุกคนเพราะทุกคนกว่าจะไปถึง 4-500 หน่วยค
0: ุ
1: ณ
0: ต้องผ่าน200ก่อน
1: ใช่คุณก็ได้ประโยชน์ตรง3บาทตรงนี้แล้ว
0: ใช่นะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ประมาณ23ล้านครัวเรือนที่ได้ประโยชน์นะ
1: อ
0: ันนี้คือย้ำเฉพาะครัวเรือนนะ
1: อ
0: ีกกลุ่มหนึ่งนุ้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้เซอร์ไพรส
1: ์ยังไงคะ
0: เซอร์ไพรส์เลยก็คือเขารอคอยกันมาน่าจะตั้งแต่พี่เริ่มทำข่าวอะ
1: ค่ะ
0: 20กว่าปี
1: โอ้
0: มีคนเคยร้องเรียนเรื่องนี้กับพี
1: ่เรื่อง
0: พวกที่อยู่กลุ่มคนที่อยู่บ้านที่ไม่มีใบเอกสารสิทธิ์อะ
1: เอาใช้ฟรีเหรอคะ
0: เออไม่คือบ้านที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างเช่นบ้านที่ต้องใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวใช้มิเตอร์ชั่วคราวพวกนั้นเนี่ยเสียค่าไฟหน่วยละ7บาท
1: อ๋อนึกออกแล้วประเภทที่มันเหมือนจัดประเภทไม่ได้อยู่ในที่อยู่อาศัยมันดูแบบก้ำก้ำกึ่งกึ่งอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็คืออย่างเช่นแบบบ้านที่แบบ
1: เช่าอยู่ไหมคะ
0: อยู่ในพื้นที่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองไม่เป็นเจ้าของเอกสารสิทธิ์อ่ะอย่างเช่นพื้นที่ที่อยู่ในที่อื่นๆที่ไม่ใช่ที่ดินตัวเองอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี้ยเสียอยู่หน่วยละ7บาทยาวนานมาน่าจะ 20-30 ปีเพราะว่าเท่าที่พี่ทำข่าวอะเคยมีคนร้องเรียนเรื่องนี้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วแล้วเราก็ไม่ทันยังไงเนา
1: ะ
0: เราก็รู้ปัญหาล่าสุดนี้มท.2เขาบอกว่าเคาะออกมาแล้วนะผู้ใช้ไฟที่เป็นทะเบียนบ้านชั่วคราวจะได้ใช้ไฟในราคาปกติปกติก็คือถ้าคุณเป็นบ้านเล็กต่ำกว่า200หน่วยก็อยู่3บาท
1: ก็ได้เรทเหมือนเรา
0: ได้เรทเหมือนพวกเราทุกคน อันนี้ก็คือบอกมาจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นำมาฝากท่านผู้ฟังว่าสิงหาคมนี้เริ่มแล้ว
1: ไปดูบินค่าไฟเทียบกันได้เลยว่าออกมาเป็นยังไงเขา
0: ที่บอกมาทั้งหมดนี่ก็คือมีผลในเดือนสิงหาคมปีนี้ค่ะ
1: ค่ะอัปเดตกันนะเจอพี่กุ้งก็ต้องอัปเดตเวลามีความเคลื่อนไหวเรื่องค่าไฟกันหน่อยราคาพลังงานต่างๆค่ะ
0: มาดูสมบัติเจ้าคุณย่าบ้าง
1: นี่นึกพยายามนึกว่าเรามีไหมสมบัติเจ้าคุณย่านี้เหมือนไม่มีเลยอ่ะพี่กุ้งมีไหม
0: มี
1: หรอ
0: พอฟังพอดูข่าวนี้ปุ๊บนะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยนึกเลยว่าคือบ้านเราไม่ได้มีสมบัติมากมายไม่ใช่ตระกูลใหญ่โตอ่ะท่านผู้ฟังแต่ว่าของแต่ละชิ้นที่อาม่าทิ้งไว้ให้รุ่นย่ารุ่นยายทิ้งไว้ให้เนี่ยมันจะส่งคุณค่ามากถ้าตีราคาเป็นตัวเงินน่ะแหมเราไม่ใช่มหาเศรษฐีไม่ได้มีสมบัติเจ้าคุณปู่มันก็จุ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บ
1: สมอันต้องเรียกสมบัติเจ้าคุณย่ามาคุณปู่อาจจะไม่มี
0: แต่ว่าเราก็จะรู้สึกรักและหวงแหนอย่างตัวพี่เองอ่ะค้นตู้เมื่อเดือนที่แล้วเฮ้ยเจอของที่อาม่าให้ไว้ก่อนอาม่าเสียชีวิต
1: อ
0: ่ะแต่เราเอามาใช้ไม่เป็นหรอกน
1: ะ
0: ถ้าผู้ฟังนึกถึงผู้หญิงที่แบบรุ่นอาม่าเนี่ยเขาจะชอบคนจีนชอบเหน็บผมข้างหลังแล้วก็มีกิ๊บที่แบบ
1: ปิ่นเขาเรียกปิ่น
0: ไม่ใช่ปิ่นเป็นกิ๊บเลยแบบแป้งลงไปกิ๊บนาค
1: อ๋อโหเป็นนาคเลยเหรอคะ
0: ดีใจมากคือดีใจที่ว่าอาม่าเคยให้ไว้แล้วเราหาไม่เจอ
1: เราลืมไปแล้ว
0: จนอาม่าไปมา20กว่าปีแล้วอ
1: ่ะ
0: เราไปเจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วแบบยังแอบดีใจว่าถึงฉันไม่ได้ใช้แต่ฉันจะเก็บไว้อย่างดี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปเจอต่างหูต่างหูที่ยายคือกุ้งกับพี่เป็นลูกคนโตไง
1: ค่ะ
0: เป็นลูกคนโตลูกกุ้งลูกคนโต
1: รับมรดกก่อน
0: แต่ว่ามันไม่ได้มีมรดกเป็นร้อยล้านนะคือแบบว่าอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าที่ก่อนผู้ใหญ่จะไปอ่
1: ะ
0: เขาก็จะให้คนโตไว้ไง อีกชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้น่ะต่างหูเพชรซี
1: ่เพชรซี่คืออะไรคะ
0: เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักเพชรซี่คืออะไรพี่ก็ไม่รู้จักแต่เห็นยายใส่เห็นยายใส่ตั้งแต่ยายแบบตั้งแต่เกิดมาจำความได้ยาย
1: ติดหูเลยเหรอใส่ติดหูไว้เลย
0: ใส่ติดหูเพชรซี่เลย
1: ค่ะ
0: เป็นคล้องคล้
1: อง
0: แล้วก็ไปค้นหรือบ้านค้นไปเจอต่างหูเพชรซี
1: ่
0: แล้วดีใจมาก
1: ค่ะ
0: ทั้งที่แบบไม่ได้เอามาใช้น
1: ะ
0: ทั้งสองชิ้นเนี่ยมันไม่ได้เข้ากับแฟชั่นสมัยนี
1: ้
0: ไม่ได้เอามาใช้แต่มันเป็นของที่ทรงคุณค่าม
1: ีคุณค่าทางจิตใจ
0: ใช่แล้วกำลังจะบอกว่าเทรนด์สมบัติเจ้าคุณย่าเนี่ยกลายเป็นกระแสแฟชั่นในเจนซีด้วยท่านผู้ฟัง
1: โอ
0: ้แล้วก็เจนซีเนี่ยนิยมใช้หยก
1: โอ้
0: นั่นแต่อาม่าเนี่ยมีหยกอาม่ามีหยก
1: ใช่ๆสไตล์จีนนะคือถ้าพูดถึงหยกจะนึกถึงอาม่าเรานะคะใส่หยกเป็นกำไรแบบนี้เนาะ
0: แล้วกำไรหยก
1: ถ้าภาพจำจะนึกถึงกำไร
0: ท่านผู้ฟังนึกถึงเวลาที่เราช็อปออนไลน์ที่ก็ช็อปออนไลน์เนา
1: ะ
0: กำไรหยกยุคนี้เนี่ยเขาจะมีแบบเป็นที่เปิดได้อะแง๊บแง๊บแ

0: งับ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้มันใส่สะดวก
1: อ๋อล็อกแบบคลิปล็อกเงี้ยนะค่ะ
0: คลิปล็อกสวมมาปุ๊บแล้วมันก็ง่ายๆแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะใส่เป็นสวมเป
1: ็
0: น
1: ใช่ใส่ต้องได
0: ้ใส่ต้องได้ต้องผ่านข้อมือได
1: ้ค่ะ
0: แล้วบางครั้งพอเราใส่ไม่ได้เราต้องทำยังไง
1: สบู่ปะ
0: โนโนสบู่เหมือนต้องไปฟอกม
1: ือ
0: หนูรู้ว่าทำยังไง
1: ทำยังไงคะ
0: เวลาที่เราแบบว่าเอากำไรออกจากข้อมือไม่ได้
1: อ
0: ่ะถุงก๊อบแก๊บ
1: ช่วยได้เหรอพี่กุ้ง
0: เอาถุงก๊อบแก๊บสวมไว
1: ้ค่ะ
0: แล้วมันลื่นไงพอเราใส่มามันก็เข้าเลย
1: อุ้ยนึกถึงเหมือนผู้ชายใส่กางเกงขาเดฟอะอารมณ์นั้นมาที่เขาแบบใช่ไหมถ้าหนูจำไม่ผิดเดี๋ยวที่เขาใส่ถอดไม่ได้ใส่ไม่ได้ที่ต้องเอาถุงสวมเข้าไปแล้วมันจะดึงออก
0: จริงเหรอ
1: ใช่ไหมคุณผู้ฟังเป็นมาลองแลกเปลี่ยนกันหน่อยเหมือนคุ้นๆนะว่ามันมีแบบเรายังคิดว่าเขาใส่ยังไงอ่ะมันฟิลเดียวกันกับพี่กุ้งอะไรที่มันคับอ่ะมันเอาเข้าไม่ได้มันต้องระหว่างเนื้อเรามันติด
0: นะ
1: มันต้องหาตัวอะไรที่มันแบบช่วยเลื่อนๆหน่อยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ถ้าอะไรหยกเนี่ยเราจะใช้ถุงก๊อบแก๊บก
1: ่
0: อนถุงก๊อบแก๊บแล้วก็ปุ๊บ
1: เอาแล้วตอนถอดอ่ะ
0: ก็ถุงก๊อบแก๊บ
1: อ๋อเหมือนกันเหรอคะย้อนสอน
0: ปุ๊บออกไป
1: อ๋อ
0: นี่แต่ว่าหยกที่กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงสำหรับเด็กเจนซีแฟชั่นยุคเจนซีเนี่ยนอกจากกำไรแล้วอะถ้าผู้ฟังนึกจินตนาการเป็นแหวนแหวนแบบแหวนอารมณ์เดียวกับกำไรอะก็คือเป็นหยกเก้งเกลี้ยง
1: เรียบ
0: ๆแล้วก็เป็นหยกทั้งวงเลยอะเป็นวงกลมอะแล้วก็ใส่สมไปที่นิ้ว
1: อ๋อเขาต้องอะไรที่แบบมินิมอลเล็กๆเพราะว่าอย่างที่พี่กุ้งบอกตอนแรกไงว่าไปเจอค้นเจอสมบัติเจ้าคุณย่าแต่ว่าใส่กับแฟชั่นปัจจุบันไม่ได้แต่พอเป็นอะไรที่มินิมอลเล็กๆเงี้ยคราวนี้ได้แล้วจะใส่กับชุดอะไรก็ไม่มีปัญหาแล้วไม่พอค่ะไม่ได้แค่ใส่เป็นแฟชั่นนะแต่สายหมูก็ต้องมาเด็กเจนซีเขาก็แบบ
0: เอา
1: โชคเอาลาภนะคะเป็นหยกที่เป็นเครื่องรางนำโชคด้วยอ
0: ่
1: ะในตัวนะคะก็เลยเป็นแฟชั่นที่มาแรงตอนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีที่มาเหมือนกันว่ากระแสของหยกเนี่ยมาจากต้องมาจากคนดังด้วยเมื่อกี้แฟชั่นกางเกงสั้นๆเนี่ยก็มาจากนักแสดงไอริชใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าพูดถึงวง BTS พี่กุ้งรู้จักใช่ไห
0: ม
1: ไอดอลเกาหลีหนึ่งในสมาชิกวงค่ะ V BTS นะคะใส่แหวนหยก7วงแล้วขึ้นไปคอนเสิร์ตอ่ะคนก็มองแล้วใส่อะไรใช่ใส่เขาใส่แบบหลายนิ้วใส่ซ้อนกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: พี่เห็นหลายๆคนก็มีแฟชั่นใส่แหวนหลายๆนิ้วนะ
1: ใช่นี่สวยดีแต่เขาจะใส่เกลี้ยงเกลี้ยงส่วนใหญ่จะเกลี้ยงเกลี้ยงเนี่ยวีใส่ไปประมาณ3นิ้วจาก5นิ้วข้างเดียวนะมือข้างเดียวก่อนแล้วเขาจะมีเวลาที่เขาแสดงมือไม้มันก็จะต้อง
0: เห็น
1: ถ่ายโชว์ออกมาเนี่ยคนมองหุ้ยวีใส่แหวนหยก
0: แต่ขอโทษ
1: ค่ะ
0: ขอโทษนะคะคุณจะใส่แหวนหยกเกลี้ยงเกลี้ยงอย่างนี้ได้อ่ะนิ้วคุณต้องเรียวสวย
1: โอ้ใช่
0: เพราะว่าถ้าเครื่องประดับแหวนเนี่ยที่เป็นทรงหยกเนี่ยมันเจียมน
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะมีความหนาของ
1: มันจะค่อนข้างหนามันไม่ได้บาง
0: มันไม่ใช่บางมันหนาเพื่อไม่ให้มันแตกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้านิ้วยิ่งใหญ่อ่ะจะยิ่งไม่สวย
1: ค่ะ
0: พี่ใส่ไม่ได
1: ้โอ้หนุยว่าหนุยก็ไม่ได้คือนิ้วหนุยก็ไม่สวย คือนิ้วเรานี่คือแบบคนทำงานมากๆอธิบายอย่างงี้ดีกว่าแต่อย่างของ V เนี่ยเหมือนมีคนส่งมาให้เขาจากร้านนะคะร้านที่เป็นเหมือนร้านทำหยกอ่ะเขาบอกกันว่าเป็นนี่ไม่แน่ใจว่าชื่อร้านเนี่ยอ่านว่าอะไรนะมันเป็นภาษาน่าอาจจะรู้จีนหรือเกาหลีนี่ไม่มั่นใจนะคะเป็นร้านที่คร่ำวอดในการทำหยกมา3รุ่นแต่พอตัว V เขาใส่ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วแฟนๆเห็นเนี่ยไปซื้อตามค่ะแฟนคลับนี่คือพลังแฟนคลับมหาศาลนะคะก็ถือว่านิ้วเขาก็เรียวสวยนะถ้าหนุ่ยเห็นจากภาพเนี่ยเดี๋ยวขายดิบขายดีมากๆ V ใส่ไป7วงนะคะแล้วก็มีไปซูมกันเลยว่ารุ่นไหนที่วีใส่อ่ะโหไม่เหลือมันจริงๆมันมีดีไซน์นะบางทีพอพูดถึงหยกอ่ะพี่กุ้งเรานึกถึงสีเขียวเน
0: า
1: ะจริงมีสีอื่นอีกเนี่ยเขาก็แบบทำดีไซน์ออกมา
0: คือหยกมันก็มีทั้งหยกสีดำผึ้งหยกขาว
1: สีดำยังมีเลยอ่ะ
0: หยกดำหรือพี่ไม่เคยใช้
1: ไม่รู้ว่าเขาผสมผสานอย่างอื่นหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ close up กันมาแล้วก็แคปมาเลยว่าวีใส่รุ่นไหนบ้างนะกำไรคุณย่ามีอิทธิพลแล้วนะตอนนี
0: ้ค่ะแต่ว่าพอมาทำถ้าดีไซน์มันแบบว่าไม่หนาเถอะทะเนี่ย มันจะใส่ง่ายกับจำนวนคนที่มากขึ้น
1: ใช่
0: เพื่อแต่ว่ามันแต่ว่าข้อควรระวังถ้าไม่เถอะทะมากไม่หนามากก็กลัวแตกไง
1: เออจริงถ้าตกแล้วมันแตกเน
0: า
1: ะ
0: พอถ้าแตกปุ๊บคนที่ใส่มูจะเริ่มรู้สึก
1: จริง
0: เฮ้ยของฉัน ผมจะแตก
1: พอเขาบอกว่าความเชื่อเนี่ยส่วนใหญ่เวลาหมอดูเนี่ยแนะนำใช่ไหมอาศัยติดตัวสมมติ

0: เป็นวัยรุ่นอ่ะใส่ไปสอบเดี๋ยวสอบได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่ไปแล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์งานได้งานอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความอุ่นใจแล้วก็บางครั้งเขาใส่แทนสัญลักษณ์ของความรักใส่เป็นคู่ก็มีหยกอ่ะเคียงคู่กันกิ่งทองใบหยกอะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: นะมันก็เอามาทำตลาดเป็นการตลาดได้นั่นเองนะ
0: ค่ะ
1: พาท่านผู้ฟังไปดูเรื่องของมัทฉะมัทฉะเนี่ยก็ต้องเป็นสีเขียวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สีเขียวมัทฉะเนี่ยมันก็แบบเป็นเทรนด์นะแต่ว่ากลายมันว่าเทรนด์กับเสื้อไม่เท่าไหร่ดูไม่แปลก
0: ค่ะ
1: แต่มันกลายเป็นว่าเทรนด์ที่รองเท้าแตะหูคีบ
0: ไม่ใช่แค่สีด้วยนะ
1: เป็นยังไงกลิ่น
0: เป็นส่วนผสมหนึ่งอ่ะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรองเท้าเลยนะคะ
1: หมายถึงว่าเอาชาเขียวอ่ะนะ
0: ใช่
1: ไว
0: ้ค่ะก็คือเขาใช้มัทฉะในการย้อมสีอูจิมัทฉะเห็นไหมเวลาเราไปร้านชาเขียวที่เขาชงแบบพิถีพิถันสเปเชียลตี้อย่างเงี้ยเขาเอาอูจิมัทฉะไปผสม
1: ใ
0: ช่สีผสม
1: เป็นสีของรองเท้า
0: ใช่รองเท้าแตะ
1: แทนที่จะใช้สีเคมีสีอะไรก็เอาสีของมัทฉะเนี่ยกลายเป็นส่วนผสมของพื้นรองเท้า
0: ใช่
1: แต่เวลาที่จะซื้อก
0: ็
1: ต้องบอกว่ามัทฉะ1คู่ค่ะ
0: เก๋เนาะแต่คนถ้าคนไม่รู้อาจจะงงว่าคู่อะไรมันต้องเป็นแก้วไม่นะคะมัทฉะมาเป็นส่วนหนึ่งของรองเท้าแตะนะคะแล้วเขาบอกว่าอูจิมัทฉะนี้เนี่ยมาจากจังหวัดเกียวโตเลยต้นตำรับเลยนะคะมันไม่ได้มี
1: คือจะเอามาทำรองเท้าเรื่องนำเข้าเลยเหรอ
0: เพราะว่าเป็นรองเท้าของร้านยามาโตะโคโบะเป็นบริษัทนะคะไม่ใช่เป็นร้านเป็นชื่อบริษัทอยู่ที่เมืองนาราเขาเนี่ยเชี่ยวชาญในการผลิตรองเท้าแตะหูคีบอินีบเราอะเรียกอินีบอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาออกรองเท้ารุ่นนี้เรียกว่ามัทฉะเซต้าก็คือรองเท้าแตะทำมาจากมัทฉะแท้ๆนะคะแล้วมันไม่ได้มีเรื่องของสีอย่างเดียวค่ะพี่คุ้งสีเนี่ยมันก็สวยบางทีมองไกลๆเหมือนหญ้าเหมือนกันนะสีแบบเหมือนผืนหญ้าแต่มัทฉะเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียตามธรรมชาติ
1: ด้วยเหรอ
0: ด้วยเพราะฉะนั้นพอไปอยู่ในรองเท้าอ่ะจะทำให้ลดกลิ่นอับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ด้วยนี่ค่ะแล้วก็มีการทำ
1: มันเป็นเรื่องจริงหรือสร้างสตอรี
0: ่เรื่องจริงนี่เขาทำคะแนนคือไปมีการทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื้อมีระบุชื่อเชื้อเลยแต่ว่ามันเป็นชื่อทางศัพท์วิชาการน่ะก็เลยไม่ได้อ่านออกเสียงให้คุณผู้ชมได้รู
1: ้
0: นะคะเป็นชื่อของตัวเชื้อแบคทีเรียที่เขาว่าเจ้ามัทฉะเนี่ยช่วยได้คะแนนเกิน2ขึ้นไปที่เขาตรวจพิสูจน์แล้วเหมือนกับทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนั้นค่ะเห็นไหมมันไม่ได้แค่เอามาเป็นกิมมิกแต่ว่ามีคุณสมบัติอื่นๆด้วยนะคะก็ถือว่าตัวรองเท้าเนี่ยเขาทำมาอย่างพิถีพิถันเพราะว่าสายคาดรองเท้าค่ะทำด้วยผ้าโอจิยะชิจิมิเป็นผ้าทอสำหรับตัดเย็บชุดกิโมโนในฤดูร้อนเห็นไหมคะว่าเขามีความพิถีพิถันมากนะก็สร้างคุณค่าให้กับสินค้าที่จะออกมาสร้างสตอรี่ด้วยอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มบอกแบบนี้ละกันว่ารองเท้าแตะนี้ไม่ใช่รองเท้าแตะธรรมดาที่เห็นว่าเอ้ยหนีบๆมาใส่มาสบายเท้าอย่างเดียวไม่ใช่ละลดกลิ่นต้านเชื้อแบคทีเรีย
1: คื อรองเท้าแตะตัวนี้ถ้าคิดในแง่การตลาดนะมันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: ผ่านการคอลแลบคาบอุตสาหกรร
0: ม
1: ใครจะคิดว่าอุตสาหกรรมรองเท้า
0: ของกิน
1: จะมาคอลแลบกับอุตสาหกรรมอาหาร
0: ค่ะ
1: เอามัทฉะมาพลิกโฉมรองเท้าโบราณก็คือหูหนีบอะหูคีบอะ
0: ค
1: นก็ใส่น้อยลงแล้วไงเอามัทฉะมาพลิกโฉมรองเท้าหูคีบเนี่ยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และกลายเป็นกระแส
0: ใช่
1: ชูเรื่องของความยั่งยืนในการใช้วัตถุดิบไม่ใช้สีเคมี
0: ค่ะ
1: ช่วยยกระดับสินค้าท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าพรีเมียม
0: เนี่ยอยากรู้ราคาเลยอะ
1: เท่าไหร่คู่ละคู่ละเท่าไหร่
0: ขอดูสักนิดนึงว่ามีไหมขอดูสักนิดนึงนะคะ
1: คือดูแล้วมันน่าจะมีความนุ่มนะ
0: ใช่ดูแล้วน่าใส่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหนูขอดูสักครู่
1: ความนุ่มของพื้นรองเท้าม
0: ัทฉะ
1: ถ้าดูก็มันรองเท้าหูคีบแค่นั้นอย่าง
0: ราคาเนี่ยอยู่ที่เป็นพี่กุ้งรองเท้าแตะเท่าไหร่พี่กุ้งยอมจ่ายกับคุณสมบัติที่เราคุยกันไปนี
1: ้คุณสมบัตินี้เหรอเอาราคาที่สมมติว่ายอมซื้อนะราคาที่ยอมซื้อไม่เกิน300บาท
0: อุ้ยดับกลิ่นนะต้านแบคทีเรียนะมีสตอรี่สายคาดนะพี่กุ้ง

0: ียนใจไหมคะ
1: ไม่เอาก็แบบพี่ปกติหูหนีบอะใส่แล้วมันจะเจ็บ
0: มันเจ็บ
1: เจ็บรองเท้า
0: อันนี้เขาทำเป็นผ้าไง
1: เจ็บรองเท้าตรงหูโป้งอะ
0: เผื่อใครสนใจบอกราคาไว้ 2,500 บาทประมาณ
1: สูงกว่าที่ฉันคิดไว้ประมาณ7เท่า
0: อาจจะนึกว่าอาจจะเทียบก็ถ้าคนเนี่ยชอบใส่รองเท้าหัวโตเห็นไหมอันนั้นก็หลายพันใช่ไหม
1: เออนะ
0: นี่มีสตอรี
1: ่เมื่อกี้เนี่ยพี่คิดโดยไม่ได้ให้ราคาแบรนด์ไง
0: เออ
1: ไม่ได้ให้ราคาแบรนด์
0: แล้วอาจจะไม่ได้รู้จักแบรนด์นี้ไงแต่จริงๆเขาก็มีประวัติความเป็นมาของเขาแบรนด์ชื่อดังจากเมืองนารานี
1: ่ถ้าให้ค่าแบรนด์อีก700อ่ะ
0: เ
1: ออมันก็พี่ยอมที่ 1,000 รอมันลดราคา
0: 50% ได้ข้างนึง ได้ข้างนึงละ
1: เดี๋ยวนุ้ยมีอะไรไม่ทิ้งท้ายเธออ
0: ่ะ
1: เร็ว
0: เกือบลืมเลยค่ะคุยแต่เรื่องรองเท้าแตะกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าใครที่อยากจะไปเปิดข้อมูลเปิดโอกาสกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนของเรานะคะเรามีทริปนะคะที่จะพาไปเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนที่เป็นตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยค่ะไปอัปเดตข้อมูลแบบทุกด้านเลยทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจพร้อมกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะทั้งวิเคราะห์ทั้งเรื่องของแนวโน้มตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยค่ะนี่จะเป็นโอกาสนะคะที่ได้เปิดช่องทางเคล็ดลับการตลาดไปด้วยกันค่ะไม่ได้เดินทางไปแต่ได้อบรมเพื่อได้ข้อมูลสำคัญของประเทศในกลุ่มอาเซียนเหล่านี้นะคะทางกูรูอาเซียนที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะทั้งรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์แล้วก็มีคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนด้วยพร้อมทั้งคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็มีนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาให้ข้อมูลเคล็ดลับเปิดตลาดอาเซียนทั้งหมดเริ่มอบรมกันกันยายนถึงธันวาคมนี้นะคะโทรได้ที่0944803076 0944803034และ0943966649รับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ราคาท่านละ 65,000 บาทค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนเราไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: วลา 12:00 น.ชาวกรุงบ่นรัฐบาลทำไมต้องทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยุ่งยากทำชาวบ้านเดือดร้อนเดินทางมายกเลิกการครอบครองสิทธิ์รถยนต์นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีถกปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนประชุมครม.เอกนิติยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นช่วยคนจนตัวจริงเร่งขยายเวลาอุทธรสั่งฟันกลุ่มทุนเทาหลอกใช้ชื่อชาวบ้านสุชาติลั่นเอาจริงทวงคืนที่รัฐเดินหน้าภูเก็ตโมเดลหลังรื้อสิ่งปลูกสร้างหาดนุ้ยกว่า50รายการลุยตรวจเพิ่มอีก89จุดพร้อมขยายผลสู่พื้นที่อุทยานและพื้นที่บุกรุกทั่วภูเก็ตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าหลากหลายประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าเป็นการปฏิบัติต่อรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมนับเป็นการเปิดแนวรบใหม่ในสงครามการค้าโลกทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้ค่ะพบกันในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับข่าวรอบวันนะคะวันนี้ค่ะขอเริ่มต้นกันที่บมจ.อสมท.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะบริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก10รูปโดยมีดร.ยาดากาศยปนันรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารปมจ.อสมท.และพนักงานร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะจากนั้นมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงาน

0: างที่ดีและพลังของแผ่นดินจากนั้นร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจนานประการเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขความมั่นคงและยั่งยืนแก่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไปค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นพลัมเป็ดพันธุ์โกลเด้นอเมทิสต์ว่าพิมลลักษ์ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พร้อมมอบหมายหน่วยงานในสังกัดเร่งเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ตพันธุ์โกลเด้นอเมทิสต์เป็นพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าพิมลลักษ์มีความหมายอันมงคลว่าลักษณะที่งามบริสุทธิ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรตินะคะและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับพันไม้สายพันธุ์ใหม่นี้ค้นพบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีลักษณะดอกที่แปรผันแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมอย่างชัดเจนโดยกรมวิชาการเกษตรได้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ17เมษายน2568ค่ะคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชเห็นชอบให้ประกาศกำหนดพืชสกุลทำเปรตดังกล่าวเป็นพืชชนิดพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.พันธุ์พืชซึ่งถือเป็นการค้นพบที่เป็นความสำเร็จทางด้านพฤกษศาสตร์ที่สะท้อนถึงศักยภาพการวิจัยและความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ในประเทศไทยค่ะ
1: มาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะวันนี้ก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์กันอย่างเนืองแน่นค่ะคุณยายสะอาดนาคสัตุรัสอายุ64ปีชาวตำบลหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมานะคะก็มาขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหลังจากตนเองและสามีถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง2คนค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้รับสิทธิ์มาตลอดนะคะเหตุที่ไม่ผ่านเพราะว่ามีชื่อไปครอบครองรถจักรยานยนต์เก่าที่ซื้อมากว่า20ปีตอนนี้รถมีสภาพเก่าแทบไม่ได้ใช้งานแล้วค่ะส่วนสามีมีอาชีพเก็บของเก่าขายนำรายได้เล็กน้อยมาซื้ออาหารแล้วก็ดูแลครอบครัวนะคะคุณยายสะอาดร้องไห้เป็นระยะเลยแล้วก็ยกมือวิงวอนให้รัฐบาลนะคะพิจารณาหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ยังมีชื่อครอบครองทรัพย์สินเก่าซึ่งไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้ก็มีประชาชนมายื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันเนืองแน่นเหมือนเคยนะคะหลายคนบอกว่าเคยได้รับสิทธิ์แต่ว่าถูกตัดสิทธิ์ค่ะก็ฝากถึงนายกนะคะขอให้พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินจาก300เป็น500เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพค่ะพร้อมกับเสนอให้พิจารณาสิทธิ์ให้การพิจารณาสิทธิ์นะคะคำนึงถึงรายได้ของผู้ยื่นขอรับสิทธิ์เป็นหลักโดยเห็นว่าผู้ที่มีรายได้น้อยก็ควรได้รับการช่วยเหลือมากกว่าผู้ที่มีรายได้สูงแม้จะมีทรัพย์สินบางรายการก็ตามค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงค่ะ
0: ส่วนปัญหาหนึ่งที่เจอกันนะคะก็คือเรื่องของการที่มีสิทธิ์ในการครอบครองรถยนต์เกินเกณฑ์ค่ะวันนี้บรรยากาศที่สถานีขนส่งนะคะโดยกรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินชาวกรุงเทพมหานครค่ะก็เดินทางไปที่นี่เพราะว่าเจอปัญหาการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้มาลงทะเบียนจำนวนมากค่ะไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากว่ามีกรรมสิทธิ์รถยนต์รถจักรยานยนต์เกินกว่าที่กำหนดก็เดินทางมาขอคัดสำเนาตรวจสอบประวัติการครอบครองรถเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นอุทธรณ์และแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแต่ก็ยังได้ยินเสียงบ่นจากประชาชนเพราะว่ารัฐบาลทำให้โครงการนี้ยุ่งยากทำไมกระทรวงการ

0: คลังกระทรวงคมนาคมไม่มีการมาพูดคุยกันก่อนประชาชนที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ครั้งนี้ไม่ได้รับก็ต้องเดินทางมายืนยันสิทธิ์มาที่กรมการขนส่งทางบกเป็นการเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายทั้งที่ไม่ค่อยมีเงินใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ร่วมกันแถลงข่าวการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้นะคะก็บอกว่าการลงทะเบียนก็พบว่าหลักเกณฑ์บางส่วนยังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมีข้อมูลคลาดเคลื่อนจึงได้มีการขยายเวลายื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะแล้วก็มีการตั้ง One Stop Service บูรณาการการทำงานร่วมกันของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งปัญหาหนึ่งที่เจอคือเรื่องของการโอนลอยรถเสื่อมสภาพหรือข้อมูลด้านการศึกษามีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้ว2,900,000รายคิดเป็นร้อยละ40ที่มีปัญหาเรื่องรถค่ะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็นำเอกสารหลักฐานต่างๆไปยื่นอุทธรณ์ค่ะพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่วันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกรัฐมนตรีเข้าประชุมเรื่องนี้กันค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
5: เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีคนมายื่นอุทธรณ์จำนวนมากนะคะนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะกลับมาจากเยือนจีนก็เรียกประชุมด่วนเลยนะคะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ขึ้นไปหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าค่ะถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการนะคะหลังประชาชนนั้นถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้จำนวนมากมีรัฐมนตรีหลายท่านมาประชุมนะคะอย่างเช่นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งหลังประชุมผู้สื่อข่าวก็สอบถามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกก็ไม่ตอบคำถามนะคะเพียงแค่หันมาตอบสื่อว่านี้ฮาวแล้วก็หว่อซางฮาวก็คือสวัสดีตอนเช้าค่ะขณะที่การประชุมครม.วันนี้มีรัฐมนตรีลาประชุมนะคะก็มีนางสุภจีนายสีหศักดิ์ค่ะแล้วก็นายชัยชนกชิดชอบนะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะ
0: ขณะที่นายเอกนิติตันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ระบุว่าแม้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศค่ะก็มารับทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงเพื่อต้องการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อให้งบประมาณที่มีอยู่ไปถึงผู้เดือดร้อนมากที่สุดค่ะและก็เป็นเรื่องจำเป็นเนื่องจากไม่มีการอัปเดตข้อมูลมานานกว่า 4-5 ปีแล้วหัวใจสำคัญคือเอาคนใหม่คนที่จนจริงไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเข้ามาราว 2,300,000 คนคนเหล่านี้คือคนที่ตกสำรวจวันนี้เอาคนเดือดร้อนจริงเข้ามาขณะเดียวกันก็ได้รับการร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมแอบอ้างสิทธิ์ครั้งนี้เราก็พยายามแยกเกณฑ์ต่างๆเพื่อคัดคนกลุ่มนี้ออกไปค่ะซึ่งผลการคัดกรองก็พบคือประเทศไทยยังไม่มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยทำให้กลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มทุนเทาหลอกเอาข้อมูลของชาวบ้านไปจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีทำให้ าวบ้านเสียสิทธิ์เพราะว่ามี

0: ชื่ออยู่ในระบบธุรกิจซึ่งเรื่องนี้ต้องจัดการมิจฉาชีพให้เด็ดขาดและยืนยันว่าไม่นิ่งนอนใจนะคะมีแผนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการอุทธรณ์ปรับปรุงเกณฑ์พิจารณาให้ยืดหยุ่นขึ้นและประสานกับกระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์ One Stop Service ลงไปช่วยทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจริงนอกจากนี้ค่ะจะพิจารณาขยายระยะเวลาการอุทธรณ์ซึ่งพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทบทวนเกณฑ์เรื่องการถือครองรถเก่าที่อาจไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันด้วยซึ่งย้ำด้วยนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเท่านั้นประชาชนยังคงเข้าถึงสวัสดิการอื่นๆของรัฐได้ตามปกติค่ะซึ่งเรื่องบัตรสวัสดิการเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งรัฐยังมีอีก72ประเภทสวัสดิการทั้งเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการสวัสดิการด้านการศึกษาซึ่งทุกคนยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกตินะคะในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะหรือว่ากระทรวงพม.ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นายนิกรสมกลางก็บอกว่าจากการสำรวจพบว่ามีการยื่นรายชื่อสำรวจไป1ล้านรายชื่อผ่านเกณฑ์ประมาณ 200,000 คนค่ะซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบว่าทำไมถึงตกหล่นการทำงานร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยก็รอรายละเอียดจากการประชุมครม.วันนี้ว่าจะมีการชัดเจนอย่างไรนอกจากนี้ค่ะ 24-25 กรกฎาคมทางพม.ร่วมกันกับสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดมหกรรมขึ้นนะคะ Universal Design หรือว่า UN ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะก็จะมีรัฐมนตรีอว.เป็นประธานด้วยจะมีการรวบรวมนวัตกรรมให้กับคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะขณะที่เรื่องของกระทรวงการศึกษานะคะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.เนื่องจากว่าปัญหาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทบไปถึงนักเรียนนักศึกษานอกระบบของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือกศร.ขออภัยค่ะสกร.ที่ต้องลาออกนะคะเพราะต้องการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์อย่างไรซึ่งนักเรียนนักศึกษากลุ่มบุคคลนั้นจะต้องได้รับการดูแลโดยสกร.มีอายุที่หลากหลายค่ะได้บอกเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่จีนแล้วก็คงจะมาลงรายละเอียดกันส่วนนักเรียนนักศึกษาของสกร.ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ก็อยากจะให้กลับเข้าระบบการศึกษาใหม่ไม่อยากให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษารัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหานี้อยู่นะคะส่วนตัวเลขของผู้ที่ลาออกไปขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีจำนวนเท่าใดจากจำนวนทั้งหมด 200,000 คนขณะเดียวกันได้เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาที่ลาออกไปแล้วให้รีบกลับมาใหม่ค่ะและขอย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่อยากให้ใครลาออกด้วยเหตุผลแบบนี้เนื่องจากว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องคุ้มครองสิทธิ์ให้กับนักศึกษาเหล่านี้ได้กลับเข้าสู่ระบบการเรียนค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเนื่องจากว่ามีกลุ่มนึงค่ะเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากส่งลูกหลานเรียนนำคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโดยเจ้าของไม่ได้รับเงินตอบแทนหรือว่าเอกสารเกี่ยวกับการสมัครแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ขายเองค่ะทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้เรื่องนี้ค่ะทางผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพันโทหนุนสรรสนาคมท่านก็บอกว่ากรณีนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเรียบร้อยแล้วนะคะหากมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปก็พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อในการยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านทางช่องทางของศูนย์สลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะติดต่อได้ในวันและเวลาราชการก็พร้อมสนับสนุนในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง

0: 9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพูดถึงการเดินหน้าขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลค่ะหลังเมื่อวานนี้มีปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยนายสุชาติบอกว่าเป็นปฏิบัติการครั้งแรกค่ะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง50รายการในพื้นที่18ไร่โดยมีผู้ถือครองรายเดียวนะคะแล้วก็ประเมินว่าหากเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และซื้อขายกันในพื้นที่มูลค่าอาจอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านค่ะการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อรื้อระบบการท่องเที่ยวของภูเก็ตนะคะแต่ว่าเป็นการจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบค่ะสำหรับพื้นที่หาดนุ้ยนี้ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่ปี2557นะคะเพราะว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบและพื้นที่ถูกกันกลับไปเป็นพื้นที่ป่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากคำพิพากษาไม่ได้มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยตรงค่ะหน่วยงานรัฐจึงใช้อำนาจทางปกครองตามมาตรา25ในการดำเนินการรื้อถอนนะคะส่วนพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถซึ่งพบโรงแรมบางแห่งมีพื้นที่รุกล้ำเข้าไปในเขตอุทยานนะคะนายสุชาติก็บอกว่าได้เริ่มดำเนินการรื้อถอนแล้วและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมค่ะหลังจากการสำรวจทางอากาศพบจุดที่ต้องตรวจสอบประมาณ89จุดนะคะข้ามไปที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานค่ะนายสุชาติก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ละเลยนะคะตอนนี้ก็มีรีสอร์ทบางแห่งเริ่มรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกันเองแล้วและถ้าเจ้าหน้าที่ต้องเข้าดำเนินการรื้อถอนเองรัฐมีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมถึงอาจดำเนินการทางแพ่งตามกฎหมายด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: วันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้พูดถึงการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคกล้าธรรมออกมาโพสต์บอกว่าการยกย้ายเพราะไม่สนองต่อนโยบายการเงินมากกว่าการงานนายสุริยะค่ะก็ระบุนะคะว่าการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการภายในกระทรวงเกษตรไม่ใช่อำนาจของรัฐมนตรีแต่เป็นอำนาจของปลัดค่ะที่จะต้องเป็นผู้เซ็นอนุมัติยกย้ายเนื่องจากการแต่งตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสผู้ที่มีอำนาจในการเสนอแต่งตั้งยกย้ายคือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจาก30กันยายนปีนี้จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ7ท่านด้วยกันจึงจำเป็นต้องแต่งตั้งข้าราชการเหล่านี้ซึ่งก็เพิ่งทราบข้อมูลจากปลัดกระทรวงเกษตรนะคะว่ามีการแต่งตั้งยกย้ายดูข้อมูลทุกด้านความซื่อสัตย์สุจริตความตั้งใจทำงานความทุ่มเทความอาวุโสซึ่งได้เข้ามาชี้แจงกับตนเป็นที่ปรึกษาหารือในวงผู้บริหารของกระทรวงไม่ใช่แค่ปลัดกระทรวงคนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อปลัดกระทรวงเสนอมาก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ผ่านการวินิจฉัยอย่างรอบคอบแล้วโดยจะมีการในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีนะคะมีความเห็นชอบเสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะและการยกย้ายไม่ได้มีเรื่องการเมืองอย่างที่ถูกกล่าวหาใช่หรือไม่นายสุริยะยืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเป็นการเสนอจากปลัดกระทรวงมาและฝ่ายใดมีข้อมูลการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าเห็นต่างจากตนสามารถมายื่นหน่วยงานตรวจสอบได้ตนก็ยินดีค่ะ
1: มาถึงเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้มีความคืบหน้ามาจากพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบพิจารณาจะเรียกผู้เกี่ยวข้อง11คนที่พบอยู่ในบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีในวันที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นมารับทราบข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ยังเตรียมจะเชิญอาจารย์ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการสอบคัดเลือกทั้งหมดมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยหลังจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.มีมติให้ดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จจากการตรวจสอบพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าวค่ะ

0: ส่วนการขยายผลด้านการเงินถ้าพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงบุคคลใดก็จะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นนะคะและสำหรับผู้ที่สอบผ่านกว่า 5,000 รายตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ยังต้องรอผลการพิจารณาและความเห็นจากปปช.ก่อนค่ะจึงจะกำหนดแนวทางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้นะคะท่านี้มีรายงานว่าบุคคลทั้ง11รายที่มีรายชื่อพัวพันกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นได้ทยอยเข้าให้ข้อมูลกับปปช.แล้วบางส่วนค่ะแต่ว่าในวันนี้ยังไม่มีผู้ใดเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิจารณาความจำเป็นค่ะ
1: วันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแอมไซยาไนด์ค่ะล่าสุดศาลได้นัดคำฟังคำพิพากษาคดีแอมไซยาไนด์คดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา10เป็นโจทก์ฟ้องนางสรารัตน์รังสีพุทธาภรณ์หรือว่าแอมไซยาไนด์เป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะคะซึ่งก็ถือว่าคดีที่มีการอ่านนี้เป็นคดีที่5โจทก์ฟ้องสรุปว่าจำเลยใส่สารพิษไซยาไนด์ลงในอาหารมีเจตนาฆ่านางรจรินทร์นินน้อยหรือว่าพี่น้อยแม่ค้าขายผักผู้เสียชีวิตมูลเหตุมาจากการที่จำเลยต้องการล้างหนี้ที่ยืมเงินไปจำนวน 60,000 บาทและให้สามีของผู้ตายชดใช้หนี้รถยนต์มูลค่าสูงกว่าที่ยืมไปด้วยการผสมไซยาไนด์ลงในสลัดผักที่ผู้ตายนำมากินก่อนที่จะเป็นลมชักและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยฝ่ายจำเลยให้การปฏิเสธค่ะศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานนำสืบแล้วรับฟังได้ว่าเมื่อราวมีนาคมปี66สามีของผู้ตายรับทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตหลายรายจากการถูกวางยาไซยาไนด์หลายรายจนเกิดความสงสัยว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของภรรยาที่ถูกวางยาไซยาไนด์เสียชีวิตเมื่อสิงหาคมปี65จึงได้ดำเนินคดีกับจำเลยกล่าวหาว่าเจตนาฆ่าผู้ตายโดยปลอมปนสารไซยาไนด์ลงไปในสลัดผักทำให้ร่างกายดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดเป็นเหตุให้เสียชีวิตค่ะพยานโจทก์นายแพทย์ผู้รักษาผู้เสียชีวิตเปิดความว่าเลือดของผู้ตายมีภาวะเลือดเป็นกรดสูงจากการติดเชื้ออย่างรุนแรงได้รับสารพิษแต่พยานไม่ได้ยืนยันว่าผู้ตายได้รับสารพิษจากสารไซยาไนด์และไม่สามารถบอกได้ว่าสารพิษที่นำเข้าสู่ร่างกายนั้นเป็นการนำเข้าของผู้ตายเองหรือด้วยวิธีการใดจึงไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ว่ามาจากสารพิษชนิดใดมีเพียงระบุว่าเลือดเป็นกรดเท่านั้นพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้วางยาไซยาไนด์ในสลัดให้ผู้ตายรับประทานค่ะส่วนพยานที่เป็นลูกจ้างของผู้ตายระบุว่าพบเห็นจำเลยนำสลัดผักมาให้ผู้ตายรับประทานโดยเป็นการว่าจดจำนำนะคะโดยให้การว่าจดจำรถของจำเลยได้เนื่องจากว่าจำเลยมาหาผู้ตายบ่อยครั้งแต่พยานไม่สามารถตอบคำถามค้านของจำเลยได้ว่าจำเลยใช้รถยนต์ยี่ห้อใดก็เลยไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนนำสลัดมาให้ผู้ตายรับประทานซึ่งมูลเหตุแห่งการฆ่าที่โจทก์อ้างว่าเป็นการล้างหนี้ 60,000 บาทแต่จากข้อเท็จจริงค่ะผู้ตายนำรถยนต์มาจำนำไว้กับจำเลย 100,000 บาทและผู้ตายชำระหนี้ให้กับจำเลยไปแล้ว 50,000 บาทแต่หลังจากเสียชีวิตจำเลยกับสามีผู้ตายต้องชดใช้หนี้ค่าจำนำรถยนต์ 600,000 บาทมีการต่อรองนะคะให้การเหลือ 300,000 บาทซึ่งสามีของผู้ตายยอมชดใช้เงินครบ 300,000 บาทและได้รถคืนไปแล้วจึงไม่อาจเป็นเหตุให้จูงใจให้ก่อเหตุได้พยานหลักฐานของโจทก์ก็ไม่เชื่อว่าจำเลยกระทำความผิดตามสันนิษฐานมาข้างต้นก็เลยมีคำพิพากษายกฟ้องค่ะ
0: ช่วงตีห้าครึ่งที่ผ่านมานะคะที่ชลบุรีค่ะเปิดปฏิบัติการ1386พิฆาตยาเสพติดนะคะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากปปส.ภาค2ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานภาคีกว่า140นายไปปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย6จุดในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะจุดสำคัญอยู่ที่ชุมชนซอย12หนองไม้แก่นหรือว่าบริเวณบ้านหลังช้างตำบลหนองปรือนะคะที่นี่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนพร้อมของกลางยาไอซ์และยาบ้าค่ะอีกจุดภายในชุมชนซอยพัฒนาการ4ตำบลหนองปรือจับกลุ่มผู้ต้องหาตามคดีบัญชีม้าได้2คนส่วนอีก1คนมียาเสพติดไว้ในครอบครองนะคะส่วนเป้าหมายอื่นๆเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้เสพและผู้ครอบครองยาเสพติดเพิ่มเติมได้อีก2คนก่อนนำตัวดำเนินคดีและคัดกรองเข้าสู่การบำบัดต่อไปค่ะ
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าหลากหลายประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าเป็นการปฏิบัติต่อรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมค่ะการจัดเก็บภาษีนำเข้าครั้งนี้ครอบคลุมสินค้าตั้งแต่วายปูนซีเมนต์ไปจนถึงอุปกรณ์ฮอกกี้น้ำแข็งโดยทรัมป์อ้าง

อิงมาตรา338ของกฎหมายภาษีศุลกากรปี2473ซึ่งมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีสามารถลงโทษด้วยการเก็บภาษีได้สูงสุดร้อยละ50ต่อประเทศคู่ค้าที่ถูกมองว่า

0: ตกปลาเมล็ดพันธุ์เครื่องแต่งกายและวิกผมสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยว่ามาตรการทางภาษีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสินค้านำเข้าจากแคนาดามูลค่าเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 630,000 ล้านบาทคิดเป็นประมาณ 5.2% ของมูลค่าสินค้ารวมที่สหรัฐนำเข้าจากแคนาดาในปี2568ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 382,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 12.03 ล้านล้านบาทเจมี่ซันเกียผู้แทนการค้าสหรัฐระบุในแถลงการว่าในขณะที่รัฐบาลยังคงเดินหน้าทำข้อตกลงทางการค้าที่เป็นธรรมยึดหลักต่างตอบแทนกับบรรดาประเทศคู่ค้าแต่แคนาดากลับต่างออกไปโดยยังคงตอบโต้สหรัฐที่พยายามปรับสมดุลการค้าและปกป้องภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลแคนาดาได้ยื่นข้อเสนอครอบคลุมเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางการค้ากับรัฐบาลวอชิงตันแล้วพร้อมชี้ว่าการจัดเก็บภาษีของทรัมป์ในอดีตถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการค้าอเมริกาเหนือและข้อพิพาททางการค้าที่ได้เพิ่มภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะในสหรัฐเองทั้งนี้แคนาดายังคงพร้อมที่จะหารืออย่างเข้มข้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังคงค้างเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายทางด้านรัฐบาลทรัมป์แสดงความไม่พอใจมาโดยตลอดที่แคนาดาและจีนใช้มาตรการตอบโต้หลังจากที่ทรัมป์พยายามบังคับใช้ภาษีจำนวนมากนับตั้งแต่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถ ธนกุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: อกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลคุณเก๋จุฬา
5: ค่ะ
4: ประพฤติ
5: ใช่ค่ะ
4: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ก็วันนี้ทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาคุณรณรงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณศิรพรสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
5: ค่ะ
4: คุณรณรงค์

0: คะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอย่างกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่บางท่าน
1: เนี่ยว่าจะถามคุณศิวพรพอดีเลยคนมาถามผมเมื่อหลายวันแล้วถามทำไมอยู่ๆมาถามเรื่องทะเบียนรถญาติโกโหติกาที่ต่างจังหวัด
0: คืออย่างนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรุ่นที่เขากำลังจัดสรรกันเนี่ยนะเขามีข้อมูลออกมาใหม่ก็พยายามที่จะให้คนที่ยากจนจริงๆเนี่ยได้รับสวัสดิการนะครับทีนี้ก็มีการกรองแล้วก็มีการเพิ่มเติมคุณสมบัติเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นเรื่องของรถยนต์จักรยานยนต์เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ว่าครั้งนี้มันจะเข้มกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็บางท่านก็แซวกันว่าเนี่ยมันใช้ AI ไม่เลยไม่มีน้ำใจใช่ไหมตามเกณฑ์ปั๊บตัดเช่นมอเตอร์ไซค์มีเกิน1 คันไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
0: หรือบางกรณีเนี่ยรถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันตีเป็นเหมือน
2: เป็นคำว่ารถไปแล้ว
0: เป็นรถแล้วก็มันกลายเป็นเหมือนเป็นรถยนต์แบบเนี้ยทีนี้มันจะมีหลายประเด็นซึ่งจริงๆที่เนี่ยเคยคุยนานแล้วเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนรถที่จดทะเบียนแล้วเก่ามากเช่นมากกว่า20 ปีขึ้นไปบางทีเป็นซากรถแล้วก็จอดทิ้งไว้หรือบางทีเราขายรถไปแล้วโอนลอยทะเบียนมันยังอยู่ที่เราเคยคุยเรื่องอาชญากรรมจำได้ไหมคะทีนี้ปรากฏว่าในครั้งนี้บางท่านเขาเอามอเตอร์ไซค์ไปทำซาเล้งแล้วก็ผ่อนมอเตอร์ไซค์ใหม่เพราะฉะนั้นบ้านก็มีเกิน1 คันมันก็จะมีประเด็นเช่นห้ามเกิน1 คันห้ามเกิน300 ซีซีขึ้นไปเพราะว่า300 ซีซีก็ถือเป็นรถใหญ่ที่เป็นแบบรถมอเตอร์นอยอ่ะแบบหรูๆอ่ะที่วัยรุ่นเขาซิ่งกันไม่ได้เป็นเรื่องของรถที่เอามาใช้ทำงานทำมาหากินแล้วก็เขาก็จะมีระบุไว้ว่าถ้ารถที่ทำมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรต่างๆนี้ไม่มีปัญหาทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าหลายท่านAI เนี่ยมันคงจะตัดว่าคือถ้าทะเบียนมันขึ้นเป็นคำว่ารถเนี่ยมันก็จะตีความเป็นมาตรฐานเดียวก็เลยทำให้บางท่านรถอาจจะเก่าแล้วหรือว่าทิ้งเป็นซากไปแล้วแต่ปรากฏว่าพอไปผ่อนรถใหม่มาหรือว่าซื้อรถใหม่มาเมื่อเลยกลายเป็นคนที่ไม่จนอะหรือบางมันไม่ได้เข้าคุณสมบัติของบัตรคนจนอันนี้ก็เลยออกมาร้องห่มร้องไห้กันบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นรถที่ใช้เป็นซาเล้งทำมาหากินแต่มันทะเบียนมันขึ้นเป็นรถแล้วก็ตีความว่าอาจจะเป็นรถยนต์เพราะฉะนั้นถ้ามีรถยนต์มันก็ไม่เข้าข่ายที่จะได้บัตรคนจน
2: และที่สำคัญเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาแบบว่าอันดับหนึ่งเลยของคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะคือพูดง่ายๆว่า 40% เนี่ยของคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเป็นปัญหาเรื่องรถเลย
0: เรื่องรถเนี่ยเป็นประเด็นหลักจนกรมการขนส่งทางบกเนี่ยวันศุกร์ต้องออกมาให้ความช่วยเหลือเลยนะคือหมายถึงว่าอยากจะเข้ามาตรวจสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอำนวยความสะดวกอย่างไรก็ตามในช่วง2 วันขนาดท่านนายกกับทีมรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศไปขายของไปเปิดตลาดเลยเนี่ยคนด่าจนเอาชื่อท่านนายกมาด่าก็ท่านนายกชื่อหนูใช่ไหมเรียกหนูผีหรือว่าบางคนก็บอกว่ามาว่าเขาไม่จนเนี่ยได้ยังไงหรืออะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือคนที่เรียนกศน.บางท่านบอกไปเรียนกศน.เนี่ยไปเพิ่มความรู้นะไปตัดสิทธิ์เขาทำไม
2: ค่ะแล้วก็มีคนแห่ลาออก
0: แล้วก็เหลือเชื่อว่าไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมัน300 บาทใช่ไหม
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: คนน่ะยอมลาออกจากกศน.เนี่ย
2: เพื่อจะ
0: รักษาสิทธ
2: ิ
0: ์ของบัตรคนจน
2: ถึงขนาดแบบว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงของ
0: ออก
2: ศึกษาธิการบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งลาออก
0: คุณคิดดูว่าจุดเหล่านี้มันทำให้คือตอนที่มีการตรวจสอบรายชื่อเนี่ย18 ล้านเศษปรากฏว่าโดนหั่นไปได้9 ล้านเศษคือ5ประมาณสัก 49% อ่ะหรือว่าประมาณ 50%
2: ค่ะ
0: อยู่ในข่ายที่โดนตัดออกมันก็เลยทำให้คนมีความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งยวดและในเชิงทางการเมืองเนี่ยมันเป็นผลเสียมากถึงแม้ว่าเราจะได้เหตุผลว่าเขาอยากจะให้คนที่จนจริงๆเป็นกลุ่มแรกก่อนเพราะว่าเผื่อมีเงินเหลือยังอาจจะมาสมทบเช่นอาจจะได้เพิ่มได้เป็น400-500หรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็จะสกรีนคนที่เขาตั้งคุณสมบัติมาเช่นเงินกู้แสนอะไรพวกนี้มันจะชัดเจนนะแต่ก็คือที่มีประเด็นมากๆก็คือเรื่องของการครอบครองรถแล้วก็เรื่องของการศึกษานอกโรงเรียนที่ทำให้บางคนเนี้ยน้ำหูน้ำตาไหลบางท่านด่าออกสื่อว่าครั้งหน้าจะไม่เลือกแกแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยทางด้านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์ออกมากราบขอโทษอ่ะ

0: บอกว่าเกณฑ์นั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงใหม่เรานึกถึงตอนอันนี้ได้ไหมตอนที่เอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีอ่ะมันเป็นอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์เดียวกันว่าเฮ้ยไม่ได้แต่อันนี้เนี่ยเป็นอารมณ์ว่าเฮ้ยฉันจนนะทำไมแกมาบอกว่าฉันไม่จนฉันลำบากนะแล้วฉันเคยได้สวัสดิการอ่ะทำไมรัฐมาตัดสวัสดิการของเขาไป
1: ใช่ค่ะ
0: แต่บางท่านก็ให้ความเห็นสองด้านนะเราก็รู้ว่าเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังการสกรีหรือการกรองคนที่ยากจนจริงเป็นหน้าที่ของรัฐที่พึงกระทำเพราะว่าเดิมเราก็เคยมีคนที่หัวเราะเยาะว่าเฮ้ยฉันไม่ได้จนหรอกแต่ฉันได้สวัสดิการแห่งรัฐขอโทษนะอย่างแม่บ้านนะ
1: ค่ะ
0: ที่บ้านเนี่ย
1: ค่ะ
0: เงินสูงกว่าดิฉันอีกอ่ะสูงกว่าที่ดิฉันอสมทอยอ่ะแล้วก็แต่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: รอบที่แล้วเหรอคะ
0: ตั้งแต่รอบลุงตู่แต่เดิมเนี่ยเป็นเพราะว่ารายได้บางกลุ่มเขาไม่ได้แจ้งไงแต่เราเวลาเราจ่ายมากอยู่แล้วใช่ไหมก็หมายถึงว่าบางกลุ่มเขาก็ได้ซึ่งจริงๆเขาก็มีบ้านมีรถสามีก็มีอาชีพ
1: ค่ะ
0: นะลูกก็พอทำหากินได้แต่ว่าเขาคือในกลุ่มที่เขาเคยได้นี่พอบอกว่าจะไม่ได้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องความที่เคยได้รับสวัสดิการมาแล้วแล้วบางท่านสมัยก่อนเขาก็กลัวว่าเรียกบัตรคนจนแล้วมันจะดูถูกเหยียดหยามเขาก็ใช้เป็นบัตรสวัสดิการ
1: ค่ะ
0: หลายท่านก็เลยมีความรู้สึกในเชิงลบมากว่าเฮ้ยก็ได้สวัสดิการแล้วจู่ๆไปตัดของเขาเนี่ยก็มีความรู้สึกไม่ค่อยจะยินยอมแล้วก็เขาก็มีการเปิดให้อุทธรณ์เนี่ยแต่มันสั้นจู่ๆแค่2วันในช่วงแรกแต่ตอนนี้ขยายแล้วนะคือช่วงแรกเนี่ย2วันเพราะว่าตอนที่มันประกาศนักศึกษาพฤหัสศุกร์เนี่ยมันแค่วันสองวันแล้วก็ให้เวลานิดหน่อยเท่านั้นเอง
1: เขาให้อุทธรณ์ถึง31กรกฎาคมนะ
0: ตอนนี้ค่ะตอนนั้น
1: ใช
0: ่ตอนนั้นมันสองวันมันก็สั้นเกิดในช่วงแรกๆเนี่ยมันอุทธรณ์นิดเดียวแล้วตอนหลังก็มีการขยาย
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากที่ท่านรัฐมนตรีออกมากราบขอโทษแล้วก็เข้าคณะรัฐมนตรีใหม
1: ่ก็ล่าสุดเป็น20กันยา
0: ถูกต้องนะคะก็ขยายออกไปทีนี้ในประเด็นอันเนี้ยบางคนก็บอกว่ารัฐบาลทำไม่ถูกมาตัดสวัสดิการเพราะนั้นฝ่ายค้านก็เลยเห็นว่าประเด็นเนี้ยเหมือนกับเป็นเชิงลบอ่ะเป็นนโยบายที่รัฐบาลทำไม่ถูกประมาณนี้อ่ะทีนี้มันเป็นประเด็นที่เราจะคุยเหมือนกันนะคะว่าบัตรจริงๆเราคุยกันหลายครั้งนะดร.กิฟต์ก็คุยยาวเหยียดเชียว
2: ผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจน่าสนใจตรงที่ว่าทำไมกระบวนการครอบครองทางเอกสารที่กรมการขนส่งทางบกถือครองอยู่มันไม่อัปเดตผมใช้คำนี้ว่าเขาไม่อัปเดตคือคำว่าไม่อัปเดตหมายถึงว่า
0: ไม่สามารถ
2: มันอาจจะกลายเป็นเศษเหล็กไปแล้วเมื่อ30 ปีที่แล้ว
0: ถูกก็บางท่านเนี่ยจอดปลูกสะระแหน่หน้าบ้าน
1: ค่ะ
2: ขอโทษผมเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงด่าผมเข้าใจแล้ว
1: เพราะว่าฐานมันถึงไม่เป็นปัจจุบัน
0: สมัยก่อนเนี่ยเราเคยคุยกันว่าบางทีมันมีปัญหาอาชญากรรมคนที่ละเลยไม่ไปจดทะเบียนคือทิ้งทะเบียนอ่ะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือขายรถแล้วก็โอนลอยอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหามานานมากเลยนะเพราะว่าคนก็ละเลยไม่สนใจไปทำเพราะว่าบางทีถูกปรับย้อนหลังด้วยเขาก็ไม่ไปปล่อยเป็นซากรถทิ้งอยู่หน้าบ้านแถวบ้านดิฉันเนี่ยเห็นหลายคันมากสมัยก่อนนะ
1: ค่ะ
0: แป้าเปอร์เนี่ยเวลาแบบมีรถรุ่นเก่าๆเขาบางทีเขาซื้อมือสองมือสามใช่ไหมเกิน30 ปีอ่ะไม่ใช่20 ปีหรอกบางทีเกิน30 ปีก็ปล่อยผุพังอยู่หน้าบ้านเพราะมันขี้เกียจทำ
1: ค่ะ
0: จนบังเอิญมันมีมาประเด็นเนี้ย
1: ข้อมูลมันก็ไปค้างอยู่ในระบบเพราะว่าไม่ได้ไปปรับปรุง
0: แล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าเกิดไอ้เจ้าคันซากเนี่ยถ้ามันไม่อยู่เนี่ยนะเขาจะต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าเขาอาจจะเคยได้มาก่อน
1: เพราะว่า AI อ่ะมันตีไปว่าไอ้รถคันนี้อาจจะมีมูลค่าแบบว่าเป็นแสนๆแต่ว่าจริงๆเนี่ยแต่จริงๆราคามันอาจจะแบบว่าเสื่อมม
0: ัน
1: มีราคาเสื่อมแล้วอ่ะ
0: คือสมัยก่อนเราเป็นคาร์บูเรเตอร์ไง
1: ค่ะ
0: ดิฉันน่ะฝึกมาจากไอ้รถคาร์บูพวกเนี้ยแล้วใช้เข็นเอาแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือคนที่บางทีให้ชื่อเขาไปเป็นกรรมการบริษัทมีผู้ถือหุ้น1หุ้นอะไรแบบเนี้ยไอ้พวกนี้ก็จะโดนตัดออกไปเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ว่า
1: ทั้งที่ไม่เป็นกรรมการหุ้นน่ะนะ
0: เขาไม่ได้สนใจเนี่ยว่าคุณมี1หุ้นหรือ2หุ้น
1: ใช่
0: แต่เนี่ยคือบางทีให้ชื่อไปเป็นนอมินี
1: ค่ะ
0: นึกออกมั้ยหรือว่าบางกรณีเนี่ยมีการเปิด

0: พอร์ตเล่นหุ้นไอ้เปิดพอร์ตเล่นหุ้นนี่มันชัดเจนอยู่แล้วคุณเปิดพอร์ตนี่คุณต้องไปวางตังค์อย่างน้อยหลายแสนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรจะอยู่ในขายนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่เพราะว่าในกลุ่มรายได้ที่เขาเอาแสนเป็นตัวตั้งคุณลองคิดดูถ้าคิดค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยกลุ่มคนที่ทำงานรายได้เท่าที่เป็นค่าแรงขั้นต่ำมันต้องเกินอยู่แล้วมันก็จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนจนแต่ว่าในขณะนี้มันชลมุนไปหมดแล้วก็ทำให้หลายคนเห็นว่าเฮ้ยนี่มันเป็นสิทธิ์รัฐมาตัดสิทธิ์เขาเนี่ยไม่ถูกนะไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือบางกรณีก
1: ็มันมีคำอธิบายทางกฎหมายที
0: ่
1: ใจอย
0: ู่
1: คือในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา458มาตรา459เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์เนี่ยเป็นสังหาริมทรัพย์คำว่าเป็นสังหาริมทรัพย์หมายถึงว่าไงหมายถึงว่าดูที่การครอบครอง
2: ค่ะ
1: คือถ้ามีการครอบครองเนี่ยคุณน่าจะเป็นเจ้าของแล้วค่อยไปดูที่ทะเบียนว่าทะเบียนเนี่ยมีการจดยังไงบ้างมันไม่เหมือนอสังหาริมทรัพย์ที่เขียนว่าบ้านหลังนี้เป็นของคุณเก
2: ๋
1: ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีก็คือของคุณเก๋แต
2: ่
1: รถแมงกะไซเนี่ยถึงจะเป็นของคุณเก๋แต่มันอาจจะเป็นของคุณศิวพรถือครองอยู่ก็ได้
0: ใช่ซื้อขายกันแล้วก็ขับไปเลยสมัยก่อนที่เขาเอาไปขนยาอะไรพวกนี้ก็จะใช้แบบเนี้ยสมัยก่อนที่ฉันทำข่าวประจำ
2: แล้วบางคนตกใจนะ
1: ขนยาเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดนอมินีเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดแต่ปัญหาของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรอบนี้ก็คือแมงกะไซที่เคยซื้อไว้เมื่อ20-30 ปี
0: ที่แล้ว
1: ไม่ถูกตอนนั้นน่ะอาจจะเป็นคนหนุ่มสาวตอนได้แก่ชราแล้วไม่มีแรงทำงานแล้วต้องการได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่รัฐบาลจะต้องจ่ายเงินเติมเข้ามาให้ทุกเดือนเพื่อเอาไปซื้อของประทังชีพ
0: ค่ะ
1: ทำไมโดนตัด
0: ก็
1: ทำไมโดนตัดด้วยเหตุผลทางเอกสารอีกแล้ว
0: ใช
1: ่คุณผู้ฟังดีๆนะอันนี้เป็นเหตุผลทางเอกสารสิทธิ์และเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มันอยู่นอกเหนือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขของเราด้วยเพราะเราขายไปแล้วเราขายไปแล้วแล้วคนไทยเนี่ยเวลาซื้อขายกันส่วนมาก 99% ไม่ได้ไปโอน
0: ไม่สนใจไปโอน
1: การขนส่ง
0: เออชอบไถ่เต็น
1: ร้อยคนเนี่ยถูกร้อยคนเนี่ยไม่ค่อยเจอหรอกสักคนหนึ่งจะไปโอนกันที่ขนส่งจะทำเป็นใบโอนลอยกันแล้วก็ไปโอนกันเอง
2: ค่ะ
0: คือลดราคาแพงส่วนใหญ่จะโอนลดราคาถูกมักจะไม่สนใจเพราะว่าขี้เกียจไป
1: ก็ไปหลายรอบก็เสียค่าภาษีหลายรอบ
0: แล้ว
1: ภาษีจ่ายหลายรอบปุ๊บก็ต้องเอามาจ่ายเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: เพราะเอา300
1: อ่ะไม่รู้แต่มันก็คือภาษีที่เขาเอากลับมาจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนี่แหละ
0: คนเลยด่ากันแหลกลาน
1: เขาจะแก้ปัญหายังไงแบบนี
2: ้ปรับเกณฑ์เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ปรับเกณฑ์ใหม่เชิญคุณเก๋เชิญ
2: เพราะว่าเห็นว่าปรับเกณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้ข่าวที่ออกมาค่ะก็มีการแถลงล่าสุดนะคะอย่างเรื่องของรถอะไรต่างๆเนี่ยอย่างรถยนต์ก็เสนอว่าอายุมากกว่า20ปีอันนี้ก็จะคืนสิทธิ์ให้รถจักรยานยนต์อายุมากกว่า15ปีเนี่ยอันนี้ก็จะคืนสิทธิ์ให้จะไม่ได้ถูกนำมาตัดสิทธิ์แล้วนะคะก็ต้องไปแก้ค่ะ
1: เก๋นะคุณเก๋20ปีเลยแหละ
0: 20ปีใช
2: ่ใช่ค่ะ
0: ก็
1: คือรัฐบาลไม่คิดจะปรับรถอะไรให้มัน
0: รถเก่า
1: PMPM 2.5 คุณอยากจะปรับลงได้ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณเอาไว้สัก20ปีเนี่ยนะ
0: คืออย่างเงี้ยช่วงนี้มันยังเป็นช่วงที่คนไม่ค่อยมีสตางค์คุณซื้อไปปรับแบบโหดๆเนี่ยชาวบ้านก็ด่าอีกนะ นึกออกไหมเพราะนั้นสมัยก่อนอ่ะที่เขาจะบังคับเรื่องของโซนนิ่งไม่ให้รถเก่าเข้าหรือว่าบังคับรถเก่าเนี่ยบางคนก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยรถเก่าเนี่ยมันยังมีความจำเป็นอยู่แล้วก็มีคนใช้กันเยอะเพราะฉะนั้นการจะตัดรถเก่าไปเลยทีเดียวแล้วมันต้องถามว่าเก่าแค่ไหนมันไม่เหมือนกับในต่างประเทศเพราะว่าบางทีเราเอารถเก่าต่างประเทศมาใช้
1: ความเห็นที่ชี้นำฝ่ายการเมืองรวมทั้งชี้นำสังคมว่าบ้านเรารถเก่ามันเยอะควรจะเปิดโอกาสให้เขาใช้กันเยอะๆแต่ทำไมเราไม่คิดในมุมเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย
0: เราเคยคิด
1: รถเก่า
0: เราเคยคิดแต่มันไม่ผ่าน
1: ก็ทำให้มันผ่านเหมือนกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิ
0: เออตอน
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันสั่งง่าย 3-4 วันเปลี่ยนแปลงได้ไอ้ที่ปัญหาอื่นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยหรือสวัสดิการความปลอดภัยเรื่องของการขนส่งทางบกที่มันควรจะมีความปลอดภัยยิ่งยวดมากๆไม่ใช่ว่าพอมีเรื่องทีจะทำทีอย่างรอบเนี้ยที่คุณเก๋บอกว่า20ปีเนี่ยผมเห็นด้วยนะ20ปีแต่เวลาเรามองถึงภาพรวมอันนี้มันไม่ใช่การทำงานของกระทรวงคมนาคมกระทรวงเดียวแต่มันเป็น

0: โยบายของรัฐที่ต้องการช่วยเหลือทุกคนผ่านหลายกระทรวงกระทรวงคมที่มาช่วยกันกันกองมันควรต้องตอบโจทย์พี่น้องประชาชนแล้วก็ตอบโจทย์ประโยชน์สาธารณะมากกว่านี้ไหมกับเม็ดเงินที่ลงไปจ่าย
1: ค่ะ
0: คือในแง่ของโครงสร้างเนี่ยเราอาจจะใช้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรับโครงสร้างพื้นฐานของลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคหรือพี่น้องประชาชนก็ได้เพื่อให้มีสวัสดิการที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่ายิ่งทำแล้วสวัสดิการ
1: แย่ลง
0: ยิ่งโดนตัดอย่าใช้คำว่าแย่ลงโดนตัด
1: คือ
0: เหมือนกับตัวข้าราชการรุ่นใหม่ๆที่มาสมัครสอบถ้าบรรจุสวัสดิการเกี่ยวกับประกันสุขภาพก็จะถูกลดลงอย่างเงี้ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าสวัสดิการที่รัฐเคยอุดหนุนเคยจัดหาให้ถูกลดลงในช่วงรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วก็กำลังหาทางออกอยู่ว่าจะทำยังไง
1: คือเนื่องจากเราต้องเชื่อว่านะไม่ใช่เราต้องรัดเข็มขัดส่วนหนึ่งคืองบประมาณเนี่ยมีจำนวนจำกัดเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือดาวลดขนาดลงตัดรายการที่ไม่จำเป็นเพิ่มแหล่งรายได้แล้วก็อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขาต้องพยายามตัดสิ่งที่คิดว่ามันเป็นส่วนเกินหรือว่าที่มันไม่จำเป็นแล้วก็กองที่มันเป็นเงินใหญ่ๆเนี่ย อย่างสตางค์ที่เราจะต้องจ่ายทุกๆปีจากเงินงบประมาณนอกเหนือจากเงินเดือนนะซึ่งตอนนี้เขาก็มีพยายามมีโครงการออกมาเช่น Early Retire อย่างเงี้ยนะแล้วก็โครงการอะไรต่างๆที่มันอีลุ่ยฉุยแฉกหรือว่าเงินเนี่ยมันใช้อย่างที่สามารถจะลดทอนได้อีกเนี่ยหรือว่าอย่างกรณีเนี้ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยเขาก็อยากจะให้กลุ่มที่ยากจนจริงๆเพราะนั้นเขาก็เลยมีพยายามมีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมาก็เลยทำให้ไปกระทบกับคนที่เคยได้เคยรอดตะข่ายไปอะเคยรอดตะข่ายไป
2: คือพูดง่ายๆว่าที่ผ่านมามันมีคนที่จนไม่จริงอะค่ะแล้วมันหลุดเข้ามาในระบบคราวนี้เนี่ยก็พยายามที่จะกรอง
1: แล้วมันได้มาหลายปีแล้วไงมันได้มา
0: ต้องพูดถึงคนจนไม่จริงที่คุณเก๋พูดนะผมนึก
1: มันจนทุกคนอะ
0: สมัยไหนวะ
1: มันจนไม่จริงไม่มีหรอก
0: ข่าวที่มันมีพ่อหนุ่มคนนึงอะโพสต์โชว์ว่าได้บัตรคนจนแต่ว่าไปเข้าฟิตเนสกินไข่ขาว
1: นั่นแหละประเภทนั้นอะ
0: ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะคุณติ๋วพ่อ
1: ใช่จำได้จำได้
0: แต่
1: แบบเยอะ
0: พ่อแม่เราพ่อแม่เราคนจนจริงกับโดนตัดสิทธิ์เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เมื่อ30ปีก่อนว่ะ
1: ก็คือเย้ยพวกที่ได้โดยไม่สมควรบางท่านก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่ควรจะได้แต่ก็ขอแล้วมันผ่านด้วยความที่อาจจะเป็นเทคนิคหรืออะไรก็ตาม
2: ปัญหามันก็คือว่าคือทางภาครัฐเองเขาก็หวังดีนั่นแหละที่จะป้องกันคนจนไม่จริงหลุดเข้ามาในระบบแต่ว่าสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาอยู่อ่ะมันกลับ
1: คือคนที่เคยได้อ
2: ่
1: ะ
2: กลับกลายเป็นคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆแล้วควรจะต้องได้อย่างคนจนจริงๆเนี่ยกับหลุดสิทธิ์แบบนี้ค่ะ
1: จริงๆเน
2: ี่
1: ย
2: ก็เลยต้องทบทวน
1: ดิฉันเห็นว่าการที่กรองออกมาส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่ามันจะเป็นภาพพจน์ในเชิงลบเท่านั้นเองแล้วก็จริงๆเนี่ยมันควรจะต้องในกลุ่มสมมติว่า9ล้านคนเศษเนี่ยมันต้องมีการลงพื้นที่จริงไปสกรีนไปกรองอีกรอบนึงว่ากลุ่มที่มีความยากจนจริงที่หลุดรอดจากไอตัวกฎอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเช่นคนที่เขามาอุทธรณ์เนี่ยอันเนี้ยสามารถไปตรวจสอบได้นะจริงๆเราจะดูจากภาพในทีวีมันก็จะเห็นเป็นดราม่าเพราะว่าถ้าคุณดูจากเครื่องประดับและการแต่งกายของบางท่านบางท่านก็ไม่ก็ดูดีนะก็ดูดี
2: มีทองใส่เส้นเบลเลอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: หรือว่า
0: ใช่ทองปลอม
1: ทองปลอมหรือบางท่านก็ลำบากจริงคือมันจะมีเจอกันอยู
2: ่
1: แต่ว่ามันเป็นโอกาสที่รัฐเนี่ยจะต้องใช้วิธีการนอกเหนือจาก AI ที่มันตัดแบบห้วนๆนะไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ไปหาคนที่จนจริงเนี่ยออกมาได้
2: ใช้กลไกของมหาไทยผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก
1: ็เป็น
2: เจ้าหน้าที่ของภาคสนาม
0: เวลาคนพูดถึง AI แล้วไปโยนแพะให้ AI ผมอยากจะบอกว่า AI นี่มันมีระบบปฏิบัติการที่ดีนะถ้าไม่ดีก็ไม่มาทำเป็น AI ของปอดหรอก
1: มันมาตรฐานนะมันเป็น
0: มันมีคืออย่างนี้ AI เนี่ยมันทำงานตามที่
1: รับป้อนข้อมูล
0: คณะกรรมการไม่เยอะๆอย่าใช้คำว่าต้อนข้อมูลคณะกรรมการเขียนให้มันตัดคนละทีที่พอเราถามว่าใครเป็นคนตัดอ๋อ AI ตัดแล้วทำไมไม่ถามแล้วใครไปบอกให้ AI ตัด
1: โปรแกรมให้ AI

0: ือใครตอนนี้ใครชื่ออะไรคณะกรรมการชื่ออะไรที่ไปเขียนโปรแกรมให้ AI ตัดพ่อแม่พี่น้องที่ครอบครองรถ30ปี
1: ใครจะกล้าบอก
0: ทำไมเอาพี่อย่างอื่นบอกได
1: ้กลัวโดนด่า
0: 5,000 เท่าไหร่นะ 5,000 หรือ 4,000 รายชื่อโกงทุจริตสอบเขายังแอบไปเปิดได้ทำไมอันเนี้ยที่มันควรจะเป็นประโยชน์สาธารณะเพื่อให้เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์หรือขอความช่วยเหลือหรือสะท้อนปัญหาให้คณะกรรมการผู้มีอำนาจเข้าใจว่าได้โปรดอย่าเอามอเตอร์ไซค์เมื่อ30ปีก่อนที่เป็นซากไปแล้วมาตัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยมอเตอร์ไซค์ขอสัก10ปีก็น่าจะเยอะแล้วมั้ง
1: อันนี้ต้องผู้ที่อยู่ในแวดวงมอเตอร์ไซค์นะ
2: แต่ว่าวันนี้อย่าง
1: แต่เขาก็มีการปรับ
2: แต่วันนี้เนี่ยอย่างคนที่เขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยเขายอมรับเลยนะอย่างคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอะค่ะบอกว่ายอมรับเลยนะว่าคาดไม่ถึงมาก่อนใช้คำว่าคาดไม่ถึงมาก่อนเหมือนกันว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอเห็นปัญหาปุ๊บเนี่ยรีบแก้ทันทีเลยก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะไปตรวจสอบแล้วก็ไปยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้นะคะก็อย่างที่บอกไปว่า
0: เดี๋ยวก่อน
2: ค่ะ
0: คุณเก๋
2: ค่ะ
1: มันน่าจะเป็นความไม่รอบคอบอ่ะเชิญ
0: ยังไม่ใช่บอกไม่ใช่ไม่รอบคอบคือการที่เรากำลังบอกว่ามีคนถูกตัดสิทธ
2: ิ
0: ์กี่ล้านคนนะ
1: 9 ล้านคน
0: คุณบ้าหรือเปล่าให้เขาไปต่อแถวอุทธรณ์กันทำไมคุณไม่ใช้ AI อุทธรณ์ให้เขาตอน AI ตัดสิทธิ์นะคุณเอา AI ตัดสิทธิ์เขาเขาจะอุทธรณ์คุณก็เขียนหลักเกณฑ์มาเลยว่าได้อะไรยังไงให้เขาอุทธรณ์ผ่านระบบ AI แล้วมันตัดได้ตรวจสอบอุทธรณ์ได้ภายในวัน2วันนะคุณทำได้ไหมตอนตัดก็เนี่ยตัดได้ไวไอตอนจะให้สิทธิ์ทำไมให้ได้ยากหรือไม่มีเงินจ่าย
1: ดิฉันไม่เถียงแทนดิฉันไม่เหนื่อยคลมออ
0: ันนี้ชาวบ้านเนี่ยนะเขาถามว่าคุณในถึงเวลาเนี่ยคุณก็มาโยน AI แต่คนที่มีความรู้เนี่ยเขาจะถามอย่างนี้ว่าใครเขียนกติกาให้ AI มันไปตัด AI เนี่ยมันไม่ได้มีอำนาจไปตัดไม่มีอำนาจออกกฎหมายอันนี้ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองอย่างนึงเป็นอำนาจของรัฐอย่างนึงซึ่งออกตามกฎหมายที่มีอำนาจหน้าที่ด้วยแต่ยังไม่ได้ไปดูว่าอันนี้ใช้กฎหมายประมาณส่วนไหนแต่มีกฎหมายให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในโหวตแน่นอนถึงได้เอามาจ่ายได้ที่ผ่านมาและปัจจุบันทีนี้ถ้าจะไม่จ่ายการอ้างหลักเกณฑ์เพื่อไม่จ่ายเนี่ยมันเป็นการกระทบสิทธิ์ของคนที่เคยได
1: ้
0: ทีนี้เวลาเราอธิบายว่าใครควรได้ควรไม่ได้เรื่องนี้ควรจะกลายเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของทุกคนไหมไม่ใช่ควรจะเอามาเฉพาะกลุ่มเปราะบางไหมถ้าเกิดว่าการคัดกรองแล้วมีปัญหา
1: ก็ไม่ควร
0: แล้วมีปัญหานะ
1: มันจะทุกคนเอาตังค์ที่ไหนจ่าย
0: ก็ตอนแรกเราต้องหลักคิดก่อนเด็ดหลักคิดว่าทำไมเราถึงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะเราต้องการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสวัสดิการ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ได้เป็นคนเป็นคนยากจนมีเงินช่วยเหลือจากภาครัฐทีนี้ด้วยความที่เวลามีการดิสคัสกันนะมันก็จะมีคนหนึ่งว่าให้ทั้งหมดเลย
2: อ
0: ีกคนบอกไม่มีจ่ายขอให้เฉพาะคนจนจริงๆได้ไหมมันจะมี2แนวคิดเนี่ยเวลาถกเถียงกันอยู่ในกรรมาธิการหรือที่ประชุมกลุ่มนึงให้ทั้งหมดกลุ่มนึงให้เฉพาะส่วนทีนี้ให้ทั้งหมดไม่สามารถให้ได้อย่างที่คุณเชื้อพรว่าเงินมันไม่มีขนาดนั้นก็เลยเอามาให้เฉพาะส่วนทีนี้พอให้เฉพาะส่วนคนที่เอามาแจกเนี่ยที่เขาบอกว่าใช้จ่ายตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการไหม
2: ค่ะ
0: มีการเบียดบังทุจริตหรือโครงการเอื้อให้เกิดการทุจริตไหม
2: ค่ะ
0: อันนี้หน่วยรัฐบาลที่อยู่ในยุคสมัยนั้นก็ต้องออกมากำกับดูแลทีนี้พอกำกับดูแลกลับกลายเป็นว่าวิธีง่ายที่สุดไงคุณเก
2: ๋ค่ะ
0: ถ้าคุณเก๋จะไปตัดสิทธิ์คนแล้วจะไม่ให้คนด่าหรือด่าน้อยที่สุดคุณเก๋ต้องไปต่างประเทศ
1: เขาก็ไปต่างประเทศแหละแต่ที่อยู่เนี่ยจะถูกด่า
0: คือไอ้ข้อสอบเนี่ย
1: นี่ด่าสามัญ
0: ข้อสอบเนี่ยยังจะพบคนประมาณหลักแสนที่ไปสอบหลักหลายแสนด้วยแต่อันนี้ปรับสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย9 ล้านกว่าคนเสร็จแล้วพอจะมีการถามตอบหรือเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นที่ผมก็สงสารนะคุณเฉลิมพรคุณเจตก็คงเห็นคุณผู้ฟังก็คงเห็นว่ามันมีภาพคนสูงวัยไปต่อ
1: คิวแล้วต่อคิว
2: ไปคน

0: ส่งนี
1: ่ไป
0: ที่กรมขนส่งนี่บางคนเป็นลมเลยนะเขาบอกคิวนาน
2: มากยืนต่อคิวยาวแล้วมันร้อน
0: ค่ะ
1: ขนส่งมีคนพอขนาดรองรับคน9ล้านคนเหรอ
2: มันไม่มีที่ในล่มพอหรอก
1: ผมแค่ถามว่าคุณเอาคนไปกองกันที่กรมการขนส่งทางบกหรือว่าขนส่งจังหวัด77จังหวัดคุณเอาคน9ล้านคนพอให้กระจายกันวันละแสนไปกองหรือวันละหมื่นไปกองคุณบริการได้เหรอ
2: ค่ะ
1: คุณมีน้ำมาเสิร์ฟเขาไหมเนี่ยประชาชนไปติดต่อเนี่ยแล้วประชาชนไปติดต่อไปถ่ายเอกสารตรงไหนเสียตังค่าถ่ายเอกสารไหมจนก็จนอยู่แล้วจะต้องไปถ่ายบัตรประชาชนให้กรมการขนส่ง
0: แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวคุยต่อได้ไหมคะคุณรณรงค์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของมหาดไทยเดี๋ยวเขาจะตั้งเป็น one stop service เหมือนกันนะแล้วก็
2: จะเป็น
0: จะใช้ที
2: ่อบต.อบจ.ไหม
0: อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูกันต่อว่าหน่วยไหนรับผิดชอบต่อ
0: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า 13:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกรัฐมนตรีสั่งคมนาคมยกเว้นค่าธรรมเนียมตรวจสอบสิทธิ์ครอบครองพาหนะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์ในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เดิมจะนำเป็นวาระพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกอย่างสิ่งใดที่สามารถใช้อำนาจทางกฎหมายอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ขอให้ดำเนินการเช่นยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนส่วนบางกรณีเช่นกรณีขาดการต่อทะเบียนนานเมื่อจะยกเลิกปกติจะต้องจ่ายค่าภาษีย้อนหลังก็จะพิจารณาว่าสามารถยกเลิกได้อย่างไรบ้างและกระทรวงการคลังจะขอชะลอเรื่องการนำเข้าวันนี้เพื่อนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาให้ครบถ้วนทุกมิติก่อนส่วนการปรับรายละเอียดเกณฑ์ต่างๆตามที่มีการแถลงไปเมื่อวานนี้นั้นนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วและกระทรวงการคลังก็จะนำไปพิจารณาทบทวนด้วยอย่างไรก็ตามมีแนวทางหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้คือขอให้พิจารณาขยายเวลาอุทธรณ์ให้กับประชาชนสสพักประชาชนชี้ปัญหาฐานข้อมูลสกร.สอบไม่ตรงความจริงทำผู้จบการศึกษายังติดสถานะอดรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการนายธีรศักดิ์จิระตราชูสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนกล่าวถึงกรณีการสมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ว่าระบบการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของนักเรียนสกร.มีปัญหาบางส่วนจบการศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือหลายคนมีอายุเกินการศึกษาไปแล้วแต่เมื่อเป็นการลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลับไม่ผ่านเนื่องจากยังติดอยู่ในฐานข้อมูลของสกร.ทำให้สิทธิ์ถูกเพิกถอนไปตนทราบว่านายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่เรื่องดังกล่าวมีประเด็นผูกพันกันเพราะปัจจุบันสภากำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และในทุกปีกรมส่งเสริมการเรียนรู้จะยื่นของงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณอุดหนุนรายหัวให้กับนักเรียนสกร.จึงเกิดคำถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องว่าหากฐานข้อมูลสกร.มีรายชื่อเด็กเกินความเป็นจริงรายชื่อเหล่านี้ไปปรากฏอยู่ในคำของงบประมาณอุดหนุนรายหัวได้หรือไม่เพราะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงหลายครั้งและเคยได้รับการ

0: ร้องเรียนว่าจำนวนนักเรียนสกร.ไม่ตรงกับจำนวนที่ยื่นมาของงบประมาณแต่งตั้งระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์นั่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่แทนนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้โดยยังเหลืออายุราชการอีก7ปีการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะคัดเลือกบุคลากรจากภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหลักเสนอให้ครม.พิจารณา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีพบเครื่องประดับทองคำเพิ่มขณะที่การเคลื่อนย้ายโครงกระดูกชุดแรกซึ่งเป็นโครงเดียวกับที่พบแหวนตราประทับมีจารึกนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้รับการรายงานจากนางนิพาสังคนาคินผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคมขณะทำการเคลื่อนย้ายโครงกระดูกชุดที่1โครงที่1ถึง4ออกจากหลุมเพื่อเคลื่อนย้ายโครงกระดูกจากแหล่งโบราณคดีดอนยายทองนำส่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์จังหวัดปทุมธานีได้ค้นพบเครื่องประดับทองคำสันนิษฐานว่าเป็นเครื่องประดับผมจำนวน1รายการต่างหูทรงกระบอก1รายการลูกปัดทองคำจำนวน1ในโครงกระดูกที่4ซึ่งเป็นโครงเดียวกันกับที่พบแหวนตราประทับมีจารึกโบราณตัวอักษรปรามีส่วนเครื่องประดับผมที่ค้นพบครั้งนี้มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องประดับแบบเดียวกันที่พบก่อนหน้านี้ขณะนี้สำนักศิลปากรที่1ราชบุรีได้ทำการเคลื่อนย้ายโครงกระดูกชุดที่1ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์กรมศิลปากรซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีนักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีพันธารักษ์จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร่วมตรวจสอบในการรับมอบและส่งมอบโบราณวัตถุดังกล่าวโดยจะได้ดำเนินการทำความสะอาดและอนุรักษ์ตามหลักวิชาการต่อไปส่วนโครงกระดูกชุดที่2โครงกระดูกที่5ถึง8และโครงกระดูกชุดที่3ซึ่งเป็นโครงกระดูกเด็กที่มีภาชนะสำริดขนาดใหญ่วางบนลำตัวจะได้มีการหารือแนวทางจัดตั้งแท่นรองรับและวิธีการเคลื่อนย้ายโครงกระดูกดังกล่าวให้มีความปลอดภัยต่อหลักฐานทางโบราณคดีทั้งหมดต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ

0: 30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEANทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
5: ค่ะ
4: ระหว่างรอคุณรณรงค์ฉันขายของก่อนนะคะเปิดรับสมัครแล้วนะคะ CEO of ASEAN รุ่นที่3เจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยหลายๆท่านแล้วก็มีการวิเคราะห์มีแนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจคือสหรัฐและจีนอีกด้วยเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิชนะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนาม
5: ค
4: ุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะครับดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาและนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการตลาดการเปิดตลาดในอาเซียนด้วยเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคมนี้นะคะสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้แล้วก็ที่สำคัญรับจำนวนจำกัดค่ะที่นั่งละ 65,000 บาทท่วนๆสอบถามได้ที่หมายเลขนี้นะคะ0944803076094-480-3034และ094-396-6649เราจะเห็นเลยนะทีมนักธุรกิจต่างๆที่ติดตามคณะของท่านนายกรัฐมนตรีโอ้ตอนนี้เขาแบบคึกคักกันมาก
5: ค่ะ
4: แล้วท่านที่สนใจก็รีบๆคุณรณรงค์กลับมาคุยเรื่องจนๆรวยๆของเรากันต่อเถอะ
6: ได้ครับ
4: ท่านบอกไปตัดบำนาญข้าราชการดี นั้นบอก

0: มนุษย์หาเช้ากินค่ำถ้าไม่ได้น่าจะ
1: เดี๋ยวตัดบำนาญข้าราชการดิแล้วมาให้สวัสดิการคนจนไง
0: ไม่ได้มันคนละเรื่องกันคุณ
1: ทำไมอ่ะผมอยากจะเชื่อมโยงกันไม่ได้เหรอ
0: คุณอย่ามาโยงกันเดี๋ยวโดนตบสองด้าน
1: เดี๋ยวทัวร์จะลงใช่ไหม
0: ไม่หันทางนั้นก็โดนด่าหันทางนี้ก็โดนด่ามันคนละเรื่องกัน
2: แค่นี้ก็โอ้โหเน
0: า
2: ะ
0: คุณเจษฎาบอกนี่
2: ไม่ไหวแล้วนะ
0: ให้ตัดบำนาญข้าราชการออกไปแล้วมาทำเป็นเงินสวัสดิการเฉลี่ยเท่ากันทั้งประเทศดีกว่าไหมปีละ200,000 กว่าล้านเรื่องรักษาพยาบาลอีก90,000 ล้านต่อปีคุณต้องไปดูก่อนเรื่องของบำนาญ
1: ผมเป็นคนที่อยู่ฝั่งที่ต้องแจกทั้งประเทศจะโดนบอกว่าจะไปเอาเงินที่ไหนมาแจก
0: อีกท่านหนึ่งคุณบัวเรียมบอกก็ไม่ควรจะหลอกกันนะคนที่มีชื่อถือหุ้น
2: อ
0: ่ะส่วนใหญ่ก็คือพวกนอมินีไงแล้วก็คนทำผิดกฎหมายเป็นภัยทางอ้อมของสังคมไงแต่ที่ทำอะไรควรคิดควรทำมาหากินตรงๆดีกว่านะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเน
0: า
2: ะ
0: ด้านหนึ่ง
1: เดี๋ยวก่อนสมมุติว่า30ปีก่อนเขาบังเอิญว่าเป็นคนอยู่ต่างจังหวัดมาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ในกรุงเทพแล้วบังเอิญเจ้านายเขาให้เป็นนอมินีแทน
0: ง่ายๆถ้าเป็นคนงานในบ้านคุณรณรงค์แล้วคุณรณรงค์เอาชื่อไปลงขอยืมชื่อหน่อยนะ
1: ผ่านไป20ปีนี่คุณจีวพรเก๋ฟังรู้ไหมว่าสิ่งที่ยากที่สุดนะสิ่งที่ยากที่สุดคือสิ่งที่คุณจิรพรกำลังพูดเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยนอมินีเนี่ยการที่เราเอาชื่อเราเนี่ยนะไปเป็นคณะกรรมการเป็นกรรมการอยู่ในบริษัทจำกัด
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: และคุณไม่ได้เป็นกรรมการผู้จัดการด้วย
0: และที่สำคัญเนี่ยคือสมัยก่อนคือมันกฎเวลาที่เราจะตั้งทะเบียนบริษัทเนี่ยมันก็จะต้องมีกรรมการ7คนใช่ไหมแล้วทีนี้บางท่านเนี่ย
1: เดี๋ยวนี้เหลือ
2: 2แล้วค่ะใช่ไหม
1: นี่เหลือ2แล้ว
0: สองก็เหรอ
2: ใช่เหลือ2
0: สมัยก่อนเนี่ยมันเยอะไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายความถึงก็ต้องช่วยไปหาชื่อนู้นชื่อนี้มาใส
2: ่เอาให้ครบ
0: ให้มันครบแต่สมัยนี
2: ้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติพี่น้อง
1: เอาไปหาชื่อมาใส่เนี่ยคือมันอย่างนี้ผมจะจดทะเบียนให้สมมุติว่ามีลูกค้านะ
0: ให้ดิฉันอ่ะให้เสียพร
1: ให้คุณเสียพร
0: จ้างคุณจะเปิดบริษัท
1: ผมก็ไปจดให้แล้วก็อำนวยความสะดวกผมก็ไปหาชื่อ
0: ไปหาชื่อมาให้ก่อนแม
1: ่สามคนเสร็จปุ๊บพอคุณจะซื้อคุณจะใช้บริการคุณก็มาซื้อแล้วผมก็เทรดให้ทั้งหมดเลย
0: ค่ะ
1: แต่อย่างนี้ไม่มีปัญหา
0: อ
1: ย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าผมไปจดมาแล้วผมขายไม่ได้ล่ะ
0: ขายอะไรไม่ได
1: ้ขายบริษัทเนี้ย
0: ขายบริษัทนี้ไม่ได้
1: เสียพรไม่ได้ล่ะคุณเสียพรบอกเฮ้ยชื่อมันไม่ดี
0: ชื่อไม่เป็นมงคลอ่ะ
1: ฉันจ่ายตังค์ให้แล้วกันนะ10,000-20,000นะค่าจดอาเธอเอาไปอ่ะผมก็เก็บมา
0: อ่
1: ะแล้วผมจะทำยังไงต่อกับชื่อแม่บ้านผมล่ะ
0: อันนี้เป็นประเด็นเก่าๆที่มันกองไว้สำหรับพวกกฎหมายนะ
2: ตามหลักการคุณรณรงค์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าค้างเอาไว้แบบนี้เนี่ยมันจะต้องไปทำยังไงต้องไปปิดบริษัทหรือว่ายังไงหรือ
1: นี่แหละคือปัญหาคุณเก๋นี่แหละครับคุณสุภพรคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคุณทุกฟังฟังไว้เลยนะคำว่านอมินีเนี่ยถ้าคุณเป็นกรรมการของบริษัทนิติบุคคลนะประเภทใดประเภทหนึ่งคุณเป็นกรรมการเนี่ยคุณจะออกคุณต้องให้กรรมการผู้จัดการเซ็นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วเขาไม่เซ็นให้คุณนะ
0: ไม่เซ็นให้แต่ส่วนใหญ่แต่ธรรมชาติแล้วนะ
2: เราทำเองได้ไหม
0: เมื่อตอนที่พอบริษัทตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเขาพยายามจะเขี่ยชื่อคุณออกอยู่แล้ว เขาจะเอาชื่อลูกๆนั้นนอกจากเป็นกิจการที
1: ่มีความ
0: เทา
1: เป็นการที่มีความเสี่ยงคุณเก๋ถามว่าเอาชื่อตัวเองออกได้ไหม
2: มันต้องมีวิธีสิหรือไง
0: เขาจ่ายเงินคุณ
1: มีวิธีมีคุณเก๋
2: ม
1: ีแต่วิธีที่ว่าเนี่ยคุณต้องไปฟ้องศาล
0: ถูก
2: โอ้
1: คุณเก๋คุณเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
0: ใช่เนี่ยมันจะมามีปัญหาตอนอยากได้
1: ตัดจ้างทนายไหม
2: ไม่มียุ่งเข้าไปอีก
1: แล้วตอนเนี่ยพอมาเจอว่าเฮ้ยคุณต้องจ้างทนายหลายหมื่นเลยเพื่อไปฟ้องเอาชื่อคุณออกจากแล้วคุณไม่ได้อะไรด้วยนะคุณแค่เอาชื่อออกเพื่อจะได้ไปเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: คือ
1: คุณจะทำไหมผมถามง่ายๆคุณจะทำไหมล่ะ
2: ปล่อยทิ้งเลย
0: ทำ
2: หรือว่าต้อง
0: ได้300ตลอดชีพเลยนะ
2: แต่ว่าก็เมื่อกี้คุณรณรงค์บอกว่าเราอาจจะไม่มีเงินไปจ้างทนายไงเราอาจจะไม่อยากยุ่งยากไงบางคนก็ปล่อย
0: ก็ไม่ต้องใช้เป็นการจ้างทนายบางทีเขาไปร้องตรงนี้ไงที่ทางด้านหน่วยงานราชการออกมาช่วยกรมพัฒนาเห็นไหมที่ดิฉันจั่วหัวไว้
1: คุณกำลังพูดถึงคนสูงวัยที่ไปต่อคิวที่กรมการขนส่ง
0: แมน
1: คุณกำลังบอกว่าให้เขาไปยื่นเรื่องกระทรวงพาณิชย์เอาชื่อเขาออก
0: คืออันนี้เนี่ยนะดิฉันคิดว่าทางภาครัฐเนี่ยเป็นโอกาสในการที่จะเคลียร
1: ์ขนาดนักศึกษาปริญญาตรีเรียนจบนิติศาสตร์มาทนายความมีใบว่าความด้วยซ้ำยังไปทำเรื่องเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ได้เป็นทุกคนนะครับ
0: ไม่ได้รู้เรื่องยาก
1: ไม่ได้รู้เรื่องทุกคนนะครับ
0: ทำให้มันไม่รู้เรื่องเขาไว
1: ้คุณศิวพรบอก

0: ะให้คุณตาคุณยาย
1: ไม่ใช่
0: ไปทำอะไรนะ
1: ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยช่วยเหลือประชาชนเช่นในส่วนของหน่วยงานที่มันจะมีโดยมากก็จะมีช่องที่ช่วยเหลือประชาชนก็มาทำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะให้เคลียร์ซะมันเป็นโอกาสที่คุณจะเคลียร์นอมินีทั่วประเทศมันคือเดี๋ยวแน่นะขอวิจารณ์นิดหนึ่งคือภาครัฐเองเนี่ยออกนโยบายมาก็ไม่เลวนะดูแล้วเนี่ยแต่ว่าวิธีการมันจะเป็นเชิงของราชการมากคือสั่งแล้วก็ให้ไอ้คนอยากได้เนี่ยวิ่งหัวซุกหัวซุนฝุ่นตลบกันเองแต่ในความเป็นจริงประเด็นเนี้ยทางราชการสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าเข้ามาช่วยเหลือได้โดยใช้กลไกของภาครัฐเพียงแต่ว่าคุณต้องคิดให้มันล้ำออกไปซะหน่อยคืออันนี้มันทำงานแบบภาคราชการอ่ะเช่นเปิดอุทธรณ์2วันหรือว่า5วันให้คนวิ่งกันฝุ่นตลบตั้งหลายล้านคนแบบเนี้ย
0: ซึ่งเขาอุทธรณ์กี่วันนะ
2: ไม่
1: ตอนนี้กันยา
2: แต่เดิมคือไม่ใช่อุทธรณ์2วันค่ะอุทธรณ์ถึง31
1: กรกฎาคม
0: โอเคไม่ได้ต่างกันเลย
2: แต่ก็2สัปดาห์ประมาณสัก
1: 2ส
2: ั
1: ปดาห์ไม่ใช่2วัน
2: ใช่
0: อันนี้ผมคำนวณ
2: แต่ตอนนี้เลื่อนแล้วตอนนี้เลื่อนแล้ว
1: ขยาย
0: มันต้องขยายดิคุณเก๋คุณเดียวพอร์ต9ล้านคนคุณให้เวลา2อาทิตย
1: ์
0: นะ9 14วันอ่ะคือจะตัดวันหยุดไปก่อนอีก4วัน
1: มันหยุด4วัน
0: แล้วก็อาทิตย์หน้ามีวันหยุดอีก3วันป่ะ
1: ไม่ไงก็ใช่คุณ2อาทิตย์เหรอ
0: เดี๋ยวก่อน
1: คือที่ฉันจำได้มันไม่กี่วันไงมันไม่กี่วัน
0: ผมตัด2
1: วี
0: คไป4
1: ตัด
0: ภาษาที่ไป4ผมตัดวันหยุดอาทิตย์หน้าไป3
1: ก็เป็น7
0: ละ
1: ก็เป็นอาทิตย์นึง
0: ก
1: ็เหลืออาทิตย์นึงแล้ว7วัน
2: ก็เลยต้องขยายไงคะเป็น20กันยา
0: 7วันแล้ว
2: ให้ไปปรับปรุงข้อมูลของตัวเอง
1: แล้วก็คือกว่าจะตั้งหลักได้ก็2วันแล้วกว่าจะตกหายตกใจอ่ะมันต้องใช้เวลาประมาณสักวัน2วันนะสำหรับชาวบ้านคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์9ล้าน3แสน1หมื่น
0: ถามได้ไหมว่า AI ไม่เตือนรัฐบาลเหรออ
1: ันนี้ต้องถามคนเขียนโปรแกรมว่าคุณใส่ไว้ว่ายังไงคุณจะทำแบบชับชับชับแต่เดี๋ยวเชื่อว่าเขาไม่คิดว่าจะมีปัญหาอันนี้แหละที่สำคัญแต่ถ้าถามชาวบ้านอย่างดิฉันนะหรือถามนักข่าวนะนักข่าวคิดว่ามันมีปัญหาเพราะว่าคนสำหรับคนได้นี่ไม่มีปัญหาไง
0: มันอาจจะไม่มีปัญหาตอนที่เรายังไม่เห็นภาพผู้ถูกตัดสิทธิ์ไปยืนต่อคิว
2: ค่ะ
1: คุณไม่เห็นหรอ9ล้านกว่าคนอ่ะ
0: โอ้
1: ถ้าคุณ
0: มันเป็นตัวเลขในกระดาษคุณเสียวพร
1: ถ้ามันตัดมาเนี่ยเหลือครึ่งนึงแล้วเนี่ยมันสันนิษฐานได้เลยว่ามันต้องกลหนเกินล้านหนึ่งนี่ก็กลหนแล้วนี่ 50% อ่ะ
0: หรือเป็นวิธีคิดว่า9ล้านคนเนี่ยเขารวยจริง
1: อาจจะอย่าง
0: นี้นี่วิธีคิดคุณเก๋
1: เป็นไปได้คิดว่าคุณสมบัติอ่ะมันเกินไปเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีคำอุทธรณ์มากอาจเป็นได้
0: ผมถามได้ไหมว่า
1: เป็นไปได
0: ้ตอนที่คิดว่า9ล้านคนเนี่ยเป็นคนรวยเนี่ยใครที่นั่งรับฟังข้อมูลชุดนี้แล้วนั่งพยักหน้าบ้างในที่ประชุม
1: อันนี้ไม่ทราบได้นะคะอยู่ในมติครม.
0: ผมอยากรู้แค่นี้แหละว่าตอนที่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราใช้ AI ประมวลแล้วผมเชื่อว่าต้องมีการคาดการณ์ว่าเขาจะตัดสิทธิ์ไปเท่าไหร่เพราะว่า AI เนี่ยมันแค่โยนเข้าไป
1: มันละเอียด
0: ข้อมูลแล้วเสร็จปุ๊บเราจะพยักหน้ากันไหมว่า9ล้านคนได้ต้องมาอุทธรณ
1: ์คือ
0: แต่เราไม่มีรายงานที่ประชุมแบบนี้นะ
1: เขาอาจจะมองในเชิงบวกก็ได้
2: คือตอนแรกอาจจะไม่คิดว่ามีปัญหาไงคะแต่ว่าพอ
1: ไม่ถึง
2: พอเจอเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นประกาศออกมาปุ๊บแล้วก็เจอเรื่องของสาเหตุ1 2 3 4ว่าไม่ผ่านเกณฑ์จากเรื่องอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็พอเห็นแล้วปุ๊บก็เลยมองว่าฉะนั้นมันเป็นปัญหาจริงๆมันไม่สะท้อนกับชีวิตจริง
1: คืออย่างเราทำงานเอกชนนะถ้าเราเห็นว่ามันหันไปเนี่ยครึ่งๆแล้วเห็นว่าคนที่จะโดนตัดสิทธิ์ไปเนี่ยเกินล้านอันนี้คุณต้องเสริมสำเนียกแล้วถ้าเกินล้านเนี่ยมันต้องมีปัญหาต้องเอากลับมาสกรีนอีกรอบว่ามั่นใจนะว่า9ล้านนั้นน่ะชัวร์นะมันต้องมีชั้นที่1ชั้นที่2อ่ะก่อนที่จะมีการประกาศแล้วก็ต้องมีการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลมาอย่างเงี้ยมันจะสกรีนกลุ่มที่ต้องร้องไห้เนี่ยลดลง
0: แล้วขอสัมภาษณ์ได้ไหมขอสัมภาษณ์โฆษกรัฐบาลได้ไหมเรื่องนี้จะได้เคลียร
1: ์กลับมาเมืองไทยยัง
0: กลับมาไปกันหมดเลยเหรอ
1: ไปสัมภาษณ์คุณสิริพงษ์ดีกว่าเรามาชอ
0: ได้เลยคุณสิริ

0: พงก็ได้นะเนี่ยคุณเจเดี๋ยวเอาเบอร์ไปตรงโทรดูไหมเผื่อได้เผื่อได้บอกพี่โต้งขอเข้าสายสักหน่อยอยากรู้จริงๆว่าทำไมเราออกมารูปแบบนี้คืออยากฟังว่าตอนประชุมกันเนี่ยใครเสนอถ้าพูดไม่ได้ไม่เป็นไรอยากรู้วิธีคิดแต่อยากรู้วิธีคิดเพราะว่าพอเรารู้วิธีคิดเนี่ยเราจะได้เอามาสื่อสารกับอีก9ล้านคนว่าเขาคิดอย่างนี้นะเขากำลังแก้ปัญหาอยู่ใจเย็นๆแต่ถ้าถามผมนะผมอยากจะบอกว่าตอนเราตัดสิทธิ์เขาเนี่ยเราใช้ AI ตัดสิทธิ์ใช่ไหมตอนอุทธรณ์ทำไมไม่ใช้ AI อุทธรณ์ด้วย
1: บางส่วนเข้าใจว่าให้สามารถอุทธรณ์ได้หลายช่องทางนะคะ
2: ออนไลน์ได้ไหม
1: ออนไลน์ได้ค่ะออนไลน์ได้นะคะมีทั้งแอปเป่าตังทางรัฐ
2: ไปแบงก์กลุ่ม
1: แล้วก็ไปแบงก์ด้วยค่ะ
2: ไปกรมการขนส่งใช่ไหม
0: คะคำว่า AI เนี่ยมันจะต้องไม่ใช่ไปแสดงตัวอย่างนั้นนะค
1: ุ
0: ณเก๋ค
1: ุ
0: ณเก๋เข้าใจคำว่าเทคโนโลยีอย่างไม่งั้นเราจะจ่ายตังไปเป็นพันล้านทำไม AI พาสปอร์ต
2: เรายังมีกลุ่มที่โลเทคอยู่อะ
0: โลเทคเนี่ยรัฐก็ต้องไปหากลไกช่วยเขาแต่การที่กล้าประกาศมาว่า9ล้านคนให้อุทธรณ์ได้แสดงว่ารัฐจะต้องมีมาตรการที่คิดว่าจะต้องพิจารณาการอุทธรณ์คุณเจพูดถึงช่องทางการยื่นเมื่อกี้นี้ถูกต้องนะมีช่องทางการยื่นหลายกลุ่มให้กับผู้ที่เปราะบางหรือเข้าไม่ถึงแต่สิ่งที่ผมกำลังตั้งคำถามและก็หาทางออกอยู่ก็คือทำไมกระบวนการที่ต้องใช้มนุษย์ในการคัดกรองคุณเจคุณศิวพรค
2: ุ
0: ณผู้ฟังทำไมไม่เอา AI โยนเข้าไปแล้วให้มันอุทธรณ์ให้สมมุติผมอุทธรณ์ไปตอนนี้ AI ตีมูลค่าผมหรือพิจารณาผลอุทธรณ์รับบอกผมเลยที่ว่าผมได้หรือไม่ได้ผมต้องการตรงนี้ถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ย9ล้านคนเนี่ยก็ใช้เวลา7วันเนี่ยทำได
2: ้คืองี้
0: เอายอมรับนะว่า7วันทำได้ถ้ามีการวางแผนเป็นระบบเป็นโครงข่ายและที่สำคัญไปกว่านั้นเขาโยนให้หน่วยงานไหนรับผิดชอบต่อนะคุณศิวพรเมื่อกี้ยังไม่จบเลย
2: ท้องถิ่นท้องถิ่น
0: ให้หน่วยไหนอ่ะ
2: ท้องถิ่นนี่ก็ต้องเป็นของมหาดไทยสิ
1: กรมการปกครองเห็นว่าทางอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดำเนินการ3เรื่องเมื่อวานที่เขาแถลงนะก็บอกว่าเดี๋ยว1เนี่ยจะมีการประสานงานกับจังหวัดแล้วก็อำเภอทั่วประเทศให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจนะคะในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ผ่านการรับรองได้รับสิทธิ์เนี่ยเรื่องของการยืนยันตัวแต่ว่าคนที่ไม่ผ่านเรื่องของการอุทธรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการเป็น one stop service ค่ะคำว่า one stopservice เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะมีหลายท่านนะคะที่อาจจะไม่สะดวกไม่สบายในเรื่องของการเดินทางนะคะก็จะใช้วิธีกลไกในเรื่องของอำเภอจะมีการจัดให้เจ้าหน้าที่อำเภอเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวต่างๆในระดับพื้นที่เลยก็จะเป็นอีกบริการหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะสำหรับใครที่ไม่มีความสะดวกในการเดินทางเพื่อที่จะมาแจ้งยืนยันทบทวนสิทธิ์ค่ะก็ขอให้รอฟังแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้ช่องทางหอกระจายข่าวเสียงตามสายนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดลงไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะอำนวยความสะดวก
2: เพราะนั้นมาไทยเนี่ยมันก็รับอยู่แล้วถ
1: ู
2: กไหมเพราะว่ามีทั่วทุกหัวระแหง
0: มหาไทยรับจบใน9ล้านคนจะทำได้ใช้เวลากี่วันแล้วจะต้องเอาคนลงไปหน้างานต้องเอาคนลงไปหน้างานอีกแล้วคนที่ลงไปกำนันผู้ใหญ่บ้านจะลงไปใช้เวลากี่วันในการสำรวจ
2: ทีนี้ถ้าคุณใช้ AI นะมันก็จะกลับมาข้อมูลเดิมเพราะมันเป็นข้อมูลที่คุณตั้งเอาไว้ถูกไหมเพราะว่าตอนนี้มันต้องมีข้อที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
1: คือตอนนี้
2: ม
1: ัน
2: ต้องใช้
1: คือถ้าเรามองเรื่องของกระบวนการก่อนนะคุณรณรงค์คือตอนนี้เนี่ยเหมือนกระบวนการเนี่ยอยู่ในช่วงของการอุทธรณ์ถูกต้องไหมคะถูกต้องวันนี้เนี่ยเราจะให้อุทธรณ์แล้วก็ไปปรับปรุงตามหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นถ้าใครมีปัญหาเรื่องของรถยนต์ก็จะไปที่กรมการขนส่งใช่ไหมคะหรือหน่วยงานอื่นๆที่ตัวเองไม่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องอะไรก็จะไปปรับปรุงในข้อมูลตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นนะคะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโยนกลับไปนะคะไปที่กระทรวงการคลังอีกครั้งนึงแล้วก็คงจะมีการคัดกรองกันออกมา
0: ผมว่าอันนี้มันเป็นการยื้อเวลามากกว่าผมต้องการคำตอบวันนี้ว่า9ล้านคนคนไหนเงื่อนไขอะไรที่จะอุทธรณ์แล้วได้สิทธิ์อันนี้นี่พอยต์หลักเลยเง
1: ื่
0: อนไขที่จะอุทธรณ์แล้วกลับไปได้สิทธิ์ใน9ล้านคนคืออะไรรัฐควรต้องรีบสรุปตรงนี้มาเพื่อให้คนที่รู้ว่าตัวเองยังมีสิทธิ์ได้จะได้ไปอุทธรณ์ไม่ใช่ว่า

0: 9ล้านคนเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิ์หรอก
1: ใช่
0: มันต้องมีที่รัฐ
1: บางคน
0: เห็นว่าเป็น
1: บางคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันคุณสมบัติมันเกิน
2: แต่ตอนที่เขาประกาศ
0: นะอันนี้จะหามากถ้าเกิดกำนันผู้ใหญ่บ้านไปตรวจแล้วยังเจอว่าเขาจน
1: อ
0: ันนี้จะหามากทีนี้กลับมาดูกันต่อกติกาหรือว่าหลักเกณฑ์ที่คณะ

0: แล้วก็เอาไปฟ้องต่อศาลปกครองได้คุณเกจะเห็นว่าช่องทางนี้แต่ว่าช่องทางถ้าเกิดต้องไปฟ้องศาลปกครองเนี่ยมันหลายปีเพราะงั้นทางที่ดีที่สุดก็คือรัฐเนี่ยประกาศกติกามาเลยว่าใน9ล้านคนเนี่ยคนที่จะอุทธรณ์แล้วจะผ่านเนี่ยมีหลักเกณฑ์อย่างไรถ้าเราเข้าใจว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรเวลาคนลงไปทำความเข้าใจในพื้นที่ก็จะอธิบายได้ง่ายว่าอ๋อเคสนี้ผ่านเคสนี้ไม่ผ่านไม่ต้องทำหรอกเพราะว่าเคสนี้ไม่ได้ส่วนเคสนี้มีสิทธิ์ได้ให้ทำทอนมาถ้าแบบนี้มันก็จะไวคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้ก็จะได้ไม่ต้องเข้ามาหรือถ้าจะเข้ามาก็ให้รู้ก่อนว่าเออกติกาตัวเนี้ยที่เราใช้ในการคัดกรองเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ได้นะแต่ถ้าคุณจะทำมาเพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกก็ให้ทำมาแต่คุณไม่มีสิทธิ์ได้นะ
1: แต่ตอนที่เขาประกาศเนี่ยเขาพูดชัดเจนว่าไม่ผ่านจากข้อไหนอะไร
2: ใช่แต่ละฝ่ายเนี่ยเขาจะมีเหตุผลให้คุณอยู่แล้ว
1: คือถ้าย้อนกลับไปดูเรื่องของเกณฑ์เนี่ยอย่างที่ต้นทางอย่างกระทรวงการคลังก่อนที่เขาจะเปิดให้มีการลงทะเบียนนะคะคุณรณรงค์
2: ด้วยเกณฑ์เก่ามันจะมี
1: ใช่มันจะมีประมาณสัก
2: เหตุผลให้คุณอยู่แล้วเช่นรายได้คุณเกิน
1: ต้องเป็นสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปข้อ3ต้องไม่เป็นบุคคลภิกษุสามเณรนักพจน์นักบวชผู้ต้องขังอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะมีเกณฑ์ตรงนี้ประมาณสัก9ข้อซึ่งมันก็ต้องย้อนกลับไป
2: พวกนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเพราะพวกนั้นมันจะชัดเจน
1: แต่ทีนี้มันมีปัญหาก็คือเรื่องของรถยนต์
2: ทรัพย์สิน
1: แล้วก็เรื่องของกศน.ที่ทำให้มันมีปัญหาขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วก็ต้องมีการทบทวนแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วก็เมื่อวานก็บอกแล้วว่าจะทบทวนให้
2: ค่ะมันก็มี
0: คำว่าทบทวนให้นี่คือต้องเอาเข้าที่ประชุมครม.แล้วประกาศมาอีกรอบใช่ไหม
2: ใช่มีการผ่อนคลายบางข้อให
0: ้ต้องรอนายกกลับมาก่อน
2: อะไรนะ
0: ต้องรอนายกกลับมาก่อนใช่ไหม
2: ตอนนี้ก็มีการประกาศที่ดิฉันส่งไปเห็นไหมที่ก็มีการผ่อนคลายไม่ตัดสิทธิ์เรื่องของยานยนต์อย่างนี้เป็นต้น
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็กลุ่มที่มันจะมีหลายข้อที่น่าสนใจเรื่องของกรรมการในหุ้นส่วนเนี่ยอันนี้ก็สำคัญเพราะว่ามันกลุ่มเก่าสมัยโบราณมันจะอยู่ในวิธีการที่คุณรณรงค์คุณเก๋กับดิฉันคุยเมื่อตอนต้นชั่วโมงใช่ไหมแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าจำนวนกรรมการเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันจะมีประเด็นไม่ใช่ว่าเป็นชาวบ้านที่เขาเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องจดทะเบียนบริษัทแต่มันเป็นเรื่องของทุนเทาและกลุ่มมิจฉาชีพที่เป็นบัญชีม้าที่หลอก
0: เรื่องเงื่อนไขของการครอบครองรถเนี่ยนะครับมีอยู่ห้าเงื่อนไขใช่ไหมเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือรถยนต์อายุใช้งานมากกว่า20ปีรถจักรยานยนต์อายุใช้งานมากกว่า15ปีไม่เกิน300ซีซีอันนี้เป็นหลักเกณฑ์คัดกรองที่มันอยู่ในระบบอยู่แล้ว
2: ความ
0: น่าสนใจก็คือหลักเกณฑ์ที่3 4 5 3 4 5คืออายุรถไม่ถึงเกณฑ์แต่รถสิ้นสภาพกับ4รถถูกโอนลอยหรือสูญหายหรือพังถ้ารถไม่เคยซื้อรถแต่ถูกนำชื่อไป
2: เอาชื่อไปสวม
0: แต่เงื่อนไข3 4 5นี่คือเงื่อนไขการพิสูจน์สิทธิ์นะคุณศิวพรคุณเจ
1: ใช่ๆพิสูจน์สิทธิ์ไปแก้ข้อมูลไปปรับปรุงให้ถูกต้อง
0: คุณเจอนุญาตนะ
2: ใช้เวลา
0: แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะทำให้มันทันในการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐในไม่กี่สัปดาห
2: ์
0: หรือไม่เกือบ
2: โอ้ต้อง
0: อย่างแรกเลย
2: สามเดือน
0: อายุรถคืออายุรถไม่ถึงเกณฑ์แต่รถสิ้นสภาพการใช้งานรถสิ้นสภาพการใช้งานแต่ไม่ไปแจ้งกับกรมการขนส่งทางบกก็แปลว่าเขาต้องไปแจ้งว่ารถหมดสภาพการใช้งาน
2: ต้องเสียภาษีย้อนหลังปะ
0: อะไรที่เราค้างจ่ายเขาเราก็ต้องจ่ายครับคุณศิวพร300
1: แต่ว่าเห็นทางรัฐบาลเขาจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้นะแต่ไม่รู้ในพื้นที่จริงเป็นยังไงนะ
2: ถ้ายกเว้นค่าธรรมเนียมเนี่ยชาวบ้านก็คงยินดีไปทำเพราะตอนนี้
0: ยกเว้นค่าธรรมเนียมแต่ไม่ยกเว้นค่าภาษีหรือเปล่าคุณเก๋
1: อันนี้ไม่แน่ใจอะค่ะเพราะว่าเขาใช้คำว่ายกเว้นค่าธรรมเนียมให
2: ้หรือบางคนสละสิทธิ์ใช่ไหม
0: ค่าธรรมเนียมมันถูกแต่ว่าภาษีเนี่ยมันแพงทีนี้เราต้องพูดให้ชัดถ้าสมมติว่าผมต้องมาจ่ายภาษี 5-6,000 เพื่อรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนที่ไม่มีอยู่แล้วก็คงไม่จ่ายไม่ได้อ่ะ
2: เพราะ
0: อันนี้อย่างต่อมารถถูกโอนลอยหรือว่าสูญหายหรือว่ารถถูกโอนลอยก็แปลว่า
2: ไปไหนแล้วไม่รู
0: ้ไปไหนไม่รู้แต่มันมีชื่อเราอยู่หรือเราเป็นผู้ครอบครอง
2: ใช่
1: เราต้องเอาหลักฐานไปหลักฐานการซื้อขายไปให้กรมการขนส่งเพื่อบันทึกถ้อยคำที่ขนส่งอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าต้องเอาไปใช้เพื่อพิสูจน์
0: เป็นคนทำงานละเอียดรอบคอบขนาดนั้นคุณเก๋ได้มีชื่อมาค้างอยู่ใน
2: ระบบ
0: ผมว่าเอกสาร

0: อันที่เขาซื้อขายกันเมื่อไม่รู้กี่ปีนะเขาไม่เก็บไว้หรอกคนขายรถอ่ะ
1: มันมักง่ายเพราะว่าพยายามจะไม่รับผิดชอบเต็นก็ไม่รับผิดชอบคนขายคนซื้อจะไม่รับ
0: ประเด็นว่าไม่เคยซื้อรถแต่ถูกนำชื่อไปสวมโอ้อันนี้ยากที่สุดเลยใครจะไปพิสูจน์ได้นอกจากคำพิพากษาของศาลเขียนหลักเกณฑ์มาเนี่ยหลักเกณฑ์ที่3 4 5เนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ที่ยากต้องเป็นคนที่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายมาแล้วถึงจะพิสูจน์ได้เพราะงั้นฟันธง
1: ทำไม่ได้
0: เอาละพิสูจน์ยากพอพิสูจน์ยากมันก็เป็นเหมือนกับการตั้งเงื่อนไขเพื่อไม่ให้ได้อยู่แล้ว
1: อดเสียน้ำตารอบ3
0: เดี๋ยวรอนายกกลับมาจากต่างประเทศก่อนอาจจะมีเงื่อนไขปลดล็อกกับอย่างอื่นก็ได้อาจจะยกเลิกการครอบครองรถยนต์ไปเลยไหม
1: อันนี้ก็
0: คือถ้าการครอบครองรถยนต์สร้างปัญหาก็ควรจะยกเลิกไปเลยเพราะถ้าเกิดมองว่ามันตัดสิทธิ์เขาก็ควรยกเลิกประเด็นนี้ไปแล้วมองว่าการที่คนไทยมีรถยนต์ก็คือเป็นสวัสดิการแห่งหนึ่งของคนไทย
1: ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยการออกกฎเดิมมาเชื่อว่าต้องการแก้ปัญหาอื่นๆด้วยถูกไหมให้มันยิ่งเคลียร์ให้มันคลีนเนี่ยเป็นโอกาสที่จะทำให้คลีนถ้าเกิดว่าอมไปต่อมันก็มีปัญหาเดิมเพราะนั้นจับเขียนไม่มีนะคุณต้องเปลี่ยนเพลงร้อง
0: มีคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเป็นกรรมการบริษัท 1.4 แสนคนมาขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: เออเนี่ยเนี่ยมันขัดแย้งกันไหม
0: เขาตนจริงไหมวะ
1: ก็บางท่านมีเปิดพอร์ตเล่นหุ้นได้อะอันนั้นน่ะชัดเจนโดนตัดไปแน่นอน
0: ใครซื้อรถยนต์ก็เลยเข้าเกณฑ์เนี่ย
1: อันนี้ไม่ทราบ
0: อย่างคุณศิวพรใช้รถไฟฟ้าประจำไม่ซื้อรถยนต์เนี่ย
1: แล้ว
0: ก็เข้าเกณฑ์
1: รายได้เกินหรือเปล่าเงินฝากเกินไหมมีกู้หนี้ยืมสินเกินไหมมีบัตรเครดิตหรือเปล่ามันไม่ใช่คุณสมบัติใดหนึ่งนี่มันไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งมันประกอบหลายอย่างเช่นอันนี้อย่างที่พูดเนี่ยใช่ไหมคะคุณมีรายได้เท่าไหร่ล่ะคุณมีเงินเก็บไหมคุณมีหุ้นไหมคุณมีตราสารหรือเปล่าคุณไม่มีรถแล้วคุณมีบ้านไหมคุณมีเงินฝากไหม
0: คุณรัฐเขาได้แจ้งกับแม่ว่าคนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีบัญชีเงินฝากเกินหรือว่ามันโดนตัดไปตั้งแต่รอบก่อนๆแล้ว
1: มันโดนส่วนใหญ่มันก็จะโดนตัดไปรอบก่อนๆแล้วก็ครั้งนี้ก็มีอยู่เหมือนเดิมแหละมันก็อันเดิมก็คือแสนหนึ่งรายได้ไม่เกินแสนรายได้ก็อย่างที่ดิฉันบอกตอนต้นนะว่าถ้าเราเป็นคนทำงานปกติทั่วไปได้ค่าแรงขั้นต่ำมันเกินอยู่แล้วมันเกินแสนอยู่แล้วถูกไหมก็คือคนที่ต้องอยู่นอกระบบหรือตกงานหรือว่ารายได้ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำมันจะอยู่ในกลุ่มนี้แล้วเพราะนั้นเขาก็ต้องมาสกรีนอีกทีถ้าคุณประเภทแบบครั้งแรกอะที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วก็ถ่ายภาพโชว์ว่าไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเอาเงินออกมาทำเป็นพัดเล่นเนี่ยอันนี้น่าทุบพวกนั้นเขาก็จะสกรีนพวกนี้ออกไปให้ได้ดิฉันเข้าใจว่านะคือมันอาจจะครั้งแรกเนี่ยข้อมูลมันค่อนข้างหลวมมันก็เลยทำให้มีกลุ่มคนที่ไม่จริงจริงเข้ามาไอ้โครงการนี้มันบังเอิญมันมีลักษณะพิเศษคือมันไม่มีกำหนดเวลาหมดจำได้ไหมตอนนั้นตอนที่เป็นโควิดอะไรแบบนี้นะแล้วก็ตอนที่มีโครงการนี้ใหม่ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ได้แล้วเนี่ยก็ไม่ยอมคายคืนไม่อยากคืนของแล้วล่ะแล้วแหมก็เหมือนอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังอะบางท่านเนี่ยมีบ้านมีรถมีรายได้เกินนั่นแหละแต่พอได้บัตรไปแล้วได้สิทธิประโยชน์แบบนี้ไปแล้วก็ไม่อยากที่จะเสียแต่บางท่านก็ก็เข้าใจอะรู้ว่าตัวเองเกินก็คืนรัดไปแต่บางประเภทนี่คุณสมบัติเกินแต่ก็ยังอยากได้ก็มีเขาก็พยายามจะกรองตรงส่วนนี้ออกไปให้ได้แต่ว่าก็ไปกระทบกลุ่มคนที่เขาจนจริงๆแล้วโดนตัดสิทธิ์ไปซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องเอาคนลงพื้นที่ไปเพื่อที่ถ้าอยากจะทำจริงๆเหมือนเราสำรวจสัมมโนประชากรอ่ะเพราะนั้นในท้องถิ่นจะรู้เลยอ่ะยายเก๋
2: เพราะว่าเขาอยู่
1: ยายติ๋มอ่ะรู้เลยไอ้บ้านนี้มันจนนะอันเนี้ยเขาก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาให้ได้อันเนี้ยมันจะละเอียดแล้วก็จะได้ผลจริงแล้วก็จะได้สกัดพวกกลุ่มที่เป็นเทาๆออกไปได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วจะรู้เลยว่าไอ้พวกนี้มันอยู่ตรงไหนบ้าง
0: ถ้าเราฟังดูกติการายละเอียดเนี่ยเราเข้าใจเลยว่ารัฐคัดกรองอะไร
1: เออ
0: นะครับเข้าใจเลยนะพอฟังก็แต่ต้องฟังละเอียดนะ
1: รู้เลยว่ามันมีอะไรบ้าง
0: มันมีอะไรบ้างเหตุผลที่เขาคัดกรองออกไปคืออะไร
1: ใช่
0: แต่บังเอิญว่ารอบนี้มัน9 ล้านคนไง
1: จริงๆ9 ล้านคนก็ยังจัดการได้ถ้ายังไม่ประกาศออก

0: ถ้ายังเอา9 ล้านเป็นตัวตั้งแล้วเอามากรองอีกทีหรือกรองอีก2หนหรือว่ากรองแบบละเอียดลงแบบลงพื้นที่คือโอเค
1: ทำไมเขาไม่เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการกันกรองให้ออกมาเป็นโฆษกหรือว่าเป็นคณะกรรมการส่วนกลางเป็นวอลลุ่มให้เราสามารถถามได้ทุกวันทุกชั่วโมง
0: เขาที่แรกเขาไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาถึงขนาดนี้มั้ง
1: เออแล้วคนนั้นไม่มีปัญหา
0: อย่างเราเองเราจะเห็นว่ามันมีปัญหา
1: 9ล้านคนเนี่ยเป็นคะแนนเสียงตั้งพรรคการเมืองได้เลยด้วยซ้ำ
0: ใช่
1: นี่เขาอาจจะไปตั้งพรรคการเมืองทวงคืนเงินบัตรสวัสดิการถึงละ
0: จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นแนวคิดในเชิงลบนะเพียงแต่วิธีการทำออกมาแล้วเนี่ยมันได้ผลลบแล้วก็มันกระทบกับคะแนนเสียงมากเลยให้คุณรณรงค์พักหนึ่งนาทีเดี๋ยวฉันขอทำมาหากินก่อนนะแป๊บหนึ่ง
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็เรากลับมาคุยกันต่อเก๋ฟังแล้วเครียดมั้ยแรกๆนึกว่ามันไม่มีอะไรแต่เฮ้ยมันมีนะมันมีอะไรแล้วก็มีประเด็นทางกฎหมายให้ถามหลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะมันซ่อนๆอยู่ก็มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางคนก็ว่าโอ้แค่ตัดออกไปหน่อยนึงเนี่ยมันคงไม่มีปัญหาอันนี้มันล่อไป9ล้านตอนที่ฉันเห็นตัวเลขนึกในใจน่าจะโดนด่าช้ำหูแน่นอนทัวลงให้มันลงจริงๆแล้วก็เป็นช่วงที่คณะใหญ่ของรัฐบาลไม่อยู่นะไปต่างประเทศ
6: แต่ถ้าเราย้อนแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยคือ9ล้านเนี่ยถ้าไปดูแยกสาเหตุนะคะแล้วก็ปัญหาที่พบเป็นอันดับ1เนี่ยคือเรื่องถือครองรถอันดับ1เลยอันนี้ตัวเลขไม่ผ่านเนี่ย 1,450,000 คนไม่ผ่านเกณฑ์
0: เพราะว่า
6: ระบบเนี่ยมันระบุว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถเกินกว่าที่โครงการกำหนดนะคะแล้วก็ลองลงมาอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกระทรวงการคลังก็มีวงเงินสินเชื่อหรือหนี้รวมนะคะ 100,000 บาท 668,000 คนนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการได้รับสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ 577,000 คนมีรายได้หรือรายจ่ายให้บุคคลอื่นเนี่ยเกินเกณฑ์ 424,000 คนถือครองอสังหาริมทรัพย์เกินเกณฑ์นะคะอันนี้เนี่ย 261,000 คนมีเงินฝากหรือสลากออมทรัพย์ 100,000 บาทเนี่ยอยู่ที่ 135,000 คนแล้วก็มีตัวเลขของคนที่ถือบัตรเครดิตด้วยอันนี้ก็ไม่ผ่าน 46,600 คนค่ะนี่คือสาเหตุนะที่ทำไมถึงไม่ผ่านคือตามไปยึดตามเกณฑ์ที่เป็น9ข้อที่เป็นคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังออกมาก่อนที่จะให้มีการลงทะเบียนแต่ปัญหาอันดับหนึ่งเนี่ยมันก็คือเรื่องของการถือครองรถที่หลายๆคนเนี่ยคาดไม่ถึงไงคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าชีวิตจริง
0: มันมีแค่ล้านเศษเท่านั้น

0: แล้วก็3อันดับแรกนะรถเนี่ยล้านหนึ่งนะอันที่2คือหนี
1: ้
0: หนี้เนี่ย 500,000-600,000 เอง
1: ค่ะ
0: ถ้ารวม3ประเด็นแรกหรือว่า3ลำดับแรกไม่เกิน2ล้านน่าจะดำเนินการไม่ยากอ่ะคุณรณรงค์คุยต่อ
2: ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับยากครับ
0: คือจำนวนมันจะลดลง
2: คือวิธีการที่จะทำให้ง่ายให้ง่ายเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยให้สิทธิ์เขาโดยที่เขาไม่ต้องอุทธรณ
0: ์
2: อันนี้คือง่ายที่สุดแต่ถ้าเกิดบอก9ล้านคนจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อให้มันตัดเหลือล้านกว่าก็ยังเยอะอยู่ดีครับ
0: ค่ะ
2: ทีนี้ความน่าสนใจก็คือมันสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเป็นคำสั่งทางปกครองอย่างหนึ่ง
0: คำสั่งทางปกครองมันมีผลยังไง
1: ค่ะ
2: มันมีผลกับเราเมื่อเราได้รับผลกระทบเราเนี่ยการจะไปฟ้องศาลปกครองอยู่ๆไปฟ้องเลยไม่ได้ต้องทำอุทธรณ์ไปก่อน
0: ค่ะ
2: ทำอุทธรณ์ไปก่อนอุทธรณ์ให้คณะกรรมการเขาตอบหนังสือเรากลับมาว่าเขาไม่แก้ไขให้พอพ้นกำหนดระยะเวลาที่ควรสอบ60วันแล้วก็ไปฟ้องฟ้องศาลฟ้องศาลแล้วก็รอไปเถอะแล้วลองคิดสภาพนะคุณเก๋ศิวพร
0: มัน
2: อันนี้คือกระบวนการอุทธรณ์ที่ถูกต้องตามขั้นตอนทางกฎหมายปกครองนะ
0: มันมีวิธีการอุทธรณ์ที่สั้นกว่านั้นไหมโดยไม่ผ่านศาลเนี่ย
2: ไม่มีหรอก
0: หรือว่าจะสามารถจบได้ในโครงการของมันเองอ่ะเช่นกรมการขนส่งอ่ะ
2: อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองหมายถึงว่าคุณเห็นต่างกับหน้าที่ของรัฐ ค
0: ุ
2: ณเห็นต่างกับดุลพินิจที่รัฐหรือเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการเนี่ยทำความเห็นออกมาคุณก็เลยโต้แย้งเป็นการอุทธรณ์คำสั่งในการฟ้องต่อศาลปกครองเพราะงั้นคุณต้องเห็นแย้งแน่นอนถ้าไม่เห็นแย้งคุณไม่ไปฟ้องคำถามคือแล้วคำสั่งที่ออกไปก่อนหน้านี้ที่ไปตัดสิทธิ์เขาถ้าจะออกคำสั่งให้เขาได้สิทธิ์ก็ต้องมีหลักเกณฑ์เพราะอันนี้มันเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
0: มีคนถามว่าประเด็นเนี้ยนะมันเป็นการให้ฝ่ายเดียวของภาครัฐไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษนอกจากคุณสมบัติอะไรต่างๆเนี้ยใช่ไหมคือเหมือนให้เปล่าอะมันจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนอย่างโครงการ60-40
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้4เดือนอันเนี้ยถ้าหยุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทำให้คนที่เคยได้รับเนี่ยถือเขาเรียกว่าเสียสิทธิ์เลยเหรอหรือยังไงอย่างนี้ถือเป็นสิทธิ์ไหม
2: ถือว่าเสียสิทธิ์ได้รับผลกระทบจากคำสั่งที่ตัดสิทธิ์โดยหลักเกณฑ์ตัวใหม
0: ่
2: หลักเกณฑ์ตัวเก่าเนี่ยเขาได้สิทธิ์หลักเกณฑ์ตัวใหม่เนี่ยเขาเสียสิทธิ์เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ตัวใหม่เขาถึงต้องไปฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้มีการยกเลิกหลักเกณฑ์ก็คือต้องฟ้องคณะกรรมการฟ้องคณะครม.ที่อนุมัติหลักเกณฑ์ที่เขามองว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือทำให้เขาเสียสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลักเกณฑ์ตัวนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง
0: งั้นได้ยกเลิกโครงการได้ไหม
2: โอ
0: ้ถ้าไม่นับว่าโดนด่านะ
2: ยกเลิกโครงการไม่ได้สิมันเป็นสัญญาประชาคมอะสัญญาไว้ว่าจะให้อะเป็นสัญญาว่าจะให้ต้องให้มาก่อนส่วนให้แล้วจะด่าไม่ด่าต้องให้มาก่อนไม่ได้งกนะแต่ขอรับก่อนแล้วค่อยว่ากัน
0: เพราะนั้นการให้โดยที่ไม่มีระยะเวลาเนี่ยก็มีปัญหานะ
2: คำถามคือให้เนี่ยไม่มีใครว่าสังเกตได้เลยทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าคนละครึ่งหรือจะเป็นโครงการเที่ยวด้วยกันหรือจะไปพักผ่อนที่ไหนถ้าให้อย่างเดียวเนี่ยไม่มีใครว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปตัดสิทธิ์เขา
0: คือให้แล้วเอาคืน
2: โดนด่านี่คือธรรมชาติ
0: อันนี้สำคัญสุด
2: นี่คือธรรมชาติไปดูได้เลยโครงการของภาครัฐถ้าโครงการไหนเคยให้เยอะแล้วมาปีนี้ให้น้อย
0: อันนี้แหละ
2: แล้วมันไปถึงมือชาวบ้านโดยตรงเนี่ยว่าอ้าวทำไมเมื่อก่อนไม่เคยได้สมมติว่าเคยได้เบี้ยผู้สูงอายุเยอะทำไมปีนี้ได้น้อยโดน
0: โดนอันนี้แน่นอน
2: โดนหนักกว่านั้นคือเฮ้ยเอาไปมุกนิบอะไรกันหรือเปล่าทำไมเงินฉันได้น้อยลง
0: โกงวะเนี่ยหรือไม่ก็ครั้งหน้าชิบเรียกแกแล้ว
2: ครั้งหน้าอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเรื่องอยู่ดีอะ
0: เสียใจเหลือเกิน
2: เป็นแฟนคลับภูมิใจไทยเรื่องอยู่ดีแหละ
0: ถ้าถามดิฉันนะไม่เกี่ยวหรอกว่าเลือกใครบางทีรับเงินมาเนี่ยแล้วเลือกคนอื่นก็มีเพียงแต่เมื่อรัฐเคยให้สวัสดิการอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วก็ตัดหรือว่าทอนสิทธิ์ที่มันได้ไปเนี่ยมันทำให้เกิดความคับข้องใจคนเนี่ยไม่ยินยอมนอกจากคุณสมบัติเนี่ยมันเกินจนเห็นได้ชัดจริงแต่อันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเกณฑ์ที่มันไม่มีความละเอียดพอมากกว่าจริงๆเนี่ยเท่าที่เราดูนะอย่างยายท่านหนึ่งเนี่ยที่ร้องบอกยาย

0: น้อยเนี่ยบอกว่าชวดบัตรคนจนเพราะว่าเคยมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแต่มันโดนขโมยไปแล้วตอนนี้ไม่มีหรอกรถเก๋งรถเก๋งนะแทบจะไม่พอกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปผ่อนอันใหม
1: ่ไปผ่อนคันพุ่งพวงก็ไม่ได้ดินี
0: ่ก็ไม่เกิน1คันเดิมมันไม่เกิน1คันไง
2: แต่ตอนนี
0: ้ของยาย
1: พุ่งพวงแล้วเขาจะไปใช้รถคันนั้นส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนมันไม่มีหรอกคุณศิวพรเก๋
0: อันนี้ก็คือมันไม่เป็นไปตามชีวิตจริงในชนบทถูกไหม
2: ใช่คือถ้าอ้างอิงคำพูดของคุณกรวีนะคะคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาบอกว่าอยากให้มีการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของสิทธินะเพราะว่าใช้เหตุผลว่าเหมือนกับว่าเห็นด้วยนะว่าการคัดกรองเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนเข้ามารับ
0: สิทธิ
2: ์แต่ก็ต้องยอมรับว่าหลักเกณฑ์บางข้อมันก็แข็งเกินไปและที่สำคัญเนี่ยมันไม่สะท้อนข้อเท็จจริงของชีวิตประชาชนที่เป็นชีวิตจริงๆโดยเฉพาะเนี่ยที่ทางรัฐบาลมองเห็นแล้วก็ทบทวน2ข้อด้วยกันนะคะก็คือเรื่องถือครองรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ในชีวิตจริงอ่ะมันมีสภาพที่ชำรุดไปแล้วเหลือแต่ซากโอนลอยไปแล้วแล้วข้อมูลในทะเบียนก็ยังไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้ถูกมองว่าเลยมีทรัพย์สินที่เกินเกณฑ์แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่เขาทบทวนก็คือคนที่กำลังศึกษาผ่านระบบศึกษานอกระบบนะคะหรือสกรอันนี้ก็ถูกจับอยู่ในสถานะนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเกณฑ์ก่อนหน้านั้นนะคะทีนี้เนี่ยจริงๆเขาก็บอกว่าคืออันนี้ก็ต้องเห็นใจว่าบางทีบางคนน่ะเขามีรายได้น้อยแล้วก็กำลังพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยก็เสนอว่าควรจะต้องทบทวนหลักเกณฑ์2ข้อนี้แหละนะคะแล้วก็เป็นที่มาว่าก็เมื่อวานนี้ก็แถลงใหญ่เลยทุกหน่วยงาน
0: จริงๆพูดถึงเรื่องของการศึกษานอกเรียนเนี่ยคิดว่าเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วนะ
1: ศาลฎีกาและคุณศิวพร
0: อะไรนะ
1: คำพิพากษาศาลฎีกาที่1562
2: ค่ะ
1: 1562แล้วก็9603ทับ2553เขาหลักเกณฑ์ก็คือคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ที่ใช้ที่สุดความเป็นเจ้าของอย่างเด็ดขาดแต่เป็นเพียงพยานหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงถึงการเสียภาษีประจำปีให้แก่รัฐเท่านั้นดังนั้นการขายรถแบบโอนลอยแม้ชื่อในทะเบียนจำเป็นของผู้ขายแต่กรรมสิทธิ์ที่แท้จริงโอนไปยังผู้ซื้อแล้ว
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเนี่ยแปลว่าคนที่ขายไปแล้วคุณจะไปแจ้งยกเลิกทะเบียนก็ไม่ได้ทำได้
0: ถูก
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ันนี้คำถามคือคุณไปบอกให้เขาไปแจ้งยกเลิกในสิ่งที่เขาขายไปแล้วก็แปลว่าไม่ว่าถ้าใช้หลักเกณฑ์เนี้ย
0: คือคุณอยากแก้ระบบอันนี้ด้วยใช่ไหม
1: ถูกก็คือคำพิพากษาเขาบอกว่าไม่ใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดแหละว่าเขาเป็นเจ้าของรถแต่รัฐเนี่ยกำลังบอกว่า ข้อสันนิษฐานตัวเนี้ยเขาใช้ตัดสิทธิ์เลยถ้าเอามาดูจากแนวตัดสินศาล
0: มันต้องไปพิสูจน์นะมันต้องเขียนว่าไปพิสูจน์
1: โอ้ยครับไปเขียนว่าพิสูจน์แล้วคนจะทำยังไงคนเป็นล้าน
0: ปวดกระบาลคุณชาบอกว่าถ้าเป็นชาวบ้านการได้บัตรการได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการเป็นศักดิ์ศรีถ้าข้างบ้านได้แล้วกูไม่ได้เนี่ยยอมประมาณ
1: เนี่ยศักดิ์ศรีของคนจนใช่ไหม
0: ไม่ทราบค่ะคุณเอกว่าแล้วมันต้องมีหุ้นเท่าไหร่ล่ะถึงจะไม่ได้ด้วยถ้ามีหุ้นไม่เกินหมื่นบาทนะมินิเดี๋ยวตอนนั้นนี่
2: แต่วันนี้มันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคุณรณรงค์แล้วก็คุณศิวพรอย่างวันนี้เนี่ยทั้งคุณนิกรนะคะสมกลางรัฐมนตรีการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อะค่ะออกมาให้ข้อมูลนะให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าการสำรวจข้อมูลเพื่อทบทวนสิทธิผู้ขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่พม.ดูแลอยู่เนี่ยจริงๆมีการยื่นรายชื่อสำรวจไป1ล้านคน
0: ใช
2: ่ผ่านเกณฑ์แค่200,000ก็บอกว่าเนี่ยค่ะจึงต้องมีการตรวจสอบว่าตั้งคำถามว่าทำไมถึงมีการตกหล่น
0: หรือว่าหลุดรอดออกมาจากระบบอย่างนั้นน่ะมันได้ยังไง
2: ใช่เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รอรายละเอียดจากที่ประชุมครม.ในวันนี้ว่าจะมีความชัดเจนในการบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรเห็นพม.ก็บอกว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสแตนบายเลยนะเพื่อที่จะรวบรวมรายชื่อที่ทำกับฝ่ายปกครองไปดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปด้วยก็คงจะต้องหารือกันอีกครั้งนึงสำหรับประเด็นนี้ด้วย
0: อันนั้นถูก
1: แล้วก็พม.เป็นกระทรวงที่น่าสงสารมากคือหน้างานเนี่ยเป็นงานกลุ่มเปราะบางทั้งประเทศแต่บุคลากรมีอยู่หลักพัน
0: อ่ะไปคนน้อยเหลือเกิน
1: แล้วก็พอเวลาต้องสำรวจอย่างนี้สิ่งที่รัฐมนตรีพม.ได้ก็คือเดี๋ยวต้องไปหารือกับมหาไทย
0: บรรดาเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาเนี่ยก็ จริงๆให้ความเห็นมา

0: น่าสนใจทั้งนั้นแหละคุณศิริบูรณ์บอกเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมกับภาครัฐที่มุ่งช่วยเหลือคนยากจนจริง
1: ๆ
0: ขณะเดียวกันภาครัฐก็ต้องรักษาวินัยการเงินการคลังที่มีจำกัดผู้จัดรายการอย่าพูดเอามันอย่าคิดเองพูดเองแบบก็ได้จริงคาดเคลื่อนแล้วก็กลางตำราอยู่เนี่ยแหละแล้วคุณก้อยถามว่าอะไรอย่างนี้เมืองไทยจะถูกปรับเป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ได้ฮะไม่หรอกค่ะมันต่ำอยู่แล้วมันได้เท่านี้แหละแล้วก็คุณธนวัฒน์บอกห้างหุ้นส่วนจำกัดใช้2คนถ้าบริษัทเมื่อก่อน7คนตอนนี้เหลือ3อันนี้คืออัปเดตทันสมัยสุดละล่าสุดขอบพระคุณค่ะนะ
2: ผมอยากจะบอกว่าเมื่อวานผมไปประชุมปฏิบัติการร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสังคมยุติธรรมพูดคุยกันเรื่องเงินกองทุนยุติธรรมแล้วก็เงินกองทุนเยียวยาเหยื่อทางคดีอาญาที่เอาไปจ่ายให้กับโรงเรียนนั้นลาดพร้าว10กว่าล้านไอ้9ล้านกว่าบาทนะรายละ300,000อันนี้ก็เป็นการจ่ายแบบจ่ายเปล่าเหมือนกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละแต่เงื่อนไขการจ่ายคือบัตรสวัสดิการเนี่ยคือรายได้น้
0: อ
2: ยส่วนของเงินเยียวยาเหยื่อทางคดีอาญาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเราจะเห็นว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่จ่ายแต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขการจ่ายที่เขากำหนดมาก
0: ำหนด
2: คำถามก็คือตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีเงื่อนไขการจ่ายว่าคุณต้องเป็นกลุ่มเปราะบาง
0: มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1 2 3 4 5
2: คำถามคือก่อนที่คุณจะประกาศอะไรออกมาทำไมคุณไม่เรียกท่านนิกรรัฐมนตรีพม.ไปคุย
0: อาจจะมีการคุยแล้วไม่ได้บอกเราป่ะ
2: ล้านหนึ่งทำยื่นไปล้านหนึ่งเหลือ200,000เนี่ยผมว่ากระทรวงพม.เขาต้องโวยแหละเขาต้องโวยให้กลุ่มเปราะบางแหละแต่อาจจะต้องผมอยากเห็นตัวเลขเมื่อกี้นี่คุณผู้ฟังก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์คุณภาพมากเลยว่างบประมาณเรามีเท่าไหร่ผมอยากเห็นตัวเลขตัวหนึ่งว่าถ้าเราต้องจ่ายทั้งหมดของเดิมเนี่ยเราต้องจ่ายกี่ล้านแล้วถ้าเป็นของใหม่ที่ตัดสิทธิ์ไป9ล้านเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ที่ต้องเบิกจ่ายแล้วเราเห็นตัวเลขการจ่ายเงินของภาครัฐเราจะรู้ได้เลยว่า9ล้านเนี่ยมันมูลค่าเท่าไหร่ทำไมรัฐถึงไม่หามาเติมจะได้จ่ายไปได้เพราะเมื่อก่อนจ่ายได้เนี่ยตอนนี้ทำไมไม่จ่ายมันจะเห็นโครงสร้างของระบบการเงินเลยนะคุณศิริพรคุณเก๋ว่า
0: ชักจะตั้งน้อยไปเรื่อย
2: ไม่น้อยสิมันเรามีเงินจ่ายอยู่ประเทศเรารวยอยู่นะ
0: จริงเหรอ
2: รวยดิเห็นคนรวยเดินกันเต็มเลยคุณกินไอติมถ้วยละ500กว่าบาทยังไม่กินไปหาทานนะ
0: เสียภาษีป่ะมันไม่กล้ากินหรอกค่าแรงหมดค่าแรงไม่พอดิฉันต้องกินไอติมแบบหวานเย็นอันละ2บาทอะไรแบบเนี้ย
2: เฮ้ยคุณต้องกินอันละ500นี่แล้วก็ภาษีแล้วเซอร์วิสชาร์จอีกภาษี7เซอร์วิสชาร์จอีก10เป็น 17%
0: ไม่ได้ทำงานแค่ชั่วโมงกว่าเอง
1: บางคนบอกว่า
0: ไม่พอกิน
1: บางคนบอกว่ากินของดีไม่จำเป็นต้องแพงก็ได
0: ้แมนเอ๊ะให้มันรู้ซะมั่งคุณซิสเตอร์ครูบอกเนี่ยราชการบางหน่วยเนี่ยก็แบกหลังแอ่นเหมือนกันนะแบกงานหลังแอ่นจะถ้าจะตัดสวัสดิการราชการช่วยขึ้นเงินเดือนตามจริงตามปริมาณงานที่ทำด้วยนะคะนี่รู้สมั่งก็คือแต่ละมุมมองเนี่ยมันโอ้มันละเอียดอ่อนนะเรื่องตังค์เนี่ยแม้2นาทีนี่เมาเท่นบีดิฉันอยากจะเพิ่มสักนิดจริง
1: ๆ
0: พรุ่งนี้เจอกันป่ะเนี่ยเจอกันเนาะปิดท้ายที่เมาเท่นบีให้ดิฉันสักนิดสิคะ
2: เท่นบีนะครับฟ้องราชการไป160ล้านรอศาลปกครองจะยอมสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงยังอยู่ในกระบวนการศาล
1: ค่ะ
2: คือในสติก้าขับตอนนั้นเนี่ยเหลือคนมาฟ้องกันน่ะเขาทำมอจ่ายแค่5ล้านรอบนี้รวมตัวกันมา38ครอบครัวยังสู้กันอยู่ยังตั้งเป็นลายกลุ่มมา4ปีแล้ว
1: เนี่ยค่ะเห็นมีคนที่เป็นผู้บาดเจ็บบอกว่า4ปีแล้วตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าแบกค่ารักษาตัวเองไป2ล้านแล้วนะคะจาก Mountain Bean
2: ตอนลงไปทำหน้างาน
0: บา
2: ดเจ็บกดดัน
1: ล้านบาท
2: เพราะว่าแผลใหม่ๆแล้วไม่มีเงินทั้งหมดไม่มีเงินจ่ายเพราะมันแพงมากค่ารักษาแผลไฟไหม้เมื่อวานเห็นดร.ธนกิจไปของเงินของมูลนิธิของคุณธรรมนัสมาจ่ายชาวต่างประเทศที่เป็นคนลาว
0: ที่เป็นคนลาว
1: ค่ะ
2: อันนี้คือภาพสะท้อนของจริงเลยว่าสาธารณสุขไม่ได้จ่ายต่างด้าวนะครับเหมือนเดิมนะครับวัฏจักรเดิ
0: ม
2: ไม่มีอะไรต่างมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตหาเงินบริจาคไปจ่ายเหมือนเดิ
0: ม
2: เพิ่มเติมคือรอบนี้รัฐเยียวยาให้ศพละ300,000มอสเซนบีแสนเดียว
0: ค่ะแต่ละครั้งมันไม่มีมาตรฐานเลยนี่มันอยู่ที่หาเงินได้เท่าไหร่หรือเปล่าหรือไง
2: ก็ผมบอกว่าเนี่ยกองทุนที่

0: ทำเนี่ยเยียวยาเหยื่อเนี่ยปีนี้ได้ 300,000 กระทรวงนี้ได้3ได้เงินเยอะขึ้นแต่กระทรวงที่ต้องดูแลกลุ่มเปราะบางถูกตัด
1: ค่ะ
0: มันหลายปัจจัยแต่ผมเข้าใจแล้วมันใครปัญหาเนี่ยอยู
1: ่ข้างนอกบอกให้หยุดได้แล้วข้างในบอกยังไม่อยากจะหยุดเนี่ยยังคุยต่อได้อีกติดไว้พรุ่งนี้ได้ไหมคะดิฉันศิวพรยานาวิทยากุลค
2: ่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
0: คุณณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

า 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะเทนากุลอนุทินบอกร่วมประชุมกรรมการกลางต่อเมื่อมีปัญหาขณะนี้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วย้ำสอบถึงใครก็ถึงคนนั้นต่อให้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่เว้นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นวันที่23กรกฎาคมจะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือไม่ว่ามีขั้นตอนอยู่แล้วไม่ขอก้าวก่ายส่วนตนจะไปเป็นประธานเองหรือไม่คงต้องดูเอกสารหากมีเอกสารได้มาจะพิจารณาจากเอกสารเห็นว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติออกมาแต่ยังไม่เห็นอย่างเป็นทางการปกติแล้วได้มอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลขณะนี้เริ่มกระจ่างหลายเรื่องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทุกอย่างจะเป็นการดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมยึดข้อกฎหมายเป็นหลักไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงใดๆส่วนมีการตั้งข้อสังเกตมติของกสทสามารถยกเลิกหรือเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่มีปัญหาได้เลยโดยไม่ต้องรอมติคณะกรรมการกลางใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าต้องให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาการตีความเป็นเรื่องของคนที่ได้รับผลกระทบหากไม่พอใจก็ใช้สิทธิอุทธรณ์ส่วนตัวการใหญ่ที่ดำเนินการเรื่องนี้มีมากกว่าที่ถูกจับกุมไปแล้ว3คนหรือไม่ตำรวจสอบสวนกลางมีการแจ้งความเพิ่มส่วนจะสาวถึงตัวการใหญ่หรือไม่นั้นหากสาวถึงใครก็ต้องโดนกรณีที่นายไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบอกว่ามีเส้นเงินไปถึงรัฐมนตรีตึกสีขาวนายอนุทินกล่าวว่าจะตึกสีขาวสีครีมหากสาวไปถึงใครคือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแค่นั้นเองนอกจากนี้นายอนุทินชาญวิรกูลในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ยังกล่าวถึงการประชุมวาระแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณราชการ30กันยายนนี้โดยจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ว่ารอให้ประชุมเป็นที่เรียบร้อยก่อนผู้สื่อข่าวถามถึงสเปคของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นายอนุทินเผยว่าพูดถึงสเปคแล้วคนส่วนจะต้องยึดหลักเรียงลำดับตามอาวุโสหรือไม่นายอนุทินระบุว่าต้องใช้ทุกอย่างประกอบกันตามเจตนารมณ์ของกฎหมายส่วนการอยู่ในตำแหน่งนานอาจสุ่มเสี่ยงเรื่องการครองอำนาจยาวนายอนุทินกล่าวว่าเป็นช้าเป็นยาวเป็นนานเป็นทุกวันก็ต้องทำประโยชน์โดยยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลักต้องดูว่าทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่เมื่อถูกถามถึงชื่อของบางคนที่อาจมีอายุราชการเหลือนานและมีผลงานโดดเด่นนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามก่อนจะทำท่าไอและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีสหรัฐประกาศเก็บภาษีแคนาดาร้อยละ50ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาร้อยละ50คิดเป็นมูลค่าเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน30วันเพื่อตอบโต้การเลือกปฏิบัติต่อสินค้าสหรัฐทั้งรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ

0: ผลิตภัณฑ์นมโดยใช้อำนาจตามกฎหมายภาษีศุลกากรปี2473เป็นครั้งแรกในรอบเกือบศตวรรษนายกรัฐมนตรีมาร์คคานิของแคนาดาโต้ตอบว่าได้ยื่นข้อเสนอแก้ไขข้อพิพาทแล้วและชี้ว่ามาตรการภาษีของทรัมป์ละเมิดข้อตกลงการค้าอเมริกาเหนือนอกจากนี้ทรัมป์ยังเรียกร้องให้แคนาดาเร่งจัดการปัญหาไฟป่าที่ส่งควันเข้าสู่สหรัฐโดยขู่ว่าจะนำต้นทุนมลพิษดังกล่าวไปบวกเพิ่มในอัตราภาษีสินค้าแคนาดาเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสสรท.ยื่นนายกค้านสูตรแคร์ประกันสังคมจี้ทบทวนบำนาญเป็นธรรมขู่ระดมแรงงานชุมนุมอีก4สิงหาคมหากรัฐเพิกเฉยสมาคมสมานขออภัยค่ะสมาคมสมานฉันท์แรงงานไทยหรือสสรท.นำโดยนายสาวิทแก้วหวานประธานสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยพร้อมสมาชิกยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อคัดค้านการใช้สูตรแคร์ในการคำนวณบำนาญประกันสังคมโดยเห็นว่าส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์โดยเห็นว่าส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและเรียกร้องให้มีการทบทวนแนวทางดังกล่าวให้เกิดความเป็นธรรมขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้แทนรับหนังสือจากกลุ่มผู้ชุมนุมสำหรับการยื่นหนังสือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดค้านการใช้สูตรแคร์ในการคำนวณบำนาญประกันสังคมและเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณให้สะท้อนสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนทุกกลุ่มนอกจากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศว่าวันที่4สิงหาคมจะร่วมกันกับเครือข่ายผู้ใช้แรงงานจัดกิจกรรมแสดงพลังบริเวณด้านหน้าสำนักงานกพ.อีกครั้งหากรัฐบาลยังไม่มีการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางการคำนวณบำนาญตามสูตรแคร์ตามข้อเรียกร้องของเครือข่ายแรงงานป้าวัย72ปีปุกคลังบอกมารอถามเอกนิติทำไมถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนทั้งพิการและชราที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังวันนี้ยังคงมีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางมายื่นคำร้องทบทวนสิทธิ์แต่เบาบางลงเจ้าหน้าที่ธนาคารให้ข้อมูลว่าวันศุกร์ที่17และวันจันทร์ที่ผ่านมามีผู้ที่มาทำเรื่องอุทธรณ์ค่อนข้างหนาแน่นแต่ช่วงบ่ายวันนี้ยังไม่มีผู้มาติดต่อผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นผู้พิการหญิงรายหนึ่งกำลังติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อาคาร150ปีกระทรวงการคลังบอกว่ามารอพบนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสอบถามว่าเหตุใดจึงตัดสิทธิ์ทั้งที่ตนเป็นคนพิการและเป็นคนชราอายุ72ปีแล้วพร้อมเล่าว่าเดินทางมาจากบ่อนไก่เขตคลองเตยเคยได้รับสิทธิ์บัตรคนจนมาตั้งแต่สมัยเดิมที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ครั้งนี้กลับไม่ได้โดยได้โชว์เอกสารคำร้องของกระทรวงการคลังซึ่งเจ้าหน้าที่ให้ป้าเขียนถึงปลัดกระทรวงการคลังเพื่อร้องเรียนกรณีดังกล่าวทางนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังได้เข้ามาพูดคุยและช่วยรับเรื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาธนากุลรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญ

0: บมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันอังคารที่21กรกฎาคม2569ครับกับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีน้องอุ้มครับ
4: สวัสดีค่ะอ้าววันนี้มีหลากหลายเรื่องราวให้ได้คุยกันแน่นอนว่าประเด็นใหญ่ๆก็หนีไม่พ้นเรื่องของวงการเกี่ยวกับการพิจารณาเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็นอกจากนั้นวงการการเมืองก็เดือดร้อน
3: เดือดเลย
4: มีหลายทั้งเดือดทั้งร้อน
3: ใช่
4: เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมนัสที่เริ่มขยับเพราะจริงๆท่านอยู่ยุโรปนะตอนเนี้ย
3: ใช่ครับใช่ก็มีโพสต์โซเชียลมีเดียใช่ไหม
4: ใช่
3: แล้วก็ลงมาปั๊บคนก็จับสังเกตทั้งเอาจริงๆแล้วจับสังเกตทั้งฝั่งของคุณธรรมนัสเอง
4: ค่ะ
3: พอโพสต์ภาพใช่ไหมฮะมีวิวข้างหลังเป็นที่ไหนยังไงพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงเกษตร
4: ค่ะ
3: ในอีกขณะเดียวกันก็มีคนจับโซเชียลมีเดียของทางฝั่งคุณทักษิณกับคุณแพทองธารด้วยเหมือนกัน
4: ก็อยู่โซนนู้นเหมือนกันยุโรปเหมือนกัน
3: ครับ
4: คือขออนุญาตแตะนิดเดียวแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลในบ้านเรา
3: ครับ
4: เนาะแต่ว่าขอแตะมาที่เรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้มีโอกาสได้คุยไปแบบเจาะลึกกับนักวิเคราะห์ทางการเมืองด้วยกรณีที่คุณธรรมนัสออกมาโพสต์ตั้งคำถามสั้นๆง่ายๆเลยคือเหมือนกับการโยกย้ายคนที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันโยกย้ายเพราะงานหรือเพราะเงินกันแน
3: ่
4: แล้วคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยท่านก็ออกมายืนยันให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่ามันไม่ได้มีการซื้อขายตำแหน่งเพราะว่ารายชื่อมันมาจากปลัดกระทรวงเพราะเอาตรงๆนะคุณธรรมนัสเงียบไปนาน
3: ใช่
4: แล้วพอปรากฏล่าสุดคุณธรรมนัสมาโพสต์ข้อความเนี่ยโอ้โหหลายคนก็อู้หูอาหากันละเพราะว่าคุณธรรมนัสเนี่ยโพสต์ข้อความว่าการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงเกษตรอาจไม่ได้ดูแค่เรื่องผลงานแต่เป็นเรื่องการเงินมากกว่างานคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมาชี้แจงว่ากระบวนการการคัดเลือกรายชื่อมันไม่ได้เกิดจากรัฐมนตรีคิดแล้วเลือกเองฝ่ายเดียวนะแต่ว่าปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่างหากที่เป็นผู้รวบรวมแล้วก็เสนอรายชื่อขึ้นมาหลังจากที่มีการหารือร่วมกันในวงผู้บริหารของกระทรวงแล้วอะค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยปีนี้ข้าราชการระดับสูงเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนเนี่ยค่ะ7คนก็จำเป็นจะต้องมีการแต่งตั้งคนขึ้นมาทดแทนซึ่งคุณสุริยะบอกว่าไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งนะ
3: ครับ
4: และท่านก็ยืนยันนะคะว่าใครที่มีข้อมูลหรือว่ามีหลักฐานเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์สามารถนำไปยื่นต่อหน่วยงานตรวจสอบได้เลยแล้วท่านเองก็พร้อมที่จะชี้แจงด้วยนี่พี่นักข่าวเขาก็ถามแรงนะบอกว่าอันนี้เขาต้องการที่จะล้างบางขั้วอำนาจเก่าหรือเปล่าคะท่าน
3: ท่านก็บอกว่าโอ้โหมีระดับสูงเนี่ย
4: 31
3: ตำแหน่งอ่ะ
4: เออ
3: ถ้าจะล้างบางอ่ะ
4: ก็ล้างบางโอ้โหออกไปหมดขนาดนั้น

0: ใครไว้บ้างคะ
1: นะแต่ว่าสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนจะมองจุดนี้เปล่าสำหรับการตอบกลับแล้วกันนะฮะคือท่านก็พูดในมุมที่ว่าในมองในมุมการเมืองเพราะว่าคุณสุริยะเนี่ยอยู่มาหลายรัฐบาลแล้วก็หลายตำแหน่งหลายกระทรวงถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: คือเป็นโอ้โหลองนับดูสิอยู่กับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีท่านไหนบ้างล่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าจะมีประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงอ่ะจนถึงขั้นว่าจะเป็นที่ประจักษ์พิสูจน์ได้เนี่ยทำไมในรัฐบาลยุคก่อนๆมันถึงไม่มันลงตรงนี
0: ้
1: อะไรทำนองนั้นนะ
0: ค่ะ
1: ก็
0: จริงๆวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยคือจริงๆวันนี้ก็มีการจับตากันละว่าจะมีการโยกย้ายกี่ตำแหน่งแล้วจะมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องยอมรับว่าการโพสต์ของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยค่อนข้างจะมีผลแรงกระเพื่อมพอสมควรเลยทีเดียว
1: ครับ
0: ซึ่งมันมีข่าวออกมาว่ามีการจับตาการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม
1: ่
0: บอกว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเตรียมพิจารณารายชื่อเหมาะสม3คนเพื่อเสนอครม.แต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดของทั้ง3ท่านนี
1: ้
0: ก็ต้องดูค่ะว่าวันนี้การยกย้ายอธิบดีกรมใหญ่อธิบดีกรมประมงเนาะอธ
1: ิ
0: บดีกรมที่ดินอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็อธิบดีกรมปศุสัตว์จะมีใครเข้าจะมีใครออกคือจริงอุ้มก็พอฟังมาเยอะเราก็ไม่ได้มีบารมีที่จะมาเล่าทุกอย่างที่ฟังอะนะคะเราก็เงียบก่อนดีกว่าเอาสิ่งที่มันยืนยันก่อนดีกว่าเพราะว่ามันมีรายงานข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายกรมเลยอะค่ะแล้วแต่ละท่านก็มีลูกพี่อะพูดง่าย
1: มีแบ็ค
0: มีลูกพี่คอยซัพพอร์ต
1: คือมันก็เป็นธรรมดาของวงการทุกๆวงการเนา
0: ะ
1: ที่จะต้องมีคนที่เคารพรับนับถือใดๆก็ว่ากันไปแต่ว่าที่มันจะลึกกว่านั้นน่ะเดี๋ยววันนี้คุณผู้ฟังรอได้เลยเพราะว่าเราจะคุยกับทางอาจารย์จ๊ะนะครับเพราะว่าจะต้องจับสัญญาณทางร้อยเอกธรรมนัสกันสักหน่อยเพราะว่าก็คือแหมพุ่งเป้าในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยตรวจสอบได้เหมือนที่คุณสุริยะบอกแหละ แต่ว่าพุ่งเป้ากระทรวงเกษตรไง
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ทางฝั่งร้อยเอกธรรมนัสเราก็รู้อยู่บทบาทของก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ตอนนี้ก็เลยทำให้เป็นข่าวที่แบบโหน่าสนใจมากๆแล้วก็ยังไม่ได้จบแค่กระทรวงเกษตรน้องอุ้มเสนอเรื่องเกี่ยวกับแต่งตั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่วันนี้อยากจะคุยเป็นประเด็นด้วย
0: อันนี้ก็เดือดมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยววันที่เท่าไหร่อ่ะกันยานี้แหละใช่ไหมที่มันจะต้องครบวาระของ
1: ก็สิ้นเดือนกันยา
0: ของบตร.ค่ะ
1: ค
0: ุณกิตติรัตน์พันเพชรอะค่ะ คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมกตร.คือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
1: ใช่ครับ
0: โดยมีนายกรัฐมนตรีนี่แหละเป็นประธานในที่ประชุมวาระหลักก็คือการเคาะเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16เพื่อที่จะมาแทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรซึ่งมันมี4แคนดิเดตซึ่งมีระดับรองผบตร.แล้วก็เจรตำรวจแห่งชาติมาชิงตำแหน่งอ่ะพี่บอลประเด็นก็คือว่าเราก็ไปตามฟังกันเนาะเวลาที่เขาวิเคราะห์กันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้โผที่ออกมาเนี่ยถ้ามันมีการเปิดเผยชมหน้ามาแล้วมันมีทั้งหมด4 ท่านใช่แต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาก็คืออาจารย์จ๊ะเนี่ยแหละไปฟังอาจารย์จ๊ะสัมภาษณ์รายการนึงอาจารย์จ๊ะบอกว่าจริงๆแล้วคนที่จะสามารถมาเป็นผบตร.ได้เนี่ยจะต้องมีการผ่านครบ5 สายงานนะ
1: ใช่มันจะมีสายงานหลักของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู
0: ่งานบริหารงานอำนวยการสนับสนุนงานสืบสวนงานสอบสวนงานป้องกันปราบปราม
1: ใช่
0: แล้วมันมีอยู่แค่ท่านเดียวที่ผ่านมาทั้ง5 สายงานนี้แล้วนั่นก็คือพลตำรวจเอกสำราญ
1: นวลมา
0: ที่ตอนนี้หลายคนเขาไปเล่นคำว่าท่านนอนมา น่าจะเป็นท่าน
1: แต่จริงๆถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังติดตามข่าวบนหน้าสื่อต่างๆเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปล้วงลึกเลยว่าใครเป็นของเขาเรียกว่าอะไรนะไปสายใครมาอะไรอย่างเงี้ยคือทางคนตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยก็ปรากฏเป็นชื่อที่คุ้นหูที่สุดอยู่แล้วสำหรับคนที่ติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสายงานหลักๆของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ค
1: ือท่านก็ผ่านการอยู่ในสายงานนั้นมาตลอดนะฮะ
0: ก็จริงๆก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าถ้าไปเลือกบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ท่าน
1: อ
0: ่ะมันอาจจะนำไปสู่การร้องเรียนหรือว่าเป็นข้อพิพาทกับศาลปกครองได้นะคือคนที่เป็นผบตร.เขาต้องผ่านถ้าต้องผ่านครบ5 สายงานอย่างที่อาจารย์จ๊ะบอกอ
1: ่
0: ะมันก็คือจะทำให้ทุกอย่างมันถูกตีกรอบแคบลงมานะพี่บอล
1: ใช่
0: แต่ทีเนี้ยมันก็ต้องไปดูที่คุณสมบัติแล้วก็รวมไปถึงอาวุโสด้วยนะ
1: ซึ่งมันเป็นประเด็นกันแทบจะทุกครั้ง
0: ใช่ใช่เพราะว่าถ้า

0: ิดเลือกอาวุโสอย่างเดียวมันก็ต้องตอบให้ได้ว่าการพิจารณาทั้งความสามารถทั้งประสบการณ์มันรอบด้านแล้วหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: ตัดแต้มแล้วมันมากกว่าคนอื่นๆที่มาเป็นนอมินีไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยของกรณีของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยก็จะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าท่านมีความใกล้ชิดแล้วก็ได้รับแรงสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองสีน้ำเงินบอกว่าเนี่ยแต่จริงๆแล้วอาจารย์จ้าบอกนะว่าไปดูเส้นทางรับราชการที่ผ่านมาสิไม่เห็นจะมีว่าเติบโตมาจากบทบาทของนายกอนุทินเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เจอเส้นนั้นนะแล้วก็บอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเองก็ไม่ได้มีอำนาจในการที่จะมากำกับตำแหน่งของกตร.ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเราได้ตามข่าวเกี่ยวกับตำรวจเขาก็จะมีการออกมายกมือร้องเรียนบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของความไม่เป็นธรรมที่ได้รับเนาะพี่บอลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่โอ้ยจนมันกลายเป็นศึกภายในสีกากี
0: สีกากีเลยอะ
1: ทะเลาะกันจนประชาชนนี้แบบว่าเอื้อมระอา
0: ใช่
1: กับเรื่องของตำแหน่ง
0: ก็คือก่อนหน้านี้พอบอกว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมอะค่ะทีนี้ผลของการพิจารณาที่ผ่านมานะมันเคยพิสูจน์ออกมาแล้วว่า2ใน3นายอ่ะได้รับความไม่เป็นธรรมจริง
1: ๆ
0: ทีนี้ถ้าเกิดข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการอ่ะการประชุมกตร.พรุ่งนี้มันก็น่าจะต้องตอบคำถามให้ได้นะว่าแล้วจะเยียวยายังไง
1: ครับ
0: ถูกไหมเพราะว่ามันก็ต้องเป็นหนึ่งในวาระที่พูดคุยด้วยอ่ะค่ะถ้าเกิดนายพลคนนึงแก้ไขทุกอย่างให้ไม่ติดใจอะไรใดๆได้มากแต่ว่าอีกคนนึงอาจจะแบบอ้าวทำไมฉันไม่ได้ล่ะก็ในเมื่อก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมันอาจจะเกิดมีแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะพี่บอลว่าเขาเรียกว่าตั้งตำแหน่งเฉพาะตัวขึ้นมาคือเป็นตำแหน่งที่ขึ้นมารองรับบุคคลรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ
1: ขึ้นตรง
0: แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะเพิ่มตำแหน่งนี้ถาวรในโครงสร้างนะฟิลเหมือนแบบปลอบใจอะไรอย่างนั้นแต่อันนี้คือเป็นการวิเคราะห์นะต้องย้ำอีกทีนึงมันไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วจากใครที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้วจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่มันมีข่าวเกี่ยวกับตำรวจภูธรภาค8อ่ะ
1: ครับ
0: ที่เขามีการแต่งตั้งกันอ่ะ
1: เรื่องนั่นแหละเรื่องเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
0: ใช่ใช่
1: ในเรื่องของการแต่งตั้งต่างๆที่เป็นข่าวมา
0: คือมันมีการร้องเรียนลักษณะที่เขาร้องเรียนมาบอกว่าถ้าจะอยู่ต่อก็ต้องจ่ายหรือถ้าจะย้ายก็ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายทั้งคืนทั้งล่องคือมันมีการกล่าวหาแล้วค่ะว่าการขอย้ายตำแหน่งหรือยังอยากอยู่ในตำแหน่งเดิมเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยต้องจับตารอดูนะว่าพรุ่งนี้จะมีคำตอบเรื่องนี้หรือเปล่า
1: ที่เราพูดกันมาตั้งแต่เปิดรายการจนมาถึงคำตอบวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องของการประชุม
0: กตร.
1: เนี่ยนะฮะมันทำให้นึกถึงอีกข่าวนึงนะครับของฝั่งพรรคประชาชนที่เขามีเสวนาเขาเรียกอะไรนะ
0: ฟอรัมเอ้ยเกิดแก่เจ็บโกง
1: ใช่ไหมฟอรัมผู้นำฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่มีพี่ท่านหนึ่งเขาลุกขึ้นมาถาม
0: ผู้หญิงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ว่าทำไมถึงแบบทิ้งเสียงของโหวตเตอร์อ่ะคือจำคำพูดไม่ได้ 100% แต่ความหมายในเชิงประมาณทิ้งเสียงโหวตเตอร์ของพรรคประชาชนแล้วปล่อยให้โจรครองเมืองโอ้โหจนคุณวิโรจน์ลักษณอดิศรต้อง
0: ออกมาโพสต์
1: ยาวเลย
0: คือจริงก่อนคุณวิโรจน์โพสต์เนี่ยคุณเฮงณัฐพงศ์ในฐานะหัวหน้าพรรคก็พยายามจะอธิบายไปแล้วนะแต่ต้องบอกเลยว่ามันถือว่าเป็นปมที่มันจะติดไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันน่ะคือคุณเทงอะณนั้นตอนในงานเนี่ยนะคุณเทงบอกว่ายอมรับว่าทำให้คนมีตะกอนในใจแล้วก็บอกว่าต้องอยู่กับกติกาที่มันมีข้อจำกัดไม่มีใครรู้ว่าผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันจะออกมาเป็นแบบนั้นไง
1: ใช่
0: แต่ทีนี้คุณวิโรจน์
1: ก็เลยต้อง
0: ไร้ยาวเลย
1: ยอมสารภาพรับผิดในความที่คือโดย
0: ภาพรวมนะโหวตเลือกน้ำเงินตอนนั้นอ่ะมันก็เลยถือเป็น
1: มันคือความผิดพลาดเพราะความตั้งใจอันนี้ฝั่งของพรรคประชาชนที่คุณวิโรจน์ได้พูดนะครับโดยภาพรวมเมนไอเดียมันคือประมาณว่าขออภัยที่วันนั้นในการโหวตเสียงข้างน้อยให้กับทางฝั่งสีน้ำเงินได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเพื่อที่หวังว่ากติกาของบ้านเมืองในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องหลักที่จะมาปรับระบบระเบียบต่างๆที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมีอำนาจกลับคืนมาได้จริง
0: ๆค่ะ
1: กลายเป็นว่ามันจะทำให้เกิดเรื่องบานปลายมาจนถึงทุกวันนี
0: ้
1: ในสายตาของประชาชนแล้วก็นั่นแหละกลายเป็นจะใช้คำว่าตะกอนที่ติดอยู่ซึ่งฝั่งของโหวตเตอร์พรรคสีส้มเองก็อาจจะเป็นตะกอนลักษณะแบบนั้นที่มองเข้าไปในพรรคประชาชนแต่ในภาพรวมของทั้งประเทศเลยและการผมไม่ได้บอกว่าทุกคนมันก็กลายเป็นภาพที่สะท้อนหนึ่งอย่างว่ามันดูเป็นยุคที่โครงสร้างของอำนาจทั้งหมดเนี่ย

0: ถูกแทรกแซงมันกลายเป็นคำถามของประชาชนโดยภาพรวมแล้วกันว่ามันเป็นยุคที่เป็นแบบนั้นไม่ว่าจะมองไปหย่อมหญ้าไหนอ้าวทำไมกลายเป็นสีนี้หมดเลยอะไรแบบนี
1: ้คือถ้าให้พูดอีกมุมนึงหลังจากที่ได้ไปติดตามข่าวมาทุกมุมนะพี่บอลอย่างนี้ก่อนเพราะเวลาอุ้มดูข่าวหรือว่าฟังข่าวเนี่ยอุ้มจะพยายามฟังจากทุกฝั่ง
0: อ
1: ันอย่างเงี้ยอุ้มก็จะฟังทั้งฝั่งน้ำเงินแล้วอุ้มก็จะมาฟังทั้งฝั่งส้มแล้วก็จะไปฟังฝั่งแดงแล้วอุ้มก็จะคือฟังทุกฝั่งอย่างกรณีที่เรายกตัวอย่างมาทั้งหมดว่าทำไมทุกอย่างมันเหมือนฝีมันแตกไปทุกจุดอ่ะข้าราชการหรือว่าจะเป็นการทุจริตหรือจะเป็นการรับสินบนหรือจะเป็นรับสวยหรืออะไรต่างๆนานาทำไมมันมาฝีแตกตอนนี้แต่อย่างที่บอกว่าพอย้อนกลับไปอะค่ะมันจะมีอีกมุมนึงที่เขามองว่าก็ทั้งที่จริงๆอ่ะมันเป็นปัญหาที่ซุกอยู่ใต้พรมมานานแล้วแต่คุณอนุทินอ่ะต้องการที่จะเอาขึ้นมาอยู่บนโต๊ะแล้วเคลียร์ซะให้จบ
0: ครับ
1: เท่าที่จะสามารถทำได้สิ่งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งกันที่คนจนออกมาด่าบางคนถึงขั้นบอกเลยว่าเคยเลือกนะแต่ต่อไปจำไว้เลยนะว่าจะไม่เลือกแล้วเรียกท่านเป็นแบบต่างๆที่เป็นคำที่มันออกมาจากความรู้สึกโกรธเคืองปนน้อยใจปนเสียใจเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าถ้าคือเมื่อวานอุ้มสัมภาษณ์คุณกรวีก็เลยเข้าใจความรู้สึกนี้ว่าถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้มันยังเก็บเอาไว้ใต้พรมอะภาพลักษณ์ของรัฐบาลภาพลักษณ์ของพรรคก็ยังดูดีแต่ครั้งนี้เขายอมที่จะยกมือบอกเลยว่าตรงนี้มันมีแผลมาเรามาช่วยกันแก้ไขปะผูกกัน
0: มันเลยหลีกไม่พ้นที่มันจะกลายเป็นภาพที่ติดอยู่กับรัฐบาลณยุคที่จะต้องทำแบบนี
1: ้ก็ต้องให้เวลาพิสูจน์และรวมไปถึงกระบวนการว่าไหนๆก็ถ้าเกิดมันจะเป็นแบบนี้สมมติถ้าจะบอกว่าแหมน้ำเงินจ๋านะถ้าฝั่งน้ำเงินจ๋าเขาบอกว่าก็นี่ไงเขาพยายามที่จะแก้ปัญหาอยู่เพราะมันเรื้อรังมานานแล้วทำให้เราเห็นสิคะ
0: ครับใช่ก็ต้องแก้ปัญหาให้เห็นให้ชัดเจนให้ได้เพราะว่าโอ้โหมันหลายเรื่องมากนะเรื่องเกี่ยวกับสอบ
1: ตอนนี้ก็ยัง
0: ท้องถิ่นเองใช่ไหมโอ้ยมันเยอะมากไปหมดจนแบบว่าเอาจริงๆคือศึกแทบจะทุกด้านของนายกอนุทินเลย
1: คืออย่างคุณวิโรจน์เนี่ยเขาบอกมาที่โพสต์มามันมีประโยคนึงเขาบอกว่าประชาชนมีสิทธิ์โกรธมีสิทธิ์ตำหนิและมีสิทธิ์เรียกร้องความรับผิดชอบพระโจรหลบหนีไปได้จากความผิดพลาดของพวกเราความเจ็บปวดและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองไม่ใช่สิ่งที่เราจะปฏิเสธหรือผลักภาระให้ใครรับแทนได้แต่ความรับผิดชอบที่แท้จริงไม่ใช่การถอดใจไม่ใช่การหลบหนีและไม่ใช่การยุบทีมสืบสวนเพื่อให้เรื่องทุกอย่างจบลงอย่างง่ายดายความรับผิดชอบที่แท้จริงก็คือกล้ายอมรับผิดต่อหน้าประชาชนน้อมรับทุกคำตำหนิแล้วลุกขึ้นมาทำงานให้หนักกว่าเดิมเพื่อจับกุมโจรมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได
0: ้
1: มันก็เป็นคำที่หลายๆคนฟังแล้วอาจจะใจชื้นขึ้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าทุกคนก็รอดูผล
0: ใช่เพราะว่าสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะมองในมุมมิติทางการเมืองที่จะสนับสนุนฝั่งไหนก็ตามสำหรับคนที่ติดตามข่าวและประชาชนถ้าเอาในมิติของการพูดถึงทางการเมืองมันเป็นข้อที่ถ้าเป็นฝ่ายค้านก็เป็นจุดที่สามารถใช้เล่นงานและโจมตีและการตรวจสอบรัฐบาลได้ในขณะที่ฝั่งรัฐบาลเองก็สามารถที่จะใช้มุมนี้ในการที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยเช่นกันอันนี้คือเราพูดแบบเป็นกลางที่สุดเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คืออะอย่างวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราก็จะคุยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ช่วงนี้เราได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของประชาชนพี่น้องที่ยากลำบากแล้วทุกๆปีทุกๆครั้งที่มีโครงการได้รับบัตรคนจนมาตลอดถูกไหมฮ
1: ะ
0: แต่พอกลายเป็นรอบนี้เนี่ยกลายเป็นโดนตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์ซึ่งคุณผู้ฟังได้รับทราบแล้วว่าส่วนใหญ่ก็มาจากการครอบครองเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์และรถยนต
1: ์ค่ะ
0: ทั้งที่หลายคนบอกว่าโอ้โหรถมันเก่ามากแล้วคือมันมีปัญหายิบย่อยอะนะฮะในเรื่องของการครอบครองรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์พวกนี้เดี๋ยวเราคุยกับทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติด้วยซึ่งวันนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าครม.นะฮะแต่ว่าโอเคหลักการในเบื้องต้นที่จะเอามาปรับเนี่ยเดี๋ยวคุณสิริพงษ์คงเอามาสรุปให้ฟังอีกทีนึงแล้วเราอยากรู้ด้วยว่าไอ้หลักที่ปรับเนี่ยมันจะใช้ได้จริงตอนไหนขยายเวลาในการอุทธรณ์เนี่ยสรุปแล้วออกมาชัดเจนแล้วหรือยังว่าเป็นวันไหนแล้วมีคำถามจากประชาชนเยอะมากว่าไอ้ตอนคิดเนี่ยใครเป็นคนคิดแล้วเขาได้เข้าใจความคิดหรือวิถีชีวิตของประชาชนคนจนระดับไหน
1: คือเมื่อสักครู่นี้ที่พี่วันพูดถึงเรื่องของเข้าครม.เท่าที่อัปเดตเนี่ยที่ผมเข้าใจคือวันนี้ค่ะจะเป็นการพิจารณาสำหรับคนที่ชัวร์แล้วว่าไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจะพิจารณาให้เขาเนี่ยไปใช้60 40อะค่ะ

0: ทยช่วยไทย
1: ไทยช่วยไทยเพื่อที่จะก็เรียกว่าเคลียร์ตัวเงินอะวันนี้แต่ถามว่าไอ้ส่วนที่มีการแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงลดมาตรการลงแล้วหรืออะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะถามคุณสิริพงษ์เพราะว่าเมื่อวานทั้งวันจนกระทั่งวันนี้ผ่านไปแล้วครึ่งวันเราทราบหลักเกณฑ์แล้ววันนี้อุ้มกับพี่บอลจะพยายามถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่

0: คนที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซะงั้นอ่ะเพราะจริงๆไม่มีใครแก่เกินเรียนถูกไหมพี่บอลอายุเยอะแล้วก็จะเป็นนักเรียนก็ได้อะไรเงี้ยปรากฏทยอยกันออกหมดเลยทีนี้ฝั่งกระทรวงของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็เลยยกมือบอกใจเย็นๆกลับมาเรียนกันก่อนใช่
1: กลับเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าไม่อยากให้คนออกนอกระบบการศึกษา
0: ค่ะคือเมื่อวานนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็บอกว่าจะไม่ตัดสิทธิ์เพียงเพราะว่ามีสถานะเป็นนักเรียนนักศึกษา
1: ใช
0: ่แล้วเดี๋ยวจะให้กระทรวงการคลังพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบซึ่งตรงนี้ต้องมาดูว่าปัจจัยอื่นมันมีอะไรบ้างการถือครองทรัพย์สิน
1: รายได้เพราะว่าเสียงสะท้อนที่ได้ฟังประชาชนมาเนี่ยนอกจากจะพูดไปทั้งน้ำตาบางท่านยกมือไหว้เลยนะคือแบบฟังแล้วก็สะเทือนใจนะว่า300บาทเนี่ยในวันหนึ่งเนี่ยมันมีคุณค่ามากเพราะเราดูสภาพชีวิตความเป็นอยู่อะไรที่เราดูจากภาพข่าวเนาะเราก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจมากๆสิ่งหนึ่งที่เขาบอกก็คือว่าเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากจะเรียกร้องให้ปรับจาก300เป็น500ด้วยซ้ำแล้วสองก็คือให้ยึดเกณฑ์รายได้เนี่ยเป็นหลักก่อนได้ไหมแล้วก็ค่อยเอาเกณฑ์อื่นๆที่มันจะเข้าเงื่อนไขนู่นค่อยๆพิจารณาไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีรายได้น้อยถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สินบางอย่างที่มันทำให้ตกเกณฑ์ไปอ่ะแต่ว่าทรัพย์สินนั้นน่ะมันไม่ได้ส่งผลกับการดำเนินชีวิตที่มันจะทำให้เขากลายเป็นคนที่ไม่จนได้อ่ะ
0: ผมสงสัยอย่างหนึ่งพี่บอลว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันคือเรื่องของการที่ให้ประชาชนมาดีแคลร์ตัวเองว่าฉันจนจริงๆนะทำไมเราถึงไม่มีระบบที่รัฐสามารถที่จะดีแคลร์ได้ว่าเธอจนปลอมออกเธอจนปลอมออก
1: ครับ
0: ทำไมอ่ะทำไมถึงต้องให้ประชาชนวิ่งเข้าหาทำไมถึงไม่มีระบบที
1: ่คือ
0: ที่รัฐเป็นคนคัดสรร
1: อ๋อก็เหมือนที่ประชาชนบอกวันนี้ไงบอกว่าทำไมกระทรวงอ่ะอย่างสมมติว่าเรื่องเกี่ยวกับรถเนี่ยทำไมกระทรวงถึงไม่ไปคุยกันก่อนอ่ะแล้วก็ค่อยออกหลักเกณฑ์นะฮะหรืออย่างที่คุณเอกนิติวันนี้ท่านได้ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าก็เกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยเราก็ได้คัดกรองเนี่ยคนที่ไม่จนจริงเนี่ยไปได้พอสมควรแล้วนะส่วนไอ้ตัวที่มันยังตกหล่นยังมีข้อกังขาอยู่บ้างก็ค่อยๆปรับกันไป
0: ค่ะอ้าวแต่มีสิ่งนึงที่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรับรองว่าซื้อแล้วคุณจะรู้สึกเป็นมหาเศรษฐีเลยค่ะเพราะมันคุ้มมากๆจริงๆหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่เป็นหม้ออเนกประสงค์5 in 1เลยค่ะนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวค่ะแล้วใหญ่สะใจมากๆเลย5ลิตรทำทีนึงกินได้กันทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วก็มีพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงมันช่วยประหยัดค่าไฟได้ค่ะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มๆเลยค่ะโอ้คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะราคาปกติ 2,990 บาทแต่วันนี้ลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะแหมจ่ายแค่พันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้แล้วนะคะถ้าสนใจโทรได้เลยค่ะ02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมท

0: ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรารอทางคุณสิริพงษ์กันสักครู่ก่อนนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะที่วันนี้เนี่ยหลากหลายพื้นที่โอ้ยคนแน่นเลยไปอุทธรณ์ที่ธนาคารนะครับไปยื่นเอกสารแม้กระทั่งเนี่ยที่ในกรุงเทพมหานครกรมการขนส่งทางบกพหลโยธินน
3: ่ะ
2: ที่เลยหมอชิดเก่าไปอ่ะเน
3: า
2: ะ
3: ปกติก็เยอะอยู่แล้วเนาะ
2: โอ้ต่อคิว
3: ต่อใบขับขี่ต่อใบขับขี่ก็นานอยู่ละ
2: ใช่แต่ว่าสิ่งสะท้อนหนึ่งอย่างเลยก็กลายเป็นว่าซึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ one stop service ที่ทางรัฐบาลเองก็คงจะต้องจัดสรรจุดบริการเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงในต่างจังหวัดลำพังเนี่ยหาเช้ากินค่ำต้องออกไปทำงานใช่ไหมฮะถ้าเกิดสมมุติว่าจะต้องเสียเวลาเพื่อจะเดินทางไปซึ่งก็ไม่รู้หน่วยงานอยู่ตรงไหน
3: บางคนถอดใจเลยนะบอกไม่เอาแล้วก็ได้
2: ใช่แล้วมันก็กลายเป
3: ็น
2: ท
3: ั้
2: งป
3: ่
2: วยทั้งค่าเดินทางจนก็จนอยู่แล้วจะต้องเสียลำบากพวกนี้อีกเข้าไปอีกเนี่ยนะ
3: นี่พี่บอลวันนี้มี2ตายายชาวเพชรบูรณ
2: ์ครับ
3: สามีอายุ72มีอายุ71ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันตั้งใจจะไปทำบัตรคนจนที่ทกส.แล้วเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถกระบะคุณยายเสียชีวิตเลยนะคะส่วนคุณตาก็ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลยังไม่ทราบอาการเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมก่อนที่จะประชุมครม.นายกก็เรียกถกด่วนเลยนะเอาไปถามรายละเอียดจากคนนี้เลยดีกว่าอยู่ในการประชุมครม.ด้วยแน่นอนนะคะ
2: ครับ
3: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: ค่
3: ะคุณโต๊ะข่าววันนี้ได้ติดตามข่าวตั้งแต่ตอนเช้าแต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตล่าสุดว่าสิ่งที่ปรากฏออกมาเนี่ยผลคือนายกรัฐมนตรีท่านกำชับอะไรเพราะว่าได้ยินแต่ท่านบอกหนีห่าวพอจะสรุปให้ได้ไหมคะคุณโต๊ะค่ะ
4: คือวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็กำชับถึงเจตนารมณ์ของการที่มีการจัดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่รอบนี
3: ้
4: นะครับเนื่องจากว่าเป็นระยะเวลา4ปีแล้วที่ไม่มีการจัดระบบเรื่องการจัดลงทะเบียนใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรอบนี้เนี่ยมีปรากฏว่ามีคนที่เป็นคนที่เราคิดว่าควรจะได้รับเกณฑ์เนาะหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านที่เขาพูดกันว่าเป็นคนจนนะครับที่สมควรจะได้รับเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาประมาณ2ล้านกว่ารายนะครับในขณะที่จากที่ดูผมคิดว่าที่เราได้ติดตามในโซเชียลเนี่ยแน่นอนว่ามีทั้งคนที่จนจริงๆแล้วถูกตัดสิทธิ์มีทั้งบางคนที่ไม่จนแต่เคยได้บัตรนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการทบทวนสิทธิ์ทั้งหมดนะครับหลังจากที่มีการดำเนินการมาก็มีความยากลำบากของประชาชนในเรื่องของการต้องไปอุทธรณ์นะครับในเรื่องของการดำเนินการต่างๆจากเกณฑ์ที่อาจจะมีมาแล้วมันไม่ได้สะท้อนกับวิถีชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนมีมอเตอร์ไซค์ที่นานและไม่ได้ต่อทะเบียนนานและอาจจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรแล้วก็คนที่มีการโอนลอยไปต่างๆนานาเหล่านี้เรื่องกรรมสิทธิ์ต่างๆซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เคยมีการพูดคุยกันในสังคมมาโดยตลอดแต่ไม่เคยมีการจัดการระบบเรื่องเหล่านี้เลยนะครับดังนั้นวันนี้ท่านนายกก็ได้มากำชับโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปดำเนินการที่อำเภอแต่ละที่ให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยให้อำเภอเนี่ยเป็นสถานที่รับเรื่องอุทธรกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมขึ้นมาหนึ่งที่แล้วให้อำเภอเนี่ยจัดเป็นกลุ่มเหมือนออกเป็นอำเภอสัญจรนะครับไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อไปอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุนะครับหรือคนอื่นๆเนี่ยในการลงทะเบียนเพิ่มซึ่งก็เป็นไปตามที่เราได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อวานนี
2: ้
4: ว่าจะมีกระบวนการอย่างเงี้ยดำเนินการท่านนายกก็ได้กำชับเรื่องนี้ไป
3: เริ่มเลยไหมคะ
4: อะไรนะฮะ
3: เริ่มเลยหรือเปล่าคะเริ่มเมื่อไหร่คะ
4: เริ่มจริงทางมหาไทยเนี่ยเขาก็ดำเนินการแล้วรอเกณฑ์จากกระทรวงการคลังนะครับ
3: คืออ
4: ย่างนี้ครับคือเข้าใจว่าตอนนี้มีความกังวลว่าถ้าไม่ทำเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ทัน
2: ใช่
4: แต่วันนี้ท่านนายกก็ให้เป้าว่าต้องขยายเวลาอุทธรณ
3: ์
4: ฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดได้เลยวันนี้คือสิ่งที่เริ่มเลยวันนี้คือขยายอุทธรณ
3: ์ครับ
4: ไม่ต้องรีบ
3: ค่ะ
4: นะครับท่านไม่

0: ต้องรีบท่านรอท่านรออำเภอได้ท่านรอผู้ใหญ่บ้านได้นะครับแล้วก็ท่านนายกก็ยังให้แนวทางของกระทรวงคมนาคมในเรื่องการจัดการให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนต่างๆซึ่งขนส่งจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยนอกจากเขาจะรับเรื่องร้องเรียนอยู่ที่ขนส่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเขาก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องออกไปลงชุมชนด้วยเพื่อไปช่วยเขาในการยืนยันซึ่งวันนี้จริงๆก็ผมก็เริ่มได้เห็นนะครับว่าเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มที่ขนส่งให้กรอกเนี่ยวันนี้มีคนส่งมาทางไลน์ให้ผมดูแล้วแล้วก็มีถามแล้วว่าเนี่ยถ้ากรณีแบบนี้แบบนี้ควรจะต้องติ๊กช่องไหนมาถามละก็แสดงว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปเมื่อวานเนี้ยวันนี้มันเริ่มมีผลในทางปฏิบัติแล้ว
1: เดี๋ยวขอโทษไว้ในใจก่อนเกี่ยวกับเรื่องของขนส่งเพราะน่าจะเกี่ยวข้องกับคุณต้องโดยตรงแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้พอบอกมามันมีมหาไทยคมนาคมที่ขนส่งใช่ไหมคะแล้วก็มีที่นายกมอบหมายกระทรวงศึกษา
0: ท่านนายกก็พูดถึงกระทรวงศึกษาด้วยนะครับว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยเขาไม่ควรจะหลุดเพราะด้วยความที่เขาเป็นนักเรียนนักศึกษา
1: ค
0: ือถึงแม้ว่าเราจะบอกว่านักเรียนเนี่ยได้สิทธิ์เรียนฟรีแต่มันไม่ได้หมายความว่าการเป็นนักศึกษาทุกคนเขาได้รับสิทธิ์แบบนี้เท่าเทียมกันบางคนเนี่ยความจนเขาก็ยังไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยท่านนายกก็ยังให้แนวทางเพิ่มเติมซึ่งวันนี้ทางกระทรวงการคลังก็เลยรับแนวทางของท่านนายกไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวขอไปพิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติมและจะเอามาเข้าครม.ในวันจันทร์หน้าครับ
2: เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตทวนตามสเต็ปต่างๆก่อนก็คือ1เอาละในเมื่อมันจะเป็นจะต้องมีการพิจารณากันเนี่ย1คือขยายเวลาอุทธรณ์ไปก่อนนะครับทีนี้2ทั้งกระทรวงที่เกี่ยวข้องคือทั้งมหาดไทยคมนาคมกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยที่มันมีปัญหาเรื่องของสิทธิ์ตกสิทธิ์ไปต่างๆนานาเนี่ยก็คือว่
1: า
2: ประชาชนเนี่ยก็จะเย็นๆรอเพราะว่าให้ยื่นเวลาอุทธรณ์แล้วก็ทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะออกเหมือนกับลงพื้นที่ออกไปโดยไม่ให้ประชาชนลำบาก
0: ใช
2: ่แต่ว่าจะต้องรอหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่นำเสนอไปที่กระทรวงการคลังก่อน
0: สะดวกเนี่ย
2: ครับ
0: ถ้าใครสะดวกเนี่ยก็จะมีช่องทางต่างๆที่ท่านสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นก็คือไม่ว่าจะเป็นเพจแอปทางรัฐ
2: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยไม่ว่าจะเป็นธกส.หรือว่าไม่ว่าจะเป็นขนส่งนะครับอันนี้คือช่องทางเดิมเน
2: า
0: ะที่ท่านสามารถดำเนินการได้
2: ถ้าสะดวกก็เริ่มได้เลย
0: นะครับถ้าเกิดว่าท่านสะดวกนะครับท่านสามารถดำเนินการได้เลยแต่ถ้าท่านคิดว่าคิวยาวเดี๋ยวรอหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ
2: ่
0: เป็นผู้สูงอายุที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางท่านรออยู่ที่บ้านท่านแค่แจ้งผู้ใหญ่บ้านว่ายายไม่สะดวกไปน
1: ะ
0: ผู้ใหญ่บ้านแจ้งอำเภอให้หน่อยก็เราก็จะไปอำนวยความสะดวกให้ได้เช่นกัน
1: คราวนี้แม้ว่ากรมขนส่งทางบกเขาจะออกหนังสือมีคู่มือถึงสำนักงานขนส่งทุกจังหวัดแล้วอะค่ะแต่ทีเนี้ยเท่าที่อุ้มไปอ่านดูค่ะคุณต้องมันยังมีประชาชนเขายังสะท้อนว่าบางจังหวัดเนี่ยรับรูปถ่ายแต่บางจังหวัดก็ไม่รับบางแห่งแจ้งว่าไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่บางแห่งก็ยังเก็บเงินอยู่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเหล่านี้สะท้อนกลับมาถึงคุณต้องบ้างไหมคะ
0: คืออย่างเรื่องนี้นะครับคือเราจริงๆเนี่ยเราสั่งการตั้งแต่วันศุกร
1: ์ค่ะ
0: วันศุกร์เนี่ยอธิบดีสั่งไปละวันจันทร์เราติดตามว่ายังมีบางกรณีก็ถึงเป็นที่มาของการออกคู่
2: ม
0: ือนะครับทีเนี้ยเราก็ออกคู่มือเพิ่มไปอีกนะวันเนี้ยว่าเดี๋ยวต้องไปทำความร่วมมือกับมหาไทยด้วยนะซึ่งวันนี้ผมก็ได้สั่งการอธิบดีไปละว่าต้องคอนเฟอเรนซ์นะครับคืออย่างนี้คุณอุ้มกรณีค่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็มีสองแบบคือเมื่อวานผมอ่านข่าวเมื่อวานผมอ่านข่าวผมก็เกรงว่าจะเข้าใจสับสนเนา
1: ะ
0: ค่าธรรมเนียมในการบริการคัดลอกทะเบียนเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะเก็บ55บาท55บาทเนี่ยเรายกเว้นให้เพราะเป็นอำนาจอธิบดีแต่บางคนบอกว่าเนี่ยฉันยังต้องจ่ายอยู่ดูซิฉันต้องจ่ายเป็นพันนะครับอันนั้นคือไม่ใช่ค่าธรรมเนียมละอันนั้นจะเป็นลักษณะของภาษีละที่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะมีเสียภาษีทะเบียนรายปี
2: ใช่
0: ไหมฮะทีเนี้ยปีละร้
2: อ
0: ยบางทีเนี่ยทบมาหลายปี
2: ทบ
0: มาหลายปีไม่ได้ต่อก็ไม่เป็นค่าปรับใช่ไหมทีเนี้ยพอมันเป็นค่าปรับเนี่ยมันเป็นพรบฮะมันเป็นพระราชบัญญัติการแก้พระราชบัญญัติเป็นเรื่องใหญ่มาก
1: ค
0: ือมันไม่สามารถที่รัฐมนตรีสั่งได้อธิบดีสั่งได้เพราะเป็นกฎหมายฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเรายืนยันให้เราให้บันทึกถ้อยคำได้แล้วคุณไม่ต้องมาปิดทะเบียนเพราะเรารู้ว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายฉะนั้นเวลามีเสียงสะท้อนก็จะมีเสียงสะท้อนมาว่าเอ้าไหนว่าฟรีไงทำไมยังมาเรียกเก็บอยู่อันนั้นคือกรณีประสงค์ที่จะแจ้งจอดครับ
1: ค่ะ

0: ตรงที่จะแจ้งจอดกฎหมายมันเป็นแบบนั้นซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องมีคู่มือเพิ่มไปว่าเนี่ยไปทำความเข้าใจกับประชาชนนะแต่ต้องเรียนนะครับว่าในการคือเราก็พยายามเต็มที่ให้ขนส่งเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่เราสื่อสารกับขนส่งเนี่ยคือใจเย็น
1: ๆ
0: ค่อยๆ อธิบายเพราะทุกคนเนี่ยมาด้วยอารมณ์ที
1: ่ฉันไม่ได้ทำไมเก็บเงินฉันโอ้ยในบอกว่าเท่านี้ก็เพิ่มไปเท่านู้น
0: ใช่ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เป็นด่านหน้าเนา
1: ะ
0: ที่ต้องดำเนินการตามนโยบายนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีความขัดข้องในช่วงแรกๆเราก็ต้องขออภัยด้วยแต่ตอนนี้มันเพิ่งผ่านมา3วันเราก็ให้นโยบายว่าอธิบดีท่านต้องประชุมทุกวันต้องประชุมทุกวันให้แนวทางทุกวันเพิ่มเติมทุกวันปัญหาตัวไหนมีเพิ่มก็ปรับแก้กันไปนะครับเพราะว่าในปัญหาที่มันเกิดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันเป็นปัจเจกมาก
2: ครับครับ
0: มันเป็นปัจเจกมากคือเราให้หลักการแต่ในรายละเอียดเนี่ยทุกคนมีปัญหาที่แตกต่างกันครับ
2: เพราะอย่างเรื่องนี้ยังมีประชาชนบางส่วนยังเข้าใจเลยว่าปล่อยทะเบียนสมมติมอเตอร์ไซค์เนี่ยปล่อยทะเบียนขาดไปเลยก็อาจจะแคบค่าปรับที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับไม่ได้ต่อทะเบียนช้าแต่ว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่าหลังจากที่ทะเบียนขาดไปแล้วเนี่ยแล้วมันยังมีค่าใช้จ่ายอื่นตามมาที่มันพอกพูนขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็ยังมีคนไม่เข้าใจ
0: หลังจากเปลี่ยนเนี้ยเราน่าจะมีระเบียบสักตัวหนึ่งแล้วเราน่าจะมาต้องมาล้างระบบทะเบียนที่ค้างเนี่ยอยู่สักครั้งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือเป็นการยกเลิกทั้งระบบเลย
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือทะเบียนที่ขาดไปนานๆเนี่ยพยายามยกเลิกทั้งระบบเลยคือก่อนหน้านี้มันมีการร้องเรียนกันว่าทะเบียนที่ขาดไปเนี่ยพอมีการนำกลับมาใช้เจ้าของเก่าก็มีการไปร้องเรียนแล้วปรากฏว่าก็เหมือนกับกรณีค่าปรับอะครับกรณีค่าปรับที่เวลาจะต่อทะเบียนแล้วต่อไม่ได้แล้วไปร้องศาลใช่ไหมฮะรัฐแพ้อย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยมันก็ต้องมีการมาล้างระบบนี้สักครั้งหนึ่ง
1: ค่ะโหทีนี้พอมันเป็นวิธีปัจเจกที่คุณโต้งบอกแล้วอะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ที่บอกว่าถ้าไม่มีเอกสารมันทำอะไรแทนได้นะคะใช้คำว่าอะไรนะ
0: ใช้วิธียืนยันตนเองครับให้ถ้อยคำยืนยันรับรองตนเอง
1: และถ้าร้อยคนร้อยถ้อยคำเจ้าหน้าที่ไม่หนักเกินไปไหมคะอันนี้คือที่มีเจ้าหน้าที
0: ่เรามีแบบฟอร์มให้ติ๊กเรามีแบบฟอร์มให้ติ๊กครับ
2: ครับคุณโต้งครับแล้วอย่างนี้การขยายเวลายื่นอุทธรณ์นี่สรุปวันหรือยังครับว่าจะถึงเมื่อไหร่
0: น่าจะจบ20กันยา
2: ตัววันอันนี้ว่าน่าจะชัดเจนแล้วเนาะ
0: อันนี้น่าจะชัดเจนเราก็รอแค่กรรมการเขาอนุมัตินะครับแต่ยังไงขยายเวลาแน่นอนครับขยายเวลาแน่นอนเพราะว่าวันนี้ในวงที่สนทนากันเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าครม.ไม่ได้วันนี้นะเข้าครม.ไม่ได้วันนี้นะออกครม.สัปดาห์หน้าออกหลักเกณฑ์ติดวันหยุดอีก3วันติดวันหยุดอีก3วันอีกมีเวลาทำงานวันเดียวทำยังไงก็ทำไม่ทันก็ต้องขยายออกไปให้เขาแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีการคัดกรองเพิ่มขึ้นกระทรวงการคลังก็คงทำงานไม่ทันเพราะก่อนหน้านี้เวลาใส่เงื่อนไขเนี่ย AI มันรันได้แต่ตอนนี้มันจะต้องใช้ดุลพินิจมาประกอบด้วยอ๋อ
2: ใช่
0: อะไรแบบเนี้ยนะครับ
1: ตอนนี้ปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยที่ถ้าที่ผมดูข่าวเขาโต้งมันจะมีข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลที่หนึ่งคือมันไม่ตรง2คืออาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรอย่างเงี้ยบางคนที่เขามีมอเตอร์ไซค์แต่มันนานมากแล้วอะแต่ว่าเขาคือเขาเรียกอะไรอะอย่างที่เราเจอปัญหากันอะอุ้มกำลังจะถามไปถึงประเด็นของการโยงข้อมูลกันไม่ว่าจะเป็นขนส่งสรรพากรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันต้องกลับมาทบทวนระบบตรงนี้ด้วยไหมคะคุณต้อง
0: คือจริงๆเนี่ยเอาเฉพาะในส่วนของขนส่งก่อนก็ได
1: ้
0: เพราะขนส่งมีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลอยู่แล้วแต่อย่างที่เราเจอนะครับก็คือว่าบางคนเนี่ยรถไม่ได้ใช้จอดเอาไว้ไม่มาต่อทะเบียนแล้วไม่ได้มาต่อทะเบียนแต่สิทธิ์ในการครอบครองยังคงมีอยู
2: ่ใช่
0: อ
2: ัน
0: เนี้ยมันก็ต้องมาเดี๋ยวที่ผมบอกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราต้องมาล้างระบบ
2: อ๋อซึ่งไอ้ระบบที่ว่าย
0: ังมีบางกรณีที่เราเจอคือโอนลอยโอนลอยเนี่ยแมนนวล 100% เลย
2: ครับ
0: ไม่มีทางเข้าระบบได้เลยจนกว่าเขาจะไปทำนิติกรรมที่ขนส่ง
2: ที่ขนส่ง
0: ใช่ไหมครับซึ่งเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เคยพูดคุยกันมาในสังคมระยะนึงแล้วนะว่าการโอนลอยเนี่ยคือพอเราโอนไปเรารับเงินเสร็จทีเนี้ยเราไม่รู้เลยนะว่ารถของเราเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรต่อ
2: ใช่หรือแม้กระทั่งชื่อของเราถูกไหมฮะ
0: เพราะชื่อยังเป็นของเราอยู่เลยแต่เขาอาจจะไปทำเรื่องผิดกฎหมายก็ได้เราก็พยายามเตือนนะครับแต่ระบบพวกนี้มันจะไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยตราบเท่าที่เขายังไม่เข้าระบบ
1: ใช่
0: ไหมครับซึ่งเราก็ต้องเนี่ยมีมาตรการต่อไปเนี่ยมันในการจัดการฐานข้อมูลเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นอนาล็อกครับ

0: ครับ
1: พอมันเป็นดิจิตอลเนี่ยมันก็ทำดิจิตอลได้เท่าที่มีการลงทะเบียนแต่เมื่อมันมีการลงทะเบียนในระบบเนี่ยอันนี้ข้อมูลไม่มีผิดพลาดตัวที่ผิดพลาดคือตัวที่ยังไม่ได้นำเข้ามาใส่ในระบบครับ
2: ครับ
0: พอจะตีกรอบระยะเวลาให้ประชาชนได้อุ่นใจได้ไหมคะว่าแต่ละกลุ่มที่เขามีปัญหาเนี่ยมันจะถูกแก้ไขภายในกรอบระยะเวลาสักประมาณเมื่อไหร่
1: คือในกรอบระยะเวลาอุทธรณ์เนี่ยเราคิดว่าเราจบ
2: ค
0: ่ะ
2: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเทียบกับทั้งประเทศเนี่ยนะครับเราดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอยู่ประมาณคนอุทธรณ์เนี่ยมีประมาณ 3-4 ล้าน
2: คร
1: ับ นะครับคนที่มีเกณฑ์เรื่องรถเนี่ยประมาณล้านกว่าคนที่เราดูจากฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ในความสามารถในการให้บริการเนี่ยคิดว่าเวลาเพิ่มอีกมาอีก50วันเนี่ยทัน
0: เชื่อว่าหลายๆปัญหาที่คุณต้องเจอเนี่ยน่าจะมากกว่าที่มันเป็นข่าวอยู่แล้วก็ที่ได้รับทราบอยู่ตามข้อมูลที่มันเออร์เรอร์เหล่านั้นเนี่ยคุณต้องคิดว่ามันเออร์เรอร์ได้ยังไงอะคะมันบางอันคือเขาไม่ได้มีรถครอบครองเลยแต่กลับกลายว่ามีรถเก๋งหรือว่า7ขวบแล้วมี Porsche มาอยู่ในครอบครองในระบบอะไรเงี้ย
1: จริงๆเนี่ยมัน 3-4 ประเด็นที่ผมได้แถลงไปแล้วเมื่อวาน
0: ค่ะ
1: นะครับวันนี้เราได้เห็นอย่างนึงไม่ใช่แค่มีรถอยู่ดีๆไปมีหุ้นในบริษัทก็มี
2: ใช่ใช่
1: คือมันมีกระบวนการที่แอบอ้างเอาชื่อของเราเนี่ยไปเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถือครองสิทธิ์อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันมีซึ่งอันนี้มันก็ต้องมาล้างบัญชีซึ่งอันนี้ก็ต้องมาล้างบัญชีคือมันมีลักษณะที่ว่าคนที่ยังไงอ่ะคนบางคนเนี่ยถูกเอาชื่อไปอ้างไปรับปันผลบริษัทก็มีไปรับเงินไปรับเงินค่าจ้างหักหน้าที่จ่ายเพื่อเอามาหักภาษีก็มีนะครับคือมันมีระบบแบบเนี้ยซึ่งรอบเนี้ยสรรพากรก็จะตรวจบริษัทต่างๆที่ใช้ชื่อคนเหล่านี้มาก็จะตรวจนะครับคือเวลาเข้ามายืนยันอย่างไปมีรถปอสมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นกระบวนการที่จะนำไปจับเอารถปอสเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะมันอาจจะเข้าข่ายกรณีเครือข่ายของการฟอกเงิน
2: ครับเข้าใจได้ทีนี้สมมุติว่าเราให้กรอบไว้50วันในที่ว่าเนี่ยก็คือหลังจากยื่นอุทธรณ์เสร็จกระบวนการพิจารณาก็น่าจะอยู่ในกรอบนั้นถูกไหมฮะแล้วก็น่าจะประกาศสิทธิ์ใหม่ได
1: ้คือเราหน้าที่ของเราเนี่ยคือเรามีหน้าที่ verify ข้อมูลในเรื่องของยานพาหนะให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ส่งให้กระทรวงการคลังไปดำเนินการต
2: ่อ
1: ครับเพราะตอนนี้เราปรับอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยจากเดิมเนี่ยมีคันนึงก็เป็นมี2คันเนาะมี2คันรถเกิน15ปีไม่นับรถเกิน20ปีไม่นับอันนี้ก็น่าจะปลดล็อกไปได้เยอะละ
0: เอ๊ะตอนเวลาที่เรามาวิเคราะห์รถมันสภาพของการใช้งานหรืออะไรยังไงเนี่ยมันต้องอยู่ในดุลพินิจมันจะยากไหมคะ
1: คือมี2เกณฑ์ครับ
0: ค่ะ
1: เกณฑ์แรกคือเกณฑ์อายุ
0: ค่ะ
2: ครับ
1: เกณฑ์อายุนี่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจ
2: ครับ
1: แต่กรณีที่อายุไม่ถึง
0: ค่ะ
1: แล้วเขาบอกว่ามันสิ้นสภาพไปแล้ว
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องมีหลักฐานยืนยัน
2: หนึ่งภาพถ่ายอะไรก็ว่าไป
1: ใช่ใช่ครับ
2: อ๋อครับอย่างนั้น
1: เป็นเกณฑ์อายุนี่ออโตเมติกเลยครับ
2: ครับมีอยู่ประเด็นหนึ่งฮะที่อันนี้เราอาจจะต้องยอมรับเสียงสะท้อนจากคนที่เขาอาจจะโดนตัดสิทธิ์ต่างๆนานาหรือคนที่ลักยากลำบากคุณด้วงว่าทำไมเกณฑ์ที่ปรับมาโอเคเอาละเราพยายามที่จะมีเจตนาในการคัดกรองให้คนได้คนจนจริง
0: ๆ
2: แต่กลับกลายเป็นว่ามันถูกตั้งคำถามแม้ว่าเกณฑ์ที่ออกมามันเหมือนไม่ได้เข้าใจหัวอกชีวิตของคนจนจริงๆใครเป็นคนพิจารณาเกณฑ์ต่างๆออกมาในรอบนี้อะไรประมาณเนี้ยฮะ
1: คือกระทรวงการคลังก็เอาบทเรียนจากคราวที่แล้วที่เหมือนกับว่ามีคนที่ไม่จนเนี่ยหลุดเข้าไปในระบบเนี่ยเยอะ
2: ครับ
1: นะครับเขาก็เพิ่มคือเกณฑ์เนี่ยคือเขาก็ตั้งสมมติฐานว่าคนจนเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นเขาก็ตั้งสมมติฐานว่าคนมีรถเนี่ยใช่ไหมครับคนมีรถคือจริงๆมันก็มีข้อยกเว้นนะครับเขาตั้งสมมติฐานเขาถามว่าสมมติคนมีรถมอเตอร์ไซค์3คันจนหรือไม่จน
2: ครับ
1: คนมีมอเตอร์ไซค์4คันจนหรือไม่จนถูกไหมฮะอันนี้คือในการตั้งสมมติฐานเขาคนที่มีรถยนต์2คันถือว่าจนหรือไม่จนคือคำถามเหล่านี้มันก็มีคำถามกลับมาว่าสมควรจะได้รับเดือนละ300ที่คิดว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นไหมกับเงิน300ต่อเดือนอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยในทางปฏิบัติมันก็มีเรื่องที่บอกว่าเอาละเขาอาจจะมีรถคันเดียวใช่แต่ว่ารถเก่าของเขาไม่ได้ตีทะเบียนออกหรือชื่อเขาอยู่ดีๆไปโผล่เพราะอันนั้นเนี่ยไม่ใช่กระบวนการของรัฐนะแต่มันเป็นกระบวนการที่มันมีคนแอบอ้างเป็นมิจฉาชีพอย่างเงี้ยซึ่งมันเห็นแล้วมันทำให้เขาโดนตัดสิทธิ์

0: ราก็วันนี้เราก็กำลังมาแก้เรื่องเหล่านั้นครับ
1: ขออนุญาตเรียนถามได้ไหมคะคุณต้องข่าวว่าจริงๆแล้วเกณฑ์เนี้ยมันเอาเข้าครม.ไปตั้งแต่14กรกฎาคมแล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราเจอเนี่ยคือเราเพิ่งเจอว่ามันจะมีเออร์เลอร์แบบนี้เหรอคะหรือว่ายังไงคะ
0: ใช่ครับใช่เพราะว่าปกติมันก็เป็นระบบทะเบียนตรงไปตรงมาเลย
1: ค่ะ
0: เหมือนอย่างกระทรวงศึกษาอย่างเงี้ยเขาให้เกณฑ์ใช่ไหมครับซึ่งเกณฑ์เนี่ยเขาขอเกณฑ์เนี่ยเขาขอแค่ว่าบอกว่าไม่ถือครองรถเท่านั้นเท่านี
1: ้
0: ถูกไหมครับแต่เราก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีรถที่ตกค้างจริงๆว่ามันมีอยู่เท่าไหร่เราไม่ได้รู้ว่ามันมีคนแอบอ้างเอาชื่อไปเพราะถ้าเรารู้เราก็ต้องไปจัดการตั้งแต่แรกแล้วแต่ด้วยความที่เวลาดำเนินการเนี่ยมันอยู่ในระดับภูมิภาคมากเลยพอมันอยู่ในภูมิภาคมากเนี่ยตรงกลางเห็นข้อมูลไม่หมดหรอกครับ
2: อ๋อเข้าใจงั้นก็อธิบายประมาณว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันพอที่จะรู้อยู่แหละว่ามันอาจจะมีบ้างแต่พอมันไม่ได้เข้าสู่ระบบแล้วไม่เห็นตัวเลขขึ้นมาโดยภาพรวมทั้งหมด
0: คือเราไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่กับคนจนหรือไม่ใช่คนจนเพราะอย่างผมยกตัวอย่างกรณีทะเบียนรถอย่างเงี้ยครับสิทธิ์การถือครองรถอย่างเงี้ยครับพอไม่จ่ายปรากฏว่าเราไปยกเลิกทะเบียนก็โดนฟ้อง
2: อ
0: ันนี้คืออดีตที่เจอมา
2: ค
0: ือทุกอย่างพอมันมีมูลค่าขึ้นมาเนี่ยมันกลายไปว่าพวกนี้เป็นสินทรัพย์เขาได้หมดนะฮะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: งั้นคุณต้องอยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่เขาเป็นโหวตเตอร์ให้พรรคภูมิใจไทยเลยอ่ะพูดตรงๆแล้วเขาก็บอกว่า
0: ผมคิดว่าประเด็นนี้คุณอุ้มอย่าเพิ่งไปยงเป็นการเมืองเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ได้ยงการเมืองอยากจะให้อธิบายเลย
0: ภูมิใจไทยไม่ได้หาเสียง
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้หาเสียงนะครับคือผมคิดว่าวันนี้เราทำในสิ่งที่รัฐควรจะทำคือการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค่ะแบบนี้คุณโต้คือ
0: ดำเนินการซึ่งผมคิดว่าการกระทำเนี้ยเป็นการกระทำที่สมควรทำแล้วแน่นอนครับการลงทะเบียนทุกครั้งเราโดนเสียงกลด่าทุกครั้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราก็คิดว่าเราทำในสิ่งที่มันถูกต้องที่มันควรจะทำเพราะเงินทุกบาทที่แจกไปมันไม่ใช่เงินหาเสียงมันไม่ใช่เงินของพรรคการเมืองมันเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคนะครับเราก็ต้องยอมรับเสียงที่สะท้อนขึ้นมาแล้วเราก็ต้องกราบขออภัยที่มีส่วนที่ทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเราก็แก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดลดภาระชาวบ้านให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ภาษีทุกอย่างเนี่ยไปถึงมือประชาชนอย่างคุ้มค่าแล้วก็ไม่เป็นภาระกับประชาชนมากจนเกินไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่าจะขอโทษยังไงกับคนที่โหวตพรรคการเมืองมาก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้หาเสียงมากับนโยบายนี
1: ้คืออันนี้จริงๆเจตนาเนี่ยอุ้มอยากจะให้คุณต้องได้บอกกล่าวแทนหลายๆคนที่เขากำลังเข้าใจอีกมุมนึงมากกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้อย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ค่ะคุณต้องว่าปัญหาทั้งหมดอ่ะถ้าจะให้เอาแค่เรื่องของความสวยงามอ่ะรัฐก็สามารถพูดได้แต่วันนี้ยอมที่จะพูดในสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่มันหมักหมมมาหลายปีก็เลยจะให้พื้นที่ตรงนี้ให้คุณต้องได้บอก
0: คืออย่างนี้แหละครับเราคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแน่นอนครับคือถ้าเราจะเล่นง่ายใช่ไหมครับเราจะเล่นง่ายนี่เราเพิ่มอย่างเดียวเลยไม่ต้องลดใช่ไหมครับไม่ต้องลดแต่อันนี้มันไม่ได้มันต้องคัดกรองเพราะมันประเทศมันเติบโตด้วยกับการที่ว่ารัฐสนับสนุนปีละแสนล้านทุกปีมันเป็นไปไม่ได
2: ้
0: มันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องดูคนที่เขาจำเป็นที่จะต้องได้เงินนี้มากที่สุด
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: เอาละครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ครับ
1: ขอบคุณ
2: สุริพงศ์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณสุริพงศ์อังคสกุลเกียรติอ่ะเดี๋ยวเราฟังข่าวทุกชั่วโมงก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอธิบดีกรมการปกครองประชุมด่วนขับเคลื่อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสั่งทุกอำเภอตั้งทีมลงพื้นที่ถึงบ้านนายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานการประชุมผ่านระบบซูมกับปลัดจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและพัทยาเพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมกำชับทุกพื้นที่ยกระดับการให้บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ไม่สะดวกเดินทางให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้อย่างทั่วถึงอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าจากการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติเมื่อวันที่17กรกฎาคมพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ 9,500,000 รายและผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นประมาณ 9,300,000 รายจึงเป็นภารกิจสำคัญของฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในส่วนผู้ได้รับสิทธิและผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์ตรวจสอบสิทธิ์ให้คำแนะนำรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์และอำนวยความสะดวกถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือเข้าถึงบริการของรัฐเพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์ครม.ไฟเขียวงบกลาง843ล้านบาทฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 843.26 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี2568ทั้งนี้โครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูดังกล่าวจะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการเช่นซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาซ่อมแซมคลองระเกตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสตูลขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาข้างคลองระบายน้ำดีเจ็ดอำเภอเมืองยะลาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาเป็นช่วงๆโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีและซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านกะเยาะมาตีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสสุริยะเผยกระทรวงเกษตรชงตั้งปลัดเป็นไปตามระเบียบกพ.ยืนยันระพีพัฒน์คุณสมบัติเหมาะสมอาวุโสสูงสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ากระทรวงได้เสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพียงตำแหน่งเดียวคือนายระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้มีการพูดคุยกับผู้บริหารภายในกระทรวงแล้วและตามระเบียบของข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ระบุว่าปลัดกระทรวงที่รู้ตัวว่าตนเองจะเกษียณอายุราชการแล้วไม่ควรเสนอแต่งตั้งข้าราชการทดแทนทำให้การแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้แนะนำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงก่อนและวันจันทร์ที่27กรกฎาคมจึงจะมีการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับกรมนายสุริยะยืนยันว่านายระพีพัฒน์ถือเป็นผู้มีความอาวุโสสูงสุดและมีผล

0: งานหลายเรื่องสามารถเร่งรัดในการจัดพืชสวนโลกได้และในการทำงานในกรมวิชาการเกษตรที่ผ่านมาสามารถใช้ข้อมูลวิชาการยกระดับเกษตรกร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเซกโลโซให้ข้อมูลอนุกรรมธิการศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจำชี้ต้องยกระดับการรักษาพยาบาลนางรัตเกล้าอินทวงศ์สุพรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการศึกษาความยุติธรรมคุณภาพชีวิตการเข้าถึงคุณภาพการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังในเรือนจำและการกลับคืนสู่สังคมสำหรับผู้เคยก้าวพลาดในกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชาติในฐานะกรรมธิการการกฎหมายแถลงผลการประชุมอนุกรรมธิการเพื่อขับเคลื่อนแนวทางปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมในการประชุมวาระดังกล่าวได้เชิญตัวแทนอดีตผู้ต้องขังอาทินายสรายุทธศรีกำเนิดหรือแอลโอรสนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซนายนพนันทองเหลือหรือเอิญวัดใหญ่นายอัครินปูรีหรือหลังพนครซึ่งทั้งหมดสะท้อนเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในเรือนจำโดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นการรักษาพยาบาลที่ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรจ่ายแค่พาราเซตามอลและสะท้อนถึงการฝึกอาชีพในเรือนจำที่เป็นการฝึกที่ล้าสมัยไม่ทันต่อปัจจุบันจึงอยากให้ปรับปรุงทั้งการรักษาพยาบาลการฝึกอาชีพให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อออกมาสู่สังคมแล้วได้รับการยอมรับมากขึ้นอย่างไรก็ตามอดีตผู้ต้องขังหญิงสะท้อนว่าปัญหาของนักโทษหญิงในช่วงมีประจำเดือนได้รับผ้าอนามัยไม่เพียงพอจากการรับฟังข้อมูลและระดมความคิดเห็นจากหลายหน่วยงานพบว่ามีอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่ต้องเร่งแก้ไขคืออัตราส่วนของเจ้าหน้าที่และแพทย์ต่อจำนวนผู้ต้องขังไม่สมดุลตามมาตรฐานสากลทำให้การดูแลไม่ทั่วถึงเรือนจำมีความแออัดส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการรักษาความสะอาดและประสิทธิภาพในการควบคุมคัดกรองโรคทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงนี้นะครับเราไปเจาะเรื่องของการเมืองเลยนะครับสำหรับการโพสต์ล่าสุดของทางร้อยเอกธรรมนัสเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงเกษตร
2: และอัปเดตล่าสุดก็คือมีการเสนอแต่งตั้งเฉพาะปลัดกระทรวงก่อนตอนนี้ไปแล้ว1ตำแหน่งนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าสัญญาณเหล่านี้มันคืออะไรบ้างโดยเฉพาะสัญญาณของคุณธรรมนัสที่ออกมาเคลื่อนไหวในตอนนี้นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรีอกูลสวัสดีอาจารย์จ๊ะค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบอลคุณอุ้มขออนุญาตรายงานสดจากยอดเนิน350ข้างปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ครับ
1: อาจารย์ถามเลยว่าอยู่ที่ไหน
2: บรรยากาศเป็นยังไงบ้างอาจารย์งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่คุณธรรมนัสขออนุญาตถามบรรยากาศก่อนค่ะอาจารย
3: ์ก็ตอนนี้ทางพี่น้องทหารฝ่ายเราก็กำลังสถาปนาความมั่นคงตามแผนนะครับถ้ามองไปฝั่งตรงกันข้ามก็พื้นที่ต่ำกว่าเราเยอะฮะก็เหมือนกับเราเดินเรายืนอยู่บนยอดเขานะฮะมองไปก็เห็นฝั่งกัมพูชา
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: สถานการณ์
3: เนี่ยถ้ามองจากเนิน350ไปก็จะเห็นปราสาทตาควาย
2: ค่ะ
3: นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เกิดสมรภูมิที่ตาควายเนี่ยมันจึงต้องยึดเนิน350ให้ได้ก่อนเพราะมันเป็นที่สูง
1: เป็นชัยภูมิ
3: สูงกว่าเยอะเลย
2: อาจารย์พอไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วอะค่ะด้วยความที่เราติดตามข่าวอะเราจะทราบดีว่าตรงพื้นที่นั้นเนี่ยโหมันเสียเลือดเสียเนื้อเสียความ
3: ใช่
2: ฮะเยอะมากเป็นไงบ้างคะ
3: ก็มีป้ายแสดงตำแหน่งฮะที่พี่น้องทหารเราสละชีวิต
2: ค่ะ
3: เพื่ออธิปไตยของบ้านเราก็มีหลายตำแหน่งครับนะครับแต่เอาว่าเราก็ขอให้มั่นใจได้ฮะพอดูแล้วทางฝ่ายความมั่นคงเขาก็กำลังดำเนินการสถาปนาพื้นที่อยู
2: ่
3: นะครับแต่ตอนนี้ทั่วไปก็ยังเข้าปราสาทตาควายได้เป็นหมู่คณะแต่ว่าพอดีวันนี้ผมมากับคณะวปอก็เลยขึ้นมาถึงเนิน350กับเนิน260ได้ครับผม
2: ได้ค่ะตรงนั้นอากาศคงจะไม่ค่อยร้อนเท่ากับที่กระทรวงเกษตรนะอาจารย
3: ์แน่นอน คุณอุ้มคุณมีอะไรเหรอ คุณมีช่างสงสัยจริงนะเนี่ย
2: ต้องถามอาจารย์เท่านั้นเลยคือล่าสุดอ่ะมันมีข่าวออกมาว่าจากการเสนอหลายตำแหน่งเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนมันเหลือตำแหน่งเดียวแล้วอาจารย์ตอนนี
3: ้
2: ที่มีการเปลี่ยนแปลงกัน
3: คือมันต้องตั้งปลัดกระทรวงก่อนใช่ไหมครับ เพราะว่าถ้าเกิดไม่ตั้งปลัดกระทรวงก่อนเนี่ยมันจะตั้งอธิบดีได้ยังไงนะครับเพราะว่าปลัดท่านเก่าเนี่ยก็ท่านก็กำลังจะเสียณใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งปลัดใหม่ก่
1: อ
3: นนะครับแล้วลำดับลงมาก็ดำเนินการไปนะฮะส่วนว่าใครจะรู้สึกว่ารัฐมนตรีคนใหม่เขามีแนวการโยกย้ายที่ต่างจากคนเดิมอันนี้มันก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่ายุคนี้นะครับเดอะซันท่านครองอำนาจอยู่ในกระทรวงเกษตรนะครับแล้วท่านขึ้นมาแค่ไม่กี่วันก็ย้ายทิพย์ดีฝนหลวงนะฮะแล้วถ้ารอบนี้ท่านจะย้ายกันทั้งกระทรวงก็ไม่เห็นมีปัญหา
2: อาจารย์อยู่ไหมคะ
3: ที
2: ่ค่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจฮะคุณอุ้ม
2: ค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์เห็นโพสต์ของคุณธรรมนัสแล้วอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ
3: โอ้ยผมคิดถึงเพลงคุณโจอี้เลย
2: เพลงอะไรคะ
3: เป็นแฟนเพลงโจอี้เปล่า
2: เพลงอะไรคะ
3: โจอี้เนี่ยอะไรอ่ะมูฟออนแบบใดอ่ะมูฟออนแบบใดอ่ะ
2: เพลย์ลิสต์ใหม่มาตลอดค่ะ
3: คือเพลงมูฟออนแบบใดเนี่ยคุณอุ้มก็รู้ใช่ไหมมันก็เป็นความหลังฝังใจใช่ไหมฮะของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไม่สมหวังในความรักนะครับแต่ก็บอกว่ามูฟออนได้แต่ก็มูฟไม่ได้มันก็เหมือนกันนะครับอารมณ์เดียวกัน
2: ค่ะ
3: นะฮะคือวันนี้เนี่ยพรรคกล้าทำเนี่ยก็ไปเป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วเอ๊ะหรือว่าพรรครอร่วมรัฐบาลเอ้าฝ่ายค้านสินะฮะไปเป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วเพราะฉะนั้นอะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะ
1: ครับ
3: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับไอการที่การแสดงออกถึงความห่วงใยถึงเพื่อนร่วมงานเก่าๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได
2: ้ค่ะ
3: นะครับแต่เราอย่าลืมนะครับว่าเหตุที่เดอะซันเขาต้องรีบกวาดล้างเนี่ยคือถ้าเราจำได้นะครับใครที่ออกจากนายกนายน้อยนะครับไปในช่วงเวลานั้นตอนนี้นายใหญ่ท่านก็ต้องแสดงให้เห็นแล้วครับว่าทีเองข้าไม่ว่าทีข้าเองอย่าโวยนะครับเพราะถ้าเราจำเหตุการณ์ได้นะครับตอนที่นายกนายน้อยพ้นเก้าอี้จำได้ใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นก็มีการจัดตั้งรัฐบาลกันนะฮะแล้วก็มีเสียงสนับสนุนจาก

0: ฝั่งรัฐบาลมาสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายก
1: ค่ะ
0: นะครับก็ตอนนั้นก็พรรคกล้าทำนี่แหละถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ในเมื่อนายใหญ่ท่านยึดกระทรวงเกษตรได้มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได
1: ้
0: นะครับว่าเครือข่ายเดิมๆนายใหญ่เขาก็ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นไม่งั้นข้าราชการกระทรวงเกษตรก็จะกลัวนายใหญ่ได้ไงนะครับเดอะซันเองก็ต้องปรับทีมเพราะว่าเดอะซันเองก็ต้องรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะฮ
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าไม่มีผลงานนะครับคุณอนุทินก็ปรับออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมีผลงานได้ก็ต้องจัดทีมงานใหม่นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สำหรับผมเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าใครอยู่ในแวดวงการเมืองอย่างใกล้ชิดอย่างผมเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่นักการเมืองเขาเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการแสดงออกว่าจะมูฟออนกันยังไงเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับ
2: ครับ
0: ซึ่งท่านผู้กองท่านก็เลือกที่จะแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นแฟนเพลงของคุณโจอี้นะครับว่ามูฟออนแบบใด
1: อาจารย์แต่มันมีประโยคที่ท่านโพสต์แล้วมันมีคำว่าการมันเกี่ยวข้องกับการเงินมากกว่าการงานเนี่ยเงินอันนี้มันหมายถึงอะไรคะอาจารย์การบริหารงบประมาณหรืออะไรคะอาจารย
0: ์ก็สารพัดรูปแบบแล้วครับเอาว่าตอนเลือกตั้งครั้งที่แล้วถ้าคุณอุ้มกับคุณบอลจำได้ใช่ไหมครับพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็โอ้โหยิงกระสุนกันแบบชนิดโอ้โหคลังเนี่ยมันใหญ่สุดๆนะนะครับกระสุนไม่มีจำกัดนะนะครับยิงกันใบกระสุนใบเทาเดียวก็ไม่พอ2เทา3เทานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องถามว่าที่มาของกระสุนน่ะมันมาจากไหนเราก็ต้องบอกตรงๆว่าใครอยู่ในฐานะคุมกลไกอำนาจรัฐมันก็ได้เปรียบถูกไหมครับเรื่องทรัพยากรเรื่องเครือข่ายเรื่องเจ้าหน้าที่เรื่องมวลชนจัดตั้งมันก็มีความได้เปรียบนะครับนี่ยังไม่รวมถึงไอ้เรื่องที่เราไม่ควรจะพูดออกอากาศแต่ชาวบ้านเขารู้กันทั้งเมือง
2: ครับ
0: นะฮะใครอยู่ฝ่ายอำนาจรัฐมันก็มีไม่อั้นอยู่แล้ว
2: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องของทีใครทีมันนะครับแต่คราวนี้ของ The Sun เนี่ยมันมี2เกม
1: ค่ะ
0: นะครับคือเกมที่1เนี่ยนะครับ The Sun ท่านเป็นเจ้ากระทรวงใช่มั้ยคือท่านก็ต้องจัดการให้เห็นว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันร้อนแรงของจริงนะครับเพราะถ้าร้อนแรงไม่จริงมันก็กลายเป็นดวงจันทร์นะครับเพราะดวงจันทร์มันจะเย็นนวลตาแต่ดวงอาทิตย์มันต้องร้อนแรงนะครับแต่เราอย่าลืมว่าดวงอาทิตย์ดวงนี้นะครับเป็นดวงอาทิตย์ที่อยู่เป็นนะฮะเพราะช่วงหลังนี่ตัวติดกับนายกอนุทินเหลือเกินนะครับเพราะนั้นต้องคอยจับตาการโคจรของดวงอาทิตย์ดวงนี้นะครับว่าจะขึ้นจะตกที่ทิศเดิมคือตะวันออกตะวันตกหรือว่าจะไปขึ้นทิศเหนือแล้วตกลงทิศใต้กันแน่นะครับต้องติดตามกันดูให้ดีนะครับ
2: โอ้อาจารย์แต่ว่าในมุมของประชาชนที่มองไปพอมันเป็นข่าวแบบนี้ออกมาแล้วก็มีการโต้ตอบกันแบบนี้คือเขาไม่ได้มองเหมือนกับคนที่อยู่ในสนามการเมืองสิฮะว่ามันเป็นเรื่องปกติในการจัดกำลังพลเพื่อที่จะเอาไปสนองงานแต่มันกลายเป็นเหมือนการมุ่งเป้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งเรื่องของอะไรกันซะมากกว่าแบบนั้น
0: ฮะผมว่าคนไทยเราชินแล้วนะเรื่องแบบนี้ใครยังไม่ชินผมคิดว่าเนี่ยผมยืนอยู่บนเนิน350เนี่ยก็อาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่อะไรกัมพูชาหรือเปล่านะครับหรือว่าไปเปลี่ยนสัญชาตินะฮะคือผมต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเองก็ไม่ได้ปราบปลื้
1: ม
0: แต่ถามว่านะครับเราใครบอกว่าเอ้ยเราไม่ชินกับเรื่องแบบนี้ผมบอกไอ้นั่นโกหกและพูดไม่จริงแล้วเฟกนะฮะเพราะเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับคนไทยนะครับเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงนะครับคือตอนยังไม่มีอำนาจก็ด่าคนมีอำนาจว่าเอ้ยมึงย้ายอย่างนี้ไม่ได้ลองขอโทษนะลองมึงขึ้นมามีอำนาจบ้างดิมึงก็ทำอย่างเขานั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนว่าผมมองปรากฏการณ์นี้ด้วยความเข้าใจนะครับแต่ผมก็จะอยากเรียนว่าเดอะซันเองเนี่ยเมื่อได้โอกาสปรับทัพแล้วเนี่ยถ้าผลงานไม่ออกอันนี้ก็ต้องแฟร์เพลย์กับประชาชนเดอะซันก็หมดข้ออ้างนะครับก็คุณตั้งปลัดตั้งอธิบดีตั้งนั่นตั้งนี่นะครับแล้วคุณไม่มีผลงานเนี่ยคุณก็หมดข้ออ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่ากระบวนการประชาธิปไตยของบ้านเราเป็นแบบนี
1: ้
0: นะครับแต่แน่นอนครับใครจะวิพากษ์วิจารณ์จะมูฟออนแบบใดไม่มูฟออนแบบใดก็ว่ากันตามอัธยาศัยนะครับ
1: แล้วคนที่เขาจะได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้อาจารย์คิดว่าจะใช้เกณฑ์อะไรเป็นหลักบ้างคะ
0: ก็ตอนนี้ก็ต้องใครเป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรก็ไปหาแจ็คเก็ตเสื้อสีแดงมาใส่ก็แค่นั้นนะครับหรือจะแดงครึ่งตัวนะครับน้ำเงินครึ่งตัวก็ได้
2: อย่างงั้นถ้าฟังจาก

0: พราะว่าต้องดูทิศทางเดอะซันให้ดี
1: นี่อาจารย์
0: ผมบอกคนกระทรวงเกษตรนะใส่เสื้อแดงทั้งตัวก็ไม่ใช่ว่าจะได้ดีได้ดีนะเพราะพระอาทิตย์ดวงนี้นะครับไปโคจรเข้าใกล้นายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมากนะครับโคจรแบบชนิดว่าโอ้โหเหมือนท่านนายกแหละมีพระอาทิตย์ส่วนตัวนะครับขนาดนั้นเลยนายกขี่นกเดอะซันก็บอกนกนายกขี่ไม้เดอะซันก็บอกไม้ขนาดนั้นเลยนะครับ
1: ฟังซุบเสียงอาจารย์ขนาดนี้แล้วอย่างนี้การที่ออกมาตอบโต้ในวันนี้ของเดอะซันก็ฟังไม่ขึ้นสิถ้าพูดตรงๆแบบนั้นอ่ะ
0: ก็เขาไม่ได้ตอบโต้ให้เราฟังขึ้นนะครับเขา
2: คุยกับใครอาจารย์
0: มากขอโทษนะก็ตอนนี้ขอโทษนะครับ
1: คือ
0: มีอำนาจมีอะไรไหมก็แค่นั้นนะฮะเขาจะมาสนใจอะไรแล้วเราสามคนคุณอุ้มคุณบอลจ้าจ้าเขาไม่สนหรอกแม้กระทั่งคนที่ฟังเราอยู่เป็นแสนคนเขาก็ไม่สนก็จะสนทำไม
2: อาจารย์แล้วว
0: ันนี้เนี่ยเขาสนว่าข้าราชการกระทรวงเกษตรมึงต้องฟังกูคนเดียวไม
2: ่
0: ง
2: ั
0: ้นได้เจอรังสีเดอะซันเผาไหม้แน่นอนนะคร
2: ับ ขออนุญาตถามในหลักการจริงๆอะค่ะอาจารย์ค่ะว่าคนที่จะทำบัญชีรายชื่อต่างๆที่จะอยู่ในโผเนี่ยมันเป็นอำนาจของใครล่ะคะอาจารย
0: ์ถ้าเป็นตำแหน่งปลัดกระทรวงเนี่ยอันนี้เป็นสิทธิ์ขาดของรัฐมนตรีนะครับแต่ถ้าเป็นอธิบดีเนี่ยปลัดกระทรวงจะต้องเสนอเพราะรัฐมนตรีต้องเอาเข้าครม.นะครับฟังดูเหมือนมันก็รัฐมนตรีต
1: ั้
0: งปลัดได้คนเดียวไม่จริงหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรัฐมนตรีไม่เอาเข้าครม.เนี่ยคุณจะได้เป็นอธิบดีไหมล่ะนะครับเพราะนั้นในความเป็นจริงอ่ะรัฐมนตรีน่ะกำหนดหมดแล้วครับกำหนดกระทั่งยามด้วยซ้ำไปนะครับคือที่ผมพูดนี่ไม่ได้ไปว่ากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะแต่ความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้น
1: ไม่
0: อย่างนั้นเนี่ยนะครับไอ้กรณีสอบท้องถิ่นเนี่ยมันจะมาสังคมมันถึง question mark ว่าระดับอธิยังน้อยไปไหมหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะทุกคนก็รู้ก็แสดงว่าอำนาจรัฐมนตรีเนี่ยมันไปถึงระดับตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการนะครับเผลอๆนะไปถึงลูกจ้างโดยซ้ำไปนะฮะเพราะนั้นนี่มันคือการเมืองของความเป็นจริงนะครับถ้าเราไม่ชอบก็ต้องไปส่งกำลังใจให้คุณประกรณ์ปฏิรูประบบราชการให้สำเร็จนะครับไม่ใช่ปฏิรูปแต่บนวาจาหรือเวลาสื่อไปถามนะครับก็ต้องเอาใจช่วยอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่เอาใจช่วยแกทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมนะครับรับรองไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกนะครับบ้านเมืองนี้อยู่มันอย่างนี้แหละ
2: แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเอาเข้าครม.ค่ะเวลาที่เขาพิจารณาค่ะอาจารย์ค่ะครม.เขาจะพิจารณาทั้งบัญชีเลยหรือว่าเป็นรายคนไปอะคะอาจารย
0: ์ก็มันอยู่ที่ตอนเสนอฮะอย่างวันนี้เดอะซันเสนอปลัดคนเดียวน
2: ะครับ
0: ก็คือพี่นาคนเดียวแต่ถ้ารอบหน้าเดอะซันเสนอมา10คนก็พิจารณา10คนแต่ในความเป็นจริงนะครับมันไม่เรียกว่าการพิจารณาหรอกเพราะว่ามันเป็นภารกิจของกระทรวงใครกระทรวงมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครม.ก็จะดูว่าแต่ละกระทรวงได้ตรวจสอบประวัติกันมาดีแล้วใช่ไหมไม่มีเรื่องถูกสอบสวนไม่มีคดีไม่มีครม.ไหนเข้ามาเบรกกันหรอกครับ
2: ม
0: ีคนที่เบรกได้คนเดียวคือนายกนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งระดับปลัดกระทรวงระดับอธิบดีกรมสำคัญถ้าเจ้ากระทรวงไม่อยากให้มีปัญหาก็ต้องไปคุยกับนายกก่อนเพราะนายกจะเป็นคนเซ็นอนุมัติให้เข้าครม.นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงบอกไงฮะว่าข้าราชการกระทรวงเกษตรก็อย่าไปหลงเชื่อใครว่าให้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีแดงล้วนๆเชื่ออาจารย์จ๊ะนะครับแดงครึ่งน้ำเงินครึ่งเผลอๆตอนนี้นะต้อง60-40ก็คือเสื้อ1ตัวต้องเป็นสีน้ำเงิน60แล
1: ้
0: วก
1: ็
0: เป็นแดง40นะครับให้มันรู้ว่าใครใหญ่ตอนนี้ให้มันรู้ว่าใครเป็นนายกนะครับ
1: เอาละครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะ
0: ครับผมครับอย
1: ่
0: าล
1: ื
0: มไปร้องเพลง Move On แบบใดนะครับจะได้เข้าใจอารมณ์ของท่านผู้กองธรรมนัสนะครับ
1: ครับผม
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีคร
0: ับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์จ๊ะรายงานมาจากสุรินทร
1: ์เนิน350
2: ค่ะ
1: นะครับซึ่งก็ล่าสุดนะฮะก็สำหรับเรื่องของปลัดใช่ไหมฮะท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านใหม่ก็คือคุณรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์นะฮะซึ่งท่านก็เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ดำรงตำแหน่งนี้ตามที่ทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเสนอแต่งตั้ง
2: ค่ะก็ช่วงนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวของการแต่งตั้งโยกย้ายปรับเปลี่ยนเนาะใช่ไหม
1: ใช่ใช่
2: ช่วงอายุของราชการพอดี
1: พูดให้เต็มก็คือว่าที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2: ์ค่ะ
1: น
2: ั่
1: นแหละฮะตามที่คุณสุริยะเสนอ
2: ท่านรพีพัฒน์เนี่ยท่านนั่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่เลย

0: ยุราชการอีก7ปีนะ
1: 7ปีเลยเพราะว่าโหยังก็บางสื่อเขาก็ลุ้นกันว่าแบบโอ้โหอาจจะนั่งยาวได้เลยนะ
0: ก็จริงๆท่านก็อยู่ในเนี่ยแหละค่ะแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเนาะ
1: อายุเพิ่ง53ปี
0: 53ใช่โหตั้ง7ปีค่ะอัปเดตให้ทราบ
1: เพิ่งจะมีข่าวโพสต์กันไปมาเนาะของคุณธรรมนัสปั๊บแล้วคุณสุริยะวันนี้ตอบปุ๊บเสร็จวันนี้ปุ๊บปลัดกระทรวงมาแล้วชื
0: ่อหลายหน่วยงานนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ว่าเราเอามาให้รายงานให้ทราบก่อนแต่ทุกหน่วยงานก็พุ่งเป้าไปที่นายกหมดเลยนะเพราะนายกท่านก็ต้องอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานเนาะ
1: ใช่ใช่อันนี้คุณผู้ฟังเนี่ยคิดเหมือนผมเมื่อสักครู่เลยกำลังจะบอกอาจารย์จ้าว่าต้องใส่เสื้อสีแดงครึ่งน้ำเงินครึ่งเนี่ยผมกำลังจะเสนอเลยว่างั้นใส่ธงไตรลงไปเลยไหมล่ะทำเพื่อชาติกันสักหน่อยไหม สามสีเนี่ยแดงน้ำเงินขาวเนี่ยคุณผู้ฟังก็ส่งเข้ามาพอดีเลยนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องธงไตรลง
0: ค่ะจริงๆยังมีอีกหลากหลายคือเมื่อสักครู่นี้ยังพอมีเวลาเล่าให้ฟังนิดนึงเบรกที่แล้วเนาะคือจริงๆแล้วก็มีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์ของบัตรคนจนเนาะพี่บอลค่อนข้างจะเราพยายามจะถามลึกให้ได้ตามกรอบเวลานะพี่บอล
1: ค
0: ือหลักเกณฑ์อะไรหลายคนเขาก็รู้แล้วแหละแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องของกรอบเวลาเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนแต่ว่าก็ได้คำตอบแล้วว่าอยู่ที่เท่าไหร่50วันเหรอพี่บอล
1: 50วัน
0: น
1: ั่
0: งนับนับนิ้ว
1: ใช่ๆโดยประมาณเท่าที่ทางคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าอยู่ในกรอบ50วันเพราะฉะนั้นสมมุติว่าตีแบบเผื่อว่ามันอุทธรณ์เสร็จปั๊บช่วงประมาณปลายกันยาใช่ไหม20กันยายนเริ่มพิจารณาตีสักตุลาเลยมันก็จะ50วันก็เกือบ2เดือนมันก็จะไปอยู่ที่ประมาณกลางพฤศจิกาแล้วก็สมมุติว่าเต็มที่เลยสิ้นเดือนพฤศจิกา2เดือนไปเลยมันน่าจะออกมาเนี่ยให้ดีใจกันได้
0: ก็น่าจะรู้เร
1: ื่อง
0: แล้วแหละ
1: ก่อนเป็นของขวัญปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะลุ้นๆกันประมาณช่วงนั้นนะนี่เดือนอะไรเนี่ยกรกฎาคมโอ้
0: จะหมดเดือนละ21ละ
1: สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาอีก4เดือนนะครับ
0: การนั้นเป็นกรอบที่ท่านวางไว้กว้างๆก็หวังว่าจะเสร็จเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับเริ่มเป็นการกระจายคือนายกรัฐมนตรีท่านบอกเลยว่าต้องให้ไม่ใช่ว่าให้ประชาชนวิ่งเข้ามา
1: คือ
0: ประชาชนไม่ควรจะเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหารัฐหรือว่ามารอการอุทธรณ์แต่ว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยแหละที่ต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชนแล้วก็มอบหมายเลยว่าให้ไปลงพื้นที่ไปค้นหาไปรับฟังแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาเชิงรุกเพื่อที่จะไม่ให้คนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือจะต้องหลุดออกจากระบบอะค่ะแล้วก็มอบหมายไปทุกกระทรวงเลย
1: โ
0: อ้ก็ตัวโหกลับมาจากจีนนี่คือภารกิจก็ยังแน่นเนืองเลยคำพูดแรกท่านเลยเป็นหนีห่าวไง
1: ผมเลยแบบว่าคิดเป็นภาษาไทยเลยหนีห่าว
0: สวัสดีสวัสดีล่าสุดนะสำหรับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ขออนุญาตอัปเดตก่อนจะทิ้งท้ายเบรกนี้นิดนึงนะคะคือนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงสเปคผบ.ตร.คนใหม่แล้วนะคือตอนนี้มันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะพี่บอลว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ที่จะมาแทนท่านกิตติรัตน์พันเพชรอ่ะควรจะได้ตำแหน่งเพราะว่าอาวุโสหรือว่าควรได้เพราะว่าผลงานมากกว่าซึ่งนี่เป็นคำถามตัวโตๆที่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเขาจะมีการประชุมกันนะแล้วก็คนที่ต้องเป็นประธานในการประชุมก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.หลายคนรอฟังค่ะไม่ใช่แค่ว่าใครจะได้เป็นผบ.ตร.แต่มันคือคำตอบว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเลือกผู้สื่อข่าวก็ถามตรงๆเลยว่าสเปคของผบ.ตร.คนใหม่เป็นยังไงนายกไม่ได้ตอบถึงคุณสมบัติแต่พูดสั้นๆว่าพูดถึงสเปคแล้วขนลุกแต่ว่านายกอ่ะท่านรู้ว่ารายการข่าวต่างๆเนี่ยมันต้องการวัตถุดิบในการวิเคราะห์
1: ใช่
0: ท่านเลยทิ้งวัตถุดิบเอาไว้ให้วัตถุดิบวันนี้ก็คือพูดถึงสเปคแล้วขนลุก
1: แม่ในการให้สัมภาษณ์หรือการตอบคำถามของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินในแต่ละครั้งเนี่ยผมเอาตรงๆนะขอสารภาพเลยมีอยู่เรื่องหนึ่งที่แบบชอบท่านมากเลยคือท่านมีคำพูดที่เร็วในการคิดคำแปลก
0: ๆมันไม่ใช่แปลกแล้วออกทะเลออกอ่าวนะแต่มันก็อยู่ตีขอบตีเส้นอยู่ในสิ่งที่ท่านต้องการจะสื่อสารนั่นแหละ
1: ใช่แต่มันสามารถเขาเรียกว่าอะไรครับคิดไปได้หลายแง่ด้วยไง
0: ค่ะ
1: ถึงแม้ว่าโฟกัสถ้าเกิดแบบเข้าใจจะรู้ว่าท่านกำลังจะพูดถึงอะไร
0: แล้วพี่ๆนักข่าวนี่อุ้งก็ยอมใจเหมือนกันนะคือเขาก็เลยเขาก็ถามตีแคบเข้ามานิดนึงว่าคนที่ได้รับเลือกเนี่ยเหลืออายุราชการอีกกี่ปี มันเนอะไหมมันก็จะพอจะอนุมานได้ว่าจะเป็นใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะได้ทำให้คิดต่อไงว่าเอ๊ะอยู่ในตำแหน่งยาวนานหรือเปล่าหรือว่าแป๊บเดียวก็เกษียณแล้วอะไรเงี้ยนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าประเด็นสำคัญนะมั้ย

0: ใช่อยู่แค่ว่าอยู่กี่ปีมันอยู่ที่ว่าทำให้บ้านเมืองสงบได้ไห
1: ม
0: แล้วก็ย้ำด้วยนะว่าถ้าเกิดทำไม่ได้แม้ว่าอายุราชการจะเหลือเพียง1 ปี 6 เดือนก็ต้องนำมาพิจารณาเหมือนกัน

0: แล้วขนลุกไม่ได้
1: แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราต้องมูฟไปพักกันสักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเป็นเรื่องของนักวิ่งเทรลที่เสียชีวิตนะฮะระหว่างการวิ่งแล้วก็เราก็จะได้โยงไปถึงเรื่องของ
0: การรักษาพยาบาล
1: การรักษาพยาบาลเพราะว่ามันมีประเด็นจากครอบครัวสามีของคุณครูสาย
0: ค่ะ
1: นะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลที่มันจะเป็นประโยชน์มากๆในทุกมิติสำหรับคนที่สนใจเพราะว่าเรากำลังจะเปิด CEO of ASEAN รุ่นที่3
0: ค่ะ
1: โหแล้วต้องบอกว่ารุ่นที่3เนี่ยมีวิทยากรที่แบบตัวตึงที่ในวงการอาเซียนสุดยอดแล้วแล้วก็มีเพิ่มมาอีกหลายท่านด้วยนะฮะสำหรับ11ประเทศอาเซียนที่เราจะเจาะลึกตลาดการส่งออกสำคัญของสินค้าไทยข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดไม่ว่าจะเป็นมิติสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูอย่างที่บอกนะฮะเรียกว่าเป็นมือหนึ่งของเมืองไทยมาวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนซึ่งเดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะพูดถึง2ประเทศนี้ด้วยนะฮะเช่นวิทยากรที่ว่าก็คือรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดูชื่อแต่ละท่านนะฮะ
0: ค
1: ุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตเห็นไหมครับแล้วก็นี่ดร.อาร์มตั้งนิรันด
0: ร์
1: และคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนนะครับคุณวิสิทธิ์ลิ้มหรือชาแล้วก็ยังมีนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางมาบอกเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนอบรมกันยายนถึงธันวาคม2569นี้นะครับรีบสมัครเข้ามาด่วนๆเลยนะเพราะว่ารับจำนวนจำกัดกับการเจาะลึกระดับข้อมูลวิทยากรกูรูระดับนี้เนี่ยราคาท่านละ 65,000 บาทนะฮะเพราะฉะนั้นสนใจโทรครับ0944803076 0944803034และ0943966649สำหรับความรู้เพื่อจะเปิดช่องทางและเคล็ดลับในการลงทุนโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะ
0: ค่ะพูดถึงอาเซียนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมองให้มันเป็นภาพที่ขยายกว้างไปนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการอยู่ร่วมกันเนี่ยพอมันมีข้อพิพาทขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีหลายเรื่องที่มันจะต้องมาคิดมาทบทวนกันโดยเฉพาะเรื่องล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการแล้วก็ไปหารือแบบเต็มคณะเลยนะกับนายกรัฐมนตรีจีนแล้วเขามีการบันทึกความเข้าใจความตกลงร่วมกัน15ฉบับนะพี่บอล
1: ครับ
0: MOU 15ฉบับอะค่ะซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจและการค้าเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้น

0: ฐานต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีแห่งอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแต่พอพูดถึงเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเมื่อวานนี้ได้คุยกับอาจารย์ธนพัฒน์ชาตินักรบซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้ท่านวิเคราะห์ค่ะพี่บอลว่าจีนที่เขามาเสนอเป็นกาวใจฟื้นสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ย
1: ครับ
0: ฟังไปบรรทัดสุดท้ายเนี่ยอาจารย์มองยังไง
1: อ
0: าจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในมุมบวกคือกัมพูชาอาจจะเกรงใจมากขึ้นในการที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรมาแย่เราหรือว่ามาทำให้ยั่วโมโหหรือว่ามาล้ำเส้น
1: อ
0: ่ะเขาอาจจะเกรงใจจีนมากกว่าใช่เขาเกรงใจจีนเพราะว่ากัมพูชาเขาก็ต้องพึ่งพาจีนในหลายๆอย่างแล้วพอมาพูดถึงเรื่องของสถานะของสองประเทศถ้าเทียบไทยกับกัมพูชาเนี่ยถ้าพูดถึงความสัมพันธ์กับจีนมันไม่เหมือนกันนะของเรามันไม่ใช่แค่พึ่งพาเหมือนกับที่กัมพูชาพึ่งพา 100% ไง
1: ไม่ใช่
0: เพราะของเรามันจะเป็นการมีการร่วมมือกันต่างๆคือไม่ใช่ไปพึ่งเขาซะอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย
1: คือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าสำหรับไทยกับจีน
0: ใช่ๆทั้งสองฝ่ายอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าจะเวิร์กก็คือว่าตอนเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นรายวันคือเขายั่วยุในขณะที่เราอยู่เฉยๆอ่ะการที่มีจีนเข้ามาเนี่ยกัมพูชาเขาอาจจะเกรงใจเราแล้วก็ที่สำคัญคือท่านบอกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของคำสัญญาหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่จะให้จีนเขาพูดออกมาให้ได้เต็มปากกับพี่บอลเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือกัมพูชาในเรื่องของอาวุธอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะมันยังเป็นความกังวลของหลายๆฝ่ายจำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่กองทัพเรือท่านก็ออกมาแถลงต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เรามีความกังวลว่าเขาส่งอาวุธให้แล้วมันอยู่ในกรอบอะไร
1: ครับ
0: กรอบนั้นมันมีอายุเท่าไหร
1: ่
0: เพราะจริงๆกัมพูชาเขาก็โหเคลมหนักมากอ่ะคือพอเขาไปเคลมว่าเขาได้อาวุธจากจีนอะไรอย่างเงี้ยเราเนี่ยแหละจะต้องทำให้จีนให้คำตอบเรามาให้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันสิ้นสุดเมื่อไหร
1: ่
0: หมายถึงว่ามันจะเอาพูดง่ายๆคือมันไม่กลับมาตีเราอะ
1: ครับ
0: แบบนั้นนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็เลยทำให้ตอนนี้ยังเป็นคำถามที่ค้างคาใจเพราะว่าท่าทีของคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วอะที่ท่านออกมาแสดงอะมันก็เหมือนกับไม่ใช่ว่าเราจะจำนนกับมหาอำนาจอย่างเดียว
1: ครับ
0: เพราะท่านเองก็บอกว่าอ่ะตอนนี้ไทยอ่ะเรายกเลิก MOU 44แต่เราบอกตลอดนะว่าเราไม่ได้ยกเลิกการเจรจานะ
1: ใช
0: ่ยกเลิก MOU 44เพื่อเข้าสู่ Unclosed ใช่ไหมมันเป็นเลือกใช้ Unclosed อย่างที่กัมพูชาเขาต้องการเนี่ยแต่ทางบกอ่ะ MOU 44คือทางทะเลแต่ทางบกเราก็ต้องคุยแบบทวิภาคีอยู่ดี
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นอ่ะตรงเนี้ยเราก็ต้องเหมือนมั่นคงอ่ะแล้วก็พยายามแสดงจุดยืนเอาไว้แบบนี้ให้ชัดเจนอยู่เรื่อย
1: ๆต่อให้อันคลอสก็เหมือนกันที่เราคุยกันมาตลอดเนาะแล้วเราก็ได้สัมภาษณ์มาจากหลากหลายท่านเนี่ยคือมันก็เป็นเวทีที่ยังไงก็ต้องนำมาสู่ทวิภาคีถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าในข้อตกลงที่มันสรุปออกมาสังเคราะห์ออกมาจากอันคลอสเนี่ยมันจะนำมาสู่สิ่งที่สองชาติอ่ะจะต้องเอามาคุยกันซึ่งก็มันก็เหมือนทางบกว่าเราก็มีจุดยืนของเราแต่อันครอสมันจะมาช่วยในการให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมีแกนกลางในการที่จะมาคุยกันให้มันได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดสักทีหนึ่งอ
0: ่ะ
1: ซึ่งพอมันเป็นมิติทางทั้งการทูตและความมั่นคงแบบนี้ประเทศใดประเทศหนึ่งในโลกเนี่ยเราจะมองในแง่มุมประมาณว่าฝั่งนี้เขาอยู่กับฝั่งนั้นแต่ว่าในหนึ่งประเทศเนี่ยโอ้เขาจับกันหลายแขนไง
0: ใช่ก็จริงๆแล้วถามไปถึงความแตกต่างด้วยนะว่าแตกต่างอะไรกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาอาจารย์ก็บอกว่าก็จริงๆถ้าเทียบณตอนนี้นะ
1: ครับ
0: อเมริกาเขาไปโฟกัสกับตะวันออกกลางลุ่น เขาก็ไปโฟกัสกับชาติตัวเองซะเยอะและ้วเขาก็ไม่ได้มาอะไรกับเราตรงนี้ละเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าก็เป็นโอกาสด้วยแหละของจีนแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันมีการร่วมมือหลายส่วนนะคะ
1: ค
0: แล้วถ้าไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยตัวของจีนเองเขาก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกัน
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาก็จะมีหลายเรื่องที่เขามาลงทุนใช่ไหมทุกอย่างมันพูดง่ายๆสนามบินที่กัมพูชาอย่างเงี้ยนั่งตบยุงกันแล้วตอนเนี้ย ไม่มีความคึกคักใดๆเกิดขึ้นมันก็คือถ้ามันโฟลขึ้นมาตัวของเขาเองมันก็จะได้ประโยชน์ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่านายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวขอบคุณจีนนะที่สนับสนุนให้ทุกฝ่ายกลับเข้าสู่กลไกการเจรจาแบบทวิภาคีชื่นชมจีนที่สนับสนุนการพูดคุยเพราะว่าจากข้อมูลที่รัฐบาลไทยเปิดเผยนะคะจีนเขาไม่ได้ประกาศว่าจะเป็นคนกลางอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าเหมือนเป็นบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ของจีนในการสนับสนุนว่าทุกฝ่ายเข้ามาสู่โต๊ะเจรจากันไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นการเปลี่ยนรูปแบบปัญหาที่ชายแดนซะทีเดียว
1: ใช่เนี่ยมันถึงแบบที่เราถึงบอกไงว่า

0: ไปที่ CEO of ASEAN ของเรามันมีมุมทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งการเมืองเนี่ยที่มันจะมามีผลกับเรื่องของการที่เราจะพิจารณาธุรกิจนะในอาเซียนของเรา
1: ก็อย่างที่อุ้มบอกไปเมื่อวานนะคะว่าทั้งหมดเนี้ยเท่าที่ลิสต์รายชื่อที่พี่บอลอ่านมาไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตไม่เจอนะคะ
0: ไม่มีครับไม่มีข้อมูลพวกนี้เขาไม่มีใครเข้ามาแบบว่าบอกกันแบบสาธารณะ
1: แล้วทุกครั้งน้องจะบอกว่าเวลาที่ FM 100.5 เราจัดคอร์สอะไรหรือว่าจะเป็นเวที1วันที่จะให้มีการเข้ามาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมาแชร์ความรู้สึกกันได้เลยว่ามันไม่เหมือนกับที่เราได้เห็นจากข่าวทั่วไปจริง
0: ๆครับ
1: เพราะมันจะมีบางคำพูดบางข้อมูลที่มันลึกซะจนควรจะพูดกันในที่ลับอย่างเดียวแต่มันจะเป็นประโยชน์ค่ะ มันจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากๆจากกูรูที่รู้ลึกรู้จริงอะค่ะ
0: ไม่งั้นเขาจะไม่เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญเนาะและไม่งั้นจะไม่เรียกว่ามันเป็นแบบ exclusive จริงๆนะครับทีนี้พอพูดถึงมิติระหว่างจีนกับอาเซียนมันมีอีกข่าวนึงที่มันไม่รู้จะเรียกว่ามันตลกไหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะมันคือข้อพิพาททางทะเลจีนใต้ที่ไม่ใช่อาเซียนของเราเนี่ยโดยลำพังแล้วเนี่ยนะฮะเราก็มีการอ้างกรรมสิทธิ์ระหว่างอาเซียน4ชาติกับจีนอยู่แล้วในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลจีนใต้แต่ล่าสุดเนี่ยมันมีเหตุปะทะแล้วมันมีคลิปออกมาปรากฏว่ามันมีคลิปที่เหมือนกับเรือหน่วยยามฝั่งของจีนเนี่ยเขาเผชิญหน้ากับเรือเล็ก2ลำใช้คำว่าเรือเล็ก2ลำของกองทัพเรือฟิลิปปินส์นะครับคือมันเป็นเหมือนกับเรือยามฝั่งแล้วก็อีกเรือหนึ่งก็เป็นเรือยางนะฮะเป็นเรือยางแต่มันเป็นเรือยางของกองทัพนะซึ่งเขาไม่ได้มีอาวุธหนักอะไรแบบนั้นที่ติดอยู่ในเรือนะครับ
1: มีเพียงไม้พาย
0: โอ้แล้วภาพก็คือพายกันเข้ามาแล้วก็ใช้ไม้ฟาไม้พายเนี่ยแล้วก็กระบองอ่ะฟาดกันข้ามเรือนึกออกไหม
1: ใช
0: ่โอ้มันแบบเฮ้ยแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับถึงขนาดว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยออกมาประณามจีนว่าเป็นการกระทำอันตรายและก้าวร้าวต่อฟิลิปปินส์นี่นะฮะเป็นเรื่องระดับแบบภูมิภาคที่ส่งผลไปถึงโอ้อเมริกาต้องออกมาพูดแบบนี
1: ้ฟิลิปปินส์ค่ะเชิญค่ะ
0: เพราะสองฝั่งอ่ะทั้งจีนทั้งฟิลิปปินส์ต่างก็กล่าวหากันไปมาว่าอยู่เข้ามาใกล้ของฉันก่อนไอ้นี่ก็บอกว่าอ้าวก็คุณยั่วยุก่อนอ้าวคุณเอาไม้มาฟาดฉันก่อนนี่ถูกไหม
1: สหรัฐเขาก็เก่งเนาะเขาดูแลทั่วถึงเนาะมาถึงทะเลจีนใต้เลยนะ
0: และปัญหาทะเลจีนใต้ระหว่าง4ชาติอาเซียนกับพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้เนี่ยคิดดูดิว่าในการประชุมอย่างล่าสุดตอนนี้ที่ฟิลิปปินส์ที่กรุงมะนิลาก็มีการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่เนี่ยไอ้ปัญหาตรงเนี้ยมันถูกนำมาพูดถึงแล้วจะแก้ปัญหายุ่งมาเป็น10ปีแล้วมันยังไม่บรรลุเลยนึกออกมั้ย
1: ใช่
0: แต่วันนี้เราเห็นเอาไม้พายมาฟาดกันอยู
1: ่ใช่เป็นภาพข่าวตอนแรกพี่บอลเล่าให้อุ้มฟังก็เหรออันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้จ้อจี้ใช่ไหมตอนแรกพี่บอลเปิดหัวมานึกว่าโอ้โหเขาต้องมีการโจมตีอะไรกันสักอย่างแต่จริงๆอันนี้มันเป็นการให้ข่าวโดยเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ป่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งจีนเขาใช้กระบองไม้ตีมาตีศีรษะเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์พี่บอลอุ้มสงสัยใครถ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: น่าจะเป็นเรือดูมันเป็นเหมือนคนในเรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะคือตอนที่เราเห็น
1: เขาคงจับภาพตั้งแต่เริ่มแล้วเนาะว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เพราะว่าเรือสองลำเนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกตรงนั้นนะเขาเรียกเป็นว่าสันดอนโทมัสสันดอนโทมัสที่สองในทะเลจีนใต
1: ้ค่ะ
0: แล้วเอางี้เหตุการณ์มันคือตรงบริเวณสันดอนโทมัสที่สองในทะเลจีนใต้เนี่ยหน่วยยามฝั่งของจีนเขาแถลงออกมาเพื่อจะกล่าวหาไปทางฟิลิปปินส์ว่า
1: คุณรุกเข้ามา
0: ใช่จีนเนี่ยเขาออกคำเตือนไปแล้วนะแต่ว่าเรือของฟิลิปปินส์เนี่ยเพิกเฉยหลายครั้งแต่กลับเอาเรือเข้ามาใกล้แล้วก็ไปพุ่งชนเรือของจีนแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์ในเรือลำนั้นน่ะเป็นฝ่ายโจมตีเจ้าหน้าที่จีนก่อนด้วยไม้พายแล้วก็สิ่งของอื่นๆก็เลยเข้าใจว่าพอเราจินตนาการภาพแบบนี้แล้วเห็นจากภาพคลิปเนี่ยมันเหมือนกล้องจากฝั่งจีนนะที่ค่อยๆแล่นเรือเข้าไปแล้วก็ไปใกล้กับฝั่งของฟิลิปปินส์แต่เราไม่รู้ว่าภาพก่อนหน้านั้นน่ะใครเข้ามาใกล้ใครก่อน
1: มันเป็นจังหวะตอนตีแล้วอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วจีนเขาก็เลยบอกว่าฟิลิปปินส์น่ะบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็ไปกล่าวหาจีนจีนเขาก็เลยจะต้องในเมื่อมันมีการกระทำแบบนั้นจีนเขาก็บอกเขาก็ต้องยุติการละเมิดแต่ในทางกลับกันทางฝั่งฟิลิปปินส์กองทัพนะฮะก็บอกว่าเขาเนี่ยกับเรือของหน่วยยามฝั่งนะฮะพร้อมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยแล่นของจีนเนี่ยเข้ามาใกล้จุดที่เป็นที่ประจำการบนแนวสันดอนโทมัสที่2เพื่อจะมาถ่ายรูปแล้วก็มาถ่ายวิดีโอนะครับเขาก็เลยได้ส่งเรือเล็ก2ลำออกไปเพื่อจะขับไล่เรือของจีนแต่กลับถูกการกระทำที่ก้าวร้าวและรุนแรง

0: จนเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์ถูกฟาดที่ศีรษะอย่างรุนแรงแล้วก็เรือยางก็ได้รับความเสียหาย
1: อุ้ยแต่ว่าถ้าเกิดถูกฟาดกับไม้พายนั่นน่ะน่าจะหนัก
0: อยู่อุ้ยหนักๆเพราะไม้พายมันหนักมากนะฮะโอ้แล้วมันเป็นเรือยางอะใช่ก็เลยคือตอนแรกเนี่ยยังไม่เห็นภาพคลิปเรานึกจินตนาการนึกว่ามันเป็นเรือลำใหญ่ๆที่ปะทะกันโอ้แต่มันเป็นเรือยางถึงบอกตอนแรกไงว่ามันฟังดูเหมือนตลกเอาไม้พายมาฟาดกันแล้วกลายเป็นเรื่องระดับภูมิภาคแต่ว่ามันเป็นเรื่องของพื้นที่พิพาททับซ้อนทางทะเลไง
1: ยาวนานละ
0: มันเป็นเรื่องความมั่นคงใช่นี่แหละก็เลยเอามาแชร์กันเพราะมันมีภาพไปเซิร์ชดูได้น่าจะมีฮะ
1: มาอีกข่าวหนึ่งนะคะที่พี่บอลเกริ่นเอาไว้จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนที่รักการออกกำลังกายต้องฟังเพราะว่าหนึ่งคือเราอย่าเพิ่งไปโทษระบบอย่างเดียวกลับมาดูที่ตัวเองก่อนนะคะแต่ทีนี้ไม่ใช่ถ้าจะบอกว่าจะให้ดูที่ตัวเองก็ฉันคิดว่าฉันพร้อมอ่ะเธอก็ต้องดูสิคนจัดงานอ่ะ
0: ต้องมีระบบ
1: ในการ
0: รองรับ
1: ว่าคุณมีความพร้อมหรือเปล่าใช่คือเรื่องนี้ค่ะมันเป็นข่าวที่นักวิ่งเทรลที่เขาเสียชีวิตอะค่ะมันเป็นงานที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อยู่หนักเลยนะคะตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุว่ามันล่าช้าเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่นักวิ่งหัวใจหยุดเต้นเนี่ยก็มีการปฐมพยาบาลอยู่แล้วเขาบอกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยทำทุกวิถีทางเลยนะพี่บอลทั้งเป่านกหวีดทั้งตะโกนทั้งพยายามที่จะปั๊มหัวใจแล้วเขารู้สึกว่าการช่วยเหลือของเขาในเบื้องต้นเนี่ยมันก็เป็นผลนะเพราะกลับมาตั้ง2ครั้งแน่แล้วมันเหมือนมีการตอบรับกันนะคะแต่สุดท้ายอ่ะต้องรอกู้ชีพกว่าจะเข้ามาในพื้นที่ได้อ่ะมันใช้เวลานานเกินไปซึ่งการเข้าถึงผู้ป่วยของทีมแพทย์และกู้ชีพที่ใช้เวลานานเนี่ยแหละก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตหรือเปล่าก็เลยไปถามถึงมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการมีเครื่อง AED อ่ะค
0: ือ
1: เคร
0: ื่
1: อง AED เนี่ยมันควรที่จะถึงตัวของผู้ป่วยอ่ะภายในระยะเวลา 3-5 นาทีละให้มันเร็วที่สุดอะค่ะคือผู้จัดงานเนี่ยเขาออกหนังสือออกมานะแถลงออกมาผ่านเพจของเขาอะค่ะว่าเขาใช้เวลาแค่18นาทีแต่สำหรับคำบอกเล่าของคนที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าใช้เวลา45นาที
0: 45ใช่ไหมเพราะบางที่พูดถึงเท่าไหร่30กว่า38ใกล้40เลยเป็นว่าเฉลี่ย40กว่า
1: ใช่แต่ว่ามันไม่ตรงกันกับที่ผู้จัดเขายืนยันนะพี่บอลเขาบอกว่าเขาใช้เวลาเพียงแค่18นาทีแต่ทีเนี้ยมันก็มีคำถามสำคัญหลังจากที่เขาแถลงออกมาแล้วว่าระหว่าง18นาทีนี้เนี่ยมีใครทำ CPR อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าแล้วที่สำคัญคือเครื่อง AED อ่ะมันอยู่ในจุดหรือเปล่าต้องยอมรับนะคะว่าการวิ่งเทรลอ่ะสนามมันไม่ใช่สนามปกติ
0: ใช่ใช่
1: เพราะมันจะมีฝนตกลื่นแล้วก็ทางก็คดเคี้ยวเหล่านี้ค่ะมันไม่ได้ง่ายกับการที่จะเข้าถึงในการช่วยเหลือแต่ว่าเขามีการระบุว่ากู้ชีพอะเข้าไปไม่ได้เพราะว่าฝนตก
0: ใช่
1: ก็เลยมีการถามกลับพี่บอลว่าแล้วมันมีการประเมินความเสี่ยงหรือเปล่าล่ะถ้ารถกู้ชีพเข้าไม่ได้อะเขาเตรียมแผน B เอาไว้ไหมเขามีแผนที่ในการที่จะคำนวณเวลาไหมว่าตอนที่คนที่ไปวิ่งเกิดได้รับอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามเนี่ยการเดินเท้าหรือการเข้าถึงเนี่ยมันมีการเตรียมการเอาไว้หรือเปล่าซึ่งเดาเอาว่าน่าจะมีไม่เพียงพอหรืออาจจะไม่มี
0: มันเป็นเรื่องที่โหยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าคุณผู้ฟังลองนึกถึงสภาพการวิ่งเทรลสมมติว่ามันเข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่าหรือว่าทุ่งนาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคือถ้ามันยิ่งซับซ้อนมันยิ่งวิบากมากๆเนี่ยหน่วยกู้ชีพหรือปฐมพยาบาลที่จะเข้าไปเนี่ยมันจะลำบากมากๆเพราะว่าคนเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ถนัดในเส้นทางวิบากซะทั้งหมดแล้วไอ้ตัวเครื่อง AED ที่ว่าเนี่ยเวลาสมมติฝนตกมันก็เป็นอันตรายนะมันไม่ได้อยู่ดีจะมาใช้กลางแจ้งทั้งที่เปียกฝนได้เลยอย่างเงี้ย
1: พี่บอลแล้วสนามนี้ที่เขาแข่งอ่ะพอเขาเปิดเผยออกมาระยะจริงคือ 50.64 กิโลเมตร
0: 50เลยเหรอ50
1: คิดดูขนาดถ้าวิ่งอ่ะขนาดวิ่งมาราธอน
0: อ
1: ่ะมันยังไม่ถึงเลยปะ
0: เฮ้ยจริงเหรอ50
1: ไม่แล้วคือถ้าเกิดวิ่งมาราธอนคือพื้นเรียบอ่ะ
0: ใช่วิ่งแล้ววิ่งเทรลแบบ50กิโลเลย
1: แล้วคือมีการลงเขาด้วยนะคือความสูงสะสมอะประมาณ 2,151 เมตรแล้วก็เวลาลงเขาก็ 2,109 เมตรอันนี้คือเป็นสนามที่โหดเลยนะคะใช้คำว่าโหดได้เลย
0: ใช้คำว่าโห
1: ด
0: มากใช่คุณผู้ฟังนึกภาพตามเลยเอาลำพังแค่เราเดินปีนเขาขึ้นเขาใดๆเนี่ยแค่เดินปกติก็ต้องใช้เวลานานกว่าปกติมากแล้วนะ
1: แต่ว่าจุดที่น่าสังเกตคือนักวิ่งที่เสียชีวิตอ่ะพี่บอลเขาอยู่กิโลเมตรที่ 2.4
0: ใช่มันเข้าไปแป๊บนิดนึง
1: ปล่อยตัวแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองหมายความว่าคนที่เขาประสบเหตุอ่ะมันอยู่ในจุดสตาร์ทแค่นิดเดียวซึ่งมันเป็นช่วงที่ยังไม่มีแพทย์อยู่ในฐานประจำอะค่ะ

0: เขาเรียกว่าฐานแพทย์อ่ะ มันยังไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะแต่ถ้ามันไปไม่ถึงฐานแพทย์แต่มันใกล้กับจุดสตาร์ทอ่ะทำไมการช่วยเหลือมันถึงใช้ระยะเวลานาน
1: ประมาณเท่าไหร่นะ2กิโล
0: ประมาณ2กิโล
1: กว่า
0: ใช้เวลากว่าที่อ่ะที่ผู้จัดเขาบอกว่า18นาทีอย่างเงี้ยหรือ40นาทีตามที่คนเห็นเหตุการณ์บอกอย่างเงี้ยระยะทางมันนานเกินไปหรือเปล่า
1: เพราะว่าเห็นตามข่าวเนี่ยบอกว่าทีมพยาบาลเนี่ยเข้าที่จุดจอดรถจะเข้าไปได้ใกล้ที่สุดถูกไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ค่อยลงจากรถไปแล้วก็วิ่งต่อไปอีกประมาณ200เมตรจนจะไปถึงจุดที่จะทำการช่วยเหลือ
0: แล้วคือถ้าสนามโหดขนาดนี้เวลาที่เขาจัดงานแบบวิ่งเทรลนานาชาติอ
1: ่
0: ะพี่บอลเขาต้องมีรถ ATV สแตนด์บายเขาต
1: ้
0: องมีมอเตอร์ไซค์วิบากสแตนด์บายเขาต้องมีเปลสนามมีทีมที่จะสแตนด์บายที่จะเดินเข้าไปเพื่อที่จะชาร์จผู้ป่วยหรือว่านักวิ่งที่บาดเจ็บอะไรเงี้ยมันต้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้อ่ะค่ะซึ่งมันมีนักวิ่งเทรลเขาก็ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันนะว่ารถพยาบาลไม่สามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้ทุกจุดแปลว่าเราต้องกลับเข้าไปดูไม่ใช่แค่ผับบาร์แล้วนะที่จะไปดูทางหนีไฟหรือดูอะไรเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็ต้องเข้าไปตรวจตราหมดทุกเทศกาลที่เราจัดแล้วนะเนี่ยโดยเฉพาะเครื่อง AED เนี่ย
1: โอ้จริงด้วยนะฮะพอน้องอุ้มพูดถึงประเด็นนี้เลยน่าสนใจขึ้นมาอีกมิตินึงเลยว่าโอ้การความปลอดภัยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปิดและเราต้องไปตรวจทางหนีไฟประตูมีเพียงพอไหมประตูเปิดล็อกได้พื้นที่โล่งๆแบบนี้แต่กลายเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงยากก็มีผลกับชีวิตของคนที
0: ่ร่วมกิจกรรมถ้าเราอยากจะให้นักท่องเที่ยวเขามาถ้าชอบเรามีพื้นที่เธอมาสิไม่ใช่แค่กิจกรรมวิ่งอย่างเดียวนะคุณยังสามารถที่จะมา enjoy life กับอาหารสถานที่ท่องเที่ยวแต่คุณไม่ได้เตรียมการอะไรเหล่านี้เอาไว้อะ
1: แล้วเรากำลังจะแยกระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวกับกระทรวง
0: กีฬา
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่แต่ว่าบางกรณีแม้ว่าจะถึงมือแพทย์แล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะรอด
1: อันนี้กลายเป็นเรื่องที่สะเทือนใจหลายๆคนที่ฟังข่าวเกี่ยวกับสามีของครูทรายนะฮะครูทรายก็คืออินฟลูเอนเซอร์คุณครูสอนภาษาอังกฤษมั
0: ้ย
1: แล้วก็มีคลิปที่โอ้โหคนตามแบบเฉียดล้านคนคลิปแต่ละคลิปไวรัลมากๆมันเป็นความสะเทือนใจของเวลาที่ไปเจอคุณหมอแล้วคุณหมอก็ไม่ได้ตรวจอย่างที่ควรจะตรวจทั้งที่คนไข้เข้ามาถึงด้วยอาการผิดปกติแน่นหน้าอกนะฮะแต่ว่าได้ใช้วิจารณญาณในเรื่องของถ้าตามที่เป็นข่าวใช้สายตานะครับไม่มีการตรวจเอนไซม์ของในจากเลือดนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการวัดคลื่นหัวใจสุดท้ายเสียชีวิตขึ้นมาจริง
0: ๆ
1: นะครับซึ่งเรื่องก็แน่นอนว่าตอนนี้โอ้โหหลายฝ่ายนะครับกำลังยื่นมือทั้งความช่วยเหลือแล้วก็เรื่องการดำเนินคดีทางกฎหมายนะฮะของคุณหมอนะจนถึงขนาดคุณธนกฤตไหมฮะผมไม่แน่ใจว่าตำแหน่งท่านอะไรจิตอริรัตน์เนี่ยนะฮะท่านได้บอกว่าถ้าไม่ได้มีจรรยาบรรณในเรื่องของทางการแพทย์ไม่ได้รู้จักสิ่งเหล่านั้นแต่ต้องรู้จักกรมราชทัณฑ
0: ์
1: ใช้คำพูดที่แบบ
0: พี่บอลแต่ตอนนี้สิ่งที่อุ้มกังวลก็คือว่ามันมีคำชี้แจงของโรงพยาบาล
1: ใช่
0: ออกมาแล้วมันไม่ตรงกับคำบอกเล่าของครอบครัวนะสิ
1: ทางโรงพยาบาลชี้แจงว่ายังไงเอ่ย
0: โรงพยาบาลอ่ะชี้แจงกับสสจบอกว่าผู้ป่วยมารับการรักษาตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมด้วยอาการหลักก็คือปวดนิ้วมือข้างซ้ายปวดนิ้วนางมือซ้ายเวียนศีรษะเคยมีไขมันในเลือดสูงต้องการตรวจระดับไขมันในเลือดพยาบาลก็เลยคัดกรองให้เป็นผู้ป่วยระดับกึ่งรีบด่วนแล้วก็ส่งไปที่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปแล้วแพทย์ก็ประเมินว่าอาการมันยังไม่เหมือนโรคหัวใจขาดเลือดจึงไม่ได้ส่งตรวจหัวใจแล้วก็นัดมาให้ตรวจน้ำตาลกับไขมันกับเลือดในวันรุ่งขึ้นเพราะว่าวันนั้นผู้ป่วยยังไม่ได้งดอาหารมาคือเขาทานขนมปังมั้งแผ่นหนึ่งแต่ครอบครัวค่ะบอกว่าผู้ป่วยไม่ได้ไปโรงพยาบาลเพราะต้องการไปตรวจไขมันเป็นหลักนะคะเขาไปด้วยการปวดจากนิ้วแล้วมันลามขึ้นแขนแล้วมันก็ปวดร้าวไปถึงหัวไหล่แล้วเขาแน่นหน้าอกแล้วเหงื่อก็ออกแล้วอาการนี้มันไม่ได้มีวันแรกคือเขามีอาการนี้มาหลายวันแล้วถ้าอาการมันเป็นแบบที่ครอบครัวเล่าจริงๆอะค่ะอาการเหล่านี้มันสัญญาณของโรคหัวใจใช่ไหมอะคะแล้วมันก็ต้องได้รับการตรวจอย่างเร่งด่วนสิคะมันไม่ใช่ว่านัดมาวันรุ่งขึ้นอะ
1: ใช่
0: ทีนี้ข้อมูลมันมี2ชุดแบบนี้พี่บอลก็เลย
1: ไม่แต่ว่าไม่ว่ามันจะเป็นการเข้าไปรับการตรวจก่อนหน้านั้นด้วยสาเหตุใดหรือในวันนั้นไปด้วยสาเหตุใดแต่ในหน้างานอะอันนี้ขออนุญาตในพูดถึงสามัญสำนึกของคนทั่วไปว่าแล้วคนไข้สมมติว่าวันนั้นจะเป็นอาการใหม่ก็ได้แล้วมีอาการแบบนี้ทางคุณหมอผู้ตรวจควรจะต้อง

0: ทำอย่างไร
1: ก็ญาติบอกว่าคุณหมอมายอมรับเองอะว่าวินิจฉัยผิดอะ
0: ใช่แล้วคำพูดที่มันสะเทือนใจมันกลับไปย้อนไปถึงตัวคุณครูเองอะเรื่องเกี่ยวกับความกังวลที่เกินเหตุผมไม่อยากใช้คำเดิมคำนั้นมันรุนแรงไปอะนะฮะจนสุดท้ายแบบเออนั่นแหละกลายเป็นการสูญเสีย
1: คือคำว่าระบบเร่งด่วนมันเหมือนเราต้องใช้ช่องทางด่วนในโรงพยาบาลเลยเนาะเพราะว่าดูจากอาการเนี่ยอย่างที่บอกเจ
0: ็บ
1: หรือแน่นหน้าอก
0: ร้าว
1: ปวดร้าวไปถึงแขน
0: เ
1: หงื่อแตกหายใจไม่สะดวก
0: ครับ
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็อาจจะต้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไหม
0: ใช่
1: ตรวจเลือดไหม
0: เพราะว่าไอ้เครื่องเขาเรียกอะไรการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้สูงมากด้วยนะฮะ
1: แล้วญาติก็บอกเองว่ายินดีที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองขอให้ตรวจเถอะแต่เขาไม่ตรวจให้ไงแล้วผอ.ฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาลนะคะท่านก็ออกมาบอกว่าการวินิจฉัยผิดพลาดมันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกโรงพยาบาลยืนยันว่าโรงพยาบาลมีระบบตรวจสอบคุณภาพแล้วก็พร้อมพูดคุยเรื่องการเยียวยากับครอบครัวแต่ว่าคำว่าวินิจฉัยผิดมันยังแปลไม่ได้ทันทีอะว่าแพทย์มีความผิดทางกฎหมายหรือเปล่าอะพี่บอล
0: ครับก็แต่ว่ามันก็เข้าข่ายไงมันก็เข้าข่ายในเรื่องของเพราะว่าเขาไปแจ้งความแล้วนี
1: ่
0: นะฮะเรื่องเกี่ยวกับการทำกระทำโดยประมาทใช่ไหมฮะเป็นเหตุผู้ถึงแก่ความตาย
1: ก็ตอนนี้โรงพยาบาลออกมาเปิดเผยว่ากรรมการภายในมีความเห็นเบื้องต้นนะคะว่าแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปกระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานจึงให้ออกจากการปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: ก็พูดง่ายๆคือตอนนี้แพทย์ถูกหยุดทำหน้าที่ตามกระบวนการภายในของโรงพยาบาลแล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าแพทย์ถูกตัดสินว่าผิดทางวิชาชีพหรือว่ากฎหมายแล้วอะ
0: ก็อันนี้เรื่องก็จะเข้าสู่แพทยสภาซึ่งมันก็จะมีผลในเรื่องของการถอนใบอนุญาตนะครับหรือการไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได
1: ้
0: อีกเลยอันนั้นก็เป็นในทางวิชาชีพแต่ในทางกฎหมายอันนั้นก็จะเป็นการรับโทษอีกรูปแบบหนึ่งทางอาญา
1: คือตอนนี้ถ้าเป็นครูทรายหรือว่าคนในครอบครัวของครูทรายนะพอได้ยินคำแถลงนี่อาจจะเจ็บปวดหัวใจอีกรอบนึงอ่ะเนี่ยมันมีบอกว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวออกมาบอกว่าแพทย์คนนี้พูดว่าสามีปกติแต่ว่าภรรยาเป็นประสาท
0: นี่ไงเมื่อกี้ที่พี่บอลไม่กล้าพูดคือแบบ
1: ไม่โรงพยาบาลเขาบอกไงรู้ไหมพี่บอลเรื่องนี้มันเกิดขึ้นภายในห้องตรวจยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันมีการพูดจริงๆหรือเปล่าเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของครอบครัว
0: โอ้อันนี้อ่อนไหวมากนะครับ
1: ค่ะอ๋อลุงอยากจะบอกอย่างนึงว่าสำหรับใครก็ตามที่ได้ติดตามข่าวนี้นะจึงทำคลิปลงไปใน TikTok ด้วยว่าการวิจารณ์ของคุณนะคะบางทีคุณอาจจะไปตัดสินเขาหรือไปทำร้ายเขาอีกรอบนึงเหมือนกับคุณถือมีดไว้อีกเล่มนึงแล้วคุณไปแทงเขาซ้ำๆจากการที่เขารู้สึกสูญเสียแล้วอะค่ะ
0: ครับ
1: ย้ำอีกครั้งนึงนะว่าไม่ว่าการแสดงออกหรือการพูดจาของครูทรายจะเป็นยังไงคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินว่าเขาเสียใจมากน้อยขนาดไหนหน้าตาของคำว่าเสียใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะ
0: แล้วมันไม่เท่ากันด้วย
1: เพราะฉะนั้นขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้สูญเสีย
0: ใช่
1: นะคะ
0: นะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับบอลกับอุ้มลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินหัวเราะหลังไอลอเปิดรายชื่อ9นักการเมืองภูมิใจไทยเอี่ยวคดีหัวสวบอกเชื่อถือไม่ได้ยืนยันไม่เกี่ยวข้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่ไอลอยื่นเอกสารร้องวิฝ่ายค้านพร้อมเปิดชื่อ9นักการเมืองพรรคภูมิใจไทยที่โยงคดีหัวสวว่ายังไม่เห็นข่าวส่วนมีการเปิดเผยชื่อเป็นนักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินถามกลับว่าเหรอทุกอย่างเป็นไปตามสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงส่วนมีการระบุชื่อนายอนุทินเป็นชื่อแรกนั้นนายอนุทินตอบว่าเหรอก็แสดงว่าข้อมูลเชื่อถือไม่ได้ก่อนจะหัวเราะแล้วบอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครม.อนุมัติหลักการถอดนกปลอดหัวโขนนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอสาระสำคัญเป็นการยกเลิกการกำหนดให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันและส่งเสริมการพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ประชาชนปัจจุบันนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไม่ใช่สัตว์น้ำจำพวกนกลำดับที่576ส่งผลให้ผู้ครอบครองผู้เพาะพันธุ์และผู้ค้าต้องขออนุญาตตามกฎหมายรวมถึงต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นข้อกำหนดต่อซึ่งเป็นข้อจำกัดต่อการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ในวงกว้างการปรับสถานภาพในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกปลอดหัวโขนได้สะดวกขึ้นช่วยเพิ่มจำนวนประชากรนกจากการเพาะเลี้ยงทดแทนการจับหรือล่าจากธรรมชาติและต่อยอดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้เพาะเลี้ยงฟิลิปปินส์จีนเรียกทูตอีกฝ่ายเข้าพบกรณีปะทะในทะเลจีนใต้ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์เรียกจิงฉวนเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงมะนิลาเข้าพบหลังกระทรวงต่างประเทศจีนได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบเช่นเดียวกันทั้งสองฝ่ายต่างออกมากล่าวหากันว่าเป็นฝ่ายยั่วยุและเปิดฉากก่อความตึงเครียดในพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้การดำเนินการทางการทูตด้วยการเรียกเอกอัครราชทูตเข้าพบพร้อมกันทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นหลังจากเผชิญหน้าระหว่างเรือของทั้งสองประเทศบริเวณสันดอนโทมัสที่2โดยทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ากำลังพลทหารเรือของตนรายหนึ่งถูกไม้ตีเข้าที่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บและเรือยางได้รับความเสียหายในขณะที่กระทรวงต่างประเทศจีนและกองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนโต้ว่าฝ่ายฟิลิปปินส์เป็นผู้เริ่มต้นยั่วยุด้วยการส่งเรือยาง2ลำแล่นพุ่งชนเรือตรวจการของจีนและใช้ไม้พายกับไม้ยาวทำร้ายเจ้าหน้าที่ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีชูทุนมนุษย์เป็นหัวใจการพัฒนาประเทศเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ระดม5กระทรวงยกระดับศักยภาพคนไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน

0: ไอแลนด์ยกกำลังสองยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ซึ่งเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของ5กระทรวงด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อประกาศยุทธศาสตร์ระดับชาติในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านการยกระดับศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยให้พร้อมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่รวมถึงแถลงผลงาน90วันของ5กระทรวงด้านการพัฒนาทุนมนุษย์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานในปัจจุบันนี้ถือว่ามาถูกที่ถูกเวลาเพราะการพัฒนาคนเป็นเรื่องที่เร่งด่วนของโลกประเทศที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้จะต้องมีทุนมนุษย์ในเวอร์ชันใหม่ที่ปรับตัวได้เร็วนี่คือทุนมนุษย์เวอร์ชันที่ยกกำลังสองถือว่าเป็นเรื่องดียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนไทยเพราะทุนมนุษย์คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศให้เป็นรากฐานสำคัญสุภมาศลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสคบกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับความคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมบริเวณแยกสีกักเสาทิงช้าถนนบำรุงเมืองเขตพระนครกรุงเทพก่อนถึงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเน้นการตรวจสอบความถูกต้องของฉลากสินค้าการแสดงราคาและคุณภาพสินค้าภายในชุดสังฆทานหลังพบเรื่องร้องเรียนต่อเนื่องทั้งการบรรจุสินค้าคุณภาพต่ำสินค้าใกล้หมดอายุหรือหมดอายุรวมถึงการนำอาหารบรรจุปะปนกับผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นแรงเช่นผงซักฟอกพร้อมย้ำว่าชุดสังฆทานเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบการต้องแสดงรายละเอียดให้ครบถ้วนรวมถึงต้องระบุวันหมดอายุของสินค้าที่หมดอายุเร็วที่สุดภายในชุดสังฆทานเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างชัดเจนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะวันอังคารที่21กรกฎาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะอ่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะเพราะว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กันเอาไว้นะคะบอกว่าในประเด็นที่ตามกำหนดแล้วเนี่ยวันที่23ก็คือวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ท่านนายกจะต้องไปเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เขาเรียกว่ากกลางเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าท่านนายกเนี่ยจะต้องไปด้วยตัวเองไหมปรากฏว่านายกเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ที่เคยบอกว่าจะไปด้วยตัวเองเนี่ยล่าสุดเนี่ยท่านนายกให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าเรื่องนี้เขามีขั้นตอนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะจะไปก้าวไก่เนี่ยก็ไม่ได้และส่วนตัวแล้วนะคะจะไปเป็นประธานเองหรือไม่เนี่ยคงต้องดูเอกสารค่ะคือถ้าหากว่ามีเอกสารอะไรมาเนี่ยจะพิจารณาจากเอกสารแล้วก็เห็นว่าทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทเนี่ยเขาก็มีมติแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นอย่างเป็นทางการและปกติแล้วนะคะตั้งแต่เรื่องเนี่ยเข้ามานายกเองก็บอกว่าได้มีการมอบหมายให้กับทางคุณบรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยดูแลค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามในประเด็นนี้เนี่ยนะคะว่าคือนายกเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่าจะเป็นประธานการประชุมกกลางเองในวันพฤหัสเนี่ยวันที่23กรกฎาคมท่านนายกก็เลยบอกคือถ้ามีปัญหาเนี่ยแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มกระจ่างในหลายเรื่องแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการคือทุกอย่างเนี่ยจะได้ถูกดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมยึดข้อกฎหมายเป็นหลักไม่มีการเข้าไปก้าวไก่แล้วก็แทรกแซงใดๆผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่ามติของกสทเนี่ยสามารถยกเลิกหรือว่าเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่มีปัญหาได้เลยโดยไม่ต้องรอมติจากกกลางใช่ไหมนายกก็บอกว่าตรงนี้นะคะคนหนึ่งเนี่ยก็พูดอย่างอีกคนหนึ่งก็พูดอย่างเพราะฉะนั้นนายกก็เลยมอบหมายค่ะให้ทางคุณประกรณ์ดินประพันธ์นะคะรองนายกไปปรึกษากับทางเลขากฤษฎีกาซึ่งแต่ละคณะกรรมการเองก็ต้องดำเนินการทุกอย่างไปแบบสุดซอยก่อนและการตีความเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่ได้รับผลกระทบคือถ้าเขาไม่พอใจเขาก็ใช้สิทธิ์ที่จะเรียกร้องแล้วก็ร้องเรียนอุทธรณ์กันไปพอถามว่าจะไม่นับคะแนนกันใหม่แล้วใช่ไหมนายกก็บอกว่ารายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่กสทและกกลางค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามอีกบอกว่าตัวการใหญ่ที่ดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยมีมากกว่าที่ถูกจับไปแล้ว3คนใช่หรือเปล่านายกก็บอกว่าตอนนี้นะคะมีสืบสวนสอบสวนค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็มีการแจ้งความเพิ่มนะคะโดยกสทและกรมปกครองส่วนท้องถิ่นคือสทซึ่งก็ได้แจ้งความไปในฐานะผู้เสียหายแล้วและทางคณะกรรมการปปช.เองก็ทำเรื่องนี้และประสานงานกับตำรวจอยู่เพราะฉะนั้นนะคะประชาชนเนี่ยนายกบอกเลยบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าหน่วยงานที่ติดตามเรื่องนี้เพื่อที่จะเอาตัวผู้กระทำผิดเนี่ยยังไงก็ต้องเอาตัวผู้กระทำผิดเนี่ยมาลงโทษให้ได้นะคะแล้วก็ก่อให้เกิดความเป็นธรรมและก็เพื่อที่จะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะคะก็เรียกว่านายกบอกเลยว่าทำงานแบบเต็มที่แล้วล่ะค่ะเพราะถือว่าทุกคนนั้นมีพื้นฐานความเป็นข้าราชการก็รู้สึกแย่ที่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าจะอธิบายสังคมยังไงเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองนายกก็บอกว่านี่คือรัฐบาลไม่ใช่พรรคการเมืองข้อสั่งการที่รัฐบาลได้แจ้งไปยังทุกหน่วยงานเนี่ยต้องไม่มีเรื่องการทุจริตรัฐบาลไม่สามารถให้มีข้าราชการนะครับเพิ่มใหม่เข้ามาด้วยการสอบที่ทุจริตด้วยสอบตกแล้วมาเป็นสอบได้และสอบได้เป็นสอบตกเนี่ยมันไม่ได้สอบได้ก็ต้องสอบได้เขาอุตส่าห์เขียน TOR เอาไว้แล้วว่าคะแนนต้องเป็นไปตามลำดับคะแนนแล้วคนสอบตกเนี่ยจะไปแย้งคนที่สอบได้ได้ยังไงก็ต้องอธิบายด้วยการกระทำด้วยการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานนั้นดำเนินการกับคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าจะมีการสาวไปถึงตัวการใหญ่หรือเปล่านายกก็บอกนะคะว่ามันถึงใครก็ถึงคนนั้นนั่นแหละสาวถึงใครก็ต้องโดนอย่างที่บอกปปช.เอ่ยตำรวจเอ่ยแล้วก็หน่วยงาน

ตรวจสอบอย่างปปท.และก็ยังมีคณะของคุณปกรณ์อีกคือแต่ละคนเนี่ยเชื่อว่ามีความชำนาญในการดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วพอถามว่าการตรวจสอบเส้นเงินนะคะหลายคนบอกว่ายังไปไม่ถึงไหนจะมีการชี้แจงกับประชาชนยังไงนายกบอกว่าถึงคนไหนก็คนนั้นค่ะไม่ต้องห่วงรัฐมนตรีเนี่ยเดี๋ยวนี้กล้ากระทำผิดหรือไม่พอถามอีกว่าทางคณะกรรมการปปง.เนี่ยจะเข้ามาตรวจสอบด้วยไหมเพราะว่าทางปปง.เนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีใครเนี่ยสั่งการนายกก็เลยบอกว่าต้องสั่งด้วยเหรอเขามีหน้าที่ตรวจหากมีพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้นเช่นถ้าหากว่าสื่อนำเงินเข้าบัญชีธนาคารตัวเองวันละ 500,000 10วันติดต่อกันเดี๋ยวชื่อมันก็โผล่ที่ปปง.เองมันไม่ต้องสั่งเป็นหน้าที่ที่เขาต้องดำเนินการเองอยู่แล้วและพอถามว่าทางคุณไทกรปุณสุวรรณเนี่ยนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบอกว่ามันมีเส้นเงินไปถึงรัฐมนตรีตึกสีขาวได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ไหมนายกก็บอกว่าจะตึกสีขาวตึกสีครีมเนี่ยถ้าไปถึงเนี่ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็แค่นั้นเองค่ะในขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะวันนี้ก็ถูกถามเหมือนกันแล้วค่ะนะคะถูกถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของอำนาจนะคะอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยหรือว่ากสท.เนี่ยนะคะในการเพิกถอนข้าราชการเนี่ยเรื่องนี้นะผู้สื่อข่าวพยายามถามย้ำประเด็นนี้แต่ว่าทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเรื่องนี้ได้พูดผ่านสื่อไปหมดแล้วแล้วพอผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกนะคะทางคุณอันสิทธิ์ก็พูดย้ำอีกบอกว่าให้ไปฟังเทปเอาเพราะว่าพูดไปหมดแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะสามารถอธิบายชัดเจนได้ไหมปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเหมือนเดิมนี่แหละพูดไปหมดแล้วค่ะแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะผู้ฟังคะมีรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวภายในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะที่ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีทุจริตในประเด็นของการสอบท้องถิ่นนะคะบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนนะคะอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบค่ะก่อนนำเสนอที่ประชุมให้พิจารณาคือถ้าว่าพยานหลักฐานเนี่ยมีความครบถ้วนแล้วก็แน่นหนาก็จะเดินหน้าขอศาลเนี่ยออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะคะก็คาดว่าในวันพรุ่งนี้วันที่22กรกฎาคมเนี่ยนะคะจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อประเมินความพร้อมของพยานหลักฐานก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะซึ่งเป้าหมายของฝ่ายสืบสวนเนี่ยก็คือการขยายผลนะคะไปยังผู้ที่มีบทบาทสำคัญหรือว่าเป็นตัวใหญ่ของขบวนการโดยสำหรับนะคะผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยกลุ่มเดิมเนี่ยจำนวน11คนแหล่งข่าวบอกว่าทุกคนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีค่ะคือสามารถที่จะเรียกตัวมาสอบสวนได้ตลอดเวลาแล้วก็คดีในส่วนนี้ได้ส่งให้กับทางปปช.ดำเนินการไต่สวนไปหมดแล้วและยังไงก็ตามนะคะชุดสืบสวนยังคงเดินหน้าสืบสวนในอีกแนวทางหนึ่งคือมุ่งไปยังผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากกว่าเดิมซึ่งตอนนี้มีเป้าหมายอยู่2รายนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าจ่าพิชิตด้วยแต่ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่สามารถจะเชื่อมโยงได้ชัดเจนว่ามันจะชัดเจนมากแค่ไหนยังไงอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการจับกุมตัวผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าหากหลักฐานมันยังไปไม่ถึงเนี่ยก็จะรวบรวมสำนวนส่งให้กับปปช.พิจารณาตามอำนาจหน้าที่กันต่อไปซึ่งไงก็ตามการดำเนินคดีกับผู้ที่มีตำแหน่งระดับสูงเนี่ยยังไงซะก็ต้องจำเป็นนะคะในการที่จะต้องใช้พยานหลักฐานที่มันรัดกุมเป็นพิเศษเพื่อให้การดำเนินคดีเนี่ยสามารถเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมกันต่อไปได้ค่ะและนะคะวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะยังมีค่ะนะคะยังมีประเด็นเรื่องของคุณนิรัตน์นะคะพงศิษฐ์ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเปิดเผยว่าในวันที่26วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยจะมีการจัดสอบพนักงานท้องถิ่นสายงานบริหาร5สนาม5ภูมิภาคค่ะคือที่เชียงใหม่อุดรขอนแก่นปทุมธานีชลบุรีแล้วก็นครศรีธรรมราชก็จะมีผู้เข้าสอบทั้งหมดเนี่ย 37,359 คนและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นผู้จัดสอบนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะปิดกั้นการทุจริตการสอบให้เข้มงวดที่สุดก็ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนเชื่อมั่นในความสามารถของตัวท่านเองอย่าหลงเชื่ออย่าจ่ายอย่าซื้อขายคะแนนสอบใดๆในทุกกรณีขอให้รู้เอาไว้ว่าท่านจะโดนหลอกแบบ 100% และหากว่าพบเห็นนะคะรู้ถึงตัวบุคคลที่ชักชวนให้ทำหรือว่าจะกระทำทุจริตเนี่ยขอให้เร่งแจ้งข้อมูลแล้วก็หลักฐานมาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะกรรมการปปช.ทันทีค่ะก็ขอให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ส่งเข้ามาทั้งหมดนั้นจะเป็นความลับของทางราชการอ่ะก็ในขณะที่ยังคงสอบกันอยู่นะคะว่าใครอยู่เบื้องหลังการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นในขณะเดียวกันก็จะมีการเปิดสอบนะคะจะมีการเปิดสอบ

ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้โหนี่แหละค่ะก็เรียกว่าเดินกันไปตามปกติว่างั้นเถอะนะคะสอบก็สอบนะคะคือสอบก็สอบกันไปไอการตรวจสอบปมประเด็นการทุจริตก็ตรวจสอบกันไปหาตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังหาตัวผู้ที่เป็นไอ้โม่งเนี่ยนะคะและในอีกประเด็นหนึ่งค่ะมู้ฝั่งที่มันเป็นประเด็นกันออกมาก็คือเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ปรากฏว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้เรียกบรรดารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะขึ้นไปหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่ประชาชนนะคะที่เคยได้รับสิทธิ์เนี่ยถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ไปเป็นจำนวนมากก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเข้าร่วมหารือไม่ว่าจะเป็นคุณเอกนิติธันประภาสนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคุณพลพีสุวรรณฉวีคุณพราดรปิศานันตกุลคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็หลังจากการประชุมผู้สื่อข่าวเองก็พยายามจะถามเนี่ยนะคะในประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่านายกเนี่ยไม่ตอบก็หันมาตอบสื่อแค่เพียงหนีห่าวหนีห่าวนะคะแล้วก็โหวตสั่งห่าวเห็นว่าแปลว่าสวัสดีตอนเช้านะคะและก็หลังจากการประชุมครม.ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ออกมาถูกถามในประเด็นเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีรายงานออกมาเนี่ยนะคะจากทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่แหละว่าในการประชุมครม.เนี่ยท่านนายกค่ะได้พูดเอาไว้ในที่ประชุมถึงการทบทวนหลักเกณฑ์นะคะผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติออกมาเนี่ยนะคะว่าเสียงสะท้อนของประชาชนเนี่ยพบว่ายังมีความเดือดร้อนอยู่จำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่มีความเดือดร้อนแล้วก็มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะอย่างเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแต่ว่าข้อมูลเนี่ยนะคะมันยังค้างอยู่ในทะเบียนหรือว่าผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตัวเองแต่หลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพของความเป็นอยู่ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นนายกก็เน้นย้ำในครม.เลยนะคะว่าประชาชนเนี่ยไม่ควรจะเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหารัฐหรือว่ารอการอุทธรณ์แต่หน่วยงานของรัฐนั่นแหละต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาเชิงรุกไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือนะคะต้องหลุดจากระบบค่ะนายกก็เลยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานนะคะร่วมกันกับผู้ราชการจังหวัดค่ะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนะคะผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ว่ายังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ส่งข้อมูลนะคะให้กับทางกระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณาโดยเร็วค่ะส่วนกรมการขนส่งทางบกอันนี้ก็ให้เร่งปรับปรุงนะคะฐานข้อมูลทะเบียนรถให้มีความเป็นปัจจุบันพร้อมกับลดภาระประชาชนด้วยในการจำหน่ายทะเบียนหรือว่ายกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพแล้วก็เร่งนะคะเสนอแก้ไขกฎหมายหรือว่าระเบียบที่มันเป็นอุปสรรคในขณะที่ทางด้านของกระทรวงการคลังเองนะคะก็ให้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกันกับข้อเท็จจริงและก็สภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันแล้วก็ตรวจสอบนะคะหลักเกณฑ์ที่อาจจะทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์เนี่ยหลุดจากระบบก็ให้เสนอแนวทางในการปรับปรุงนะคะต่อครม.โดยเร็วละค่ะและนะคะวันนี้คุณเอกนิติธันประภาสเองยังมีการพูดถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะจนต้องมีการปรับทบทวนเกณฑ์ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะว่าก็ต้องขอขอบคุณนะคะต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายก็ได้รับทราบข้อมูลมาโดยตลอดแม้จะปฏิบัติราชการอยู่ต่างประเทศก็ตามซึ่งจุดประสงค์ที่รัฐบาลเนี่ยทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เป็นเพราะว่าต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งก็ไม่ได้มีการนำคนเนี่ยเข้าระบบมา 4-5 ปีแล้วเพราะฉะนั้นนะคะคุณเอกนิติบอกว่าหัวใจสำคัญเลยค่ะคือการนำคนใหม่และคนจนจริงที่ไม่ได้อยู่ในระบบเดิมเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบ 2.3 ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ตกสำรวจไปก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่1เลยส่วนทีนี้หัวใจที่2ค่ะคุณเอกนิติบอกว่าเราต้องการช่วยคนจนจริงๆเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากและคนจนปลอมเนี่ยเยอะที่มาอ้างแล้วก็รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เลยพยายามที่จะแยกแยะหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้สามารถแยกแยะคนจนปลอมออกได้บางส่วนและกรณีที่มีเสียงร้องเรียนนะคะอันนี้ก็รับฟังก็เห็นใจมากๆที่มีบางกลุ่มเนี่ยหลุดออกไปจากคนจนนะคะจากคนที่จนปลอมเนี่ยซึ่งคนเหล่านี้สิ่งที่ต้องการช่วยเหลือเขาจริงๆถ้าเดือดร้อนจริงเนี่ยก็ได้ประสานกับทางกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปช่วยเป็นศูนย์ One Stop Service นะคะเพื่อที่จะทบทวนสิทธิ์คุณเอกนิติเนี่ยยังบอกอีกว่านอกจากนี้เนี่ยนะคะยังพบว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยมันก็เลยต้องมาทบทวนสิทธิที่ประชาชนเนี่ยเรียกร้องอย่างเช่นเรื่องรถเก่าเรื่องรถเก่าเนี่ยนะคะอันนี้ก็ได้หารือกับทางน้ำตรีช่วยคมนาคมค่ะก็จะมีการทบทวนเกณฑ์และขณะเดียวกันสิ่งที่พบอีกอย่างนึง

็คือระบบข้อมูลของไทยเนี่ยมีคนไปหลอกชาวบ้านเป็นจำนวนมากคือเอาข้อมูลของชาวบ้านเนี่ยนะคะไปจดทะเบียนบริษัทหรือว่าไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็มีเป็นทั้งทุนเทาบ้างแล้วก็เป็นกรรมการบริษัทบ้างซึ่งตัวของชาวบ้านเองเนี่ยไม่ทราบเรื่องโดยนำมาลดหย่อนภาษีซึ่งวันนี้ความจริงในประเทศไทยเนี่ยมันปูดออกมาหมดทางคุณเอกนิติก็เลยบอกว่านะคะอันวันนี้ความจริงในประเทศไทยมันปูดออกมาแล้วตนก็เลยมอบหมายแล้วก็สั่งการให้เปิดความจริงทั้งหมดและหลังจากที่ดูแลชาวบ้านเสร็จก็ต้องจัดการกับคนที่หลอกชาวบ้านที่ทำให้เขาเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ตนได้มอบนโยบายไปแล้วและก็วันนี้ค่ะหัวใจสำคัญก็คือนะคะคุณเอกนิติบอกว่าตนเห็นใจผู้ที่เดือดร้อนจริงๆโดยเราจะมีการเปิดขยายการอุทธรณ์สิทธิ์ให้ค่ะและจะพยายามดูแลคนที่เดือดร้อนจริงที่สุดและย้ำด้วยนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นเครื่องมือนึงแต่เรายังมีอีกหลายเครื่องมือที่เป็นตาข่ายในการรองรับคนจนโดยจุดประสงค์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือช่วยคนที่ไม่มีอะไรหรือว่าไม่มีใครดูแลเลยแล้ววันนี้เนี่ยกวาดมาใหม่ได้ 2.3 ล้านคนและคนที่ยังมีสิทธิ์อื่นๆเนี่ยก็ยังได้ทั้งหมดทั้งบัตรผู้สูงอายุบัตรผู้พิการเด็กเรียนฟรีฉะนั้นสวัสดิการทั้งหมดเนี่ยมี72สวัสดิการทุกคนยังได้สิทธิ์ตามที่ตัวเองจะได้แต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นต้องการช่วยคนที่เดือดร้อนที่สุดในสังคมซึ่งตนก็พร้อมที่จะรับฟังความเห็นแล้วก็จะมีการนำเข้าคณะกรรมการเพื่อเปิดทบทวนสิทธิ์และขยายเวลาค่ะนี่แหละค่ะทางคุณเอกนิติก็บอกเลยว่าจะเปิดขยายการอุทธรณ์สิทธิ์ให้จะพยายามดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังมีในอีกหลายเครื่องมือที่เป็นตาข่ายในการรองรับคนจนละค่ะและยังไงก็ตามวันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังไม่มีการอนุมัติในการปรับหลักเกณฑ์บัตรคนจนนะคะโดยทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ยออกมาเปิดเผยเอาไว้ว่านายกเนี่ยนะคะได้สั่งการในที่ประชุมครม.ค่ะด้วยนายกเนี่ยอยากให้มีการดูแลประชาชนให้ดีที่สุดและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็เลยได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจัดพื้นที่อุทธรณ์ส่วนประชาชนคนไหนที่ไม่สามารถเดินทางมาอุทธรณ์ได้ด้วยตัวเองก็ให้จัดเจ้าหน้าที่ไปสำรวจเพิ่มเติมและในส่วนกระทรวงคมนาคมเนี่ยนายกก็สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเช่นเดียวกันโดยให้ดูว่ากฎหมายข้อไหนที่สามารถใช้อำนาจยกเว้นอย่างเช่นยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสิทธิประชาชนหรือว่าทะเบียนขาดต่อชำระเป็นเวลานานคือการจะไปยกเลิกต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมภาษีย้อนหลังตรงนี้ก็ต้องไปพิจารณาว่าจะยกเลิกยังไงเพราะว่ามันเป็นพระราชบัญญัติก็จำเป็นต้องจัดระบบทะเบียนใหม่ซึ่งเป็นข้อสั่งการของนายกออกมาในขณะที่กระทรวงการคลังค่ะก็มีการขอชะลอการโยกรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ6ล้านรายเพื่อไปรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมไปถึงการปรับหลักเกณฑ์การครอบครองรถเพื่อนำข้อสั่งการของนายกเนี่ยนะคะไปพิจารณาให้ครบถ้วนในทุกมิติผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าที่ประชุมครม.เนี่ยรับทราบข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมในการยกเว้นหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่แล้วใช่ไหมปรากฏว่ารัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าครม.เนี่ยรับทราบแล้วโดยกระทรวงการคลังจะนำไปพิจารณาทบทวนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอประชาสัมพันธ์กับประชาชนเลยว่าที่มีข่าวไทม์ไลน์การได้รับสิทธิ์ต่างๆออกมาเนี่ยขอให้รอฟังค่ะขอให้รอฟังมติครม.ที่จะออกมาในสัปดาห์หน้าซะก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนก็ย้ำเลยว่านายกได้สั่งการให้ขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์ผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่าจะมีการใช้ one stop service เพื่อไม่ให้ประชาชนเดินทางไปติดต่อหลายที่ใช่ไหมคุณสิริพงศ์ก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยประชาชนก็ไม่ต้องเดินทางก็ได้ใช้ทางลัดผ่านธนาคารกรุงไทยธกส.รวมไปถึงกรมขนส่งทางบกซึ่งสิ่งที่จะเพิ่มเติมใหม่ก็คือการให้ไปติดต่อที่อำเภอโดยทางอำเภอเนี่ยจะจัดหน่วยเคลื่อนที่ลงไปตามหมู่บ้านค่ะอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นความคืบหน้าเนี่ยนะคะกันออกมาเห็นผู้สื่อข่าวยังถามด้วยนะบอกว่านายกเนี่ยกังวลหรือว่าน้อยใจหรือเปล่าที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้คุณสิริพงศ์ก็บอกว่าไม่เข้าใจว่าการมีปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถือว่าเป็นความกล้าหาญของรัฐบาลที่เรารู้อยู่แล้วว่าคนสมหวังเนี่ยก็ย่อมดีใจคนผิดหวังก็ต้องตำหนิเป็นเรื่องธรรมดาในการขึ้นทะเบียนทุกครั้งคำถามก็คือ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการลงทะเบียนใหม่คนที่ควรจะมีโอกาสรับสิทธิ์นะครับเพิ่มขึ้นอีกกว่า2ล้านคนเนี่ยอาจจะมีประชาชนบางคนที่ยากจนจริงแต่ว่าหลุดออกไปเพราะหลักเกณฑ์เก่าในขณะที่วันนี้หากดูจากโลกโซเชียลจะเห็นเลยว่ามีบางคนที่ดูแล้วร่ำรวยแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้รับสิทธิ์นี่คือการสร้างความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้คนที่ควรจะได้ล่ะค่ะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ามาตามกันกับสเปคผบ.ตร.คนใหม่นะคะที่นายกเนี่ยออกมาชี้เอาไว้แล้วค่ะว่าสเปคเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงนะคะก่อนที่จะไปประชุมกตร.

0: ในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อที่จะเลือกผบ.ตร.คนใหม่ค่ะอ่ะตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive

0: การทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
4: ค่ะ 16:32 นะคะอ่ะกลับเข้ามาเบรกที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อก็จะมีคุณณัฐพลนะคะคุณณัฐพลส่งข้อความเข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะแล้วก็มีคุณสมานมาดโอสดก็เข้ามาสวัสดีเด้งกับเล็กเหมือนกันคุณภูนสุขนะคะวันนี้ส่งข้อมูลอะไรมาเอ่ยอาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผักชีไม่ได้มีแค่ประดับในอาหารเท่านั้นผักชีเนี่ยมันมีกลิ่นหอมที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายเออเนาะกระตุ้นความจำด้วยเออผักชีกระตุ้นความจำด้วยนะเนี่ยเออป้องกันโรคอัลไซเมอร์ค่ะแก้ปวดฟันอุ้ยแก้ปวดฟันได้ด้วยเหรอลดกลิ่นปากด้วยป้องกันมะเร็งลดไขมันลดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลในเลือดขับลมพิษป้องกันอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อขับลมในกระเพาะเออเพิ่งรู้นะเนี่ยอืมแล้วก็โอ้โหผักชี100กรัมเท่ากับ23แคลอรี่เลยนะคะอู้มันสูงจังเลยอะมาค่ะต่อที่คุณชิคเก้นคุณชิคเก้นก็จะส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะวันนี้คุณเทียนท่าฉลอมก็ส่งเข้ามาวันอังคารขันไขใครขัดข้องเนี่ยไม่มีมองแน่นอนในตอนเย็นชั่วโมงข่าว Exclusive ดีโดดเด่นไม่ซ่อนเร้นเล็กเด้งเก่งคุยข่าวมาต่อคุณทิมมี่คุณทิมมี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยผู้เสียภาษีมาโดยตลอดคิดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคัดกรองรอบนี้ทำให้คนที่ไม่จนจริงๆต้องออกจากระบบซึ่งดีมากอยากให้คนไทยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองดีกว่านะครับอย่ารอแค่ให้รัฐบาลมาช่วยเหลือเลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็มาต่อที่คุณติ๋วนะคะที่เข้ามาทักทายนะคะสวัสดีเด้งกับเล็กค่ะแล้วก็คุณสุประชัยที่ดินด้วยนะคะเหมือนกันเข้ามาทักทายนะคะแล้วก็ยังมีคุณอ่อน59ด้วยนะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความทักทายกันเข้ามานะคะอ่ะมาบอกสเปคของท่านนายกกันนะคะว่าผบ.ตร.คนใหม่เนี่ยนะคะที่จะมาแทนพลเอกกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยที่จะเกษียณอายุราชการเนี่ยนะคะเดี๋ยวที่ประชุมกตร.พรุ่งนี้นะคะเขาจะมีการหารือกันแล้วก็ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.ค่ะก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะถึงการประชุมกตร.ในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการพิจารณานะคะตำแหน่งของผบ.ตร.คนต่อไปว่าสเปคเนี่ยนะคะคือนี่ผู้สื่อข่าวถามเลยว่าสเปคเนี่ยคือใครอะไรยังไงนายกบอกรอให้ประชุมเรียบร้อยซะก่อนเพราะถามย้ำว่ามีสเปคไหมนายกทำท่าสะดุ้งนะคะแล้วก็ยักไหล่ก่อนจะบอกว่าพูดถึงคำว่าสเปคแล้วขนลุกและนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามอีกบอกว่าการแต่งตั้งผบ.ตร.ครั้งนี้ยังยึดลำดับอาวุโสอยู่ใช่ไหมนายกบอกว่าทุกอย่างประกอบกันตามเจตนารมณ์ของกฎหมายค่ะแล้วพอถามต่ออีกว่าแต่ผบ.ตร.ที่มีอายุราชการนานเนี่ยจะได้อยู่ในตำแหน่งนานจะเป็นการครองอำนาจนานเกินไปหรือเปล่านายกบอกว่าอยู่ที่เป็นช้าเป็นยาวเป็นทุกวันและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ที่ท่านจะทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่ถ้าท่านทำให้บ้านเมืองสงบไม่ได้ต่อให้เหลืออายุราชการ1ปีหรือว่า6เดือนตนก็ต้องพิจารณา

และจากนั้นเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าแต่ชื่อของบางคนเนี่ยอายุราชการนานแต่ว่าผลงานเด่นนายกก็ยืนฟังคำถามเนี่ยนะคะก่อนจะกระแอมหึๆในลำคอแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปพร้อมกับไอเสียงดังแล้วก็ทำท่าจับลำคอตัวเองท่ามกลางสื่อเนี่ยนะคะที่พากันหัวเราะกับท่าทีของนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะแล้วก็มาต่อกันกับอีกประเด็นหนึ่งเมื่อฟังค่ะโอ้โหที่เมื่อวานนี้ก็คงจะเป็นข่าวเป็นคราวกันออกมาเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์การแต่งตั้งโยกย้ายภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจากร้อยเอกธรรมนัสหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเนี่ยโอ้โหหายไปนานกับความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็ทางพรรคกล้าธรรมแต่พอหัวหน้าออกมาปุ๊บเลขาธิการก็ออกมาซัดกลับเหมือนกันเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายภายในกระทรวงเกษตรเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็ยังไม่เท่านั้นโฆษกของพรรคเองก็ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้ด้วยเรียกว่าเป็นลูกระนาดกันเลยทีเดียวสำหรับนะบรรดาคนในพรรคกล้าธรรมเนี่ยเวลานี้แต่ว่าไงก็ตามวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ไฟเขียวนะคะตั้งให้คุณระพีพัฒน์นั่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่แล้วโดยวันนี้เนี่ยนะคะทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เปิดเผยหลังจากการประชุมครม.ถึงการเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงนะคะของกระทรวงเกษตรค่ะว่าวันนี้กระทรวงเกษตรได้เสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพียงตำแหน่งเดียวคือคุณระพีพัฒน์นะคะจันทร์ศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเนื่องจากการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรนะคะในครั้งนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับผู้บริหารภายในกระทรวงแล้วค่ะและตามระเบียบนะคะของกพ.เนี่ยก็บอกว่าปลัดกระทรวงที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยจะเกษียณอายุราชการแล้วไม่ควรเสนอแต่งตั้งข้าราชการทดแทนทำให้การแต่งตั้งข้าราชการนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้ทางคุณประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกเนี่ยก็แนะนำให้กระทรวงเกษตรเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงก่อนแล้วก็วันจันทร์หน้านะคะวันที่27กรกฎาคมเนี่ยจึงจะมีการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับกลุ่มนะคะซึ่งประชุมครม.สัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะก็เลื่อนจากวันที่28มาเป็นวันที่27ก็เป็นเพราะว่าวันที่28ในหยุดนะคะในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองโอ้โหแล้วก็จะหยุดยาวเนี่ยนะคะ28 29 30ในคุณผู้ฟังก็เลยเลื่อนมาประชุมครม.วันจันทร์อ่ะก็เป็นข่าวออกมาว่าจะมีการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับกลมเนี่ยก็วันจันทร์หน้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะและเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยยังไงก็ตามนะคะยังไงก็ตามปรากฏว่าคุณสุริยะเนี่ยออกมาชี้เลยนะคะออกมาชี้เลยว่าขอยืนยันว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรในครั้งนี้มีการพูดคุยกับผู้บริหารภายในกระทรวงแล้วและทุกอย่างก็เป็นไปตามระเบียบของกพ.ค่ะและนะคะปลัดกระทรวงที่รู้ตัวว่าตัวเองจะเกษียณอยู่ราชการแล้วก็ไม่ควรจะเสนอแต่งตั้งข้าราชการอะไรทดแทนเนี่ยแล้วแถมคุณสุริยะเองนะก็ยังบอกด้วยว่าคุณระพีพัฒน์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความอาวุโสสูงสุดค่ะคือมีผลงานหลายเรื่องด้วยสามารถเร่งรัดในการจัดพืชสวนโลกได้ด้วยแล้วก็ในการทำงานในกรมวิชาการเกษตรที่ผ่านมาก็ยังสามารถใช้ข้อมูลวิชาการยกระดับเกษตรกรได้อีกซึ่งไงก็ตามในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายนะคะที่จะเสนอเข้าครม.สัปดาห์หน้าเนี่ยเพื่อทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนทางปลัดคนปัจจุบันค่ะแล้วก็ปลัดใหม่ก็จะได้มีการหารือกันเพราะฉะนั้นรายชื่อที่จะเสนอเข้าครม.ในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะก็คงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่ว่ายืนยันว่าการแต่งตั้งระดับอธิบดีเนี่ยเป็นอำนาจของปลัดซึ่งรัฐมนตรีบอกว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโอ้แล้ววันนี้ก็มีการเปิดโปรไฟล์ประวัติของคุณระพีพัฒน์ปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่ออกมาเลยค่ะเรียกว่าลุ้นนั่งยาวๆเลย7ปีคุณผู้ฟังเพราะว่าเหลืออายุราชการอีก7ปีเลยค่ะสำหรับท่านปลัดท่านนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นลูกหม้อดั้งเดิมและเคยถูกเด้งในยุคของพรรคกล้าธรรมที่ครองกระทรวงเกษตรด้วยสำหรับคุณระพีพัฒน์จันทร์ศรีวงศ์นี่แหละนะคะก็จะเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ค่ะก็มีรายงานว่าคุณระพีพัฒน์เนี่ยจะเข้ารับตำแหน่งแทนคุณวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้นะคะซึ่งสำหรับคุณระพีพัฒน์ค่ะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยฮอนอลูลูที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาและก็ระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้วยนะคะประจำปี66แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคุณระพีพัฒน์เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรดาค่ะแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานนักเรียนรุ่นที่23ด้วยแล้วเส้นทางการทำงานเนี่ยนะคะก็เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ปี2565นะคะจนถึงปัจจุบันเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรปี63ถึง65เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร62ถึง63

ก็นี่แหละโอ้โหประวัติการทำงานแต่ว่าอายุราชการสิคุณผู้ฟังอายุราชการเนี่ยยังเหลืออีกตั้ง7ปีนั่นนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ว่ากันว่าคุณรพีพัฒน์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกหม้อเลยค่ะของกระทรวงเกษตรแล้วก็เป็นที่รู้จักในสื่อในตำแหน่งของอธิบดีกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารการจัดการโครงการพืชสูตรโลกและก่อนหน้านี้นะคะคุณรพีพัฒน์เนี่ยเคยเผชิญกับประเด็นปัญหาการร้องเรียนกรณีการตรวจสาร BY2 ในทุเรียนส่งออกในสมัยช่วงที่คุณนฤมลนะคะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรหลังจากที่ผู้ประกอบการบางส่วนในยื่นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบสารนี้โดยกระทรวงเกษตรนะคะก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็มีคำสั่งให้คุณรพีพัฒน์เนี่ยไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวระหว่างการตรวจสอบก่อนจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนนะคะแล้วก็กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรอีกครั้งก่อนได้รับการแต่งตั้งเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะซึ่งไงก็ตามนะคะทางคุณสุริยันก็ยืนยันเลยว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่มีเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์ไม่มีเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งคือเป็นการเสนอจากปลัดกระทรวงคือถ้าว่าใครเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์สามารถยื่นไปให้หน่วยงานเนี่ยตรวจสอบได้เลยนี่ก็ออกมาท้าเลยสำหรับคุณสุริยะนะคะแล้วก็เป็นการตอบโต้ร้อยเอกธรรมนัสด้วยนะคะเรื่องของการย้ายข้าราชการล้างบางเนี่ยว่าอำนาจในการย้ายเนี่ยนะคะปลัดเนี่ยเป็นคนย้ายค่ะไม่มีแน่เรื่องของการซื้อขายตำแหน่งค่ะแล้ววันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ได้ไฟเขียวงบประมาณกว่า359ล้านบาทค่ะเพื่อสร้างคลองระบายน้ำคลองตงเพิ่มการระบายน้ำและก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่หาดใหญ่แต่วันนี้รองโฆษกนะคะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์นะคะทองสลวยกรออกมาเปิดเผยผลการประชุมครม.ว่าครม.ได้อนุมัตินะคะเพิ่มกรอบวงเงินก่อนหนี้ผูกพันค่ะแล้วก็ขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับงานนะคะในการจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมกับอาคารประกอบความยาวเนี่ย4กิโลด้วยกันหมูฝั่งคะซึ่งโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงตำบลพระตรงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็เป็นไปตามที่กระทรวงเกษตรเนี่ยได้ให้เพิ่มกรอบวงเงินก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของโครงการจาก315ล้านนะคะเป็น 359.52 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้น 44.52 ล้านแล้วก็ขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันนะคะจากปีงบประมาณ63ถึงปี68เนี่ยเป็น63ถึง70ก็เพื่อให้การก่อสร้างสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จนะคะซึ่งสาเหตุของการเพิ่มกรอบวงเงินค่ะก็เนื่องมาจากพบข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่และก็แนวเส้นทางก่อสร้างนะคะก็เลยจำเป็นค่ะจำเป็นต้องปรับแบบก่อสร้างแล้วก็เพิ่มเติมรายการงานต่างๆเนี่ยให้มันสอดคล้องกันกับสภาพพื้นที่จริงก็อย่างเช่นการปรับแนวคลองระบายน้ำการย้ายตำแหน่งประตูระบายน้ำการปรับรูปแบบคลองในบางช่วงแล้วก็การเพิ่มงานระบบระบายน้ำเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้การก่อสร้างเนี่ยมันมีความเหมาะสมปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็วันนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นยังเห็นชอบนะคะร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีในเขตเลือกตั้งที่3นะคะแทนตำแหน่งที่ว่างค่ะทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากส.ส.เนี่ยนะคะในพื้นที่เนี่ยเสียชีวิตนั่นเองนะคะวันนี้คุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปิดเผยค่ะว่าครม.ได้มีมติเห็นชอบนะคะร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3นะคะแทนตำแหน่งที่ว่างด้วยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่3ของในหลังธุรพลนั้นได้สิ้นสุดลงนะคะตามรัฐธรรมนูญนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยนะคะเนื่องด้วยตำแหน่งเนี่ยมันว่างลงนะคะตามมาตรา105วรรค1วงเล็บ1ของรัฐธรรมนูญก็เลยบัญญัติเอาไว้ว่าในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยว่างลงเพราะเหตุอื่นใดก็ตามนะคะนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสมาชิกนะคะของสภาเนี่ยนะคะหรือว่าเมื่อมีการยุบสภาเนี่ยก็ให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาค่ะเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงเว้นแต่อายุของสภาเนี่ยจะเหลืออยู่ไม่ถึง100วัน80วันก็เลย180วันนะคะก็เลยจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้อ่ะนี่ก็เป็นอีกประเด็นความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะที่วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะได้เห็นชอบกันออกมาแล้วค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะผู้ฟังคะวันนี้

0: วันนี้ก็ยังมีนะคะยังมีประเด็นเรื่องที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะของบรรดาชาติสมาชิกอาเซียนทั้งหลายแหละเขาออกมาแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะก็วันนี้เป็นผลพวงนะคะมาจากการประชุมน้ำตรีกระทรวงต่างประเทศอาเซียนนั่นเองที่ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในตะวันออกกลางค่ะโดยนะคะน้ำตรีต่างประเทศอาเซียนเนี่ยที่ตอนนี้เขากำลังหารือกันอยู่ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ออกแถลงการเลยค่ะถึงสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงในตะวันออกกลางก็มีใจความสำคัญทั้งหมดใน8ข้อด้วยกันนะคะผู้ฟังคะก็คืออาเซียนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการกลับมาประทะกันอีกครั้งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านซึ่งอาเซียนเนี่ยมีความกังวลว่าพัฒนาการเนี้ยมันจะบั่นทอนนะคะความพยายามของผู้ไกล่เกลี่ยหลักแล้วก็ลดโอกาสในการบรรลุข้อยุติอย่างสันติผ่านการเจรจาแล้วก็การทูตและอาเซียนเองนะคะก็เรียกร้องค่ะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยที่เกี่ยวข้องใช้ความอดกลั้นอย่างสูงสุดแล้วก็หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆก็ตามที่อาจทำให้สถานการณ์เนี่ยมันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะก็เนี่ยเป็นมตินะคะที่ทางอาเซียนเขาแถลงกันออกมาอย่างเป็นทางการเลยคุณผู้ฟังครับ8ข้อด้วยกันแต่ว่าตอนนี้คุณเล็กวาสนานาโนมมาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันดีกว่าค่ะ
1: ช่วงก่อติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาโนม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอ่ะแหมนายกไม่ไปประเทศไหนกลับมาจะติดภาษานั้นมานะคะที่แล้วไปกลับจากฝรั่งเศสก็เ
0: ม
2: ซี่โบกูบองชูอะไรนะคราวนี้ก็เป็นภาษาจีนแต่นายกก็มีเชื้อสายจีนอยู่แล้วแล้วก็บางครั้งก็ใช้ภาษาจีนอยู่บ้างด้วยนะคะพี่เด้งนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้ามาในส่วนของกองทัพเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของบิ๊กดุลนะที่เชิญข่าวสดมาพบพี่เด้งคือเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องมาประมาณสัปดาห์
0: สองวันได้ไหม
2: อะไรนะพี
0: ่สองสามวันได้ไหมก่อนหน้านี้ประมาณ
2: ตั้งแต่วันที่ทหารเราเหยียบกับระเบิดอะพี
0: ่
2: ที่แต่ว่าไม่เป็นอะไรที่ฐานปฏิบัติการภูผาแล้วก็สื่อเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าก็ต้องยอมรับว่าภาพเนี้ยคือจริงๆกองทัพไม่ได้ออกมาแถลงในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าเขาก็ไม่อยากไปตอกย้ำเนื่องจากว่าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเนี่ยก็โดนโจมตีพอสมควรนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ข่าวสดที่ลงฉบับเดียวนะสื่อหลายฉบับลงแต่ว่าพอดีว่าพอได้แจ้งว่าให้รีบลบเนี่ยก็เลยฉบับอื่นเนี่ยลบเร็วแต่ว่าข่าวสดเนื่องจากว่าน้องผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาทำข่าวอยู่ที่สภาหมายถึงว่าไปทำข่าวเรื่องงบประมาณของกลาโหมที่สภาก็เลยแจ้งให้ข้างในเนี่ยลบช้านะในขณะที่ฉบับอื่นเนี่ยเขาเรียกว่านักข่าวที่อยู่ภาคสนามเนี่ยบางคนก็เป็นแอดมินเองก็เลยลบได้รวดเร็วนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าอาจจะมีเรื่องที่แบบข่าวสดถูกจับตามองเรื่องจุดยืนอะไรด้วยนะก็เลยโดนโจมตีอย่างหนักซึ่งทางกองทัพเนี่ยพี่แดงก่อนที่วันนี้บิ๊กดุลจะเชิญผู้บริหารข่าวสดมาเนี่ยกองทัพเองก็มีการตรวจสอบเป็นการภายในนะว่าเออข่าวหลุดอะไรจากไหนนะแต่ว่าทางนักข่าวเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะว่าเอามาจากใครนะแต่ก็ทางกองทัพเขาก็เดากันแหละว่ามันก็ต้องมาจากทัพภาค2จากอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าการทำแผนที่อะไรลักษณะนี้แต่ว่าตัวบุคคลเนี่ยคงไม่มีใครรู้ได้นะว่าหมายถึงใครนอกจากน้องนักข่าวที่เขาเป็นคนเอามาซึ่งก็ต้องให้เกียรติเขาในเรื่องของวิชาชีพนะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงสัปดาห์นึงเนี่ยทหารเนี่ยไม่แถลงเลยเพราะคือเขาคิดว่าถ้าแถลงเนี่ยมันคือการยอมรับว่าเป็นของจริงแล้วเรื่องอื่นๆมันก็จะตามมาอีกเยอะแต่ยังไงก็ตามการที่บิ๊กดุลเชิญผู้บริหารข่าวสดมาพบวันนี้ที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันว่าแผนที่นั้นคือแผนที่ของจริงนะซึ่งจริงนักข่าวเราก็รับทราบกันอยู่แล้วแหละว่าเป็นแผนที่ของจริงนะแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับข่าวสดว่านักข่าวหรือแม้แต่ข้างในคนที่ทำออนไลน์เขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกคือไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่พี่เหมือนเล็กอะบางทีเราได้ภาพไอ้กราฟิกหรืออะไรเงี้ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่ทันได้ขยายดูว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรบางทีเราก็จิ้มจากเฟซบุ๊กไอ้จากมือถือเราเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่แดงแล้วบ่อยครั้งที่กองทัพเองเนี่ยก็พลาดในการส่งเอกสารไอ้พวกเนี้ยมาให้สื่อพี่เด้งก็เห็นอยู่ในไลน์ช่วยลบด้วยค่ะ
0: เป็นปัญหาบ่อยไม่แต่อยากรู้ว่าพอมันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยคือตอนนี้กองทัพต้องย้ายฐานใหม่กัน

0: หมดเลยใช่ไหม
1: ไม่พี่เมื่อเล็กเพิ่งลงพื้นที่แล้วเมื่อวานได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพี่เด้งว่ามันไม่ได้ถึงขั้นนั้นเนื่องจากอะไรพี
0: ่
1: เขมรเขาก็รู้เราเราก็รู้เขาเพราะว่าต่อให้ไม่มีแผนที่นี้นะเขมรเนี่ยเขาก็ส่องมีวิธีส่องของเขาหนึ่งไม่ว่าจะด้วยโดรนสองก็คือการซื้อภาพถ่ายจากดาวเทีย
0: ม
1: ซึ่งเราก็ซื้อได้เขาก็ซื้อได้มีเงินก็ซื้อได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะหลบเรดาร์อย่างไรหลบดาวเทียมที่ส่องมาอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็รู้ว่าเขมรตั้งรถถังตรงไหนเอาปืนใหญ่อยู่ตรงไหนรถอะไรอยู่ตรงไหนเราก็ทราบจากภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็เขาเรียกว่าอุปกรณ์พิเศษที่เรามีอยู่เช่นกันฝั่งเขมรเขาก็มีเพราะฉะนั้นการที่มีแผนที่อันนี้หลุดออกไปเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบมากถึงขั้นที่แบบอุ้ยตายแล้วจะต้องย้ายกำลังอะไรหมดมันไม่ขนาดนั้นแต่เพียงว่ามันเขาก็มีการตรวจสอบก็พยายามเขาเรียกว่าอาจจะมีการตั้งกรรมการสอบภายในเล็กๆกันนะพี่เด้งว่าเอ๊ะไอคนที่ทำแผนที่เนี้ยทำหลุดไปได้อย่างไรนะซึ่งคนที่เขาทำกราฟิกเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนให้ผู้สื่อข่าวนะแต่คือแน่นอนว่าส่วนใหญ่พี่เด้งข่าวที่ก่อนจะออกถึงสื่อออกเพจกองทัพหรือว่าออกสื่อเนี่ยมันต้องผ่านสายการบังคับบัญชานะเพราะฉะนั้นมันจะไปจับมือใครดมมันหลายคนเกินนะบางทีก็อาจจะถึงระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นก็เลยนะวิธีการก็คือบิ๊กดุลเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบจบปัญหาจำได้ไหมพี่ตอนที่มีปัญหาชายแดนเรื่องแม่ทัพภาค4ที่ตอนนั้นพูดคำพูดอะไรบอกว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่พลาดหรอกทำได้ไห
0: ม
1: ตอนนั้นบิ๊กดุลเนี่ยพลทอดุลเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นผู้ลงไปเคลียร์นะแล้วก็จัดแถลงข่าวครั้งนี้ก็เช่นกันบิ๊กดุลเนี่ยก็ได้คุยกับผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสดก่อนว่า มันเป็นอะไรอย่างไรแล้วในที่สุดก็ตกลงว่าขอเชิญผู้บริหารบรรณาธิการอะไรมาพบนะซึ่งอย่างที่เราทราบกันแล้วนะว่าข่าวสดเขาก็ยืนยันเจตนาว่าไม่ได้เจตนาร้ายและที่ผ่านมาเนี่ยถ้าในแง่ของข่าวทหารนะพี่แดงก็ถือว่าข่าวสดเนี่ยก็ให้ความร่วมมือแล้วก็การเสนอข่าวกองทัพแบบโอ้ยเสนอทุกข่าวอะพี่คือข่าวที่เราไม่เล่นน่ะข่าวสดเขาก็ลงให้นะอันนี้ถ้าพูดกันตรงไปตรงมานะคือเขาก็ลงตลอดข่าวกิจกรรมข่าว CSR ข่าวที่แบบคือเราอะเราจะเลือกเฉพาะประเด็นที่มันเป็นประเด็นสำคัญหรืออะไรแต่ข่าวสดเนี่ยข่าว PR ข่าวอะไรเนี่ยเขาลงให้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกองทัพเขาก็ยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างข่าวสดกับกองทัพเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะเพราะฉะนั้นข่าวสดเขาก็ขอโทษแล้วจากนี้เขาก็จะระมัดระวังมากขึ้นด้วยนะพี่แดงแต่ว่าสิ่งหนึ่งเราทราบกันดีนะพี่บางทีเนี่ยในข้างในอ่ะคนที่ทำออนไลน์อ่ะบางทีก็จะเป็นเด็กๆนะเด็กรุ่นใหม่ๆเยอะเลยบางทีคือบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในสนามข่าวแป๊บเดียวหรือบางคนน่ะอาจจะไม่เคยอยู่ในสนามข่าวเลยแล้วก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วก็นักข่าวส่งเข้ามาบางทีอ่ะพี่ข่าวมันเยอะบรรณาธิการออนไลน์อ่ะหัวหน้าข่าวเขาไม่ได้ตรวจทุกชิ้นไงแต่คนที่ทำออนไลน์อ่ะบางทีอ่ะเห็นภาพหรือเห็นข่าวก็จิ้มๆจิ้มๆแล้วก็ลงเลยอันนี้มันก็เป็นปัญหาภายในของแต่ละสื่อเช่นกันนะเพราะฉะนั้นมันต้องไปเพิ่มเติมเรื่องของการตรวจตาแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ด้วยนะพี่แดงเพราะฉะนั้นก็จบลงด้วยการที่ผู้บริหารของข่าวสดนะได้ขอโทษนะผ่านทางรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็มีการออกเพรสรีลีสนะในเรื่องนี้ด้วยนะพี่แดงนะก็แต่ว่าทางในพื้นที่เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้กระทบเรื่องของการต้องย้ายกำลังนะแต่ว่ามันก็จะเป็นบทเรียนว่าต่อไปเนี่ยไอ้เรื่องของการทำกราฟิกหรือว่าทำภาพอะไรที่มันเป็นการวางกำลังเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่ว่าในภาพนั้นโชคดีตรงที่ว่าเขาไม่ได้ใส่พิกัดเขาใส่แค่ว่าวางกำลังพื้นที่การวางกำลังของเราเท่านั้นนะซึ่งอันนี้หลุดบ่อยไอ้พื้นที่วางกำลังของฝ่ายเราเนี่ยอันนี้หลุดมาเป็นระยะอยู่แล้วด้วยนะพี่แดงเพราะฉะนั้นพวกเราก็ระมัดระวังมากขึ้นนะเรื่องนี้เป็นบทเรียนอันหนึ่งด้วยนะพี่แดงส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะพี่แดงก็คือว่าหลังจากท่าทีของทางจีนนะที่เขาอยากจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกแต่เราก็ยังยืนกรานว่าเราขอคุยแบบทวิภาคีนะแต่ว่าล่าสุดเห็นทางกัมพูชาเองเนี่ยก็เป จมตีเรานะบอกว่าโอ้ยจะมาอ้างเรื่องอันครอสแล้วไม่ยอมเจรจาเขตแดนทางบกเนี่ยไม่ได้นะก็ให้เขาพูดไปนะแต่ว่านี่เป็นจุดยืนที่ทางรัฐบาลแล้วก็

0: กองทัพหรือแม้แต่วันนี้เนี่ยผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารก็ประกาศชัดนะว่าการพูดคุยกับกัมพูชาในห่วงนี้มันไม่มีประโยชน์เลยมันยังคือเขาเรียกว่ายังยั่วยุยังไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นคุยไปก็ไร้ประโยชน์นะต้องรอจนกว่าเขาเนี่ยจะมีความจริงใจจะมีความทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นก่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะแต่สิ่งหนึ่งนะที่ทางกองทัพอากาศเนี่ยเขาก็ยืนยันมานะพี่แดงว่าตอนนี้เรามีเรียกว่าอะไรอ่ะแต่จะเรียกว่าอาวุธใหม่ก็ไม่เชิงก็คือเป็นสิ่งที่เคยเล่าให้พี่แดงฟังอ่ะก็จะเป็นเขี้ยวเล็บอันนึงฮะที่เรามีใหม่แล้วก็เราก็มีอยู่ในมือนะแล้วก็ถ้าเกิดการสู้รบรอบใหม่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหเรียกได้ว่าสร้างความมั่นใจให้กับทหารที่อยู่ชายแดนเลยนะคะว่าสามารถที่จะดูแลพื้นที่ดูแลความปลอดภัยทั้งปกป้องประชาชนแล้วก็ปกป้องกำลังทหารได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าทหารกัมพูชาเนี่ยไม่อยู่ขึ้นอยู่กับทหารกัมพูชาขึ้นอยู่กับผู้นำกัมพูชานะว่าจะเลือกเดินแนวทางไหนนะจะยอมไปตามเกมของทางเราหรือไม่ว่าถ้าเราไม่เจรจาเขตแดนทางบกก็คุยเฉพาะเรื่องของอันครอสหรือว่าคุณจะถอนจากเรื่องของประนอมภาคบังคับแล้วมาคุยแบบทวิภาคีกับเราอันนี้เราก็เหมือนคือไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะแต่ว่าท่าทีของฝั่งเราที่แสดงออกเช่นนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้กัมพูชาเนี่ยได้คิดว่าอ่ะคุณจะเลือกแบบไหนนะแม้ว่าจะเอาจีนมาแสดงมิตรไมตรีว่าจะเป็นเหมือนเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือคนกลางในการพูดคุยก็ตามนะพี่เด้งซึ่งวันนี้เนี่ยในที่ประชุมวันนี้ผบ.ทบ.เนี่ยมีการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงแบบจากทั่วประเทศนะแล้วก็มีการกำชับนะทั้งเรื่องของสถานการณ์ชายแดนซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แค่เขมรอย่างเดียวนะสถานการณ์รอบบ้านเลยนะแต่ว่าสิ่งนึงที่ผบ.ทบ.เนี่ยได้มีการกำชับในพื้นที่เนี่ยก็คือว่าเนื่องจากว่ามันชายแดนเนี่ยโดยเฉพาะชายแดนกัมพูชาเนี่ยมันก็กว้างใหญ่นะพี่เรายึดพื้นที่ได้มา17,000-18,000ไร่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งหน้าที่กันดูแลแบ่งงานกันรับผิดชอบแต่สิ่งหนึ่งที่ผบ.ทบ.บอกก็คือว่าต้องเป็นเอกภาพแล้วต้องคุยกันนะคือในทุกพื้นที่ต้องทำงานประสานกันอย่างแบบใกล้ชิดเลยนะเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกอย่างนะแม้ว่าเราจะประเมินว่าโอกาสที่จะมีการรบรอบต่อไปเนี่ยอาจจะน้อยนะแต่ก็ไม่ประมาทอยู่ดีนะพี่แดงนี่เป็นการสั่งการค่ะพี่แดง
1: คงจะว่ากันเท่านี้นะเล็กนะหมดเวลาแล้ว
0: ค่ะ
1: ลาคุณผู้ฟังเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

17:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันอารยวัฒน์โผล่ภูมิใจไทยอาสาเป็นทีมงานแก้ปัญหายาเสพติดไม่รับตำแหน่งไม่รับเงินเดือนไม่ยุ่งการเมืองพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินทางมาที่พรรคภูมิใจไทยพร้อมกับนายชราไทยเศรษฐ์ส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยและพบกับ

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่เดินทางมาประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยโดยได้ยกมือไหว้ทักทายกันพลตำรวจโทเรวัตระบุว่าตนจะมารับร้านแถวนี้และบังเอิญขับรถสวนกับรถของนายชราจึงได้โทรศัพท์พูดคุยกันตนจึงวนรถกลับเข้ามาที่พรรคภูมิใจไทยโดยไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีจะมาที่นี่และการที่มาพรรคภูมิใจไทยวันนี้เพื่อต้องการเจอกับนายชราและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะตนอยากขอนายกรัฐมนตรีให้เอาพวกบ้ายาคลุมคลั่งทั่วประเทศที่มีกว่า 2,000 คนไปเก็บให้หมดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยหากพบว่ามีคนคลุมคลั่งจังหวัดใดให้แจ้งมาที่เบอร์กลางเพื่อรับตัวไปเพราะญาติก็เอาไม่อยู่พร้อมยืนยันว่าไม่ยุ่งเรื่องการเมืองอยู่แล้วแต่ตั้งใจมาช่วยโดยไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นมาเป็นทีมงานอยู่เบื้องหลังให้หากรัฐบาลรับเรื่องนี้เป็นนโยบายซึ่งตนจะไม่รับตำแหน่งหรือเงินเดือนใดๆสุภจีเผยส่งออกทุเรียนไปจีนทะลุเป้า1ล้านตันท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างเดินทางปฏิบัติภารกิจเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคม2569มีปริมาณส่งออกทะลุ1ล้านตันตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์มอบหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์โดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนแล้ว1ล้าน763ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 114,818 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนที่มีต่อคุณภาพทุเรียนไทยสำหรับปี2569ผลผลิตทุเรียนของไทยเพิ่มขึ้นประมาณ130กระทรวงพาณิชย์จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในตลาดจีนอย่างเข้มข้นเพื่อขยายช่องทางการค้าและผลักดันการส่งออกทุเรียนสดให้ได้ไม่น้อยกว่า1ล้านตันซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าที่คาดไว้ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.เขต3อุดรธานีแทนรังธุรพลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขอไปค่ะร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากการเสียชีวิตของนายรังธุรพลส.ส.เขต3อุดรธานีเมื่อวานนี้สำนักงานกกต.ได้แจ้งว่าเนื่องด้วยตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ว่างลงซึ่งมาตรา105วรรค1วงเล็บ1ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติว่ากรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการตามการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน45วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างเว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง180วันจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสกัดการลักลอบลำเลียง

0: โดรน FPV ขีดความสามารถสูงก่อนส่งข้ามเมียนมาชุดจับกลุ่มปอสสนที่กำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูและตำรวจสภแม่สอดร่วมกันจับกลุ่มนายมินนี่จออายุ28ปีสัญชาติเมียนมากระทำความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งพึงรู้ว่าเป็นของเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรตรวจยึดของกลางอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนประเภท FPV 4ลำโครงเฟรมโดรนพร้อมด้วยจำนวนอุปกรณ์อีก7ชุดพร้อมด้วยอุปกรณ์และอะไหล่รวม16รายการเช่นมอเตอร์กล้องสำหรับติดโดรนแผงพวงจรควบคุมเสาสัญญาณบริเวณร้านอาหารริมถนนสายเอเชียอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนส่งสินค้าดังกล่าวไปยังอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อส่งต่อไปยังประเทศเมียนมาเบื้องต้นให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาว่าสิ่งของดังกล่าวไม่ใช่ของตนซึ่งเป็นเพียงผู้รับวัสดุดังกล่าวแทนเท่านั้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อโดยจะสืบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องต่อไปกรรมธิการควบคุมผู้บริโภคเสนอโมเดลเบียร์หลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์โรงเบียร์ณราชพร้าวนายกันพงษ์ประยูรศักดิ์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคแถลงผลการพิจารณากรณีเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการโรงเบียร์ณราชพร้าวโดยเสนอโมเดลเบียร์เป็นแนวทางยกระดับการกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะใกล้เคียงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวซ้ำอีกโมเดลดังกล่าวประกอบไปด้วยบีบูโรหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบได้ E-ELIS จัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนสถานประกอบการให้เป็นระบบครอบคลุมและเป็นปัจจุบันE-Ensure สร้างหลักประกันความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการโดยกำหนดให้สถานประกอบการมีระบบประกันภัยที่ครอบคลุมชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม R-Reliability สร้างความน่าเชื่อถือของระบบผ่านความร่วมมือของภาครัฐผู้ประกอบการและประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเมื่อพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวันรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื
3: ่อถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับ

0: ู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ Bytech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
0: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเบ้ง
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: เราพบกันช่วงค่ำวันอังคารที่21กรกฎาคมแล้วนะครับนี่น
5: ะ
4: ผมต้องใช้คำว่าช่วงค่ำมาเด้งจริงๆยังไม่มืดหรอกแต่ตอนนี้มันมืดแล้วอ่ะ
5: เหรอ
4: มืดมืดมืดเมฆเมฆมา
5: ฝนจะตกอีกแล้ว
4: ไม่รู้เหมือนกันแต่ท่านผู้ฟังแจ้งข่าวมานะครับประมาณสักบ่ายสี่โมงอ่ะแถวๆคลองเตยครับเด้งฝนตกไว้อย่างนั้นแต่ไม่แรงครับถ้าสมมติว่าฝนตกไม่แรงแล้วฟ้ายังสว่างอยู่โอกาสที่จะได้ดูรุ้งกินน้ำก็มีเยอะนะครับ
5: ทำไมอ่ะ
4: เอารุ้งกินน้ำมาเด้งนะครับฝนตกไงตกหลกไม่หนักแล้วมันแดดส่องอย่างเงี้ย
5: มีแดดเหรอ
4: มันมีแดดด้วยรุ้งกินน้ำก็จะเกิดขึ้นท่านผู้ฟังนะครับส่งข่าวให้ผมทราบว่ารอดูนะเผื่อมีรุ้งกินน้ำว่าอย่างนั้นนะขอบคุณด้วยนะครับคุณอ้อยที่ส่งข่าวมาอย่างไรก็ตามนะครับผมอยากจะเสนอข่าวต่อเนื่องหน่อยเด้งเมื่อวานนี้รายงานข่าวไปนะครับว่าหนุ่มขับรถหรู BMW ชน3ล้อตุ๊กตุ๊กแล้วทำให้คนตายไป3คนตายทั้งหมดเลยนะที่เป็นคุณป้าแล้วก็คุณยายเด้งจะไปขายของที่ตลาดบางบัวทองนะปรากฏว่าวันนี้ครับคุณหมอผู้เกี่ยวข้องวอนแหละครับวอนรัฐบาลทบทวนครับเปิดสถานบริการตีสี่เนี่ยมันเกิดปัญหาตามมาหรือเปล่าก็ยกตัวอย่างเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเด้งจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าคุณธีระวัชรปราณีครับท่านบอกเพิ่งกันนะครับว่าเรื่องของฤดูการสุกปลอดเหล้าแล้วก็งดเหล้าเข้าพรรษานะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการที่รณรงค์กันจะไม่เด้งเนี่ยครับเดี๋ยววันที่สัปดาห์หน้านะครับก็จะเข้าพรรษาแล้วเพราะฉะนั้นหลายคนก็บอกนะครับเข้าพรรษาก็3เดือนก็งดพอออกมางดจบเรียบร้อยนะครับเด้งพอเลิกแล้วครับหนักกว่าเดิมอีกก็มีนะแต่นะครับท่านผอ.นี้บอกว่าเรื่องของรถหรูที่ชนลบสำล้อตุ๊กตุ๊กเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต3คนที่ตำบลสนอลอยอำเภอบางบัวทองนนทบุรีนะครับท่านบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นตีสี่เป็นสิ่งที่เรากังวลมากนะครับที่นโยบายขยายเวลาให้บริการใน5พื้นที่เปิดบริการได้ถึงตีสี่ครับซึ่งท่านบอกว่าวิจัยแล้วครับพบชัดเจนว่าเป็นช่วงที่มีการดื่มมาต่อเนื่องตั้งแต่4ถึง5ทุ่มครับเด้งเมื่อถึงจุดที่ต้องกลับบ้านร่างกายก็เมาเต็มที่แล้วในขณะที่รัฐบอกว่าสถานบริการต้องมีมาตรการดูแลคนเมามีรถรับส่งหรือจัดสถานที่ให้พักต่างๆซึ่งหลักเกณฑ์ที่วางนั้นมีไม่ถึง 10%

0: มีไม่ถึง 1% เลยที่ทำได้นอกนั้นบอกว่าจะให้สถานบริการนะครับมารับผิดชอบนั้นจึงไม่เป็นความจริงนะครับท่านก็ยกตัวอย่างนะครับเรื่องของรถหรูที่ว่าได้นะคนขับเป็นคนมีฐานะก็ได้รับการประกันตัวไงยังดีข่าวที่ออกมามีการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดแล้วยืนยันพบสูงถึง152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับแต่หากไม่มีข่าวโอกาสที่จะกดตัวเลขแอลกอฮอล์ในเลือดให้ต่ำกว่า150ได้หมดเด้งนะประเทศไทยครับซึ่งเรามีเคสพวกนี้อยู่ครับที่ทำแบบนี้ก็เพื่อไม่ต้องการให้เพื่อไม่ต้องการนะครับให้เกิดความรับผิดชอบในเชิงประกันครับท่านก็บอกเหมือนกันนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นนะครับชัดเจนนะครับการเปิดผับถึงตีสี่จะช่วยเรื่องของเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนั้นไม่จริงบางจังหวัดที่ไม่ได้เปิดผับถึงตีสี่ยังมีเศรษฐกิจดีกว่าเสียอีกเลยอันนี้มิติทางด้านรายได้การท่องเที่ยวแล้วก็ความปลอดภัยถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นทบทวนแล้วก็กลับมาอนุญาตให้เปิดได้ถึงตีสองเหมือนเดิมน่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมและจะได้มีการเหมือนกันทั้งประเทศด้วยเด้งนะอันนี้เป็นผลนะครับที่บอกว่าแอคชั่นออกมาครับ
1: ส่วน3รายที่เสียชีวิตนะก็ปรากฏว่าตอนนี้เขาตั้งศพแล้วแล้วก็ตั้งศพในวัดเดียวกันเลยก็คือวัดบางไผ่นะคะที่ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางปูทองจังหวัดนนทบุรีค่ะเนี่ยก็จะตั้งสวดที่ศาลาแล้วก็เห็นว่าจะชาปนกิจวันที่23ว
0: ัน พฤหัสบดีโอ้23
1: ก็คือจะสวด3คืนก็คือวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้อ่ะแล้ววันที่23เนี่ยนะก็จะทำพิธีชาปนกิจศพอย่างสามีนะคนขับรถตุ๊กๆเนี่ย
0: ครับ
1: คุณรุ่งสังนี่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือตัวเขาเองกับภรรยาเนี่ยมีอาชีพขับรถตุ๊กๆรับจ้างก็ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่นะว่าภรรยาเนี่ยพร้อมกับผู้โดยสารเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุคืออูสามีก็ตกใจมากเลยนะบอกทำอะไรไม่ถูกเลยอะลูกชายทั้งสองคนเนี่ยก็ยังเด็กต
0: ้
1: องหาเงินส่งลูกเรียนส่วนตัวเองเนี่ยก็มีโรคประจำตัวหลายโรคดังนั้นนับจากนี้ไปเนี่ยต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูกแล้วล่ะแล้วก็ทางคนขับ BM เนี่ยนะเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ก็คงต้องให้กฎหมายเนี่ยจัดการกันไปส่วนหลานชายค่ะหลานชายก็เล่าให้ฟังบอกว่าป้าทั้งสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันที่พักที่คนผู้โดยสารนะผู้โดยสาร
0: ใช่
1: พักอยู่บ้านเดียวกันคือช่วงเช้าเนี่ยป้าทั้งสองคนเนี่ยเขาจะออกไปขายของที่ตลาดแต่ว่าก็มาเกิดเหตุรถ BM นี่แหละชนเสียชีวิตพร้อมกับคนขับรถตุ๊ก
0: ๆ
1: ญาติแต่ละคนเนี่ยยังอยู่ในความโศกเศร้าอยู่เลยเพราะว่าจากไปแบบกระทันหันส่วนคนขับเนี่ยก็ให้ดำเนินคดีกันต่อไปก็แล้วกันนี่แหละ
0: ครับโอ้เป็นเรื่องน่าเศร้าไหมล่ะครับเนี่ยตายพร้อมกัน3คนนะเด้งนะอยู่ๆนะครับนี่นะจะไปตามหากินแล้วต้องตายครับเพราะว่าคนเมาเหล้านี่ผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะถ้าเป็นต่างประเทศนะครับยิ่งใหญ่เลยข่าวแบบนี้เด้งนะเอาไม่ได้หรอกครับนี่นะ
1: แต่ว่ารถพ่วงข้างเนี่ยเกิดเหตุบ่อยเนาะ
0: ครับใช่นะอันนี้รถสามล้อตุกๆนะเด้งนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนมอเตอร์ไซค์แล้วครับก็คือว่าเนื้อหุ้มเหล็กใช่ไห
1: ม
0: ชนเปรี้ยงทีนึงโอ้โหผมเห็นบ่อยแล้วครับกระเด็นไปไกลมากเลยเด้งนะบอกผู้โดยสารนะครับที่คุณยายกับคุณป้านั่งมานี่นะโอ้นะครับวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ปลูกทุเรียนด้วยนะครับเพราะว่าท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์ครับ
1: ค
0: ุณสุปจีสุธรรมพันธ์ท่านบอกมานะครับว่าส่งออกทุเรียนสดไปจีนทะลุ1ล้านตันตามเป้าหมายแล้วว่าอย่างนั้นนะปีนี้ต้องเรียนนะครับว่าอุดมสมบูรณ์จริงนี่ครับท่านโพสต์ข้อความบอกมาเลยนะครับว่าสุปจีสุธรรมพันธ์ครับบอกว่าสวัสดีจากท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตสหพันธรัฐเยอรมนีค่ะว่างั้นนะระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องนะครับเพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้รับข่าวดีจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับแจ้งบอกว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีนตั้งแต่1มกราคมถึง19กรกฎาคมมีปริมาณส่งออกทะลุ1ล้านตันตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้ไว้ที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นยินดีกับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนด้วยนะคะนะครับการส่งออกทุเรียนสดไปยังจีนล้านกว่าตันนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์และหลังจากนี้ไปเราจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับเดินหน้าผลักดันยอดส่งออกให้สูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะการเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดในช่วงนี้พร้อมทั้งส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างทางเลือกการตลาดแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทยค่ะว่าอย่างนั้นได้นะ
1: ในไหนพี่สุพูดถึงเรื่องของการเมืองนะวันนี้ที่ฮือฮามากมากเลยก็คือที่ทำการของพรรคภูมิใจไทยเน
0: ี่
1: ยดีๆเนี่ยพลตำรวจโทเรวัตรกลิ่นเกษรไปโผล่ที่ทำการพรรคไง

0: อ้าวอ้าวเอ๊ะเหตุตกลงแล้วอยู่ตามหน้าจอทีวีไม่เหรออันเนี้ย
1: ไม่ๆว่าไปอ่ะคือท่านเองก็ถือว่าเป็นอินฟลูชื่อดังเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นอินฟลูชื่อดังมาก
0: ก็จากออกทีวีนี่แหละครับได้อืม
1: มันแกไลฟ
0: ์
1: แกไลฟ์ก่อนคือแกก็ไลฟ์เนี่ยคือดังมากจากไลฟ์นี่แหละ
0: เออ
1: คนตามเยอะมากแฟนคลับแกเยอะ
0: แล้วเราจะไปยังไงต่อเด้งไปอยู่พักกันเมือง
1: นะวันนี้เนี่ยแกเข้าไปที่พรรคภูมิใจไทยใช่ไหมแล้วไปพร้อมกับคุณชาดาเออไปพร้อมกับคุณชาดาแล้วก็ไปเจอกับนายกเลยผู้สื่อข่าวเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยถามเลย
0: มาทำอะไร
1: มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเหรอผลตำรวจโทรเลยวัดในตอบทันทีบอกไม่เกี่ยวจะมารับหลานแถวนี้แล้วก็บังเอิญขับรถเนี่ยสวนกับรถของคุณชาดาก็เลยโทรศัพท์คุยกันทางพลตำรวจโทรเลยวัดก็เลยวนรถกลับเข้ามาที่พรรคภูมิใจไทยโดยที่ไม่รู้หรอกว่านายกเนี่ยจะมาซึ่งพลตำรวจโทรเลยวัดเนี่ยก็บอกว่าการที่มาพรรคภูมิใจไทยวันนี้เพื่อต้องการเจอกับคุณชาดาแล้วก็คุณวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเพราะว่าในอยากขอความกรุณานายกให้เอาพวกบ้ายาคุ้มคลั่งทั่วประเทศที่มีกว่า 2,000 คนเนี่ยไปเก็บให้หมดเพื่อประชาชนเนี่ยเขามีความปลอดภัยคือถ้าพบว่ามีคนคุ้มคลั่งจังหวัดไหนให้แจ้งมาเลยที่เบอร์กลางเพื่อที่จะได้มีการรับตัวไปเพราะว่าญาติเนี่ยก็เอาไม่อยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาก็คือตำรวจเนี่ยไปจับ10ครั้งก็ส่งต่อหมอก็ให้กินยาแล้วก็กลับไปก็คว้างยาทิ้งไปฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี
0: ้
1: วนกันอยู่แบบเนี้ยซึ่งพลตำรวจโทเรวัตบอกว่าก็ทราบมาว่านะผู้ที่รับผิดชอบเรื่องเนี้ยก็คือคุณวรสิทธิ
0: ์
1: ก็เลยอยากจะมาคุยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไว้แต่แรกแต่บังเอิญเนี่ยเจอคุณชาดาแล้วก็เลยตามเข้ามาที่พักผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำบอกว่าไม่ได้มาสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแน่นะเนี่ยพลตำรวจโทเรวัตก็ปฏิเสธบอกว่าผมไม่ยุ่งเรื่องการเมืองอยู่แล้วก็ถามอีกบอกว่าจะนำเอาความรู้ความสามารถที่เคยเป็นผู้บังคับบัญชาในการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยมาช่วยเรื่องนี้ได้ใช่หรือเปล่าผลตำรวจโทเรวัตก็บอกว่าตั้งใจมาช่วยโดยไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นแต่จะมาเป็นทีมงานอยู่เบื้องหลังให้ถ้ารัฐบาลรับเรื่องนี้เป็นนโยบายตนจะไม่รับตำแหน่งหรือว่าเงินเดือนใด
0: ๆอ๋ออย่างนั้นนะเด้ง
1: นี่ความเคลื่อนไหวของพลตำรวจโทเรวัตเนี่ยมันสอดประสานกันกับข่าวที่มีกันออกมาก่อนหน้านี้นะที่ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีการติดต่อพูดคุยกันกับบรรดาอินฟลูนักวิชาการคนดังเลยทั้งหลายแหละเพื่อเคลียร์แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ตอนนี้รัฐบาลเองกำลังโดนถาโถมกันอยู่แบบแรงมากเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ว่ากันว่าพวกคนดังทั้งหลายแหละเนี่ยได้รับการติดต่อประสานจากทางพรรคภูมิใจไทย
0: โอ้นะครับเพื่อเอาคนดังมาเติมเสริมนะครับตำแหน่งอะไรสำคัญหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรคนจนอย่างเงี้ยสวัสดิการคนจนอย่างนี้เด้งนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่บอกว่าเอ๊ะรัฐบาลไม่คิดให้รอบคอบก่อนหรือยังไงถึงประกาศออกมาแล้วก็เป็นปัญหาอย่างนี้ครับAI อย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเด้งนะโครงการนะครับต้องทบทวนหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาเช่นเดียวกันพูดถึงนายกพูดถึงรัฐมนตรีพูดอะไรไปหลายท่านแล้วนะครับอันนี้ไปท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคมนาคมบ้างเด้งนะท่านสั่งเดินหน้านะครับว่าให้ศึกษานะการย้ายท่าเรือกรุงเทพจะย้ายแล้วนะเด้งนะไปที่ไหนเลยครับไปท่าเรือแหลมฉบังโน่นนี่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านพร้อมด้วยคุณสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพคลองเตยนี่แหละครับบอกว่ากระทรวงคมนาคมมีแนวความคิดที่จะทบทวนนโยบายเดิมเกี่ยวกับการจัดตั้งท่าเรือแหลมฉบังโดยจะหารือกับทางการท่าเรือนี่ครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับศึกษาวัตถุประสงค์เลยดั้งเดิมของการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเพื่อรับรองการย้ายบทบาทของท่าเรือกรุงเทพออกไปยังแหลมฉบังและให้มีการบริหารจัดการท่าเรือหลักเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยเด้งนะครับถ้าพูดอย่างนี้ฟังเสียงแล้วก็นะก็คงจะไปละเด้งนะครับท่านบอกว่าเบื้องต้นจะต้องมีการตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีซะก่อนในช่วงของการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังว่ามีการกำหนดนโยบายไว้อย่างไรหากพบว่ามีมติให้ทยอยย้ายภารกิจจากท่าเรือกรุงเทพไปยังแหลมฉบังก็จะยึดตามนโยบายเดิมแต่หากไม่มีมติดังกล่าวกระทรวงคมนาคมก็จะนำเรื่องเข้าหาหรือภายในกระทรวงร่วมกับทางการท่าเรือและก็เสนอให้นายกพิจารณาดำเนินต่อไปส่วนตัวท่านเห็นว่าประเทศไทยครับไม่ควรนะบริหารท่าเรือสินค้าหลักถึง2แห่งพร้อมกันเพราะว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณบุคลากรและก็ต้นทุนการบริหารด้วยอีกทั้งการคงท่าเรือกรุงเทพไว้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมันส่งผลต่อระบบโลจิสติกและก็จราจรไงครับเนื่องจากว่ารถบรรทุกจำนวนมากครับต้องเข้าสู่ใจกลางเมืองขณะที่เรือสินค้าขนาดใหญ่ในปัจจุบันนั้นก็มีแนวโน้มใช้ท่าเรือกรุงเทพลดลงอย่าง

0: ต่อเนื่องด้วยเพราะฉะนั้นเตรียมรับอนาคตครับสงสัยยายอะเด้ง
1: แต่ว่าเรื่องของเสกโลโซเนี่ยวันนี้ฮือฮาไม่น้อยเลยนะว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เข้าสภา
0: โอ้
1: เออวันนี้เสกโลโซไปโผล่กลางสภาค่ะก็ไปร่วมสะท้อนมุมมองเพื่อผลักดันให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของบรรดาผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังเนี่ยฝึกอาชีพไงเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอ่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือตอนนี้นะจะมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องแล้วก็คุณรัตน์กล้าอินทวงศ์เขาจับมือกันจับมือกันเพื่อเตรียมที่จะรื้อเกี่ยวกับคุกไทยเนี่ยเพื่อปฏิรูปเรือนจำครั้งใหญ่เลยเขาก็ดึงเอา4อดีตผู้ต้องขังคนดังมีเสกโลโซมีแอลโอรสมีเอิญวัดใหญ่มีหลังพระนครรู้จักสักคนไหม
0: ครับรู้จักเทพพิเศษโลโซหลังพระนครรู้จักโอ้
1: รู้สึกได้ยินแวบๆนะแอลโอรสเนี่ยเนาะเออเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยเขาจะมานั่งเล่าชีวิตจริงเนี่ยนะคะหลังเนี่ยเรือนจำอะที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเนี่ยให้ฟังกันคือจะได้รู้กันว่าเออชีวิตจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงข้างในเรือนจำเนี่ยนะคะแล้วก็ทุกปากในที่พูดกันออกมาเนี่ยเห็นบอกว่าคือตรงกันมากเลยว่าเวลาเขาเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยคือยาพาราตัวเดียวเนี่ยรักษาแบบครอบจักรวาลเลย
0: ยาผีบอก
1: ส่วนการฝึกอาชีพเนี่ยก็ล้าสมัยจนออกมาข้างนอกเนี่ยใช้ทำมาหากินอะไรไม่ได้ไงมันก็เลยกลายเป็นวงจรน่ะที่พอคนออกจากคุกมาแล้วก็กลับก็ไปในคุกใหม่คือชีวิตก็จะวนอยู่แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะใช้งบเนี่ยในการฟื้นฟูนิสัยของผู้ต้องขังสมัยให้สมกับเสียงสะท้อนที่ว่าเตะหมาหรือว่าขายยาสุดท้ายก็จบลงที่คุกเหมือนกันเห็นบอกว่าจะมีเนี่ยเวทีเสวนากันขึ้นมาในช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยนะคะก็เตรียมที่จะนำคนคุกเนี่ยที่เป็นที่ขังคนเนี่ยให้เป็นที่ที่สร้างคนเพื่อคืนสู่สังคม
0: ผมก็พาเข้าคุกกันต่อเร่งนะ
1: อะไร
0: เอ้าเนี่ยจำได้ไหมล่ะครับประสิทธิ์เจียวก
1: ็เออ
0: โอ้โหถูกจำคุกเพิ่มนะครับเป็นคดีใหญ่เลยเพราะว่าวันนี้ศาลอาญารัชดาที่เองครับนัดฟังคำพิพากษาที่คดีพนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายสมประสงค์ทิพสุคนกับพวกจำเลยที่หนึ่งก็คือนายประสิทธิ์เจียวก๊กนะครับจำเลยที่ห้านายประสงค์จำเลยที่หนึ่งครับแล้วก็ประสิทธิ์เจียวก๊กนะครับเป็นจำเลยที่ห้าครับกรณีที่พยายามช่วยประสิทธิ์หลบหนีระหว่างการนัดสอบให้คำการแล้วก็ตรวจสอบพยานหลักฐานคดีช่อกงประชาชนหลอกให้ร่วมลงทุนซื้อคูปองทองลงทุนซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวแล้วก็ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์เมื่อปี65เด้งนะปรากฏว่าท่านนั้นท่านผู้ฟังคงจะจำเหตุการณ์ได้ไหมครับนี่นะประจิตเจียวก๊กนะครับก็คือว่าแต่งตัวออกมาแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือว่าใส่กุญแจอยู่นะแต่ปรากฏว่านะไขเครื่องพัฒนาการออกได้คือกุญแจข้อเท้านั่นเองครับโอ้เขาบอกยี่ห้อหมดเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะสี่ดอกเอามาจากไหนล่ะครับดอกละตั้ง 9,950 บาทครับของเดินจำของเปรมนะเป็นส่วนราชการของสังกัดกรมราชทัณฑ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ศาลก็เลยมีคำพิพากษานะครับว่าประสิทธิ์เจียวก๊กพร้อมพวกคดีวางแผนลักกุญแจแหกด่านอาญานั้นสั่งจำคุกเพิ่มเด้งนะ4ปี12เดือนครับ
1: ค่ะนี่แล้ววันนี้นะเห็นในโซเชียลมาพี่สุเมธปรากฏว่าคุณวันอยู่มุมลุงเดี๋ยวนี้คงเงียบๆหายไปนะ
0: เออใช่
1: เออเวลาแบบจะขอหน้าสัมภาษณ์เลยก็จะไม่ให้ปรากฏว่าตอนนี้เขาก็ลงไปเอาดีกับการจัดทัวร์แล้วนะ
0: อ้าวเหรอทัวร์ไปไหนอ่ะเด้ง
1: ทัวร์ไปเซี่ยงไฮ้เออมาแปลกมากเลยที่มีคนก็ส่งกันเข้ามาบอกว่าเนี่ยคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยจะโพสต์บอกว่าไปกับป๋าหนุกหนานแน่นอนทริปเซี่ยงไฮ้3คืน5วันราคา 35,000 บาทต่อท่าน
0: เปลี่ยนอาชีพนะ
1: เออราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินเอโคโนมี่ที่พักโอ้เออแปลกอ่ะปกติไม่ค่อยเห็นพวกนักการเมืองมาจัดทัวร์เนาะ
0: เออใช่ใช่เด้งนะท่านอาจจะคิดก็ได้นะครับว่าเด้งเป็นนักการเมืองก็อาจจะพอละมั้งนะครับไปเที่ยวดีกว่า
1: เออว่าไปก็อาจจะเป็นอินฟลูด้วยนะแกก็มีแฟนคลับเยอะ
0: ใช่ใช่คุณพ่อก็ลดลาวาสอกทางการเมืองไปเยอะแล้วครับเนื่องจากอายุอนามาเด้งนะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็คิดถูกแล้วครับการเมืองผมว่ามีแต่จมมาเด้งนะไปเที่ยวดีกว่าครับมีความสุขดีกว่า
1: เออแปลกดีอ่ะ
0: เออนะครับแต่ถ้าท่านไอก็ต้องเรียนนะครับว่าต้องไอเฮิร์บครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอ

0: เมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
1: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น

0: มปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ผมมาริโอ้เมาเลอร์ครับ
2: พี่โอ้หนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ้
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีสอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
7: ้ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
5: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
8: ค่ะ 17:34 ค่ะเข้ามาเบรกที่2นะคะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังคุณติ๊กค่ะคุณติ๊กส่งข้อความเข้ามาบอกว่าถ้าเรือยิ่งเยอะยิ่งพัฒนานี่รถที่เหลือที่เดียวถ้าเกิดเหตุปัญหาอะไรขึ้นมาประเทศทำยังไงฟังความเห็นของรัฐมนตรีแล้วน่าเป็นห่วงประเทศมาก
9: ครับ
8: คุณชัยยันค่ะคิดว่าทำงานน่ะดีมันไม่มี 100% หรอกมีถูกผิดบ้างดีกว่าเอาปลายขาอะไรเนี่ยลาน้ำไปวันๆสำหรับคนบางพวก
9: ครับ
8: คุณเคสค่ะเห็นด้วยครับย้ายคลองเตยไปแหลมฉบังแก้ปัญหารถติดได้ด้วยแต่อย่าลืมย้ายตลาดนัดยาบ้าไปด้วยนะ
9: โอ้โหเมื่อก่อนนี่ชุมมากครับที่คลองเตยก็คือสารพัดยาเสพติดระเด้งนะแต่ตอนนี้ก็ลดลงหน่อยครับแต่ก็ยังมีเยอะอยู่ครับ
8: คุณลิลลี่บอกว่าอะไรเนี่ยพี่เด้งพี่สวิตเสียงที่ชอบคนที่ใช่มาแล้วคืออะไรอยู่
9: เสียงคนที่ใช่คนที่ชอบ
8: เสียงที่ชอบคนที่ใช่
9: ใครล่ะครับ
8: คือใคร
9: ก็มีอยู่2คนมีแต่เด้งกับผมเนี่ยครับ
8: คืออะไรอ่ะสิ่งที่ชอบคนที่ใช่ไม่เข้าใจคุณดีคุณเคสคุณเคสบอกอะไรเนี่ยเรื่องยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเนี่ยทำให้นึกถึงพระองค์พาเพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านให้ความสนใจและตั้งใจทำมานานแล้วก็เนี่ยก็บรรดาผู้ต้องขังอ่ะผู้หญิงอ่ะก็ปีที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะที่ไปบวชอ่ะที่วัดอ่ะที่พระองค์พาเป็นลูกศิษย์อยู่อะไรเงี้ยอู้ต้องหลายคนน่ะคุณหญิงสุภัทราเล่าให้ฟัง
9: ตอนท่านไปเป็นอัยการอยู่ที่จังหวัดระยองอะเด้งนะยังไปใช้สถานที่ก็คือว่าเรือนจำที่จังหวัดระยองนะครับไปนั่งทำงานน่ะพระองค์พาไปนั่งทำงานไปนั่งทำการบ้านไปทำอะไรก็แต่นะครับอยู่ข้างๆเรือนจำนะโอ้เห็นภาพแล้วนะนึกถึงพระองค์ท่านครับ
8: นี่คุณลิลลี่ก็บอกว่าพูดถึงพี่เด้งกับพี่สวิตไง

0: ะครับคนที่ใช่เหรอครับ
1: สิ่งที่ชอบ
0: สองคนนี่นะ
1: คือมาฟังเราจัดรายการว่างั้นเถอะ
0: ครับ
1: เราก็โง่ซะด้วยทีมตีความไม่ออกว่าคืออะไรคุณเล็กเก้ค่ะคุณเล็กเก้บอกว่ามีนโยบายตัดเงินเดือนส.ส.บ้างไหมประเภทไม่เคยเข้าสภาที่ไปเที่ยวเมืองนอกอ่ะ
0: โอ้
1: เขาไม่มีไงกระทุ้งกันเข้าไป
0: แต่พูดถึงเรื่องคำว่ารู้ดีเร่งนะแต่ครับปรากฏว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่มีปัญหาเรื่องของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเร่งนะโอ้โหออกมาร้องทั้งประเทศนี่นะทำไมข้อมูลนะครับของภาครัฐที่บอกว่ารู้เรื่องของพี่น้องประชาชนจบป.ศิลป์ครับรู้ดีหมดเลยครอบครองรถกี่คันรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเอทีนักการเมืองหรือข้าราชการท่านผู้ใหญ่ทุจริตไม่มีใครรู้เลยแต่เรื่องของชาวบ้านรู้หมดเลยว่างั้นนะเด้งนะถูกตัดสินไปเยอะนะครับแล้วก็รอกันทั้งประเทศเนี่ย
1: ก็พวกบรรดานักการเมืองเขาเป็นฝ่ายกำกับดูแลไง
0: เ
1: มื่อนั้นเขาก็ไม่กำกับดูแลพวกเดียวกันเองคุณชัยยันค่ะคุณชัยยันบอกว่าคิดว่าทำงานนะดีมันไม่มี 100% หรอกมีเมื่อกี้ที่อัดไปแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มาคุณ X2Xบอกว่าบอกจะมารับหลานแล้วก็มาทะเลถลายแถวนี้อีกนะคุณลุงคุณโจมิเตอร์บอกว่าคุณชาดาไทยเศรษฐ์กับท่านเรวัตเนี่ยส่วนตัวรู้จักกันมานานแล้วครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเรื่องแก้กฎหมายเมาแล้วขับเนี่ยไม่ต้องคิดจะแก้อีกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าบังคับให้จริงจังเท่านั้นแหละมันก็เป็นผลแล้ว
0: ครับ
1: ใช่คุณชนิวัฒน์ใหม่ค่ะคุณชนิวัฒน์ใหม่บอกว่าสวัสดีครับพี่สวิททางด่วนขั้นที่หนึ่งมุ่งหน้าตลาดคลองเตยมีฝนลงมาแล้ว
0: รู้สึกรอบสองนะครับ
1: คุณเทียนท่านฉลองบอกว่าบางกะปิมีแดด
0: เห็นไหมฝนตกแดดออกนะครับ
1: ไม่มีแบบฟ้าไม่หมองไม่หมองแน
0: ่ธรรมชาตินะ
1: คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็เข้ามาแฮปปี้ทิวสเดย์ดอกกุหลาบสีหวานมากเลยคุณใบเตย
0: ครับพันธุ์การสีชมพูเด้ง
1: หวานมากคุณสุภชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาสวัสดีพี่สวิตกับเด้งค่ะมีอีกไหมไม่มีแล้วนี่เดี๋ยวก่อนคุณเคสบอกว่าหลังพระนครหรือจะสู้วิทย์อสมทพี่สุวิทย์อะทำอะไร
0: เอาเหรอ
1: ดูสิคุณหลังเขาพูดถึง
0: เอาเหรอพอดีโทรศัพท์จู่ๆนะครับมันเปิดไฟเองมันเปิดไฟฉายเองผมก็เลยหาที่ปิดมันอยู่เลยไม่ได้ฟังมาไงนะเด้งนะอีกรอบ
1: คุณเคสก็บอกว่าหลังพระนครหรือจะสู้วิทย์อสมท
0: โอ้หลังพระนครวิทย์อสมทวิทย์สามเมตรเหรอครับนี่นะน้ำท่วมครับวิทย์สามเมตรหรือสุวิทย์สีถามลงโอ้ยอมแพ้ครับสู้ใครไม่ได้หรอกผมแบบนี้นะ
1: คุณใบเตยบอกว่าเป็นคนรวยก็ไม่ได้เป็นคนจนก็ไม่ผ่าน
0: ถูกต้องครับนี่มันอยู่ยากจริงๆนะครับเด้งนะเป็นคนเปราะบางอยู่ยากอีกนะตกลงจะเป็นอะไรกันแน
1: ่
0: บอกว่าจะเป็นคนรากหญ้าก็จะเป็นเปรียบเทียบนะครับคนรากหญ้าเหมือนกับถูกเหยียบย่ำอย่างนี้นะโอ้จะทำยังไงดีนะครับคนที่ทำดีอะไรก็แล้วแต่นะครับเจริญรุ่งเรืองอาชีพเหยียบย่ำคนมีแต่หมอนวดเด้งนะทำอะไรลวกๆนะครับได้ดีมีแต่ลวกก๋วยเตี๋ยวอ่ะรวยเอารวยเอาบางเจ้าอ่ะ
1: เป็นอะไรเนี่ย
0: เด้งไม่รับมุกผม
1: เป็นอะไรเนี่ย
0: พูดถึงเรื่องของได้ดีไงเด้งเอ้าอยากจะบอกเรื่องดีๆหน่อยครับ
1: อะไร
0: เอาสมทรนี่ไงครับ CEO of อาเซียนรุ่นที่3แหมปรากฏว่าผมก็ถูกถามเหมือนกันนะครับบอกว่าเปิดแล้วเหรอพี่สุวิทย์นะครับรุ่นที่3ผมว่าเปิดแล้วครับท่านบอกว่าสนใจอยู่เดี๋ยวคุยกับเพื่อนอยู่นะครับเพื่อนเป็น CEO ทำงานเอกชนอยู่นะครับที่เคยไปทำกิจกรรมกับเรานะครับบอกว่าสนใจครับอยากจะมาเรียนรู้เจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนครับตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยนี่แหละไปอัปเดตข้อมูลกันครับล่าสุดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับพร้อมทั้งวิเคราะห์เลยแนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนครับอาจารย์ที่จะมาให้ความรู้กับพวกท่านจัดรายการกับเราได้เองครับกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนอาจารย์อัดพิสารวานิชในหัวอัดอย่างนี้ครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินอาจารย์ปิติศรีแสงนำอาจารย์อิดอึ้งวิทูลสถิตอาจารย์อามตั้งนิรันดร์คุณกิติรัตน์ก้อนทองหรืออาจารย์กิติรัตน์นี่ครับอาจารย์วิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงนะครับที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนครับเราจะเริ่มอบรมรุ่นที่3นี้ในเดือนกันยายนถึงธันวาคมเลยครับสมัครด่วนเลยนะครับตั้งแต่วันนี้รับจำนวนจำกัดนะครับราคาเพียงท่านละ 65,000 บาทครับโทรศัพท์3หมายเลขท่านติดต่อมา0944803

0: 3076ครับ0944803032และ0943966649ครับ
1: อืมนี่นี่คุณผู้ฟังเขาเข
0: ้
1: าม
0: า
1: อย่างคุณใบเตยก็บอกว่าพี่สวิทนี่โยงได้เก่งจริงๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: โยงเข้าเรื่องอะโยงเข้าเรื่อง
0: ลงเข้าโยงเข้า
1: คุณฟุกรถตู้บอกว่าระบบราชการคือระบบมาเฟียครับคิดมาแต่เด็กจนจะอายุเลข5แล้ว
0: เออครับ
1: ต้องมาพิสูจน
0: ์
1: อะไรเนี่ยความรวยกันอีกปวดหัวคุณแม็กไกเวอร์บอกว่าพวกเมาแล้วขับรถเนี่ยทำไมโอ้โห
0: ครับ
1: ใช้คำว่าทำไมไม่ตาย
0: เหรอเออใช่ใช่ครับมีหลายคนก็พูดอย่างนี้แหละครับทำไมผู้บริสุทธิ์ต้องตาย
1: อืมนั่นนะ
0: ครับ
1: แล้วมีใครอีกนะคุณนาทีบอกว่าสวัสดีครับเป่าบีทพี่เด้งส่งกำลังใจมานะครับ
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็คุณปักขำน้อยก็บ่นมาบอกว่าเนี่ยแฟนผมมาเลี้ยงลูกพิการอยู่ห้องเช่ามา30กว่าปีไม่มีรายได้ผมหาคนเดียวไม่เคยได้สวัสดิการใดๆเลยพอมาลงทะเบียนรอบนี้ก็บอกว่ามีชื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์เกินธนาคารแนะนำให้ไปอุทธรณ์ที่สำนักงานก็ไปมาหลายครั้งแล้ว
0: เห็นไหม
1: ก็ไปอุทธรณ์เขายังมีขยายเวลาอุทธรณ
0: ์ถึง30กันยา
1: ไปอุทธรณ์เลยค่ะทำเรื่องอุทธรณ์แล้วก็เอาหลักฐานไปให้เขา
0: ครับแต่น่าเห็นใจนะครับบางทีเนี่ยท่านอยู่ในชนบทอยู่บ้านนอกก็เด้งนะเห็นไหมที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโอ้ยลงมาขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ถูกรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ถูกชนเนี่ยนะได้บาดเจ็บด้วยนะครับตายไปหนึ่งคนนะเด้งนะโอ้เป็นคนจนนะครับก็คือยากแล้วก็ต้องตายด้วยอย่างนั้นเหรออ
1: ืม
0: นะครับสัปดาห์หน้าวันที่29วันอาสาฬหบูช
1: า
0: แล้วก็วันที่30เข้าพรรษาแล้วเด้งนะนะ3เดือนนะครับเข้าพรรษานี้พระต้องอยู่จำวัดนะครับไม่ต้องออกไปไหนตามเรื่องของความดั้งเดิมห้ามไปเหยียบย่ำพืชผลการเกษตรของพี่น้องทำนาใช่ไหมเด้งแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วล่ะครับโลกแต่ก็ยังยึดถืออยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องคนพุทธล่ะครับถวายเทียนพรรษาใช่ไหมเด้งแต่ปรากฏว่าเทียนพรรษาระวังนะครับนี่นะสังฆทานไร้ฉลากด้วยด้อยคุณภาพก่อนวันพระใหญ่เนี้ยนะท่านผู้ฟังนะครับก็คือต้องแจ้งเลยนะครับถ้าผิดปกติครับโดยวันนี้ได้เห็นภาพท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีครับที่กันที่ท่านกำกับสคบด้วยนะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยครับฉลากสินค้าชุดสังฆทานแล้วก็ชุดไทยธรรมอยู่ที่แถวเสาชิงช้าเขตพระนครนะครับย่านนั้นเนี่ยโหทั้งหมดแหละครับแหล่งจำหน่ายสังฆภัณฑ์ที่ใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพนี่นะมีผู้ที่เกี่ยวข้องไปเยอะครับเด้งปรากฏว่าเป็นไงครับไปดูเรื่องของร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ก่อนถึงวันพระใหญ่นะครับสัปดาห์หน้าอย่างที่ผมเกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: เนื่องจากว่าอะไรครับเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐครับภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินนี่แหละเน้นการทำงานเชิงรุกครับป้องกันการเกิดปัญหาก่อนโดยสคบไปตรวจสอบนะครับการจัดทำแล้วก็แสดงฉลากสินค้ากรมการค้าภายในตรวจสอบการแสดงราคาณจุดจำหน่ายครับพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจปรูพรมทั่วบริเวณเสาชิงช้าครับไม่เฉพาะแค่ในกรุงเทพนะฮะยังให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับสุ่มตรวจสอบชุดสังฆทานและก็ชุดไทยธรรมอีกด้วยเด้งนะเพราะอะไรครับประวัติผ่านมาในสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับชุดสังฆทานและก็ชุดไทยธรรมทั้งประเด็นสินค้าจำรุดสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อสินค้าบางรายใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงแม้สคบยุติเรื่องได้ทั้งหมดแต่รัฐบาลก็ไม่ประมาทครับเพราะฉะนั้นหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายนะเพราะสินค้ากลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับความศรัทธาของประชาชนนะครับยังจะมาทำผิดอีกเด้งนะมันผิดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งถึงพี่น้องประชาชนเลยนะครับถ้าพบความผิดปกตินะครับให้ดูชื่อผู้ผลิตเลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือแล้วก็การทำบุญไม่ได้บอกกันที่มูลค่าของสินค้านะครับอยู่ที่ความตั้งใจท่านแจ้งมาได้ครับสายด่วนสคบ1166นะแต่ที่บอกว่าเรื่องของที่ผิดสังเกตนะครับในชุดมีสินค้าที่อาจจะทำปฏิกิริยากันด้วยนะเด้งนะนะครับเช่นใบชาข้าวสารสบู่ผงซักฟอกต้องระบุคำเตือนด้วยผู้จำหน่ายมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทนี่นะส่วนผู้ผลิตนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 200,000 บาทเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องความศรัทธาแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะถูกหลอกด้วยกระเด้งนะ
1: อ่ะ ะมาเรื่องของอาหารไทยกันบ้างอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือดังมากอาหารไทยเนี่ยทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเนี่ยคือตอนนี้ด

0: มากเป็นที่ชื่นชอบของฝรั่งบางค่ากันมากเลยอ่ะ
1: ผัดไทยหรือเปล่าครับ
0: ไม่ร้านอาหารไทยเลยพี่สุคืออาหารไทยทุกประเภทเนี่ยคือตอนนี้ฝรั่งเขาแบบคือชื่นชมมากเนี่ยมันจะมีร้านจะมีร้านอาหารไทยอยู่ร้านหนึ่งซึ่งแบบร้านเนี้ยกำลังจะเจ๊งอยู่แล้วคือร้านอาหารอร่อยแต่ว่าไม่มีคนกินปรากฏมันเกิดพลังโซเชียลขึ้นมาก ับ TikToker คนหนึ่งซึ่งมีคนติดตามประมาณสักล้านสองอ่ะชื่อว่านิวยอร์กเทิร์กโอ้โหคือเขาเป็นผู้ที่ชุบชีวิตร้านอาหารไทยร้านนี้เลยเป็นร้านอาหารไทยที่คุณแม่ลูกเดี่ยวนะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของร้านก็ปรากฏว่านะคลิปวิดีโอแค่คลิปเดียวเลยสามารถเปลี่ยนร้านอาหารไทยที่กำลังจะเจ๊งอ่ะไม่มีคนกิน
1: อ
0: ่ะให้กลายเป็นร้านที่มีคนต่อแถวยาวข้ามเมืองคือแบบต่อแถวรอกัน 2-3 ชั่วโมงเลยอ่ะคือเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในนิวยอร์กอ่ะคือมันกลายเป็นกระแสไวรัลเลยอยู่บนโลกออนไลน์นะคะเมื่อช่อง TikTok ดังเนี่ยคือ New York Turk เนี่ยนะคะซึ่งมีผู้ติดตามเนี่ยล้านสองปรากฏว่าเขามีการโพสต์คลิปค่ะว่าเขาเนี่ยไปอุดหนุนร้านอาหารไทยเล็กๆร้านนึงชื่อว่าปรุงเอเชียนคูซีนซึ่งนะก็มีพวกแฟนคลับที่เขาก็กินร้านเนี้ยเขาบอกหูไปช่วยหน่อยเฮอร้านนี้อร่อยมากเลยนะมีคนกินอย่างเงี้ยคือลูกค้าน้อยสุดจนเจ้าของร้านเนี่ยซึ่งเป็นคุณแม่แบบคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะเริ่มจะต้องแบกรับภาระไม่ไหวแล
1: ้
0: วแล้วปรากฏว่าทิกตอกเกอร์คนเนี้ยเขาก็ไปชิมอาหารก็มีไก่ทอดแบบสไตล์แบบไก่สเต๊ะแล้วก็มีแกงเป็ดกรอบเนี่ยโอ้โหคือเขาเอ่ยปากชมแบบไม่หยุดเลยแล้วก็มอบคะแนนเต็มอะแล้วก็มอบเงินทิปส่วนตัวก้อนใหญ่ให้กับเจ้าของร้านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเธอปรากฏเรื่องราวมันไม่จบแค่นั้นค่ะพอคลิปเนี่ยผ่านไปแค่คลิปเดียวนะ
1: เป็นยังไงครับ
0: โอ้โหคนแห่มากินสิคือเนี่ยมันเป็นพลังของโซเชียลที่สร้างปาฏิหาริย์เลยค่ะคือหน้าร้านเนี่ยตอนนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่มารอต่อแถวกันแบบยาวเหยียดบางคนเนี่ยยอมขับรถข้ามรัฐอ่ะนานกว่า2ชั่วโมงเพื่อมากินร้านอาหารไทยร้านนี้แล้วก็ยอมที่จะยืนรอคิวนานถึง2ชั่วโมงแถมยังมีคนเนี่ยจากต่างรัฐน่ะโทรมาสั่งอาหารแล้วจ่ายเงินเอาไว้เพื่อที่จะเลี้ยงคนที่มารอต่อแถวก็มีคือเจ้าของร้านเนี่ยนะแบบร้องไห้เลยอ่ะคืออาหารนี่แบบขายหมดเกลี้ยงแล้วงานนี้ทำเอาเจ้าของร้านนะคือร้องห่มร้องไห้แบบยกมือไหว้ขอบคุณทั้งน้ำตากับเจ้าของ TikTok ไลน์เนี้ยบอกว่าเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงทุกคนที่มากินร้านเขาด้วยนะบอกว่าเนี่ยได้เปลี่ยนชีวิตของเธอไปแบบตลอดกาลเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องราวที่แบบน่าประทับใจที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับร้านอาหารไทยเวลา
1: อันนี้เป็นฝรั่งเคมีเด้งนะแม้กระทั่งสาวญี่ปุ่นครับเธอปลื้มมากเลยเธอเปิดเผยออกมานะครับประสบการณ์อยู่ในประเทศไทย3เดือนหลงรักเมนูข้าวผัดครับไม่ว่าจะไปกินร้านไหนก็อร่
0: อ
1: ยไม่เคยผิดหวังเลยนะพร้อมเปิดเผยออกมาด้วยนะครับว่าเมนูไทยเนี่ยที่เผ็ดเหรอเผ็ดก็ต้องตกใจนะเด้งนะแต่มันก็อร่อยครับนี่นะนางชื่อฮานะครับ
0: ต่างประเทศเขาไม่มีข้าวผัดเนาะ
1: ใช่ใช่ ฮานะเป็นสาวญี่ปุ่นอายุ30ปีครับเล่าประสบการณ์เลยครับอาศัยอยู่ในไทยมา3เดือนเธอนี่หลงรักข้าวผัดไทยครับโดยเฉพาะข้าวผัดปูเพราะว่าไม่ว่าจะสั่งร้านไหนก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังครับรสชาตินี่อร่อยเสมอแม้เปลี่ยนวัตถุดิบหรืออ่านเมนูไม่ออกก็ตามขณะที่ลูกชายนะครับชอบข้าวผัดสับปะรดว่าอย่างนั้นนะนอกจากนี้ยังชอบเมนูข้าวผัดเห็ดหอมซึ่งเป็นเมนูที่พบได้ไม่บ่อยในประเทศญี่ปุ่นเธอก็มองว่าเสน่ห์สำคัญของข้าวผัดไทยอยู่ที่เมล็ดข้าวที่เรียวสวยไม่แฉะแล้วก็หลายร้านนะครับยังเสิร์ฟพริกน้ำปลาด้วยโอ้โหให้ปรุงรสตามใจชอบก็ทำให้สามารถเปลี่ยนรสชาติระหว่างทานแล้วก็ไม่รู้สึกเบื่อจนคำสุดท้ายโอ้ยพูดดีจังหวานพร้อมกับเปรียบเทียบนะครับว่าอาหารไทยเนี่ยมีวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงแตกต่างจากอาหารญี่ปุ่นอย่างมากเลยช่วงแรกที่เดินทางมาไทยเธอแล้วก็ครอบครัวนะครับมักจะเลือกตักอาหารทีละน้อยพร้อมกับทายกันอย่างสนุกสนานว่าแต่ละเมนูจะมีรสหวานหรือเผ็ดไปอย่างนั้นเองนะแต่บอสิ่งที่ทำให้เธอตกใจมากที่สุดคือระดับความเผ็ดของอาหารไทยเนี่ยโดยเฉพาะผัดกะเพราที่ในญี่ปุ่นมักจะมีรสไม่เผ็ดครับแต่เว้นแต่ลูกค้าจะสั่งเพิ่มแต่เมื่อได้ลองรสต้นตำรับในไทยกลับพบว่าเผ็ดกว่าที่เคยทานมากเลยว่างั้นนะนอกจากนี้เมนูที่สร้างความประหลาดใจที่สุดให้เธอคือยำวุ้นเส้นว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าคำแรกนี่มันมีให้รสเปรี้ยวแต่คำต่อมานะครับกับเผ็ดร้อนจนแสบลิ้นว่าอย่างนั้นนะแม้ดื่มน้ำก็ไม่ช่วยจนไม่สามารถที่จะทานอาหารจานอื่นต่อไปได้นะฮะแม้เช่นนั้นเองนะครับเธอก็ยอมรับว่าเมนูไทยที่ชื่นชอบมากที่สุด

0: ยังคงเป็นผัดไทยและหลังจากที่ได้ลองต้มยำกุ้งก็เริ่มหลงรักพร้อมเชื่อว่ารสนิยมการกินของเธอค่อยๆปรับตัวเข้ากับอาหารไทยมากขึ้นระหว่างการใช้ชีวิตในประเทศไทยเด้งนะขอไปแล้วเมื่อกี้นี่หลงจิ๊กๆๆนี่อ่านข่าวไปน้ำลายสอด้วยคร
1: ับ ไม่เดี๋ยวคือต้องยอมรับเลยนะว่าคือฝรั่งอ่ะแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเวลาอาหารเขาไม่ค่อยจะแบบถึงพริกถึงขิงแบบของเราแล้วรสชาติมันจัดจ้านอ่ะนะมันจะมีรสชาติแต่เวลาไปกินของต่างของต่างชาตินี่คือโอ้โหไม่มีรสเลยจืดชืดโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยไม่รู้กินกันก็ไม่ได้ยังไงเลยเข้าใจเหมือนกันอันนี้คุณกันแชทใช่ไหมคุณกันแชทเนี่ยเขาส่งข้อความมาบอกอะไรเนี่ยนักการเมืองเนี่ยจำคำมาพูดโอ้อวดวัฒนศิลป์กันมาตลอดว่าต้องสอนให้หาปลาแต่พอทำจริงเนี่ยคนพูดพวกนั้นก็เอาแต่แจกปลาเพื่อสร้างอาณานิคมให้กับตัวเองพอคุณสุปจีรองนายกน้ำตรีพานิชเนี่ยพยายามสร้างโอกาสให้รู้จักหาปลากันกลับมีแต่พวกหิวแสงกระโจนเข้ามาขวางจนประชาชนเข้าใจผิดไปด้วยคุณกันแชทเขาก็ออกมาบ่นนะคุณฟลุ๊กรถตู้จะให้พี่สวิตลองไหมเนี่ยเทียนมีมี่เนี่ยเทียนแต่ทิ้งชอบอ่านเพลง
0: เพลงอะไรที่เพลงเลยนะเทียนมีมี
1: ่เขาเพลงที่นายกร้องอ่ะ
0: โอ้เทียนนายกเอาทินไปร้องเหรอเด้งมันร้องว่าไงนะเทียนมีมี่เด้งนะหลงปัง
1: ไม่ใช่ไม่สวิต
0: ร้องได้อยู่เพลงเดียวหลงเราเดี๋ยวต่อเลย
1: ทำไมมึงจีนแล้วไปร้องแบบเนี้ยได้สู้กันตายแน่เลย
0: มาสินี่นะสำนักวัดเซาลินกันนะ
1: นี่มันมีดราม่าเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของรีสอร์ทที่อุดรธานีกับโอ้เป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะว่าลูกค้าเขาไปเช่าพักอ่ะแล้วปรากฏว่ามาเปิดประตูบอกให้ปิดแอร์ก็เช่าพักอ่ะแล้วให้ปิดแอร์ตอนกลางวันเลยบอกว่าถ้าเปิดไว้แบบนี้เดี๋ยวเครื่องพัง
0: เหรอครับ
1: คนที่เขาไปเข้าพักเนี่ยเขาก็งงมากเลยคือเขาจองห้องพักใน2คืนปรากฏว่าโดนแม่บ้านกับเจ้าของเนี่ยเคาะอยู่นั่นแหละขอให้ปิดแอร์ถึง3รอบเพราะว่ากลัวว่าแอร์เนี่ยจะพังจากการที่เธอเนี่ยเปิดต่อเนื่องท้ายที่สุดเธอทนไม่ไหวไงอึดอัดย้ายเลยไม่นอนแล้วคือเธอเนี่ยนะจองห้องพักเนี่ย2ห้อง2คืนในราคาห้องละ400บาทแล้วก็450บาทก็เช็คอินเข้าพักตอนช่วงประมาณ2ทุ่มของวันแรกอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเนี่ยโอ้โหเธอก็โดนเคาะอยู่นั่นน่ะ11โมงทีนึงบ่าย2ทีนึงแล้วก็มาครั้งสุดท้ายเนี่ยแจ้งขอให้ปิดแอร์และให้ออกไปอยู่นอกห้องชั่วคราวเพราะสภาพอากาศมันร้อนจัดกลัวว่าเครื่องปรับอากาศมันจะทำงานหนักเกินไปโอ้คือเธอบอกไม่ไหวแล้วก็เลยเช็คเอาท์ออกจากที่พักทันทีเลยค่ะแล้วทางรีสอร์ทเขาก็คืนเงินค่าห้องพักส่วนที่เหลือของคืนที่2ให้กับเธอด้วย
0: เป็นข่าวไม่ดีนะครับข่าวไม่ดีต่อไปนะครับหนุ่มสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่ามันล่วงละเมิดเด็กชายบ้านเราอายุ14ปีตุ๋ยเด็กกระเด้งนะกลางทะเลที่ป่าตองอ่ะโอ้ปรากฏว่าแม่ขอความช่วยเหลือจากคุณปวีณาหงสกุลแล้วครับตำรวจปปก็ได้รวบตัวได้วันนี้แหละครับเด้งก่อนคุมตัวส่งสารไปนะครับอันนี้จำภาพข่าวได้นะครับในช่วงวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับคุณแม่ขับพาเด็กชายชื่อว่าเอกแล้วกันนามสมมุติครับเนี่ยนะที่ได้แจ้งมายังเพจ Facebook ของมูลนิธิปวีณานะครับขอความช่วยเหลือหน่อยหลังจากที่ว่าลูกชายอายุ14ปีนะครับถูกผู้ต้องหาเนี่ยเข้ามาล่วงละเมิดทางเพศเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ10กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเอ้าอย่างไรครับแม่เล่าให้ฟังเลยโอ้ขณะที่เต้นขอแม่ออกไปเดินเล่นนะเด็กที่ชายหาดนะเด้งพบกับว่าชาวต่างชาติคนหนึ่งนะได้เข้ามาตีสนิทเลยแล้วก็มาขอเซลฟี่ถ่ายรูปด้วยแล้วก็ขอที่อยู่ก็คือว่าแอดไลน์ด้วยครับจากนั้นก็ชักชวนให้ไปลงว่ายน้ำทะเลที่หาดป่าตองโดยหลอกล่อชักชวนอ้างว่าจะสอนว่ายน้ำจึงหลงเชื่อไปว่ายน้ำด้วยก่อนที่จะถูกล่วงละเมิดทางเพศคือตุ๋ยข้างหลังอะเด้งนะโอ้โหมาเล่าให้แม่ฟังครับปรากฏว่าแม่ก็พาไปตรวจร่างกายนะครับที่โรงพยาบาลทันทีแจ้งความที่สภ.ป่าตองนะฮะหลังจากนั้นนะครับนายสวิตเซอร์แลนด์นะครับยังส่งข้อความมาหาด้วยนะขอพบอีกเด้งนะครับแล้วก็ส่งรูปที่ถ่ายคู่กับน้องคนนี้มาให้ดูอีกด้วยนะแม่เห็นอย่างนั้นนะครับก็อาหอเลยครับทำไมต้องมาใช้อะไรนี่บ้าไปนะครับเด้งนะสุดท้ายแม่ก็เลยนำ ลักฐานนะครับไปมอบให้กับตำรวจแล้วก็ไปร้องกับคุณปวีณาด้วยวันนี้นะครับคุณปวีณาลงพื้นที่ภูเก็ตเลยเด้งน
1: ะ
0: นะครับแม่ก็ไปให้ปากคำด้วยในที่สุดแล้วนะครับตำรวจก็ไปตามจับ

0: ชายคนนี้เด้งนี่นะได้อย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยข้อหาก็คือบันล่วงละเมิดทางเพศนะครับอันนี้จับได้ที่ที่หาดป่าตองภูเก็ตนะเด้งนะจะต้องดำเนินการตามกฎหมายของประเทศไทยต่อไป
1: ค่ะเกือบลืมเนี่ยกับข่าวแอมไซยาไนด์อ่ะปรากฏว่าวันนี้คดีที่5นะคดีที่5เนี่ยศาลยกฟ้องเพราะว่าคือแม้ว่าแม่ค้าขายผักคนนี้จะโดนวางยาจริงแต่มันไม่ชัดไงว่าเป็นฝีมือของแอมไซยาไนด์หรือเปล่าศาลก็เลยยกฟ้องแต่ว่าก็ตามเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเธอมีมาแล้วเนี่ย4คดีด้วยกัน4คดีเนี่ยคดีแรกเนี่ยศาลสั่งประหารชีวิตนะคดีที่2เนี่ยคดีวางยาวางยาฆ่าพันตำรวจตรีหญิงนิพาเนี่ย อันนี้ศาลก็พิพากษาประหารชีวิตเหมือนกันแต่ว่าให้การเป็นประโยชน์ก็จำคุกตลอดชีวิตคดีที่3เนี่ยนะคะก็หลักฐานไม่เพียงพออ่ะก็ในคดีวางยาฆ่าเนี่ยนะคะแล้วก็คดีที่4เนี่ยก็คดีวางยาฆ่าเหมือนกันก็พิพากษาประหารชีวิตก็ลดโทษให้1ใน3คือแม้ว่าคดีที่5เนี่ยจะยกฟ้องแต่ว่าคดีอื่นๆโอ้โหหลายคดี
0: ทั้งนั้นเพียบประเด็นนะครับ
1: อ่ะก่อนจะลากันไปค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าไอต้องไอเฮิร์บค่ะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บนะคะ
0: มาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยท่าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกัน

0: วังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
2: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: ก็พบกันช่วงเย็นนะครับวันอังคาร21กรกฎาคมชาวหุ้นที่รอ1650วันนี้ก
5: ็ได้เห็นไหมคะ
4: ได้เห็นแล้วครับปิด 1652.97 จุดวันนี้บวกไป 6.97 จุดหรือว่า 0.42% มูลค่าการซื้อขายหย่อนไป 2,000 กว่าล้านก็จะแตะ 100,000 ล้านนะมูลค่าวันนี้ 97,960 ล้านนะครับก็เห็นว่ารัฐบาลแล้วก็กรต.แล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็กำลังผลักดันเม็ดเงินใหม่ภายใต้โครงการที่เรียกว่าทิซ่า Thailand Individual Saving Accountนะ TISA ซึ่งเขาบอกว่าศึกษามาจากนิซ่าน ิซ่าของญี่ปุ่นนิปปอนนิปปอน Individual Saving Account นะโดยคุณเอนิติวันนี้ก็ช่วงแถลงข่าวนอกจากทุลุมซักเรื่องของเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าปัญหานะก็ยังให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นิดหน่อยด้วยบอกว่าความคืบหน้าตอนนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเร่งหลักเกณฑ์เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมโดยที่มีการหารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันโครงการทิซ่าออกมาให้ทันภายในปีงบประมาณ2569หรือในช่วงเดือนกันยายนนี้โดยที่ซ่าเนี่ยจะถือเป็นหนึ่งในโครงการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการที่สังคมไทยในปัจจุบันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นหนึ่งในโครงการที่สร้างวินัยการออมผ่านการลงทุนที่จะเปิดกว้างและมีความอิสระในการลงทุนในตลาดทุนมากขึ้นกว่ารูปแบบการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบเดิมผ่านกองทุน LGF และ SSFและผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้เองตามความเหมาะสมพร้อมกับยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการศึกษาเกี่ยวกับวงเงินลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีความเหมาะสมแต่กรต.เขาบอกว่า600,000นะเขาคิดไว้600,000นะตัวเลขที่กำหนดเอาไว้ผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่าต่ำสุดหรือสูงสุดเลยนะ600,000เมื่อเช้าเห็นข่าวแวบๆที่ทางกรต.เขาแถลงก็จะเป็นโปรดักต์ตัวใหม่ที่จะมามีเงินที่จะเข้ามา
5: ทำให้คึกคักขึ้นในตลาดหุ้นไทย
4: ตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรอะไรต่างๆหลายอย่างกองทุนรวมมันจะว่าลงทุนใน

0: ตราสารหนี้ตราสารทุนกองทุนรวมอะไรต่างๆได้หมด
1: แล้วมันจะทำให้เราเก็บภาษีแล้วมีงบประมาณเพิ่มขึ้นได้ไหมตีนห่วงเรื่องงบประมาณมากกว่า3,780,000เป็นเงินที่ต้องใช้ให้ราชการสัก1,300,000ที่เหลือก็ใช้หนี้แล้วก็ที่ลงทุนต้องกู้มาเขาหมดเลยอ่ะ780,000อ่ะ
0: ครับ
1: มันไม่มีรายได้เลยที่จะใช้จริงจังเองเลยอะค่ะตีนห่วงตรงเนี้ย
0: ก็มันก็มีอยู่2อย่างนะครับบัญชีก็มีอยู่2ฝากรัฐบาลก็ไปหาทางควบคุมค่าใช้จ
1: ่
0: ายทำได้มากน้อยแค่ไหนผมไม่แน่ใจโดยเฉพาะรายจ่ายหลักเนี่ยมันต้องยกเครื่องระบบราชการครั้งใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องยากเปลี่ยนแสงเข็ม
1: เพราะเกาหลีค่ะเวียดนามเนี่ยเขาประกาศแล้วนะคะว่าภายใน5ปีเนี่ยเขาลดจำนวนข้าราชการลง 20%แล้วเขาได้ยุบกระทรวง22กระทรวงเหลือ17กระทรวงเวียดนามเขาทำก่อนแล้วนะของเรานะคะพี่ไพศาลพอเริ่มมีการเปิดให้ดูการพิจารณางบประมาณแล้วฟังจากที่อาจารย์วีระก็เข้าไปตีเขาซะไรเลยเนี่ยนะเพิ่งเห็นว่าโมเดลใหม่แต่ละกระทรวงอ่ะตั้งองค์กรมหาชนตั้งองค์การมหาชน
0: ก็เป็นการเลี่ยงหลีกเลี่ยง
1: ไม่เพิ่มหน่วยราชการแต่ไปโป่งที่องค์การมหาชนและภารกิจเหมือนกันเปรียบเลยก็กินงบประมาณกินภาษีกินทุกอย่างของเราเหมือนเดิมทุกอย่าง
0: แล้วก็โยกไปขึ้นตำแหน่งตรงนั้นอะไรต่างๆก็จะม
1: ีเป็นเบอร์หนึ่งกัน
0: มันก็จะมีรายดงรายได้อะไรต่างๆขยับขึ้นไปได้ไม่ติด
1: เป็นองค์กรมหาชน
0: ในโครงสร้างของราชการ
1: แล้วก็ไปเป็นเบอร์หนึ่งกันแล้วก็มีรถประจำตำแหน่งกันหมื่นล้านอ่ะที่ดูเช่ารถมาใช้กันปีละหมื่นล้านอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ไม่ได้ขวางหนทางการเติบโตเพราะว่าสามารถโอนกับย้ายเข้ามาอยู่ในรายได้ตลอดเวลา
1: ปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ไหวนะพี่ไพศาล
0: ก็เนี่ยผมถึงบอกว่าเป็นงาน
1: เราเสียภาษีเลี้ยงเขาแบบโอ้โห
0: เป็นงานยากขนาดคิดว่านักการเมืองคิดว่าง่ายๆก็เพราะว่าไม่น่าจะมีอำนาจต่อรองอะไรมากก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยพยายามจะคัดกรองเนี่ยก็ยังเจอดราม่าใช่ไหมเพราะทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะไปหาทางที่จะลดไอ้ซีที่เรียกว่ารายจ่ายนะมันก็เหลือทางดึงครับ
1: ค่ะ
0: คุณอันว่าไงเชิญนะ
1: มันคือการละครเรื่องบัตรสวัสดิการของจุดมันก็ทำเวลาจะลดเวลาในการอยู่หน้าจอมากขึ้นนะพี่เมษา
0: เพราะ
1: ไม่ต้องไปดูเลยชั่วโมงแรกข่าวเนี่ยมีแต่ดราม่าป้านั่นป้าน
0: ี่
1: ยายนู้นยายนี่ยายคนนู้นยายคนนี้เอายายไปยายมาอายุเท่าดิฉันเลยอันตายไม่ดูละทนดูไม่ได้เป็นยายหมดแล้ว
0: ครับ
1: เราก็เลยไม่ดูแล้วดราม่ามันเวอร์ไปอะค่ะพี่ไพศาลแต่ไม่ได้คุยกันเรื่องทางออกหรือว่าแล้วมันจะทำยังไงประเทศไทยจะอยู่กันยังไง
0: ครับ
1: งบประมาณปีนี้เนี่ย3,780,000,000ปรากฏว่าเป็นเงินที่ต้องจ่ายในการดูแลข้าราชการถึง1,300,000อะพี่ไพศาล
0: ก็เกือบ 50%
1: ใช่ค่ะอื
0: ม
1: หนึ่งเป็นเฉพาะงบบุคลากร850,000,000เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ390,000,000ค่ารักษาพยาบาลอีกเกือบ100,000,000รวมกันก็คือ 1,240,000,000 บาทคือเกือบ1ใน3ของงบประมาณในขณะที่งบที่คิดว่าจะจัดเก็บได้อยู่ที่แค่3,000,000,000น่ะ
0: ก็ยัง
1: หาเงินได้จริงๆอ่ะ3,000,000,000
0: ครับ
1: เอาไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจ่ายเบี้ยหวัดไป1,240,000แล้วที่เหลือไปทำอะไรที่เหลือไปใช้หนี้ค่ะ
0: ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็ต้องทยอยใช้คืนด้วย
1: ที่เหลือไปใช้หนี
0: ้กฎหมายงบประมาณกำหนดไว้งั้น
1: แล้วเอาไปลงทุนได้เท่าไหร่กู้ชดเชยการขาดดุล788,000,000,000นี่คืองบลงทุนค่ะงบลงทุนถูกหั่นลง 13% แต่งบบุคลากรโตขึ้นเกือบ 4% ค่ะพี่ไพศาลจะอยู่กันยังไงประเทศแบบนี
0: ้ก็เหลืออีกฝากหนึ่งก็คือเรื่องของรายได้แต่เมื่อรายจ่ายมีปัญหาก็ต้องหันไปดูซีกรายได้
1: ซีกรายได้
0: ก
1: ็
0: คือก็อย่างที่ว่าจะทำยังไง

0: คิดว่าสิ่งที่พอจะเป็นไปได้มากที่สุดนะไอ้หวังว่าจะไปเก็บภาษีเพิ่มรีดคนถอนคนลงคนงานยากยากยากยากภาษีมรดกภาษีอะไรต่างๆก็ยากยากยากยากก็เหลืออย่างเดียวตัวเดียวแหละครับแวดก็จะกล้าชามใช้เมื่อไหร่
1: ในชั่วชีวิตเราเราไม่มีทางได้เห็นนะพี่เดชาน
0: ก็
1: เดียนมั่นใจเดียนไม่มีโอกาสในชั่วชีวิตเดียนไม่มีโอกาสได้เห็นแวดเกิน 7%
0: ในทางการเมืองก็ลำบากอ่ะ
1: พูดไว้นะวันที่21กรกฎาคมไม่มีวันได้เห็น
0: ครับแต่ว่าถ้ามันคือเราพูดในแง่หลักการนะคือถ้าไม่ขยับฝั่งรายจ่ายได้ก็ต้องมาขยับฝั่งรายได้ฝั่งรายได้ตัวเดียวที่ยังพอจะทำได้ก็คือขึ้นภาษีแวดอย่างอื่นนี่เป็นเรื่องที่ยากลำบากทั้งสิ้นไม่ใช่หมายถึงว่าขึ้นแวดมันง่ายนะมันก็ยากอยู่แล้วแหละแต่ว่าเมื่อเทียบกับอื่นๆนะเช่นเก็บภาษีมรดกขึ้นภาษีนิติบุคคลขึ้นภาษีอัตราภาษีพวกมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายโอ้โหนี่เหนื่อยทำไปก็โดนด่านะฮะแล้วเพราะมันก็โจทย์หินแน่ๆโจทย์หินชัดเจนนะคุณนันเอาว่ากันแค่นี้ก่อนกันเดี๋ยววันนี้เรามี
1: มันจะอยู่กันยังไงต่อพี่หาเงินได้3ล้านจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ข้าราชการแสนล้านจ่ายเงินเดือนไป102ล้าน2
0: ผมก็ดู
1: แล้วกู้มาลงทุน 780,000 จะอยู่ยังไงอะ
0: ก็อยู่กับวันนี้ไปก่อน
1: โอเค
0: พรุ่งนี้ยังบอกอะไรไม่ได้เลย
1: โอเคโอเคโอเค The power of now อยู่กับปัจจุบัน
0: อยู่กับปัจจุบัน
1: ไม่ต้องไปคิดถึงอดีตและไม่ต้องไปคำนึงถึงอนาคตร้องเพลงไป
0: มันไม่รู
1: ้ร้องเพลงไปร้องเพลงไปให้สบายสบายมีสติ
0: โอเคเจียนนี้มี
1: เลือกเพลงหน่อยก็แล้วกัน
0: โอเคอย่าไปในเขาวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมว่าเพลงถูกแบนหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนจะเราจะเบรกเนี่ยเรามีข่าวจากทางกฟผใช่ไหมฮะคุณอันเรื่องของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะ
1: ข้อมูลของโรงไฟฟ้า SMR ขณะที่ทั่วโลกกำลังเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ความมั่นคงทางพลังงานจึงกลายเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแม้พลังงานหมุนเวียนอย่างแสงอาทิตย์และลมจะมีบทบาทสำคัญแต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องความไม่แน่นอนของสภาพอากาศด้วยเหตุนี้โรงไฟฟ้า SMR คือ Small Modular Reactor จึงกลายเป็นทางเลือกที่หลายประเทศให้ความสนใจSMR คือโรงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยทั่วไปก็มีกำลังผลิตไม่เกิน300เมกะวัตต์ใช้หลักการผลิตพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นซึ่งทำให้เกิดความร้อนจากนั้นความร้อนที่ได้จะถูกนำไปต้มให้กลายเป็นไอน้ำแรงดันสูงเพื่อหมุนกังหันไอน้ำที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณมากและจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจุดเด่นของ SMR ก็คือการออกแบบในลักษณะโมดูลค่ะเพื่อช่วยลดความซับซ้อนของระบบโดยชิ้นส่วนหลักสามารถผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดและยังขนย้ายสะดวกทำให้ลดระยะเวลาในการก่อสร้างนอกจากนี้ SMR ยังได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมได้เป็นอย่างดีปัจจุบันมีโรงไฟฟ้า SMR ที่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแล้ว2แห่งคือในประเทศจีนและรัสเซียส่วนประเทศไทยนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.อยู่ระหว่างศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีความเหมาะสมของพื้นที่และการพัฒนาบุคลากรตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันออกแบบอนาคตพลังงานที่มั่นคงและปลอดภัยไปด้วยกันค่ะ
0: ครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

0: ้การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
4: ค่ะเจริญค่ะ
3: วันนี้มีประชุมครม.ที่คุณธรรมนัสเขาเปิดประเด็นไว้ว่าจะมีการย้ายล้างบางข้าราชการระดับสูงในกระทรวงเกษตรปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมีตำแหน่งเดียวนะครับซึ่งผมคิดว่าโดยขั้นตอนก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือต้องย้ายปลัดก่อนส่วนตำแหน่งอื่นๆนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของปลัดที่จะเป็นผู้ชงเข้ามาให้รัฐมนตรีนำเข้าครม.นะฮะวันนี้จึงมีเรื่องของการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่ซึ่งก็ปรากฏว่าอธิบดีกรมวิชาการเกษตรคุณระพีพัฒน์จันทละศรีวงศ์นามสกุลคุ้นมากนะ
4: เป็นนามสกุลไทยฮะจันทร์ศรีวงศ์
3: ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นศาลนะน่าจะเป็นชั้นศาลชั้นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาไม่รู้จำไม่ได้แล้วตัวท่านก็เรียนระดับ
4: จบมัธยมโรงเรียนจิตรดา
3: จากโรงเรียนจิตรดาก็ต้องก็เชื่อว่าน่าจะต้องเป็นลูกหลาน
4: ข
3: ้าราชการชั้นผู้ใหญ่แน่นอนอยู่แล้ว
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะครับก็ที่เขาฮือฮากันมากก็คืออายุราชการอยู่7 ปีคุณระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์นะเพราะปีนี้53
4: เกิด2516อะค่ะ
3: โอ้โหเหตุการณ์14ใช่ไหม
4: ไม่ใช่
3: ผม
4: ปีนี้53เองอะ
3: ปีนี้53ใช่ครับอายุราชการอยู่7 ปีอะครับ
4: ค่ะ
3: ก็เห็นว่าคู่แข่งเนี่ยเท่าที่
4: เกิด18เอ้ยไม่ใช่ค่ะ
3: ปีนี้69ใช่ไหมฮะก็ไปเกษียณตั้งแต่77นะครับ77ก็แสดงว่าท่านเกิดประมาณ1617นั่นแหละใช่ไหมฮะ
4: เกิด16
3: น่ะ1617ประมาณนั้นครับพอเกษียณปี77 2577
4: การศึกษาก็จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นชื่อเก่าหอการค้าไทยดีเด่นเลยนะคะเมื่อ2 ปีที่แล้ว 3 ปีที่แล้วคือปี2566เนี่ยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่นจบคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทไปจบที่อานุชัมชาม ิเนตนะฮะชามิเนต University of Honolulu Hawaii CHAMINADE น่าจะอ่านว่าชามิเนตUniversity of Honolulu ที่รัฐฮาวายจบปริญญาโทค่ะแล้วก็เป็นลูกม่อของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จริงๆทำงานอยู่ในอะไรที่ดีหมดเลยนะคะเคยไปประจำอยู่ DC อ่ะตั้งแต่ปี48
3: เคยเป็นอัครราชทูตด้านฝ่ายการเกษตร
4: อยู่ DC นะคะตั้งแต่ปี48จนถึงปี55
3: ครับ
4: 48เนี่ยเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรประจำกรุงวอชิงตันดีซีอัครราชทูตที่ปรึกษาพอมาปี52ปุ๊บเป็นอัครราชทูตฝ่ายการเกษตรเลยอยู่ดีซีค่ะ52ตั้งแต่48 48 49 50 51 52 53 54 5อยู่วอชิงตันดีซีถึง7ปีเสร็จแล้วเนี่ยพอเป็นอัครทูตฝ่ายการเกษตรที่ดีซีปุ๊บก็ไปต่อก็คือเป็นอัครท

0: ตฝ่ายการเกษตรประจำกรุงโรมและผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติย้ายจากดีซี
1: ไปอยู่กรุงโรม
0: ประจำกรุงโรมโอ้โหจากวอชิงตันไปอยู่ที่โรมตั้งแต่ปี55ถึง57 2ปีก็คือใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ8ปีเลยนะคะที่ในศาลพอกลับมาปุ๊บไปเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลยจากกรุงโรมจากกรุงโรมปี57เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยเลขาคณะรัฐมนตรีปี57 57ก็คือสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคะ
2: รัฐประหาร
0: อยู่57 58 59 2ปีเสร็จแล้วจากการเป็นผู้ช่วยเลขาคณะรัฐมนตรีก็กลับไปที่กระทรวงเกษตรไปเป็นผู้ช่วยปลัดเลยค่ะ3ปี59 60 61 62 3ปีเป็นผู้ช่วยปลัดพอเป็นผู้ช่วยปลัดปี62ปุ๊บไปนู่นเลยไปเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสสค.ใช่ไหมคะเศรษฐกิจสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร62ถึง63พอ63ปุ๊บขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นเป็นอธิบดีจากอธิบดีในวัย53ปีขึ้นเป็นปลัดเลยค่ะคือเป็นเส้นทางของข้าราชการที่สวยงามมากประจำอยู่ DC 7ปีอยู่กรุงโรม2ปีกลับมาเป็นผู้ช่วยเลขาครม.ไปเป็นผู้ช่วยปลัดไปเป็นเลขาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไปเป็นรองปลัดขึ้นเป็นอธิบดีขึ้นเป็นอธิบดีในวัยเพียงแค่53ปีค่ะสวยงามเป็นเส้นทางข้าราชการที่สวยงามมากสำหรับดิฉันมองนะค่ะ
2: ก็เห็นว่าเขามีตัวเลือกอยู่3ท่านก็คือมีคุณระพีพัฒน์ซึ่งถ้าขึ้นมาก็จะอยู่ยาวทำเอาหลายท่านนี่ก็เรียกว่า
0: สยองเลย
2: หาวเลยกันไปฮะแต่มีท่านหนึ่งเนี่ยถ้าขึ้นมาเนี่ยอยู่ได้ปีเดียวเกษียณ70เกษียณกันยายน70ก็มาอยู่ได้ปีเดียวแล้วก็มีท่านหนึ่งเข้าใจว่าอยู่กลางๆประมาณสักเป็นถ้าเป็นได้ก็อยู่ไม่เกินประมาณ3ปีแต่ว่าปรากฏว่าคุณสุริยาก็ตัดสินใจเลือกคนที่เป็นแล้วอยู่ยาวไปเลยคุณระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์เคยตกอับช่วงที่คุณนฤมลพินโยสินวัฒน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะถูกตั้งกรรมการสอบในขณะดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเนี่ยข้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ส่งออกทุเรียนเขาร้องเรียนเรื่องสารอะไรวายอะไรทูแล้วก็เนี่ยที่บอกว่ามันอะไรพ่นไปแล้วมันทำให้สารมันติดเหลืองไปเนี่ยแล้วมันส่งไปมันก็ไม่ได้
0: ตกค้าง
2: มันตกค้างอะไรเงี้ยนะก็ถูกตั้งกรรมการสอบก็ต้องให้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได
0: ้ค่ะ
2: ก็แสดงว่าน่าจะเคลียร์เรื่องไอ้ข้อร้องเรียนดังกล่าวไป
0: คุณระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์นะคะเป็นบุตรของนายเฉาจันทรศรีวงศ์และหม่อมหลวงสำอางศรีจันทรศรีวงศ์ค่ะราชสกุลเดิมก็คือสวัสดิวัฒน์ค่ะ
2: คุณแม่เลยฮะ
0: คุณแม่เป็นหม่อมหลวงค่ะ
2: คุณแม่เป็นสวัสดิวัฒน์เก่า
0: ค่ะหม่อมหลวงสำอางศรีจันทรศรีวงศ์ราชสกุลเดิมคือสวัสดิวัฒน์ค่ะก็ท่านที่เรียนจิตรดานะฮะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: เมื่อปี2566เคยแสดงบัญชีทรัพย์สินของคุณระพีพัฒน์เนี่ยว่ามีทรัพย์สินรวมกับคู่สมรสก็คือคู่สมรสเนี่ยคุณนิธินาถณนครนะรวมแล้ว98ล้านหนี้สินแจ้งว่ามี11ล้านโดยคุณระพีพัฒน์เนี่ยแจ้งว่ามีทรัพย์สินตัวเองเนี่ย88ล้าน9แสนเป็นเงินฝากทั้งหมด15บัญชี3แสน9เงินลงทุน13ล้าน3แสนเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในบริษัทชื่อ The Diplomat จำกัด
0: The Diplomat

0: The
1: เพราะการ
0: Diplomat
1: ท
0: ใ
1: ู
0: ช่
1: ด
0: ไหม
1: นะคะการทูดอะค่ะ The Diplomat
0: 11ล้านแล้วเงินลงทุนรองลงมาก็คือบริษัท Secret Wonderland 700,000เงินให้กู้ยืมอีก34,500,000โดยระบุชื่อผู้กู้ก็คือบริษัท The Diplomat จำกัดเนี่ยโดยนายชัยวัฒน์จันทระศรีวงศ์กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อประทับตาผูกพันบริษัทมีที่ดิน8รายการโดยที่ดินทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางบูนนาคจังหวัดพิจิตรมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง2รายการมูลค่า7.4 ล้านเป็นห้องชุดที่เขตบางกะปิและห้องชุดที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ยานพาหนะมีรถยนต์นั่งไม่เกิน7 คน2คันสิทธิและสัมปทานอีก1.9 ล้านส่วนใหญ่เป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและทรัพย์สินอื่น28 ล้านส่วนนี้สินแจ้งว่ามีรวม5.7 ล้านส่วนภรรยาคุณนิธินาถ นครนี่แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม9 ล้านเป็นเงินฝาก1.3 ล้าน12 บัญชีเงินลงทุนอีก 25,000 บาทก็จะเป็นการลงทุนในบริษัท Secret Wonderland และทรัพย์สินอื่นอีก7.7 ล้านส่วนหนี้สินมี5.7 ล้านโดยเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นทั้งหมดนะส่วนทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของคุณรัฐีพัฒน์และคู่สมรสนะครับแจ้งว่ามีพระสมเด็จวัดระฆังทิมใหญ่มูลค่า10 ล้านพระสมเด็จบางขุนพรมเกศชัยโย7 ชั้น3 ล้านพระสมเด็จจิตรดา2 ล้านพระหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน2 ล้านพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี97 1 ล้านนาฬิกาข้อมูลรุ่นเวอร์คารอนคอนสแตนติน800,000รุ่นนอติลุสปาเต็กฟิลิป1.6 ล้านปืนสั้น1 กระบอกแหวนเพชรต่างหูเพชรสร้อยคอพร้อมจี้พญาครุฑกระเป๋าหลุยวิตองเป็นต้นแจ้งบัญชีทรัพย์สินไว้อย่างนี้นะฮะเมื่อปี66เท่าที่สื่อเข้าไปตรวจค้นมา
1: ค่ะนี่เรากำลังจะมีการอ๋ออีกท่านหนึ่งวันนี้ที่ครม.รับขึ้นมาชื่อว่าท่านคุณเผ่าพันธ์นามสกุลว่าชอบน้ำตาลนะคะเป็นรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมก็ให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมคนใหม่มีผล1 ตุลาคมนี้ก็ว่ากันว่าจับตาการเดินหน้าพัฒนาระบบเทคโนโลยีของศาลค่ะเพราะว่าท่านเป็นคนที่ผลักดันงานดิจิทัลขององค์กรมาอย่างต่อเนื่องข่าวนะก็แบบว่าเล่าว่าท่านเคยเป็นอะไรทำไมเป็นข้าราชการรับจบปริญญาตรีปริญญาโทนิติธรรมศาสตร์เคยรับราชการตำแหน่งด้วยและตบท้ายจะต้องบอกว่านายเผ่าพันธุ์จะเป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบ OSK 108ทำไมเดี๋ยวนี้เวลาเขาเขียนข่าวเขาต้องมีอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วก็เนี่ยวิจารณ์สนั่นเนวินส่งกฤตเทพสิมรีเพื่อนสวนกุหลาบนั่งเลขาธิการรัฐมนตรีคมนาคมมันกลายเป็นแบบอย่างเงี้ยนายกฤตเทพสิมรีอายุ70 ปีจบเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่น90เพิ่งได้รับเลือกเป็นคนดีสีสวนประจำปี69ของสมาคมศิษย์เก่าแล้วก็จบวิศวะเชียงใหม่จบเรียนวปอด้วยเคยเป็นที่ปรึกษากรมทางหลวงรองปลัดคมนาคมผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้รับการมอบหมายให้มาเป็นเลขาคุณเนี่ยพิพัฒน์รัชกิจประการแต่ข่าวใน Next News บอกวิจารณ์สนั่นเนวินส่งกฤตเทพสิมรีเพื่อนสวนกุหลาบนั่งเลขาคอยจับตาพิพัฒน์คุณพิพัฒน์เข้ากับคุณเนวินนี่คนละพวกกันหรอคะต้องส่งคนมาจับนั่งจับตานะคะ
0: ไม่ทราบ
1: ไม่เข้าใจเลย
0: มันมีบางคนเขาบอกว่าพอมันเกิดเหตุเรื่องในทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยรู้สึกมันเกิดอาการเครื่องรวนอะไรกันอยู่พอสมควรไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
1: ตอนนั้นที่ในศาลบอกเขาเคลียร์กันได้ไง
0: เปิดข่าวลือนู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ย
1: ดิฉันอ่านหนังสือพิมพ์หน้าสี่เขาบอกว่าเคลียร์ไม่ได้แต่พี่ในศาลบอกเคลียร์ได
0: ้ถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องเคลียร์กันได้อะแต่เคลียร์กันได้แล้วหมายถึงว่าจะเกิดความวางใจกันแค่ไหนอันนี้มันก็ไม่ทราบได้เหมือนกัน
1: แล้วมีกระแสว่าช่วงหลังๆแกนนำภูมิใจไทยบางคนก็ค่อยไว้วางใจบทบาทของนายพิพัฒน์ทั้งกรณีการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่พบที่พัก

และหลายคนที่เกี่ยวข้องถูกกล่าวหาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งเป็นคนใกล้ชิดและคุ้นเคยนายพิพัฒน์อ๋ออ๋อเหรอแล้วก็มีการจับตาว่ามีการลดบทบาทของ

0: รวมกันใช่ไหมตั้งเป็นข้อสังเกตใช่ไหม
1: เขาอะมานั่งเขามาเข้าทรงพี่ไพศาลบ้างเข้าทรงใครต่อใครบ้างแล้วก็รู้ว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดอะไรเขาก็มาเขียนข่าวให้ตรงกับที่คนอื่นคิดอะค่ะเขาพยายามไปดูว่าใครคิดอะไรก็มาเขียนให้มันตรงกับที่คนคิดหรือเขาเขียนแล้วเราก็ไปคิดตามเขาเราก็ไม่แน่ใจใครคิดก่อนกัน
2: โอเค
1: พักกันค่ะ
0: พักกันสักครู่ครับ
1: ค่ะ
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา34 นาทีครับมาคุยกันต่อครับดังครับ
1: ค่ะนะฮะเมื่อกี้นี้เราคุยกันเรื่องตำแหน่งอะไรเรียบร้อยแล้วจะนี่คุณอนุทินตกลงวันนั้นดิฉันยังไม่ได้ว่าคุณอนุทินนะว่าไปเลือกเพลงเขียนหนีนี่แต่ว่ารู้สึกเหมือนกับจะมีคนอื่นเขาวิจารณ์เลยอ่ะเพียงแต่ดิฉันสงสัยนั่นเองว่ามันจะมีปัญหาไหมเนี่ยแต่คนอื่นดูเขาจะวิจารณ์หนักใช่ไหมพี่ไพศาลคุณอนุทินเพิ่งยกชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนนะ
0: อี
1: กใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดกบฏอัปปละชนใดไม่มีดนตรีการ
0: มาจากบทประพันธ์เรื่องอะไร
1: รัชกาลที่6ค่ะ
0: ของบทประพันธ์เรื่องอะไร
1: เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะไม่แน่ใจร้องได้อย่างเดียว
0: เวนิดวานิดหรือว่าอะไร
1: ค่ะ
0: แต่ผมทราบมันพระองค์ท่านพระนิพนธ์บทละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่แหละไอเนี้ยวักทองอันเนี้ยชนใดไม่มีดนตรีการผมไม่แน่ใจว่าเวนิสวานิสหรือว่าบทละครเรื่องอะไร
1: ก็หนังสือก็เดี๋ยวนะคะดูก่อนอ่ะพี่อาจารย์ว่าไปก่อนนะคะ
0: ก็วันนี้เนี่ยคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกเปิดเผยว่า
1: เวนิสวานิสค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ตกลงในเวนิสวานิสจริงๆอ่ะแสดงว่าผมยังพอคุ้นๆอยู่นะ
1: ค่ะ
0: จำได้แต่วรรคนี้นะเวนิสวานิสโปรดเข้าใจเถิดยิวอันอะไรนะอันกระบวนการทำมายากจะหาความเกษมเปรมใจก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าต้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นที่สบายสบายหูสบายใจได้
1: อย่าหาความเกษมเปรมใจเลย
0: เป็นความอะไรเงี้ยก็จะตอนนั้นก็คงมากล่อมให้ชัยล็อกถอนฟ้องนะ
1: จนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนัก

0: ฟังดนตรีไม่เห็นพร่อง
1: เสา
0: เข
1: นั
0: า
1: ้นบ
0: นั
1: อ
0: ้
1: ก
0: นเหมาะ
1: อะไรนั้
0: ค
1: น
0: ิดขบถอัปลักษณ์หรืออุบายมู่ร้ายฉมังนักมโนหนักมืดมัวเหมือนราตรีและดวงใจย่อมดำสกปรกราวขนนกชนเช่นกล่าวมานี่ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจค่ะ
1: อันนี้กล่าวโดยบัสโสบัสบัสสานิโยคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนาบอกว่าที่อะไรนะเรียนเฮ
0: อะไร
1: เจ้าเปาหรือไงเนี่ยนะสื่อภาษาจีนของสิงคโปร์เนี่ย
0: ค่ะ
1: เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของนายกอนุทินระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยนำเสนอเหตุการณ์ที่นายกขับร้องเพลงจีนคลาสสิกเทียนมีมี่ในมุมของการทูตด้วยดนตรีสะท้อนอีกมิติหนึ่งของการสานสัมพันธ์ไทยจีนผ่านภาษาและวัฒนธรรมที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายคุณลีดาบอกว่าสื่อของสิงคโปร์ลารายนี้รายงานว่าหลังจากหารือกับนายกรัฐมนตรีอนุทินและกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีนณกรุงปักกิ่งเนี่ยนายกไทยได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่นายกหลี่เฉียงเป็นเจ้าภาพโดยวิดีโอที่ฝ่ายไทยเผยแพร่แสดงเห็นผู้นำทั้งสองนั่งเคียงข้างกันนายกอนุทินถือไมโครโฟนและขับร้องเพลงเทียนมีมี่ตามเสียงเปียโนขณะที่นายตีหลี่เฉียงและแขกผู้ร่วมงานปรบมือให้จังหวะตามทำนองเพลง
0: ใช่ใช่ยิ้มยิ้มหัวเราะมีความสุขดูมีความสุขท่านนายกรัฐมนตรีจีนมีความสุขค่ะอันนี้โดยสายตาที่เห็นนะคะ
1: ครับก็คุณรัชดาธนาลีเล่ก็บอกว่าเทียนมีมี่ยังถูกหยิบมาเป็นประเด็นได้ค่าไม่ถึงจริงๆค่ะนายกร้องเพลงจีนตามคำเชิญในช่วงท้ายของงานเลี้ยงรับรองหลังการหารือยังเป็นทางการระหว่างไทยจีนนี่คือการทูตโดยดนตรีที่สร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพได้อย่างเป็นธรรมชาติคนจีนรู้สึกชื่นชมเมื่อชาวต่างชาติพูดหรือร้องเพลงภาษาจีนได้เพราะสะท้อนถึงความตั้งใจและความเคารพและความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมนะฮะขอยืนยันว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มความเป็นกันเองและการมีส่วนร่วมของทุกคนก่อนมื้ออาหารกลางวันในช่วงเช้าทั้งสองฝ่ายหารือเรื่องสำคัญ
0: ที่เห็นก็โอเคอะค่ะแต่ทีนี้มันมีคุณรัฐชาลีจันที่เรียกแต่ว่าทูตนอกแถว
1: ทูตนอกแถวเหรอโอเค
0: ก็พูดอย่างที่ดิฉันไม่ได้ว่านะแต่ดิฉันสงสัยนั่นเองว่ามันโอเคหรือเปล่านะคะแต่เขาเนี่ยเขียนว่านายกรองนายกจีนลุกขึ้นขอตัวเดินกลับออกจากงานเลยซึ่งอันนี้ก็ไม่ทราบว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าแต่ว่าคุณอนุทินก็โพสต์ชนใดไม่มีดนตรีการนั่นแหละบทนิพนธ์ของรัชกาลที่6แล้วก็โพสต์เพลง Thank you for the music ของแอปบ้าด้วยค่ะ
1: พูดรัฐบอกว่าไม่มีใครมีความรู้เลยเรื่องที่นายกไปร้องเพลงอะไร
0: นี้เรายังรู้เลยแต่เพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันเซนซิทีฟหรือเปล่ารู้ว่าเพลงนี้ของต้นลี่จีนและเป็นของไต้หวันใครก็รู้แต่เราไม่รู้ว่ามันยังเซนซิทีฟอยู่หรือเปล่า
1: ครับคือทูตรัฐบอกว่าถ้าพอจะมีความรู้ควรรู้ว่าทางการจีนนั้นไม่ใช่ว่าเพลงจีนอะไรเขาจะต้องชอบหมดเพลงเทียนมีมี่เนี่ยประพันธ์คำร้องโดยจางหนูนักแต่งเพลงชาวไต้หวันชื่อดังโดยนำทำนองดั้งเดิมมาจากเพลงพื้นเมืองของอินโดนีเซียที่มีชื่อว่าดายังซัมปันและขับร้องจนโด่งดังไปทั่วโลกโดยนักร้องระดับตำนานเติ้งลี่จิงหรือเทเรซาเติ้งไต้หวันก็เหมือนหนามยอกอกของจีนและทางการจีนเขาแอนตี้เพลงไต้หวันโดยเพราะเพลงที่เขามองว่ามีส่วนสนับสนุนเอกราชไต้หวันจำได้ว่าเคยมีรองนายกรัฐมนตรีจีนคนหนึ่งมาเยือนไทยเมื่อราว20ปีก่อนฝ่ายไทยก็อยากเอาใจในงานเลี้ยงอาหารค่ำทางการเลยจัดเพลงจีนดังๆมาให้หลายเพลงแต่ดันเป็นเพลงไต้หวันรวมทั้งเทียนมีมี่นี้ด้วยปรากฏว่าสักพักรองนายกรัฐมนตรีจีนลุกขึ้นขอตัวเดินกลับออกจากงานเลยคราวนี้ผู้นำไทยเอาไปร้องในงานทางการที่จีนมันมีการแสดงถึงความอ่อนด้อยความรู้โดยเฉพาะ

0: ทางการเมืองระหว่างประเทศซึ่งทางการจีนเขาก็คงกระอักกระอ่วนแต่คงไว้หน้าและให้อภัยในความเปิดไม่รู้ฝ่ายไทยคงเพียงแต่นึกด่าในใจและทั้งทีมงานที่ไปด้วยไม่มีใครมีความรู้เรื่องนี้เลยหรือไง อันนี้ผมเช็คมาเนี่ยผมว่าท่านทูตฤทธิ์ท่านทูตรัฐทูตนอกแถวก็เกินไปเพราะว่ามันมีข้อที่จริงอยู่ว่าเพลงเทียนมีมี่เนี่ยเป็นเพลงที่ถูกนำมาขับร้องโดยนักศึกษาในช่วงเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินและในท้ายที่สุดจึงเกิดการแบนเพลงนี้โดยทางการ ไม่ให้มีการนำมาร้องเพราะมันจะเป็นการบ่งบอกเชิงสัญลักษณ์หรือฟื้นไอ้เหตุการณ์สดน่าสลดเทียนอันเหมินแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ปีเห็นเขาบอกว่าก่อนปี2000ได้มีการยกเลิกและมีการมีประเภทที่เป็นคล้ายๆเป็นผู้นำทางด้านปรัชญาหรืออะไรต่างๆของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยตีความเพลงนี้เป็นเพลงรักชาตินะเพลงเทียนมีมี่เนี่ยตีความหมายอะไรต่างๆเนี่ยเป็นความหมายของความรักชาติเขาก็เลยให้คุณค่าใหม่ถ้าดูทราบนะว่ามันมีพัฒนาการอยู่เหมือนกันเพลงเทียนมีมี่เนี่ย
1: คนจีนจำนวนมากคิดว่าเทเรซาเติ้งเนี่ยเป็นคนจากแผ่นดินใหญ่แม้เธอจะเกิดในไต้หวันเพราะว่าบิดาของเธอเติบโตในมณฑลเฮ่อเป่ยแล้วก็เคยร่วมกับกองทัพก๊กมินตั๋งที่ต่อสู้คอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามกลางเมืองต่อมาก็พยพไปไต้หวัน4ปีต่อมาก็คือเทเรซาเติ้งก็เกิดขึ้นแต่หลังจากจีนเปิดประเทศเมื่อปลายทศวรรษที่1970เทเรซาเติ้งเป็นหนึ่งในนักร้องต่างประเทศคนแรกๆที่เพลงของเธอแพร่เข้าไปในจีนและทางการจีนสั่งห้ามเพลงของเธออย่างรวดเร็วเพราะต้องการรณรงค์ต่อต้านพิษทางจิตใจมันก็มีเรื่องราวทางการเมืองอยู่บ้างล่ะค่ะ
0: ในช่วงแรกๆในช่วงแรก
1: ใช่ค่ะ
0: ในช่วงแรก
1: ค่ะแต่ว่าเมื่อ29มกราคม2018ในวาระครบรอบวันเกิด65ปีของเทเรซาเติ้งเนี่ยหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงได้คัดเลือก5เพลงยอดนิยมของเธอเพื่อฉลองวาระดังกล่าวซึ่งแน่นอน The Moon Represents My Heart ค่ะและประเทียนนีนี่ I Only Care About You ร้องเป็นเธอร้องเป็นครั้งแรกที่เป็นภาษาญี่ปุ่นต่อมาก็ร้องเป็นภาษาจีนนะฮะแล้วก็ May We Be Together Forever แล้วก็ Goodbye My Love นี่แหละค่ะ
0: พระจันทร์แทนใจนี่เพลงอะไรนะชื่อเพลง
1: Moon Represent My Heart นี่ฮะ
0: ชื่อภาษาจีนชื่ออะไรนะผมก็คุ้นๆอยู่นะเพลงพระจันทร์แทนใจเนี่ย
1: เนี่ยปาเกียวยังร้องเลยเพลงเนี้ย
0: เทเรซาเติ้งนี่ก็มาเสียชีวิตที่เชียงใหม่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงเป็นคือแล้วแต่ว่าจะหยิบเอาประวัติศาสตร์ช่วงไหนมาพูดที่มันเป็นประโยชน์กับตนเองอะค่ะแต่ถ้าอ่านทั้งหมดเลยอะที่ฉันเข้าใจว่าถ้าฮ่องกงยกย่องเธอได้เมื่อปี2018หยิบเพลงของเธอ5เพลงมายกย่องได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็ดูบรรยากาศในวันนั้นด้วยสายตาแล้วไม่คิดว่าเป็นความสุขมากกว่าที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์แบบนั้น
0: ค่ะคืออะไรที่มันเกินเลยไปเราก็โอเคเราก็ถ้าหาข้อมูลมาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ยืนยันไปนะไม่ใช่หมายถึงว่าเราไปชื่นชมหรือว่ารังเกียจอะไรใครเราว่าด้วยข้อเท็จจริง
1: เราไปจีนเมื่อ10-20ปีที่แล้วเปิดทีวีมันยังมีแต่เพลงปฏิวัติเลยนะพี่ไม่ทราบใส่ชุดสีเขียวโบกธงแดงออกมาสวนสนามกันไม่รู้จักสักเพลงเลยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ไปดูโอ้จีนไปไกลแล้วเดี๋ยวนี้ไปดูแนวตั้งนี่มีก็ซีรีส์ Y ซีรีส์อะไรเต็มไปหมดแล้ว
1: มีซีรีส์ Y แล้วหรอคะจีน
0: แนวตั้งนะมันไม่มีไอ้นี่ก็เรียกแนวตั้งอ่ะ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: พวกแนวตรงแนวตั้งมีหมดแล้วล่ะไม่รู้ว่าของจีนหรือว่าจีนแอบมาถ่ายไอ้ทุนไปหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: ค่ะสิงคโปร์เขาก็ยุ่งนะเห็นเราไปจีนบ่อยๆเนี่ย
0: สิงคโปร์เขาก็วนเรื่องอะไร
1: ที่มีสารตั้งแต่มันมีเรื่อง ของช่องแคบฮอร์มุส

0: พี่ปิสารทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วสิงคโปร์ไม่เคยผ่านช่องแคบนั้นเลยเรือสิงคโปร์เนี่ยไม่ผ่านช่องแคบนั้นนะคะแล้วอยู่ๆอ่ะไปผ่านให้เขายิงทำไมคะน้ำมันน่ะยังแชร์กับเรือบางจากลำแรกที่ผ่านมาได้เลยเรือบางจากรอดมาได้ก่อนจะเข้าเมืองไทยอ่ะยังต้องไปถ่ายให้สิงคโปร์300,000 ตันใช่ไหมคะแล้วอ้างว่าแชร์ลำเรือมาด้วยกัน
1: คงมีสัญญาอะไรกันอยู่
0: ใช่ค่ะแล้วอยู่ๆพอหน้าสิ่วหน้าขวานก็ขับเรือออกมาให้อิหร่านยิงเฉยเลย
1: มีวาระซ่อนเล้นอะไรยังไงเดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวมาคุยดีกว่าคุณดันขออนุญาต
0: ค่ะ
1: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวต่อนะครับคุณอันครับเชิญเลยครับ
3: ค่ะเออในขณะที่เรากำลังอะไรยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องในประเทศเราเนี่ยนะคะว่าคนจนหลุดไม่สามารถได้รับเงินทองอะไรตามที่ปรารถนาในเรื่องของโลกเนี่ยสหรัฐกับอิหร่านลุยกันเละเทะเลยนะคะแล้วก็ในตะวันออกกลางเองก็แตกเป็นสองฝ่ายมีคนพยายามจะฉีกมาจากสหรัฐพยายามจะเข้าทางอิหร่านมากขึ้นวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนเนี่ยประชุมกันอย่างเป็นทางการโดยสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนเข้าประชุมที่กรุงมะนิลากันของฟิลิปปินส์ในวันนี้ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเฉพาะการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินเรือในช่องแคบฮอร์โมสและเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและในที่สุดเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วก็ได้ออกแถลงการเป็นที่เรียบร้อยจริงๆมีข่าวตั้งแต่เช้าแล้วว่าจะมีการออกแถลงการ8ข้อเลยนะคะ1อาเซียนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการปะทะกันอีกครั้งเกี่ยวข้องกับอเมริกาและก็อิหร่านกังวลว่าจะพัฒนาการไปบั่นทอนความพยายามต่อเนื่องของผู้ไกลเกลี่ยแล้วก็ลดโอกาสในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างสันติผ่านการเจรจาทางการทูต 2. อาเซียนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดกลั้นอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขอให้ยึดกฎหมายเสถียรภาพสันติภาพเจริญรุ่งเรืองอะไรก็ว่าไป 3. อาเซียนขอยืนยันอีกครั้งถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงในทะเลตลอดจนการคงไว้ซึ่งเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านช่องแคบที่ใช้เพื่อการเดินเรือระหว่างประเทศตามกฎหมายค่ะ 4. อาเซียนตระหนักถึงผลกระทบทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวของวิกฤตในตะวันออกกลางที่มีต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียนและอาเซียนรับทราบถึงความคิดริเริ่มในการที่จะใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยภายนอก5. อาเซียนได้รับทราบถึงผลกระทบเพิ่มเติมจากความตึงเครียดที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางที่มีผลต่อการค้าพลังงานความมั่นคงทางอาหารนะคะแล้วก็เราเองเนี่ยได้รับผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทานปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะปุ๋ยค่ะก็พยายามที่จะประสานงานระหว่างเสาหลักและระหว่างสาขาในอาเซียนเพื่อรับมือกับผลกระทบนี้6ขอยืนยันถึงพันธกรณีของทุกประเทศในการแก้ไขความแตกต่างด้วยสันติวิธี 7. อาเซียนย้ำถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันแก้ไขให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่พลเมืองของประเทศอาเซียน 8. อาเซียนรำลึกถึง

0: ถแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตในตะวันออกกลางยืนยันมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการประสานงานด้านการตอบสนองและจุดยืนของอาเซียนเพื่อลดบรรเทาผลกระทบค่ะก็คือดูจะใส่ใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางค่ะพี่เลสัน
1: อันนี้เป็นแถลงการออกมาเลยนะฮะ
0: ในแถลงการนะเพราะฉะนั้นเดือดร้อนค่ะแล้วก็ในแถลงการเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่ก่อนหน้านี้วันสองวันว่ากันว่าเรือของสิงคโปร์โดนยิงใช่ไหมคะพี่ไพศาล
1: เขาไม่มีการเปิดมาอย่างเป็นทางการแต่ว่ามันมีข้อมูลในเชิงลึกว่าอย่างนั้น
0: โบยมาที่ไทยตอนแรกเขาเป็นเรือไทยเป็นที่น่าสังเกตว่าตั้งแต่เกิดสงครามเรือสิงคโปร์ไม่เคยเข้าใกล้ช่องแคบฮอร์มูซเลยสิงคโปร์เคยรับน้ำมันจากเรือติดธงชาติไทย 300,000 บาร์เรลโดยอ้างว่าเช่าเรือร่วมกับโรงกลั่นน้ำมันไทยจู่ๆ25มิถุนายนเรือสินค้าสิงคโปร์พยายามผ่านช่องแคบฮอร์มูซในเส้นทางใกล้ประเทศโอมานโดยที่กองทัพเรือสหรัฐรับประกันความปลอดภัยมีความมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเรือที่ผ่านแล้วโดนยิงในช่วงล่าสุดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่ซีกับสหรัฐหมดเลยค่ะ
1: ก็
0: เป็นอะไรที่มันก็เป็นชนวนให้รู้สึกว่าแบบยิงแล้วอะไรเงี้ยได้อะค่ะ
1: แต่ว่าก็เป็นที่ทราบกันชัดเจนนะว่าสิงคโปร์เนี่ยถ้าในกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็มีผลประโยชน์ที่ผูกพันกับสหรัฐเนี่ยสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันแม้แต่ฟิลิปปินส์ก็ตามเดิมเนี่ยทุกคนก็มองไปที่ฟิลิปปินส์เพราะว่าฟิลิปปินส์เคยเป็นฐานทัพสำคัญเคยเป็นเมืองขึ้นของสหรัฐอเมริกาอยู่เป็นเวลานานเหมือนกันแม้จะน้อยกว่าการเป็นเมืองขึ้นสเปนก็ตาม
0: อาเซียน11ประเทศนะคะถ้าเขาแยกจริงๆอ่ะสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดติมอร์เลสเตอันนี้ไปทางสหรัฐหมดค่ะพี่ไพศาลสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดและติมอร์เลสเตส่วนฝั่งที่อยู่กับจีนเลยนะคะกัมพูชาลาวพม่าไทยล่ะคะพี่ไพศาล
1: ก็เราก็ถูกมองว่าพยายามคานอำนาจเนี่ย
0: โดย
1: แนวทางโดยแนวทางเนี่ยมันเราก็พยายามที่จะคานอำนาจโดยข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนั้นแต่มันก็จะมีบางแล้วมันก็ต้องดูแล้วแต่สถานการณ์เป็นเรื่องๆไปด้วยนะบางสถานการณ์ก็ดูเหมือนกับว่าเราไปโอนเอ็นไปทางฝั่งสหรัฐมากกว่าหรือว่าบางครั้งก็ดูแล้วก็มาทางจีนมากขึ้นซึ่งมันเป็นธรรมดาการประสานประโยชน์มันก็ต้องมีลักษณะอย่างนี
0: ้ถือว่าเก่งมากนะคะเราเนี่ย
1: โดย
0: ไม่มีใครจะมาประนามเราได้ว่าอยู่ฝ่ายจีนหรือฝ่ายสหรัฐไม่มีเลยค
1: ่
0: ะ
1: โดยประวัติศาสตร์
0: พูดไม่ได้เลย
1: มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล
0: ้วแต่คนอื่นก็ทำไม่ได้ค่ะพี่ไพศาลคนอื่นทำไม่ได้นะสิงคโปร์ทำไม่ได้ฟิลิปปินส์ทำไม่ได้อินโดติมอร์ทำไม่ได้นะลาวก็ทำไม่ได้กัมพูชาทำไม่ได้พม่าก็ทำไม่ได้แต่ไทยทำได้ค่ะ
1: ก็ความเป็นศูนย์กลางการเงินนะนะของสิงคโปร์เนี่ยมันก็แนวมันก็ออกมาที่ต้องใกล้ชิดกับทางประเทศมหาอำนาจทางฝั่งเสรีนิยมอยู่แล้ว
0: พี่ไพศาลลองคิดดูตั้งแต่เกิดสงครามสหรัฐกับอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเนี่ยนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของเราเนี่ยเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียและโอมานรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยไปหาลือกับอับบาสอาลักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านไปมา2ครั้งไปซาอุก็ไปโอมานก็ไปอิหร่านไป2ครั้งนะคะไปประชุมฟอรัมอาเซียนที่ประเทศรัสเซียคุณอนุทินไปเองเลย
1: ครับ
0: แล้วจีนเนี่ยเราใกล้ชิดมากนะคะเราก็ไปและที่เรารออยู่ก็คือรอท่านประธานาธิบดี จะมีกำหนดการเดินทางมาหรือไม่นั่นแหละ
1: สีจิ้นผิงนี่ตั้งแต่ยุคสี

0: จิ้นผิงยังไม่เคยเยือนไทยอย่างเป็นทางการอะไรอย่างนี้ไหม
1: นั่นแหละคือสัญลักษณ์ที่สำคัญมาก
0: ค
1: ว่
0: ื
1: า
0: อแต่ว่าการมาไทยเนี่ยมาอยู่แล้วเพราะว่าร่วมประชุมเริ่มอะไรต่างก็เคยมาสมัยลุงตู่ที่เราเป็นเจ้าภาพน่าจะเป็นเอเปกมั้งก็สิ่งที่ถึงก็มาแต่ว่าไม่ใช่เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการแบบทวิภาคีนะยังไม่ได้มาแบบยังไม่ได้มาแบบมาเยือนอย่างเป็นมีล่าสุดที่มาก็มากัมพูชามามาเลเซียอะไรก็เนี้ยแต่ไม่ได้มาไทยมาเวียดนามใช่ไหมกัมพูชาเวียดนามมาเลยแต่ไม่มีไทย
1: คือถ้าหากว่าท่านประธานที่สีจิ้นผิงมาไทยได้อะถือว่าเราน่าจะประสบความสำเร็จในการที่ชนะใจได้แล้วก็มันจะปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างในใจคนจีนค่ะค่ะคงจะได้เห็นอะไรที่ดีๆนะว่างั้นเถอะ
0: ค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่กระแทกไปถึงตัวนายกโดยตรงเลยนะไอรอเปิดก้าวชื่อเอี่ยวหัวเลือกสวก็ไม่ใช่ถึงกับเป็นข้อมูลใหม่แต่ว่าก็หยิบมาเคลื่อนไหวกันใหม่มีอนุทินรวมอยู่ด้วยวันนี้ช่วงสายๆนะก่อนเที่ยงที่รัฐสภาเนี่ยยิ่งชีพอัจฉานนท์จากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้ไปยื่นหลักฐานเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสวให้กับไอติมผลิตวัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านโดยคุณยิ่งชีพบอกว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานมาตั้งแต่ช่วงต้นปี68แต่ยังไม่มีความคืบหน้านอกจากกกต.ที่จะทำหน้าที่พิจารณาเรื่องนี้แล้วส่วนตัวมองว่ายังมีฝ่ายค้านที่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเป็นหลักทั้งนี้มีบุคคลสำคัญในรัฐบาลจำนวนมากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วยโดยกำลังถูกดำเนินคดีและมีโอกาสที่จะลอยนวลด้วยน้ำมือกกต.วันนี้จึงนำข้อมูลมาเสนอต่อวิปฝ่ายค้านเพื่อขอให้ช่วยกันตรวจสอบรัฐบาลสำหรับข้อมูลที่นำมายื่นกับวิปฝ่ายค้านวันนี้มีข้อมูลของรัฐมนตรีและส.ส.รวม9คนได้แก่1นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งในปี2567ระหว่างการเลือกสว.นายอนุทินเป็นรองนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยซึ่งในระหว่างการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีพยานกลุ่ม14เข้ามาพบนายอนุทินที่อาคารรัฐสภาเพื่อขอให้ช่วยในการเลือกสว.แต่นายอนุทินมีการรักษาท่าทีโดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของคนที่เกี่ยวข้องและให้ไปคุยกันเองเมื่อโทรไปคุยก็พบว่าบุคคลปลายสายคือนางสุขสมรวยวรรธนียกุลส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยที่เป็นผู้จัดการประสานงานและนอกจากนี้เมื่อวันที่21กรกฎาคม67ก็มีพยานยืนยันหลายคนว่าพบนายอนุทินไปนั่งพูดคุยกับสว.จำนวนมากกว่า100คนที่โรงแรมภูแม่นซอยหลังน้ำหลังจากการประชุมครั้งนั้นได้ผลลัพธ์ว่าจะเลือกให้ใครเป็นประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา2คนแล้วเมื่อวันเลือกจริงผลก็ออกมาเป็นไปตามนั้นยิ่งชีพยังบอกว่าการต่อมา2นายสงศักดิ์ทองศรีรองนายกเป็นส.ส.บุรีรัมย์มาหลายสมัยและบุคคลในครอบครัวก็อยู่ในแวดวงการเมืองที่สำคัญนายพรเพิ่มทองศรีพี่ชายในทรงศักดิ์ก็เป็นสว.ชุดปัจจุบันพยานในจังหวัดภาคอีสานได้เล่าว่ากระบวนการก่อนการเลือกสว.ถูกเชิญไปที่โรงแรมณัฐพงษ์แกลนหนองบัวลำพูพบผู้สมัครสว.คนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการประชุมและประกาศในที่ประชุมว่าเป็นคำสั่งของนายทรงศักดิ์ที่ให้แบ่งรายชื่อกันให้ชัดเจนว่าใครอยู่กลุ่มไหนใครเป็นใครแล้วจะนำรายชื่อทั้งหมดส่งให้นายทรงศักดิ์และได้รับแจ้งว่าให้ไปนั่งพักในห้องพักที่โรงแรมเนื่องจากจะมีคนของนายทรงศักดิ์นำค่าตอบแทนไปให้แต่สุดท้ายพยานคนนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยสว.ซึ่งก็ไม่ได้มาทำงานแต่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนของผู้ช่วยสว.3 นายพลาดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในระหว่างการเลือกสว.นายพลาดรเป็นรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยพยานคนหนึ่งที่เคยเป็น

0: ส.ส.พรรคภูมิใจไทยได้ออกมาเล่าว่ามีคณะกรรมการบริหารพรรคที่เป็นคนรุ่นใหม่นำโดยนายพราดรเป็นคนศึกษาข้อมูลและออกแบบกลไกกระบวนการที่ต้องวางแผนส่งผู้สมัครไปลงตามจังหวัดต่างๆโดยเน้นไปที่จังหวัดที่มีอำเภอน้อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและขอเงินสนับสนุนต่อผู้สมัครคนละ 10,000 บาท 3. นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยประธานวิปรัฐบาลน้องชายนายพราดรพยานคนหนึ่งเล่าว่าผู้ช่วยส.ส.ของนายกรวีทำหน้าที่ขับรถพาผู้สมัครส.ว.ในขณะนั้นไปที่โรงแรมในจังหวัดนครนายกเพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมการเลือกร่วมกับผู้สมัครส.ว.อีกจำนวนหนึ่งเมื่อเสร็จจากที่จังหวัดนครนายกก็พากันไปต่อที่โรงแรมมารวยการ์เด้นเพื่อให้ผู้สมัครจังหวัดอ่างทองเดินทางมาพักก่อนการเลือกระดับประเทศ 5. นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมเมื่อสมัยปี62ถึง66นายพิพัฒน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีคือนายพิบูลย์อัดอาลือหันปราการซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองคนนี้นอกจากจะเคยทำงานด้วยกันแล้วยังมีสถานะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยพยานยังให้ข้อมูลว่าภรรยาของนายพิพัฒน์ยังมีความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นเครือญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายประเทืองมนตรี
1: และลูกชายไม่ใช่รัฐมนตรีใช่ไหมคะ
0: พิพัฒน์รัชกิจประการ
1: อ้าวเลยเหรอคะ
0: ครับ แล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายประเทืองผู้เป็นผู้ประสานงานให้ผู้สมัครทุกคนมาพูดคุยที่โรงแรมอัศวินก่อนที่จะมีการเลือกระดับประเทศกระจายกันอยู่หลายโรงแรมเมื่อกี้นะ
1: หลายโรงแรมจริงอันน
0: ั้
1: น
0: แล้ว
1: อันนี้เป็นที่รู้กัน
0: นายณภินทร์ศรีสารพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในระหว่างการเลือกสว.นายณภินทร์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มีผู้สมัครสว.ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมเปิดเผยว่าได้เข้าพบนายณภินทร์ที่ห้องทำงานที่กระทรวงพาณิชย์แล้วนายณภินทร์ได้พูดคุยตกลงและให้ข้อลดและให้ลงชื่อในใบลาออกของสว.เตรียมเอาไว้ซึ่งคนใกล้ชิดกับนายณภินทร์ก็บอกว่ามีการขอเข้าพบนายณภินทร์จริงแต่ไม่ทราบรายละเอียดว่ามีการช่วยเหลือกันจริงหรือไม่7นางสุขสมรวยวรรธนียกุลนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกปัจจุบันพยานเปิดเผยว่าสามีนางสุขสมรวยได้มาชักชวนให้ไปสมัครผู้สมัครสว.ในจังหวัดอำนาจเจริญและได้เงิน 6,000 บาทเป็นค่าป่วยการระหว่างนั้นยังมีการจัดประชุมที่รีสอร์ทสุขสำราญจังหวัดอำนาจเจริญด้วยยังพบว่ามีคนนามสกุลเดียวกับนางสุขสมรวยลงสมัครกลุ่มสตรีทั้งที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดสงขลาจึงไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับนางสุขสมรวยหรือไม่8นายพิชัยชมภูพลส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคภูมิใจไทยก่อนมาเลือกสว.มีเงินโอนเข้าบัญชีนายพิชัย 500,000 บาทพยานที่เป็นผู้โอนเงินบอกเพียงว่าเป็นเพียงการยืมเงินกันจึงอยากให้ตรวจสอบว่าความจริงเป็นอย่างไรและพบข้อมูลว่านายสุบินศักดาผู้ช่วยส.ส.ของนายพิชัยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินของ DSI เพราะมีการโอนเงินเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงการเลือกส.ว.เป็นการโอนเงินให้กับผู้สมัครส.ว.จำนวนหนึ่งและยังมีพยานบอกว่าพบกับการกระทำผู้ช่วยส.ส.อีกคนหนึ่งของนายพิชัยที่ขับรถพาผู้สมัครส.ว.จำนวน10คนไปสมัครที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีและยังพบข้อมูลทางการเงินของเสมียนพรรคภูมิใจไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต6ที่ทำงานร่วมกับนายพิชัยตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินคนนี้ได้โอนเงินหลักหมื่นบาทและหลักแสนบาทหลายครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน67และเป็นการโอนให้กับผู้สมัครสว.ด้วยและสุดท้ายคนที่9นายสุภชัยโพสุอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ปรากฏอยู่ในคลิปงานเลี้ยงสว.ที่จังหวัดนครพนมและเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่านี่คือสว.สีน้ำเงินพยานหลายคนจากจังหวัดนครพนมยืนยันว่าพบกับนายสุภชัยที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดอยุธยาในช่วงก่อนวันเลือกสว.และนายสุภชัยได้อยู่ในห้องที่มีกระบวนการคุยกันจัดทำโพยและสั่งให้ผู้สมัครแต่ละคนตีตารางและจดหมายเลขที่ต้องเลือกลงไปด้วยนายสุภชัยยอมรับกับพนักงานสอบสวนแล้วว่าได้เดินทางไปที่โรงแรมนั้นจริงโดยบอกเพียงว่าให้กำลังใจผู้สมัครสว.และได้เข้าไปสังเกตการณ์ในห้องประชุมด้วยแต่ปฏิเสธว่าไม่มีการทำโพยหัวเกิดขึ้นนายยิ่งชีพยังกล่าวต่อว่าดังนั้นจึงฝากให้ฝ่ายค้านตรวจสอบเรื่องนี้ว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดและข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดที่มีพยานพูดซ้ำไปซ้ำมาทั้งหมดนี้เป็นความจริงหรือไม่แล้วถ้าเป็นความจริงจะถือว่ารัฐบาลชุดนี้ที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริต เป็นรัฐบาลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและน่าไว้วางใจได้เพียง

0: หรือไม่นะอันนี้ก็ที่เหลือก็คุณผลิตเขาก็มีการแถลงตอบรับข้อมูลอะไรกันไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยนายกให้สัมภาษณ์สื่อนะนายกก็บอกว่าข้อมูลเป็นเรื่องเท็จทั้งหมดข้อมูลที่มีการกล่าวครับ
1: โอ้ทำไมมาถักมุมนี้กำลังสนุกเลยตกลงไม่จริงเลยเหรอคะที่อ่านมันทั้งหมดอะคะ
0: นายกบอกว่าข้อมูลเท็จทั้งหมดเลย
1: แล้วพี่ไปสารเชื่อใครอะคะ
0: นาทีนี้ผมเป็นคนไทยผมไม่เชื่อใครกระบวนการก็ว่ากันไป
1: ถ้ามันไม่จริงเลยมันระดับสแกมเมอร์เลยนะคะระบุตัวตนบุคคลสถานที่จำนวนเงิน
0: คืออย่างนี้คุณอา
1: อะไรได้ขนาดนั้น
0: มันเป็นคดีที่มีการสืบสวนสอบสวนกันมาข้อมูลที่ทาง DSI รวบรวมอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีเยอะแยะไปหมดอ่ะอันนี้ที่คุณยิ่งชีพเอามาเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่คุณยิ่งชีพเข้าไปสืบค้นอะไรมาหรอกมันมีตัวพยานอะไรต่างๆอยู่นี่แหละเขาก็รวบรวมมาจากตัวพยานตัวอะไรต่างๆมานะครับแล้วก็คุณผลิตก็กำลังเคลื่อนไหวเรื่องนี้อยู่ก็มีการนัดแนะมอบเบิกข้อมูลกันไปนายกเขาก็รู้กระบวนการรู้ความเคลื่อนไหวอยู่นะวันนี้สื่อถามเขาก็ตอบชัดเจนนะ
1: ไม่จริง
0: ว่าไม่ข้อมูลไม่ใช่ไม่มีข้อเท็จจริงดังกล่าวเลย
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องการศูนย์กลับคอนเนคชันอีกคนหนึ่งก็แนะนำยิ่งชีพอัจฉริยะนนท์ได้นะคะพี่ไพศาล
0: เป็นเด็กรุ่นหลังไกลมากใ
1: ช่ไหมอันเนี้ยOSK เขากำลังเฟื่องใช่ไหมเนี่ยแนะนำอีกคนหนึ่งเลยเนี่ยคนให้ข้อมูลเมื่อกี้ทั้งหมดน่ะเนี่ยเด็กสวนค่ะแล้วก็จบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เกียรตินิยมนะเรียนเก่งนะคะพ่อเป็นทนายความแม่เป็นผู้พิพากษาพี่สาวเป็นผู้พิพากษาตัวเองก็เลยทำไอลอเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ผมจะนั่นเลยนายกนะสื่อถามสื่อถามมีการเปิดเผยชื่อนักการเมืองพรรคภูมิใจไทย
1: นะชัดเจนทุกอย่างเลยอะไรเงี้ย
0: ไอลอเนี่ยเขายื่นเอกสารร้องวิปฝ่ายค้านนะคะเปิดชื่อ9นักการเมืองภูมิใจไทยโยงคดีวสวนายกบอกยังไม่เห็นข่าวมีการเปิดชื่อเลยนะคะนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยทั้งนั้นเลย
1: ค่ะ
0: อุทินก็บอกเหรอทุกอย่างเป็นไปตามสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงนะมาถามว่ามีการระบุชื่อของคุณอนุทินเป็นชื่อแรกเลยด้วยนะอุทินก็เหรอก็แสดงว่าข้อมูลเชื่อถือไม่ได้แล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นสรุปว่างั้นนายกบอกว่าอ๋อถ้ามีชื่อผมก็แสดงว่าเชื่อข้อมูลเชื่อถือไม่ได้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยอันนี้ก็ตอบคำถามสื่อว่าอย่างนี
1: ้จะให้พูดว่าโอ้ใช่ค่ะใช่ครับ มันอยู่ในสำนวนอยู่แล้วไปใครเอาสำนวนมาให้อะไรก็ไม่ใช่พูดนี้ไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นข้อมูลที่ผมคิดว่าถ้าจะมีการขยับไปก็ดูอาจจะเป็นเรื่องของการไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้อะไรงั้นนะถ้าเป็นบทบาทฝ่ายค้านเขาก็ปูพื้นไปเรื่อยแล้วก็ไปถึงขั้นตอนตรงนั้นนะเพราะว่าไปทำอย่างอื่นก็ไม่มีอำนาจอะไรเพราะอำนาจก็อยู่ที่กกต. DSI ก็ผมก็เข้าใจว่าคงจะเงียบๆไปแล้วล่ะตามยุคสมัยไปแต่ DSI ก็ไปขับเคลื่อนเรื่องตอนนี้ก็เรื่องอะไรโฟลงโฟเล็กอะไรไป
1: ก็ทดทนหน่อยอีก2ปีก็หมดวาระแล้ว
0: หมดวาระเลือกตั้งใหม่ก็ยังไม่รู้ว่า
1: ก็ทุกคนก็จะดับทางได้แล้วว่าสูตรคณิตศาสตร์เป็นยังไงแต่นี่มันอยู่ที่ศักยภาพ
0: หมายถึงว่าสวใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวก็ต้องเลือกใหม่ทุกคนก็ไปสูตรคณิตศาสตร์รู้แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันจะไปหามันต้องใช้ทุนมากในการหาคนมาเป็นพวกเลือกกันเท่านั้นเอง
0: ครับฮะเอ็มมี่ข่าวดีๆจากผมไม่แน่ใจว่าของหน่วยงานไหนมาฝากก่อนที่จะพักเบรก
1: อ๋อหน่วยงานของเราเนี่ย
0: ครับไม่ใช่นะ
1: อ๋อมีอันใหม่มานะคะการประปาภูมิภาคหรือกปภค่ะเตรียมความพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณา

0: ุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ20กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยโดยเน้นย้ำให้ทุกสาขาทั่วประเทศอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งช่องทางออนไลน์และการให้บริการณสำนักงานกปป234สาขาทั่วประเทศโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคือมท.3กล่าวว่าได้กำชับให้กปป.ทุกสาขาเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรระบบงานและช่องทางการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิอย่างรวดเร็วสะดวกและทั่วถึงด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปป.กล่าวว่าผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิสวัสดิการด้านน้ำประปาด้านค่าน้ำประปาต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ใหม่ทุกรายนะคะโดยลงทะเบียนที่ www.pwa.co.th แล้วก็แอปพลิเคชัน PWA Plus Live ค่ะหรือว่า LINE @PWA Thailand หรือผ่านเจ้าหน้าที่ประปาสาขาทั่วประเทศค่ะง่ายค่ะง่ายง่ายแล้วแต่เลยค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีฮะคุณอัน
0: ค่ะเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบกันนะคะก็คือ CEOs of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะอยากให้มาเรียนกันค่ะราคาเพียงท่านละ 65,000 บาทเองเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนค่ะเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชลัดก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้นเรือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนอบรมกันยาถึงธันวาปีนี้นะคะสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้รับจำนวนจำกัด 65,000 บาทเท่านั้น094ค่ะหมายเลขโทรศัพท์โทรติดต่อ0944803

0: 0976หรือว่าจะไป0944803034ก็ได้หรือว่า0943966649ค่ะนะคะเข้าไปดูใน Facebook ของคลื่น 100.5 เราก็ได้นะคะมีรายละเอียดแปะไว้ค่ะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: ครับแม้มันมีคดีอะไรนะที่เป็น serial murderer ฆ่าต่อฆาตกรฆ่าต่อ
0: ต่อเรื่องเหรอคะ
1: คุณอะไรนะไซยาไนอะไรนะ
0: อ๋อแอนไซยาไนเขายกบางคดีค่ะ
1: ตกลงวันนี้เห็นว่ามีคดีที่5ยกนะซึ่งผมก็คิดอยู่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกเป็นเพราะพยานหลักฐานก็ไม่สามารถที่จะไปมัดตัวจนกระทั่งศาลสั่งลงโทษได้แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีคดีที่ศาลสั่งตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ลดโทษเลยจำคุกตลอดชีวิตไปอยู่แล้วใช่ไหมแต่เท่าที่ดูจากข้อมูลทราบว่าเป็นคดีที่5คดีที่วันนี้มีรายงานข่าวว่าศาลตัดสินยกฟ้องเป็นแม่ค้าคดีนี้เป็นแม่ค้าซึ่งก็เสียชีวิตศาลก็บอกว่าผลตรวจสอบเนี่ยก็บอกได้เพียงว่าเลือดเป็นกรดอะไรเงี้ยนะอาการก็อาจจะดูคล้ายๆกับว่าโดนยาพิษอะไรแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้ชัดเจนพยานได้ชัดเจนว่าเป็นการวางยาหรือว่าโดนยาพิษทำให้เสียชีวิตอีกทั้งข้อมูลจากพยานเนี่ยที่เป็นพยานปากสำคัญว่าเห็นรถยนต์ของจำเลยเนี่ยไปจอดอยู่ในวันที่แม่ค้าคนนี้เสียชีวิตเนี่ยแต่ถูกพยานถูกทนายฝ่ายจำเลยซักว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นไหนตอบไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ก็ศาลก็มองว่าเป็นพยานที่ยังเลื่อนลอยอยู่นะสรุปกันไปก็สรุปตัดสินก็ยกฟ้องไปนะสำหรับเคสนี้แต่ว่าก็ยังเหลืออีกหลายอีกเข้าใจว่าจะ 2-3 คดีเนี่ยเป็นที่มายกฟ้องแอมไซยาไนด์ไม่ผิดคดีแม่ค้าขายผักสารชี้พยานหลักฐานไม่ชัดเจนว่าตายจากสารพิษไซยาไน
0: ด์คือแค่คดีเดียวและตัดสินประหารชีวิตจนเหลือลดโทษจำคุกตลอดชีวิตเอาให้มันจำคุกตลอดชีวิตจริงๆแค่คดีเดียวก็พอแล้วค่ะที่ในศาลให้ฆ่าคนตาย10คนสุดท้ายจำคุกตลอดชีวิตหมดมันก็ได้แค่นั้นนะคะมันก็แค่นั้นแหละมันมีชีวิตเดียวค่ะเอาไอ้ชีวิตเดียวเนี่ยที่โดนแล้วอ่ะให้ติดคุกจริงเหอะถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่แป๊บเดียวก็ปลอมาทำนู่นทำนี่กันคุณนพพรวงอนันต์เนี่ยได้แปลแถลงการของกระทรวงมหาดไทยและกองกำลังพิทักษ์ชายแดน Border Force ของสหราชอาณาจักรที่ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งน่าสลดใจสำหรับประเทศไทยมากนะคะกระทรวงมหาดไทยและกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของสหราชอาณาจักรได้เตือนเยาวชนที่จะออกเดินทางมาเที่ยวต่างแดนในฤดูร้อนนี้ให้ระวังข้อเสนอที่ดูดีเกินจริง
1: เยาวชนของใครของติดเนี่ย
0: ค่ะเขาแถลงเขาจริงเขาเตือนมาหลายรอบแล้วนะพี่ไพศาลแต่ล่าสุดคือเมื่อศุกร์ที่ผ่านมาให้ระวังข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงค่ะเช่นให้ไปเที่ยวต่างแดนฟรีแลกกับการขนของบางอย่างกลับมาแล้วยกตัวอย่างเลยเช่นในประเทศไทยที่มีนักท่องเที่ยวอังกฤษเนี่ยมาเยือนถึง1,250,000คนเมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าเยาวชนของเขาเนี่ยก็ดูตามโซเชียลแล้วปรากฏว่าพวกนี้ก็คอนแทคมาทางโซเชียลมีเดียอาจจะ Facebook Instagram อะไรก็แล้วแต่เพื่อหาคนหนุ่มคนสาวที่ก็ไม่ได้มีเงินมากใช่ไหมคะบางทีเด็กก็ปิดเทอมเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวหรูตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจค่าตอบแทนเป็นเงินสดแลกกับการให้นำกัญชาหรือยาเสพติดกลับเข้าอังกฤษโดยผิดกฎหมายค่ะเคธโกลด์สโตนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคุ้มครองผู้เปราะบางของ Border Force กล่าวว่าขบวนการอาชญากรรมใช้ประโยชน์จากคนหนุ่มสาวเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองแล้วก็คนที่ถูกหลอกเนี่ยเผชิญกับผลที่มันติดตัวไปตลอดชีวิตขอเตือนผู้รักเดินทางรุ่นใหม่เลยนะคะหากข้อเสนอนั้นดูดีเกินจริงมีโอกาสสูงค่ะที่จะเจออะไรอย่างนั้นการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวก่อนขึ้นเครื่องอาจนำไปสู่ประวัติอาชญากรรมถูกจำคุกสูญเสียโอกาสทางการศึกษาและการทำงานในอนาคต

0: คือตั้งแต่เมื่อ3 ปีที่แล้วปี2023นะคะพี่สุสานการลักลอบนำกัญชาเข้าไปที่สหราชอาณาจักรทางเครื่องบินเพิ่มขึ้นปี2023เนี่ยมีแค่142รายปรากฏว่า2 ปีหลังจากนั้นคือปี2025เพิ่มขึ้นถึง976รายปีที่แล้วเกือบ1,000รายค่ะพยายามเอากัญชาเข้าอังกฤษส่วนปีนี้แค่ผ่านไป6 เดือนแรกอ่ะปาไปแล้ว600รายกลุ่มที่มากที่สุดคือคนหนุ่มสาวเขาด้วยอายุ18 ถึง 37และเดินทางมาจากประเทศไทยทางการอังกฤษระบุเลยค่ะว่าพบรูปแบบการเดินทางที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบขนกัญชาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเขาก็กำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานของไทยเพื่อสกัดกั้นสิ่งหนึ่งก็คือแจกเครื่องตรวจมาใช่ไหมคะโดยมีการแถลงนะคะว่าดำเนินการร่วมกันเพื่อป้องกันการปราบปรามการนำเข้ากัญชาแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ค่ะคือเขาก็บอกว่าวันหยุดฤดูร้อนควรเป็นช่วงเวลาแห่งประสบการณ์และความทรงจำที่ดีไม่ใช่จุดเริ่มต้นของคดีอาญาที่ทำลายอนาคตทั้งชีวิตและขอให้นักเดินทางทุกคนตระหนักว่าการลักลอบขนยาเสพติดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่ขบวนการค้ามนุษย์และยาเสพติดใช้หลอกลวงคนหนุ่มสาวให้เข้าไปเสี่ยงมาร์คกูดดิ้งทูตอังกฤษให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะหมดวาระนะคะจากไทยเนี่ยเขากำลังจะไปละเขาบอกว่าเขาจับกลุ่มคนเกือบ1,000 คนที่สนามบินอังกฤษจากความพยายามจะเอากัญชาเข้าประเทศเมื่อปีที่แล้วแล้วเขาสามารถยึดได้เพิ่มขึ้นถึง30 เท่านี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะหลังจากประเทศไทยปลดล็อกกัญชาจากการเป็นยาเสพติดตัวเลขเหล่านี้คิดเป็นมากกว่า 80% ของการยึดกัญชาในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นจากแทบเป็น0ก่อนที่จะมีกฎหมายนี้ค่ะเราพูดคุยกับทางการไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายปีรัฐบาลไทยปลดล็อกกัญชาจากการเป็นยาเสพติดโดยมีระเบียบที่ตั้งใจเพื่อการแพทย์แต่การส่งออกโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นสิ่งผิดกฎหมายคำถามที่ผ่านมาคือทางการไทยจะทำอะไรได้บ้างเพื่อหยุดให้ผู้ลักลอบขนกัญชาออกนอกประเทศแต่ว่าแน่นอนแล้ว8 กรกฎาคมเป็นต้นไปเขาเพิ่มค่าปรับนะคะเป็นกิโลละ30,000ค่ะเดี๋ยวคอยดูว่าอังกฤษเขาจะแจ้งตัวเลขยังไงหลังจากที่ไทยบอกจะปรับกิโลละ30,000ใครพยายามเอาออก
1: คืออังกฤษมีปัญหาเรื่องในเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แล้วก็ปัญหาค่าครองชีพของครัวเรือนก็หนักหน่วงมันก็เป็นแรงเค้นที่ทำให้คนอังกฤษโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวอะไรต่างๆเนี่ยก็ไอ้เรื่องเงินที่มันมาหลอกล่อนะให้ร่วมมือในการกระทำความผิดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแรงจูงใจมันมีแรงบีบเค้นในเรื่องของภาวะค่าครองชีพสูงแล้วก็เศรษฐกิจที่ระส่ำระสายของอังกฤษซึ่งก็เป็นผลพวงที่ทำให้สิ่งที่แสดงเห็นชัดเจนนะ10 ปีเนี่ยเปลี่ยนนายกไป7 คนคนล่าสุดที่เพิ่งขึ้นมาประจัยว่าเมื่อวานนี่เองใช่ไหมคุณแอนดี้เบอร์แมนก็เข้าเฝ้าพระเจ้าชาวเรียบร้อยละ
0: พระเจ้าชา
1: เพื่อที่จะเตรียมฟอร์มรัฐบาลก็นายกแอนดี้เบอร์แมนนี้ก็แถลงด่วนเลยนะเปิดนโยบายชุดแรกวันนี้เลยในฐานะนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรก็จะทำตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ก็คือจะบรรเทาวิกฤตค่าครองชีพปรับปรุงคุณภาพชีวิตและยุติความไม่มั่นคงทางการเมืองที่มีมานานตลอด10 ปีเขาบอกว่าผมสามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาหายใจและช่วยลดค่าครองชีพได้บ้างนะอันนี้กล่าวในการแถลงขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ของอังกฤษในรอบ10 ปีเมื่อวานนี้โดยในการกล่าวสุนทรพจน์แรกในฐานะนายกเนี่ยเบอร์แนมเนี่ยยังบอกด้วยว่าความพยายามของเขาคือการยุติการหลับไหลทางเศรษฐกิจของอังกฤษขณะเดียวกันเขาก็ต้องการให้ผู้คนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลผ่านการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของประชาชนเบอร์แนมเปิดเผยว่ากำลังสรุปรายละเอียดของนโยบายซึ่งอาจรวมถึงวิธีการลดค่าโดยสาร

0: จำทางซึ่งเป็นสิ่งที่เบอร์แนมเคยทำในแมนเชสเตอร์เมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งอาจพิจารณาวิธีการลดต้นทุนทางด้านพลังงานอย่างไรก็ตามยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมแต่บอกกับผู้สื่อข่าวว่ามาตรการเหล่านี้จะเป็นการสนับสนุนคำมั่นสัญญาเขาที่ว่าจะให้การดูแลประชาชนเป็นหัวใจสำคัญในทุกสิ่งที่เขาจะทำเตรียมยกเลิกภาษีค่าไฟฟ้าผ่านการลดภาษีมูลค่าเพิ่มในบิลค่าไฟก็เป็นส่วนหนึ่งในการลดค่าของชีพแล้วก็ยังจะมีการอุดหนุนชดเชยยกเลิกโครงการบัตรประจำตัวดิจิตอลของรัฐบาลมูลค่า 1.8 พันล้านปอนด์โครงการบัตรประจำตัวดิจิตอลเป็นแผนที่หวังให้พนักงานทุกคนมีเอกสารประจำตัวดิจิตอลซึ่งเป็นโครงการที่ออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่ถูกคณะกรรมการร่วมของสมาชิกรัฐสภาจากหลายพรรคมองว่าเป็นความล้มเหลวนะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปนี่ก็เป็นข่าวที่ประกอบไปด้วยนะว่าปัญหามันส่วนหนึ่งมันเรื่องตอนนี้คนอังกฤษจนลงเดือดร้อนกันในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ตอนคนหนุ่มคนสาวออกมาเที่ยวต่างประเทศแล้วถูกจูงใจด้วยค่าจ้างที่มาเที่ยวแล้วยังได้เงินติดกระเป๋าเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่จะก่อ
1: ตกงานกันด้วยค่ะตกงานกันเป็นล้านเด็กคนหนุ่มคนสาวที่เมื่อก่อนนี้มีงานทำการหาเงินไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีงานทำที่จะส่งเสียตัวเองเรียนแต่เรื่องไม่มีเงินแล้วก็ยิ้วของเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ดีๆก็ยังรับเลยนะคะพี่ไพศาลก็มีรายได้ที่ดีกว่าคนจำนวนมากในประเทศนะคะ
0: ไม่ใช่แอร์ก็มีนะเห็นมันมีคนอะไรที่รับยิ้วเขาญี่ปุ่นไม่ได้เป็นแอร์แต่นั้นเขาคงจะมีโซเชียล
1: ป่าหมายถึงแอร์ของเราเนี่ยที่ไปโดนจากออสเตรเลีย
0: ใช่แอร์ของเราก็มีอันนั้นก็ทำกันเป็น
1: คือเหมือนทำอะไรได้ก็ทำ
0: ธุรกิจ
1: ค่ะไม่ใช่ว่ายากจนหรอกไอ้นี่คือหาโอกาสทำได้ก็ทำ
0: อยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: รายได้ก็ไม่ได้น้อยอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็อยากจะมีมากกว่านั้นอีก
1: พี่ไพศาลคิดว่าถ้าเรือกรุงเทพถ้าเรือคลองเตยจะเคลียร์ได้ไหมคะเพราะเรียนได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐาเรียนเห็นคุณมณพรตีปี๊บหนักมากแต่ตอนนั้นเรียนเห็นโมเดลมันออกมาแล้วด้วยซ้ำไปซึ่งตอนนั้นใครก็เมาส์กันว่ามันจะกลายเป็นคาสิโนแห่งเด็กวันนี้เนี่ยว่ากันว่ากระทรวงคมนาคมโดยคุณพิพัฒน์และคุณสันเพชรบุญยมณีคุณสันเพชรเป็นคนกำกับดูแลนะคะร่วมกันมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของการท่าเรือประเทศไทยเปิดไอเดียยุบทิ้งท่าเรือคลองเตยปั้นเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เอเทนอ่านข่าวเก่าไปเนี่ยต้องไม่เก่านะ20กรกฎา
0: คมแต่จะไม่มีคาสิโนแต่จะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ
1: ์ค่ะในรูปแบบที่ทันสมัยต้องไม่มีคาสิโนจะพัฒนาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีท่าเรือสำราญท่าเรือยอชโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดีเพื่อสร้างรายได้ให้กับกททและนำผลกำไรส่วนหนึ่งกลับมาดูแลชุมชนแผนเดิมแหละเพียงแต่เอาคาสิโนออกประเทศไทยไม่มีอะไรหรอกค่ะก็อยากให้พัฒนานะแล้วดิฉันก็เห็นพวกที่ของการรถไฟตรงมักกะสันนั่นนะโอ้โหทำเลทองฝังเพชรมันก็กลายเป็นที่อยู่ที่เหมือนอาคารเหมือนสร้างมา100 ปีอะที่ในสารมันก็ไม่ได้รับการพัฒนาหลายๆจุดในประเทศไทยมันก็ควรจะพัฒนาวันนี้ดิฉันไปตรงท่าน้ำนนท์ที่ในสารค่ะพื้นที่ใหญ่ที่สุดที่ริมแม่น้ำคืออะไรไหมคะ
0: ตลาดกลางเก่าคู่บางขวางคู่บางขวาง
1: บางขวางซึ่งไม่ควรอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะพูดกันจริง
0: ๆอันนั้นเป็นคุกนักโทษเด็ดขาดเลยนะสมัยก่อนเป็นนักโทษเขาเป็นลานประหารต้องไปประหารที่วังกวาง
1: เป็นคุกพอข้ามถนนปุ๊บเป็นสรรพากรเป็นที่ดินเป็นอะไรต่อมีอะไร
0: หน่วยราชการตลอดริมน้ำหมด
1: ใช่แต่ฝั่งตรงข้ามคือคุกที่ใหญ่มาก
0: ยาวเหยียดเลย
1: ตลอดแนวถนนหน้าพัฒนามากไม่ต่างกันกับท่าเรือคลองเตย
0: ครับ
1: นี่ก็ไม่ควรคุกไม่ควรจะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้ค่ะ
0: ก็เมืองมันเติบโตไปแต่ก่อน
1: อันนี้ก็น่าคิดเอาไปที่ไหนก็ไปไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นเอาพูดกันตรง
0: ๆคุกก็อยู่กลางสวนกลางอะไรก็อยู่แต่เมืองมันลุกเข้าไปนั่งหนาแน่นหมด
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อน

0: นะค
1: ครั
0: ะ
1: บสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาดูหุ้นกันครับ
0: ค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว

0: มไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับคุณอันครับ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวมาดูหุ้นไทยวันนี้กับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะจากหลักทรัพย์ ASL ครับสวัสดีครับ
5: สว
3: ั
5: สดีครับพี่วิทยาครับสวัสดีครับคุณจิริพร
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: เห็นแล้วนะเห็นแล้วนะ
5: ฮะเห็นแล้วนะฮะ
3: ครับ
5: หนึ่งพันเท่าไหร่นะฮะ
3: 1,650
5: 1,652 แล้วนะฮะขนาดนี้ปิดไปบวก6ไป 6.97 นะฮะแล้วก็ปริมาณการซื้อขายวันนี้เนี่ยได้เห็นปริมาณการซื้อขายขึ้นมาอยู่ระดับ 97,000 อีกแล้วนะก็ใกล้ๆแตะแสนล้านแล้วนะเดี๋ยวนี้เล่นปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเยอะแต่วันนี้เนี่ยวอลเลนขาย472ล้านนะฮะในขณะที่ตัวป๊อปเทรดนั้นซื้อ264ตัวสถาบันขาย327แล้วก็รายย่อยซื้อนะครับ534นะครับวันนี้เนี่ยผลการงานแบงก์ออกนะครับเนื่องจากตัวแบงก์กรุงศรีออกผลการงานมาก็ทรงตัวแต่วันนี้แบงก์เทพออกผลการงานมาแย่ลงนะฮะแบงก์เทพประกาศผลการงานมารอบนี้เนี่ยปีที่แล้วไตรมาส2เนี่ยกำไร 11,839 ล้านปีนี้เนี่ยได้ 9,497 ล้านไตรมาส2ปีที่แล้วได้6บาท20สตางค์ปีนี้ได้4บาท98สตางค์ครึ่งปีปีที่แล้วได้ 12.81 บาทนะครับปีนี้ได้ 10.74 ถ้าทั้งปีได้20บาทเนี่ย PE 10เท่าก็ได้200ราคาหุ้นแบงก์กรุงเทพขนาดนี้ก็ยืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ200อ่ะนะเพราะนั้น200
3: 200ต้วนๆเลยวันนี
5: ้ต้วนๆ
3: ลงมา3บาท
5: ต้วนๆฮะผมเกรงว่าขนาดนี้เนี่ยเช้านี้ตื่นขึ้นมาในเช้านี้เนี่ยผลการงานในตัวไทยพาณิชย์กสิกรแบงก์กรุงเทพกรุงไทยนะฮะกลัวว่าผลการงานจะมีลักษณะการย่อฮะก็เลยทำให้ตัวหุ้นของตัวแบงก์วันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเปิดตลาดมาเนี่ยแบงก์4แบงก์เนี่ยยืนอ่อนตัวแล้วก็ช่วงบ่ายที่ผลการงานออกมาณตอนนี้ก็คือแบงก์เทพเป็นลักษณะอ่อนตัวนะครับในขณะเดียวกันมีหุ้นอีกตัวนึงคือ SCGD นะครับเป็นหุ้นที่ออกผลการงานมาวันนี้ถึงขั้นติดลบนะครับก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวเช่นเดียวกันเพราะนั้นฝากเตือนเพื่อนนักทุนที่กำลังเทรดหุ้นอยู่ในช่วงนี้นะฮะผลการงานแบงก์อาจจะประสบปัญหาแล้วทำให้ราคาหุ้นเป็นลักษณะอ่อนตัวแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยหุ้นกัปเองหุ้นเดลต้านะครับหุ้นปตท.นะครับเป็นตัวที่ช่วยทำให้ตลาดนั้นสามารถยืนบวกขึ้นมาได้นะครับในปตท.นั้นขึ้นมาถึง 39.75 ตังค์บวกมา50สตังค์กัปนั้น 67.75 ตังค์บวก50สตังค์นะครับแล้วก็เดลต้า 302 บาทบวก7บาทขณะนี้ตลาดหุ้นในเยอรมันบวกไป 32 จุดนะครับในฝรั่งเศสลบไป 4ในลอนดอนนั้นบวกไป13แล้วก็อิตาลีบวก

0: ไป230นะฮะผมขอกลับไปที่ตลาดเอเชียนิดหนึ่งในเช้านี้นะครับในญี่ปุ่นนั้นบวกมา 2,091 จุดนะครับในเกาหลีบวก231ในตัวไต้หวันบวก 1,783 นะครับในญี่ปุ่นนั้นบวก 3% เกาหลีบวก 3% ในไต้หวันบวก 4% เป็นการกลับมาในกลุ่มของเทคโนโลยีโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับในญี่ปุ่นลักษณะการขยับเนี่ยขยับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับในตลาดหุ้นในอินเดียวันนี้ติดลบไป 2.38 นะครับติดลบไป 0.31 นะขณะนี้หุ้นในยุโรปนะในเยอรมันในตัวของโปรตุเกสในตัวเอเธนในตัวเบลเยียมนะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์ปรับในทิศทางบวกทั้งหมดนะครับในตัวเอเธนนั้นบวกมา 124. ประมาณ 2% นะครับในขณะที่ตัวของตลาดหุ้นในตัวของอิตาลีบวกเพียงแค่229จุด235จุดนะตอนนี้บวก 0.45% ดาวโจนส์ล่วงหน้าขณะนี้บวก102จุดนะครับราคาน้ำมันเบนซ์อยู่ที่ 90.86 บวกไป 1.9 นะครับบวกไป 1.9 เหรียญในขณะที่ WTI นั้นบวกมาปาบยืนอยู่ที่84เหรียญนะครับบวกไป 1.5ราคาทองวันนี้4055ครับบวกไป47เหรียญในขณะที่ตัวของค่าเงินนะครับค่าเงินขณะนี้ยืนอยู่ที่ 33.67 นะครับก็เป็นลักษณะของการที่อ่อนค่านะครับก็ยังคงเป็นลักษณะอ่อนค่าอยู่นะครับในขณะที่ตัวของตลาดหุ้นไทยทาง SL มองตัวตลาดหุ้นไทยดัชนีนั้นก็คงเป็น 1,660 ที่วาดไว้วันนี้นะฮะแต่ยังไปไม่ถึงนะครับวันนี้ไปได้สูงสุดอยู่ที่1,657นะครับพรุ่งนี้ลองดูครับว่า1660เป็นยังไงข่าวฮะขณะนี้ข่าวที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เข้ามานะช่วงนี้เนี่ยมีแผ่นดินไหวนะฮะเกิดขึ้นที่ยูนานนะครับตอนนี้ที่ 19:33 นาทีเนี่ยนะครับ5ลิกเตอร์นะครับผลการงานกรุงไทยเพิ่งประกาศออกตอนนี้นะครับกรุงไทยออกผลการงานมาแล้วนะครับกำไรของกรุงไทยนั้น อยู่ที่ 0.87 ฮะบาทต่อหุ้นปีที่แล้วได้ 0.80 ครึ่งปีนี้กรุงไทยได้บาท76สตางค์ปีที่แล้วได้บาท63สตางค์กำไรปีนี้20,000กำไรไตรมาส2เนี่ย 12,000 ล้านนะครับไตรมาส2ปีที่แล้วได้ 11,000 ล้านครึ่งปีนี้กรุงไทยออกผลการงาน 24,562 ล้านปีที่แล้ว 22,835 ล้านครึ่งปีนี้ดีขึ้นครับกรุงไทยเพิ่งออกผลการงานเพิ่งออกมาตอนเนี้ยนะฮะเพิ่งออกมาเมื่อตอน 19:22 นาทีส่วนข่าวอื่นๆเป็นข่าวของตัวหุ้นในตลาดนะฮะในตลาดโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของคงพรุ่งนี้คงจะต้องดูผลการงานของตัวกสิกรนะว่าผลการงานกสิกรเป็นยังไงบ้างในหุ้นอีกตัวนึงเป็นหุ้นเครดิตนะอยู่ในกลุ่มแบงค์เช่นเดียวกันเครดิตก็ออกผลการงานมาเติบโตนะฮะกำไรสุทธิณปีนี้2,154 ล้านเพิ่มขึ้นประมาณ 18% นะเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเครดิตออกผลการงานมาดีขึ้นครับก็โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามกันต่อครับว่าผลการงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเป็นไงครับพี่ครับวันนี้ผมลา
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับลาครับ
2: สวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ สวัสดีครับ
1: คุณสุเชษฐ์สุแท้นะจากหลักทรัพย์ ASL ส่วนทองคำครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามทิศทางทองคำกับทางคุณวรุษรุ่งขำนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YG Bullion and Future จำกัดนะครับคุณวรุษครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณไพศาลสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
4: สวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะ
1: ผมดูราคา Gold Spot นี่ก็ล่าสุดนี้ขยับบวกมา42เหรียญ นะอยู่ที่ 4,054 ส่วนทองไทยก็วันนี้ตลอดทั้งวันสมาคมก็ประกาศบวกไป700กว่าบาททิศทางตอนนี้ถือว่าเริ่มค่อยๆขยับรีบาวขึ้นหรือยังไงครับคุณวรุษครับ
3: ครับใช่เลยครับตอนนี้เนี่ยทองคำในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับเริ่มกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อีกครั้งนึงนะครับเหตุผลที่ราคาขึ้นมายืนได้เพราะว่าสหรัฐกับอิหร่านครับเริ่มมีสัญญาณในการที่จะเจรจาสงบศึกกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าสหรัฐมีการคูอิหร่านอิหร่านคูสหรัฐนะครับจะโจมตีกันไปโจมตีกันมาแล้วก็เริ่มมีปฏิบัติการทางการทหารที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นจน

0: นายทหารของสหรัฐเนี่ยเสียชีวิตไป3นายนะครับแต่ไปๆมาๆเนี่ยก็พบว่าเริ่มมีสัญญาณการกลับเข้ามาตกลงหันหน้าเจรจากันนะครับมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดการเจรจาหยุดยิงอย่างน้อยเนี่ย10วันครับแล้วก็สัญญาณล่าสุดนะครับต้องบอกว่าเลบานอนเริ่มส่งทหารเข้าไปประจำการในตอนใต้ของอิสราเอลโทษครับอิสราเอลเนี่ยเริ่มมีการถอนกำลังออกจากเลบานอนทางตอนใต้แล้วนะครับแล้วก็เลบานอนเนี่ยก็เริ่มส่งทหารกลับเข้าไปประจำการยังพื้นที่ดังกล่าวนะครับสัญญาณระหว่างอิสราเอลและก็เลบานอนที่เคยเป็นปัญหาทำให้ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถูกฉีกนะครับก็ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายแล้วก็บรรเทาเบาบางลงนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดมีความหวังครับว่าช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดอาจจะมีการเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ทะเลแดงที่เป็นช่องทางขนส่งสินค้าจากเอเชียไปยังยุโรปผ่านคลองสุเอซด้วยนะครับก็มีการขู่ว่าจะมีการปิดแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังสามารถกลับมาเปิดทำการได้อยู่สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เลยกลับมาหนุนให้ตัวราคาทองคำมีการเด้งกลับหรือมีการรีบาวด์กลับในช่วงนี้ครับ
1: ช่วงนี้มีข้อแนะนำสำหรับนักลงทุนทั้งหลายอย่างไรไหมครับคุณวรุษครับ
0: ครับผมบอกว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับยากต่อการคาดการภาพเนี่ยก็ยังเป็น3วันดี4วันไข้ไม่รู้ว่าจะตกลงหรือเจรจากันได้หรือเปล่านะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยมีข่าวบวกเข้ามาก็ยังสามารถเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับขึ้นไปในช่วงสั้นได้นะครับหากราคายังยืนเหนือโซนแนวรับ4,040ถึง4,022เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับถ้าคิดเป็นทองไทยเนี่ยก็64,450ถึงระดับ64,200บาทต่อบาททองนะครับอย่างไรก็ตามถ้าราคาปรับตัวขึ้นอาจดูแนวต้าน4,084ถึงระดับ 4,103 นะครับถ้าไม่ผ่านหรือไม่ได้มีสัญญาณเกี่ยวกับสงครามที่จะมีการหยุดยิงกันก็อาจจะแบ่งขายออกมาก่อนเพื่อลดความเสี่ยงแนวต้านดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นทองไทยก็ 65,150 65,500 บาทต่อบาททองคำครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณวรุษครับ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ผมดูตัวเลขสถิตินะครับถ้าเอาในรอบเตือนเนี่ยราคาทองคำที่เป็นราคาสปอตนะฮะลบไปแล้ว172เหรียญ5เซน
2: คือขึ้นมาเหนือ 4,000 ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะพี่เวสานเพราะมันลงไปอยู่แป๊บนึงอะค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แต่ว่าถ้ารวมแล้วในรอบ30วันเนี่ยนะลบไป172เหรียญ5เซนต์หรือ 4.11% ถ้าในรอบ6เดือนก็คือพูดง่ายๆเอาตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะทองคำเนี่ยร่วงลงไป897เหรียญ29เซนต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 18.28% ใครที่ซื้อทองตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันนี้ขาดทุนไปแล้ว897เหรียญนะ
2: ก็มันเคยขึ้นไปถึง 80,000 บาทอ่ะมันเคยขึ้นถึง 80,000 บาทถูกไหม
1: ครับ
2: แล้วก็มีคนวิเคราะห์ว่าจะไปถึงแสนเลยอยู่มันก็ลงมาเหลือ 60,000 กว่า
1: ครับ
2: ไม่แปลกพี่ไพศาลได้เห็นบทบาทของอาจารย์วีระธีรพัฒน์ที่ไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณไหมคะ
1: ก็เห็นในพวกคลิปใน YouTube เขาก็ตัดคลิปสั้นๆมานะพูดถึงเรื่องหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นอะไรต่างๆอยู่ต่อเนื่องอยู่กันก็ในจำนวนกรรมาธิการวิสามัญที่เข้าไปนั่งทำหน้าที่ก็คุณวีระเขาก็ถือว่าเป็นคนที่สื่อจับตาแล้วก็มีประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นร้อนที่อยู่ในความสนใจอยู
2: ่คือหนึ่งตั้งแต่ล่าสุดคืออะไรนะคะกระทรวงสำนักงานอุดมศึกษากระทรวงอุดมศึกษาที่ไปตั้งองค์กรองค์กรนวัตกรรมงานวิจัยนวัตกรรมอะไรเนี่ยอันนี้ก็โดนว่านี่คือตัวอย่างของหน่วยราชการที่ดีดออกมาจาก
1: องค์กร
2: ข้าราชการที่น้อย
1: ม
2: าตั้งเป็นองค์กรมหาชนและงานก็ซ้ำซ้อน 2. เรื่องของกยศ. กยศ.

0: อ๋อซึ่งมันเป็นกองทุนที่จะต้องหมุนเวียนแต่กลับเป็นกองทุนที่มันถือว่าเจ๊งแล้วล่ะทุกวันที่ต้องของงบประมาณรัฐบาลมาแจกเงินให้เด็กเรียนฟรีแล้วพวกนั้นเรียนจบถึงมีเงินก็ไม่ใช้หนี้กยศ.เพราะดอกเบี้ยมันถูกไปใช้หนี้อย่างอื่นก่อนดีกว่า3เท่าที่ฉันเห็นที่จำได้นะคะพี่ไพศาลก็คือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาสมัยของท่านพลเอกประยุทธ์เพื่อความปรองดองอะไรนั่นน่ะที่มีเจ้าหน้าที่อยู่77คนบอกให้ยุบได้ละเพราะมันมีภารกิจอะไรมีสารวัตรอะไรนะสารวัตรหนุ่ยใช่ไหมคะเป็นเบอร์หนึ่งที่นั่นเลย4วันนี้โดนก็คือกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานบอกว่ามีกันอยู่แค่4คนมากำกับทิศทางพลังงานของประเทศเลยเหรอนี่ก็เพิ่งรู้พูดเรื่องไปจ้างเขาสร้างตึก600ล้านแล้วโดนผู้รับเหมาโกง
1: กกพ.เลยนะ
0: คุณวีระบอกบอกตัวเองสร้างตึกแค่600ยังโดนผู้รับเหมาโกงเลยมากำกับอะไรกิจการพลังงานของประเทศโอเคใครไปให้ข้อมูลแกเก่งจริงตึกอยู่ข้างโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะพี่ไพศาล
1: โรงพยาบาล
0: วิภาวดีเลย
1: อ๋อตรงใกล้ๆสี่แยกเกษตรตรงนั้นนะ
0: ติดโรงพยาบาลวิภาวดีเลยใช้คำว่าติดเลยอ่ะหน้าแคบๆเป็นเปียกปูนเฉลียงเข้าไปด้านหนึ่งติดซอยเล็กมากอีกด้านหนึ่งติดบ้านชาวบ้านที่แบบแทบจะขยับเลยไม่ได้เลย
1: ไม่รู้ใครไปซื้อที
0: ่น่าจะเป็นที่ของอดีตนายกคนหนึ่งนะ
1: สมัยก่อนตรงนั้นมันจะมีโรงแรมอพอลโลเลย
0: โอมาไปอพอลโลไปอีกไกลฮะ
1: เลยอีกฮะ
0: อพอลโลไปอีกไกลอันนี้คือติดโรงพยาบาลวิภาวดีใช้คำว่าติดเลยค่ะอพอลโลไปอีกไกลแล้วก็พูดถึงเรื่องของคมนาคมขนส่งถามว่าสถานีขนส่งปัจจุบันนี้มีร้านทั้งหมดกี่ที่ไม่มีรถไปเลยเคยไปดูเคยไปตรวจบ้างหรือเปล่า
1: อันนี้เคยไปดูในคลิปแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นปัญหาจากการที่ไปตัดสินใจเลือกทำเลที่มันผิดพลาดไม่ได้มีการ
0: ใครจะไปขนส่งอยู่นู่นคนใครจะไป
1: ก็คือก็คงจะมีเหตุผลอะไรที่มันไม่ใช่เหตุผลในเรื่องของการคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนเขาจะมาใช้สอย
0: มันแล้วแต่ว่าใครวิ่งเต้นขายที่
1: จะประโยชน์ว่าที่ดินอยู่ตรง
0: มันแล้วแต่ว่าใครวิ่งเต้นขายที่ได้หรือบางทีเขาก็บริจาคที่ให้เพื่อจะให้ตรงนั้นของเขาสร้างเป็นเมืองใหม่ขึ้นมาหลายๆจังหวัดก็เป็นสภาพนั้นเจ้าของที่บริจาคให้เลยช่วยไปสร้างหน่อยเถอะจะได้ขายตึกขายหมู่บ้านรอบ
1: ๆโอ้นี่คุณ
0: ให้เป็นเมืองใหม่
1: คุณอันยังไม่รวมนั่นนะสมัยยุคหนึ่งอะนโยบายของคุณทักษิณในเรื่องโอท็อปอะแล้วตะเวไปสร้างในศูนย์โอท็อปทุกจังหวัดอะโอ้โหล้างแบบถ้าจะไม่
0: เหลือเลยเต็มไปหมดเลย
1: ไม่ถ้าจะไม่เหลือเลยแม้แต่ศูนย์เดียว
0: ที่แบบเจ้าของเขารู้ว่าทำอะไรไม่ได้อะมีสะพานพาดอยู่สะพานข้ามนะคะที่ได้เจาะตรงคอสะพานแล้วเลื้อยเข้าไปหลังสะพานและข้างบนมีสะพานลอยข้ามอีกทีหนึ่งอ่ะพี่ไพศาลที่ประเภทที่แบบไม่มีใครเขาซื้อไปทำมาหากินอ่ะหน่วยราชการซื้อหมดเลยค่ะ
1: ไปแล้วก็เป็นยังไงเอางบประมาณไปถลุงกันมากกว่าที่จะไปคำนึงถึงว่ามันจะเกิดมรรคเกิดผลอะไรต่อราษฎร
0: จริงๆเราไม่ได้พูดกันเรื่องฮวงจุ้ยนะ
1: อันนี้มันคือผลาญ
0: เราพูดกันเรื่อง
1: ผลาญกันของแท้ๆ
0: เราพูดกันเรื่องของที่อยู่ที่มันไม่ควรจะไปอยู่ได้เข้าออกก็ลำบากวิสัยทัศน์มองขึ้นไปก็ทัศนวิสัยก็แย่มากซึ่งเป็นบ้านตัวเองก็ไม่ซื้ออยู่หรอกแต่ทุกคนก็วิ่งขายที่แบบนี้ให้หน่วยราชการหมดแล้วก็ซื้อกันจริงๆนะคะแต่ละที่ที่สร้างไม่เสร็จแล้วพี่ไปสารไปดูสิมันอยู่อาศัยไม่ได้เท่านั้นนะคะแต่ละจุด
1: แต่คุณวีระเขาก็ท้วงติงไปเขาก็พูดนะบอกโอเคครับก็ทำไม่ทำไม่อะไรต่างๆเขาคือมันไม่มีอำนาจจะไปทำอะไร
0: คือด่าประจานใช้คำว่าแค่ด่าประจานนะคะ
1: เอาข้อมูลออกมาประจานกันหน่อย
0: ด่าประจานเท่านั้นเองไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดมาเกิดผลอะไรดิฉันก็คิดอย่างนั้นนะพี่ไพศาลอยู่ๆจะไปให้ยุบกยศ.อยู่ๆไปให้ยุบไอ้หน่วยงานปองดองอยู่ๆไปให้ยุบองค์การมหาชนอะไรที่ไปตั้งขึ้นมาไม่มีทางหรอกปีหน้าถ้าอาจารย์วีระยังเป็นกรรม

0: กรรมาธิการงบอาจารย์ว่าจะเจอหน่วยงานเพิ่มขึ้นด้วยเดี๋ยวว่าแต่ว่าสั่งให้ไปยุบเลยจะเจอเพิ่มขึ้นอีก
1: อันนี้เป็นเห็นว่าการตัดสินใจดึงกุวิลาเข้าไปนี่เป็นดร.เอกนิตินะ
0: คุณเอกนิติโทรมา
1: อ
0: ันนี้ฉันเคยได้ยินคุณวีระอาจารย์วีระพูดว่าที่มาช่วยผมหน่อย
1: ใช่เพราะว่าเขาก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันอยู
0: ่
1: อาจจะไม่ทันกันนะแต่ว่าเขาถ้าไปทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเขาคงจะไล่ๆกันอยู
0: ่ที่เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะ
1: คุณวีระเขาไม่ได้
0: จบรัฐศาสตร์นะ
1: รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ทุกอย
0: ่
1: าง
0: ใช่
1: รัฐศาสตร์
0: จบรัฐศาสตร
1: ์
0: คุณเอกนิติเขาจบเศรษฐศาสตร
1: ์จบเศรษฐศาสตร์ใช
0: ่ดูแล้วไม่เกิดมักเกิดผลอะไรนะแค่ทำให้เรารู้สึก
1: ครับ
0: อายอายเราอายแต่เจ้าของเขาไม่อายหน่วยงานเขาไม่อายเราอายแล้วเราก็รู้สึกเสียดายเงินของเราเพราะเราต้องเสียภาษีค่ะ
1: ครับเอ๊ะได้อ่านข่าวที่คุณยิ่งชีพไอรอเขาเอาข้อมูลไปให้คุณผลิตเกี่ยวกับเรื่องมี
0: ที่พี่ที่สารไปแล้วค่ะ
1: นั่นน่ะคุณสุภชัยใจสมุทรในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยประกาศจะฟ้องคุณยิ่งชีพอาจารย์นนท์นะก็บอกว่าที่ไปยื่นหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยใช้ถ้อยคำเนื้อหานะซึ่งทั้งหมดปรากฏชัดเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลทั้ง9รายกรณีดังกล่าวมีการอ้างว่าเป็นการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของไอลอข้อมูลดังกล่าวต้องถามกลับไปในอย่างนายยิ่งชีพว่ามีข้อมูลมาจากไหนอย่างไรเป็นความจริงหรือความเท็จอย่างไรในสิ่งที่ได้มีการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างขึ้นมาลอยๆแต่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีบุคคลที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดเพราะความจริงแล้วข้อเท็จจริงที่ได้แถลงออกมาความที่ปรากฏแต่ละรายบุคคลที่กล่าวหาที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงที่มีการกล่าวถึงนั้นทั้งหมดไม่ได้มีความเป็นจริงอย่างที่นายยิ่งชีพได้กล่าวเพราะนั้นสิ่งที่ปรากฏทั้งหลายจะเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความเป็นเท็จเป็นการกระทำที่ผิดทางอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทก็จะดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพในข้อหาหมิ่นประมาทและบุคคลอื่นที่ปรากฏอยู่ตามคำแถลงและในหนังสือที่จะยื่นต่อประธานวิปฝ่ายค้านนั้นทุกคนก็จะดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพอัชชานนท์ในการกระทำที่นายยิ่งชีพได้กระทำไปหมายถึงว่าแต่ละคน9คนนั้นเขาก็แยกแจ้งความอีกต่างหาก
0: แกคงไม่กลัวหรอกดูแล้วแกคงจะเป็นทนายให้ตัวเองเอ้าแกมีตั๋วทนายด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ก็จบมันเป็นคอนเซ็ปต์อยู่แล้วจบนิติธรรมศาสตร์แล้วก็จบนิติบัณฑิตไทยใช่ไหมคะไอตั๋วทนายมันได้ยากอะไรอยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว
0: ไม่ต้องเสียค่าทนาย
1: สอบเนได้ด้วยนะ
0: จบดูแล้วค่ะพวกนี
1: ้
0: มันเด็กเรียนมาขนาดนี้หัวกำลังใสๆเรียนจบปริญญาตรีปุ๊บลุยสอบปีเดียวก็จบแล้วพี่พิสาร
1: เป็นคนอารมณ์ดีนะเป็นคนอัธยาศัยดีอารมณ์ดีเท่าที่ได้มีการ
0: เป็นคนมีสัมมาคารวะ
1: มีการพูดคุย
0: ใช่ไหมคะมีคนชม
1: มีการพูดคุยมีอะไรกันเคยไปออกรายการด้วยกันอะไรต่าง
0: ๆแต่เขาก็เป็นคนมีความเชื่อของเขาอย่างนั้นแล้วเขาก็ซื่อสัตย์กับความคิดเขานะเขาก็ไม่เปลี่ยนคุณจะชอบเขาหรือไม่ก็ตามแต่เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นค่ะ
1: ครับ
0: เขาไม่เปลี่ยน
1: อ้าวนี่ว่าในเรื่องที่สืบเรื่องมาก็ว่าให้จบไปเรื่องที่คุณยิ่งชีพเคยเคลื่อนไหวนะ
0: ค่ะมีเรื่องอะไรอีกอ๋อสนามบินสุวรรณภูมิที่พี่ไพศาลเคยพูดว่ามันแน่นนะคะ
1: ครับ
0: มีรายงานมาอย่างนี้นะคะบอกว่าโพสต์เมื่อตอนวันเสาร์ที่ว่านักท่องเที่ยวจีนระบุว่าแถวมันแน่นมากอะเอาเข้าจริงก็ไม่นานไม่เกิน30นาทีก็ผ่านได้ค่ะนะคะแล้วก็พูดกันไปเรื่อยแหละแต่จริงๆแล้วมันเยอะจริงแต่มันก็ไม่ช้าก็ผ่านไปได้อย่างรวดเร็วค่ะพี่ในสารคิดจะไปเที่ยวเมืองจีนบ้างไหมคะเรียนจะแนะนำให้ทัวร์หนึ่งอาจจะสเปคก็ได้นะคะเข้าไปดูใน Facebook ของคุณวันอยู่บำรุงวันที่สะกดด้วย WAN นะเขาโพสต์เมื่อประมาณ 7-8 ชั่วโมงที่แล้ว
1: ก็คือตัวคุณวัน
0: Facebook ของคุณวันอยู่บำรุง
1: อดีตสสวันเนี่ยนะลูกคุณ
0: แล้วก็มีภาพเขาด้วยนั่งจิบวายอยู่บน Business Class เนี่ย

0: ดูเบาะสีนี่น่าจะการบินไทยนั่งเอียงๆไปกับป๋าหนุกหนานแน่นอนทริปเซี่ยงไฮ้3วันไอ้3คืน5วัน11ถึง15พอยอนี้ 35,000 มีตั๋วมีโรงแรมอาหารตามที่แจ้งคอนเฟิร์มตั๋วโอนจ่ายได้เลยนะจ๊ะไปไหมพี่อาจารย
1: ์โอ้เซี่ยงไฮ้ไม่จูงใจผมเลยผมนี่ไปเซี่ยงไฮ้เยอะมากนะคุณนัน
0: ไม่อย่าไปคิดว่าเราไปเซี่ยงไฮ้ให้คิดว่าเราไปเที่ยวกับป๋าวัน
1: อ๋อ
0: ไปที่มันที่เดิมแต่มันสำคัญที่ว่าเราไปกับใครอะฮะเนี่ยอยากไปกับคุณวันเนี่ยนี่ขายถั่วให้ฟรีๆนะเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แกไม่ได้เป็นส.ส.แล้วไม่ใช่
0: ก็ไม่ได้เป็น
1: น่าจะห่างจากการเมืองไปแล้ว
0: ค่ะไม่ได้เป็นเพราะว่าอะไรคะวางมือหรือว่ายังไงคะ
1: แต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้แกมีพรรคสังกัดหรือยังแกย้ายไปที่ไหนแล้วรีบย้ายออกย้ายไปย้ายมาตุรัตตุเลอยู
0: ่ไม่ใช่ว่าวางมือใช่ไหมคะ
1: ลุงป้อมวางมือซะฉิบอ่ะ
0: ไม่ใช่วางมือเรื่องมันเกิดที่จังหวัดปทุมธานีไม่ใช่หรอคะ
1: อ๋อเหตุที่ปทุมธานีใช
0: ่
1: ไหม
0: ปิดแจ๊ด
1: ไปดีใจผิดที่ไปใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะเลยเป็นเช่นนั้นเลยพรุ่งนี้จะมีอะไรคะเดี๋ยวก็เราก็ยังไม่มีความคืบหน้าไอ้เรื่องสถ.นะพี่วิสารว่ามีการไปอายัดทรัพย์ใครหรือยัง
1: นายกบอกว่าโอ้ยเรื่องไอ้เส้นเงินเป็นหน้าที่ของปปง.อยู่แล้วปปง.ก็ทำไป
0: ทำแล้วใช่ไหมคะ
1: เขาว่าว่าอย่างไม่ใช่ นายกว่าอย่างนั้นเพราะสื่อถามว่าทำไมไม่มีไอ้เรื่องของการฟอกเงินอะไรต่างนะ
0: พรุ่งนี้พรุ่งนี้เทนจัดรายการแทนคุณเอกพรนะคะ
1: อ๋อครับพรุ่งนี้
0: เจอก
1: ัน
0: พรุ่งนี้เช้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: านเวลา20 นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่21 กรกฎาคม พ.ศ. 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่21 กรกฎาคม 2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียมกรุงบรัสเซลส์ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

0: เยี่ยมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินโพสต์บทกลอนชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักพร้อมเพลง Thank you for the music หลังดราม่าร้องเพลงเถียนบีมี่ระหว่างเยือนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวภายหลังเกิดกระแสดราม่ากรณีร่วมร้องเพลงภาษาจีนเถียนหมี่มี่ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีเลือกโพสต์เพลง Thank you for the music ของวง ABBA พร้อมข้อความว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะคนนั้นเหมาะคิดกบฏอัปลักษณ์พร้อมอีโมจิแซกโซโฟนโน้ตดนตรีและไมโครโฟนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีชอบเล่นดนตรีร้องเพลงตามงานต่างๆซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่มีปัญหาหลายๆเรื่องภายในประเทศโฆษกรัฐบาลขออย่านำเรื่องร้องเพลงเถียนมีมี่มาเป็นประเด็นทางการเมืองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกประหลาดใจเรื่องดีๆการทูตด้วยดนตรีของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีถูกจับมาเป็นประเด็นเพลงเถียนหมี่มี่ใครๆก็รู้จักดังมากและเป็นที่ชื่นชอบมากในประเทศจีนครั้งหนึ่งในอดีตอาจเคยถูกแบนแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่สามารถร้องและจัดคอนเสิร์ตได้อย่างกว้างขวางขอให้กลับไปดูในคลิปว่าบรรยากาศมื้อเที่ยงที่นายกรัฐมนตรีลีเฉียงเลี้ยงรับรองนายกรัฐมนตรีอนุทินและได้มีการเชิญให้นายกรัฐมนตรีไปร้องเพลงทุกคนยิ้มปรบมือตามเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นขอให้ใช้พื้นที่สื่อให้เกิดประโยชน์มาติดตามการลงนาม15ฉบับของประเทศไทยกับจีนจะนำไปสู่ประโยชน์ของประชาชนรัฐมนตรีคลังย้ำดูแลผู้ขอทบทวนสิทธิบัตรคนจนเต็มที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีถูกวิจารณ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจนต้องปรับทบทวนเกณฑ์อีกครั้งว่าหัวใจหลักของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือต้องการดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งโครงการนี้รัฐบาลไม่ได้ทบทวนมานาน 4-5 ปีประกอบกับมีข้อร้องเรียนเข้ามามากว่ามีคนจนไม่จริงอยู่จำนวนมากจึงต้องทบทวนใหม่พร้อมระบุว่าดีใจที่กระบวนการลงทะเบียนทำให้ผู้ที่เดือดร้อนแต่ไม่เคยอยู่ในระบบกว่า 2,300,000 คนเป็นคนจนที่ผ่านเกณฑ์ทุกอย่างนายเอกนิติระบุว่ากระทรวงการคลังเร่งทบทวนปัญหา2เรื่องคือพบมีคนไปหลอกลวงชาวบ้านเป็นจำนวนมากเอาข้อมูลของชาวบ้านไปจดทะเบียนบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งชาวบ้านไม่ทราบเรื่องว่าถูกหลอกแต่กลุ่มคนเหล่านี้ที่เดือดร้อนจริงโดยรัฐบาลยืนยันจะให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่พร้อมประสานกระทรวงมหาดไทยในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือให้สามารถทบทวนสิทธิ์ได้ส่วนสิทธิ์อื่นๆเช่นผู้สูงอายุผู้พิการทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมด

0: ส่วนกรณีที่มีข้อร้องเรียนจนทำให้กระทรวงการคลังต้องปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ไปเรื่อยๆหรือไม่นั้นนายเอกนิติยืนยันว่าการรับฟังความเห็นประชาชนวันนี้คือเอาของจริงมาเปิดให้ดูให้เห็นว่าระบบข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการรื้อระบบคนที่ถูกหลอกต้องช่วยคนที่เดือดร้อนให้นโยบายไปแล้วว่าคนที่เดือดร้อนทบทวนสิทธิ์ต้องดูแลเต็มที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
2: สนับสนุนโดย Beta Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์

0: ไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้21กรกฎาคม2569ค่ะอยู่กันเหมือนเดิมนะคะถึง3ทุ่มกับพี่พิสมัยพิมพ์วิสัทคุณคุณดำรงพุทธานและอ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีคุณดำรงค่ะ
3: สวัสดีครับก็รายงานตัวว่าขณะนี้ถึงบ้านที่บางพลัดฝั่งธนบุรีเรียบร้อยแล้วครับ
2: กลับจากภูเก็ตนะคะ
3: จากภูเก็ตครับผม
2: ค่ะให้คุณดำรงอัปเดตบรรยากาศที่ภูเก็ตสักนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างคะฝนตกฝนไม่ตกนะภาคใต้ช่วงนี
3: ้ไม่ตกครับแต่ว่ากลางวันก็ร้อนหน่อยฮะเดี๋ยวก่อนผมเอาอย่างนี้ก่อนครับคือว่าวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้คุยไม่ได้พูดไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องฟุตบอลโลกก็จะสร้างความสบายใจให้กับแฟนประจำของรายการของเราเนี่ยคือท่านผู้ฟังท่านนี้ท่านเป็นสุภาพสตรีเป็นคุณแม่ของเพื่อนรุ่นน้องผมนะครับซึ่งตัวเขาเองก็เป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างเกี่ยวกับเรื่องกีฬาฟุตบอลไม่ว่าไม่ใช่จะบอลโลกหรืออย่างเดียวเท่านั้นฟุตบอลทุกระดับในโลกนี้เขาก็จะรู้เรื่องใครเป็นใครนักฟุตบอลคนนี้อยู่ที่ไหนลูกเต้าเหล่าใครเขาก็จะรู้เรื่องและเป็นที่ให้ข้อมูลคำตอบกับรายการที่ผมจัดที่เราจัดเขาก็บอกผมผ่านรายการสนทนายามเช้าว่าคุณดำรงครับแฟนประจำของคุณดำรงเนี่ยที่เป็นแฟนมานานตั้งแต่จัดรายการโทรทัศน์เนี่ยก็ฟังรายการคู่สร้างคู่สมทางวิทยุของอสมท.ทุกคืนพอเมื่อคืนนี้หรือเมื่อวานนี้เนี่ยเราจบฟุตบอลโลกไปแล้วท่านก็ลำพึงลำพันว่าหมดแล้วฟุตบอลโลกก็หมายความว่าท่านก็คงจะโล่งใจไปแล้วไม่ต้องมานั่งฟังผมกับคุณอ้อมวิภาควิจารณ์เรื่องฟุตบอลโลกนะครับวันนี้ก็ต้องหาเรื่องอื่นที่จะมาคุยสู่กันฟังแต่ว่าเวลานี้จะถึงอย่างไรเสียนะครับต้องกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพของผมนะครับผมก็ต้องเรียกว่าคุณแม่นะฮะเรียกตามลูกชายเขาว่ามันก็คงจะไม่ได้จบง่ายๆแหละครับมันก็จะต้องมีควันหลงเช่นว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยทางฟีฟ่าเขาก็จะขยายเพิ่มประเทศมากขึ้นคราวนี้มันแข่งกัน48ประเทศดูเหมือนว่าคราวหน้าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะ60กว่าประเทศซึ่งมันก็กลายเป็นความหวังของประเทศไทยและประชาชนชาวไทยเมื่อเพิ่มประเทศขึ้นมาโอกาสที่ทีมนักเตะไทยลูกหลานเราจะได้ลงไปโชว์ฝีไม้ลายมือไปแข่งกับนานาอารยประเทศอาจจะไปแข่งกับฝรั่งเศสอังกฤษหรืออร์เจนตินาหรือสเปนก็มีความเป็นไปได้ในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่คาดเดาคงจะเป็นเรื่องที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ตามล้วงตามควักโค้ชทีมไทยหรือว่าท่านนายกสมาคมฟุตบอลไทยของเราก็คงจะต้องมีมาคุยกันบ้างนะครับคุณแม่ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ค่ะก็มีเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีควันหลงจากฟุตบอลโลก2026ด้วยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียเยอะนะคะคุณดำรงทั้งดราม่าในสนามนะคะดราม่านอกสนามก็มีนะคะหลายๆอย่างเข้าไปอ่านเนี่ย

0: ไม่ใช่คนดูแล้วก็ไม่รู้เนาะถ้าคนดูอย่างคุณดำรงอาจจะเข้าใจค่ะ
1: ครับแต่ผมก็ไม่ได้อ่านเลยวันนี้อยู่ภูเก็ตก็ไม่ได้เปิดไลน์ไม่ได้เปิดโซเชียลมีเดียอะไรเลยนะครับนะฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: และคุณอ้อมเปิดนี่มันมียังไงแล้วครับเผื่อผมจะคุยต่อได้
0: ค่ะก็มีพูดถึงนอกเหนือจากเรื่องดราม่านะคะเขาบอกว่าฟุตบอลโลกที่เกิดขึ้นในปีนี้ในครั้งนี้เนี่ยเป็นฟุตบอลโลกในภาพจำใหม่สู่ยุคสปอร์ตเทนเมนต์นะคะคุณดำรงก็มีกระแสตั้งแต่พิธีเปิดอะไรเงี้ยค่ะมีลิซ่าแล้วก็มีนักร้องดังๆอีกหลายๆคนนะคะที่ขึ้นโชว์ต่างๆนะคะแล้วก็ฟุตบอลโลกยุคโซเชียลมีเดียไม่ได้จบแค่90นาทีเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องถามคุณดำรงก็คือกลายเป็นประสบการณ์แบบเขาเรียกว่า second screen ที่แฟนบอลดูเกมไปพร้อมกับไถฟีดอ่านคอมเมนต์ดูมีมเช็คไฮไลท์อ๋อเขาไม่ได้ดูแต่หน้าจอคุณดำรงบางคนดูจอมือถือไปด้วยแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ถกเถียงกันแบบเรียลไทม์ในโซเชียลมีเดียด้วยนะคะทำให้เกมหนึ่งไม่ได้จบลมพ้องเสียงนกหวีดแต่จะถูกเล่าต่อผ่านคลิปค่ะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยมันคนที่ไม่ได้ดูก็จะมาดูอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นคล้ายๆไฮไลท์แต่ว่ามันก็จะมีคอมเมนต์ด้วยค่ะ
1: ก็ยังดีนะที่ตัวนักฟุตบอลไม่ใช่วิ่งเลี้ยงลูกไปแล้วก็ดูโซเชียลมีเดียไปนะฮะก็ยังดีก็ไม่มีนักฟุตบอลคนไหนทำอย่างนั้นนะครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็ดราม่าต่างๆนะคะแล้วก็เขาก็ในโซเชียลมีเดียคุณดำรงก็แต่ก่อนนี้ก็จะเป็นเรื่องชุดเรื่องอะไรแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ก็เป็นรีวิวบรรยากาศการดูบอลในสวนสาธารณะของแต่ละประเทศนะคะมีการถ่ายภาพในสนามคอสตูมทีมชาติแบบ DIY ที่เขาทำกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณดำรง
1: ครับผมครับก็แน่นอนนะครับกลายเป็นไปตามเทคโนโลยี
0: ใช่เป็นไปตามเทคโนโลยี
1: เราก็คาดเดาไม่ได้ว่าในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีมันจะช่วยพัฒนากีฬาฟุตบอลให้คนได้เข้าถึงได้ง่ายหรือเปล่านะครับ
0: มีการพูดถึงดาวรุ่งดวงใหม่รุ่นใหม่ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตอ่านบางชื่อให้คุณดำรงฟังเนาะว่าเอ๊ะผ่านตาคุณดำรงลามีนยามานอันนี้โอเคเลยอันนี้ดังมากแล้วไม่ดูก็พอรู้จักนะคะเดซิเรดูเอนะคะเปากูบาซี่นะคะคิริยันเอ็มบัปเป้อะไรประมาณนี้ค่ะคุณดำรง
1: ที่คุณอ้อมอ่านมาทั้งหมดนี
0: ่ค่ะ
1: มันไม่ใช่ฝรั่งผิวขาวเลย
0: ค่ะ
1: มันเชื้อสายทวีปแอฟริกาทั้งสิ้นนะครับ
0: ค่ะเป็นซุปตาร์ฟุตบอลยุคใหม่เขาว่าอย่างนั้น
1: ลองกลับไปดูชื่อของทีมชาติฝรั่งเศสสิครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะจะเป็นชื่อเอ็มบัปเป้อะไรอีกล่ะผมจำไม่ได้ผมจำเอ็มบัปเป้ในคนเดียวนะครับ
0: ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ก็ยังจะมีการอำลาหมายถึงอำลาสนามจากการเตะครั้งนี้ของตำนานนะคะก็มีหลายคนเลยเนาะคุณดำรง
1: ครับก็อย่างเช่นคริสเตียโน่โรนัลโดของโปรตุเกสนะครับ
0: เนมานี่อำลาด้วยไหมคะคุณดำรง
1: เนมาผมไม่รู้เขาทำเป็นเรื่องเป็นราวหรือยังแต่เขาได้ประกาศแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: เห็นเขาประกาศท่ามกลางน้ำตานองหน้าฮะ
0: ก็เขาเขียนบทสรุปไว้น่าสนใจเขาบอกว่าฟุตบอลโลก2026เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าในยุคที่ทุกคนสามารถเป็นทั้งผู้ชมผู้สร้างคอนเทนต์และผู้ร่วมเล่าเรื่องมหกรรมกีฬาระดับโลกไม่ได้จบลงพร้อมเสียงนกหวีดสุดท้ายแต่ยังดำเนินต่อบนโลกออนไลน์ผ่านเรื่องราวที่ถูกส่งต่อตีความและจดจำในหลากหลายรูปแบบจนทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้กลายเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีไวรัลมีบทบาทไม่แพ้กับการแข่งขันในสนามแล้วก็เป็นอีกหนึ่งภาพจำสำคัญของฟุตบอลโลกในยุคใหม่นะ
1: ครับ
0: อีก4ปีข้างหน้าก็จะยิ่งกว่านี้อีกนะในโซเชียลมีเดียค่ะคุณดำรง
1: ครับผมถ้าผมยังมีชีวิตอยู่เราก็คงและรายการเรายังอยู่เนี่ย
0: มีคงเมื่อวานคุณผู้ฟังยังส่งมาเลยว่าคุณดำรงได้ดูอีก4ปีข้างหน้าแน่นอน
1: ว่าผมก็จะมีส่วนจะทำให้รายการมันเข้มข้นขึ้นนะฮะในอีก4ปีข้างหน้า
0: ค่ะ

0: ครับ
1: ก็
0: ผม
1: จบถือว่าจบลงอย่างสวยงาม
0: ตอบคำถามคุณอ้อมที่ถามเรื่องภูเก็ต
1: ภูเก็ต
0: แดดใสแดดจ้าและก็แดดร้อนนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ไม่ค่อยเห็นหน้าไม่ค่อยเห็นมีนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: นักท่องเที่ยวบางตาไปใช่ไหมคะ
0: บางตาครับบางตาครับแต่ที่น่าจะถูกใจผมก็คือผมได้เห็นนักท่องเที่ยวชาวอาหรับมากันเป็นครอบครัวที่ผมพูดอยู่บ่อยๆลูกเต้า 3-4 คนเที่ยวเช้าเต็มสนามบินในสนามบินเลยครับขึ้นเครื่องมาก็เออะเที่ยวเช้ากันแล้วเขาก็ซื้อบนเครื่องบินเนี่ยมันจะมีพนักงานเสิร์ฟนะฮะแอร์โฮสเตสแต่จวดเขาก็จะเข็นรถที่มีสินค้าเครื่องกรุบกรอบน้ำแข็งน้ำเครื่องดื่มแล้วก็มีเด็กอาหรับเนี่ยเขาจะกินซื้ออะไรกรุบกรอบเนี่ยผมได้ยินเลยว่าเขาถามฮาลาลหรือเปล่าฮาลาลไหมสจวดก็ตอบว่าฮาลาลฮาลาลนะครับแล้วที่ซองนั้นก็มีเครื่องหมาย5ล้านอยู่นะฮะอ
1: ัน
0: นี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ผมจะใช้สำหรับส่งเสริมพัฒนาให้รัฐบาลให้ทางการได้จัดเรื่องฮาลาลทัวริซึมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวอาหรับมุสลิมครับผม
1: ที่เชียงใหม่นี้นักท่องเที่ยวอาหรับก็เยอะมากเลยคนดำรงพักหลังๆเนี่ยเยอะจริงๆ
0: ใช่ฮะ
1: ใช่ค่ะพี่ชายบอกว่าเยอะ
0: อาหรับคงล่อเข้าซอยกันติดใจนะเพราะว่า
1: เข้าซอยเนื้อ
0: นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ดีครับอย
1: ่
0: างนี้ฮะเป็นข้อมูลผมคือที่ผมไปภูเก็ตเที่ยวนี้เนี่ยผมได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บอวิทยาเขตภูเก็ตนะฮะเขาก็เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวปริญญาเอกเรียกว่าจบถ้าเรียนคอร์สนี้จบก็เรียกว่าเป็นด็อกเตอร์ละสาขาการท่องเที่ยวแล้วก็ทางกรรมการที่ร่างหลักสูตรก็คงจะมองเห็นว่าผมมีประสบการณ์ตรงทางด้านการท่องเที่ยวเพราะว่าผมเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ผมเป็นผู้บริหารบริษัทออสการ์เขาก็อาจจะเห็นผ่านบทความผมในหนังสือคู่สร้างคู่สมก็เลยเชิญให้ผมไปวิพากษ์หลักสูตรแปลว่าอะไรวิพากษ์หลักสูตรคือให้เอาหลักสูตรมาให้ร้อยกว่าหน้านะครับผมอ่านเหมือนอย่างกับจะสอบเลยนะแต่ว่าอ่านต้องอ่านแล้วเราจะได้ไปวิพากษ์คำว่าวิพากษ์ก็คือไปแสดงความคิดเห็นว่าหลักสูตรนี้มันดียังไงจุดเด่นอยู่ตรงไหนขาดอะไรไปควรจะเสริมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเนี้ยผมก็จะได้ไปพูดในมหาวิทยาลัยหรือในคณะนี้ในภาควิชานี้ต่อไปว่าเนี่ยควรจะทำเหมือนอย่างที่ผมแนะนำผมก็แนะนำว่าในหลักสูตรที่น่าจะมีการส่งเสริมให้จัดทำ5ล้านทัวริซึมหรือว่าโรงแรมที่5ล้านเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้นมันเกี่ยวกับเรื่องที่พักสถานที่ถ้าเผื่อเราทำได้เนี่ยเราก็จะได้ลูกค้าที่เป็นคนมุสลิมตะวันออกกลางซึ่งเราได้เห็นได้ยินเต็มหูเลยวันนี้บนเครื่องมีเขาถามเลยว่าเนี่ยอาหารในถุงในซองกรุบกรอบนั่นนะ5ล้านหรือเปล่าแต่จูนก็ตอบยังมั่นใจว่า5ล้านนะครับผมฟังแล้วก็อย่างเนี้ยก็ต้องไปเล่าในหรือว่าต่อไปถ้าเขาเชิญให้ไปวิพากษ์อีกก็จะได้ไปเล่าให้เขาฟังให้กับกรรมการที่เป็นคนเขียนหลักสูตรนี้นะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะ
0: ก็อีกเรื่องนึงที่ไปก็คือว่าผมเนี่ยนะคุณอ้อมย้อนหลังไปสัก10-20ปีเนี่ยผมได้ไปซื้อคอนโดหลังหนึ่งที่ภูเก็ต

0: ซึ่งผมชอบไอ้โลเคชั่นที่ตั้งสไตล์ของสถานที่ที่คอนโดผมอยู่ซึ่งผมจำไม่ได้ว่าผมซื้อมากี่บาทแต่เอาว่า10ล้านขึ้นไปนั่นแหละคือแต่ว่ามันไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วทิ้งๆคว้าง
1: ๆ
0: ก็เลยวันดีคืนดีเราไม่ได้ไปแต่เอ๊ะทำไมเขาส่งมาเก็บค่าไฟใครไปแอบใช้หรือใครแอบไปนอนหรือใครให้ใครเข้าไปก็เลยไปดูซะให้รู้เช่นเห็นชาติวันนี้แล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะขายนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่พอไปถึงแล้วเนี่ยมันบอกตามตรงคุณว่ามันเสียดายอ่ะ
1: ไม่ต้องขายอ่ะเก็บไป
0: คือมันเสียดายที่มันตั้งอยู่ในอย่างสมมติเอางี้ผมมีคอนโดที่ชะอำ
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่ได้อยู่เป็นเนินขึ้นไปแล้วก็มันก็ไม่ได้อยู่ในที่สูงมันก็อยู่ที่ราบเนี่ยนะครับรวมทั้งที่หัวหินด้วย
1: ค่ะ
0: โลเคชั่นมันก็เรียบเรียบแต่โลเคชั่นไอ้คอนโดของผมที่ภูเก็ตเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันก็อยู่ไม่ใช่พื้นที่ราบนะฮะแล้วก็มองเห็นทะเลสวยงามแล้วผมก็มาคิดว่าหลังบ้านหลังคอนโดผมเนี่ยต้นไม้ใบไม้มันก็มีลักษณะโดดเด่นเป็นของมันเองไม่ใช่ต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ในภาคกลางก็แน่ละมันอยู่ติดทะเลนี่นะครับบรรยากาศมันก็เราก็มองไปว่าเหมือนฮาวายหรือเหมือนบางเกาะในยุโรปแล้วก็นึกในใจว่าเราจะหาจุดอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วก็เลยตัดสินใจตรงนั้นเลยไม่ขายดีกว่าไปซ่อมไปพัฒนาเอาไว้ให้ดีแล้วก็ตอนนั้นตรงนั้นเนี่ยขณะเนี้ยเขาก็คนที่เขาซื้อเป็นมาเลเซียเขาก็มาซื้อทำโรงแรมเราก็นึกในใจว่าถ้าเขาทำโรงแรมมันอยู่ติดกับคอนโดเราไปเราก็มีเอาหงอาหารโรงแรมรับประทานซื้อเขากินและถ้าเขาจัดทำให้ดีที่จอดรถจอดลารถเข้าสะดวกสบายเนี่ยมันก็โก้นะมันก็โก้ขายตอนนี้มันก็ขายไม่ออก
1: ใช่ค่ะเก็บไว้ดีกว่าค่ะคุณน้ำร้องเผื่อมีเวลาก็จะได้ไปพักผ่อน
0: แล้วก็มันหลังคอนโดผมเนี่ยมีสระน้ำวันนี้ไปเห็นเขาติดป้ายไว้ว่าระวังงูแล้วมีรูปงูอยู่ด้วย
1: โอ้ยแล้วใครจะกล้าลงเล่น
0: ธรรมชาติจริงๆเลยนะฮะ
1: คือ
0: ตรงนั้นก็มีต้นไม้เยอะไงงูมันก็ชอบต้นไม้ชอบป่าไม่ใช่งูลงไปว่ายอยู่ในสระนะครับแต่มันอยู่ใกล้สระนั่นเขาก็จัดการงูไปแล้วไม่รู้จัดการยังไงเอาไปไหนก็ไม่รู้แล้วครับ
1: ค
0: ือพอไปแล้วมันอารมณ์มันแบบมันอย่าพูดว่าคลาสสิกมันก็ไม่ใช่อ่
1: ะ
0: แต่มันดีมันสวยโลเคชั่นมันอธิบายไม่ถูกนะครับมันหาอีกไม่ได้แล้วไอ้ที่ตั้งอย่างเงี้ยแล้วก็มันอยู่ที่หาดราไวย์ใกล้กับแหลมพรหมเทพแหลมพรหมเทพนี่ก็เป็นแลนด์มาร์คที่ขึ้นชื่อของภูเก็ตพ่อพ่อก็หาดราไวย์ก็ให้ลูกชายขับรถตะเวนไปริมหาดราไวย์เนี
1: ่
0: ยไปหาร้านอาหารทะเลกินไม่ได้กินอาหารทะเลแท้ๆมาหลายเดือนแล้วเป็นปีแล้วก็วันนี้ก็กินเดินเข้าไปเจ้าของร้านทักก็ดีใจเพราะนึกว่าเขายังไม่เปิดไอ้เราก็กลัวจะตกเครื่องบินก็นี่เลยสั่งแกงส้มกุ้งแกงส้มของทางเหนือเนี่ยมันก็คือแกงเหลืองบ้านในภาคกลางเราแต่มันจะเผ็ดเป็นแกงส้มที่

ใส่ยอดมะพร้าวนะครับแล้วก็สั่งหอยเออไม่ใช่ปูนิ่มเออปูนิ่มอร่อยปูนิ่มชุบแป้งทอดนะครับแล้วก็ไอ้นั่นอีกฮะอะไรนะปลาหมึกผัดไข่เค็มแต่ฝีมือทางนี้เนี่ยสู้ทางพัทยาไม่ได้รสชาติไม่

0: าอยากเลี้ยงเอาเลี้ยงไปเลี้ยงไปนะครับแล้วขา
1: ต่อไป
0: นี่ครับก็ซื้อไอ้นั่นนะเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับรสหลายแบบเป็นซองซองมาให้เจ็ดแปดซอง
1: ค่ะ
0: ก็เอาบรรยากาศของภูเก็ตมาเล่าสู่กันฟังเราก็เลยนึกว่าเราเนี่ยไม่ได้มานานแล้วนะทิ้งๆคว่างๆแต่ก็รอดูให้โรงแรมก็สร้างให้เสร็จก่อนครับ
1: ค่ะวันนี้ก็ไปได้ธุระหลายอย่างเลยนะคะคุณดำรง
0: แต่ถ้าได้ราคาก็จะขายนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณดำรงคะมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
0: ก็มีว่าขอให้สงครามสหรัฐอิหร่านอิสราเอลจบสักทีคนยิวเยอะครับที่อียิปต์เนี่ยเอ้ยขอโทษที่ภูเก็ตเนี่ยคนยิวเยอะมาก
1: ค่ะได้เลยค่ะคุณดำรงแล้วก็เดี๋ยวคุยกันต่อพรุ่งนี้นะคะ
0: ครับได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผมจะหาควันหลงบอลโลกเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็คุณอ้อมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอาถึงเวลาพักกลางรายการพอดีเลยนะคะเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวันนี้วันอังคารเรื่องลี้ลับนะคะพี่ใหม
2: ่ค่ะตอนนี้สองทุ่มสามสิบห้าเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Vitagen
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริท B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: ู่สร้างคู่สมออนเรดิโ
1: อค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านก่อนนะคะพี่ไหม
2: เจนเลยค่ะ
1: ค่ะพี่ดัทชาพี่ล็อบพี่ก้องเลิฟสยามนะคะพี่กนกรัตดานะคะพี่พิเศษพี่ประภาสนะคะพี่พงศักดิ์นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะแล้วก็อยากจะแจ้งคุณผู้ฟังเรื่อง CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเราเปิดรับสมัครแล้วนะคะคุณผู้ฟังเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยไปอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านค่ะสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยนะคะวิทยากรของเราก็เช่นดร.อภิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะคะแล้วก็มีนักธุรกิจตัวจริงหลายท่านที่เราเชิญมาจะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะเราจะเริ่มอบรมเดือนกันยายนนี้ถึงธันวาคม2569ค่ะหลายท่านบอกว่าเหมือนเปิดรับสมัครกันยายนเลยเปล่าค่ะรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้คือกันยายนเราจะเริ่มอบรมแล้วนะคะรับสมัครด่วนเลยตั้งแต่วันนี้รับจำนวนจำกัดนะคะราคาท่านละ 65,000 บาทนะคะทั้งหมด15สัปดาห์ด้วยกันค่ะพี่ไหมวิทยากรนี้โอ้เยอะมากนะคะที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์แบบไม่กักเลยนะอย่างเช่นทางอาจารย์อาจารย์ทรงฤทธิ์ที่คุยในรายการนะสิ่งที่อาจารย์จะมาบอกในวันนั้นนะคะจะเป็นข้อมูล Exclusive แน่นอนนะคะเพราะว่าอาจารย์อยู่ทั้งวันเลยในการที่จะมาเจาะแต่ละประเทศเจาะแต่ละประเทศในแต่ละวันให้เราได้รับทราบกันนะคะสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะคุณผู้ฟังจำนวนจำกัดค่ะโทรเบอร์นี้นะคะ3หมายเลข0944803076นะคะ0944803076 0944803034นะคะ0944803034และ0943966649 0943966649โทรได้เลยอย่าได้เกรงใจนะคะสามารถรับสายคุณผู้ฟังได้ตลอดโดยเฉพาะเบอร์แรกเนี่ยค่ะ3076นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังรายการโทรหาอ้อมได้เลย0944803076ค่ะ
2: ทีมใหญ่เขาเรียกอะไรเนื้อหาแน่นตำราแน่นเลยนะคะของคุณอ้อม
1: เลยรุ่นนี้นะคะค่ะ
2: รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามหรือ
1: รุ่นที่สามค่ะรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะอ้าวมีคุณผู้ฟังโทรมาขอบคุณมากเลยเดี๋ยวอ้อมโทรกลับนะคะเดี๋ยวอ้อมโทรกลับเบอร์นี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวติดต่อกลับไป
2: ค่ะเดี๋ยวหรือช่วงระหว่างเล่าคุณอ้อมรับสายไปก่อนก็ได้ตามสบายเลย
1: ที่ลงท้ายด้วย309เดี๋ยวอ้อมโทรกลับไปนะคะ
2: เบอร์คุณอ้อมเลยนะคะค่ะวันอังคารค่ะท่านผู้ฟังก็ต้องมาฟังเรื่องที่มันเป็นเรื่องประจำวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องลี้ลับต่างๆนะคะที่เคยลงพิมพ์ตีพิมพ์อยู่ในคู่สร้างคู่สมในคอลัมน์ร้อยพูดพันวิญญาณเอ๊ะหมายเช็คแล้วเช็คอีกวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคมเนาะวันนี้นะคะคุณอ้อม
1: ใช่ค่ะใช่
2: ใช่ไหมคะหมายก็เช็คว่าวันนี้มันวันโกนหรือเปล่านะ
1: ว
2: ัน
1: นี้วันโกนค่ะพรุ่งนี้วันพระ
2: ใช่ไหมใช่ไหมหมายก็มาตอนแรกไปกดดูใน Google เอ๊ะไม่ใช่พอเช็คไปเช็คมาเอ๊ะเป็นวันโกนเนี่ยตอนแรกว่าจะไม่เล่าวันนี้ละเพราะเรื่องที่จะเล่านี่คือเรื่องผีเปรตในวันโกน
1: เอา เดี๋ยวขอปิดม่านหน้าต่างก่อนได้ไหม
2: ไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวแลขวานี่อยู่วันนี้ไม่ได้อยู่บ้านอยู่คอนโดสูงๆนี่เขาคงไม่มาถึงหรอก
1: มาไม่ถึงมาไม่ถึง
2: ตัวคงไม่สูงขนาดนั้นเนี
1: ่
2: ยไม่งั้นเดินแล้วลำบากมากเลยนะคะท่านที่เล่ามาเนี่ยก็คงจะเป็นประสบการณ์ตรงของท่านชื่อคุณวันพุธนะคะมาให้เราเล่าในวันอังคาร
1: คุณวันพุธเหรอคะเก๋มากเลยอ่ะ
2: ใช่น่ารักดีนะคะ
1: อ๋อเป็นนามปากกาหรือพี่ไหมหรือว่าน
2: ามปากกาหรือนามจริงก็ไม่ทราบคุณวันพุธอยู่กทม.แกเล่าเมื่อตอนที่แกไปทำงานเป็นเซลส์แมนอยู่กับบริษัทขายน้ำมันบริษัทแห่งหนึ่งคุณอ้อมแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องเดินทางลงไปใต้บ่อยๆเลยที่แกไปเจอเปรตเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลบ้านไหมแถวชะอำเท่าไหร่เลยนะคะแกบอกว่าตอนนั้นแกต้องเดินทางไปแนะนำน้ำมันเครื่องตัวใหม่ให้กับลูกค้านี่คือมาร์เก็ตติ้งสมัยก่อนนะคุณอ้อมน
1: ะ
2: ไปหาลูกค้าถึงที่เลยนะคะโรงงานเนี่ย

0: ตั้งอยู่แถวแถวรอยต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับจังหวัดชุมพรนั่นแหละแถวนั้นเนี่ยการเดินทางลงใต้แกก็ต้องขับรถกระบะไปเองโดยเบิกสินค้าตัวอย่างติดไปด้วยกว่าจะออกเดินทางจากกรุงเทพก็ร่วมบ่าย4 โมงก็ต้องรอสินค้านู่นนี่นั่นเลยนะคะครึ่งค่อนวันแหละเพราะฉะนั้นกว่าจะเดินทางไปถึงที่บางสะพานอำเภอบางสะพานไม่เคยไปมันก็รอยต่อประจวบกับชุมพรนี่แหละคุณอ้อมแถวนั้นก็มีแต่ทุ่งมะพร้าวแล้วก็ทุ่งนาลานต้นตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นที่โล่งว่าสวยก็สวยแต่มันสวยกลางวันสิคุณอ้อมถ้ากลางคืนเราขับนี่เราก็จะเห็นต้นตาลโดเดเนี่ยเยอะๆไปหมดเลย
1: โอ้ต้นตาลกลางคืนน่ากลัวนะพี่ใหม่เนาะ
0: ใช่เพราะมันเป็นต้น
1: เ
0: ท
1: ป็
0: ี
1: น
0: ่
1: เรื่องเล่า
0: แบ
1: ไง
0: บ
1: เรื่
0: ม
1: อ
0: ัง นเ
1: เ
0: ป
1: ล
0: ็
1: ่
0: น
1: า
0: ต้นผอมๆขึ้นไปเงี
1: ใ
0: ้
1: ช
0: ย
1: ่
0: ใช่ไหมแล้
1: ใ
0: ว
1: ช
0: มั
1: ่
0: นก็ไปเหมือนเป็นพุ่มๆอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ต่างก
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: ต้นมะพร้าวหรอกแต่ต้นมะพร้าวมันไม่สูงโดดเด่นเหมือนต้นตาลไงนะคะแกก็เล่าว่าเมื่อแกไปถึงนู่นนะมันเกือบ4 ทุ่มครึ่งขับรถมาถึงบางสะพานแกก็ง่วงจนไม่ไหวละก็เหนื่อยมาทั้งวันน่ะนะคะอากาศก็ช่างเป็นใจแกบอกมันทั้งมีทั้งฝนพรำฟ้าแลบแปรบแปรบนะคะฟ้าเนี่ยเวลามันผ่ามันฟ้าแลบเนี่ยก็พาดเป็นทางจากกลางท้องฟ้ามาขอบฟ้าเลยนะคะคิดในใจว่าถ้าเราฝืนขับต่อไปก็คงจะต้องหลับอะหลับอยู่หรือไม่ก็รถมันก็ถลายลงข้างทางท้องนาหรือเข้าป่าต้นตาลสักป่าเนี่ยแหละเอาละเกิดอุบัติเหตุแน่นอนอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยจอดหาโรงแรมนอนพักกลางทางดีกว่านะคะแกก็บอกว่าแกก็สอดส่องสายตามองหาโรงแรมที่จะเอาแบบเอาพอพักได้คนเป็นเซลแมนก็จะเป็นอย่างเงี้ยคุณอ้อมยังไหมเนี่ยไหมไม่ได้ขับลงใต้เพราะไม่ได้มีธุระอะไรส่วนใหญ่ไหมจะขับขึ้นเหนือพักไอ้กลางทางอย่างไหมออกจากชะอำอย่างเงี้ยออกจากเพชรบุรีหมายก็จะพักกลางทางแถวแถวแพร่อะไรเงี้ยคุณอ้อมแบบเราเหนื่อยเต็มที่ถึงตอนเย็นอะไรเงี้ยเราก็จะหาโรงแรมแล้วหมายก็จะไปพักโรงแรมที่ส่วนใหญ่ที่เซลแมนเขาอยู่เขาก็คงจะสงสัยว่าอ้าวเยป้านี่แก่ขนาดนี้ยังเป็นเซลแมนอยู่อีกเหรอมาพักโรงแรมคืนนึงเราก็พักไม่กี่ร้อยหรอกคุณอ้อม
1: ค
0: เอ
1: ่
0: า
1: ะ
0: พอแบบอยู่ได้อะ200 300 400แต่ไอ้โรงแรมที่หมายไปพักที่แพร่เนี่ยเป็นที่ประจำเลยเหมือนเราแบบไปพักบ้านแล้วคืนหนึ่งก็ประมาณสักสามประมาณสัก500 บาทแม้รวมอาหารเช้าด้วยในลักษณะแล้วก็มีแต่เซลแมนทั้งนั้นเลยที่อยู่นะคะห้องก็ไม่ได้สะสวยอะไรก็ลักษณะเดียวกับที่คุณวันพุธเข้าไปพักแถวใต้แถวบางสะพานนี่แหละนะเกก็บอกว่ามันพักได้ผมก็เปิดพนักงานก็เปิดห้องที่ชั้น 3ให้ผมอยู่ผมไม่เคยเข้าพักที่นี่เลยรู้ว่ามันเป็นโรงแรมมันเข้าไปมืดแล้วแต่รู้ว่ามันเป็นโรงแรมอยู่ริมทุ่งว่าอย่างนั้นน่ะนะคะเมื่อเข้าห้องพักแกก็รู้สึกง่วงแล้วก็เพลียเป็นที่สุดเนี่ยคนขับรถมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะคุณออมความทรงจําสุดท้ายก่อนที่คุณวันพุธแกจะพลอยหลับไปก็คือแกก็เหลือบมองนาฬิกาค่ะเห็นเป็นเวลา5 ทุ่มข้างนอกหน้าต่างมันก็ยังมีเสียงฝนตกหนักมันตกหนักมากกว่าตอนที่แกเช็คอินเข้าโรงแรมนี้ซะด้วยซ้ำนะคะเม็ดฝนมันกระทบหน้าต่างถึงปะแปะปะแปะปะแปะคุณอ้อมก็คงจะนึกออกนะคะไม่ต่างกันเลยแล้วก็ฝนมันก็ไม่ขาดสายนะคะฟ้าร้องขนองเปรียงเปรียงเปรียงเปรียงตลอดเวลาความเหนื่อยก็ทำให้แกหลับหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะมาสะดุ้งตื่นอีกทีด้วยเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงดังสนั่นเหมือนมันผ่าลงมาตรงหน้าต่างห้องผมนี่เองแหละนะคะผมก็คนเรามันเหนื่อยแล้วมันตื่นมากลางคืนก็หงุดหงิดเนี่ยนะคะคุณอ้อมหงุดหงิดและฉุนนิดๆคนกําลังหลับสบายฟ้าดันมาผ่าที่ใกล้ใกล้แค่ไหนอ่ะตื่นแล้วไหนๆก็ตื่นแล้วก็เลยลุกขึ้นไปอาบน้ําอาบท่าเพื่อให้มันสบายตัวแล้วก็กะว่าจะมานอนต่อนะคะพอยกนาฬิกาขึ้นดูตอนนั้นมัน2 ทุ่มแล้วล่ะนะคะก็เท่ากับว่าหลับไปเอาแรงไปร่วม3 ชั่วโมงทีเดียวเลยล่ะแกก็แปลกใจอาบน้ำอาบท่าเสร็จสับโอ้ยมันรู้สึกสดชื่นนะคะเดี๋ยวจะนอนต่ออีกเราจะได้ขับต่อไปได้นะคะพออาบน้ำเสร็จแกก็เดินออกมาเปิดม่านหน้าต่างไม่ได้เปิดหมดนะคะยิ้มแง้มดูกลางค่ำกลางคืนเนี่ยคนเราไปนอนแปลกถิ่นนะคุณอ้อมไม่กล้าเปิดหน้าต่างลงโจงหรอกนะคะนิสัยเดียวกันกับการที่เราไปนอนตักแปลกถิ่นนะคะแกเดินออกมาแกก็แง้มม่านหน้าต่างนิดเดียวนะคะเห็นฝนโปรยๆนานๆก็จะมีฟ้าแลบให้เห็นท้องทุ่งโล่งด้านหลังหมายนี่นึกภาพออกเพราะหมายขับไอ้ตรงนี้แถวๆนี้ลักษณะตั้งแต่เพชรบุรีลงไปทางใต้ท่านผู้ฟังก็จะเป็นลักษณะนี้หมดนะคะมันเป็นทุ่งโล่งถ้าลองเห็นกลางวันก็มันก็จะเขียวๆใช่ไหมคะโล่งทางด้านหลัง

0: โรงแรมแต่ก็ยังมีเสียงลมมันพัดดังวีดวิววีดวิวเป็นระยะก็ฟังดูแปลกๆอ๋อมันลมพัดขนาดนี้ฟ้าแลบขนาดนี้มันก็คงจะลอดเข้ามาในช่องหน้าต่างนั่นเองอะค่ะคุณอ้อมมันก็แอสซูมหรือคิดเอาอย่างนี้ก็ได้นะคาดคะเนเอาอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ไอ้ครั้งเนี้ยแกก็คุณวันพุกแกก็บอกแต่มันเสียงมันหวีดแหลมแปลกๆอะ
1: มันไม่
0: น
1: ใช
0: ะ
1: ่เสียงลมแล้วใช่ไหม
0: เออมันก็เสียงลมนี่หมายก็เคยได้ยินนะคุณออมแต่นี่มันฟังวีดวิววีดวิวมันบางทีก็เสียงลมบางทีมันก็วีดแปลกๆแกก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วมันก็ดังชัดเจนมากผมก็เลยคุณมันพูดบอกว่าผมก็เลยอาศัยจังหวะแสงสว่างวาบจากสายฟ้าแลบมองไปยังทิวทุ่งโล่งเห็นเงาดําของต้นตาลแล้วก็พุ่มไม้ใหญ่เป็นทิวตามคณาอยู่เป็นระยะระยะแกดูอยู่สักพักหนึ่งแหวกม่านดูสักพักก็จ้องดูแกเกือบจะหันหลังกลับเกือบจะปิดม่านแล้วมานอนต่อแล้วล่ะเกือบแล้วนะหากไม่ทันจะสังเกตเห็นถึงความผิดปกติบางอย่างของต้นตาลที่อยู่ใกล้โรงแรมพอเห็นความผิดปกติสายตาแกก็จ้องไปตรงนั้นเอ๊ะไอ้ต้นตาลต้นนั้นทำไมมันดูแปลกๆมันสูงกว่าต้นอื่นสูงชะลูดไปแล้วมันก็โยกเยกโยกเยกโยกเยกกว่าต้นอื่นๆนะคะนอกจากมันจะโยกเยกแล้วมันยังหนากว่าต้นอื่นด้วยทั้งมันก็ผอมบางเหมือนต้นตาลทั่วไปแต่มันหนาแล้วมันก็โยกเยกแล้วมันไม่ได้โยกเยกตามแรงลมบางทีมันโยกเยกสวนทางลมเรารู้ทางลมได้ยังไงเพราะว่าต้นตาลเนี่ยใบมันก็จะลู่ถ้าลมมันพัดแรงๆใช่ไหมคุณอ้อมไม่ว่าจะมะพร้าวหรือต้นตาลมันก็ลักษณะเดียวกันคุณมันพุกเกก็เพ่งสายตามองเงาดําของต้นตาลประหลาดนั้นแต่เมื่อจังหวะฟ้าแลบมันแลบขึ้นมาแบบเห็นสว่างหมดเลยแกก็ถึงกับพังงะเลยแหละค่ะคุณอ้อมทำไมจะไม่พังงะแล้วเพราะไอ้สิ่งที่แกเห็นน่ะมันไม่ใช่ต้นตาลมันเป็นสิ่งที่แกคิดว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยไอ้เจ้าปีศาจที่แกเห็นเนี่ยมันมีใบหน้าและดวงตาใหญ่มากจมูกก็โบ๋เป็นโพรงปากเป็นรูเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดตัวแล้วก็หัวของมัน
1: เปรตนะสินะ
0: มันสูงกว่าหน้าต่างห้องชั้น3ที่ผมอยู่เสียเอกมันเป็นอะไรไปไม่ได้แล้วคุณอ้อมมันอยู่กลางทุ่งและเสียงหวีดวิวขนาดนี้แล้วใครมันจะสูงเท่าต้นตาลแล้วไปเดินโยกเยกโยกเยกไอสิ่งที่เราได้ยินมาแต่เด็กอะคุณอ้อมมันก็เปรตชัดๆนี่แหละค่ะเปรตสะกดอย่างนี้นะกสละเอปอปลารอเรือต่อเต่านะท่านผู้ฟังเปรตนี่แหละค่ะที่เขาว่ากันนะด่ากันไอ้เปรตก็คือตัวนี้แหละค่ะแกบอกว่าได้ยินแต่เสียงด่าของเพื่อนที่เคยมันก้องอยู่ในหัวหรือพ่อแม่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นตัวจริงที่มาของเสียงหวีดแหลมที่ผมนึกว่ามันเป็นเสียงลมนั้นออกจากปางเล็กๆของมันนี่เองอะรูปร่างของมันผอมสูงไม่มีเสื้อผ้าปกปิดร่างกายเลยทั้งตัวแหละค่ะแขนขายาวเก้งกางมือโตแล้วก็กลางบานด้วยมือมันโตแล้วก็กลางบานแต่เวลามันเดินโยกแยกเนี่ยมันเอามือติดอยู่กับลำตัวสภาพของปีศาจเนี่ยทำให้ผมนึกถึงคำบอกเล่าของปู่ย่าตายายหรือเพื่อนฝูงที่มันพูดเรื่องเปรตตอนเด็กๆกันนะว่าไอ้เจ้านี่คือเปรตแน่ๆมันกำลังก้าวเดินอยู่ในทุ่งอย่างยากลำบากด้วยขาผอมยาวผิดส่วนเหมือนมันกำลังหาของกินตามพื้นทุกครั้งที่มันก้มลงหยิบของกินด้วยความผายผอนทำให้หลังของมันหักแล้วมันก็กรีดร้องผ่านปากรูเล็กๆเนี่ยด้วยความเจ็บปวดทุรนทุรายนั่นแหละค่ะเป็นจังหวะที่เสียงมันกรีดร้องเราได้ยินเหมือนเสียงลมนะคะเมื่อมันพยายามจะเหยียดตัวขึ้นตรงหลังของมันถึงกลับมาต่อกันได้แต่พอมันก้มลงหยิบของกินอีกหลังของมันก็หักแล้วก็กรีดร้องอีกวนเวียนไปอย่างนี้เนี่ยแหละค่ะแกจ้องคุณมันพวกแกก็แหวกมาเลยแกก็จ้องดูแต่อย่างที่ลักษณะของคนที่อยู่ในห้องคุณอ้อมออกจากห้องน้ำแล้วแกก็ปิดไฟเพราะฉะนั้นในห้องแกก็จะไม่มีใครมองเข้ามาเห็นนะคะตัวแกรู้ว่าแกอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยแกยืนนิ่งด้วยความสงบแต่ตัวแข็งทื่อกลัวสุดๆแล้วก็แอบแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็ทำให้แกมองไงแกก็แอบอยู่ที่หลังม่านหน้าต่างนั่นนะคะคุณอ้อมแกแอบอยู่ที่หลังม่านหน้าต่างแล้วก็ไม่และจู่ๆเหมือนกับมันรู้ว่าผมแอบมองมันก็เลยเดินหันมาแล้วก็มองตรงเข้ามาผมรีบปิดม่านที่แง้มไว้หวังว่าหน้าต่างกระจกเนี่ยมันจะหนาแล้วมันก็ช่วยกั้นเปรตผมได้ยินเสียงกึ่งกึ่งกึ่งที่หน้าต่างเหมือนกับเจ้าเปรตตัวนั้นมันกำลังเคาะกระจกห้องผมอ่ะผมหวาดกลัวจนนึกอะไรไม่ออกได้แต่สวดมนต์สวดมั่วไปหมดเลยนะคะแล้วก็พยายามครองสติให้อยู่กับตัวเองผ่านไปมานเท่าไหร่ไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมกระโจนเข้าไปในบนเตียงแล้วผมก็เอาผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้าห่มหรืออะไรหรือก็ไม่รู้นั่นแหละคลุมผมก็ค่อยๆเดิน

0: มันไปแง้มหน้าต่างดูบรรยากาศภายนอกอีกครั้งแสงทองทาบขอบฟ้าโอ้โหตอนนี้ก็แปลว่าผมสะดุ้งตื่นงวงเงยออกมาเปิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้มีหมอกบางๆโรยตัวเฮ้อรอดไปแล้วในคืนนั้นคลั่นสายตาผมที่มองกราดไปทั่วก็ไปสะดุสิ่งไปดูสะดุสิ่งหนึ่งก็คือที่กระจกหน้าต่างที่เราเมื่อคืนเราก็คิดไปว่าเราฝันหรือเราของจริงมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณอ้อมมันมีโคลนเป็นเหมือนรอยมือมันแปะอยู่ที่ตรงกระจกอะตรงนะด้านนอกก็แปลว่ามันเป็นเรื่องจริงรอยมือของไอ้เจ้าเปรตที่มันหยิบก้มลงหยิบของเป็นโคลนไปได้แล้วมันก็มาปะอยู่ที่กระจกนะยังเป็นรอยมืออยู่เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ผมไม่พูดอะไรเก็บความกลัวแล้วก็เอาลงมาเช็คเอาท์ร่างพยายามพยุงร่างตัวเองลงมาเช็คเอาท์แล้วก็อดที่จะทักเด็กที่ทําเรื่องกุญแจเช็คเอาท์ไม่ได้ว่าเมื่อคืนฝนตกอยู่นะฟ้าร้องแรงเลยแต่ราวสิตีสามก็หยุดตกนะผมก็ทักกับเด็กเด็กก็บอกว่าครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับหน้าฝนก็จะเป็นอย่างนี้แต่เมื่อคืนผมว่าผมเห็นอะไรอยู่แถวทุ่งๆอยู่ข้างๆห้องต่างห้องผมเด็กก็มองกุญแจผมอ๋อพี่อยู่ชั้นสามพี่ครับเอาอย่างนี้นะครับพี่เห็นอะไรก็คงจะตาฝาดพี่อย่าพูดไปนะครับแกก็คงกลัวจะทําให้ลูกค้าคนอื่นที่อยู่ต่อเขากลัวมาอะไรเงี้ยแต่ผมดูตาเด็กแล้วมันก็ต้องมีอะไรเล่าอยากเล่าให้ผมฟังแน่เลยเด็กผู้ชายคนเนี้ยเด็กก็เลยสรุปคุยกันสักพักเด็กก็เลยเล่าใช่ครับที่พี่เจอน่ะเป็ดจริงๆคนเก่าแก่แถวเนี้ยแถวบางสะพานนะเขารู้กันทั่วเขาถือกันเขาลือกันนะว่าเปรตคนนั้นนะมันปรากฏตัวในทุ่งหลังโรงแรมมาร่วมหลายสิบปีบางคนก็บอกเป็น100 ปีแล้วครับเขาว่ามันเป็นหนึ่งในเครือญาติของเจ้าที่ดินแห่งนี้แหละแกทำบาปทำกรรมตอนเป็นคนก็เกเรเกมาเหล็กแล้วก็กินเหล้าเมากัญชาด่าทอทุบตีพ่อแม่แล้วก็ตายก็เลยกลายเป็นเปรตแล้วก็พอที่ตรงเนี้ยพอคนรู้ว่ามันมีที่เป็นที่ของเปรตอย่างเงี้ยนะคะคนก็เลยไม่มีใครมาซื้อตรงนี้ก็เลยเป็นที่ที่เขาเดินอยู่ประจํานั่นเองผมฟังแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคุณวันพุธเล่าแล้วก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วก็ขับลงใต้ถึงที่หมายไม่นอนที่ไหนอีกเลยล่ะครับ
1: โอ้เจอจะจะแบบนี้เลยเนาะน่ากลัว
0: ไ
1: เ
0: ห
1: ข
0: ม
1: าก็คงเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมพี่ใหม่
0: นี่ก็ค่ะเป็นเรื่องเล่าที่เขาว่าแต่เรื่องเล่าทุกเรื่องมันก็จะต้องมีเขาความจริงอะนะคะคุณออมก็แปลว่าถ้าเกิดว่าท่านได้ผ่านไปแถวลงใต้ไปเรื่อยๆหรือจะไปที่ไหนเนี่ยนะคะก็ขอให้รู้ว่าไม่ว่าจะขับขึ้นเหนือหรือที่ไหนที่มันมีทุ่งต้นตาลที่จริงมันมีทั้งประเทศนะคุณอ้อแล้วก็ท่านผู้ฟังไม่ต้องไปกลัวผีเปรตนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปบอกโรงแรมโอ้พี่เจออย่างนี้เนี่ยพี่ขอเปลี่ยนห้องนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าไปเปลี่ยนห้องอาจจะเจออย่างไรก็ได้เพราะว่าถ้าขอเปลี่ยนแล้วเจ้าหน้าที่อาจจะบอกผีมันไปได้ทุกแห่งแล้วพี่ไม่ต้องเปลี่ยนห้องหรอกอย่างนั้นก็เป็นไป
1: ไม
0: ได
1: ่
0: ้
1: ใช่ใช่เขาไม่ใช่คนนะเปลี่ยนไปได้ค่ะที่ญี่ปุ่นก็มีเรื่องลี้ลับ
0: เราม
1: าน เ
0: ี
1: ล
0: ่
1: ่
0: เ
1: า
0: หมื
1: ให
0: อน
1: ้
0: ก
1: ฟ
0: ั
1: ัน งเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นการจ้างให้นอนบ้านผีสิงหนึ่งคืนร
0: โอ
1: ับ
0: ้
1: เงินเกือบ20,000 บาทออกใบรับรองไร้สิ่งลี้ลับค่ะพี่ไหมมีอะไรแปลกๆเนาะนะคะคือญี่ปุ่นเนี่ยมีอาชีพสุดแปลกค่ะเขาใช้ชื่อว่าอาชีพผู้เฝ้าบ้านผีสิงแบบมีค่าจ้างหลังเจ้าของบ้านเนี่ยยอมจ่ายเงิน88,000 เยนหรือประมาณ18,000 บาทให้ผู้กล้าเนี่ยเข้าพักค้างคืนในบ้านที่เคยมีประวัติสะเทือนใจเพื่อพิสูจน์ว่าภายในบ้านเนี่ยไม่มีสิ่งลี้ลับอยู่นะก่อนจะนํามาขายหรือปล่อยเช่าอีกครั้งหนึ่งนะคะบริการนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาจิ
0: อ๋
1: โคบุ
0: อ
1: เคนนะคะหรือบ้านที่มีประวัติไม่ดีซ
0: อ
1: ึ่งหมายถึงบ้านที่เคยเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตในลักษณะน่าสลดใจเช่นฆาตกรรมการฆ่าตัวตายไฟไหม้หรือกรณีเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวที่ผู้ตายเนี่ยถูกพบหลังจากเวลาผ่านไปหลายวันหรือว่าหลายสัปดาห์นะคะตามกฎหมายญี่ปุ่นเนี่ยบริษัทในหน้าอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องเปิดเผยประวัติเหล่านี้ค่ะปกปิดไม่ได้นะพี่หมายผิดกฎหมายเลยให
0: โอ
1: ้
0: ้
1: ผู้ซื้อและผู้เช่าทราบส่งผลให้บ้านจำนวนมากถูกมองด้วยความหวาดกลัวหลายหลังถูกปล่อยว่างเป็นเวลานานแม้จะมีราคาถูกกว่าตลาดอย่างมากนะคะเพื่อเปลี่ยนภาพจำของบ้านเหล่านี้บริษัทตรวจสอบบ้านก็เลยเริ่ม ให้บริการพิสูจน์บ้านไร้ผีโดยผู้ตรวจสอบจะเข้าไปพักค้างคืนค่ะแล้วก็ติดตั้งกล้องอุปกรณ์บันทึกต่างๆเพื่อที่จะตรวจสอบความผิดปกติถ้าไม่พบเหตุการณ์เหนือธรรมชาติก็จะมีการออกใบรับรองว่าไม่พบกิจกรรมลี้ลับภายในบ้านบางบริษัทยังเพิ่มความมั่นใจด้วยการเสนอค่าชดเชยให้เจ้าของบ้านด้วยถ้าในอนาคตมีหลักฐานยืนยันว่าบ้านนี้มีเหตุการณ์หลอนเกิดขึ้นจริงหลังจากที่เคยได้รับการรับรองว่าปลอดผีแล้วนะคะอาชีพนี้

0: นี้กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นค่ะท่ามกลางปัญหาว่าบ้านว่างในญี่ปุ่นที่เพิ่มสูงขึ้นสังคมผู้สูงอายุกับอัตราการเกิดลดลงและการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่โดยบ้านที่มีประวัติเสื่อมเสียมักจะถูกขายหรือปล่อยเช่าในราคาต่ำกว่าบ้านทั่วไปประมาณ20-50%ค่ะพี่ไหม
1: อืม
0: อืม
1: เท่ากับเราต้อง
0: ใช
1: ไป
0: ่
1: รับรองแล้วถามว่า
0: ใช
1: เรา
0: ่
1: มีความกล้าที่จะไปอยู่ไหมอ่ะ
0: เออถ้ามันไม่มีอะไรก็โชคดีไปนะเจ้าของก็คงโล่งอกโล่งใจแหละแต่ก็ไม่รู้สิเนาะพี่ไหมอื
1: เราม จะรอดมาได้ไหม
0: เ
1: เ
0: อ
1: รา
0: อหนึ่ง
1: ถามว่าคุณน้องกล้าไหมมันไปไหน
0: ไม
1: ไม
0: ่
1: ่
0: ก
1: ก
0: ล
1: ล
0: ้
1: ้
0: า
1: าไม
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ก
0: ก
1: ล้
0: ล
1: า
0: ้าไม่กล้าเสี่ยง
1: แม้
0: ต
1: ว่
0: ั
1: าง เ
0: ค
1: ง
0: ์
1: ิ
0: ก
1: น
0: ็
1: จ
0: อ
1: ะ
0: ยาร ก
1: อด
0: ได
1: ใจ
0: ้
1: ก็
0: น
1: ต
0: ะ
1: ามนะ
0: เออมันก็เลยกลายเป็นธุรกิจหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะเขายืนยันว่านอนแล้วไม่มีอะไรก็ไปบอกเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็นี่ไงไม่มีอะไรแล้วจะซื้อหรือว่าจะเช่าหรือเปล่านะคะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่แปลกๆเนาะค่ะแต่มันก็เป็นอาชีพได้นะคะ
1: ไม่รู้หนึ่งเมืองไทยมีหรือเปล่าอะไรกัน
0: เวลาหมดแล้วค่ะพี่ไหม
1: ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้
0: ค
1: มา
0: ่ะ
1: เจอกันอีกค่ะค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคโคตรเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบนิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีนายกรัฐมนตรีเผยต้องทำตามกฎหมายกรณีนายแพทย์สาธารณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.มีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่2553ให้พ้นจากตำแหน่งว่ายังไม่ได้รับรายงานในรายเพียงแต่ทราบว่ามีมติดังกล่าวขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นทางการทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายส่วนมติที่ย้อนไปถึงปี2565เรื่องต่างๆที่เซ็นไปแล้วนั้นต้องว่ากันไปตามกฎหมายและเป็นสิทธิ์ของทุกคนหากจะอุทธรณ์ทั้งนี้ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายว่ามีอะไรบ้างขอให้ถึงจุดนั้นก่อนเพราะตอนนี้ยังมาไม่ถึงศาลจำคุกประสิทธิ์เจียวก๊ก4ปี12เดือน

0: เพิ่มอีก1คดีหลบหนีจากบัลลังก์ศาลอาญาปี2565ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องนายสมประสงค์ทิพย์สุคนกับพวกรวม5คนมีนายประสิทธิ์เจียวกกเป็นจำเลยที่5ในความผิดหลบหนีระหว่างถูกคุมขังตามอำนาจของศาลคดีนี้จำเลยที่5ให้การสารภาพข้อได้จริงฟังได้ว่าเมื่อวันที่22ธันวาคม2565จำเลยที่5กับพวกซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันลักเอาลูกกุญแจที่ขายเครื่องพันธนาการของเรือนจำกลางคลองเปรมที่เก็บรักษาไว้ภายในอาคารส่วนควบคุมผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองเปรมไปโดยทุจริตจำเลยที่1กับพวกร่วมกันช่วยจำเลยที่5ซึ่งเป็นจำเลยของศาลในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จซึ่งถูกใส่เครื่องพันธนาการตามอำนาจของศาลหลบหนีจากห้องพิจารณาคดีระหว่างพิจารณาคดีด้วยการวางแผนและแบ่งหน้าที่กันทำอันเป็นการทำให้จำเลยที่5หลุดพ้นไปจากการคุมขังตามอำนาจของศาลต่อมาเจ้าพนักงานจับกุมจำเลยที่5ได้พิพากษาจำเลยที่5มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันรวมจำคุกจำเลยที่5เป็นเวลา4ปี12เดือนนับโทษจำคุกของจำเลยที่5ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยต่อจากคดีอาญาอีกหลายคดีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย 2 M-Pod News FM

0: 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 รวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับฟังสดชมสดได้ที่แฟนเพจของเรานะครับไลฟ์สดอยู่ณขณะนี้แล้วนะครับที่ MCOT News FM 100.5 นะครับพูดคุยกันมาได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์นะครับรวมไปถึง LINE นะครับ @MCOT News นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆได้ผ่าน LINE ของเราด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับเชื่อมคุณผู้ฟังให้ใกล้กับสื่อต่างๆของอสมทมากยิ่งขึ้นนะครับและยังสามารถรับฟังวิทยุ FM 100.5 ได้ด้วยเข้าไปที่เมนูวิทยุครับเลือกFM 100.5 นะครับก็สามารถฟังทั้งรายการสดรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆที่เป็นของ FM 100.5 ด้วยนะครับรวมถึงรายการต่างๆของอสมทอยู่ในแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุศนะตันตยานนท์ครับครับวันนี้เป็น1วันที่เรียกว่าข่าวนี้ที่เราหยิบยกมาเป็นประเด็นเนี่ยถือว่าได้รับการพูดถึงมากเป็นอันดับต้นๆของข่าวในวันนี้เลยนะครับก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องของการเรียกว่าอุทธรณ์การถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าที่เราคุ้นปากกันในนามของบัตรคนจนนั่นเองนะครับหลายที่มีปัญหาหลายคนถูกตัดสิทธิ์ทั้งที่ได้รับสิทธิ์มาก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาเลยบางคนมีปัญหาหลากหลายเลยครับต้องไปร้องเรียนที่ขนส่งบ้างที่ธนาคารบ้างรวมถึงที่ต่างๆที่หน่วยงานของรัฐเปิดรับฝังจนนะครับหน่วยงานภาครัฐอย่างรัฐบาลเองก็อยู่ไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้เหมือนกันนะครับคุยเรื่องนี้กันครับโวยแหลกถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนลดเหลือแต่ซากก็หมดสิทธิ์ครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
3: สวัสดีครับคุณโอ๊คสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: ครับผมโอ้เรียกว่าโวยแหลกลานกันเลยนะอาจารย์สำหรับ
3: ครับ
2: คนที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยโอ้ถึงกับย้อนยุคเลยย้อนสมัยเลยอาจารย์บางคนบอกว่าสมัยบัตรคนจนที่ออกมาจากสมัยยุคลุงตู่อะ
3: ไม่เคยมีปัญหา
2: เลยไม่เคยมีปัญหาอยู่ดีมาครั้งนี้กลายเป็นคนไม่จนไม่ซะอย่างนั้นอาจารย
3: ์มันเริ่มต้นจากเดิมเนี่ยที่เขามีบัตรกันเนี่ยนะก็เรียกว่าบางคนก็เรียกบัตรคนจนนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกไหมฮะแล้วก็จำนวนมันก็เพิ่มขึ้นถูกไหมครับนะฮะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะพูดง่ายๆนะฮะแต่แล้วพอมาถึงรัฐบาลชุดนี้ความจริงบัตรอันนี้มันก็ถูกต่อเนื่องมานะตั้งแต่สมัยลุงตู่นี่สองครั้งนะใช่ไหมฮะแล้วก็มาต่อด้วยคุณเศรษฐาแล้วมาต่อด้วยนายกอุ๊งอิ๊งใช่ไหมมาถึงอนุทินหนึ่งก็ประมาณสักสองเดือนสามเดือนเนี่ยนะตรงนั้นนะนะแล้วมาถึงอนุทินสองเนี่ยนี้ก็ต้องการที่จะมาทบทวนใหม
2: ่
3: ทบทวนก็คือจะใส่กฎเกณฑ์เข้าไปเพื่อที่จะพิจารณาก็เปลี่ยนหลักการก็คือธรรมดาเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยพิจารณาในแง่ของครอบครัวนะ
2: ครับ
3: หมายความว่าดูว่ารายได้ครอบครัวเป็นอย่างไรก็เปลี่ยนมาเป็นส่วนบุคคลนะฮะเพราะว่าปัญหามันก็คือแต่ละคนเนี่ยบางทีก็ไปหลบอยู่ในครอบครัวในครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ปัญหาก็คือไปมีบางคนดูเหมือนไม่มีรายได้แต่ไปดูครอบครัวปรากฏว่าคนอื่นเขามีอะไรเงี้ยนะท
2: ี
3: น
2: ี
3: ้ปัญหามันก็บางคนเขาก็พยายามมองว่าเอ๊ะมันจนจริงหรือไม่จนจริงอะไรเงี้ยนะเพราะว่าตัวเลขที่ล่าสุดก่อนที่จะมาทบทวนกันนี่ก็คือมีอยู่ 13.4 ล้านคนโดยประมาณ
2: ครับอาจารย์
3: เสร็จแล้วก็ให้มีการลง

0: ทะเบียนใหม่ถูกไหมฮะเราจะจำได้เลยตอนช่วงที่ลงทะเบียนใหม่เนี่ยก็พยายามรณรงค์กันนะเอาเลยมาลงกันเลยนะเดี๋ยวก็ส่งเสริมกันเลยแล้วตอนนั้นดูเหมือนว่าต้องมาช่วยกันได้ซ้ำไปใช่ไหมฮะให้ลงทะเบียนเลยก็ปรากฏว่าจากเดิมเนี่ยมีตัวเลขอยู่ 13.4 ล้านคนก็ลงทะเบียนเข้าไปรวมเป็น 18.82 ล้านคนแปลว่าอะไรแปลว่าตัวเลขกลับมากขึ้นอีกพูดง่ายๆว่าแสดงตัวไปเลยว่าตัวเองเป็นเข้าข่ายเป็นคนจนด้วยนะแต่ทีนี้ปรากฏว่าด้วยกฎเกณฑ์ใหม่นะผมเข้าใจว่าคนที่ลงทะเบียนเนี่ยก็ไม่ได้เห็นกฎเกณฑ์อะไรรายละเอียดนะ
1: ใช่ใช่ใช่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นเหมือนกัน
0: เชื่อว่าอย่างนั้นไม่ได้เห็นกฎเกณฑ์เพราะว่าเดิมทีเดียวเนี่ยสมัยลุงตู่เนี่ยก็ใช้เส้นเขาเรียกเกณฑ์ความยากจนถูกไหมครับ
1: ครับรายได้
0: คือรายได้ดูรายได้ต่อปีนั่นเองแล้วก็เป็นที่รับรู้กันว่าถ้ารายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยเข้าข่ายเป็นคนจนพูดง่ายนะฮะก็มีสิทธิ์จะได้บัตรคนจนเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็มีข้อแม้ว่าเมื่อก่อนนี่ก็ดูเกณฑ์รายได้ก็คืออย่าไปมีเงินฝากเยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนถ้าอยากจะเป็นคนจนก็คือย้ายเงินฝากไปที่อื่นซะให้เป็นคนถือไว้เจ้าหนี้เป็นต้นเนี่ยนะเมื่อก่อนคนก็คิดอย่างนั้นก็หนีตัวเลขกันอ่ะพูดง่ายนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยปรากฏเขาเอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาพ่วงหมดเลยแล้วคนก็ไม่รู้โอ้มีเงื่อนไขเยอะแยะเลยตอนแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องนี้เป็นประเด็นคงจะจำกันได้ที่กรณีที่ลูกเอาพ่อแม่ไปหักรถยนต์นะ
1: ครับอาจารย์
0: จำไหมฮะ
1: พูดเรื่องนี้แล้ว
0: เอาพ่อแม่ไปหักรถยนต์แล้วก็เลยผลสุดท้ายเนี่ยก็มีอะไรทางกระทรวงการคลังก็บอกอ้าวอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนจนแล้วถูกไหมฮะจัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเอาคนก็บอกเอ้าเอ้ยแล้วก่อนหน้านี้มันทำมาได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแค่ไปหักรถยนต์แล้วก็ปรากฏว่าหักรถยนต์เท่าไหร่อ่ะคนละ 30,000 คนก็บอกเอ้าคนละ 30,000 นี่มันยังไม่ถึงแสนเลยแล้วจะไปบอกว่าพ่อแม่มีเงินแสนได้ไงล่ะต่อปีอ่ะถูกไหมฮะตามขายไอ้เส้นยักษ์โจรน่ะ
1: ครับ
0: คุยไปคุยมาสุดท้ายก็ไม่เอาเงื่อนไขนี้มาโดยบอกว่าคนยื่นภาษีไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่เอาเรื่องนี้เข้ามาครบทวนยกเว้นของใหม่ที่จะเอาเข้ามาพูดถึงกันทีนี้ไอ้กฎเกณฑ์ใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนก็งงหลายเรื่องคุณรู้ว่ามันธรรมดาเนี่ยเราจะนึกถึงว่าคนจนเนี่ยเขาจะดูอะไรเป็นหลักเขาก็ดูรายได้ถูกไหมครับ
1: รายได้สิอาจารย์
0: ถูกไหมฮะคนจนนี่โดยคำจำกัดความรู้สึกของคนเราก็คือมาจากรายได้ถูกไหมครับถ้าเกิดคุณอยู่ในอะไรอ่ะพื้นที่ที่ร่ำรวยมีเงินทองมากมายนะไอ้โทษทีมีสมบัติมากมายแต่คุณไม่มีรายได้จากสมบัตินั้นนี่ถามว่าคุณเป็นคนจนหรือคนรวยอ่ะถูกไหมเนี่ยนะคำถามนี้ก่อนสมมติว่าคุณไปอยู่ในที่อะไรอ่ะประมาณสักสองไร่ปรากฏว่าคุณมีที่แต่ละที่ตรงนั้นคุณไม่ได้เงินอ่ะคุณอยู่อ่ะแล้วคุณมีรายได้อยู่แค่เดือนละสัก5,000ถูกไหมเนี่ยนะ5,000เนี่ยอย่างเนี้ยคุณก็เข้าข่ายคนจนถูกไหมคุณมีที่ตั้งสองไร่สามไร่ความรู้สึกของเรานะก็คือเราจะดูไว้ตัวรายได้เนี่ยเป็นหลักถูกไหมครับในความรู้สึกของเราถูกไหมฮะในคำจำกัดความแล้วคนที่เดือดร้อนจริงๆก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายถูกไหมครับอันนี้เป็นความเดือดร้อนแต่การมีสมบัติพัฒนาอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอีกเรื่องนึงถูกไหมครับมันเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่างวดนี้เนี่ยไอ้กฎเกณฑ์ของการพิจารณาว่าจะได้รับนะครับบัตรคนจนหรือไม่เนี่ยเอาไอ้พวกเงื่อนไขอื่นๆเข้ามาบวกเข้าไปเยอะแยะเลยนะ
1: มาพัวพันเกี่ยวไปด้วย
0: โอ้มันมีคำอยู่สองคำฮะคุณโอ๊คก็คือคำว่าทรัพย์สินกับคำว่าสินทรัพย
1: ์ครับ
0: เดี๋ยวนี้คนหลายคนก็จะสับสนว่าอะไรคืออะไรนะทรัพย์สินเนี่ยจริงๆภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า propertyproperty แปลว่าอะไรก็ยกตัวอย่างเช่นคุณมีทรัพย์สินเอาตัวอย่างง่ายๆก็ได้เช่นคุณมีบ้านคุณมีที่ดินอันนี้ถือว่ามีทรัพย์สินถูกไหมฮะก็เรียกว่ามีทรัพย์สินนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณรู้นะฮะว่ามีทรัพย์สินอยู่นะครับแต่คนที่มีสินทรัพย์เนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า asset นะ asset asset asset นี่แปลว่าอะไรส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของบัญชีนะฮะอยู่ในรูปแบบของบัญช
1: ี
0: ตัวอย่างเช่นคุณมีแอสเซทเท่าไหร่เนี่ยเขาก็อยากจะเปิดบัญชีออกมานะคุณมีเงินฝากนะค คุณมีเงินฝากธนาคาร

0: อันคุณมีหุ้นคุณมีอะไรอ่ะเขาเรียกพอร์ตลงทุนอะไรหรือเปล่าใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วบัญชีเงินฝากคุณเป็นบัญชีฝากประจำฝากออมทรัพย์อะไรเนี่ยพวกนั้นเนี่ยไอ้พวกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าแอสเซทนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นแปลว่าสินทรัพย์ผมถามนิดหนึ่งว่าคนจนเนี่ยที่เขาเดือดร้อนหรือว่าเขาอยากจะต้องการได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือเนี่ยต้องการไอ้สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะเขาเน้นไปที่อะไรผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือสินทรัพย์ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: สินทรัพย์แปลว่าอะไรแปลว่าเงินของเขาเงินเก็บมันก็ไม่มีเงินเก็บก็น้อยถูกไหมครับในบัญชีอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้รายได้ที่เข้ามาก็น้อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเพื่อที่จะเอาไปกินไปอยู่ไปใช้เอาอย่างนั้นไปพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันควรจะเน้นไปที่ตัวสินทรัพย์แล้วก็รายได้ที่เข้ามาถูกไหมครับในปีหนึ่งแต่ปรากฏว่างวดนี้เนี่ยนะในกฎเกณฑ์ของกระทรวงการคลังอ่ะจริงๆมันตั้งออกมาจากกระทรวงการคลังแหละอันนี้ก็ออกมาจากทางอุเนกนิตินี่แหละเป็นคนทำกฎเกณฑ์แล้วก็ต้องการจะมาสกรีนนะพูดง่ายนะสกรีนให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยเป็นคนจนจริงๆ
1: ครับ
0: แต่คำจำกัดความมันไม่เหมือนกันผลสุดท้ายพอประกาศออกมาจริงๆจากที่ผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18.82 ล้านคนปรากฏมีผู้ผ่านเกณฑ์ 9.51 ล้านคนขณะที่ถูกตัดสิทธิ์ไปทั้งสิ้นประมาณ 9.3 ล้านคนคือตัวเลขก็ประมาณครึ่งๆอ่ะนะประมาณนะครึ่งๆก็คือแปลว่าลงทะเบียนไป 18.8 ล้านคนก็ครึ่งนึงก็ผ่านอีกครึ่งนึงไม่ผ่านเขาก็เลยมาแซวกันว่าโอ้รัฐบาลชุดนี้เก่งมากเลยที่สามารถลดจำนวนคนจนลงได้ตั้ง9ล้านคนอะไรเงี้ยนะเพราะว่าอันนี้ก็บางคนบอกเป็นผลงานเลยบางคนบอกไม่แน่ใจว่าเป็นผลงานหรือเปล่าแต่บางคนมองไปอีกมุมนึงบอกไม่ใช่ตัดเป็นคนจนอีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่า 9.3 ล้านคนที่ไม่ได้รับบัตรคนจนนี้กลายเป็นคนรวยไปแล้วมันก็เลยตรงกับสิ่งที่นายกบอกรวยไม่ไหวแล้วรวยไม่ไหวโอ้รวยจริงๆเลยแค่เดียวผ่านเกณฑ์อันนี้ทุกคนโอ้โหรวยก็ไม่ต้อง9ล้านคนเลยนะเพราะว่าพอเปลี่ยนจากไม่จนก็เลยบอกเป็นคนรวยกันแล้วกันซึ่งความจริงมันไม่ใช่ถูกไหมครับนะฮะเขาว่าไม่จนหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์นี้ไม่ได้แปลว่าเป็นคนรวยทีนี้เอาอะไรมาเป็นตัวตัดล่ะเนี่ยเขาก็ไปตรวจอะไรกันสืบสาวเราเลือกอะไรขึ้นมาปรากฏว่าเหตุผลที่สำคัญมากที่สุดที่ถูกตัดสิทธิ์ไปก็คือการเป็นผู้ครอบครองนะผู้ครอบครองอะไรครอบครองรถนั่นเองโดยพี่ไอ้รถไอ้คำว่ารถเนี่ยนะคำว่ารถเนี่ยมันก็คือรถอะไรอะรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ปรากฏเนี่ยไอ้คำว่ารถเนี่ยนะนี่ก็บอกรถเนี่ยเกินเกณฑ์ที่โครงการกำหนดนะเนี่ยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยถูกคัดกรองออกไปมากที่สุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะ1.4ประมาณ 1.5 ล้านคนคือคิดเป็นประมาณสัก 41% นะครับที่เป็นเหตุผลที่สำคัญนะฮะอันดับ2ก็คือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภททุกบัญชีเนี่ยนะเกิน 100,000 บาทอันนี้ก็ถูกถกเถียงแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดอีกทีนะอันที่สามก็คือเข้าขายไม่ได้รับสิทธิ์มันเป็นเขาเรียกอะไรมีรายได้หรือรายจ่ายให้กับบุคคลอื่นเนี่ยเกิน 100,000 บาทต่อปีพูดง่ายๆว่ามีเงินเข้ามีเงินออกจ่ายให้คนอื่นเนี่ยรวมเสร็จแล้วเกิน 100,000 บาทต่อปีกระแสเงินนะพูดง่ายๆนะครับ 100,000 บาทต่อปีเอาเรามาอันดับแรกก่อนเนี่ยที่มันเป็นปัญหาอย่างที่คุณโอ๊กโจหัวไปตั้งแต่เริ่มต้นว่าเป็นผู้ครอบครองรถยนต์โอ้โหไปตรวจสอบมาบางคนนี่ไปเช็คแล้วบางคนมีรถไปต้อง20-30ปีแล้วอะนะก็ไม่รู้ไอ้รถคันนั้นมันอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ถูกไหมครับมันเปลี่ยนมือแล้วหลายครั้งเนี่ยรถยนต์เนี่ยมันเปลี่ยนมือแล้วไม่ใช่วิธีการโอนลอยที่ว่านี่ก็คือเปลี่ยนเจ้าของใหม่ไปแล้วเจ้าของใหม่เขาก็ไม่รับรถไปเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้ไปโอนเข้าชื่อเขาไอ้ทะเบียนก็ยังเป็นของเราอยู่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับรถจักรยานยนต์นี่พอถึงจุดหนึ่งมันไม่ได้ใช้เขาก็ไม่ได้ไปแจ้งเลิกจดอ่ะมันก็ยังปรากฏเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์นั้นอยู่เนี่ยมันก
1: ็
0: ฟังดูแล้วมันก็แปลกบางคนบอกมี1คัน2คันวันนี้เนี่ยผมไปเจอคนหนึ่งเนี่ยเผอิญผมเอารองเท้าไปให้เขาทำนิดหนึ่งอ่ะนะไปให้เขา

0: ซ่อมนิดหนึ่งรองเท้าวิ่งบุ๋มอะนะฮะปรากฏว่าเขาบอกเนี่ยอาจารย์เนี่ยผมเนี่ยนะโดนตัดสิทธิ์นะงวดนี้ไม่ได้บัตรนะคนจนเนี่ยนะบัตรเนี่ยนะผมถามอ้าวทำไมไม่ได้อ่ะเขาบอกผมมีรถนะแล้วเราบอกเอาแล้วมีจริงไหมล่ะอาจารย์ดูที่เนี่ยแล้วก็ชี้ให้ผมดูเนี่ยทุกวันเนี่ยผมก็ขี่ไอ้คันนี้อะไรรถอะไรเนี่ยรถจักรยานนะที่วางอยู่ข้างๆไอ้ที่เขามาซ่อมรองเท้าอยู่เนี่ยนะเนี่ยผมใช้รถจักรยานถ้าผมไม่ได้ไปซื้อรถอะไรที่ไหนเลย แล้วก็ไม่ได้คิดจะซื้อด้วยผมเอาเลยผมก็เอาแล้วเรามาจากไหนอะอย่างนั้นอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้แล้วมันแล้วมันทำไมมันมีชื่อโอ้ก็ไม่รู้ทำไมมันมีชื่อก็ไม่รู้เพราะจักรยานนี่ผมก็ไม่ได้ไปจดอะไรที่ไหนก็ว่าอย่างนี้นะผมว่าเอาแล้วไม่ไปอุทธรณ์ไม่ไปนั่นเหรอโอ้เขาตัดสินงี้มาแล้วอุทธรณ์ไปก็แค่นั้นแหละก็คงไม่มีนะไม่มีอะไรหรอกนะว่านะไม่ได้เลยเขาก็คิดว่าเขายอมแพ้ไปแล้วอ่ะพูดง่ายๆนะไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงก็ซ่อมรองเท้าต่อไปก็แล้วกันพูดง่ายๆนะพูดง่ายว่าเอ๊ะไอ้คันไม่มีรถเนี่ยนะคันมีรถไม่มีรถเนี่ยมันกลายเป็นกฎเกณฑ์ของไอ้การเป็นคนจนคนรวยขึ้นมาเลยถูกไหมครับคนจนก็คือบัตรคนจนนะแล้วการที่มีมากกว่า1คันปั๊บนี่กลายเป็นเงื่อนไขที่ตัดกฎเกณฑ์นี้แล้วก็ผลสุดท้ายเนี่ยวันนี้ก็จะเห็นว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ถูกเอาเรื่องนี้มาพูดกันถูกไหมครับเพราะว่าคนหลายคนนี่ก็เริ่มหันไปเช็คกับที่กรมการขนส่งทางบกว่าฉันมีรถจริงเหรอทะเบียนรถฉันมันอยู่อย่างนั้นจริงเลยนะครับโอ้โหสายไหม้เลยแหละถูกไหมครับ
1: มันไปเชื่อมโยงนอกคือนอกจากกระทรวงการคลังที่เป็นแม่ข่ายหลักใช่ไหมอาจารย์มันลามไปกระทรวงคมนาคมมันลามไปกระทรวงการศึกษาด้วยอาจารย์
0: ใช่ก็คนที่เป็นนักกศน.การศึกษานอกโรงเรียนอ่ะนะการศึกษาผู้ใหญ่อ่ะนะก็โดนไปด้วยเพราะถือว่าเป็นนักเรียนนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็วุ่นไปหมดเลยโดนเข้าไปอีกถูกไหมฮะแล้วก็คนพิการก็โดนไปด้วยถูกไหมครับกลุ่มปอบางโดยจะไปแทนคืองานนี้เนี่ยแปลกมากแปลกตรงที่ว่าพยายามใช้แค่เรียกอะไรฐานข้อมูลที่เป็นเดต้าเบสที่ทางรัฐบาลพูดนักพูดหนาว่ารวมไว้อยู่ด้วยกันที่อะไรแอปอะไรนะทางรัฐใช่ไหมฮะทุกอย่างในถูกดึงถูกเชื่อมเข้าอยู่ในนี้หมดแล้วที่ทำไมข้อมูลเหล่านี้มันโบราณมากเลยเนี่ยพอฟังแล้วโอ้ยตายแล้วมันขยะข้อมูลหรือเปล่าวะเนี่ยดูแล้วถูกไหมมันดูแล้วมันไม่เป็นข้อมูลที่เขาเรียกอะไรไม่ได้ถูกปรับปรุงไม่ได้ถูกเอามาใช้ไม่ได้ถูกเช็คไม่ได้ถูกอะไรเลยมีก็สะสมก็ใส่ไว้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะโอ้ตายนะฮะเนี่ยมันสุดท้ายก็บอกโอ้หรือทุกคนตกใจกันไปหมดแล้วก็วุ่นวายกันไปหมดเลยงานนี้เสียงระงมเลยถูกไหมฮะแล้วมันแทนที่ว่าไอการพิจารณาเรื่องบทไอบัตรสวัสดิการคนจนหรือบัตรคนจนเนี่ยเพื่อจะเป็นการช่วยเหลือผลสุดท้ายก็มีแต่เสียงบ่นของชาวบ้านมาวุ่นวายหมดบางคนก็มองว่านี่มันเป็นเหมือนเป็นบูมแมลงนะฮะบูมแมลงมันก็ตีกลับไปที่รัฐบาลนะสะเทือนเลยงานนี้เอาอีกแล้ว
1: สะเทือนเลยอาจารย์ครับ
0: นะสะเทือนอีกแล้วใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวตอนนี้คนต้องไปเสียเวลาอุทธรณ์กันหมดทุกคือมันเป็นแบบเนี้ยพอไม่ถูกต้องคุณก็มีอะไรคุณก็อุทธรณ์มาแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นตัวรับปากว่าจะได้การอุทธรณ์ว่าแต่งานเนี้ยถ้าอุทธรณ์ไม่สำเร็จหรือว่าไม่ได้แก้ไขนี่ผมว่าเดือดร้อนละเพราะว่าไอ้เงื่อนไขที่บอกมาเนี้ยมันฟังแล้วมันไม่สมเหตุสมผลนะครับ
1: มันงงดีอาจารย์มันงงไม่ชัดเจนมันดูแบบคือเหมือนมันดูผมเข้าใจคำว่ารัดกุมนะอาจารย์เข้าใจคำว่ารัดกุมแต่ว่ามันลืมในเรื่องของบริบทบางอย่างที่มันทำให้มันมีข้อแม้กับคนที่ควรจะได้สิทธิ์เกินไป
0: ใช
1: ่
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: เนี่ยเขามีคนรวบรวมมาบอกมีสิทธิ์เหตุผลที่ถือเป็นดราม่าแล้วก็ทำให้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะอันหนึ่งก็คือเนี่ยมีรถหลายคันอย่างที่บอกอะซึ่งก็รวมหมดนะไอ้รถที่หายไปก็มีไอ้รถคันเก่าที่มันหมดสภาพไปแล้วก็มีก็ยังถูกนับรวมอยู่ถูกไหมครับรถเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สองก็คือที่มีปัญหาก็คือเนี่ยเป็นไปเรียนในกศน.ใช่ไหมฮะยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วต่อมาก็คือเอาชื่อคู่สมรสไปลดหย่อนภาษีนี่ก็โดนอีกนะ นะครับ

0: เออแล้วก็ต่อมานี่ก็ยังงงๆนะเคยเป็นพระนะแล้วก็สึกมาแล้วก็โดนนะเอองงๆเหมือนกันเออ
1: เคยเป็นพระแล้วก็สึกมาแล้วก
0: ็ก็แปลกดีหรือว่าโอนเงินเข้าเยอะคือพูดง่ายว่ามีเงินเข้ารับโอนเข้ามาเยอะนะเงินผ่านเข้ามาในบัญชีพูดง่ายนะครับอาจจะขายของออนไลน์หรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะถูกไหมครับนะฮะเสร็จแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเงินฝากรวมกันเกิน 100,000 บาทอันนี้ก็โดนอยู่แล้วถูกไหมครับนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วต่อมาก็ไอ้เนี่ยลูกเอาชื่อไปขอลดหย่อนภาษีก็ยังเป็นปัญหาอยู่ที่บอกกันดีแล้วนี่ก็ยกเว้นไปก่อนแต่งวดนี้ก็จะโดนอีกแล้วแล้วก็รายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีอันนี้ก็เสร็จแล้วไปเส้นเกินอยู่แล้วแล้วก็ไอ้นี่ก็เรื่องแปลกครับวงเงินสินเชื่อเกิน 100,000 เนี่ยวงเงินสินเชื่อเนี่ยซึ่งปรากฏว่าไปเจอวงเงินสินเชื่อของธกส.หรือของอะไรพวกนี้นะครับบางทีเนี่ย ก็ต้องไปเอาเงินมาซื้อปุ๋ยซื้ออะไรต่างนี่ไปต้นนะก็ถูกตัดสิทธ์นะก็ถูกตัดสิทธ์นะฮะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเปิดวงเงินสินเชื่อเกิน 100,000 นี่เข้าข่ายกลายเป็นคนรวยไปซะแล้วนะครับ
1: ทั้งที่ก็เป็นหนี้เป็นสินนะจ๊ะ
0: ก็เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยวงเงินสินเชื่อ
1: แล้วมันคือการทำประกอบอาชีพอ่ะคือถ้ามันไม่มีทุนในการทำมันก็แปลก
0: ใช่แล้วก็ความจริงมันมีอีกเรื่องนึงที่ถูกพูดขึ้นมาก็คือไปเปิดพอร์ตหุ้นฮะพอร์ตหุ้นนี่ก็แปลว่าก็คือเปิดรับการลงทุนอ่ะนะอันนี้ก็หมดสิทธิ์รับบัตรคนจนเลย
1: ครับ
0: ทีนี้ไอ้การเปิดพอร์ตหุ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะฮะเพราะว่าบางทีมันก็จะมีเขาเชิญชวนนะเพราะการเปิดพอร์ตมันไม่ได้เสียเงินนะคุณโอ๊คฮะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าต้องมีเงินเยอะถ้าคุณมีพอร์ตนี่ไม่จำเป็นต้องมีเงินอยู่ในพอร์ตเยอะแยะเลยมีเงินอยู่สักร้อยสองร้อยก็ได้เลยยังอยู่ในพอร์ตนั่นน่ะถูกไหมครับ
1: อืมครับ
0: เพราะว่าบางคนเนี่ยมีพอร์ตนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อหุ้นไม่ได้อะไรต่างเลยพอร์ตก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยเขาก็พยายามระดมให้คนไปเปิดพอร์ตไว้ถึงเวลาจะลงทุนมันก็ง่ายไงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ซื้อหุ้นหรือว่าเวลาจะได้รับหุ้นมาเดี๋ยวโอนเข้าไปในพอร์ตมันก็สะดวกมันง่ายอ่ะทีนี้ไอ้เงื่อนไขเหล่านี้มันกลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คนเนี่ยถูกตัดสิทธิ์แล้วปรากฏว่าคนก็เลยมีคำถามว่าเอ้งวดนี้เนี่ยที่เอามาสกรีนคนออกให้เหลือแต่คนจนจริงๆเนี่ยเป็นเพราะต้องการให้การใช้งบประมาณในการที่จะมาช่วยเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยมันเหมาะสมหรือว่าคุณไม่มีเงินนะใช่ไหมหรือรัฐบาลไม่มีเงินนี่คือคำถามนะรัฐบาลเงินไม่พอใช่ไหมถึงต้องมากดอย่างนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วตอนแรกเลยเนี่ยพอคนโวยมาครั้งแรกเราจะจำได้นะครับมีการผลักแบบว่าอย่างนั้นคนที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเอาไปให้เขาได้สิทธิ์ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสได้ไหมอย่างน้อยก็สักสองเดือนเดือนละพันก็ยังดีถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เดิมทีเดียวเขาตั้งใจว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันนี้21กรกฎาคมเนี่ยนะ
1: คร
0: ับคล้ายๆว่าให้คนที่ถูกตัดสิทธิ์อันเนี้ยไปก่อนได้ไหมปรากฏว่าครม.สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจว่าไม่ยังไม่ให้เพราะว่าจะเพิ่มกฎเกณฑ์ในการให้อุทธรณ์ถูกไหมครับนะเดี๋ยวจะปรับกฎเกณฑ์ใหม
1: ่
0: ให้อุทธรณ์จากเดิมเนี่ยอุทธรรมดาให้อุทธรณ์ถึงวันที่31ใช่ไหมฮะ31กรกฎาคมนี้ก็ยื่นไปเป็นวันที่เท่าไหร่20กันยาใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: พูดง่ายๆว่ายืดระยะเวลาในการอุทธรณ์ออกไปแล้วตอนนี้ก็วุ่นวายกันมากมายหรือทีเดียวต้องช่วยกันนะ
1: คือบางคนเนี่ยต้องเดินทางไกลขับรถมาแล้วถึงบางคนถึงขั้นที่ประสบอุบัติเหตุบางคนถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะอาจารย
0: ์นี่แหละนี่ก็เป็นปัญหาเลยแหละถูกใช่เลยครับแล้วทำไมจะต้องมาให้แสดงตัวอะไรกันหมดเลยเนี่ยนะเออมันนะสุดท้ายนี่ก็ยอมใหอุทธรณ์เพื่อการทบทวนสิทธิ์ได้ถึง20กันยายนปี2569ตอนนี้ก็เลยวุ่นวายกันไปหมดเลยนะครับนะฮะก็คือพูดง่ายว่าชาวบ้านเนี่ยนะลำบากจริงลงทะเบียนก็ต้องไปลงนะถูกไหมจะขออะไรจะทำสิทธิ์อะไรก็ต้องไปลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จแล้วพอไม่ผ่านก็ต้องอุทธรณ์มันทุกอย่างเนี่ยเราโดนเป็นผู้กระทำทั้งหมดเลยนะต้องนะถูกสั่งให้ทำนั่นก็ได้สั่งให้ทำนี่ก็ได้นึกถึงอกชาวบ้านนะโอ้โหตายจริง
1: ๆแล้วไอ้เงินเหล่านี้ก็คือ
0: เงินของเราเองนะที่ก็มาแจกเนี่ยนะเอามาจ่ายให้เนี่ยเงินภาษีของชาวบ้านนี่แหละครับถูกไหมฮะ

ครับแล้วตอนหาเสียงนี่เรียกว่าถึงเนื้อถึงตัวถึงบ้านถึงเรือนแต่พออะไรที่อันนี้คือเป็นเสียงบ่นของชาวบ้านนะคือวันนี้มีเสียงบ่นนี่โอ้โหผมไปเข้าไป

0: ติตี้แล้วเนี่ยอาจารย์หลายๆอย่างเนี่ยมันไม่สมาร์ทสักทีอ่ะมันยังเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันยังไม่สมาร์ทสักทีถึงเวลาเอกสารอีกแล้วนี่ไงนี่ก็เอกสารนะอาจารย
1: ์ใช่เอกสารทั้งหมดนี่คือเอกสารอีกแล้วเนี่ยเขาบอกคนที่มีวงเงินสินเชื่อเกินแสนบาทเนี่ยมีจำนวนประมาณเกือบ700,000รายอ่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็โดนตัดสิทธิ
0: ์อันนี้ก็ไม่รอดครับ
1: อันนี้ก็ไม่รอดถูกไหมแล้วก็ยังมีผู้ที่อะไรอ่ะมีชื่อตกค้างไปเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการบริษัทอีกประมาณสัก300,000กว่าราย
0: พวกคือกลุ่มนี้มีปัญหาก็คือเหมือนถูกเอาชื่อไปใช้เป็น
1: ใช่ถูกต้อง
0: ตั้งบริษัทหรือเป็นกรรมการบริษัทก็ไม่รู้ว่าไปตั้งกันตอนไหนนะอาจารย์แต่ว่าก็อันนี้ยังพอก็ต้องตรวจสอบกันอีกระดับนึงก็เห็นอะไรที่มันมีความผิดปกติอยู่เหมือนกันในเรื่องแบบนี้
1: อืม
0: ง
1: านเนี้ยที่มันออกมาเต้นเพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านมาโวยกับใครไปโวยกับสสดิฮะถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วสสพักอะไรฮะก็สสพักรัฐบาลเนี่ยถึงได้วุ่นวายกันไปหมดถูกไหมฮะตอนนี
0: ้ครับ
1: นะล่าสุดนี่เขาบอกว่ามีผู้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วประมาณ 2.76 ล้านรายใช่ไหมฮะก็จริงๆถ้าถูกตัดสิทธิ์ไปประมาณ9ล้านรายก็ยังมีอีกจำนวนหนึ่งก็เขาไม่สู้ต่อหรือมั้งนะฮะคิดว่าไม่สู้ต่อแล้วหรือยังไงนะฮะหรือจะพยายามเปิดช่องให้มันเกิดสู้ต่อไปเนี่ยนะฮะก็มีแนวคิดว่าจะไม่เอารถยนต์ที่เกิน20ปีจักรยานยนต์ที่เกิน15ปีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์ถูกไหมครับ
0: อืมครับครับ
1: ถ้าเกิดจะเอาเกณฑ์นี้มาก็ต้องไปทดสอบตรวจสอบมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะฮะไอ้นี่เรื่องรถนี่คงจะต้องถูกปรับใหม่แล้วก็ต้องยกเลิกการตัดสิทธิ์ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอกระบบหรือที่เรียกว่าสกรถูกไหมฮะ
0: ซึ่งอันนี้น่าแปลกมากเลยทำไมถึงไปตัดสิทธิ์ก็โอ้โหเรื่องของ
1: ก็ถือว่าเป็นนักเรียนไงเขาถือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาไงเขาไม่ดูอายุเลยด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยนะคนเหล่านี้ก็คือคนทำงานแล้วอะแล้วคนมันก็เลยคนมันสู้สากลับเข้ามาสู่ในระบบการศึกษาเนี่ยนะสุดท้ายก็เขายอมออกลาออกดีกว่าแล้วมาเอาเงินดีกว่าบางคน
0: เหมือนกับแบบพยายามจะดันแต่ว่าดันไม่สุดทางเลยนะอาจารย์สักทางเลย
1: แล้วก็อย่างที่คุณโนว่าเนี่ยก็ต้องผลักดันแบบว่าต้องให้มันเป็นวันซอฟต์เซอร์วิสคือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างให้ไปช่วยประชาชนหน่อยไหมในการยื่นอุทธรณ์แก้ไขข้อมูลไม่ใช่คนวิ่งกันโอ้โหไปธนาคารนะฮะบางทีก็ต้องไปตรวจสอบรถของตัวเองอยู่คนละที่ที่คนละทิศคนละทางสับสนวุ่นวายกันไปหมดอะไรก็ไม่รู้อะถูกไหมฮะแล้ว
0: บางคน
1: ส่วนใหญ่ในเจ้าหน้าที่ไม่ทำงานเชิงลุกต้องรอให้คนมาหาอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่มีหรอกไปหาชาวบ้านเนี่ย
0: ใช่ครับบางคนถึงขั้นต้องอยู่ดีก็ต้องมานั่งเสียภาษีตัวรถของตัวเองที่ไม่ได้ใช้อ่ะจ้ะเพราะว่ากลัวว่าจะถูกตัดสิทธิ์ไงก็กลายเป็นว่าเสียตังค์ไปอีก
1: ใช่แล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยอันนี้กลุ่มเปราะบางมันจะอยู่ในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอบองพอมอถูกไหมฮะ
0: พอมอครับ
1: ก็บอกว่ามีตัวเลขอยู่ประมาณสัก1ล้านคน1ล้านคนนะฮะปรากฏว่าคนใน1ล้านคนเป็นกลุ่มเปราะบางนะปรากฏว่าได้รับอนุมัติหรือได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก1ล้านคนได้มาแค่200,000เอง
0: ครับ
1: มันก็หายไปไหนอีก800,000ล่ะถูกไหมฮะผู้ที่เคยได้รับอยู่เนี่ยนะมันก็เป็นปัญหาอีกนะต้องมานั่งตรวจสอบกันต้องเช็คกันหมดละเพราะกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือจากพม.เนี่ยมันก็เป็นถูกพิสูจน์อยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีอะไรอ่ะมันซึ่งได้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุถูกไหมครับคนที่กลุ่มเป็นกลุ่มเปราะบางโดยก็ยิ่งผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยมันถูกพิสูจน์อยู่แล้วว่าก็ต้องเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือครับจู่ๆเนี่ยผ่านแค่200,000จาก1ล้านคนเนี่ยอันนี้ก็ถูกเป็นคำถามอีก
0: ครับ
1: มันก็โดนจะไปทั่วหน้าหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรอย่างงวดนี้ถูกไหมนะแล้วก็กลายเป็นว่าต้องการจะให้เป็นคนจนจริงๆแล้วมันจริงหรือไม่จริงกันเป็นยังไงกันอะไรกันถูกไหมฮะ
0: คร
1: ับ แล้วใครโดนตัดไปบ้างโดนตัดแล้วมันก็มีผลกระทบพันถึงขนาด

0: วุ่นวายกันแบบนี้หมดเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วงานนี้ก็ต้องเดือดร้อนไปถึงกระทรวงคมนาคมก็ต้องไปจัดการเรื่องระบบทะเบียนอะไรต่างๆกันหมดให้เรียบร้อยอีกแล้วถูกไหมฮะต้องกลับไปทบทวนกันใหม่อีกแล้วนะครับแล้วข้อมูลเหล่านี้มันจะอัปทูเดตหรือเปล่ามันจะเป็นข้อมูลที่ทันสมัยหรือเปล่าเอาตัวนี้ไปเป็นตัวเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์คนแล้วสุดท้ายจะทำให้มันมีความทันสมัยอย่างไร
1: ครับอาจารย
0: ์นะฮะ
1: เป็นการบ้านที่เรียกว่าจริงๆเป็นการบ้านกันมานานแล้วแต่สุดท้ายพอถึงเวลาจะไม่ให้คนบ่นได้ยังไงอาจารย์ถึงเวลาต้องใช้หรือว่าต้องเวลาต้องเอามาใช้งานอ่ะกลายเป็นว่าไม่พ้นในเรื่องของคำว่าเอกสาร
0: ใช่
1: หรือว่าหลักฐานถ่ายรูปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าให้ผู้นำท้องถิ่นเป็นคนเก็บสำรวจได้ไหมอันนี้ก็ยังไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งวิธีการในการแก้ปัญหามาล่วงหน้ามาแก้ปัญหาเอาดาบหน้าทั้งนั้นเลย
0: ใช่แล้วเราได้ยินมันมีหน่วยงานนะเขาเรียกหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะถูกไหมก็ได้ยินแต่ตั้งแท่นเรื่องนี้มาแต่มันยังไม่เห็นเป็นดิจิทัลสักทีก็ยังเวลาทำลงทะเบียนทีตัดสิทธิ์กันทีก็วิ่งกันแบบนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดิจิทัลตรงไหนฮะ
1: มีคำถามนึงครับอาจารย์เขาถามมาว่าปัญหาแบบนี้คนที่คิดกติกามาเขาไม่ได้มีตีกรอบปัญหาเหล่านี้ไว้บ้างเลยหรืออะไรเงี้ยอาจารย
0: ์นี่แหละนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าการคิดโครงการเหล่านี้คือที่ถูกเนี่ยมันมีคนบอกว่าเวลาอย่างนี้นะสมมติว่าผมทำงานบริษัทเนี่ยบางเรื่องที่ทำเนี่ยเราจะทำไพลอตเทสก่อนถูกไหม
1: คร
0: ับทำไพลอตเทสคือการทำการทดลองก่อนต้องทำการทดลองก่อนนี่เขียนกติกาเสร็จแล้วคือคนที่เขียนก็เขียนไปแล้วไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงจริงข้อมูลที่ได้ออกมามันจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยนะถูกไหม
1: ครับครับ
0: นี่พอคุณประกาศมาปั๊บพอมันเกิดเรื่องมาก็ต้องมาแก้อย่างนี้แหละฮะ
1: ผ
0: มคือเหตุผลก็คือมันไม่ได้ถูกการทดสอบไม่ได้มีการทดลองแล้วก็ดูข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาเขาเรียกเขาทำโปรเจกต์อะเขาทำโครงการเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ใช่คนเขียนมาแล้วถือแล้วคนโยนตู้มาไปทำเลยไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: ผมก็ทำโครงการมาเยอะแล้วตั้งแต่ตอนสมัยทำงานเนี่ยนะแล้วไม่มีทางหรอกไม่ใช่อยู่ๆไปเจอโครงการใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ถึงก็จับโยนไปเลยไม่ใช่ครับมันต้องทดลองก่อนแล้วนี่เห็นไหมฮะเจอปัญหามากมายเลยดูไหมครับคราวนี้
1: ครับครับ
0: และ
1: ตั้งพอเจอปัญหาแล้วมันตั้งวิธีการแก้ตั้งรับไม่ทันซึ่งมันก็กลายเป็นกระจุกปัญหาที่ต้องรอคือเหมือนที่สังคมล้อเลียนรัฐบาลในยุคก่อนๆนะขับเคลื่อนด้วยคำด่า
0: เออนี่ไงต้องทำอะไรมาก่อนให้ประชาชนด่าก็ถึงจะแก้ไขอะไรเงี้ยนะต้องมันกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้ว
1: นะครับบางคนนี่บอกว่ายังตรวจสอบข้อมูลไม่รู้ตอนนี้คือตรวจได้มีได้แต่ตรวจสอบข้อมูลกี่ครั้งก็ไม่สำเร็จอาจารย
0: ์
1: ปัญหายังมีอยู่นะครับล่าสุดนี่น้ำมันขึ้นอีกแล้วอ่ะตามมาเป็นพวงเลย
0: นี่แหละ
1: ก็ถือว่าพิสูจน์ฝีมืออีกแล้วอาจารย
0: ์ครับ
1: ครับพิสูจน์ฝีมืออีกแล้วอ่ะถือว่าพิสูจน์ฝีมือแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนและกันที่อยู่ในข่ายจริงๆแล้วแต่ว่าถูกว่ามันต้องอุทธรณ์อ่ะคือมันต้องใช้เวลาหน่อยแล้วกันและตอนนี้ก็คือทางมหาดไทยเองก็มีการตั้งวันสต็อปเซอร์วิสแล้วอาจารย์เท่าที่ทราบ
0: ก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็ต้องช่วยชาวบ้านแล้วใช่ไหมจะให้ชาวบ้านวิ่งกันเองมันไม่ไหวแล้วนะ
1: นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะยิ่งเกิดแรงกระเพื่อมแรงบ่นนะแล้วแรงโวยแหลกอ่ะแบบที่ตั้งชื่อหัวเรื่องในวันนี้เลยโวยแหลกโวยแน่นอนบางคนเนี่ยตามข่าวนะอาจารย์ไปรอคุณเอกนิติถึงกระทรวงคลัง
0: เล
1: ย อยากถามว่ากติกาตั้งอะไรกันมาอะไรแบบนี้เลยครับนี่เป็นหนึ่งเรื่องนะคุยกันมาหลายรอบก็เป็นปัญหาที่นั้นเลยยังไม่ได้เป็นเรื่องที
0: ่แล้วไม่ใช่โดนน้อยๆโดนแล้วเป็นล้านๆคนอย่างนี้มันก็หนักเหมือนกันนะ
1: โอ้หนักครับอาจารย์หนักถือว่าหนักหน่วงพอทีเดียวนะฮะนะครับก็รอดูผลบทพิสูจน์แล้วกันนะครับว่าจะแก้ไขปัญหานี้ลุล่วงได้แค่ไหนแก้ไขปัญหาครั้งก่อน

0: ในเรื่องของเงินเขาเรียกอุดหนุนคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ลดหย่อนภาษีพ่อแม่ไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งที่ต้องพิสูจน์วิธีการในการแก้ปัญหานะครับ
1: ใช่คร
0: ับ ขอบพระคุณอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: ครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ
0: พรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิชาสังคมและการเมืองครับกับประเด็นที่เรามาไขปมในวันนี้นะครับโวยแหลกถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนนะครับแม้แต่ลดเหลือแต่ซากเนี่ยก็หมดสิทธิ์นะครับหลายๆคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความกันเข้ามาขอบพระคุณมากนะครับที่ร่วมแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เข้าใจนะว่ากระทบต่อผลประโยชน์ของหลายๆท่านกันนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ใครที่คิดว่าไม่เป็นธรรมก็ยื่นอุทธรณ์แล้วก็ติดตามข่าวสารนะว่าเขาให้ยื่นที่ไหนอย่างไรเตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วก็เชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปได้นะครับแต่สำหรับใครที่อยากแก้ปัญหาว่าไม่อยากมีอุปกรณ์ทำครัวในบ้านเยอะๆนะครับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับเป็นหม้ออเนกประสงค์ทำได้5อย่างในหนึ่งเดียวครับนึ่งต้มตุ๋นทำซุปนะครับได้หมดเลยนะครับทำสตูก็ได้นะครับในหม้อเดียวเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะครับจุใจถึง5ลิตรครับทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานความร้อนไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟครับและเวลาในการทำอาหารลงไปกว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ครับสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ครับพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
5: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับยังอยู่กับ ไขปมคนในข่าวนะครับช่วงที่2นะครับกับเสือโอ๊กนะครับก็ช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยานะครับ

0: วันนี้อยู่กับดร.พึ่งครับดร.อารัญญาพงษ์สะอาดนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชนครับสวัสดีครับอาจารย์พึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ครับสวัสดีครับเรื่องนี้ก็กระเทือนเป็นแรงกระเพื่อมที่แบบสร้างความสงสัยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเต็มๆเลยนะอาจารย์พึ่งครับ
1: ใช่ค่ะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากในมิติด้านจิตวิทยานโยบายสาธารณะเนาะ
0: ยังไงบ้างอาจารย์พึ่งมันมีอะไรที่ต้องอธิบายได้ด้วยจิตวิทยาน
1: ะจริงๆแล้วอันนี้มันสะท้อนช่องว่างนะคะระหว่างความถูกต้องของระบบกับความเป็นธรรมของประชาชนทีนี
0: ้
1: ประชาชนเนี่ยอาจารย์เชื่ออย่างนี้ค่ะประชาชนไม่ได้โกรธเพราะถูกตรวจสอบนะแต่โกรธรู้สึกไม่พอใจเพราะระบบมันไม่เห็นมันเห็นข้อมูลแต่มันไม่เห็นชีวิตคนน่ะคุณโอ๊
0: คครับ
1: คือสมมติว่าถามว่ามาตรการรัดกุมแต่มันผลักภาระให้คนจนไหมในทางจิตวิทยาเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นภาระที่ระบบราชการสร้างขึ้นมาให้คนเน
0: า
1: ะภาครัฐเนี่ยออกแบบมาตรการในการป้องกันอะไรก็แล้วแต่ต้องการการทุจริตต้องการให้ทุกคนอยู่ในเกณฑ์เดียวกันแต่ในความเป็นจริงมันไม่เปิดพื้นที่ให้สภาพความเป็นจริงเนี่ยคุณโอ๊ค
0: เพราะว่าอะไรอ่ะทั้งที่ทั้ง
1: ไม่ได้ฮะ
0: ครับเชิญเลยฮะ
1: ค่ะคนจนไม่ได้กลัวการพิสูจน์สิทธิ์นะแต่ว่าเรากลัวเรื่องของเราไม่แฮปปี้กับเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์ที่มันมีต้นทุนสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับคุณโอ๊คแบบนี้คือคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเนาะเราต้องทำอะไรบ้างล่ะต้องเสียเวลา
0: ใช่
1: เสียการจ้าเดินทางเสียการติดต่อหน่วยงานต่างๆหรือทำข้อมูลซ้ำๆซักๆเพียงเพื่อพิสูจน์ว่ารถที่มันมีอยู่แค่ซากอ่ะมันไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วนี่ยกตัวอย่างเช่นมันเป็นความรู้สึกว่ากระบวนการมันไม่เป็นธรรมเนาะบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยค่ะยอมรับผลที่มันไม่ถูกใจได้นะแต่เรายอมรับกระบวนการที่มันไม่เป็นธรรมได้ยากมากคุณโอ๊
0: พูดเห็นภาพมากเลยอาจารย์พึ่งคือเหมือนกับว่าสิทธิ์ที่ได้รับอ่ะกับการตรวจสอบขนาดนี้มันดูถ้าคือพูดในฐานะพูดในมุมของคนที่ได้รับผลกระทบอ่ะก็เกินกว่าเหตุแหละในมุมของผู้คนเหล่านั้นนะคือเขาก็คิดว่ามันเกินกว่าเหตุแต่ในมุมของรัฐคิดว่ามันรัดกุมไงมันรอบคอบดีกว่าปล่อยให้ปละละเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจารย์พึ่ง
1: ก็คุณเนี่ยพยายามที่จะป้องกันคนโกงเนาะรัฐแต่ว่าคุณกลับไม่มองว่าคุณทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยเหนื่อยที่สุดเลยอ่ะมันเป็นภาพสะท้อนที่แบบว่าคุณคืออยากจะบอกอย่างนี้ค่ะสื่อไปถึงรัฐบาลเนาะใครก็แล้วแต่ที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยคนที่มีรายได้น้อยหรือว่าคนที่มีเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาต้องใช้พลังสมองในการแก้ไขปัญหาชีวิตทุกวันอยู่แล้วค่ะทรัพยากรทางความคิดเขาไม่ได้มีเหลือเฟือเหมือนคุณที่มานั่งตั้งโต๊ะเนาะนึกออกไหมที่รัฐบาลเชื่อไปออกระบบที่ซับซ้อนต้องตรวจสอบอะไรมาให้มากเนี่ยคุณพยายามที่จะสร้างผลกระทบไม่ให้คนโกงแต่ว่าคนมีรายได้น้อยหรือผู้ได้รับผลกระทบไม่มีเวลาไม่มีเงินไม่มีศักยภาพพอที่จะมานั่งทำจัดเอกสารอะไรเงี้ยมันกลายเป็นความเหนื่อยล้าซ้ำๆซักๆคุณโอ๊ค
0: นึกออกนึกภาพออกครับก็ คือเวลาของคนเราไม่เท่ากันแล้วก็ความจำเป็นของเราก็ไม่เท่ากันด้วย
1: ใช่
0: แม้คือยิ่งคือขนาดเขาไม่มีเวลาขนาดแต่ละคนไม่มีเวลาจังซึ่งเขายังพยายามที่จะหาทางขวนขวายเพื่อที่จะเอาสิทธิ์ของตัวเองอ่ะกลับคืนมาม
1: ัน
0: ก็เป็นภาพสะท้อนอะไรบางอย่างเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กรณีเนี้ยคุณโอ๊คเราจะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยบางคนเลือกไม่ขอสิทธิ์ทั้งที่มีสิทธิ์เพราะอะไรเพราะรู้สึกไม่คุ้มกับการเหนื่อยว่ามันนโยบายดีแต่มันวัดไม่ได้อะเนาะว่ามันวัดซ้ำๆว่าคนที่ใครที่ควรจะได้สิทธิ์เท่าถึงสิทธิ์ได้มากง่ายขนาดไหนอะไรเนี่ยรัฐต้องคิดเรื่องนี้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้จริงอันนี้จริงคือหลายๆคนปัดภาระไปเลยขี้เกียจวุ่นวายนู่นนี่นั่นนะครับ
1: ใช่ไหม
0: เพื่อที่จะแบบไม่ต้องมาปวดหัวนะ
1: ใช่แต่เพราะว่าอะไรนโยบายที่ดีอ่ะมันไม่ได้วัดกันว่าป้องกันคนผิดได้มากน้อยขนาดไหนนะรัฐบาลต้องเข้าใจจุดนี้แต่มันวัดว่าคนที่ควร

0: ้รับสิทธิ์คนที่ต้องได้รับสิทธิ์เขาเข้าถึงสิทธิ์ได้มากน้อยแค่ไหนเขาเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายแค่ไหนต่างหากไม่ได้มีเงื่อนไขมากมายแล้วก็เลยกลายเป็นคนที่ควรได้รับสิทธิ์ก็ไม่เอาดีกว่าถอยดีกว่า
1: ซึ่งก็มีทั้งมุมเหตุและผลคือในมุมของคนที่เป็นผู้รอผลประโยชน์อ่ะก็มีมุมหนึ่งมุมของฝากของคนที่กติกาก็มีมุมหนึ่งแต่พอดีว่าตรงกลางอ่ะมันไม่ถูกเขาเรียกว่ากรุ๊ปปิ้งไหมฮะใช้คำว่ากรุ๊ปปิ้ง
0: ใช่
1: ไหมก็คือหาจุดตรงกลางนะไม่ได้
0: ใช่ค่ะค่ะจริงๆแล้วมันเป็นบทเรียนสำคัญเลยนะมันเป็นบทเรียนที่รัฐเองก็ต้องเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย อยากจะเสนออย่างนี้คุณโอ๊คท่านผู้ฟังแล้วก็รัฐบาลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐเนี่ยต้องเปลี่ยนจากการบริหารด้วยข้อมูลปัจจุบันเนี่ยรัฐมีข้อมูลเยอะเนาะ Big Data เชื่อมโยงเรื่องทะเบียนรถข้อมูลรายได้ทรัพย์สินสินทรัพย์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่รัฐต้องเปลี่ยนจากการบริหารด้วยข้อมูลไปสู่การบริหารด้วยการเข้าใจชีวิตของประชาชนคุณโอ๊
1: คครับ
0: เนาะถ้าสิ่งที่เป็นข้อมูลเนี่ยเช่นรถคันนั้นใช้งานได้หรือไม่ได้มีมูลค่าจริงหรือไม่เจ้าของมีคุณภาพชีวิตอย่างไรเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเรียนรู้มากกว่าการพยายามป้องกันหรือการทำระบบที่คิดว่าเซฟตี้ที่สุดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอย่าลืมว่าการกำหนดนโยบายหรือการออกนโยบายที่ดีที่สุดเนี่ยคือนโยบายที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง Human Center Policy
1: ผมนึกอีกครับ
0: คุณองค์อะไรขึ้นมาได
1: ้ผมนึกอีกเรื่องนึงเหมือนกันก็คือถ้าสถานการณ์ของปากท้องของคนเราในสังคมอ่ะมันอยู่ดีกินดีจริงคือทำมาหากินได้หาเงินได้ง่ายขึ้นของกินของใช้มันสมเหตุสมผลไม่แพงเกินกว่าสิ่งที่แต่ละคนควรจะมีทั้งกินมีทั้งเก็บอ่ะผมว่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมเลยอ่ะเพราะแต่ละคนก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่เขาจะต้องใช้นี่
0: ถ
1: ู
0: กค่ะ
1: ซึ่งแน่นอนสิ่งที่คิดโครงการนี้ขึ้นมามันก็คือเพื่อใช้ช่วยคนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งแสดงว่าการมีโครงการแบบนี้มันสะท้อนเรื่องของสังคมที่มันไม่เติบโตเท่าเทียมหรือเปล่าจันพึ่ง
0: ถูกต้องใช่คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าลืมว่าประเทศเราเนี่ยมันยังมีเรื่องของความไม่เป็นธรรมความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมอยู่เนาะประชาชนเนี่ยก็เลยยังมีความจำเป็นต้องใช้เวลาใช้ความคิดใช้พลังของการดำเนินชีวิตมากเกินกว่าที่จะต้องมานั่งแบบว่าอุ๊ยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบง่ายหรือไม่ยึดกฎเป็นศูนย์กลางอะไรอย่างเงี้ยคุณ
1: ผมว่าทางออกเรื่องนี้นะที่ประชาชนทุกคนรอคอยเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือว่าคนปานกลางคนหาเช้ากินข้ามคนทำงานบริษัทคนร่ำรวยแล้วทางออกของเรื่องนี้คือทำเศรษฐกิจให้มันดีซะ
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: คือถ้าเศรษฐกิจดีอ่ะรายได้ดีต่างๆเขาไม่บ่นหรอกเรื่องพวกนี้ เป็นไปได้ไหมอาจารย์พึ่ง
0: แต่เป็นไปได้แล้วก็คือมันสะท้อนกันหมดนะคะไอ้วงจรนโยบายวงจรพวกนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยรัฐเนี่ยเวลาจะมาช่วยเหลือประชาชนในเหตุหรือในสถานการณ์แบบเนี้ยต้องสร้างระบบที่ดีไม่ใช่ว่าป้องกันจับผิดคนโกงอย่างเดียวนะแต่ระบบต้องทำให้ประชาชนอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะได้รับความช่วยเหลืออะไรจากภาครัฐเนี่ยมันต้องไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป
1: ครับเข้าใจได
0: ้เนาะมันต้อง
1: ถ้ามันยากมันไม่ใช่การช่วยละมันสร้างความลำบากละสร้างภาระละ
0: ใช่รัฐต้องเข้าใจชีวิตของเขาอ่ะ
1: หรือรัฐอาจจะไม่เคยจนมาก่อน
0: ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าแบบว่าโอ้คุณต้องการจะให้คนจนหรือว่าคนมีรายได้น้อยผู้ได้รับผลกระทบพิสูจน์จนเหนื่อยอ่ะคือแบบเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วขอบาย
1: ครับครับเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่พอสมควรนะครับบางสิ่งบางอย่างพิสูจน์ไม่ค่อยได้พิสูจน์กัน

0: เช่นเรื่องของนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับบริษัทยักษ์ใหญ่บางทีไม่เห็นจะต้องพิสูจน์อะไรเยอะแยะ
1: ไม่เอาไม่พูด
0: ผ่านมาก็ตั้งกี่รอบแล้วนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็รอพิสูจน์เหมือนกันนะผมก็รอคือทุกคนก็รอพิสูจน์การแก้ปัญหาคือมันมองในมุมดีก็คือแก้รอแก้ปัญหานะครับแล้วก็หวังว่าจะถูกแก้ปัญหาได้ถูก
1: รัฐบาลกลับไปทบทวนการออกนโยบายเนาะกลับไปทบทวน
0: ครับครับหมดเวลาแล้วอาจารย์พึ่งครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับอาจารย์พึ่งครับครับผมหมดเวลาสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมส่งกันเข้ามานะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้วันอังคารแล้วค่ะตรงกับวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะอยู่กับดิฉันน้ำหวานเอสรีศรีวิชานกุลค่ะ
5: และผมต้นสุชาติชวานกุลนะครับในเช้าวันนี้เราทั้งสองคนก็ยังจะนำเหตุการณ์ทั่วโลกเลยนะครับข่าวสารอะไรต่างๆที่สำคัญมาเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันจนกระทั่งถึงเวลา6:40 วันนี้นะครับเราจะได้อัปเดตข้อมูลกับคุณเปงสุเปียผู้สื่อข่าวจากกัมพูชาไปเปิดภารกิจผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนคนใหม่ของสหประชาชาติที่จะไปเยือนกัมพูชาครับเขาเป็นใครและจะไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในตอน6:40นะครับ
4: มีเป้าหมายมีภารกิจอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังจากคุณโทมิโตกันนะคะและเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุยกับคุณภากรกัจฉลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนนะคะจะดูเรื่อง AI Governance กับอนาคตเศรษฐกิจอาเซียน Governance หรือว่าเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยเป็นโจทย์ที่สำคัญในการทำทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของคนจำนวนมากประโยชน์ของประชาชนนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่มาแล้วพร้อมแล้วที่จะติดตามข่าวสารไปกับเราสองคนนะคะเข้ามาชมได้ฟังได้ทาง MCOT News FM 100.5 Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ทาง TikTok Live ก็มีเช่นกันค่ะ
5: ครับขึ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็ยังมีข่าวเด็ดข่าวเดือดอีกนะครับทางตะวันออกกลางเนี่ยน้องน้ำหวานเตรียมมาไหมครับ
4: พี่ต้นออกสตาร์ทไปก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวตามเช
5: ิ
4: ญค่ะ
5: คือก็ไอ้ทางตะวันออกกลางเนี่ยผมก็รู้ว่าเดี๋ยวน้องจะต้องมานั่นแน่ๆเลยแต่ผมจะพาไปที่อังกฤษครับอังกฤษเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วครับก็กลายตอนนี้ก็กลายเป็นคุณแอนดี้เบิร์นแฮมนะครับซึ่งก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ในรอบ10ปีนะครับที่ว่าใน10ปีเนี่ยประเทศอังกฤษเขาก็เปลี่ยนนายกกันไปแล้ว7คนนี่เป็นคนที่7แล้วนะครับ
4: เปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนเยอะจริงสถานการณ์มันรับมือเยอะนะหลายๆเรื่องค
5: ่
4: ะ
5: ใช่ครับแบบมันสถานการณ์มันแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองของเขาเนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพเลยนะครับก็คุณแอนดี้เบิร์นแฮมก็เพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ณพระราชวังบักกิ้งแฮมแล้วก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัด

0: ตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการนะเป็นนายกคนที่7ของสหราชอาณาจักรในรอบ10ปีสะท้อนความผันผวนทางการเมืองที่ดำเนินต่อเนื่องนับตั้งแต่การลงประชามติ Brexit ก็คือการที่ประเทศอังกฤษนั้นออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเมื่อปี2559นะครับผมซึ่งก็เขาบอกว่ามันก็มีทั้งผลดีและผลเสียนะแต่ว่าคนจะมองว่าเป็นผลเสียมากกว่าผลดีแต่พวกที่เขาสนับสนุนเขาบอกว่าเป็นผลดีมากกว่าผลเสียแต่อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรียอมรับเลยนะครับว่าประชาชนเนี่ยรู้สึกเบื่อการเมืองนะครับแล้วท่านก็กล่าวในสุนทรพจน์หน้าทำเนียบนายกรัฐมนตรีคือที่บ้านเล็กที่10ถนนดาวนิงเนี่ยนะครับว่าจะนะครับผมรู้ว่าประชาชนเนี่ยเบื่อการเมืองผมได้ยินเสียงของทุกคนแต่ว่าเราจะทำพอที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราทำได้ไม่ดีพอแต่เราต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้ซึ่งเราก็จะทำให้ได้นะครับพร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับมาดูแลประชาชนนะครับให้เป็นหัวใจของการบริหารประเทศทีนี้จุดแรกเลยนะครับที่เขาบอกว่าท่านจะต้องเข้ามาทำตรงนี้เนี่ยแล้วเป็นภาระแรกเลยนะครับที่จะต้องทำก็คือเรื่องของพยายามทำยังไงให้คนไร้บ้านเนี่ยพวกโฮมเลสอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่า rough sleeping นะครับคือการที่ผู้คนของอังกฤษได้ต่อไปนอนตามถนนหนทางเป็นคนไร้บ้านที่ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับก็บอกว่าเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะพยายามทำอย่างไรก็ได้นะครับให้สวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นนะแล้วก็จะปราบปรามแล้วก็เรียกว่าแก้ปัญหาคนไร้บ้านนอกจากนั้นก็ยังจะส่งนโยบายส่งสัญญาณปรับเปลี่ยนนโยบายพลังงานนะครับเพราะบอกว่าเขาจะดำเนินนโยบายด้านก๊าซและน้ำมันในทะเลเหนือด้วยแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงมากขึ้นก็คือเปิดพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้ำมันของเขานะครับในทะเลเหนือของอังกฤษเนี่ยนะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็แสดงความยินดีกับเขาด้วยนะครับในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่ามันก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่คุณแอนดรูว์เบอร์ทัมเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งใหม่นะครับและในขณะที่ทางการของประเทศกรีกก็แบบโอ้มาแล้วคนนี้เพราะฉะนั้นเราตั้งตารอนะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านนี้นะครับท่านแอนดรูว์เบอร์ทัมเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าเรื่องของประติมากรรมหินอ่อนพาร์เธนอนซึ่งก็เป็นรูปเรียกว่าแกะสลักจากหินอ่อนของกรีกซึ่งมันเป็นสมบัติของประเทศกรีกแต่ว่ามานอนแองแมงเป็นโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของบริติชมาของอังกฤษเนี่ยมาหลาย10ปีแล้วนะครับท่านบอกว่าอยากจะส่งคืนเข้าไปนะครับส่งคืนกลับไปที่กรีกนะครับเราส่งคืนกลับไปโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นทางของทางการของกรีกก็เลยแบบหูพึ่งเลยตาแป๊วเลยทีเดียวว่าเอ๊ะเราจะได้คืนอย่างที่ท่านพูดหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางกฎหมายของอังกฤษก็บอกว่าการที่จะส่งสิ่งวัตถุโบราณเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอำนาจของพิพิธภัณฑ์ของอังกฤษนะครับไม่ใช่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีครับก็เรียกว่าเศรษฐกิจที่ซบเซาเรื่องปัญหาของคนไร้บ้านเรื่องปัญหาพลังงานเรื่องปัญหาของงบประมาณที่จะเอาไปสนับสนุนการขยายกองทัพเนี่ยก็เป็นปัญหาที่คนอังกฤษไม่แฮปปี้นะแล้วดูดิว่าท่านจะมาจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็เรียกว่าเข้ามารับตำแหน่งพร้อมกับปัญหาที่รอคอยครับ
1: จริงๆปัญหาที่มีอยู่ส่วนใหญ่ เป็นเรื่องเดิมๆนะคะที่เจอกันมา ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะแล้วจำนวนคนไร้บ้านเนี่ยเยอะจริงๆค่ะอย่างที่พี่ต้นบอกเมื่อสักครู่ดิฉันไปลอนดอนนะคะจริงๆก็หลายปีประมาณ 5-6 ปีนี่แหละคนนอนกันริมถนนนะเขาใช้ลังกระดาษมาปูแล้วก็มีผ้าห่มแล้วลอนดอนอย่างที่เราทราบมันหนาวมากจริงๆนะคะเวลาที่เย็นเนี่ยก็เย็นมีลมด้วยนะแล้วยังมีเรื่องของเศรษฐกิจมีประเด็นอื่นๆอีกหลายอย่างนะคะที่ผู้นำของอังกฤษคนใหม่จะต้องเข้ามาจัดการมาดูแลเนี่ยสั้นๆนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบบริเวณตะวันออกกลางนะตอนนี้มันก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะถ้านับระลอกใหม่ล่าสุดที่รบกันเนี่ยวันนี้จะเป็นวันที่10แล้วนะคะโดยที่ต่างฝ่ายก็ต่างส่งสัญญาณว่าจะไม่ยอมเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การตกลงข้อตกลงต่างๆอย่างแน่นอนนะโดยเฉพาะยิ่งในประเด็นช่องแคบฮอร์มุซนะคะแล้วก็สหรัฐเนี่ยในเรื่องประเด็นการครอบครองนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่ยอมแน่นอนค่ะโจมตีกันอย่างรุนแรงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ทางอิหร่านได้โจมตีฐานทัพอากาศ สหรัฐในจอร์แดนใช่ไหมคะแล้วส่งผลทำให้มีทหารสหรัฐ

0: เสียชีวิตไป2นายซึ่งล่าสุดคุณทรัมป์เองบอกว่าน่าจะ3นะมีรายงานเข้ามานะคะและสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเรื่องของการนำโดย IRGC นะมันดูจะเข้มแข็งมากขึ้นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามที่จะใช้การเจรจาทางการทูตใช่ไหมคะไปคุยกันมีการเซ็นลงนาม MOU แล้วพอคุยกันหลายๆรอบไม่จบมีการรบเสียงของ IRGC เนี่ยเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีบทบาทในการขับเคลื่อนมากขึ้นในขณะเดียวกันค่ะข้อมูลต่างๆนะคะที่เป็นข้อมูลทางการทหารเนี่ยมันก็มีรายงานออกมาด้วยว่าทางอิหร่านเขาได้ข้อมูลทางการทหารเนี่ยมาจากจีนและรัสเซียนะคะ Officials reportedly say China Russia may beAiding Iran's targeting คืออิหร่านเนี่ยเขาก็มีสัญญาณุภาพนะในการโจมตีจุดสำคัญสำคัญนะคะอย่างเช่นพวกฐานทัพสหรัฐที่อยู่ตามจุดต่างๆในกลุ่มประเทศอ่าวใช่ไหมคะรวมถึงจอร์แดนแล้วก็ในคูเวตด้วยนะมันมีอาวุธสำคัญสำคัญอะที่อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะไปทาร์เก็ตได้อย่างตรงจุดนะเอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำมันก็พุ่งไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยสูงมากนะคะในขณะที่อุณหภูมิความร้อนเรื่องการรบเนี่ยยังเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆสถานการณ์อีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องติดตามคือเรื่องเอลนินโญค่ะซูเปอร์เอลนินโญตอนนี้นะส่งผล กับตลาดกาแฟโลกมีคุณผู้ฟังท่านใดไม่ทานกาแฟแล้วสามารถอยู่ได้บ้างคะอิจฉาเหลือเกินนะ พี่ต้นกินกาแฟหรือเปล่านะคะ
1: ทานครับก็คือพยายามจะเลิกไปอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่แบบเริ่มมีอาการกดไหลย้อนเพราะว่าเราทานตอนท้องว่างมากๆเกินไปมันก็จะเรียกว่าไม่ถูกเวลาของเขาอะนะก็พยายามเลิกไปแต่ในที่สุดก็ต้องเป็นทาสกาแฟก็ต้องกลับมาอยู่ดี
0: ค่ะดิฉันนี่ก็เพิ่งค้นพบว่าถ้าไม่กินกาแฟเนี่ยไมเกรนขึ้นตอนแรกปวดหัวไม่ทราบสาเหตุนะคะพอ track ดูไปเรื่อยๆอ๋อมันเป็นอาการถอนคาเฟอีนอันนี้หาข้อมูลมานะต้องกินทุกวันต่อให้ไม่จัดรายการในวันนั้นก็ต้องกินเข้าไปนะ เขาบอกว่าซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยส่งผลกับเรื่องตลาดกาแฟโลกนะคะเพราะว่าทำให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นและผู้บริโภคกาแฟทั่วโลกค่ะต้องแบกรับต้นทุนตรงนี้นะคะเรื่องนี้ที่ฉันได้มาจาก Seoul Economic Daily นะคะ Iran War and Super El Nino could double prices of rice and coffee ไม่ใช่แค่กาแฟอย่างเดียวแต่ว่าข้าวด้วยค่ะมีการทำแบบจำลองสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็รายงานออกมาล่าสุดว่าโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนินโญในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะและอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดกาแฟค่ะซึ่งกาแฟเนี่ยเขาอ่อนไหวต่อสภาพอากาศเป็นอย่างมากนะคะศูนย์พยากรณ์ภูมิอากาศของสหรัฐนะคะบอกว่ามีโอกาสประมาณ 81% ค่ะที่เอลนินโญจะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้และอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงต้นปีหน้านะคะสิ่งที่ทำให้เอลนินโญในรอบนี้แตกต่างจากอดีตเนี่ยก็คือมันเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะโลกร้อนค่ะที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้อัตราการระเหยของน้ำในดินและพืชเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพืชผลจึงเผชิญกับภาวะขาดน้ำและแห้งแล้งเร็วกว่าปกตินะคะถึงแม้ว่าช่วงต้นปีนี้ตลาดกาแฟเขาจะมีการคลายความกังวลไปบ้างเพราะว่ามีการคาดการณ์ผลผลิตส่วนเกินของกาแฟในบราซิลนะคะแต่เมื่อความเสี่ยงของซูเปอร์เอลนินโญเนี่ยดูจะส่อเขาชัดเจนขึ้นราคากาแฟในตลาดโลกก็พลิกกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมความผันผวนที่รุนแรงค่ะผลกระทบของสภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องฝนลดลงเท่านั้นนะคะแต่ว่าส่งผลกับวงจรชีวิตของต้นกาแฟโดยตรงทั้งการออกดอกการติดผลไปจนถึงการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในบราซิลซึ่งก็เป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะความร้อนจัดและฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาลในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยเป็นส่วนสำคัญค่ะทำให้การออกดอกมีแนวโน้มทำให้ผลผลิตลดลงได้ถึง 20% ในขณะที่เวียดนามนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตกาแฟโรบัสต้ารายใหญ่ที่สุดของโลกก็เจอเรื่องภัยแล้งค่ะตั้งแต่ต้นฤดูการเพาะปลูกกาแฟเลยประกอบกับต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นนะคะส่วนในประเทศอเมริกากลางนะอย่างเช่นนิการากัวเขาก็คาดการณ์ว่าผลผลิตกาแฟจะลดลงประมาณ 4.7% และการส่งออกจะลดลง 7%

0: ในปีการผลิตปีนี้และปีหน้าค่ะเมื่อผลผลิตลดลงนะแน่นอนค่ะราคากาแฟในตลาดล่วงหน้าเนี่ยก็ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาเมล็ดกาแฟอาราบิก้านะคะที่พุ่งทะลุ 3.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์ประมาณ107บาทนะถือเป็นระดับสูงสุดเลยนับตั้งแต่วิกฤตน้ำค้างแข็งในบราซิลเมื่อปี2520นะคะต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเนสเล่เขาบอกว่าอัตรากำไรเนี่ยลดลงนะคะลาวัตซ่าก็หนักเหมือนกันอัตรากำไรลดลงจาก 9.3% เหลือ 8.8% ค่ะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อสำรองวัตถุดิบบริหารความเสี่ยงและต้นทุนดังกล่าวนี้เนี่ยก็กำลังค่อยๆทยอยไปยังราคาสินค้าปลายทางซึ่งคนที่จ่ายเงินก็คือผู้บริโภคที่ต้องกินกาแฟนั่นเองค่ะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้นะผู้บริโภคจำนวนหนึ่งเลยอาจจะรู้สึกว่ารสชาติของกาแฟเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าผู้คั่วกาแฟบางรายเขาลดสัดส่วนเมล็ดอาราบิก้าค่ะเพราะว่ามีราคาสูงแล้วก็เพิ่มการใช้เมล็ดโรบัสต้าเพื่อควบคุมต้นทุนนะคะดังนั้นท่านใดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญกาแฟลิ้นไวเนี่ยแน่นอนค่ะจะสัมผัสได้นะมันจะมีผลที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่องกลิ่นหอมและรสสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟนะคะเรื่องนี้ดิฉันก็ได้มาจาก Soul Economic Daily ค่ะโชคดีดิฉันค่อนข้างลิ้นจระเข้คือกินกาแฟไม่ได้เน้นรสชาติแล้วนะคะเน้นคาเฟอีนที่ต้องการมากกว่าอย่างอ่ะมาจาก Good Morning Asia เนี่ยตื่นปุ๊บต้องชงเลยไม่งั้นพูดไม่รู้เรื่องชงแล้วก็ยังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก
1: ็ก็อย่างดีกว่าไม่ได้ทานไม่ได้ดื่มนะฮะเอ๊ะตอนเด็กๆเนี่ยผมจำได้ว่ากาแฟอย่างที่กาแฟโบราณบ้านเราอ่ะเขามีการผสมเม็ดมะขามอ่ะเม็ดมะขาม
0: คั่วเหรอคะ
1: มะขามค่ะแล้วก็ไปคั่วให้มันดำแล้วก็เอามาทำผสมกับเมล็ดกาแฟจริงหรือเปล่าไม่รู
0: ้
1: หรือจะลองเปลี่ยนเอามาเอาเม็ดมะขามมาผสมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเรื่องต่อไปนะครับที่อยากจะนำไปเล่ากันก็คือควันหลงของWorld Cup ไม่รู้ว่าคุณ
0: ซีนไหนคะซีนไหนซีนไหนบอกมาเลยครับพี่ต้น
1: ซีนแจกมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศที่เป็นทองอ่ะกับการกับซีนถ่ายรูปเห็นไหมครับ
0: ที่คุณทรัมป์อยู่ค้างนานเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็คือว่าพอเราไปดูข่าวกับที่นู่นที่นี่อะไรที่เขาไม่ชอบท่านเนี่ยเขาก็จะถล่มไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะถล่มท่านโดยเราทำว่าโอ๊ยไปอยู่ตรงนั้นแบบไม่ได้เรื่องเลยเขาไม่ได้ต้องการให้ตัวเองไปอยู่นู่นนี่นั่นโน่นแต่พอไปดูวิดีโอจริงแล้วก็รู้สึกสงสารเนาะรู้สึกสงสารมากๆเลยเพราะท่านก็แบบตั้งแต่เดินเข้าสนามใช่ไหมผู้ตั้งแต่พอลาตอนมาถึงเนี่ยประธานดีมาถึงแล้วก็จะต้องมีการฉายภาพไปกล้องไปจับพอเห็นท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ก็คนก็บู๊ตอนที่ลงไปสนามคนก็บู๊โหอะไรเงี้ยทั้งตลอดเวลาตอนที่ขึ้นไปรับไปมอบถ้วยกับเขาไปอะไรต่างๆนานาเนี่ยพอมอบถ้วยเสร็จจากหัวหน้าทีมเขาก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะแบบเอาใช้มือเนี่ยดันท่านออกไปทางซ้ายอะไรออกไปให้เหมือนให้ออกไปพ้นจาก
0: เชิญออกไปจากเฟรม
1: ใช่ครับรวมทั้งท่านจียานี่อินฟานติโนซึ่งเป็นประธานฟีฟ่าด้วยก็พยายามแต่ท่านก็เหมือนกับฉันอยากจะอยู่ร่วมซีนตรงนี้ด้วยเขาเฉลิมฉลองถ่ายรูปอะไรกันซึ่งคนก็บอกว่าไปนั่นทำไมเพราะว่าสเปนน่ะก็เป็นประเทศที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเมื่อต้นเดือนนี่คุณก็ยังด่าเขาอยู่เลยบอกประเทศบอกว่าสเปนเป็นประเทศที่แบบเป็นอะไรที่แบบไม่ดีเลยเป็นพวกคนสิ้นหวังเป็นคนเลวนะเราเลิกทำการค้าทำธุรกิจใดๆกับสเปนต่อไปนี้นะครับเลิกไปเลยเป็นพันธมิตรที่แย่มากเลยนาโต้แล้วก็ว่านายกรัฐมนตรีของสเปนอย่างตาเสียเทเสียเนาะแล้ววันนี้อยู่ๆพอเขาเป็นแชมป์ของฟีฟ่าไอ้แชมป์ของฟุตบอลโลกก็จะไปถ่ายจะไปถ่ายรูปกับเขาเขาก็ไม่ค่อยจะแบบอินังขังขอบด้วยแต่เห็นภาพแล้วสงสารท่านเห็นใช่ไหม
0: ค่ะก็ CNN รายงานว่า Trump remains on stage during World Cup trophy celebrations คือเขาจะมีช่วงเวลามอบถ้วยใช่ไหมคะแล้วเวลาที่ท่านไปเนี่ยก็นิกไทแดงอยู่นะสดเลยเป็นสีที่เป็นสัญญะของพรรคหรือเปล่าแต่ว่าใส่เหมือนกันนะกับลูกรักนะคนสุดท้อง

0: คุณน้องบารอนทรัมป์นะคะเน็กไทนี่เหมือนกันเป๊ะโทนสีแพนโทนแดงแป๊ด
1: แดงแป๊ดเป็นสีฮอปเป็นสีของพรรคด้วยแล้วก็น่าจะเป็นสีโปรดของท่านด้วย
0: นะคะเอาล่ะพักสักครู่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยที่พูดคุยกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะในช่วงต้นของรายการเราพูดกันถึงเรื่องกาแฟใช่ไหมคะพี่ต้นคุณอรุณบอกว่าเหมือนกันเลยครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้รสชาติกินแล้วให้ประสาทตื่นก็เอาอยู่พอแล้ว วันบางวันนะที่ฉันก็อาการแบบหนักเลยนะคะกินกาแฟก็แบบยังเอาไม่อยู่นะต้องสู้ต่อไปมันเป็นความสู้ชีวิตของผู้ใหญ่นะ เด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจ เอาล่ะในช่วงนี้คุณโทมิโตพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันเรื่องภารกิจผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนคนใหม่ของสหประชาชาติที่เขาจะไปกัมพูชานะคะ
3: Good Morning World
0: สวัสดีค่ะคุณโทมิโต
1: รุนสัวสเดยสวัสดีครับไม่ได้ยินเสียงครับน้องโทมิโตยังไม่ได้เปิด
0: ไมค์ต้องเปิดไมค์นิดนึงนะคะคุณโทมิโต
4: โทษทีครับ
0: มาแล้วนะคะ
4: สวัสดีครับอรุณสุสดาย
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: คำน้ำบางครับและคนผู้ฟังกับรายการ Global ในอาเซียนครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะคุณโทมิโตเป็นยังไงคะจะมีผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเขาไปที่กัมพูชาใช่ไหมคะไปทำอะไรคะภารกิจ
4: ครับอันนี้คือนายทอมแอนโดรสครับผู้รายงานพิเศษด่านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติประจำกัมพูชานะครับจะเดินทางมาถึงแล้วที่กัมพูชาตั้งแต่เมื่อวานนะครับในการหน้าที่ภารกิจของเขามากัมพูชานี้เป็นเวลาประมาณ12วันนะครับตั้งแต่เมื่อวานถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ครับคือภารกิจของเขาครับมาเยือนประเทศกัมพูชาเพื่อประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชารวมถึงการประเมินสถานการณ์ผู้ลี้ภัยใน2จังหวัดที่ติดกับชายแดนกัมพูชาและไทยครับและนายทอมเมนโตรนะครับกล่าวกว่า3เดือนมาแล้วครับหลังจากได้รับตําการแต่งตั้งเป็นผู้รายงานพิเศษสิทธิด้านสิทธิมนุษยชนครับประจำกัมพูชานะครับเพิ่งจะได้เดินทางถึงกัมพูชาอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ครับนี่ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนหรือเรียกว่า OHCHR นะครับได้ระบุว่าระหว่างการเยือนกัมพูชาของนายแอนดรูครับจะทำการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดยรวมตลอดจนตรวจสอบประเด็นการค้ามนุษย์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมและสถานการณ์สิทธิของกลุ่มเปราะบางด้วยครับในตามรายงานของ OHCHR ยังประกาศว่าผู้รายงานพิเศษจะพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมและผู้เสียหายรายอื่นๆโดยการยืนครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปสถานที่สำคัญได้แก่ปนุมเป็นจังหวัดบันทิมินเจยและจังหวัดเสียมเรียบครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในกัมพูชาผู้รายงานพิเศษจะนำเสนอรายงานต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติช่วงเดือนตุลาคมปีนี้ครับนอกจากนี้นายเซียงจินดาครับโฆษกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาให้สัมภาษณ์กับรายงานโกลบอลอาเซียนของเราว่าในระหว่างภารกิจของนายทอมแอนดรูผู้รายงานพิเศษมีกำหนดการพบปะกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาเพื่อหารือเกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิทธิทางการเมืองนอกจากนี้นายแอนดรูครับจะเดินทางไปยังที่ขายปุริภัยตามแนวช

0: แดนกัมพูชาไทยครับนายจินดายังกล่าวอีกว่าในระหว่างภารกิจของผู้รายงานพิเศษหน้าที่ของเขาหลังจากได้รับตำแหน่งทั้งรับการแต่งตั้งแล้วคือการเดินทางมาเยี่ยมเยือนและรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองเพื่อจัดทำรายงานประจำปีที่จะส่งให้แก่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเดือนช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับแล้วนายจินดาคาดหวังว่าผู้รายงานพิเศษจะจัดทำรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดยยึดหลักความโปร่งใสโดยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับขอเรียนว่านายทอมแอนทรูนะครับได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนประจำกัมพูชาเมื่อวันที่31มีนาปี69นี่ครับหลังเขารับตำแหน่งยังเต็มตัวในเดือนพฤษภาคมปีนี้ครับแทนนายวิทิตมนทบอลครับที่ลาออกจากการลาออกของนายวิทิตเกิดขึ้นในช่วงที่ข้อพิพาทเรื่องพรมแดนระหว่างกัมพูชาและไทยช่วงปี68นะครับปี2025นี่ครับ
1: ค่ะก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะคะหวังว่าการมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ที่ทำหน้าที่รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเนี่ยจะเข้ามาดูแล้วก็รายงานข้อมูลตามความเป็นจริงและมีประโยชน์ในการจัดการกับความขัดแย้งกันต่อไปนะคะ
0: ครับอันนี้ก็มีประปานเป็นภาพร่วมไม่ว่าในการคอยพาดในการหรือมีประชาชนอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนและสิทธิมนุษยชนหรือกลุ่มคนเปราะบางในประเทศ
1: อ
0: ีกด้วยนะครับ
1: อันนี้เป็นเขาม
0: าทำเป็นประจำเลยครับแล้วนอกจากนั้นก็ครับก็วันที่31ก็เขามีการแถลงข่าวด้วยก่อนจากออกจากกลับจากกัมพูชาครับ
1: อืมค่ะคุณโทมิโต้ไม่คุยไม่ได้คุยกับคุณโทมิโต้มาสักพักนึงคุณโทมิโต้ดูหนุ่มแล้วก็ดูสดใสขึ้นนะ เป็นเพราะเสื้อโปโลหรือยังไงนะ เด็กมากเลยอ่ะหรือทรงผมหรือยังไงพี่ต้น
2: นั่นสิกำลังวิเคราะห์อยู
0: ่หน้าหน้า
2: หรือว่าเป็นตรงแว่นด้วย
0: ไปเสริมสวยบ่อยไหมมะ
1: ไปเสริมสวยเขาเรียกเสริมหล
2: ่อ
1: เข้าซาลอนอย่างนี้หรอคุณโทมิโต
0: ้ช่วงนี้ไม่ค่อยไปออกไปไหนครับอยู่ออฟฟิศเยอะกว่าที่ข้างนอก
1: ใส่กิ้งอ่ะทรงผมทรงแว่นเสื้อเนาะคนเราแบบเมคโอเวอร์
0: ก็ก่อนหน้านี้ก็ไปออกไปข้างนอกงานข้างนอกมันเยอะแต่ช่วงนี้ประมาณกี่เดือนมานี้ก็ไม่ค่อยไปไหนแล้วอยู่ออฟฟิศตลอดเลยครับมีแอร์เย็นๆนะครับสบาย
1: เป็นหนุ่มบูท
2: ีไม่โดนแดดไม่โดนอะไร
0: ครับครับครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณโทมิโต้
0: ครับขอบคุณพี่กันกับน้ำหวานครับ
1: ได้ค่ะไว้คุยกันใหม่เช่นกันนะคะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเอาละเป็นคุณโทมิโต้นะคะผู้สื่อข่าวกัมพูชาที่ก็ทำงานให้เรามาเป็น10ปีแล้วกับรายการ Good Morning ASEAN เนี่ยนะคะมาดูข่าวสารกันต่อดีไหมคะพี่ต้น
2: ดีเลยครับผมจะพากันไปที่เมียนมาบ้างนะครับเพราะว่าที่เมียนมาเนี่ยก็เจอเหมือนกับทุกๆที่ก็คือมีปัญหาเรื่องของน้ำมันขาดแคลนนะครับแต่ว่าก็ทางการของเมียนมาก็เลยประกาศนะครับว่า Regime says Century Old Refinery to restart in September amid oil shortage ก็คือทางการของเมียนมาเนี่ยจะไปใช้โรงกลั่นน้ำมันนะที่มีอายุมากกว่า100ปีคือสร้างมาแล้วเนี่ย100ปีมาเปิดทำการใหม่เพื่อให้น้ำมันเนี่ยมีการกันน้ำมันเพียงพอสำหรับที่จะใช้ภายในประเทศนะครับเป็นการเปิดเผยของท่านมินอองไลนะครับบอกว่าหลังจากที่เดินทางลงไปดูโรงกันน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับที่เมืองทันและยินนะครับในกรุงย่างกุ้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็พร้อมยืนยันว่าเฟสแรกของโครงการนี้นะครับซึ่งจะมีการกลั่นน้ำมันถึง 500,000 ตันต่อปีเนี่ยจะเริ่มเดินเคลื่อนจริงๆในเดือนกันยายนตามแผนที่พลิกไปพลิกมาเลื่อนแล้วเลื่อนอีกหลายรอบนะครับเป็นเขาเรียกว่าวิธีการในการที่จะฟื้นคืนชีพให้กับ โรงกลั่นน้ำมัน

0: ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1925นะครับนั่นก็คือ2468นะครับก็คือเมื่อ100กับ1ปีที่ผ่านมาในสมัยที่โรงน้ำมันแห่งนี้เนี่ยแล้วก็ประเทศเมียนมาเนี่ยยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะครับซึ่งก็ใช้มาเรื่อยนะครับแล้วก็หยุดดำเนินการไปในปี2017หรือ2560นั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนั้นเป็นช่วงของรัฐบาลพลเรือนก่อนที่จะเกิดเจอรัฐประหารคือเขาก็คิดว่ามันเก่ามากแล้วว่ามันจะต้องมันไม่สามารถที่จะปรับปรุงได้แล้วอ่ะแล้วก็ยึดติดไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปสร้างที่ใหม่นะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการรัฐประหารขึ้นมาก็โครงการในการที่จะสร้างที่ใหม่ก็ชะงักไปก็จะต้องหันกลับมาใช้ที่เก่าสาเหตุที่ปิดไปก็เพราะว่าในตอนนั้นศักยภาพของโรงกลั่นนี้เนี่ยประสิทธิภาพในการกลั่นมันก็ย่ำแย่ลงนะครับเทคโนโลยีมันก็ล้าหลังแล้วก็ทำให้ได้น้ำมันที่กลั่นออกมาเนี่ยไม่มีคุณภาพตามที่ควรจะเป็นก็เลยปิดไปก่อนนะครับแต่ในที่สุดก็ต้องกลับมาพึ่งการกลั่นน้ำมันจากที่นี่นะครับปัจจุบันนี้ทางเมียนมาเองนะครับยังเจอปัญหากับการต้องนำเข้าน้ำมันที่กลั่นแล้วเนี่ยถึงร้อยละ 97% ของน้ำมันเบนซินและก็ดีเซลที่ใช้อยู่ทั่วประเทศนะครับซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการถึงแม้ว่าตอนนี้ทางการของเมียนมาเองเนี่ยเพิ่งจะเดินทางไปนะครับที่กรุงมอสโกแล้วก็ไปขอเซ็นสัญญาซื้อน้ำมันเพิ่มเติมกับทางรัสเซียแต่ก็มันก็ดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ผลิตเองหรือว่าไม่กลั่นเองในประเทศเนี่ยกว่าจะเดินทางมาถึงก็จะทำให้เมียนมาประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำมันอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะเรื่องน้ำมันนี่น่ากังวลนะช่วงนี้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องความขัดแย้งภูมิภาคตะวันออกกลางและช่องแคบแบบอมันเด็บตอนนี้ก็เริ่มน่ากังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องฮูตีที่อาจจะพร้อมไปปิดตรงนั้นได้ทุกเมื่อนะสถานการณ์น้ำมันตอนนี้ก็พุ่งสูงขึ้นสั้นๆน่าจะได้สักเรื่องนะคะพี่ต้นและคุณผู้ฟังเดี๋ยวฉันจะพยายามไปอย่างรวดเร็วคืออินโดนีเซียช่วงนี้เขามีประเด็นใช้งบประมาณไปเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มถูกครหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการใหญ่ๆของเขาที่ทำเรื่องการกระจายอาหารนะงบประมาณเรื่องการจัดสรรอาหารกลางวันให้กับเด็กนะคะไปทั่วประเทศเลยแล้วมันเป็นโครงการใหญ่มากๆในขณะที่เรื่องการจัดการคุณภาพเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีนักนะคะส่งผลค่ะทำให้พอใช้งบเยอะนะคะแล้วเริ่มมีงบประมาณที่ร่อยหรอไปในขณะเดียวกันเรื่องการสร้างรายได้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีนะคะมีถูกปรับอันดับนะลดลงของพวกการจัดอันดับเรตติ้งอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็เลยต้องหาเงินเพิ่มนะเป็นหนึ่งในหลายๆท่าที่เขาพยายามจะทำอยู่ในช่วงนี้นะคะ The Star รายงานเอาไว้ว่า Indonesia raises citizenshipapplication fee อินโดนีเซียเขาจะหาเงินเพิ่มนะคะด้วยการเตรียมขึ้นค่าธรรมเนียมการขอสัญชาติและการแปลงสัญชาติค่ะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งจะเป็นกฎหมายใหม่ที่ลงนามโดยผู้นำก็คือคุณปราโบโวซูเบียนโตนะคะสำหรับค่าธรรมเนียมการยื่นขอสัญชาติคู่สามีภรรยาชาวต่างชาติที่ต้องการสัญชาติอินโดนีเซียผ่านการสมรสนะคะเขาจะเก็บเงินเพิ่ม 67% จาก 28,000บาทนะคะจะเพิ่มเป็น 46,000 บาทในขณะที่ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติอื่นๆที่ยื่นขอสัญชาติอินโดนีเซียผ่านกระบวนการการแปลงสัญชาติตามมาตรฐานนะคะก็จะเพิ่มขึ้นจาก 93,000 กว่าบาทเนี่ยกลายเป็น 140,000 กว่าบาทนะเยอะเหมือนกันนะคะส่วนเด็ก2สัญชาตินะเขาก็จะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการแจ้งสัญชาตินะถ้าหากว่าเลือกสัญชาติอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น2เท่าค่ะจาก 1,800 บาทเพิ่มเป็น 3,700 บาทนะคะอินโดนีเซียนั้นถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกแล้วก็จำนวนคนเนี่ยเยอะที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการประมาณการทางประชากรศาสตร์ของอินโดนีเซียเขาบอกว่าอยู่ที่283ถึง288ล้านคนซึ่งคิดเป็น 3.5% ของประชากรโลกทั้งหมดค่ะตอนที่ที่ฉันมาจัด Good Morning งานเส้นใหม่ๆประมาณ11ปีอะไรอย่างนี้นะคะตอนนั้นอยู่250ล้านในขณะที่เราไม่ค่อยเกิดอยู่แถว280ล้านเราไม่ค่อยเกิดเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเอาค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่นะคะหลัง7โมงมาต่อกันค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงเช้าค่ะอรุณสวัสดิ์และขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่น่ารักของเราทุกท่านอีกครั้งนะคะในช่วง30นาทีสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับน้ำหวานและพี่ต้นในเช้า

0: ครับรู้สึกว่าน้องน้ำหวานมีข่าวดีจะมาเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันใช่ไหมครับในเช้าวันนี้
1: ถูกต้องค่ะสำหรับกิจกรรม CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะขอบอกเลยว่าน่าสนใจเหมือนกับทุกๆครั้งเลยที่เราตั้งใจจัดนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปร่วมเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยค่ะแล้วก็อัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของประเทศไทยนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะสำหรับรุ่น3เราจะเริ่มในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะไปจนถึงธันวาคมสมัครด่วนค่ะเพราะว่าที่นั่งเนี่ยมีจำนวนจำกัดราคาท่านละ 65,000 บาทค่ะติดต่อด่วนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076094-480-3034และ094-396-6649ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็นอกจากจะได้ติดตามสาระความรู้ข้อมูลเชิงลึกยังเป็นการเน็ตเวิร์กิ่งชั้นเลิศด้วยได้รู้จักเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมเพื่อนร่วมธุรกิจผู้ที่มีความสนใจในตลาดอาเซียนเหมือนกันนะคะติดต่อด่วนเลยค่ะ
0: ใช่ครับสองชื่อของวิทยากรแต่ละคนนี่ก็ตรวจตึงทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละท่านที่มีความรู้อัดแน่นแล้วก็ท่านก็จะมาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งรุ่นพี่รุ่น1รุ่น2นะครับก็จะแวะเวียนมาเอนจอยกับสมาชิกแล้วก็นักศึกษารุ่นใหม่ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์กัจฉรีนะครับ
1: อาจารย์ภากรกัจฉรี
0: อาจารย์ภากรกัจฉรีครับผมพาเราไปดูเรื่องของ AI บ้างนะครับเขาบอกว่าไม่รู้น้องน้ำหวานลองใช้หรือยัง AI ยี่ห้อนี้ที่ชื่อคิมิเค3ของMoonshot AI ของประเทศจีนเขาอะ
1: โอ้ยังเลยค่ะดิฉันไม่ค่อยได้เน้น AI บ้านจีนเท่าไหร่จะมีใช้เป็นพวกแอปทำวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแอปรูปอย่างเงี้ยนะคะ
0: อ๋อยังไม่เคยใช้เหมือนกันแต่เขาบอกChannel New Asia มารายงานเอาไว้นะครับว่า China's MoonshotPost Kimi subscriptions amid hot demand IPO push เขาบอกว่า AI ยี่ห้อนี้เนี่ยนะครับคือผู้คนนิยมกันแบบชนิดที่เรียกว่าถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับบริษัท Moonshot ก็เลยต้องประกาศหยุดรับสมาชิก Kimi K3 ชั่วคราวขณะเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเป็น IPO ที่ฮ่องกงนะครับสตาร์ทอัพ AI ชั้นนำของจีน Moonshot AI ต้องประกาศหยุดรับสมัครสมาชิกใหม่ชั่วคราวหลังจากความนิยมของโมเดล Kimi K3 นะครับซึ่งเปิดตัวเนี่ยพุ่งแรงจนทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ได้รับไม่ไหวขณะที่บริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนสำคัญของการระดมทุนรอบใหม่และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับคือบริษัทนี้เขาเพิ่งก่อตั้งเมื่อปี2023โดยนายหยางชื่อหลินนะครับนักวิจัย AI ที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอนจบมาจากอเมริกานะครับแล้วก็กลายทำให้ Moonshot เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพAI ที่ถูกจับตามากที่สุดในจีนนะครับหลังจากที่ตัวแรกที่ก็เปิดออกมาก็คือ DeepSeek ใช่ไหมครับเขาบอกว่าปีนี้นะเดือนพฤษภาคมเนี่ยระดมทุนรอบล่าสุดไปกว่า 2,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับจากนักลงทุนระดับใหญ่อย่างเช่นไมชวนแล้วก็ China Mobile และ CPE ทำให้ยอดระดมทุนสะสมทะลุถึง 5,500 ล้าน US ดอลลาร์เดือนมิถุนายนมูลค่ากิจการเนี่ยพุ่งแตะไปถึง 30,000 ล้าน US ดอลลาร์หรือราวๆ1ล้านล้านบาทก็เท่ากับประมาณ 1/3 ของงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยเลยนะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับกำลังเจรจาระดมทุนเพิ่มขึ้นอีก 2,000 ล้าน US ดอลลาร์แล้วเขาก็ได้ดึง Goldman Sachs CICC นะครับซึ่งก็คือ China International Corporate Capital Corp นะครับเพื่อมาวางแผนการที่จะเปิด IPO ซึ่งจะเปิดขายที่ฮ่องกงนะครับทีนี้ทาง Channel New Asia เขาก็เลยไปสอบถามพยายามไปสัมภาษณ์นะครับทั้ง Goldman Sachs แล้วก็บริษัท Moonshot เนี่ยก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม

0: ติมเพราะบอกว่ายังเป็นรายละเอียดนะครับเป็นชั้นความลับอยู่ที่ยังไม่เปิดเผยนะครับเข้าไปดูตัวอินเด็กซ์นะครับที่มิเค3เนี่ยนะครับเข้าไปจัดอันดับของบรรดา AI ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้นะครับได้รับความนิยมเป็นอันดับ3รองจาก Claude Fabi 5นะครับซึ่งเป็นอันดับ1คะแนนอยู่ที่60 GPT 5B อยู่ที่59ส่วนKimi K3 อยู่ที่57นะครับตัวที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดก็คือ K2 Think V2 อยู่ที่17คะแนนก็เรียกว่ามาเร็วมาแรงเดี๋ยวต้องให้น้องน้ำหวานไปลองใช้ดูแล้วล่ะผมมาเล่าให้ฟังต่อว่าเป็นยังไง
1: โอ้ตามไม่ทันละ AI ตอนนี้ก็เขาก็พัฒนาตัวเองกันอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันเป็นแวดวงที่มีเม็ดเงินมหาศาลกระจายอยู่ในนั้นนะคะเมื่อวานก็เล่าให้คุณแพตตี้ฟังว่า ChatGPT เขาเพิ่งจะลอนช์การพูดคุยแบบไลฟ์นะซึ่งเป็นคุยแบบเสียงใช่ไหมคะมันจะมีที่เราไทป์เราพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปเป็นการพรอมติ้งใช่ไหมคะแล้วก็เขามีเป็นไลฟ์ที่ตอบโต้ด้วยเสียงซึ่งเขามีการพัฒนาการใช้เสียงตอบโต้ของตัว AI เนี่ยให้เป็นธรรมชาติจนเหมือนนอนคุยอยู่อะเสียงมันเป็นแบบอ่อนๆแล้วก็เหมือนนอนแล้วก็เห็นด้วยจริงๆเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในเรื่องนี้คือจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเขาสะเทือนวงการล่ามเพราะว่าเขาสามารถที่จะถูกอินเทอรัปต์นะคะถูกแทรกในระหว่างที่พูดแล้วสามารถขอให้แปลสดได้เลยอ่ะมันจะได้คล้ายๆแนวล่ามไซมอนเทเนียสนะคะที่เป็นล่ามพร้อมพูดคือได้เลยทุกภาษาอย่างสมมติว่าดิฉันบอกว่าช่วยแปลสิ่งที่กำลังจะพูดนี้จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาก็คือพูดบอกมาเลยจนกว่าเราจะบอกว่าให้พอคือทำได้เลยใช้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่จะต้องเดินทางไปเที่ยวหรือบางทีต้องคุยกับคนอื่นที่เขาอาจจะไม่ถนัดใช้ภาษาตรงกลางคุยกันนะคะค่ะไปลองค่ะพี่ต้นไปลอง
0: มาลองมาลอง
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปอีกสักเรื่องนึงน่าจะได้ก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีนะคะเรื่องคอร์รัปชันในฟิลิปปินส์โจทย์ใหญ่ของการปฏิรูปประเทศอ่านอยู่เนี่ยนะนึกว่าอ่านเรื่องของประเทศเรานะคะเพราะมันคล้ายกันเหลือเกิน Straits Times รายงานเอาไว้นะคะว่า Philippine Senate seeks VP Sara Duterte's bank tax records in trial นะคะตอนนี้คุณซาร่าดูเตเต้ซึ่งเป็น VP หรือว่ารองประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะคะกำลังถูกตรวจสอบค่ะแล้วเขาก็โดนมาหลายปีแล้วตั้งแต่ช่วงปี2568ก็คือปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะเธอเนี่ยต้องเผชิญกับกระบวนการถอดถอนจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณลับการรับสินบนการมีทรัพย์สินที่อธิบายไม่ได้ว่ามาจากไหนหรอนะก็เลยต้องโดนตรวจสอบนะคะในเรื่องของ tax record นะในเรื่องของข้อมูลภาษีแล้วก็เรื่องเงินฝากอะไรต่างๆเนี่ยนะคะฟิลิปปินส์ถึงแม้จะเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นประเทศประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะคะแล้วเขาก็มีจดหมายกฎหมายการต่อต้านการทุจริตหลายฉบับมีองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐนะคะแต่ว่าปัญหาคอร์รัปชันของบ้านเขาเนี่ยยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายอย่างเป็นรูปธรรมค่ะในช่วงปีที่แล้วนะคะดัชนีการรับรู้การทุจริตจัดทำโดยองค์กรความโปร่งใสระดับนานาชาติเนี่ยนะคะเขาให้ฟิลิปปินส์นะเพียงแค่32คะแนนจาก100คะแนนค่ะอยู่อันดับที่120จาก182ประเทศนะคะลดลง33คะแนนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าจับตาทีเดียวเพราะว่ามันสะท้อนว่ารัฐบาลแต่ละชุดเนี่ยขาดความต่อเนื่องในการใช้มาตรการการปราบปรามทุจริตและไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเชิงระบบได้นะคะน่าสนใจเพราะว่าปัญหาของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบ้านเราเพราะว่าต้นต่อปัญหาหลักๆเลยที่นักวิชาการส่วนมากมองเนี่ยก็คืออิทธิพลของตระกูลการเมืองที่ครอบครองตำแหน่งทางกฎหมายทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเป็นสัดส่วนที่สูงนะคะทำให้ระบบตรวจสอบและระบบถ่วงดุล

0: อ่อนแอค่ะบ้านเราเนี่ยก็เพิ่งจะมีคำศัพท์ใหม่ใช่ไหมที่เราใช้นิยามตระกูลการเมืองว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่เขาก็เจอปัญหาบ้านใหญ่เหมือนกันนะคะทำให้ตอนนี้ไม่สามารถที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการจัดตั้งสภาประชาชนระดับท้องถิ่นแต่ว่าการดำเนินงานเนี่ยมันไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าหลายพื้นที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายอย่างจริงจังนะคะส่วนเรื่องการปฏิรูปเชิงสถาบันค่ะฟิลิปปินส์เขาก็มีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะที่ต้องคอยตรวจสอบแล้วก็มีสิทธิ์ในการสืบสวนฟ้องร้องเจ้าหน้าที่รัฐต่อศาลการทุจริตโดยตรงนะคะแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดทางด้านบุคลากรงบประมาณและกระบวนการการสอบสวนที่ใช้เวลานานค่ะทำให้หลายคดีล่าช้าส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะในขณะเดียวกันรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ยังไงดีล่ะเขายังมีเรื่องของการรับสินบนนะอะไรต่างๆที่เขาจะต้องจัดการอีกนะคะอ่านเรื่องนี้ก็เนาะมันก็คล้ายกับบ้านเราเหมือนกันเนาะอ๋ออ่ะมาจากสเตทไทมส์คล้ายไหม
1: นึกว่าอ่านเรื่องการเมืองเหมือนนึกว่าอ่านก็ฟังอยู่เอ๊ะน้องหวานนำเสนอข่าวภายในประเทศหรือ domestic news อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ที่ฟิลิปปินส์โอเค
0: มันคล้ายจริงอ่ะช่วงนี้มาสักครู่ช่วงหน้ามาคุยเรื่อง AI governance และอนาคตเศรษฐกิจอาเซียนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง Good Morning อาเซียน
0: ช่วงสุดท้ายของ Good Morning อาเซียนในเช้านี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีนด้วยนะคะ AI Governance กับอนาคตเศรษฐกิจอาเซียน Governance ก็คือธรรมาภิบาลนะคะซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะช่วยในเรื่องความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการบริหารจัดการนะคะแต่ว่าสำหรับ AI เนี่ยจะเป็นอย่างไรตอนนี้อาจารย์ภากรพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ภากรค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับผม
0: สวัสดีไอ้จงไอ้จงเจ้า Good morning ค่ะวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่อง AI governance นะคะคือเรื่องนี้เนี่ยสำคัญยังไงแล้วจำเป็นต่ออนาคตเศรษฐกิจอาเซียนมากน้อยแค่ไหนคะ
4: ครับคำว่า AI governanceนะครับก็แปลเป็นไทยก็แปลว่าธรรมาภิบาล AI นะครับหรือว่าการเกิดจากระเบียบ AI นะเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ย AI เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วเนาะแล้วก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ประเทศเพียงข้ออย่างเดียวนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะเราจะเขียนโปรแกรมเราจะเขียนโคดดิ้งยังไงนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเราสามารถใช้ AI นะครับแม้เราจะไม่ได้รู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยก็ตามนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะมีประเด็นที่เรียก black box นะครับก็คือว่าเหมือนเป็นกล่องดำเวลาเราเขียนคำสั่งอะไรให้ AI มันทำนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเคย chat GPT อะไรเงี้ยเราจะมั่นใจได้ไงครับว่าที่มันคือประมวลผลนะครับคือคอมพิวให้เราถูกต้องเราก็ต้องเกิดตรวจสอบเป็นถูกไหมและอย่างยิ่งถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเชิงรับเศรษฐกิจนะครับการค้านะครับรวมถึงเอาไปนะครับทำเกี่ยวกับข้อมูลที่มันเซนซิทีฟนะครับเป็นเรื่องระหว่างประเทศอะไรต่างๆก็ยิ่งจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องและนะความปลอดภัยของข้อมูลในพวกนี้นะครับรวมอยู่ในเรื่องของนะครับการจัดระเบียบซึ่งในมุมของนะครับประเทศต่างๆในตอนนี้เขาก็นะพยายามที่จะวางเครือมาตรฐานนะครับแล้วกฎระเบียบอย่างเช่นเครือจีนเองอย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะครับก็เป็นฮือฮาในบ้านเราเหมือนกันนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็ได้ไปเยือนจีนนะครับไปร่วมงานนะครับเปิด AI โลกนะครับที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งงาน AI โลกที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาก็ได้มีการนะครับจัดตั้งองค์กรนะครับความร่วมมือ AI นะครับในระดับโลกแล้วก็พูดถึงในเรื่องของนะครับการเขาจัดระเบียบAI ว่าจัดระเบียบยังไงนะครับมีการเอามาใช้อย่างเมียเกิดจริยธรรมยังไงนะครับหลายฝ่ายก็ถามมาว่าเอ๊ะแล้วมันส่งผลต่อนะครับเศรษฐกิจอย่างไรนะครับส่งผลมากอยู่แล้วครับนะครับโดยเฉพาะ

0: อาเซียนนะครับขอให้มองแบบนี้ครับว่าในตอนเนี้ยถ้าเราจะดูว่าในโลกเนี่ยเขากำลังมุ่งไปทางไหนเราดูนะครับจีนกับอเมริกาก็ได้นะครับว่าเขากำลังเกือบพูดเรื่องอะไรที่เหมือนกันอย่างที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเราเห็นประเด็นอะไรเราเห็นประเด็นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เราเห็นประเด็นในเรื่องของนะที่เป็นการ์ดจอนะครับเสือ GPU แล้ว CPU การประมวลผลซึ่งสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับประมวลผล AI ด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นครับจะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้มันกลายเป็นสิ่งเรียกว่า AI Economy ครับนะครับก็คือนะครับเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI และมันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆมันจะขับเคลื่อนได้แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแล้วรวมประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ก็จะมาเติบโตได้นะครับก็ต่อเมื่อนะครับประชาชนนะครับเผื่อธุรกิจนักลงทุนนะครับและแต่รัฐบาลเนี่ยนะครับเชื่อมั่นว่า AI จะไม่ทำให้ข้อมูลลึกรั่วไหลนะครับหรือมีการเลือกปฏิบัตินะครับหรือว่าหลอกลวงนะผู้บริโภคอะไรต่างๆหรือว่าแล้วถ้าเสียหายมาแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องเขียนในส่วนของกฎระเบียบ AI นะครับก็นั้นออกมาคือพูดง่ายๆว่าเราต้องสร้างนะครับกติกานะครับกฎระเบียบว่านำการนำไปใช้แล้วจะเป็นยังไงนะครับซึ่งอาเซียนเองเริ่มวางรากฐานแล้วครับในส่วนของอาเซียนเองเนี่ยนะครับได้วางรากฐานในส่วนของนะครับอาเซียนไกด์ออน AI Governance and Ethics ครับซึ่งก็ได้วางเอาไว้นะครับเป็นโครงพื้นฐานนะครับแล้วก็มีการนะครับเผยแพร่ออกมานะครับเมื่อสักนะครับปีก่อนนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยในส่วนของตัวกรอบมาตรฐานของ AI นะครับเอติกเนี่ยของอาเซียนเองนะครับผมก็มองเอาไว้ว่าอย่างเช่น generative AI นะครับที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในตอนเนี้ยนะครับ ChatGPT ครับ Claude Gemini แล้วสามารถสร้างปัญหาได้แล้วตอนนี้แล้วเราจะใช้อย่างดีแล้วจะได้ทำอย่างไรแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับนะมันมีส่วนของที่เรียกว่านะครับ responsible AI ในตอนเนี้ยเราต้องการที่จะทำในส่วนของ AI ที่สามารถอธิบายได้แล้วก็รับใช้อย่างรับผิดชอบได้นะครับในของอาเซียนเองก็เลยมีอาเซียน Responsible AI ลบแบบออกมาด้วยเหมือนกันคือเน้นการใช้งานอย่างรับผิดชอบและความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศอย่างล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งกลับจากนะครับอินโดนีเซียนะครับเราก็ไปคุยกันเรื่องนี้นี่แหละครับเราก็ไปคุยในกลุ่มเครือติ้งแต้งนับคังสมองนับจีนอาเซียนที่ทำงานทางด้าน AIเอาแล้วดิจิตอลนะครับในแต่ละประเทศก็มองเห็นตรงกันว่าเผื่อทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันนะครับเผื่อไม่ใช่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับจะวางนะครับของเผื่อตนเองนะครับแต่ว่าแต่ละประเทศนะจะมีเผื่อกฎหมายของเขาได้นะครับแต่จะต้องมีเป็นเหมือนกับเผื่อโปรโตคอลกลางที่ทำงานร่วมกันนะเพราะอย่างตอนนี้อาเซียนเองเนี่ยก็กำลังมองในเรื่องของนะทำ cross border commerce ทำในเรื่องของนะการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการค้าดังนั้นเนี่ยคำว่า AI นะ governance เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เกี่ยวกับกฎหมายฉบับเดียวนะครับแต่ต้องสร้างนะมาตรฐานรวมนะร่วมกันนะครับผมว่ามันต้องมีส่วนของที่เรียกว่านะครับอาเซียน common baseline นะครับที่เราจะสร้างในส่วนของนะครับคือแล้วเป็นไกด์ไลน์อย่างที่ผมเล่าไปนะครับเราไม่ใช่แค่ไกด์ไลน์นะครับแต่ควรต้องมีส่วนของที่เป็นแบบ AI Impact Assessment นะครับในการประเมินว่าในการใช้ AI เนี่ยอันไหนถึงจะโอเคแล้วไม่โอเคแล้ววางเป็นกรอบมาตรฐานร่วมกันนะครับเอาในภูมิภาคก่อนอาเซียนนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในตอนนี้จีนเขาก็พยายามขับเคลื่อนในตรงนี้นะครับเราเลยได้เห็นว่าเขาก็มีทำนะครับในส่วนของ Action Plan ตั้งแต่ปีที่แล้วและในปีนี้ในงาน AI โลกเขาก็ทำในส่วนของนะครับแผนเพื่อปฏิบัติการในส่วนของที่ว่าจะทำงานร่วมกันในระหว่างประเทศอย่างไรในการใช้ AI รวมถึงในการใช้เอติกนะครับจริยธรรมอย่างไรนะครับแล้วเขาก็ตั้งในส่วนของนักองค์กรนะครับ WIPO นะครับ WIPO นะครับ WAICO เนี่ยนะครับก็คือองค์กรความร่วมมือในด้าน AI ระดับโลกนะครับซึ่งมี29ประเทศในการเป็นประเทศร่วมก่อตั้งนะครับแต่เท่าที่ดูในรายชื่อยังไม่มีไทยในประเทศร่วมก่อตั้งนะนะครับแต่ก็คิดว่าอาจจะอยู่ร่วมด้วยครับผม
1: ครับอาจารย์ครับก็คือตอนนี้เราเห็นจีนก็พยายามที่จะทำร่างไกด์ไลน์ของ AI governance อาเซียนก็พยายามจะทำยุโรปเขาก็ทำของเขาแล้วแล้วอเมริกานี่เขาทำแล้วหรือยังแล้วถ้าเกิดแต่ละแห่งเนี่ยต่างคนต่างทำขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่ามันมีข้อแตกข้อบังคับของแต่ละคนที่มันไม่ลงรอยกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นเหมือนกับว่าอนุสัญญาอะไรที่ใช้พร้อมกันเหมือนกันหม

0: ทั้งโลกได้ไหมครับแล้วใครจะเป็นคนทำครับอาจารย
1: ์อันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอเมริกาก็มีทำครับผมในลักษณะของอเมริกาเนี่ยจะเป็นลักษณะของที่เป็นแบบขับเคลื่อนโดยตลาดนะครับผมแต่ในมุมของจีนเนี่ยจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยนะครับสเตทนะครับก็คือขับเคลื่อนโดยเผื่อภาคร
2: ัฐ
1: ใช่ก็เหมือนกับที่เราเคยได้ยินครับว่านะครับรัฐบาลนำเอกชนตามนะครับแต่จีนก็พยายามที่จะลดข้อกังขาว่าเอ๊ะแล้วจะโปร่งใสหรือไม่ในตรงนี้เราก็เลยได้เห็นนะครับว่าเขาก็เลยมีการพยายามนะจัดตั้งองค์กรที่เป็นเหมือนกับเขาเป็นแกนนำนะครับในระดับโลกแล้วก็เอาประเทศต่างๆมาทำงานร่วมกันแล้วก็ทำเป็นลักษณะของที่ว่าบอกว่าจะให้ AI เนี่ยนะครับเป็นเหมือนทรัพย์สินค้านะครับสาธารณะนะครับที่สามารถที่จะนะครับใช้งานร่วมกันได้นะครับผมนะครับแต่อันนี้ต้องนับคาลิฟายอย่างหนึ่งว่าในส่วนของอเมริกาอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าเขามีการทำงานมีความพยายามในเรื่องของ AI นะครับก็ประเด็นนะนะครับแต่อาจจะยังไม่รวมศูนย์นะครับเพราะว่าคือเขาใช้การกำกับเหมือนกับเป็นเรียกเครื่องมัลติเลเยอร
2: ์
1: นะครับที่มีการนะครับผสมผสานกฎหมายเดิมนะครับมาตรฐานนะครับที่มีอยู่เดิมนะครับรวมถึงนะครับใช้ในการร่วมมือกับแต่ละอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นลักษณะของที่เป็นมาร์เก็ตดิเวนนะครับก็คือลักษณะของนะครับเอกชนมีเครือบทบาทสูงมากนะครับก็แตกต่างจากของจีนนะครับเพราะของจีนเนี่ยนะครับจะเน้นนะครับผลักดันในส่วนของนะครับจากทางเครือภาครัฐนะครับในการเสนอกำหนดเสนอทิศทางต่างๆนะครับกำหนดนะครับกรอบนะครับในระดับชาติแล้วก็ผลักดันแล้วความร่วมมือนะแล้วกับประเทศอื่นในฐานที่อเมริกาเนี่ยนะครับเขาจะมีที่เรียกว่าเป็นมัลติเลเยอร์นะครับในแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับก็จะมีเครือมาตรฐานของตนเองนะครับแต่ว่าก็คือนะทำงานร่วมกันซึ่งก็จะมีข้อดีข้อเสียนะต่างกันนั่นแหละนะเพราะว่าอย่างทางอเมริกาเองเขาเน้นในเรื่องของว่านะครับให้เกิดตลาดนะเป็นการขับเคลื่อนนะครับก็ค่อนข้างอิสระนะครับจีนนะครับบอกว่าอ่ะนะครับเรามองในส่วนของ AI นะครับเป็นเรื่องของอธิปไตยด้วยนะครับเป็นเรื่องของนะครับเกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชาติด้วยนะครับแล้วก็มองว่าดังนั้นเริ่มโดยจีนก่อนนะครับขับเคลื่อนด้วยการกำกับของรัฐนะครับแล้วตอนนี้นะครับจีนได้โนเลจโนฮาวออกมาแล้วนะครับก็ร่วมมือกับนานาประเทศนะครับเพราะว่าจีนเขามีตัวนโยบายเรียกว่า AI Vision 2030โดยเขาตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2030เนี่ยเขาจะขึ้นสู่ผู้นำในด้าน AI โลกนะครับแต่ต้องบอกว่านะครับตั้งแต่ที่เขานะมีการประกาศออกมาในปี2017เขาจะวางเป็นนะครับ3เฟสนะครับเฟสแรกนะครับภายในปี2020ที่ผ่านมาคือเขาจะลดช่องว่างนะครับกับทางตะวันตกในส่วนของตัวนะการขับเคลื่อนเรื่อง AI แล้วภายในปี2025นะครับมีนวัตกรรมที่เป็นระเบิดปูอย่างที่เราเห็นอะไรครับนะครับมีอย่าง Deep Sea แล้วก็พวกที่เป็นโรบอติกแล้วนะหลังจากนั้นครับภายในปี2030เขาก็บอกว่าเขาก็จะก้าวขึ้นสู่ในส่วนของนะครับผู้นำโลกโดยตอนนี้เขาก็จัดตั้งองค์กรต่างๆรวมถึงการร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อที่จะมาทำในตรงนี้ครับผม
2: อืมค่ะจีนมีวิถีของเขาอเมริกาก็เช่นกันนะคะ EU ก็มีแนวทางในการกำกับดูแลเรื่อง AI ที่ค่อนข้างจะเข้มเหมือนกันนะคะอาจารย์คะ1นาทีค่ะภาคธุรกิจจะต้องเตรียมตัวอย่างไรถ้าหากว่ากฎเกณฑ์ AI ของอาเซียนเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นในอนาคตนะคะ
1: ครับคือต้องบอกเลยครับว่าเราควรที่จะ1คือดูว่ามีความพร้อมหรือยังในเรื่องของ AI readiness นะครับทั้งตัวผู้ประกอบการและบุคลากรในองค์กรครับนะครับ2เราควรจะมีในส่วนของนะครับทำความเข้าใจและบ่มเพาะนะครับบุคลากรนะครับเผื่อไม่ใช่แค่นะครับแบบในภาพรวมนะครับแต่ต้องดูด้วยว่าใครมีแนวโน้มนะจะต่อยอดได้แบบและเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอะไรได้เราก็ควรที่จะมีการนำ AI เข้าไปใช้และสิ่งสำคัญข้อที่3ครับdata ครับ data นี่สำคัญมากถ้าขาด data ที่ดีนะครับก็ AI ก็ทำอะไรได้ไม่เท่าที่เราอยากให้ทำนะครับ data สำคัญมากครับเขาบอกว่าแบบนี้ครับ
2: ดังนั้นต้องสร้างเสริมเรื่องของข้อมูลแล้วก็การทำงานของตัว LLM นะ Large Language Model ไปอย่างรวดเร็วนะคะเช้านี้ขอบคุณอาจารย์ภากรกัจฉลีนะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะพี่ต้นขาหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้

0: เราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณ Morning Update ได้ใหม่พรุ่งนี้ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยาคุณคุณเก๋จุฬา
3: ค่ะ
1: ประทุติ
3: ใช่ค่ะ
1: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ก็วันนี้ทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาคุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณศิริพรสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
3: ค่ะ
1: คุณรณรงค์คะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอย่างกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่บางท่าน
4: เนี่ยว่าจะถามคุณศิริพรพอดีเลยคนมาถามผมเมื่อหลายวันแล้วถามทำไมอยู่ๆมาถามเรื่องทะเบียนรถญาติโกโหติกาที่ต่างจังหวัด
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรุ่นที่เขากำลังจัดสรรกันเนี่ยนะเขามีข้อมูลออกมาใหม่ก็พยายามที่จะให้คนที่ยากจนจริงๆเนี่ยได้รับสวัสดิการนะทีนี้ก็มีการกรองแล้วก็มีการเพิ่มเติมคุณสมบัติเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นเรื่องของรถยนต์จักรยานยนต์เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ว่าครั้งนี้มันจะเข้มกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็บางท่านก็แซวกันว่าเนี่ยมันใช้ AI มันเลยไม่มีน้ำใจใช่ไหมตามเกณฑ์ปั๊บตัดเช่นมอเตอร์ไซค์มีเกิน1คันไม่ได้
3: ใช่ค่ะ
1: หรือบางกรณีเนี่ยรถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันตีเป็นเหมือนเป็น
3: คำว่ารถไปแล้ว
1: เป็นรถแล้วก็มันกลายเป็นเหมือนเป็นรถยนต์แบบเนี้ยท
3: ี
1: นี้มันจะมีหลายประเด็นซึ่งจริงๆที่เนี่ยเคยคุยนานแล้วเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนรถที่จดทะเบียนแล้วเก่ามากเช่นมากกว่า20ปีขึ้นไปบางทีเป็นซากรถแล้วก็จอดทิ้งไว้หรือบางทีเราขายรถไปแล้วโอนลอยทะเบียนมันยังอยู่ที่เราเคยคุยเรื่องอาชญากรรมจำได้ไหมคะทีนี้ปรากฏว่าในครั้งนี้บางท่านเขาเอามอเตอร์ไซค์ไปทำซาเล้งแล้วก็ผ่อนมอเตอร์ไซค์ใหม่เพราะฉะนั้นบ้านก็มีเกิน1คันเขาก็จะมีระบุไว้ว่าถ้ารถที่ทำมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรต่างๆนี้ไม่มีปัญหาทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าหลายท่านAI เนี่ยมันคงจะตัดว่าคือถ้าทะเบียนมันขึ้นเป็นคำว่ารถเนี่ยมันก็จะตีความเป็นมาตรฐานเดียวก็เลยทำให้บางท่านรถอาจจะเก่าแล้วหรือว่าทิ้งเป็นซากไปแล้วแต่ปรากฏว่าพอไปผ่อนรถใหม่มาหรือว่าซื้อรถใหม่มาเมื่อเลยกลายเป็นคนที่ไม่จนอ่ะหรือบางมันไม่ได้เข้าคุณสมบัติของบัตรคนจนอันนี้ก็เลยออกมาร้องห่มร้องไห้กันบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นรถที่ใช้เป็นซาเล้งทำมาหากินแต่มันทะเบียนมันขึ้นเป็นรถแล้วเขาก็ตีความว่าอาจจะเป็นรถยนต์เพราะฉะนั้นถ้ามีรถยนต์มันก็ไม่เข้าข่ายที่จะได้บัตรคนจน
3: และที่สำคัญเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาแบบว่าอันดับหนึ่งเลยของคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะคือพูดง่ายๆว่า 40% เนี่ยของคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเป็นปัญหาเรื่องรถเลย
1: เรื่องรถเนี่ยเป็นประเด็นหลักจนกรมการขนส่งทางบกเนี่ยวันศุกร์ก็ต้องออกมาให้ความช่วยเหลือเลยนะคือหมายถึงว่าอยากจะเข้ามาตรวจสอบหรืออะไรอย่างนี้เขาอำนวยความสะดวกอย่างไรก็ตามในช่วง2วันขนาดท่านนายกกับทีมรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศไปขายของไปเปิดตลาดเลยเนี่ยคนด่าจน เอาชื่อท่านนายกมาด่าแล้วก็อีกประเด็นก็คือคนที่เรียนกศน.บางท่านบอกไปเรียนกศน.เนี่ยไปเพิ่มความรู้นะไปตัดสิทธิ์เขาทำไม
3: แล้วก็มีคนแห่ลาออก
1: แล้วก็เหลือเชื่อว่าไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: เนี่ยมัน300บาทใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: คนน่ะยอมลาออกจากกสน.เนี่ย
1: เพื่อจะ
0: รักษาสิทธ
1: ิ
0: ์ของบัตรคนจน
1: ถึงขนาดแบบว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงของ
0: ออก
1: ศึกษาธิการบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งลาออก
0: อย่าเพิ่งลาออกคุณคิดดูว่าจุดเหล่านี้มันทำให้คือตอนที่มีการตรวจสอบรายชื่อเนี่ย18ล้านเศษปรากฏว่าโดนหั่นไปได้9ล้านเศษคือ5ประมาณสัก 49% อ่ะหรือว่าประมาณ 50%
1: ค่ะ
0: อยู่ในข่ายที่โดนตัดออกมันก็เลยทำให้คนมีความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งยวดและในเชิงทางการเมืองเนี่ยมันเป็นผลเสียมากถึงแม้ว่าเราจะได้เหตุผลว่าเขาอยากจะให้คนที่จนจริงๆเป็นกลุ่มแรกก่อนเพราะว่าเผื่อมีเงินเหลือยังอาจจะมาสมทบเช่นอาจจะได้เพิ่มได้เป็น400 500หรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็จะสกรีนคนที่เขาตั้งคุณสมบัติมาเช่นเงินกู้แสนอะไรพวกนี้มันจะชัดเจนนะ
2: ผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจน่าสนใจตรงที่ว่าทำไมกระบวนการครอบครองทางเอกสารที่กรมการขนส่งทางบกถือครองอยู่มันไม่อัปเดตจนมันอาจจะกลายเป็นเศษเหล็กไปแล้วเมื่อ30ปีที่แล้ว
0: ถูกก็บางท่านเนี่ยจอดปลูกสะระแหน่หน้าบ้าน
1: ค่ะ
2: ขอโทษผมเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงด่าผมเข้าใจแล้ว
0: แล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าเกิดไอ้เจ้าคันซากเนี่ยถ้ามันไม่อยู่เนี่ยนะเขาจะต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าเขาอาจจะเคยได้มาก่อน
1: เพราะว่า AI อ่ะมันตีไปว่าไอ้รถคันนี้อาจจะมีมูลค่าแบบว่าเป็นแสนๆแต่ว่าจริงๆเนี่ยแต่จริงๆราคามันอาจจะแบบว่าเสื่อมม
0: ัน
1: มีราคาเสื่อมแล้วอ่ะ
0: คือสมัยก่อนเราเป็นคาร์บูเรเตอร์ไง
1: ค่ะ
0: ดิฉันน่ะฝึกมาจากไอ้รถคาร์บูพวกเนี้ยก็ใช้เข็นเอาแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือคนที่บางทีให้ชื่อเขาไปเป็นกรรมการบริษัทมีผู้ถือหุ้น1หุ้นอะไรแบบเนี้ยไอ้พวกนี้ก็จะโดนตัดออกไปเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ว่า
1: ทั้งที่ไม่เป็นกรรมการหุ้นนะ
0: เขาไม่ได้สนใจเนี่ยว่าคุณมี1หุ้นหรือ2หุ้น
1: ใช่
0: แต่เนี้ยคือบางทีให้ชื่อไปเป็นนอมินี
1: ค่ะ
0: นึกออกไหมหรือว่าบางกรณีเนี่ยมีการเปิดพอร์ตเล่นหุ้นไอ้เปิดพอร์ตเล่นหุ้นนี่มันชัดเจนอยู่แล้วคุณเปิดพอร์ตเนี่ยคุณต้องไปวางตังค์อย่างน้อยหลายแสนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรอยู่ในข่ายนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่เพราะว่าในกลุ่มรายได้ที่เขาเอาแสนเป็นตัวตั้งคุณลองคิดดูถ้าคิดค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยกลุ่มคนที่ทำงานรายได้เท่าที่เป็นค่าแรงขั้นต่ำมันต้องเกินอยู่แล้วมันก็จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนจนแต่ว่าในขณะนี้มันชุลมุนไปหมดแล้วก็ทำให้หลายคนเห็นว่าเฮ้ยนี่มันเป็นสิทธิ์รัฐมาตัดสิทธิ์เขาเนี่ยไม่ถูกนะไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือบางกรณีก็
2: มันมีคำอธิบายทางกฎหมาย
0: กฎหมาย
2: ใจอยู
0: ่
2: คือในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา458มาตรา459เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์เนี่ยเป็นสังหาริมทรัพย์คำว่าเป็นสังหาริมทรัพย์หมายถึงว่าไงหมายถึงว่าดูที่การครอบครอง
1: ค่ะ
2: คือถ้ามีการครอบครองเนี่ยคุณน่าจะเป็นเจ้าของ
0: ค่ะ
2: แล้วค่อยไปดูที่ทะเบียนว่าทะเบียนเนี่ยมีการจดยังไงบ้างมันไม่เหมือนอสังหาริมทรัพย์ที่เขียนว่าบ้านหลังนี้เป็นของคุณเก๋ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีก็คือของคุณเก๋แต่รถแมงกะไซเนี่ยถึงจะเป็นของคุณเก๋แต่มันอาจจะเป็นของคุณศิวพรถือครองอยู่ก็ได้
0: ใช่ซื้อขายกันแล้วก็ขับไปเลยสมัยก่อนที่เขาเอาไปขนยาอะไรพวกนี้ก็จะใช้แบบนี้สมัยก่อนที่ฉันท่านระบาดประจำ
1: แล้วบางคนตกใจนะ
2: ขนยาเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดนอมินีเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดแต่ปัญหาของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรอบนี้ก็คือแมงกะไซที่เคยซื้อไว้เมื่อ20ปี
0: ที่แล้ว
2: ไม่ถูกตอนนั้นน่ะอาจจะเป็นคนหนุ่มสาวตอนได้แก่ชราแล้วไม่มีแรงทำงานแล้วต้องการได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่รัฐบาลจะต้องจ่ายเงินเติมเข้ามาให้ทุกเดือนทุกเดือนเพื่อเอาไปซื้อของประทังชีพทำไมโดนตัดทำไมโดนตัดด้วยเหตุผลทางเอกสารอีกแล้ว
0: ใช
2: ่คุณผู้ฟังดีๆนะอันนี้เป็นเหตุผลทางเอกสารสิทธิ์และเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มันอยู่นอกเหนือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขของเราด้วยเพราะเราขายไปแล้วเราขายไปแล้วแล้วคนไทยเนี่ยเวลาซื้อขายกันส่วนมาก 99% ไม่ได้ไปโอน
0: ไม่สนใจไปโอน
2: การขนส่ง
0: ชอบขายเต็นท์
2: 100คนเนี่ยถูก100คนเนี่ยไม่ค่อยเจอหรอกสักคนนึงจะไปโอนกันที่ขนส่งจะทำเป็นใบโอนลอยกันแล้วก็ไปโอนกันเอง
1: ค่ะ
0: คือลดราคาแพงส่วนใหญ่จะโอนลดราคาถูกมักจะไม่สนใจเพราะว่าขี้เกียจไป
2: ก็ไปหลายรอบก็เสียค่าภาษีหลายรอบ
0: ภาษี
2: แล้วภาษีจ่ายหลายรอบปุ๊บก็ต้องเอามาจ่ายเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: เพราะเอา300อ
2: ่
0: ะ
2: ไม่รู้แหละแต่มันก็คือภาษีที่เขาเอากลับมาจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนี่แหละ
0: คนเลยด่ากันแหลกลาน
2: เขาจะแก้ปัญหายังไงแบบนี้เนี่ย
1: ปรับเกณฑ์เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ปรับเกณฑ์ใหม่เชิญคุณเก๋เชิญ

0: เพราะว่าเห็นว่าปรับเกณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้ข่าวที่ออกมาค่ะก็มีการแถลงล่าสุดนะคะอย่างเรื่องของรถอะไรต่างๆเนี่ยอย่างรถยนต์ก็เสนอว่าอายุมากกว่า20ปีอันนี้ก็จะคืนสิทธิ์ให้รถจักรยานยนต์อายุมากกว่า15ปีเนี่ยอันนี้ก็จะคืนสิทธิ์ให้จะไม่ได้ถูกนำมาตัดสิทธิ์แล้วนะคะก็ต้องไปแก้ค่ะ
1: เก๋นะคุณเก๋20ปีแล้วแหละ
2: 20ปีใช
0: ่ใช่ค่ะ
1: ก็คือรัฐบาลไม่คิดจะปรับรถอะไรให้มัน
2: รถเก่า
1: PM 2.5 คุณอยากจะปรับลงได้ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณเอาไว้ซะ20ปีเนี่ยนะ
2: คืออย่างเงี้ยช่วงนี้มันยังเป็นช่วงที่คนไม่ค่อยมีสตางค์คุณซื้อซุปไปปรับแบบโหดๆเนี่ยชาวบ้านก็ด่าอีกนะนึกออกมั้ยเพราะนั้นสมัยก่อนน่ะที่เขาจะบังคับเรื่องของโซนนิ่งไม่ให้รถเก่าเข้าหรือว่าบังคับรถเก่าเนี่ยบางคนก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยรถเก่าเนี่ยมันยังมีความจำเป็นอยู่แล้วก็มีคนใช้กันเยอะเพราะฉะนั้นการจะตัดรถเก่าไปเลยทีเดียวแล้วมันต้องถามว่าเก่าแค่ไหนมันไม่เหมือนกับในต่างประเทศเพราะว่าบางทีเราเอารถเก่าต่างประเทศมาใช้
1: ความเห็นที่ชี้นำฝ่ายการเมืองรวมทั้งชี้นำสังคมว่าบ้านเรารถเก่ามันเยอะควรจะเปิดโอกาสให้เขาใช้กันเยอะๆแต่ทำไมเราไม่คิดในมุมเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย
2: เราเคยคิด
1: รถเก่า
2: เราเคยคิดแต่มันไม่ผ่าน
1: ก็ต้องทำให้มันผ่านเหมือนกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทำไมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันสั่งง่าย 3-4 วันเปลี่ยนแปลงได้ไอ้ที่ปัญหาอื่นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยหรือสวัสดิการความปลอดภัยเรื่องของการขนส่งทางบกที่มันควรจะมีความปลอดภัยยิ่งยวดมากๆไม่ใช่ว่าพอมีเรื่องทีจะทำทีอย่างรอบเนี้ยที่คุณเก๋บอกว่า20ปีเนี่ยผมเห็นด้วยนะ20ปีแต่เวลาเรามองถึงภาพรวมอันนี้มันไม่ใช่การทำงานของกระทรวงคมนาคมกระทรวงเดียวแต่มันเป็นนโยบายของรัฐที่ต้องการช่วยเหลือทุกคนผ่านหลายกระทรวงสมองกรมที่มาช่วยกันกันกองมันควรต้องตอบโจทย์พี่น้องประชาชนและก็ตอบโจทย์ประโยชน์สาธารณะมากกว่านี้ไหมกับเม็ดเงินที่ลงไปจ่าย
2: คือ
1: ในแง่ของโครงสร้างเนี่ยเราจะใช้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรับโครงสร้างพื้นฐานของลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคหรือพี่น้องประชาชนก็ได้เพื่อให้มีสวัสดิการที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่ายิ่งทำแล้วสวัสดิการ
2: แย่ลง
1: ยิ่งโดนตัดเดี๋ยวใช้คำว่าแย่ลงโดนตัด
2: คือ
1: เหมือนกับตัวข้าราชการรุ่นใหม่ๆที่มาสมัครสอบถ้าบรรจุสวัสดิการเกี่ยวกับประกันสุขภาพก็จะถูกลดลงอย่างเงี้ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าสวัสดิการที่รัฐเคยอุดหนุนเคยจัดหาให้ถูกลดลงในช่วงรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วก็กำลังหาทางออกอยู่ว่าจะทำยังไง
2: คือเนื่องจากเราต้องเชื่อว่านะไม่ใช่เราต้องรัดเข็มขัดส่วนหนึ่งคืองบประมาณเนี่ยมีจำนวนจำกัดเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือลดขนาดลงตัดรายการที่ไม่จำเป็นเพิ่มแหล่งรายได้แล้วก็อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขาต้องพยายามตัดสิ่งที่คิดว่ามันเป็นส่วนเกินหรือว่าที่มันไม่จำเป็นแล้วก็กองที่มันเป็นเงินใหญ่ๆเนี่ย อย่างสตางค์ที่เราจะต้องจ่ายทุกๆปีจากเงินงบประมาณนอกเหนือจากเงินเดือนนะซึ่งตอนนี้เขาก็มีพยายามมีโครงการออกมาเช่น Early Retire อย่างเงี้ยนะแล้วก็โครงการอะไรต่างๆที่มันอิลุ่ยฉุยแฉกหรือว่าเงินเนี่ยมันใช้อย่างที่สามารถจะลดทอนได้อีกเนี่ยหรือว่าอย่างกรณีเนี้ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยเขาก็อยากจะให้กลุ่มที่ยากจนจริงๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีพยายามมีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมาก็เลยทำให้ไปกระทบกับคนที่เคยได้เคยรอดตะข่ายไปอ่ะเคยรอดตะข่ายไป
0: คือพูดง่ายๆว่าที่ผ่านมามันมีคนที่จนไม่จริงอะค่ะแล้วมันหลุดเข้ามาในระบบคราวนี้เนี่ยก็พยายามที่จะกรอง
2: แล้วมันได้หลายปีแล้วไงมันได้มา
1: พอพูดถึงคนจนไม่จริงที่คุณเก๋พูดนะผมนึก
2: มันจนทุกคนอะ
1: สมัยไหนวะ
2: มันจนไม่จริงไม่มีหรอก
1: ข่าวที่มันมีท่านหนุ่มคนนึงอะโพสโชว์ว่าได้บัตรคนจนแต่ว่าไปเข้าฟิตเนสกินไข่เช้าน
2: ั่นแหละประเภทนั้นอะ
1: ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะคุณศิวพ
2: งศ์ใช่จำได้
0: แต่
1: แ
2: บบเยอะอ่ะ
1: พ่อแม่เราคนจนจริงกับโดนตัดสิทธิ์เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เมื่อ30ปีก่อนว่ะ
2: ก็คือเย้ยพวกที่ได้โดยไม่สมควรบางท่านก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่ควรจะได้แต่ก็ขอแล้วมันผ่านด้วยความที่อาจจะเป็นเทคนิคหรืออะไรก็ตาม
0: ปัญหามันก็คือ

0: คือว่าคือทางภาครัฐเองเขาก็หวังดีนั่นแหละที่จะป้องกันคนจนไม่จริงหลุดเข้ามาในระบบแต่ว่าสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาอยู่อ่ะมันกลับ
1: คือคนที่เคยได้อ่ะ
0: กลับแล้วกลายเป็นคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆแล้วควรจะต้องได้อย่างคนจนจริงๆเนี่ยกับหลุดสิทธิ์แบบนี้ค่ะ
1: จริงๆเนี่ย
0: ก็เลยต้องทบทวน
1: ดิฉันเห็นว่าการที่กรองออกมาส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่ามันจะเป็นภาพพจน์ในเชิงลบเท่านั้นเองแล้วก็จริงๆเนี่ยมันควรจะต้องในกลุ่มสมมุติว่า9ล้านคนเศษเนี่ยมันต้องมีการลงพื้นที่จริงไปสกรีนไปกรองอีกรอบนึงว่ากลุ่มที่มีความยากจนจริงที่หลุดรอดจากไอตัวกฎอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเช่นคนที่เขามาอุทธรณ์เนี่ยอันเนี้ยสามารถไปตรวจสอบได้นะจริงๆเราจะดูจากภาพในทีวีมันก็จะเห็นเป็นดราม่าเพราะว่าถ้าคุณดูจากเครื่องประดับและการแต่งกายของบางท่านบางท่านก็ไม่ก็ดูดีนะก็ดูดี
0: มีทองใส่เส้นมาเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: หรือว่า
2: ใช่ทองปลอมทองปลอม
1: อาจจะทองปลอมหรือบางท่านก็ลำบากจริงคือมันจะมีเจอกันอยู
0: ่
1: แต่ว่ามันเป็นโอกาสที่รัฐเนี่ยจะต้องใช้วิธีการนอกเหนือจาก AI ที่มันตัดแบบห้วนๆนะไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ไปหาคนที่จนจริงเนี่ยออกมา
0: ใช้กลไกของมหาดไทยผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก
1: ็พื้นที
0: ่เป็นเจ้าหน้าที่ของภาคสนาม
2: เวลาคนพูดถึง AI แล้วไปโยนแพะให้ AI ผมอยากจะบอกว่า AI เนี่ยมันมีระบบปฏิบัติการที่ดีนะถ้าไม่ดีก็ไม่มาทำเป็น AI พักก่อนหรอก
1: มันมาตรฐานอ่ะมันเป็น
2: มันมีคืออย่างนี้ AI เนี่ยมันทำงานตามที่
1: แล้วป้อนข้อมูล
2: คณะกรรมการไม่เยอะๆอย่าใช้ว่าป้อนข้อมูลคณะกรรมการเขียนให้มันตัดคนละทีที่พอเราถามว่าใครเป็นคนตัดอ๋อ AI ตัดแล้วทำไมไม่ถามแล้วใครไปบอกให้ AI ตัด
1: โปรแกรมให้ AI
2: คือใครตอนนี้ใครชื่ออะไรคณะกรรมการชื่ออะไรที่ไปเขียนโปรแกรมให้ AI ตัดพ่อแม่พี่น้องที่ครอบครองรถ30ปี
1: ใครจะกล้าบอก
2: ทำไมเอาที่อย่างอื่นบอกได
1: ้กลัวโดนด่า
2: 5,000 เท่าไหร่นะ 5,000 หรือ 4,000 รายชื่อโกงทุจริตสอบเขายังแอบไปเปิดได้ทำไมอันเนี้ยที่มันควรจะเป็นประโยชน์สาธารณะเพื่อให้เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์หรือขอความช่วยเหลือหรือสะท้อนปัญหาให้คณะกรรมการผู้มีอำนาจเข้าใจว่าได้โปรดอย่าเอามอเตอร์ไซค์เมื่อ30ปีก่อนที่เป็นซากไปแล้วมาตัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยมอเตอร์ไซค์ขอสัก10ปีก็น่าจะเยอะแล้วมั้ง
1: อันนี้ต้องผู้ที่อยู่ในแวดวงมอเตอร์ไซค์นะ
0: แต่ว่าวันนี้อย่าง
1: แต่เขาก็มีการปรับ
0: แต่วันนี้เนี่ยอย่างคนที่เขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยเขายอมรับเลยนะอย่างคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอะค่ะบอกว่ายอมรับเลยนะว่าคาดไม่ถึงมาก่อนใช้คำว่าคาดไม่ถึงมาก่อนเหมือนกันว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอเห็นปัญหาปุ๊บเนี่ยรีบแก้ทันทีเลยก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะไปตรวจสอบแล้วก็ไปยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้นะคะก็อย่างที่บอกไปว่า
2: เดี๋ยวก่อน
0: ค่ะ
2: คุณเก๋
0: ค่ะ
1: มันน่าจะเป็นความไม่รอบคอบอ่ะเชิญ
2: จริงแต่ไม่ใช่ไม่รอบคอบคือการที่เรากำลังบอกว่ามีคนถูกตัดสิทธิ์มีล้านคนนะ
1: 9 ล้านคน
2: คุณบ้าหรือเปล่าให้เขาไปต่อแถวอุทธรณ์กันทำไมคุณไม่ใช้ AI อุทธรณ์ให้เขาตอน AI ตัดสิทธิ์นะคุณเอา AI ตัดสิทธิ์เขาจะอุทธรณ์คุณก็เขียนหลักเกณฑ์มาเลยว่าได้อะไรยังไงให้เขาอุทธรณ์ผ่านระบบ AI แล้วมันตัดได้ตรวจสอบอุทธรณ์ได้ภายในวัน2วันนะคุณทำได้ไหมตอนตัดก็เนี่ยตัดได้ไวไอตอนจะให้สิทธิ์ทำไมให้ได้ยากหรือไม่มีเงินจ่าย
1: เดี๋ยวฉันไม่เถียงแทนเดี๋ยวฉันไม่เดือดคอรมออ
2: ันนี้ชาวบ้านเนี่ยนะเขาถามว่าคุณในถึงเวลาเนี่ยคุณก็มาโยน AI แต่คนที่มีความรู้เนี่ยเขาจะถามอย่างนี้ว่าใครเขียนกติกาให้ AI มันไปตัด AI เนี่ยมันไม่ได้มีอำนาจไปตัดไม่ได้มีอำนาจออกกฎหมายอันนี้ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองอย่างนึงเป็นอำนาจของรัฐอย่างนึงซึ่งออกตามกฎหมายที่มีอำนาจหน้าที่ด้วยแต่ยังไม่ได้ไปดูว่าอันนี้ใช้กฎหมายพบประมาณส่วนไหนแต่มีกฎหมายให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในโหวตแน่นอนถึงได้เอามาจ่ายได้ที่ผ่านมาและปัจจุบันทีนี้ถ้าจะไม่จ่ายการอ้างหลักเกณฑ์เพื่อไม่จ่ายเนี่ยมันเป็นการกระทบสิทธิ์ของคนที่เคยได้ ทีนี้

0: เวลาเราอธิบายว่าใครควรได้ควรไม่ได้เรื่องนี้ควรจะกลายเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของทุกคนไหมไม่ใช่ควรจะเอามาเฉพาะกลุ่มเปราะบางไหมถ้าเกิดว่าการคัดกรองแล้วมีปัญหา
1: ก็ไม่ควร
0: แล้วมีปัญหานะ
1: เออจะทุกคนเอาตังค์ที่ไหนจ่าย
0: อ้าวก็ตอนแรกเราต้องหลักคิดก่อนเด็ดหลักคิดว่าทำไมเราถึงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะเราต้องการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสวัสดิการ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ได้เป็นคนเป็นคนยากจนมีเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ
1: ถูก
0: ทีนี้ด้วยความที่เวลามีการดิสคัสกันมันก็จะมีคนหนึ่งว่าให้ทั้งหมดเลย
1: อ
0: ีกคนบอกไม่มีจ่ายขอให้เฉพาะคนจนจริงๆได้ไหมมันจะมี2แนวคิดเนี่ยเวลาถกเถียงกันอยู่ในกรรมธิการหรือที่ประชุมกลุ่มนึงให้ทั้งหมดกลุ่มนึงให้เฉพาะส่วนทีนี้ให้ทั้งหมดไม่สามารถให้ได้อย่างที่คุณเชื้อพรว่าเงินมันไม่มีขนาดนั้นก็เลยเอามาให้เฉพาะส่วนทีนี้พอให้เฉพาะส่วนคนที่เอามาแจกเนี่ยพี่เขาบอกว่าใช้จ่ายตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการมั้ย
1: ค่ะ
0: มีการเบียดบังทุจริตหรือโครงการเอื้อให้เกิดการทุจริตไหมอันนี้หน่วยรัฐบาลที่อยู่ในยุคสมัยนั้นก็ต้องออกมากำกับดูแลทีนี้พอกำกับดูแลกลับกลายเป็นว่าวิธีง่ายที่สุดไงคุณเก๋
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณเก๋จะไปตัดสิทธิ์คนแล้วจะไม่ให้คนด่าหรือด่าน้อยที่สุดคุณเก๋ต้องไปต่างประเทศ
1: เขาก็ไปต่างประเทศแหละแต่ที่อยู่เนี่ยจะถูกด่า
0: คือไอ้ข้อสอบเนี่ย
1: นี่ด่าสามวัน
0: ข้อสอบเนี่ยยังจะพบคนประมาณหลักแสนที่ไปสอบหลักหลายแสนด้วยแต่อันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย9ล้านกว่าคนเสร็จแล้วพอจะมีการถามตอบหรือเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นที่ผมก็สงสารนะคุณเฉลิมพรคุณเจตก็คงเห็นคุณผู้ฟังก็คงเห็นว่ามันมีภาพคนสูงวัยไปตอบ
1: ร
0: ้
1: องไห้แล้วตอบคิว
2: ไปขนส่งนี่ไปที่กรมขนส่งนี่บางคนเป็นลมเลยนะเขาบอกคิวนานมาก
1: ยืนต่อคิวยาวแล้วมันร้อน
2: ค่ะ
0: ขนส่งมีคนพอขนาดรองรับคน9ล้านคนเหรอ
1: มันไม่มีที่ในร่มพอหรอก
0: ผมแค่ถามว่าคุณเอาคนไปกองกันที่กรมการขนส่งทางบกหรือว่าขนส่งจังหวัด77จังหวัดคุณเอาคน9ล้านคนต่อให้กระจายกันวันละแสนไปกองหรือวันละหมื่นไปกองคุณบริการได้เหรอ
1: ค่ะ
0: คุณมีน้ำมาเสิร์ฟเขาไหมเนี่ยประชาชนไปติดต่อเนี่ยแล้วประชาชนไปติดต่อไปถ่ายเอกสารตรงไหนเสียตังค์ค่าถ่ายเอกสารไหมจนก็จนอยู่แล้วจะต้องไปถ่ายบัตรประชาชนให้กรมการขนส่ง
2: แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวคุยต่อได้ไหมคะคุณรณรงค์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของมหาดไทยเดี๋ยวเขาจะตั้งเป็น one stop service เหมือนกันนะแล้วก็
1: จะเป็น
2: จะใช
1: ้อบต.อบจ.ไหม
2: อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูกันต่อว่าหน่วยไหนรับผิดชอบต
2: ่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
2: ค่ะ
1: ระหว่างรอคุณรณรงค์ฉันขายของก่อนนะคะเปิดรับสมัครแล้วนะคะ CEO of ASEAN รุ่นที่3เจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยหลายๆท่านแล้วก็มีการวิเคราะห์มีแนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจคือสหรัฐและจีนอีกด้วยเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชนะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนาม
2: ค
1: ุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาและนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการตลาดการเปิดตลาดในอาเซียนด้วยเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคมนี้นะคะสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้แล้วก็ที่สำคัญรับจำนวนจำกัดค่ะที่นั่งละ 65,000 บาททวนสอบถามได้ที่หมายเลขนี้นะคะ0944803076 0944803034และ0943966649เราจะเห็นเลยนะทีมนักธุรกิจต่างๆที่ติดตามคณะของท่านนายกรัฐมนตรีโอ้ตอนนี้เขาแบบคึกคักกันมาก
2: ค่ะ
1: แล้วท่านที่สนใจก็รีบๆคุณรณรงค์กลับมาคุยเรื่องจนๆรวยๆของเรากันต่อเถอะ
0: ได้คร
1: ับท่านบอกไปตัดบำนาญข้าราชการดีท่านบอกมนุษย์หาเช้ากินค่ำทำไม่ได้แล้วจะ
0: เดี๋ยวตัดบำนาญข้าราชการดีแล้วมาให้สวัสดิการคน

0: จนไง
1: ไม่ได้มันคนละเรื่องกันคุณ
0: ทำไมอ่ะผมอยากจะเชื่อมโยงกันไม่ได้เหรอ
1: คุณอย่าเอามาโยงกันเดี๋ยวโดนตบสองด้าน
0: เดี๋ยวทัวร์จะลงใช่ไหม
1: ไม่หันทางนั้นก็โดนด่าหันทางนี้ก็โดนด่ามันคนละเรื่องกัน
2: แค่นี้ก็โอ้โหน้อง
1: คุณเจษฎาบอกน
2: ี่ไม่ไหวแล้วนะ
1: ให้ตัดบำนาญข้าราชการออกไปแล้วมาทำเป็นเงินสวัสดิการเฉลี่ยเท่ากันทั้งประเทศดีกว่าไหมปีละ200,000 กว่าล้านไม่ลงไปรักษาพยาบาลอีก90,000 ล้านต่อปีคุณต้องไปดูก่อนเรื่องของบำนาญ
0: ผมเป็นคนที่อยู่ฝั่งที่ต้องแจกทั้งประเทศแล้วผมจะโดนบอกว่าจะไปเอาเงินที่ไหนมาแจก
1: อีกท่านหนึ่งคุณบัวเรียมบอกก็ไม่ควรจะหลอกกันนะคนที่มีชื่อถือหุ้นน่ะส่วนใหญ่ก็คือพวกนอมินีไงแล้วก็คนทำผิดกฎหมายเป็นภัยทางอ้อมของสังคมไงแต่ที่ทำอะไรควรคิดควรทำมาหากินตรงๆดีกว่านะ
2: อันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเน
1: า
2: ะ
1: ด้านหนึ่งก็
0: เดี๋ยวก่อนสมมุติว่า30 ปีก่อนเขาบังเอิญว่าเป็นคนอยู่ต่างจังหวัดมาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ในกรุงเทพแล้วบังเอิญเจ้านายเขาให้เป็นนอมินีแทน
1: ง่ายๆถ้าเป็นคนงานในบ้านคุณรณรงค์แล้วคุณรณรงค์เอาชื่อไปลงขอยืมชื่อหน่อยนะ
0: ผ่านไป
1: 20 ปี
0: นี่คุณจีวพรเก๋ได้ฟังรู้ไหมว่าสิ่งที่ยากที่สุดนะสิ่งที่ยากที่สุดคือสิ่งที่คุณจีวพรกำลังพูดเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยนอมินีเนี่ยการที่เราเอาชื่อเราเนี่ยนะไปเป็นคณะกรรมการเป็นกรรมการอยู่ในบริษัทจำกัด
2: ค่ะ
0: แล้วคุณไม่ได้เป็นกรรมการผู้จัดการด้วย
1: และที่สำคัญเนี่ยคือสมัยก่อนคือมันกฎเวลาที่เราจะตั้งทะเบียนบริษัทเนี่ยมันก็จะต้องมีกรรมการ7 คนใช่ไหมแล้วทีนี้บางท่านเน
2: ี่
1: ย
2: เดี๋ยวนี้เหลือ2แล้วค่ะใช่ไหม
0: ตอนนี้เหลือ2แล้ว
1: เหลือ2ก็เหรอ
2: ใช่เหลือ2
1: สมัยก่อนเนี่ยมันเยอะไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายความถึงก็ต้องช่วยไปหาชื่อนู้นชื่อนี้มาใส
2: ่เอาให้ครบ
1: ให้มันครบแต่สมัยนี
2: ้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติพี่น้อง
0: เอาไปหาชื่อมาใส่เนี่ยคือมันอย่างนี้ผมจะจดทะเบียนให้สมมติว่ามีลูกค้า
1: แล้วให้ดิฉันอ่ะให้เสียวพร
0: ให้คุณเสียวพร
1: จ้างคุณจะเปิดบริษัท
0: ผมก็ไปจดให้แล้วก็อำนวยความสะดวกผมก็ไปหาชื่อ
1: ไปหาชื่อมา
0: ก่อน
1: แม
0: ่3 คนเสร็จปุ๊บพอคุณจะซื้อคุณจะใช้บริการคุณก็มาซื้อแล้วผมก็เทรดให้ทั้งหมดเลย
1: ค่ะ
0: แต่อย่างเงี้ยไม่มีปัญหา
1: เอออ
0: ย่างเงี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าผมไปจดมาแล้วผมขายไม่ได้ล่ะ
1: ขายอะไรไม่ได
0: ้ขายบริษัทเนี้ย
1: ขายบริษัทนี้ไม่ได้
0: คุณสิวพรไม่ได้ล่ะคุณสิวพรบอกเฮ้ยชื่อมันไม่ดี
1: ชื่อไม่เป็นมงคลอะ
0: ฉันจ่ายตังค์ให้แล้วกันนะ10,000-20,000อ่ะค่าจดอ่ะเธอเอาไปผมก็เก็บมาแล้วผมจะทำยังไงต่อกับชื่อแม่บ้านผมล่ะ
1: อันนี้เป็นประเด็นเก่าๆที่มันกองไว้สำหรับพวกกฎหมายนะ
2: ตามหลักการคุณรณรงค์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าค้างเอาไว้แบบนี้เนี่ยมันจะต้องไปทำยังไงต้องไปปิดบริษัทหรือว่ายังไงหรือ
0: นี่แหละคือปัญหาคุณเก๋นี่แหละครับคุณสุภพรคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคุณต้องฟังไว้เลยนะคำว่านอมินีเนี่ยถ้าคุณเป็นกรรมการของบริษัทนิติบุคคลนะประเทศใดประเภทหนึ่งคุณเป็นกรรมการเนี่ยคุณจะออกคุณต้องให้กรรมการผู้จัดการเซ็นใช่ไหม
2: ใช่
0: คร
2: ับ
0: แล้วเขาไม่เซ็นให้คุณนะ
1: ไม่เซ็นให้แต่ส่วนใหญ่แต่ธรรมชาติแล้วนะ
2: เราทำเองได้ไหม
1: เมื่อตอนที่พอบริษัทตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเขาพยายามจะเขี่ยชื่อคุณออกอยู่แล้วเขาจะเอาชื่อลูกๆนอกจากเป็นกิจการที
0: ่มีความ
1: เท่าๆเท่าๆ
0: กิจการที่มีความเสี่ยงคุณเก๋ถามว่าเอาชื่อตัวเองออกได้ไหม
2: มันต้องมีวิธีสิหรือไง
1: วิธีจ่ายเงินคุณ
0: มีวิธีมีคุณเก๋มีแต่วิธีที่ว่าเนี่ยคุณต้องไปฟ้องศาล
1: ถูก
2: โอ้
0: คุณเก๋คุณเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
1: ใช่เนี่ยมันจะมามีปัญหาตอนอยากได้
0: บัตรจ้างทนายไหม
2: ไม่มียุ่งเข้าไปอีก
0: แล้วตอนเนี่ยพอมาเจอว่าเฮ้ยคุณต้องจ้างทนายหลายหมื่นเลยเพื่อไปฟ้องเอาชื่อคุณออกจากแล้วคุณไม่ได้อะไรด้วยนะคุณแค่เอาชื่อออกเพื่อจะได้มาเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: คือ
0: คุณจะทำไหมผมถามง่ายๆคุณจะทำไหมล่ะ
2: ปล่อยทิ้งเลย
1: ทำ
2: หรือว่าต้อง
1: ได้300ตลอดชีพเลยนะ
2: แต่ว่าก็เมื่อกี้คุณรณรงค์บอกว่าเราอาจจะไม่มีเงินไปจ้างทนายไงเราอาจจะไม่อยากยุ่งยากไงบางคนก็ปล่อย
1: ก็ไม่ต้องใช้เป็นการจ้างทนายบางทีก็ไปร้องตรงนี้ไงที่ทางด้านหน่วยงานราชการออกมาช่วยกรมพัฒนา
2: เห็นไหม
1: ที่ดิฉันจั่วหัวไว
0: ้คุณกำลังพูดถึงคนสูงวัยที่ไปต่อคิวที่กรมการขนส่ง
1: แม
0: ่คุณกำลังบอกว่าให้เขาไปยื่นเรื่องกระทรวงพาณิชย์เอาชื่อเขาออก
1: คืออันนี้เนี่ยนะดิฉันคิดว่าทางภาครัฐเนี่ยเป็นโอกาสในการที่จะเคลียร
0: ์ขนาดนักศึกษาปริญญาตรีเรียนจบนิติศาสตร์มาทนายความมีใบว่าความด้วยซ้ำยังไปทำเรื่องเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ได้เป็นทุกคนนะคร
1: ับ ไม่ได้รู้เรื่องยาก
0: ไม่ได้รู้เรื่องทุกคนนะครับ
1: ทำให้มันไม่รู้เรื่องเขาไว
0: ้คุณสิวพรบอกจะให้คุณตาคุณยาย
1: ไม่ใช่
0: ไปทำอะไรนะ
1: ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยช่วยเหลือประชาชนเช่นใน

0: ในส่วนของหน่วยงานที่มันจะมีโดยมากก็จะมีช่องที่ช่วยเหลือประชาชนก็มาทำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะให้เคลียร์ซะมันเป็นโอกาสที่คุณจะเคลียร์นอมินีทั่วประเทศมันคือเดี๋ยวแน่นะขอวิจารณ์นิดหนึ่งคือภาครัฐเองเนี่ยออกนโยบายมาก็ไม่เลวนะดูแล้วเนี่ยแต่ว่าวิธีการมันจะเป็นเชิงของราชการมากคือสั่งแล้วก็ให้ไอ้คนอยากได้เนี่ยวิ่งหัวซุกหัวซุนฝุ่นตลบกันเองแต่ในความเป็นจริงประเด็นเนี้ยทางราชการสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าเข้ามาช่วยเหลือได้โดยใช้กลไกของภาครัฐเพียงแต่ว่าคุณต้องคิดให้มันล้ำออกไปซะหน่อยคืออันนี้มันทำงานแบบภาคราชการอะเช่นเปิดอุทธรณ์2วันหรือว่า5วันให้คนวิ่งกันฝุ่นตลบตั้งหลายล้านคนแบบเนี้ย
1: ซึ่งเขาอุทธรณ์กี่วันนะ
2: ไม่
0: ตอนนี้กันยา
2: แต่เดิมคือไม่ใช่อุทธรณ์2วันค่ะอุทธรณ์ถึง31
0: กรกฎา
1: คมเจ๊ไม่ได้ต่างกันเลย
2: แต่ก็2สัปดาห์ประมาณสัก2
0: สัปดาห์ไม่ใช่2วัน
2: ใช่
1: อันนี้ผมคำนวณ
2: แต่ตอนนี้เลื่อนแล้วตอนนี้เลื่อนแล้ว
0: ก็ขยาย
1: มันต้องขยายดิคุณเก๋คุณเดียวพอร์ต9ล้านคนคุณได้เวลา2อาทิตย์นะ9 14วันอ่ะจะตัดวันหยุดไปก่อนอีก4วัน
0: มันหยุด4วัน
1: แล้วก็อาทิตย์หน้ามีวันหยุดอีก3วันป่ะ
0: ไม่งั้นก็ใช่คุณ2อาทิตย์หรอแต่
1: เดี๋ยวก่อน
0: คือที่ฉันจำได้มันไม่กี่วันไงมันไม่กี่วัน
1: คุณเก๋ผมตัด
0: 2วีค
1: ตัดไปสี่ผมตัดวันหยุดอาทิตย์หน้าไปสาม
0: ก็เป็นเจ็ด
1: ละ
0: ก็เป็นอาทิตย์หนึ่ง
1: คุณเก๋
0: ก็เหลืออาทิตย์หนึ่งแล้วเจ็ดวัน
2: ก็เลยต้องขยายไงคะเป็น20 กันยา
1: เจ็ดวันแล้ว
2: ให้ไปปรับปรุงข้อมูลของตัวเอง
0: แล้วก็คือกว่าจะตั้งหลักได้ก็2วันแล้วกว่าจะตกหายตกใจอ่ะมันต้องใช้เวลาประมาณสักวันสองวันนะสำหรับชาวบ้านคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์9,301,000
1: ถามได้ไหมว่า AI ไม่เตือนรัฐบาลเหรออ
0: ันนี้ต้องถามคนเขียนโปรแกรมว่าคุณใส่ไว้ว่ายังไงคุณจะทำแบบชับชับชับแต่เดี๋ยวเชื่อว่าเขาไม่คิดว่าจะมีปัญหาอันนี้แหละที่สำคัญแต่ถ้าถามชาวบ้านอย่างดิฉันนะหรือถามนักข่าวนะนักข่าวคิดว่ามันมีปัญหาเพราะว่าคนสำหรับคนได้นี่ไม่มีปัญหาไง
1: มันอาจจะไม่มีปัญหาตอนที่เรายังไม่เห็นภาพผู้ถูกตัดสิทธิ์ไปยืนต่อคิว
0: คุณไม่เห็นหรอ9ล้านกว่าคนอ่ะ
1: โอ้
0: ถ้าคุณ
1: มันเป็นตัวเลขในกระดาษคุณเสียวพร
0: ถ้ามันตัดมาเนี่ยเหลือครึ่งนึงแล้วเนี่ยมันสันนิษฐานได้เลยว่ามันต้องโกลาหลเกินล้านนึงนี่ก็โกลาหลแล้วนี่ 50% อ่ะ
1: หรือเป็นวิธีคิดว่า9ล้านคนเนี่ยเขารวยจริง
0: อาจจะอย่าง
1: นั้นนี่วิธีคิดคุณเก๋
0: เป็นไปได้คิดว่าคุณสมบัติอ่ะมันเกินไปเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีคำอุทธรณ์มากอาจเป็นได้เป็นได
1: ้ผมถามได้ไหมว่า
0: เป็นไปได
1: ้ตอนที่คิดว่า9ล้านคนเนี่ยเป็นคนรวยเนี่ยใครที่นั่งรับฟังข้อมูลชุดนี้แล้วนั่งพยักหน้าบ้างในที่ประชุม
0: อันนี้ไม่ทราบได้นะคะอยู่ในมติครม.
1: ผมอยากรู้แค่นี้แหละว่าตอนที่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราใช้ AI ประมวลแล้วผมเชื่อว่าต้องมีการคาดการณ์ว่าเขาจะตัดสินไปเท่าไหร่เพราะว่า AI เนี่ยมันแค่โยนเข้าไป
0: มันละเอียด
1: ข้อมูลแล้วเสร็จปุ๊บเราจะพยักหน้ากันไหมว่า9ล้านคนได้ต้องมาอุทธรณ
0: ์คือ
1: แต่เราไม่มีรายงานที่ประชุมแบบนี้นะ
0: เขาอาจจะมองในเชิงบวกก็ได้
2: คือตอนแรกอาจจะไม่คิดว่ามีปัญหาไงคะแต่ว่าพอ
0: นึกไปไม่ถึง
2: พอเจอเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นประกาศออกมาปุ๊บแล้วก็เจอเรื่องของสาเหตุ1 2 3 4ว่าไม่ผ่านเกณฑ์จากเรื่องอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็พอเห็นแล้วปุ๊บก็เลยมองว่าฉะนั้นมันเป็นปัญหาจริงๆมันไม่สะท้อนกับชีวิตจริง
0: คืออย่างเราทำงานเอกชนนะถ้าเราเห็นว่ามันหันไปเนี่ยครึ่งๆแล้วเห็นว่าคนที่จะโดนตัดสิทธิ์ไปเนี่ยเกินล้านอันเนี้ยคุณต้องเสริมสำเนียกแล้วถ้าเกินล้านเนี่ยมันต้องมีปัญหาต้องเอากลับมาสกรีนอีกรอบว่ามั่นใจนะว่า9ล้านนั้นน่ะชัวร์นะมันต้องมีชั้นที่1ชั้นที่2อ่ะก่อนที่จะมีการประกาศแล้วก็ต้องมีการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลมาอย่างเงี้ยมันจะสกรีนกลุ่มที่ต้องร้องไห้เนี่ยลดลง
1: แล้วขอสัมภาษณ์ได้ไหมขอสัมภาษณ์โฆษกรัฐบาลได้ไหมเรื่องเนี้ยจะได้เคลียร
0: ์กลับมาเมืองไทยยัง
1: กลับมาไปกันหมดเลยเหรอ
0: ไปสัมภาษณ์คุณสิริพงษ์ดีกว่าเรามาช
1: อคุณสิริพงษ์ก็ได้นะในคุณเจเดี๋ยวเอาเบอร์ไปต้องโทรดูไหมเผื่อได้เผื่อได้บอกพี่ต้องขอเข้าสายสักหน่อยอยากรู้จริงๆว่าทำไมเราออกมารูปแบบนี้คืออยากฟังว่าตอนประชุมกันเนี่ยใครเสนอพูดไม่ได้ไม่เป็นไรอยากรู้วิธีคิดอยากรู้วิ

0: ีคิดเพราะว่าพอเรารู้วิธีคิดเนี่ยเราจะได้เอามาสื่อสารกับ9ล้านคนว่าเออเขาคิดอย่างนี้นะเขากำลังแก้ปัญหาอยู่ใจเย็นๆแต่ถ้าถามผมนะผมอยากจะบอกว่าตอนเราตัดสิทธิ์เขาเนี่ยเราใช้ AI ตัดสิทธิ์ใช่ไหมตอนอุทธรณ์ทำไมไม่ใช้ AI อุทธรณ์ด้วย
1: บางส่วนเข้าใจว่าให้สามารถอุทธรณ์ได้หลายช่องทางนะคะ
2: ออนไลน์ได้ไหม
1: ออนไลน์ได้ค่ะออนไลน์ได้นะคะมีทั้ง

0: อย่างไม่งั้นเราจะจ่ายตังค์ไปเป็นพันล้านทำไม AI passport
1: เราใช้กลุ่มที่โลเทคอยู่อะ
0: โลเทคเนี่ยรัฐก็ต้องไปหากลไกช่วยเขาแต่การที่กล้าประกาศมาว่า9ล้านคนให้อุทธรณ์ได้แสดงว่ารัฐจะต้องมีมาตรการที่คิดว่าจะต้องพิจารณาการอุทธรณ์คุณเจฟพูดถึงช่องทางการยื่นเมื่อกี้นี้ถูกต้องนะมีช่องทางการยื่นหลายกลุ่มให้กับผู้ที่เปราะบางหรือเข้าไม่ถึงแต่สิ่งที่ผมกำลังตั้งคำถามแล้วก็หาทางออกอยู่ก็คือทำไมกระบวนการที่ต้องใช้มนุษย์เนี่ยในการคัดกรองคุณเก๋คุณชีวพรคุณผู้ฟังทำไมไม่เอา AI โยนเข้าไปแล้วให้มันอุทธรณ์ให้สมมติผมอุทธรณ์ไปตอนนี้ AI ตีมูลค่าผมหรือพิจารณาผลอุทธรณ์รับบอกผมเลยที่ว่าผมได้หรือไม่ได้ผมต้องการตรงนี้ถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ย9ล้านคนเนี่ยก็ใช้เวลา7วันเนี่ยทำได
2: ้คืองี้
0: เอายอมรับนะว่า7วันทำได้ถ้ามีการวางแผนเป็นระบบเป็นโครงข่ายและที่สำคัญไปกว่านั้นเขาโยนให้หน่วยงานไหนรับผิดชอบต่อไหมคุณสีเพราะว่าเบรกเมื่อกี้ยังไม่จบเลย
1: ท้องถิ่นท้องถิ่น
0: ใช่ไหนไหนอ่ะ
1: ท้องถิ่นนี่ก็ต้องเป็นของมหาดไทยสิ
2: กรมการปกครองเห็นว่าทางอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดำเนินการ3เรื่องเมื่อวานที่เขาแถลงนะก็บอกว่าเดี๋ยว1เนี่ยจะมีการประสานงานกับจังหวัดแล้วก็อำเภอทั่วประเทศให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจนะคะในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ผ่านการรับรองได้รับสิทธิ์เนี่ยเรื่องของการยืนยันตัวแต่ว่าคนที่ไม่ผ่านเรื่องของการอุทธรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการเป็น One Stop Service ค่ะคำว่า One Stopservice เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะมีหลายท่านนะคะที่อาจจะไม่สะดวกไม่สบายในเรื่องของการเดินทางนะคะก็จะใช้วิธีกลไกในเรื่องของอำเภอจะมีการจัดให้เจ้าหน้าที่อำเภอเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวต่างๆในระดับพื้นที่เลยก็จะเป็นอีกบริการหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะสำหรับใครที่ไม่มีความสะดวกในการเดินทางเพื่อที่จะมาแจ้งยืนยันทบทวนสิทธิ์ค่ะก็ขอให้รอฟังแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้ช่องทางหอกระจายข่าวเสียงตามสายนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดลงไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะอำนวยความสะดวก
1: เพราะนั้นมาไทยเนี่ยมันก็รับอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่ามีทั่วทุกหัวระแหง
0: มหาไทยรับจบใน9ล้านคนจะทำได้ใช้เวลากี่วันแล้วจะต้องเอาคนลงไปหน้างานต้องเอาคนลงไปหน้างานอีกแล้วคนที่ลงไปกำนันผู้ใหญ่บ้านจะลงไปใช้เวลากี่วันในการสำรวจอ
1: ย่างนี้ถ้าคุณใช้ AI นะมันก็จะกลับมาข้อมูลเดิมเพราะมันเป็นข้อมูลที่คุณตั้งเอาไว้ถูกไหมเพราะว่าตอนนี้มันต้องมีข้อที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
2: คือตอนนี้มันต้องใช้คือถ้าเรามองเรื่องของกระบวนการก่อนนะคุณรณรงค์คือตอนนี้เนี่ยเหมือนกระบวนการเนี่ยอยู่ในช่วงของการอุทธรณ์ถูกต้องไหมคะถูกต้องวันนี้เนี่ยเราจะให้อุทธรณ์แล้วก็ไปปรับปรุงตามหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นถ้าใครมีปัญหาเรื่องของรถยนต์ก็จะไปที่กรมการขนส่งใช่ไหมคะหรือหน่วยงานอื่นๆที่ตัวเองไม่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องอะไรก็จะไปปรับปรุงในข้อมูลตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นนะคะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโยนกลับไปนะคะไปที่กระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงจะมีการคัดกรองกันออกมา
0: ผมว่าอันนี้มันเป็นการยื้อเวลามากกว่าผมต้องการคำตอบวันนี้ว่า9ล้านคนคนไหนเงื่อนไขอะไรที่จะอุทธรณ์แล้วได้สิทธิ์อันนี้นี่พอยต์หลักเลยเงื่อนไขที่จะอุทธรณ์แล้วกลับไปได้สิทธิ์ใน9ล้านคนคืออะไรรัฐควรต้องรีบสรุปตรงนี้มาเพื่อให้คนที่รู้ว่าตัวเองยังมีสิทธิ์ได้จะได้ไปอุทธรณ์ไม่ใช่ว่า9ล้านคนเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิ์หรอก
1: ใช่
0: มันต้องมีที่รัฐ
1: บางคน
0: เห็นว่าเป็น
1: บางคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันคุณสมบัติมันเกิน
2: แต่ตอนที่เขาประกาศ
0: นะอันนี้จะหามากถ้าเกิดกำนันผู้ใหญ่บ้านไปตรวจแล้วยังเจอว่าเขาจนอันนี้จะหามากทีนี้กลับมาดูกันต่อกติกาหรือว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางคือคณะกรรมการที่เขาพิจารณาการฟ้องเนี่ยเขาต้องประกาศออกมาเนี่ยมีความสำคัญยังไงถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาคัดค้านเขายังมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์คำสั่งต่อหน่วยงานแล้วก็เอาไปฟ้องต่อศาลปกครองได้คุณเกย์จะเห็นว่าช่องทางนี้แต่ว่าช่องทางถ้าเกิดต้องไปฟ้องศาลปกครองเนี่ยมันหลายปีเพราะงั้นทางที่ดีที่สุดก็คือรัฐเนี่ยประกาศกติกามาเลยว่าใน9ล้านคนเนี่ยคนที่จะอุทธรณ์แล้วจะผ่านเนี่ย มีหลักเกณฑ์อย่างไร

0: เพราะเราเข้าใจว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรเวลาคนลงไปทำความเข้าใจในพื้นที่ก็จะอธิบายได้ง่ายว่าอ๋อเคสนี้ผ่านเคสนี้ไม่ผ่านไม่ต้องทำหรอกเพราะว่าเคสนี้ไม่ได้ส่วนเคสนี้มีสิทธิ์ได้ให้ทำทอนมาถ้าแบบนี้มันก็จะไวคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้ก็จะได้ไม่ต้องเข้ามาหรือถ้าจะเข้ามาก็ให้รู้ก่อนว่ากติกาตัวนี้ที่เราใช้ในการคัดกรองเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ได้นะแต่ถ้าคุณจะทำมาเพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกก็ให้ทำมาแต่คุณไม่มีสิทธิ์ได้นะ
1: แต่ตอนที่เขาประกาศเนี่ยเขาพูดชัดเจนว่าไม่ผ่านจากข้อไหนอะไร
2: ใช่เขาแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาจะมีเหตุผลให้คุณอยู่แล้ว
1: คือถ้าย้อนกลับไปดูเรื่องของเกณฑ์เนี่ยอย่างที่ต้นทางอย่างกระทรวงการคลังก่อนที่เขาจะเปิดให้มีการลงทะเบียนนะคะคุณรณรงค์
2: ด้วยเกณฑ์เก่ามันจะมี
1: ประมาณสัก9ข้อ
2: ให้คุณอยู่แล้วเช่นรายได้คุณเกิน
1: ต้องเป็นสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปข้อ3ต้องไม่เป็นบุคคลภิกษุสามเณรนักพจน์นักบวชผู้ต้องขังอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะมีเกณฑ์ตรงนี้ประมาณสัก9ข้อซึ่งมันก็ต้องย้อนกลับไป
2: พวกนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเพราะพวกนั้นมันจะชัดเจน
1: แต่ทีนี้มันมีปัญหาก็คือเรื่องของรถยนต์
2: ทรัพย์สิน
1: แล้วก็เรื่องของกศน.ที่ทำให้มันมีปัญหาขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วก็ต้องมีการทบทวนแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วก็เมื่อวานก็บอกแล้วว่าจะทบทวนให
2: ้ค่ะมันก็มี
0: คำว่าทบทวนให้นี่คือต้องเอาเข้าที่ประชุมครม.แล้วประกาศมาอีกรอบใช่ไหม
2: ใช่มีการผ่อนคลายบางข้อให
0: ้ต้องรอนายกกลับมาก่อน
2: อะไรนะ
0: ต้องรอนายกกลับมาก่อนใช่ไหม
2: ตอนนี้ก็มีการประกาศที่ดิฉันส่งไปเห็นไหมที่ก็มีการผ่อนคลายไม่ตัดสิทธิ์เรื่องของยานยนต์อย่างนี้เป็นต้น
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็กลุ่มที่มันจะมีหลายข้อที่น่าสนใจเรื่องของกรรมการในหุ้นส่วนเนี่ยอันนี้ก็สำคัญเพราะว่ามันกลุ่มเก่าสมัยโบราณมันจะอยู่ในวิธีการที่คุณรณรงค์คุณเก๋กับดิฉันคุยเมื่อตอนต้นชั่วโมงใช่ไหมแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าจำนวนกรรมการเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันจะมีประเด็นไม่ใช่ว่าเป็นชาวบ้านที่เขาเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องจดทะเบียนบริษัทแต่มันเป็นเรื่องของทุนเทาและกลุ่มวิชาชีพที่เป็นบัญชีม้าที่หลอก
0: เรื่องเงื่อนไขของการครอบครองรถเนี่ยนะครับมีอยู่5เงื่อนไขใช่ไหมเงื่อนไขที่1ก็คือรถยนต์อายุใช้งานมากกว่า20ปีรถจักรยานยนต์อายุใช้งานมากกว่า15ปีไม่เกิน300ซีซีอันนี้เป็นหลักเกณฑ์คัดกรองที่มันอยู่ในระบบอยู่แล้วความน่าสนใจก็คือหลักเกณฑ์ที่3 4 5 3 4 5คืออายุรถไม่ถึงเกณฑ์แต่รถสิ้นสภาพกับ4รถถูกโอนลอยหรือสูญหายหรือพัง5รถไม่เคยซื้อรถแต่ถูกนำชื่อไปสวม
2: ชื่อไปสวม
0: ไอ้เงื่อนไข3 4 5นี่คือเงื่อนไขการพิสูจน์สิทธิ์นะคุณศิวกรคุณเก
1: ๋ใช่ๆพิสูจน์สิทธิ์ไปแก้ข้อมูลไปปรับปรุงให้ถูกต้อง
0: คุณเก๋อนุญาตนะผม
2: ใช้เวลา
0: แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะทำให้มันทันในการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐในไม่กี่สัปดาห
2: ์
0: หรือไม่เดือน
2: ต้องแรกสามเดือน
0: อายุรถคืออายุรถไม่ถึงเกณฑ์แต่รถสิ้นสภาพการใช้งานรถสิ้นสภาพการใช้งานแต่ไม่ไปแจ้งกับกรมการขนส่งทางบกก็แปลว่าเขาต้องไปแจ้งว่ารถหมดสภาพการใช้งาน
2: ต้องเสียภาษีย้อนหลังปะ
0: อะไรที่เราค้างจ่ายเขาเราก็ต้องจ่ายครับคุณศิวพร300
1: แต่ว่าเห็นทางรัฐบาลเขาจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้นะแต่ไม่รู้ในพื้นที่จริงเป็นยังไงนะ
2: ถ้ายกเว้นค่าธรรมเนียมเนี่ยชาวบ้านก็คงยินดีไปทำเพราะตอนนี
0: ้ยกเว้นค่าธรรมเนียมแต่ไม่ยกเว้นค่าภาษีหรือเปล่าคุณเก๋
1: อันนี้ไม่แน่ใจอะค่ะเพราะว่าเขาใช้คำว่ายกเว้นค่าธรรมเนียมให
2: ้หรือบางคนสละสิทธิ์ใช่ไหม
0: ค่าธรรมเนียมมันถูกแต่ว่าภาษีเนี่ยมันแพงทีนี้เราเขาต้องพูดให้ชัดถ้าสมมติว่าผมต้องมาจ่ายภาษี 5-6,000 เพื่อรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนที่ไม่มีอยู่แล้วผมไม่จ่ายไม่ได้อ่ะ
2: เพ
0: ราะอันนี้อย่างต่อมารถถูกโอนลอยหรือว่าสูญหายหรือว่ารถถูกโอนลอยก็แปลว่า
2: ไปไหนแล้วไม่รู
0: ้ไปไหนไม่รู้แต่มันมีชื่อเราอยู่แล้วเราเป็นผู้ครอบครอง
2: ใช่
1: เราต้องเอาหลักฐานการซื้อขายไปให้กรมการขนส่งเพื่อบันทึกถ้อยคำที่ขนส่งอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าต้องเอาไปใช้
0: คุณเก๋เป็นคนทำงานละเอียดรอบคอบขนาดนั้นคุณเก๋ไม่มีชื่อมาค้างอยู่ใน
2: ระบบ
0: ผมว่าเอกสารที่เขาซื้อขายกันเมื่อไม่รู้กี่ปีนะเขาไม่เก็บไว้หรอกคนขายรถอ่ะ
2: มันมักง่ายเพราะว่าพยายามจะไม่รับผิดชอบเต้นก็ไม่รับผิดชอบคนขายคนซื้อก็ไม่รับ
0: ประเด็นว่าไม่เคยซื้อรถแต่ถูกนำชื่อไปสวมหูอันนี้ยากที่สุดเลยใครจะไปพิสูจน์ได้นอกจาก

0: คำพิพากษาของศาลเขียนหลักเกณฑ์มาเนี่ยหลักเกณฑ์ที่3 4 5เนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ที่ยากต้องเป็นคนที่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายมาแล้วถึงจะพิสูจน์ได้เพราะงั้นฟันธง
1: ทำไม่ได้
0: เอาละสูตรยากพอพิสูจน์ยากมันก็เป็นเหมือนกับการตั้งเงื่อนไขเพื่อไม่ให้ได้อยู่แล้ว
1: อดเสียน้ำตาลรอบ3
0: เดี๋ยวรอนายกกลับมาจากต่างประเทศก่อนอาจจะมีเงื่อนไขปลดล็อกกับอย่างอื่นก็ได้อาจจะยกเลิกการครอบครองรถยนต์ไปเลยไหม
1: อันนี้ก็
0: คือถ้าการครอบครองรถยนต์สร้างปัญหาก็ควรจะยกเลิกไปเลยเพราะถ้าเกิดมองว่ามันตัดสิทธิ์เขาก็ควรยกเลิกประเด็นนี้ไปแล้วมองว่าการที่คนไทยมีรถยนต์ก็คือเป็นสวัสดิการแห่งหนึ่งของคนไทย
1: ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยการออกกฎเดิมมาเชื่อว่าต้องการแก้ปัญหาอื่นๆด้วยถูกไหมให้มันยิ่งเคลียร์ให้มันคลีนเนี่ยเป็นโอกาสที่จะทำให้คลีนถ้าเกิดว่าอมไปต่อมันก็มีปัญหาเดิมเพราะนั้นจับเขียนนี่ๆนะคุณต้องเปลี่ยนเพลงร้อง
0: มีคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเป็นกรรมการบริษัท 1.4 แสนคนมาขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: เออเนี่ยแหละมันขัดแย้งกันไหม
0: เขาจนจริงไหมวะ
1: ก็บางท่านมีเปิดพอร์ตเล่นหุ้นได้อะอันนั้นน่ะชัดเจนโดนตัดไป
0: แน่นอนไปซื้อรถยนต์ก็เลยเข้าเกณฑ์เนี่ย
1: อันนี้ไม่ทราบ
0: อย่างคุณศิวพรใช้รถไฟฟ้าประจำไม่ซื้อรถยนต์เนี่ย
1: แล้ว
0: ก็เข้าเกณฑ์
1: รายได้เกินแล้วป่ะเงินฝากเกินไหมมีกู้หนี้ยืมสินเกินไหมมีบัตรเครดิตหรือเปล่ามันไม่ใช่คุณสมบัติใดหนึ่งมันไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งมันประกอบหลายอย่างเช่นอันนี้อย่างที่พูดเนี่ยใช่ไหมคะคุณมีรายได้เท่าไหร่ล่ะคุณมีเงินเก็บไหมคุณมีหุ้นไหมคุณมีตราสารหรือเปล่าคุณไม่มีรถแล้วคุณมีบ้านไหมคุณมีเงินฝากไหม
0: คุณรัฐเขาได้แจ้งกับแม่ว่าคนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขามีบัญชีเงินฝากเกินหรือว่ามันโดนตัดไปตั้งแต่รอบก่อนแล้ว
1: มันส่วนใหญ่มันก็จะโดนตัดไปรอบก่อนๆแล้วก็ครั้งนี้ก็มีอยู่มันเดิมแหละมันก็อันเดิมก็คือแสนหนึ่งรายได้ไม่เกินแสนรายได้ก็อย่างที่ดิฉันบอกตอนต้นนะว่าถ้าเราเป็นคนทำงานปกติทั่วไปได้ค่าแรงขั้นต่ำมันเกินอยู่แล้วมันเกินแสนอยู่แล้วถูกไหมก็คือคนที่ต้องอยู่นอกระบบหรือตกงานหรือว่ารายได้ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำมันจะอยู่ในกลุ่มนี้แล้วเพราะนั้นเขาก็ต้องมาสกรีนอีกทีถ้าคุณประเภทแบบครั้งแรกอะที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วก็ถ่ายภาพโชว์ว่าไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเอาเงินออกมาทำเป็นพัดเล่นเนี่ยอันนี้น่าทุบพวกนั้นนะเขาจะสกรีนพวกนี้ออกไปให้ได้ดิฉันเข้าใจว่านะคือมันอาจจะครั้งแรกเนี่ยข้อมูลมันค่อนข้างหลวมมันก็เลยทำให้มีกลุ่มคนที่ไม่จนจริงเข้ามาไอ้โครงการนี้มันบังเอิญมันมีลักษณะพิเศษคือมันไม่มีกำหนดเวลาหมดจำได้ไหมตอนนั้นตอนที่เป็นโควิดอะไรแบบนี้นะแล้วก็ตอนที่มีโครงการนี้ใหม่ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ได้แล้วเนี่ยก็ไม่ยอมคายคืนไม่อยากคืนของแล้วล่ะแล้วแหมก็เหมือนอย่างที่ที่ฉันเล่าให้ฟังอ่ะบางท่านเนี่ยมีบ้านมีรถมีรายได้เกินนั่นแหละแต่พอได้บัตรไปแล้วได้สิทธิประโยชน์แบบนี้แล้วก็ไม่อยากที่จะเสียแต่บางท่านก็ก็เข้าใจอ่ะรู้ว่าตัวเองเกินก็คืนรัดไปแต่บางประเภทนี่คุณสมบัติเกินแต่ก็ยังอยากได้ก็มีเขาก็พยายามจะกรองตรงส่วนนี้ออกไปให้ได้แต่ว่าก็ไปกระทบกลุ่มคนที่เขาจนจริงๆแล้วโดนตัดสิทธิ์ไปซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องเอาคนลงพื้นที่ไปเพื่อที่ถ้าอยากจะทำจริงๆเหมือนเราสำรวจสัมมโนประชากรอ่ะเพราะนั้นในท้องถิ่นจะรู้เลยอ่ะยายเก๋
2: เพราะว่าเขาอยู่
1: ยายติ๋มอ่ะรู้เลยไอ้บ้านนี้มันจนนะอันนี้เขาก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาให้ได้อันนี้มันจะละเอียดแล้วก็จะได้ผลจริงแล้วก็จะได้สกัดพวกกลุ่มที่เป็นเทาๆออกไปได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วจะรู้เลยว่าไอ้พวกนี้มันอยู่ตรงไหนบ้าง
0: ถ้าเราฟังดูกติการายละเอียดเนี่ยเราเข้าใจเลยว่ารัฐคัดกรองอะไร
1: เออ
0: นะครับเข้าใจเลยนะพอฟังก็แต่ต้องฟังละเอียดนะ
1: รู้เลยว่ามันมีอะไรบ้าง
0: มันมีอะไรบ้างเหตุผลที่เขาคัดกรองออกไปคืออะไร
1: ใช่
0: แต่บังเอิญว่ารอบนี้มัน9ล้านคนไง
1: จริงๆ9ล้านคนก็ยังจัดการได้ถ้ายังไม่ประกาศออกมานะถ้ายังเอา9ล้านเป็นตัวตั้งแล้วเอามากรองอีกทีหรือกรองอีก2หนหรือว่ากรองแบบละเอียดลงแบบลงพื้นที่คือโอเค
0: ทำไมเขาไม่เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการกันกรองให้ออกมาเป ป็นโฆษกหรือว่าเป็นคณะกรรมการส่วนกลางเป็นวอลลุ่มให้เราสาม

0: ารถถามได้ทุกวันทุกชั่วโมง
1: เขาที่แรกเขาไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาถึงขนาดนี้มั้ง
0: เข้าละคนนั้นไม่มีปัญหา
1: อย่างเราเองเราจะเห็นว่ามันมีปัญหา
0: 9ล้านคนเนี่ยเป็นคะแนนเสียงตั้งพรรคการเมืองได้เลยด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: นี่เขาอาจจะไปตั้งพรรคการเมืองทวงคืนเงินบัตรสวัสดิการถึงละ
1: จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นแนวคิดในเชิงลบนะเพียงแต่วิธีการทำออกมาแล้วเนี่ยมันได้ผลลบแล้วก็มันกระทบกับคะแนนเสียงมากเลยให้คุณรณรงค์พักหนึ่งนาทีเดี๋ยวฉันขอทำมาหากินก่อนนะแป๊บหนึ่ง
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: กลับมาคุยกันต่อเก๋ฟังแล้วเครียดไหมแรกนึกว่ามันไม่มีอะไรแต่เฮ้ยมันมีนะมันมีอะไรแล้วก็มีประเด็นทางกฎหมายให้ถามหลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะมันซ่อนอยู่ก็
3: ม
1: ีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางคนก็บอกโอ้แค่ตัดออกไปหน่อยนึงนี่มันคงไม่มีปัญหาอันนี้มันล่อไป9ล้านตอนที่ดิฉันเห็นตัวเลขนึกในใจน่าจะโดนด่าช้ำหูแน่นอนทัวร์ลงเฮ้ยมันลงจริงๆแล้วก็เป็นช่วงที่คณะใหญ่ของรัฐบาลไม่อยู่นะไปต่างประเทศ
3: แต่ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยคือ9ล้านเนี่ยถ้าไปดูแยกสาเหตุนะคะแล้วก็ปัญหาที่พบเป็นอันดับ1เนี่ยคือเรื่องถือครองรถอันดับ1เลยอันนี้ตัวเลขไม่ผ่านเนี่ย 1,450,000 คนไม่ผ่านเกณฑ์
1: เพราะว่า
3: ระบบเนี่ยมันระบุว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถเกินกว่าที่โครงการกำหนดนะคะแล้วก็ลองลงมาอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกระทรวงการคลังก็มีวงเงินสินเชื่อหรือหนี้รวมนะคะ 100,000 บาท 668,000 คนนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการได้รับสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ 577,000 คนมีรายได้หรือรายจ่ายให้บุคคลอื่นเนี่ยเกินเกณฑ์ 424,000 คนถือครองอสังหาริมทรัพย์เกินเกณฑ์นะคะอันนี้เนี่ย 261,000 คนมีเงินฝากหรือสลากออมทรัพย์ 100,000 บาทเนี่ยอยู่ที่ 135,000 คนแล้วก็มีตัวเลขของคนที่ถือบัตรเครดิตด้วยอันนี้ก็ไม่ผ่าน 46,600 คนค่ะนี่คือสาเหตุนะที่ทำไมถึงไม่ผ่านคือตามไปยึดตามเกณฑ์ที่เป็น9ข้อที่เป็นคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังออกมาก่อนที่จะให้มีการลงทะเบียนแต่ปัญหาอันดับหนึ่งเนี่ยมันก็คือเรื่องของการถือครองรถที่หลายๆคนเนี่ยคาดไม่ถึงเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าชีวิตจริง
1: มันมีแค่ล้านเศษเท่านั้นแล้วก็3อันดับแรก
3: ค่ะ
1: น
3: ะ
1: รถเนี่ยล้านหนึ่งนะอันที่2คือหนี
3: ้
1: หนี้เนี่ย 500,000-600,000 เอง
3: ค่ะ
1: ถ้ารวม3ประเด็นแรกหรือว่า3ลำดับแรกไม่เกิน2ล้านน่าจะดำเนินการไม่ยากอ่ะคุณรณรงค์คุยต่อ
0: ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับยากครับ
1: คือจำนวนมันจะลดลง
0: วิธีการที่จะทำง่ายเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยให้สิทธิ์เขาโดยที่เขาไม่ต้องอุทธรณ
1: ์
0: อันนี้คือง่ายที่สุดแต่ถ้าเกิดบอก9ล้านคนจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อให้มันตัดเหลือล้านกว่าก็ยังเยอะอยู่ดีครับทีนี้ความน่าสนใจก็คือมันสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเป็นคำสั่งทางปกครองอย่างหนึ่ง
1: คำสั่งทางปกครองมันมีผลยังไง
3: ค่ะ
0: มันมีผลกับเราเมื่อเราได้รับผลกระทบเราเนี่ยการจะไปฟ้องศาลปกครองอยู่ๆไปฟ้องเลยไม่ได้ต้องทำอุทธรณ์ไปก่อนทำอุทธรณ์ไปก่อนอุทธรณ์ให้คณะกรรมการเขาตอบหนังสือเรากลับมาว่าเขาไม่แก้ไขให้พอพ้นกำหนดระยะเวลาที่ควรสอบ60วันแล้วก็จะฟ้องฟ้องศาลแล้วก็รอไปเถอะแล้วลองคิดสภาพถ้าคุณเก๋ก็ถือว่าพร
1: มัน
0: อันนี้คือกระบวนการอุทธรณ์ที่ถูกต้องตามขั้นตอนทางกฎหมายปกครองนะ
1: มันมีวิธีการอุทธรณ์ที่สั้นกว่านั้นไหมโดยไม่ผ่านศาลเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่มีหรอก
1: หรือว่าจะสามารถจบได้ในโครงการของมันเองอ่ะเช่นกรมการขนส่งอ่ะ
0: ก็อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองหมายถึงว่าคุณเห็นต่างกับหน้าที่ของรัฐ
1: ค
0: ุณเห็นต่างกับดุลพินิจที่รัฐหรือเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการเนี่ยทำความเห็นออกมาคุณก็เลยโต้แย้งเป็นการอุทธรณ์คำสั่งในการฟ้องต่อศาลปกครองเพราะงั้นคุณต้องเห็นแย้งแน่นอนถ้าไม่เห็นแย้งคุณไม่ไปฟ้องคำถามคือแล้วคำสั่งที่ออกไปก่อนหน้านี้ที่ไปตัดสิทธิ์เขาถ้าจะออกคำสั่งให้เขาได้สิทธิ์ก็ต้องมีหลักเกณฑ์เพราะอันนี้มันเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
1: มีคนถามว่าประเด็นเนี้ยนะมันเป็นการให้ฝ่ายเดียวของภาครัฐไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษนอกจากคุณสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคือเหมือนให้เปล่าอะมันจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนอย่างโครงการ60-40
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ให้4เดือนอันเนี้ยถ้าหยุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทำให้คนที่เคยได้รับเนี่ยคือเขาเรียกว่าเสียสิทธิ์เลยล่ะ

0: รือยังไงอย่างนี้ถือเป็นสิทธิ์ไหม
1: ถือว่าเสียสิทธิ์ได้รับผลกระทบจากคำสั่งที่ตัดสิทธิ์โดยหลักเกณฑ์ตัวใหม
0: ่
1: หลักเกณฑ์ตัวเก่าเนี่ยเขาได้สิทธิ์หลักเกณฑ์ตัวใหม่เนี่ยเขาเสียสิทธิ์เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ตัวใหม่เขาถึงต้องไปฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้มีการยกเลิกหลักเกณฑ์ก็คือต้องฟ้องคณะกรรมการฟ้องคณะครม.ที่อนุมัติหลักเกณฑ์ที่เขามองว่าไม่ชอบในกฎหมายหรือทำให้เขาเสียสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลักเกณฑ์ตัวนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง
0: งั้นได้ยกเลิกโครงการได้ไหมถ้าไม่นับประโดนด่านะ
1: ยกเลิกโครงการไม่ได้สิมันเป็นสัญญาประชาคมมาสัญญาไว้ว่าจะให้อ่ะ เป็นสัญญาว่าจะให้ต้องให้มาก่อนส่วนให้แล้วจะด่าไม่ด่าต้องให้มาก่อน ไม่ได้งกนะแต่ขอรับก่อนแล้วค่อยว่ากัน
0: เพราะนั้นการให้โดยที่ไม่มีระยะเวลาเนี่ยก็มีปัญหานะ
1: คำถามคือให้เนี่ยไม่มีใครว่าสังเกตได้เลยทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าคนละครึ่งหรือจะเป็นโครงการเที่ยวด้วยกันหรือจะไปพักผ่อนที่ไหนถ้าให้อย่างเดียวเนี่ยไม่มีใครว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปตัดสิทธิ์เขา
0: คือให้แล้วเอาคืน
1: โดนด่านี่คือธรรมชาตินี่คือธรรมชาติไปดูได้เลยโครงการของภาครัฐถ้าโครงการไหนเคยให้เยอะแล้วมาปีนี้ให้น้อย
0: อันนี้แหละ
1: แล้วมันไปถึงมือชาวบ้านโดยตรงเนี่ยว่าอ้าวทำไมเมื่อก่อนนี่เคยได้สมมติว่าเคยได้เบี้ยสูงอายุเยอะทำไมปีนี้ได้น้อยโดน
0: อันนี้แน่นอน
1: โดนหนักกว่านั้นคือเฮ้ยเอาไปมุกมิบอะไรกันหรือเปล่าทำไมเงินท่านได้น้อยลง
0: โกงวะเนี่ยหรือไม่ก็ครั้งหน้าชิบเรียกแกแล้ว
1: ครั้งหน้าอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเรื่องอยู่ดีอะ
0: เสียใจเหลือเกิน
1: เป็นแฟนคลับภูมิใจไทยเลือกอยู่ดีแหละ
0: ถ้าถามดิฉันนะไม่เกี่ยวหรอกว่าเลือกใครบางทีรับเงินมาเนี่ยแล้วเลือกคนอื่นก็มีเพียงแต่เมื่อรัฐเคยให้สวัสดิการอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วก็ตัดหรือว่าทอนสิทธิ์ที่มันได้ไปเนี่ยมันทำให้เกิดความคับข้องใจคนเนี่ยไม่ยินยอมนอกจากคุณสมบัติเนี่ยมันเกินจนเห็นได้ชัดจริงแต่อันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเกณฑ์ที่มันไม่มีความละเอียดพอมากกว่าจริงๆเนี่ยเท่าที่เราดูนะอย่างยายท่านหนึ่งเนี่ยที่ร้องบอกยายน้อยเนี่ยบอกว่าชวดบัตรคนจนเพราะว่าเคยมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแต่มันโดนขโมยไปแล้วตอนนี้ไม่มีหรอกรถเก๋งรถเก๋งนะแทบจะไม่พอกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปผ่อนอันใหม
1: ่มอเตอร์ไซค์ไปผ่อนคันพ่วงก็ไม่ได้ดินี่
0: ก็ไม่เกิน1คันเดิมมันไม่เกิน1คันไง
2: แต่ตอนน
1: ี
0: ้ของยาย
1: มีครอบครัวแล้วเขาจะไปใช้รถคันนั้นส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนมันไม่มีหรอกคุณศิวพรเก๋
0: อันนี้ก็คือมันไม่เป็นไปตามชีวิตจริงในชนบทถูกไหม
2: ใช่
1: แต่และคุณศิวพร
0: อะไรนะ
1: คำพิพากษาศาลฎีกาที่1562 2562แล้วก็9603 2553เขาหลักเกณฑ์ก็คือคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ที่ใช้ที่สุดความเป็นเจ้าของอย่างเด็ดขาดแต่เป็นเพียงพยานหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงถึงการเสียภาษีประจำปีให้แก่รัฐเท่านั้นดังนั้นการขายรถแบบโอนลอยแม้ที่อยู่ในจำเป็นของผู้ขายแต่กรรมสิทธิ์ที่แท้จริงโอนไปยังผู้ซื้อแล้ว
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าคนที่ขายไปแล้วคุณจะไปแจ้งยกเลิกทะเบียนก็ไม่น่าทำได้ใช่ไหมแต่นี่คำถามคือคุณไปบอกให้เขาไปแจ้งยกเลิกในสิ่งที่เขาขายไปแล้วก็แปลว่าไม่ว่าถ้าใช้หลักเกณฑ์เนี้ย
0: คือคุณอยากแก้ระบบอันนี้ด้วยใช่ไหม
1: ถูกก็คือคำพิพากษาเขาบอกว่าไม่ใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดแหละว่าเขาเป็นเจ้าของรถแต่รัฐแต่กำลังบอกว่าข้อสันนิษฐานตัวเนี้ยเขาใช้ตัดสิทธิ์เลยถ้าเอามาดูจากแนวตัดสินศาล
0: มันต้องไปพิสูจน์นะมันต้องเขียนว่าไปพิสูจน
1: ์โอ้ยครับไปเขียนว่าพิสูจน์แล้วคนจะทำยังไงคนเป็นล้าน
0: ปวดกระบาลคุณชาบอกว่าถ้าเป็นชาวบ้านการได้บัตรการได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการเป็นศักดิ์ศรีถ้าข้างบ้านได้แล้วกูไม่ได้เนี่ยยอมประมาณนี้
1: เนี่ยนะศักดิ์ศรีของคนจนใช่ไหม
0: ไม่ทราบค่ะคุณเอกว่าแล้วมันต้องมีหุ้นเท่าไหร่ล่ะถึงจะไม่ได้ด้วยถ้ามีหุ้นไม่เกิน10,000 บาทนะมีนี่เดี๋ยวตอนนั้น
2: ดีน
1: ะสะท้อนของจริงเลยว่าสาธารณสุขไม่ได้จ่ายต่างด้าวนะครับเหมือนเดิมนะครับวัฏจักรเดิมไม่มีอะไรต่างมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตทางเงินบริจาคไปจ่ายเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรอบนี้รัฐเยียวยาให้ศพละ300,000มอร์เทนบีแสนเดียว
0: แต่ละครั้งมันไม่มีมาตรฐานเลยนี่มันอยู่ที่หาเงินได้เท่าไหร่หรือเปล่าหรือไง
1: ก็ผมบอกว่าเนี่ยกองทุนยุติธรรมเนี่ยเยียวยาเหยื่อเนี่ยปีนี้ได้300,000กระทรวงนี้ได้300,000ได้เงินเยอะขึ้นแต่กระทรวงที่ต้องดูแลกลุ่มเปราะบางถูกตัดหลายปัจจัยแต่ผมเข้าใจแล้วเมื่อใครปัญหายังอยู
0: ่ดิฉันศิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
2: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
1: กองลงแก้วเกตครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมท

0: ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าววันนี้เราเจอกันอังคารที่21กรกฎาคม2569ครับกับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัตรนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีน้องอุ้มครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวให้ได้คุยกันแน่นอนว่าประเด็นใหญ่ๆก็หนีไม่พ้นเรื่องของวงการเกี่ยวกับการพิจารณาเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็นอกจากนั้นวงการการเมืองก็เดือดร้อน
2: เดือดเลย
3: มีหลายทั้งเดือดทั้งร้อน
2: ใช่
3: เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมนัสที่เริ่มขยับเพราะจริงๆท่านอยู่ยุโรปนะตอนเนี้ย
2: ใช่ครับใช่ก็มีโพสต์โซเชียลมีเดียใช่ไหม
3: ใช่
2: แล้วก็ลงมาปั๊บคนก็จับสังเกตทั้งเอาจริงๆแล้วจับสังเกตทั้งฝั่งของคุณธรรมนัสเอง
3: ค่ะ
2: พอโพสต์ภาพใช่ไหมฮะมีวิวข้างหลังเป็นที่ไหนยังไงพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงเกษตร
3: ค่ะ
2: ในขณะเดียวกันก็มีคนจับโซเชียลมีเดียของทางฝั่งคุณทักษิณกับคุณแพทองธารด้วยเหมือนกัน
3: ก็อยู่โซนนู้นเหมือนกันยุโรปเหมือนกัน
2: ค
3: ือขออนุญาตแตะนิดเดียวละกันเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลในบ้านเรา
2: ครับ
3: เนาะแต่ว่าขอแตะมาที่เรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้มีโอกาสได้คุยไปแบบเจาะลึกกับนักวิเคราะห์ทางการเมืองด้วยกรณีที่คุณธรรมนัสออกมาโพสต์ตั้งคำถามสั้นๆง่ายๆเลยคือเหมือนกับการโยกย้ายคนที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันโยกย้ายเพราะงานหรือเพราะเงินกันแน
2: ่
3: แล้วคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยท่านก็ออกมายืนยันให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่ามันไม่ได้มีการซื้อขายตำแหน่งเพราะว่ารายชื่อมันมาจากปลัดกระทรวงเพราะเอาตรงๆนะคุณธรรมนัสเงียบไปนาน
2: ใช
3: ่แล้วพอปรากฏล่าสุดคุณธรรมนัสมาโพสต์ข้อความเนี่ยโอ้โหหลายคนก็อู้หูอาหากันละเพราะว่าคุณธรรมนัสเนี่ยโพสต์ข้อความว่าการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงเกษตรอาจไม่ได้ดูแค่เรื่องผลงานแต่เป็นเรื่องการเงินมากกว่างานคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมาชี้แจงว่ากระบวนการการคัดเลือกรายชื่อมันไม่ได้เกิดจากรัฐมนตรีคิดแล้วเลือกเองฝ่ายเดียวนะแต่ว่าปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่างหากที่เป็นผู้รวบรวมแล้วก็เสนอรายชื่อขึ้นมาหลังจากที่มีการหารือร่วมกันในวงผู้บริหารของกระทรวงแล้วอะค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยปีนี้ข้าราชการระดับสูงเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนเนี่ยค่ะ7คนก็จำเป็นจะต้องมีการแต่งตั้งคนขึ้นมาทดแทนซึ่งคุณสุริยะบอกว่าไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งนะ
2: ครับ
3: แล้วท่านก็ยืนยันนะคะว่าใครที่มีข้อมูลหรือว่ามีหลักฐานเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์สามารถนำไปยื่นต่อหน่วยงานตรวจสอบได้เลยแล้วท่านเองก็พร้อมที่จะชี้แจงด้วยนี่พี่นักข่าวเขาก็ถามแรงนะบอกว่าอันนี้เขาต้องการที่จะล้างบางขั้วอำนาจเก่าหรือเปล่าคะท่าน
2: ท่านก็บอกว่าโอ้โหมีในระดับสูงเนี่ย31
3: คน
2: แห่งอ่ะ
3: เออ
2: ถ้าจะล้างบางอ่ะ
3: ก็ล้างบางโอ้โหออกไปหมดขนาดนั้นมีเหลือใครไว้บ้างคะ
2: นะแต่ว่าสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนจะมองจุดนี้เปล่าสำหรับการตอบกลับแล้วกันนะฮะคือท่านก็พูดในมุมที่ว่าในมองในมุมการเมืองเพราะว่าคุณสุริยะเนี่ยอยู่มาหลายรัฐบาลแล้วก็หลายตำแหน่งหลายกระทรวงถูกไหมฮะ
3: ค่ะ
2: เออคือเป็นโอ้โหลองนับดูสิอยู่กับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีท่านไหนบ้างล่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าจะมีประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงอ่ะจนถึงขั้นว่าจะเป็นที่ประจักษ์พิสูจน์ได้เนี่ยแล้วทำไมในรัฐบาลยุคก่อนๆมันถึงไม่มาลงตรงนี
3: ้
2: อะไรทำนองนั้นนะ
3: ค่ะ
2: เออก็
3: ก็จริงๆวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยคือจริงๆวันนี้ก็มีการจับตากันละว่าจะมีการโยกย้ายกี่ตำแหน่งแล้วจะมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องยอมรับว่าการโพสต์ของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยค่อนข้างจะมีผลแรงกระเพื่อมพอสมควรเลยทีเดียว
2: ครับ
3: ซึ่งมันมีข่าวออกมาว่ามีการจับตาการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม
2: ่
3: บอกว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเตรียมพิจารณารายชื่อเหมาะสม3คนเพื่อเสนอครม.แต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดของทั้ง3ท่านนี
2: ้
3: ก็ต้องดูค่ะว่าวันนี้การยกย้ายอธิบดีกรมใหญ่อธิบดีกรมประมงเนาะอธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็อธิบดีกรมปศุสัตว์จะมีใครเข้าจะมีใครออกคือจริงอุ้มก็พอฟังมาเยอะเราก็ไม่ได้มีบารมีที่จะมาเล่าทุกอย่างที่ฟังอะนะคะ

0: เงียบก่อนดีกว่า เอาสิ่งที่มันยืนยันก่อนดีกว่าเพราะว่ามันมีรายงานข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายกรมเลยอะค่ะ
1: ใช่
0: แล้วแต่ละท่านก็มีลูกพี่อะพูดง่าย
1: มีแบ็ก
0: มีลูกพี่คอยซัพพอร์ต
1: คือมันก็เป็นธรรมดาของวงการทุกวงการเนา
0: ะ
1: ที่จะต้องมีคนที่เคารพรับนับถือใดๆก็ว่ากันไปแต่ว่าที่มันจะลึกกว่านั้นน่ะเดี๋ยววันนี้คุณผู้ฟังรอได้เลยเพราะว่าเราจะคุยกับทางอาจารย์จ๊ะนะครับเพราะว่าจะต้องจับสัญญาณทางร้อยเอกธรรมนัสกันสักหน่อยเพราะว่าก็คือแหมพุ่งเป้าในฐานะฝ่ายค้าเนี่ยตรวจสอบได้เหมือนที่คุณสุริยะบอกแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าพุ่งเป้ากระทรวงเกษตรไงน
0: ะ
1: แล้วก็ทางฝั่งร้อยเอกธรรมนัสเราก็รู้อยู่บทบาทของก่อนหน้านี้ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่
1: ตอนนี้ก็เลยทําให้เป็นข่าวที่แบบโหน่าสนใจมากๆแล้วก็ยังไม่ได้จบแค่กระทรวงเกษตรน้องอุ้มเสนอเรื่องเกี่ยวกับแต่งตั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที
0: ่
1: วันนี้อยากจะคุยเป็นประเด็นด้วย
0: อันนี้ก็เดือดมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยววันที่เท่าไหร่อ่ะกันยานี้แหละใช่ไหมที่มันจะต้องครบวาระของ
1: ก็สิ้นเดือนกันยา
0: ผบ.ตร. อะค่ะ คุณกิตรัตน์พันเพชรอะค่ะ คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมกตร. คือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
1: ใช่ครับ
0: โดยมีนายกรัฐมนตรีนั่นแหละเป็นประธานในที่ประชุมวาระหลักก็คือการเคาะเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16เพื่อที่จะมาแทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรซึ่งมันมี4แคนดิเดตซึ่งมีระดับรองผบ.ตร.แล้วก็เจรตำรวจแห่งชาติมาชิงตำแหน่งอ่ะพี่บอลประเด็นก็คือว่าเราก็ไปตามฟังกันเนาะเวลาที่เขาวิเคราะห์กันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้โผที่ออกมาเนี่ยถ้ามันมีการเปิดเผยชมหน้ามาแล้วมันมีทั้งหมด4 ท่านใช่แต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาก็คืออาจารย์จ๊ะเนี่ยเราไปฟังอาจารย์จ๊ะสัมภาษณ์รายการนึงอาจารย์จ๊ะบอกว่าจริงๆแล้วคนที่จะสามารถมาเป็นผบ.ตร.ได้เนี่ยจะต้องมีการผ่านครบ5 สายงานนะ
1: ใช่มันจะมีสายงานหลักของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู
0: ่งานบริหารงานอำนวยการสนับสนุนงานสืบสวนงานสอบสวนงานป้องกันปราบปราม
1: ใช่
0: แล้วมันมีอยู่แค่ท่านเดียวที่ผ่านมาทั้ง5 สายงานนี้แล้วนั่นก็คือพลตำรวจเอกสำราญ
1: นวลมา
0: ที่ตอนนี้หลายคนเขาไปเล่นคำว่าท่านนอนมา น่าจะเป็นท่าน
1: แต่จริงๆถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังติดตามข่าวบนหน้าสื่อต่างๆเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปล้วงลึกเลยว่าใครเป็นของเขาเรียกว่าอะไรนะไปสายใครมาอะไรอย่างเงี้ยคือทางคนตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยก็ปรากฏเป็นชื่อที่คุ้นหูที่สุดอยู่แล้วสำหรับคนที่ติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสายงานหลักๆของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ค
1: ือท่านก็ผ่านการอยู่ในสายงานนั้นมาตลอดนะฮะ
0: ก็จริงๆก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าถ้าไปเลือกบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ท่าน
1: อ
0: ่ะมันอาจจะนำไปสู่การร้องเรียนหรือว่าเป็นข้อพิพาทกับศาลปกครองได้นะคือคนที่เป็นผบ.ตร.เขาต้องผ่านถ้าต้องผ่านครบ5 สายงานอย่างที่อาจารย์จ๊ะบอกอ
1: ่
0: ะมันก็คือจะทำให้ทุกอย่างมันถูกตีกรอบแคบลงมาเนาะพี่บอล
1: ใช่
0: แต่ทีเนี้ยมันก็ต้องไปดูที่คุณสมบัติแล้วก็รวมไปถึงอาวุโสด้วยนะ
1: ซึ่งมันเป็นประเด็นกันแทบจะทุกครั้ง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: เพราะว่าถ้าเกิดเลือกอาวุโสอย่างเดียวมันก็ต้องตอบให้ได้ว่าการพิจารณาทั้งความสามารถทั้งประสบการณ์มันรอบด้านแล้วหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: ตัดแต้มแล้วมันมากกว่าคนอื่นๆที่มาเป็นนอมินีไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยของกรณีของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยก็จะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าท่านมีความใกล้ชิดแล้วก็ได้รับแรงสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองสีน้ำเงินบอกว่าเนี่ยแต่จริงแล้วอาจารย์จ้าบอกนะว่าไปดูเส้นทางรับราชการที่ผ่านมาสิไม่เห็นจะมีว่าเติบโตมาจากบทบาทของนายกอนุทินเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เจอเส้นนั้นนะแล้วก็บอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเองก็ไม่ได้มีอำนาจในการที่จะมากำกับตำแหน่งของกตร.ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเราได้ตามข่าวเกี่ยวกับตำรวจอ่ะเขาก็จะมีการออกมายกมือร้องเรียนบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของความไม่เป็นธรรมที่ได้รับเนาะพี่บอลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่โอ้ยจนมันกลายเป็นศึกภายในสีกากี
0: ศึกสีกากีเลยอ่ะ
1: ทะเลาะกันจนประชาชนนี้แบบว่าเอื้อมระอา
0: ใช่
1: กับเรื่องของตำแหน่ง
0: ก็คือก่อนหน้านี้พอบอกว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมอะค่ะทีนี้ผลของการพิจารณาที่ผ่านมานะมันเคยพิสูจน์ออกมาแล้วว่า2 ใน 3 นายอ่ะได้รับความไม่เป็นธรรมจริง
1: ๆ
0: ทีนี้ถ้าเกิดข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการอ่ะการประชุมกตร.พรุ่งนี้มันก็น่าจะต้องตอบคำถามให้ได้นะว่าแล้วจะเยียวยายังไง
1: ครับ
0: ถูกไหมเพราะว่ามันก็ต้องเป็นหนึ่งในวาระที่พูดคุยด้วยอะค่ะถ้าเกิดนายพลคนนึงแก้ไขทุกอย่างให้ไม่ติดใจอะไรใดๆได้มากแต่ว่าอีกคนนึงอาจจะแบบอ้าว ทำไม

0: ฉันไม่ได้ล่ะก็ในเมื่อก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาบอกมันอาจจะเกิดมีแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะพี่บอลว่าเขาเรียกว่าตั้งตำแหน่งเฉพาะตัวขึ้นมาคือเป็นตำแหน่งที่ขึ้นมารองรับบุคคลรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ
1: ขึ้นตรง
0: เออแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะเพิ่มตำแหน่งนี้ถาวรในโครงสร้างนะฟีลเหมือนแบบปลอบใจอะไรอย่างนั้นแต่อันนี้คือเป็นการวิเคราะห์นะต้องย้ำอีกทีนึงมันไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วจากใครที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้วจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่มันมีข่าวเกี่ยวกับตำรวจภูธรภาค8อ่ะ
1: ครับ
0: ที่เขามีการแต่งตั้งกันอ่ะ
1: เรื่องนั่นแหละเรื่องเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
0: ใช่ใช่
1: ของการแต่งตั้งต่างๆที่เป็นข่าวมา
0: คือมันมีการร้องเรียนลักษณะที่เขาร้องเรียนมาบอกว่าถ้าจะอยู่ต่อก็ต้องจ่ายหรือถ้าจะย้ายก็ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายทั้งคืนทั้งล่องเออคือมันมีการกล่าวหาแล้วค่ะว่าการขอย้ายตำแหน่งหรือยังอยากอยู่ในตำแหน่งเดิมเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยต้องจับตารอดูนะว่าพรุ่งนี้จะมีคำตอบเรื่องนี้หรือเปล่า
1: ที่เราพูดกันมาตั้งแต่เปิดรายการจนมาถึงคำตอบวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องของการประชุม
0: กต
1: ร.เนี่ยนะฮะมันทำให้นึกถึงอีกข่าวนึงนะครับของฝั่งพรรคประชาชนที่เขามีเสวนาเขาเรียกอะไรนะ
0: ฟอรัมไอ้เกิดแก่เจ็บโกง
1: ใช่ไหมฟอรัมผู้นำฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่มีพี่ท่านหนึ่งเขาลุกขึ้นมาถาม
0: ผู้หญิงใช่ไหม
1: ใช่ว่าทำไมถึงแบบทิ้งเสียงของโหวตเตอร์อ่ะคือจำคำพูดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ความหมายในเชิงประมาณทิ้งเสียงโหวตเตอร์ของพรรคประชาชนแล้วปล่อยให้โจรครองเมืองโอ้โหจนคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรต้อง
0: ออกมาโพสต
1: ์ออกมาโพสต์ยาวเลย
0: คือจริงก่อนคุณวิโรจน์โพสต์เนี่ยคุณเฮงณัฐพงษ์เลยฐานะหัวหน้าพรรคก็พยายามจะอธิบายไปแล้วนะแต่ต้องบอกเลยว่ามันถือว่าเป็นปมที่มันจะติดไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันน่ะคือคุณเฮงอ่ะณนั้นตอนในงานเนี่ยนะคุณเฮงบอกว่ายอมรับว่าทำให้คนมีตะกอนในใจแล้วก็บอกว่าต้องอยู่กับกติกาที่มันมีข้อจำกัดไม่มีใครรู้ว่าผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันจะออกมาเป็นแบบนั้นไง
1: ใช่
0: แต่ทีนี้คุณวิโรจน์ก็เลย
1: ต้อง
0: ไร้ยาวเลย
1: ยอมสารภาพรับผิดในความที่คือโดยภาพรวมนะ
0: ตรงๆว่าโหวตเลือกน้ำเงินตอนนั้นอ่ะมันก็เลยถือเป็น
1: มันคือความผิดพลาดเพราะความตั้งใจอันนี้ฝั่งของพรรคประชาชนที่คุณวิโรจน์ได้พูดนะครับโดยภาพรวมเมนไอเดียมันคือประมาณว่าขออภัยที่วันนั้นในการโหวตเสียงข้างน้อยให้กับทางฝั่งสีน้ำเงินได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเพื่อที่หวังว่ากติกาของบ้านเมืองในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องหลักที่จะมาปรับระบบระเบียบต่างๆที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมีอำนาจกลับคืนมาได้จริง
0: ๆค่ะ
1: กลายเป็นว่ามันจะทำให้เกิดเรื่องบานปลายมาจนถึงทุกวันนี
0: ้
1: ในสายตาของประชาชนแล้วก็นั่นแหละกลายเป็นจะใช้คำว่าตะกอนที่ติดอยู่ซึ่งฝั่งของโหวตเตอร์พรรคสีส้มเองก็อาจจะเป็นตะกอนลักษณะแบบนั้นที่มองเข้าไปในพรรคประชาชนแต่ในภาพรวมของทั้งประเทศเลยและการผมไม่ได้บอกว่าทุกคนมันก็กลายเป็นภาพที่สะท้อนหนึ่งอย่างว่ามันดูเป็นยุคที่โครงสร้างของอำนาจทั้งหมดเนี่ยถูกแทรกแซงมันกลายเป็นคำถามของประชาชนโดยภาพรวมแล้วกันว่ามันเป็นยุคที่เป็นแบบนั้นไม่ว่าจะมองไปหย่อมย่าไหนอ้าวทำไมกลายเป็นสีนี้หมดเลยอะไรแบบนี
0: ้คือถ้าให้พูดอีกมุมนึงหลังจากที่ได้ไปติดตามข่าวมาทุกมุมนะพี่บอลอย่างนี้ก่อนเพราะเวลาอุ้มดูข่าวหรือว่าฟังข่าวเนี่ยอุ้มจะพยายามฟังจากทุกฝั่ง
1: อ
0: ันนี้อย่างเงี้ยอุ้มก็จะฟังทั้งฝั่งน้ำเงินแล้วอุ้มก็จะมาฟังทั้งฝั่งส้มแล้วก็จะไปฟังฝั่งแดงแล้วอุ้มก็จะคือฟังทุกฝั่งอย่างกรณีที่เรายกตัวอย่างมาทั้งหมดว่าทำไมทุกอย่างมันเหมือนฝีมันแตกไปทุกจุดอ่ะข้าราชการหรือว่าจะเป็นการทุจริตหรือจะเป็นการรับสินบนหรือจะเป็นรับสวยหรืออะไรต่างๆนานาทำไมมันมาฝีแตกตอนนี้แต่อย่างที่บอกว่าพอย้อนกลับไปอะค่ะมันจะมีอีกมุมนึงที่เขามองว่าก็ทั้งที่จริงๆอะมันเป็นปัญหาที่ซุกอยู่ใต้พรมมานานแล้วแต่คุณอนุทินอะต้องการที่จะเอาขึ้นมาอยู่บนโต๊ะแล้วเคลียร์ซะให้จบ
1: ครับ
0: เท่าที่จะสามารถทำได้สิ่งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งการที่คนจนออกมาด่าบางคนถึงขั้นบอกเลยว่าเคยเลือกนะแต่ต่อไปจำไว้เลยนะว่าจะไม่เลือกแล้วเรียกท่านเป็นแบบต่างๆที่เป็นคำที่มันออกมาจากความรู้สึกโกรธเคืองปนน้อยใจปนเสียใจเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าถ้าคือเมื่อวานผมสัมภาษณ์คุณกรวีก็เลยเข้าใจความรู้สึกนี้ว่าถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้มันยังเก็บเอาไว้ใต้พรมอ่ะภาพลักษณ์ของรัฐบาลภาพลักษณ์ของพรรคก็ยังดูดีแต่ครั้งนี้เขายอมที่จะยกมือบอกเลยว่าตรงนี้มันมีแผลมาเรามาช่วยกันแก้ไขปะผูกกัน

0: ันเลยหลีกไม่พ้นที่มันจะกลายเป็นภาพที่ติดอยู่กับรัฐบาลณยุคที่จะต้องทำแบบนี
1: ้ก็ต้องให้เวลาพิสูจน์และรวมไปถึงกระบวนการว่าไหนๆก็ถ้าเกิดมันจะเป็นแบบนี้อ่ะสมมุติถ้าจะบอกว่าแหมน้ำเงินจ๋านะอ่ะถ้าฝั่งน้ำเงินจ๋าเขาบอกว่าก็นี่ไงเขาพยายามที่จะแก้ปัญหาอยู่เพราะมันเรื้อรังมานานแล้วทำให้เราเห็นสิคะ
0: ครับใช่ก็ต้องแก้ปัญหาให้เห็นให้ชัดเจนให้ได้เพราะว่าโอ้โหมันหลายเรื่องมากนะเรื่องเกี่ยวกับสอบ
1: ตอนนี้ก็ยัง
0: ท้องถิ่นเองใช่ไหมโอ้ยมันเยอะมากไปหมดจนแบบว่าเอาจริงๆคือศึกแทบจะทุกด้านของนายกอนุทินเลย
1: คืออย่างคุณวิโรจน์เนี่ยเขาบอกมาที่โพสต์มามันมีประโยคหนึ่งเขาบอกว่าประชาชนมีสิทธิ์โกรธมีสิทธิ์ตำหนิและมีสิทธิ์เรียกร้องความรับผิดชอบพระโจรหลบหนีไปได้จากความผิดพลาดของพวกเราความเจ็บปวดและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองไม่ใช่สิ่งที่เราจะปฏิเสธหรือผลักภาระให้ใครรับแทนได้แต่ความรับผิดชอบที่แท้จริงไม่ใช่การถอดใจไม่ใช่การหลบหนีและไม่ใช่การยุบทีมสืบสวนเพื่อให้เรื่องทุกอย่างจบลงอย่างง่ายดายความรับผิดชอบที่แท้จริงก็คือกล้ายอมรับผิดต่อหน้าประชาชนน้อมรับทุกคำตำหนิแล้วลุกขึ้นมาทำงานให้หนักกว่าเดิมเพื่อจับกุมโจรมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได
0: ้
1: มันก็เป็นคำที่หลายๆคนฟังแล้วอาจจะใจชื้นขึ้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าทุกคนก็รอดูผล
0: ใช่เพราะว่าสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะมองในมุมมิติทางการเมืองที่จะสนับสนุนฝั่งไหนก็ตามสำหรับคนที่ติดตามข่าวและประชาชนถ้าเอาในมิติของการพูดถึงทางการเมืองมันเป็นข้อที่ถ้าเป็นฝ่ายค้านก็เป็นจุดที่สามารถใช้เล่นงานและโจมตีและการตรวจสอบรัฐบาลได้ในขณะที่ฝั่งรัฐบาลเองก็สามารถที่จะใช้มุมนี้ในการที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยเช่นกันอันนี้คือเราพูดแบบเป็นกลางที่สุดเลยส
1: ิ
0: ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คืออ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราก็จะคุยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ช่วงนี้เราได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของประชาชนพี่น้องที่ยากลำบากแล้วทุกๆปีทุกๆครั้งที่มีโครงการได้รับบัตรคนจนมาตลอดถูกไหมฮ
1: ะ
0: แต่พอกลายเป็นรอบนี้เนี่ยกลายเป็นโดนตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์ซึ่งคุณผู้ฟังได้รับทราบแล้วว่าส่วนใหญ่ก็มาจากการครอบครองเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์และรถยนต
1: ์ค่ะ
0: ทั้งที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหรถมันเก่ามากแล้วคือมันมีปัญหายิบย่อยอ
1: ่ะ
0: นะฮะในเรื่องของการครอบครองรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์พวกนี้เดี๋ยวเราคุยกับทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติด้วยซึ่งวันนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าครม.นะฮะแต่ว่าโอเคหลักการในเบื้องต้นที่จะเอามาปรับเนี่ยเดี๋ยวคุณสิริพงษ์คงเอามาสรุปให้ฟังอีกทีนึงแล้วเราอยากรู้ด้วยว่าไอ้หลักที่ปรับเนี่ยมันจะใช้ได้จริงตอนไหนขยายเวลาในการอุทธรณ์เนี่ยสรุปแล้วออกมาชัดเจนแล้วหรือยังว่าเป็นวันไหนแล้วมีคำถามจากประชาชนเยอะมากว่าไอ้ตอนคิดเนี่ยใครเป็นคนคิดแล้วเขาได้เข้าใจความคิดหรือวิถีชีวิตของประชาชนคนจนระดับไหน
1: คือเมื่อสักครู่นี้ที่พี่วันพูดถึงเรื่องของเข้าครม.เท่าที่อัปเดตเนี่ยที่ผมเข้าใจคือวันนี้ค่ะจะเป็นการพิจารณาสำหรับคนที่ชัวร์แล้วว่าไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจะพิจารณาให้เขาเนี่ยไปใช้60-40อะค่ะ
0: ไทยช่วยไทย
1: ไทยช่วยไทยเพื่อที่จะก็เรียกว่าเคลียร์ตัวเงินอะวันนี้แต่ถามว่าไอ้ส่วนที่มีการแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงลดมาตรการลงแล้วหรืออะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะถามคุณสิริพงษ์เพราะว่าเมื่อวานทั้งวันจนกระทั่งวันนี้ผ่านไปแล้วครึ่งวันเราทราบหลักเกณฑ์แล้ววันนี้อุ้มกับพี่บอลจะพยายามถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรรมเมื่อไหร
0: ่
1: เพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่านอกเหนือจากเรื่องของคมนาคมที่ท่านรับผิดชอบเกี่ยวกับขนส่งแล้วอะค่ะมันยังมีอีกหลายจุดเลยนะพี่บอลอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนนักศึกษา
0: ใช่
1: ที่มันมีคนเข้าไปเรียนเขาเรียกว่าสกร.ใช่ไหม
0: นอกระบบอะ
1: ใช่เขาไม่ได้เรียกกศน.แล้วตอนนี้เขาเรียกว่าสกร.คือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้แล้วพอมันมีชื่อที่ไปเป็นนักเรียนนักศึกษากลายเป็นคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซะงั้นอะเพราะจริงๆไม่มีใครแก่เกินเรียนถูกไหมพี่บอลอายุเยอะแล้วก็จะเป็นนักเรียนก็ได้อะไรเงี้ยปรากฏทยอยกันออกหมดเลยทีนี้ฝั่งกระทรวงของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็ต้องยกมือบอกใจเย็นๆกลับมาเรียนกันก่อนใช่
0: กลับเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าไม่อยากให้คนออกนอกระบบการศึกษา
1: ค่ะคือเมื่อวานนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็บอกว่าจะไม่ตัดสิทธิ์เพียงเพราะว่ามีสถานะเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วเดี๋ยวจะให้กระทรวงการคลังพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบซึ่งตรงนี้ต้องมาดูว่าปัจจัยอื่นมันมีอะไรบ้างการถือครองทรัพย์สิน
0: รายได้เพราะว่าสิ่งสะท้อนที่ได้ฟังประชาชนมาเนี่ยนอกจากจะพูดไปทั้งน้ำตาบางท่านยกมือไหว้เลยนะคือแบบฟังแล้วก็สะเทือนใจนะว่า300 บาทเนี่ยในวัน

0: นึงเนี่ยมันมีคุณค่ามากเพราะเราดูสภาพชีวิตความเป็นอยู่อะไรที่เราดูจากภาพข่าวเนาะเราก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจมากๆสิ่งหนึ่งที่เขาบอกก็คือว่าเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากจะเรียกร้องให้ปรับจาก300เป็น500ด้วยซ้ำแล้ว2ก็คือให้ยึดเกณฑ์รายได้เนี่ยเป็นหลักก่อนได้ไหมแล้วก็ค่อยเอาเกณฑ์อื่นๆที่มันจะเข้าเงื่อนไขนู่นค่อยๆพิจารณาไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีรายได้น้อยถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สินบางอย่างที่มันทำให้ตกเกณฑ์ไปอ่ะแต่ว่าทรัพย์สินนั้นน่ะมันไม่ได้ส่งผลกับการดำเนินชีวิตที่มันจะทำให้เขากลายเป็นคนที่ไม่จนได้อ่ะ
1: ผมสงสัยอย่างหนึ่งพี่บอลว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันคือเรื่องของการที่ให้ประชาชนมาดีแคลร์ตัวเองว่าฉันจนจริงๆนะทำไมเราถึงไม่มีระบบที่รัฐสามารถที่จะดีแคลร์ได้ว่าเธอจนปลอมออกเธอจนปลอมออก
0: ครับ
1: ทำไมอ่ะทำไมถึงต้องให้ประชาชนวิ่งเข้าหาทำไมถึงไม่มีระบบที่ที่รัฐเป็นคนคัดสรร
0: อ๋อก็เหมือนที่ประชาชนบอกวันนี้ไงบอกว่าทำไมกระทรวงอ่ะอย่างสมมติว่าเรื่องเกี่ยวกับรถเนี่ยทำไมกระทรวงถึงไม่ไปคุยกันก่อนนะแล้วก็ค่อยออกหลักเกณฑ์นะฮะหรืออย่างที่คุณเอกนิติวันนี้ท่านได้ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าก็เกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยเราก็ได้คัดกรองเนี่ยคนที่ไม่จนจริงเนี่ยไปได้พอสมควรแล้วนะส่วนไอ้ตัวที่มันยังตกหล่นยังมีข้อกังขาอยู่บ้างก็ค่อยๆปรับกันไป
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรารอทางคุณสิริพงษ์กันสักครู่ก่อนนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะที่วันนี้เนี่ยหลากหลายพื้นที่โอ้ยคนแน่นเลยไปอุทธรณ์ที่ธนาคารนะครับไปยื่นเอกสารแม้กระทั่งเนี่ยที่ในกรุงเทพมหานครกรมการขนส่งทางบกพหลโยธินน
1: ่ะ
0: ที่เลยหมอชิดเก่าไปอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ปกติก็เยอะอยู่แล้วเนาะ
0: โอ้ต่อคิว
1: ต่อใบขับขี่ต่อใบขับขี่ก็นานอยู่แล้ว
0: ใช่แต่ว่าสิ่งสะท้อนหนึ่งอย่างเลยก็กลายเป็นว่าซึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ one stop service ที่ทางรัฐบาลเองก็คงจะต้องจัดสรรจุดบริการเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงในต่างจังหวัดลำพังเนี่ยหาเช้ากินค่ำต้องออกไปทำงานใช่ไหมฮะถ้าเกิดสมมุติว่าจะต้องเสียเวลาเพื่อจะเดินทางไปซึ่งก็ไม่รู้หน่วยงานอยู่ตรงไหน
1: บางคนถอดใจเลยนะบอกไม่เอาแล้วก็ได้
0: ใช่แล้วมันก็กลายเป
1: ็น
0: ท
1: ั้
0: งป่วยทั้งค่าเดินทางจนก็จนอยู่แล้วจะต้องเสียลำบากพวกนี้อีกเข้าไปอีกเนี่ยนะ
1: พี่บอลวันนี้มี2ตายายชาวเพชรบูรณ
0: ์ครับ
1: สามีอายุ72เมียอายุ71ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันตั้งใจจะไปทำบัตรคนจนที่ทกสแล้วเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถกระบะคุณยายเสียชีวิตเลยนะคะส่วนคุณตาก็ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลยังไม่ทราบอาการเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมก่อนที่จะประชุมครม.นายกก็เรียกทกด่วนเลยนะเอาไปถามรายละเอียดจากคนนี้เลยดีกว่าอยู่ในการประชุมครม.ด้วยแน่นอนนะคะ
0: ครับ
1: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ค่
1: ะคุณโต๊ะข่าววันนี้ได้ติดตามข่าวตั้งแต่ตอนเช้าแต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตล่าสุดว่าสิ่งที่ปรากฏออกมาเนี่ยผลคือนายกรัฐมนตรีท่านกำชับอะไรเพราะว่าได้ยินแต่ท่านบอกหนีห่าวพอจะสรุปให้ได้ไหมคะคุณโต๊ะค่ะ
3: คือวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็กำชับถึงเจตนารมณ
1: ์
3: ของการที่มีการจัดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่รอบนี
1: ้
3: นะครับเนื่องจากว่าเป็นระยะเวลา4ปีแล้วที่ไม่มีการจัดระบบเรื่องการจัดลงทะเบียนใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรอบนี้เนี่ยมีปรากฏว่ามีคนที่เป็นคนที่เราคิดว่าควรจะได้รับเกณฑ์เนาะหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านที่เขาพูดกันว่าเป็นคนจนน่ะนะครับที่สมควรจะได้รับเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาประมาณ2ล้านกว่ารายนะครับในขณะที่จากที่ดูผมคิดว่าที่เราได้ติดตามในโซเชียลเนี่ยแน่นอนว่ามีทั้งคนที่จนจริงๆแล้วถูกตัดสิทธิ์มีทั้งบางคนที่ไม่จนแต่เคยได้บัตรนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการทบทวนสิทธิ์ทั้งหมดนะครับหลังจากที่มีการดำเนินการมาก็มีความยากลำบากของประชาชนในเรื่องของการต้องไปอุทธรณ์นะครับในเรื่องของการดำเนินการต่างๆจากเกณฑ์ที่อาจจะมีมาแล้วมันไม่ได้สะท้อนกับวิถีชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนมีมอเตอร์ไซค์ที่นานและไม่ได้ต่อทะเบียนนานและอาจจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรแล้วก็คนที่มีการโอนลอยไปต่างๆนานาเหล่านี้เรื่องกรรมสิทธิ์ต่างๆซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เคยมีการพูดคุยกันในสังคมมาโดยตลอดแต่ไม่เคยมีการจัดการ

0: ระบบเรื่องเหล่านี้เลยนะครับดังนั้นวันนี้ท่านนายกก็ได้มากำชับโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปดำเนินการที่อำเภอแต่ละที
1: ่
0: ให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยให้อำเภอเนี่ยเป็นสถานที่รับเรื่องอุทธรณ์กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมขึ้นมาหนึ่งที่แล้วให้อำเภอเนี่ยจัดเป็นกลุ่มเหมือนออกเป็นอำเภอสัญจรนะครับไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อไปอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุนะครับหรือคนอื่นๆเนี่ยในการลงทะเบียนเพิ่มซึ่งก็เป็นไปตามที่เราได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อวานนี
2: ้
0: ว่าจะมีกระบวนการอย่างเงี้ยดำเนินการท่านนายกก็ได้กำชับเรื่องนี้ไป
1: เริ่มเลยไหมคะ
0: อะไรนะฮะ
1: เริ่มเลยหรือเปล่าคะเริ่มเมื่อไหร่คะ
0: เริ่มจริงทางมหาไทยเนี่ยเขาก็ดำเนินการแล้วรอเกณฑ์จากกระทรวงการคลังนะครับ
1: คืออ
0: ย่างนี้ครับคือเข้าใจว่าตอนนี้มีความกังวลว่าถ้าไม่ทำเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันแต่วันนี้ท่านนายกก็ให้เป้าว่าต้องขยายเวลาอุทธรณ
1: ์
0: ฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดได้เลยวันนี้คือสิ่งที่เริ่มเลยวันนี้คือขยายอุทธรณ
1: ์
2: ครับ
0: ไม่ต้องรีบนะครับท่านไม่ต้องรีบท่านรออำเภอได้ท่านรอผู้ใหญ่บ้านได้นะครับแล้วก็ท่านนายกก็ยังให้แนวทางของกระทรวงคมนาคมในเรื่องการจัดการให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนต่างๆซึ่งขนส่งจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยนอกจากเขาจะรับเรื่องร้องเรียนอยู่ที่ขนส่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเขาก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องออกไปลงชุมชนด้วยเพื่อไปช่วยเขาในการยืนยันซึ่งวันนี้จริงๆก็ผมก็เริ่มได้เห็นนะครับว่าเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มที่ขนส่งให้กรอกเนี่ยวันนี้มีคนส่งมาทางไลน์ให้ผมดูแล้วแล้วก็มีถามแล้วว่าเนี่ยถ้ากรณีแบบนี้ควรจะต้องติ๊กช่องไหนมาถามละก็แสดงว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปเมื่อวานเนี้ยวันนี้มันเริ่มมีผลในทางปฏิบัติแล้ว
1: เดี๋ยวขอโทษไว้ในใจก่อนเกี่ยวกับเรื่องของขนส่งเพราะน่าจะเกี่ยวข้องกับคุณต้นโดยตรงแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้พอบอกมามันมีมหาไทยคมนาคมที่ขนส่งใช่ไหมคะแล้วก็มีที่นายกมอบหมายกระทรวงศึกษา
0: ท่านนายกก็พูดถึงกระทรวงศึกษาด้วยนะครับว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยเขาไม่ควรจะหลุดเพราะด้วยความที่เขาเป็นนักเรียนนักศึกษา
1: ค
0: ือถึงแม้ว่าเราจะบอกว่านักเรียนเนี่ยได้สิทธิ์เรียนฟรีแต่มันไม่ได้หมายความว่าการเป็นนักศึกษาทุกคนเขาได้รับสิทธิ์แบบนี้เท่าเทียมกันบางคนเนี่ยความจนเขาก็ยังไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยท่านนายกก็ยังให้แนวทางเพิ่มเติมซึ่งวันนี้ทางกระทรวงการคลังก็เลยรับแนวทางของท่านนายกไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวขอไปพิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติมแล้วจะเอามาเข้าครม.ในวันจันทร์หน้าครับ
2: เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตทวนตามสเต็ปต่างๆก่อนก็คือ1เอาละในเมื่อมันจะเป็นจะต้องมีการพิจารณากันเนี่ย1คือขยายเวลาอุทธรณ์ไปก่
0: อ
2: นนะครับทีนี้2ทั้งกระทรวงที่เกี่ยวข้องคือทั้งมหาดไทยคมนาคมกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยที่มันมีปัญหาเรื่องของสิทธิ์ตกสิทธิ์ไปต่างๆนานาเนี่ยก็คือว่
1: า
2: ประชาชนเนี่ยก็จะเย็นๆรอเพราะว่าให้ยื่นเวลาอุทธรณ์แล้วก็ทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะออกเหมือนกับลงพื้นที่ออกไปโดยไม่ให้ประชาชนลำบาก
0: ใช
2: ่แต่ว่าจะต้องรอหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่นำเสนอไปที่กระทรวงการคลังก่อน
0: สะดวกเนี่ย
2: ครับ
0: ถ้าใครสะดวกเนี่ยก็จะมีช่องทางต่างๆที่ท่านสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นก็คือไม่ว่าจะเป็นเพจแอปทางรัฐ
2: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยไม่ว่าจะเป็นธกส.หรือว่าไม่ว่าจะเป็นขนส่งนะครับอันนี้คือช่องทางเดิมเน
2: า
0: ะที่ท่านสามารถดำเนินการได้
2: ถ้าสะดวกก็เริ่มได้เลย
0: นะครับถ้าเกิดว่าท่านสะดวกนะครับท่านสามารถดำเนินการได้เลยแต่ถ้าท่านคิดว่าคิวยาวเดี๋ยวรอหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ
2: ่
0: เป็นผู้สูงอายุที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางท่านรออยู่ที่บ้านท่านแค่แจ้งผู้ใหญ่บ้านว่ายายไม่สะดวกไปนะผู้ใหญ่บ้านแจ้งอำเภอให้หน่อยก็เราก็จะไปอำนวยความสะดวกให้ได้เช่นกัน
1: คราวนี้แม้ว่ากรมขนส่งทางบกเขาจะออกหนังสือมีคู่มือถึงสำนักงานขนส่งทุกจังหวัดแล้วค่ะแต่ทีเนี้ยเท่าที่อุ้มไปอ่านดูค่ะคุณต้องมันยังมีประชาชนเขายังสะท้อนว่าบางจังหวัดเนี่ยรับรูปถ่ายแต่บางจังหวัดก็ไม่รับบางแห่งแจ้งว่าไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่บางแห่งก็ยังเก็บเงินอยู่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเหล่านี้สะท้อนกลับมาถึงคุณต้องบ้างไหมคะ
0: คืออย่างเรื่องนี้นะครับคือเราจริงๆเนี่ยเราสั่งการตั้งแต่วันศุกร
1: ์ค่ะ
0: วันศุกร์เนี่ยอธิบดีสั่งไปละวันจันทร์เราติดตามว่ายังมีบางกรณีก็ถึงเป็นที่มาของการออกคู่
2: ม
0: ือนะครับทีเนี้ยเราก็ออกคู่มือเพิ่มไปอีกนะวันเนี้ยว่าเดี๋ยวต้องไปทำความร่วมมือกับมหาไทยด้วยนะ ซึ่งวันนี้ผมก็ได้สั่งการอธิบดีไปละว่าต้องคอนเฟอเรนซ์

0: นะครับคืออย่างนี้คุณอุ้มกรณีค่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็มี2แบบคือเมื่อวานผมอ่านข่าวเมื่อวานผมอ่านข่าวผมก็เกรงว่าจะเข้าใจสับสนเนา
1: ะ
0: ค่าธรรมเนียมในการบริการคัดลอกทะเบียนเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะเก็บ55บาท55บาทเนี่ยเรายกเว้นให้เพราะเป็นอำนาจอธิบดีแต่บางคนบอกว่าเนี่ยฉันยังต้องจ่ายอยู่ดูซิฉันต้องจ่ายเป็นพันนะครับอันนั้นคือไม่ใช่ค่าธรรมเนียมละอันนั้นจะเป็นลักษณะของภาษีละที่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยปกติเนี่ยจะมีเสียภาษีทะเบียนรายปี
2: ใช่
0: ไหมฮะทีเนี้ยปีละร้
2: อ
0: ยบางทีเนี่ยทบมาหลายปี
2: มีค่าปรับ
0: ทบมาหลายปีไม่ได้ต่อก็ไม่เป็นค่าปรับใช่ไหมทีเนี้ยพอมันเป็นค่าปรับเนี่ยมันเป็นพรบฮะมันเป็นพระราชบัญญัติการแก้พระราชบัญญัติเป็นเรื่องใหญ่มาก
1: ค
0: ือมันไม่สามารถที่รัฐมนตรีสั่งได้อธิบดีสั่งได้เพราะเป็นกฎหมายฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเรายืนยันให้เราให้บันทึกถ้อยคำได้แล้วคุณไม่ต้องมาปิดทะเบียนเพราะเรารู้ว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายฉะนั้นเวลามีเสียงสะท้อนก็จะมีเสียงสะท้อนมาว่าอ้าวไหนว่าฟรีไงเออทำไมยังมาเรียกเก็บอยู่อันนั้นคือกรณีประสงค์ที่จะแจ้งจอดครับ
1: ค่ะ
0: ประสงค์ที่จะแจ้งจอดกฎหมายมันเป็นแบบนั้นซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องมีคู่มือเพิ่มไปว่าเนี่ยไปทำความเข้าใจกับประชาชนนะแต่ต้องเรียนนะครับว่าในการคือเราก็พยายามเต็มที่ให้ขนส่งเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่เราสื่อสารกับขนส่งเนี่ยคือใจเย็น
1: ๆ
0: ค่อยๆอธิบาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะทุกคนเนี่ยมาด้วยอารมณ์ที่
1: ฉันไม่ได้ทำไมเก็บเงินฉันโอ้ยเนี่ยบอกว่าเท่านี้ก็เพิ่มไปเท่านู้น
0: ใช่ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เป็นด่านหน้าเนา
1: ะ
0: ที่ต้องดำเนินการตามนโยบายนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีความขัดข้องในช่วงแรกๆเราก็ต้องขออภัยด้วยแต่ตอนนี้มันเพิ่งผ่านมา3วันเราก็ให้นโยบายว่าอธิบดีท่านต้องประชุมทุกวันต้องประชุมทุกวันให้แนวทางทุกวันเพิ่มเติมทุกวันปัญหาตัวไหนมีเพิ่มก็ปรับแก้กันไปนะครับเพราะว่าในปัญหาที่มันเกิดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันเป็นปัจเจกมากมันเป็นปัจเจกมากคือเราให้หลักการแต่ในรายละเอียดเนี่ยทุกคนมีปัญหาที่แตกต่างกันครับ
2: เพราะอย่างเรื่องนี้ยังมีประชาชนบางส่วนยังเข้าใจเลยว่าปล่อยทะเบียนสมมติมอเตอร์ไซค์เนี่ยปล่อยทะเบียนขาดไปเลยก็อาจจะแคบค่าปรับที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับไม่ได้ต่อทะเบียนช้าแต่ว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่าหลังจากที่ทะเบียนขาดไปแล้วเนี่ยแล้วมันยังมีค่าใช้จ่ายอื่นตามมาที่มันพอกพูนขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็ยังมีคนไม่เข้าใจ
0: แล้วหลังจากเกณฑ์เนี้ยเราน่าจะมีระเบียบสักตัวหนึ่งแล้วเราน่าจะมาต้องมาล้างระบบทะเบียนที่ค้างเนี่ยอยู่สักครั้งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือเป็นการยกเลิกทั้งระบบเลย
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือทะเบียนที่ขาดไปนานๆเนี่ย
2: ให
0: ้ต้องยกเลิกทั้งระบบเลยคือก่อนหน้านี้มันมีการร้องเรียนกันว่าทะเบียนที่ขาดไปเนี่ยพอมีการนำกลับมาใช้เจ้าของเก่าก็มีการไปร้องเรียนแล้วปรากฏว่าก็เหมือนกับกรณีค่าปรับครับกรณีค่าปรับที่เวลาจะต่อทะเบียนแล้วต่อไม่ได้แล้วไปร้องศาลใช่ไหมฮะนี่รัฐแพ้อย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยมันก็ต้องมีการมาล้างระบบนี้สักครั้งหนึ่ง
1: ค่ะโหทีนี้พอมันเป็นวิธีปัจเจกที่คุณโต้งบอกแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ที่บอกว่าถ้าไม่มีเอกสารมันทำอะไรแทนได้นะคะใช้คำว่าอะไรนะ
0: ใช้วิธียืนยันตนเองครับให้ถ้อยคำยืนยันรับรองตนเอง
1: แล้วถ้าร้อยคนร้อยถ้อยคำเจ้าหน้าที่ไม่จะหนักมันหนักเกินไปไหมคะนี่คือ
0: เราม
1: ี
0: แบบ
1: เจ้าหน้าที่
0: เรามีแบบฟอร์มให้ติ๊กเรามีแบบฟอร์มให้ติ๊กครับ
2: ครับคุณโต้ครับแล้วอย่างนี้การขยายเวลายื่นอุทธรณ์นี่สรุปวันหรือยังฮะว่าจะถึงเมื่อไหร่
0: น่าจะจบ20กันยา
2: ตัววันอันนี้ว่าน่าจะชัดเจนแล้วเน
0: า
2: ะ
0: อันนี้น่าจะชัดเจนเราก็รอแค่กรรมการเขาอนุมัติน
2: ะครับแต่
0: ยังไงขยายเวลาแน่นอนครับขยายเวลาแน่นอนเพราะว่าวันนี้ในวงที่สนทนากันเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าครม.ไม่ได้วันนี้นะเข้าครม.ไม่ได้วันนี้นะออกครม.สัปดาห์หน้าออกหลักเกณฑ์ติดวันหยุดอีก3วันติดวันหยุดอีก3วันอีกมีเวลาทำงานวันเดียวทำยังไงก็ทำไม่ทันก็ต้องขยายออกไปให้เขาแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีการคัดกรองเพิ่มขึ้นกระทรวงการคลังก็คงทำงานไม่ทันเพราะก่อนหน้าเนี่ยเวลาใส่เงื่อนไขเนี่ย AI มันรันได้แต่ตอนเนี้ยมันจะต้องใช้ดุลพินิจมาประกอบด้วยอ๋อ
2: ใช่
0: อะไรแบบเนี้ยนะครับ
1: ตอนนี้ปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยที่ถ้าที่ผมดูข่าวของโต้งมันจะมีข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลที่1คือมันไม่ตรง2คืออาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรอย่างเงี้ยบางคนที่เขามีมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันนานมากแล้วอะแต่ว่าเขาคือเขาเรียกอะไรอย่างที่เราเจอปัญหากันนะอุ้มกำลังจะถามไปถึงประเด็นของการโยงข้อมูลกันไม่ว่าจะเป็นขนส่งสรรพากรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้

0: มันต้องกลับมาทบทวนระบบตรงนี้ด้วยไหมคะคุณต้อง
1: คือจริงๆเนี่ยเอาเฉพาะในส่วนของขนส่งก่อนก็ได
0: ้
1: เพราะขนส่งมีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลอยู่แล้วแต่อย่างที่เราเจอนะครับก็คือว่าบางคนเนี่ยรถไม่ได้ใช้

0: นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เคยพูดคุยกันมาในสังคมระยะหนึ่งแล้วนะว่าการโอนลอยเนี่ยคือพอเราโอนไปเรารับเงินเสร็จทีเนี้ยเราไม่รู้เลยนะว่ารถของเราเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรต่อ
1: ใช่หรือแม้กระทั่งชื่อของเราถูกไหมฮะ
0: เพราะชื่อยังเป็นของเราอยู่เลยแต่เขาอาจจะไปทำเรื่องผิดกฎหมายก็ได้เราก็พยายามเตือนนะครับแต่ระบบพวกนี้มันจะไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยตราบเท่าที่เขายังไม่เข้าระบบใช่ไหมครับซึ่งเราก็ต้องเนี่ยมีมาตรการต่อไปเนี่ยมันในการจัดการฐานข้อมูลเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นอนาล็อกครับ
1: คร
0: ับ พอมันเป็นดิจิตอลเนี่ยมันก็ทำดิจิตอลได้เท่าที่มีการลงทะเบียนแต่เมื่อมันมีการลงทะเบียนในระบบเนี่ยอันนี้ข้อมูลไม่มีผิดพลาดตัวที่ผิดพลาดคือตัวที่ยังไม่ได้นำเข้ามาใส่ในระบบครับ
2: พอจะตีกรอบระยะเวลาให้ประชาชนได้อุ่นใจได้ไหมคะว่าแต่ละกลุ่มที่เขามีปัญหาเนี่ยมันจะถูกแก้ไขภายในกรอบระยะเวลาสักประมาณเมื่อไหร่
0: คือในกรอบระยะเวลาอุทธรณ์เนี่ยเราคิดว่าเราจบ
1: เพราะว่า
0: ถ้าเทียบกับทั้งประเทศเนี่ยนะครับเราดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอยู่ประมาณคนอุทธรณ์เนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4 ล้านนะครับคนที่มีเกณฑ์เรื่องรถเนี่ยประมาณล้านกว่าคนที่เราดูจากฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ในความสามารถในการให้บริการเนี่ยคิดว่าเวลาเพิ่มอีก50วันเนี่ยทัน
2: เชื่อว่าหลายๆปัญหาที่คุณโต้งเจอเนี่ยน่าจะมากกว่าที่มันเป็นข่าวอยู่แล้วก็ที่ได้รับทราบอยู่ตามข้อมูลที่มันเออร์เรอร์เหล่านั้นเนี่ยคุณโต้งคิดว่ามันเออร์เรอร์ได้ยังไงอะคะมันบางอันคือเขาไม่ได้มีรถครอบครองเลยแต่กลับกลายว่ามีรถเก๋งหรือว่า7ขวบแล้วมี Porsche มาอยู่ในครอบครองในระบบอะไรเงี้ย
0: จริงๆเนี่ยมัน 3-4 ประเด็นที่ผมได้แถลงไปแล้วเมื่อวาน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับวันนี้เราได้เห็นอย่างนึงไม่ใช่แค่มีรถอยู่ดีๆไปมีหุ้นในบริษัทก็มี
1: ใช่ใช่
0: คือมันมีกระบวนการที่แอบอ้างเอาชื่อของเราเนี่ยไปเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถือครองสิทธิ์อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันมีซึ่งอันนี้มันก็ต้องมาล้างบัญชีซึ่งอันนี้ก็ต้องมาล้างบัญชีคือมันมีลักษณะที่ว่าคนที่ยังไงอ่ะคนบางคนเนี่ยถูกเอาชื่อไปอ้างไปรับปันผลบริษัทก็มี
2: ค่ะ
0: ไปรับเงินไปรับเงินค่าจ้างหักหน้าที่จ่ายเพื่อเอามาหักภาษีก็
1: ม
0: ีนะครับคือมันมีระบบแบบเนี้ยซึ่งรอบเนี้ยสรรพากรก็จะตรวจบริษัทต่างๆที่ใช้ชื่อคนเหล่านี้มาก็จะตรวจนะครับคือเวลาเข้ามายืนยันอย่างไปมีรถปอสมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นกระบวนการที่จะนำไปจับเอารถปอสเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะมันอาจจะเข้าข่ายกรณีเครือข่ายของการฟอกเงิน
1: ครับเข้าใจได้ทีนี้สมมุติว่าเราให้กรอบไว้50วันในที่ว่าเนี่ยก็คือหลังจากที่อุทธรณ์เสร็จกระบวนการพิจารณาก็น่าจะอยู่ในกรอบนั้นถูกไหมฮะแล้วก็น่าจะประกาศสิทธิ์ใหม่ได
0: ้คือเราหน้าที่ของเราเนี่ยคือเรามีหน้าที่ verify ข้อมูลในเรื่องของยานพาหนะให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ส่งให้กระทรวงการคลังไปดำเนินการต่
1: อ
0: ครับเพราะตอนนี้เราปรับอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยจากเดิมเนี่ยมีคันนึงก็เป็นมี2คันเนาะ
2: ค่ะ
0: มี2คันรถเกิน15ปีไม่นับรถเกิน20ปีไม่นับอันนี้ก็น่าจะปลดล็อกไปได้เยอะละ
2: ตอนเวลาที่เรามาวิเคราะห์รถมันสภาพของการใช้งานหรืออะไรยังไงเนี่ยมันต้องอยู่ในดุลพินิจมันจะยากมั้ยคะ
0: คือมี2เกณฑ์ครับ
2: ค่ะ
0: เกณฑ์แรกคือเกณฑ์อายุ
2: ค่ะ
1: ครับ
0: เกณฑ์อายุนี่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจ
1: ครับ
0: แต่กรณีที่อายุไม่ถึงแล้วเขาบอกว่ามันสิ้นสภาพไปแล้วอันนี้ก็ต้องมีหลักฐานยืนยัน
1: ภาพถ่ายอะไรก็ว่าไป
0: ใช่ใช่ครับ
1: อ๋อครับอย่างนั้น
0: เป็นเกณฑ์อายุนี่ออโตเมติกเลยครับ
1: ครับมีอยู่ประเด็นหนึ่งฮะที่อันนี้เราจะต้องยอมรับเสียงสะท้อนจากคนที่เขาอาจจะโดนตัดสิทธิ์ต่างๆนานาหรือคนที่ลักย่าลำบากคุณด้วงว่าทำไมเกณฑ์ที่ปรับมาโอเคเอาละเราพยายามที่จะมีเจตนาในการคัดกรองให้คนได้คนจนจริง
2: ๆ
1: แต่กลับกลายเป็นว่ามันถูกตั้งคำถามนะฮะว่าเกณฑ์ที่ออกมามันเหมือนไม่ได้เข้าใจหัวอกชีวิตของคนจนจริงๆใครเป็นคนพิจารณาเกณฑ์ต่างๆออกมาในรอบนี้อะไรประมาณเนี้ยฮะ
0: คือกระทรวงการคลังก็เอาบทเรียนจากข่าวที่แล้วที่เหมือนกับว่ามีคนที่ไม่จนเนี่ยหลุดเข้าไปในระบบเยอะ
1: ครับ
0: นะครับเขาก็เพิ่มคือเกณฑ์เนี่ยคือเขาก็ตั้งสมมติฐานว่าคนจนเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นเขาก็ตั้งสมมติฐานว่าคนมีรถเนี่ยใช่ไหมครับคนมีรถคือจริงๆมันก็มีข้อยกเว้นนะครับเขาตั้งสมมติฐานเขาถามว่าสมมติคนมีรถมอเตอร์ไซค์3คันจนหรือไม่จนคนมีมอเตอร์ไซค์4คันจนหรือไม่จนถูกไหมฮะอันนี้คือในการตั้งสมมติฐานเขาคนที่มีรถยนต์

0: องคันถือว่าจนหรือไม่จนคือคำถามเหล่านี้มันก็มีคำถามกลับมาว่าสมควรจะได้รับเดือนละ300ที่คิดว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นไหมกับเงิน300ต่อเดือน อย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยในทางปฏิบัติมันก็มีเรื่องที่บอกว่าเอาละเขาอาจจะมีรถคันเดียวใช่แต่ว่ารถเก่าของเขาไม่ได้ตีทะเบียนออกหรือชื่อเขาอยู่ดีๆไปโผล่เพราะอันนั้นเนี่ยไม่ใช่กระบวนการของรัฐนะแต่มันเป็นกระบวนการที่มันมีคนแอบอ้างเป็นมิจฉาชีพอย่างเงี้ยซึ่งมันเห็นแล้วมันทำให้เขาโดนตัดสิทธิ์เราก็วันนี้เราก็กำลังมาแก้เรื่องเหล่านั้นครับ
1: ขออนุญาตเรียนถามได้ไหมคะคุณต้องข่าวว่าจริงๆแล้วเกณฑ์เนี้ยมันเอาเข้าครม.ไปตั้งแต่14กรกฎาคมแล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราเจอเนี่ยคือเราเพิ่งเจอว่ามันจะมีเออร์เลอร์แบบนี้เหรอคะหรือว่าอะไรคะ
0: ใช่ครับใช่เพราะว่าปกติมันก็เป็นระบบทะเบียนตรงไปตรงมาเลย
1: ค่ะ
0: เหมือนอย่างกระทรวงศึกษาอย่างเงี้ยเขาให้เกณฑ์ใช่ไหมครับซึ่งเกณฑ์เนี่ยเขาขอเกณฑ์เนี่ยเขาขอแค่ว่าบอกว่าไม่ถือครองรถเท่านั้นเท่านี
1: ้
0: ถูกไหมครับแต่เราก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีรถที่ตกค้างจริงๆว่ามันมีอยู่เท่าไหร่เราไม่ได้รู้ว่ามันมีคนแอบอ้างเอาชื่อไปเพราะถ้าเรารู้เราก็ต้องไปจัดการตั้งแต่แรกแล้วแต่ด้วยความที่เวลาดำเนินการเนี่ยมันอยู่ในระดับภูมิภาคมากเลยพอมันอยู่ในภูมิภาคมากเนี่ยตรงกลางเห็นข้อมูลไม่หมดหรอกครับ
2: อ๋อเข้าใจงั้นอธิบายประมาณว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันพอที่จะรู้อยู่แหละว่ามันอาจจะมีบ้างแต่พอมันไม่ได้เข้าสู่ระบบแล้วไม่เห็นตัวเลขขึ้นมาโดยภาพรวมทั้งหมด
0: คือเราไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่กับคนจนหรือไม่ใช่คนจนเพราะอย่างผมยกตัวอย่างกรณีทะเบียนรถอย่างเงี้ยครับสิทธิ์การถือครองรถอย่างเงี้ยครับพอไม่จ่ายปรากฏว่าเราไปยกเลิกทะเบียนก็โดนฟ้อง
2: อ
0: ันนี้คืออดีตที่เจอมา
2: ค
0: ือทุกอย่างพอมันมีมูลค่าขึ้นมาเนี่ยมันกลายไปว่าพวกนี้เป็นสินทรัพย์เขาได้หมดนะฮะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: งั้นคุณต้องอยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่เขาเป็นโหวตเตอร์ให้พรรคภูมิใจไทยเลยพูดตรงๆแล้วเขาก็บอกว่า
0: ผมคิดว่าประเด็นนี้คุณอุ้มอย่าเพิ่งไปยงเป็นการเมืองเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ได้ยงการเมืองอยากจะให้อธิบายเลย
0: ภูมิใจไทยไม่ได้หาเสียง
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้หาเสียงนะครับคือผมคิดว่าวันนี้เราทำในสิ่งที่รัฐควรจะทำคือการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค่ะแบบนี้คุณโต้งคือ
0: การซึ่งผมคิดว่าการกระทำเนี้ยเป็นการกระทำที่สมควรทำแล้วแน่นอนครับการลงทะเบียนทุกครั้งเราโดนเสียงกลด่าทุกครั้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราก็คิดว่าเราทำในสิ่งที่มันถูกต้องที่มันควรจะทำเพราะเงินทุกบาทที่แจกไปมันไม่ใช่เงินหาเสียงมันไม่ใช่เงินของพรรคการเมืองมันเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคนะครับเราก็ต้องยอมรับเสียงที่สะท้อนขึ้นมาแล้วเราก็ต้องกราบขออภัยที่มีส่วนที่ทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเราก็แก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดลดภาระชาวบ้านให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ภาษีทุกอย่างเนี่ยไปถึงมือประชาชนอย่างคุ้มค่าแล้วก็ไม่เป็นภาระกับประชาชนมากจนเกินไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่าจะขอโทษยังไงกับคนที่โหวตพรรคการเมืองมาก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้หาเสียงมากับนโยบายนี
1: ้คืออันนี้จริงเจตนาเนี่ยอุ้มอยากจะให้คุณต้องได้บอกกล่าวแทนหลายๆคนที่เขากำลังเข้าใจอีกมุมหนึ่งมากกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้อย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ค่ะคุณต้องว่าปัญหาทั้งหมดอ่ะถ้าจะให้เอาแค่เรื่องของความสวยงามอ่ะรัฐก็สามารถพูดได้แต่วันนี้ยอมที่จะพูดในสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่มันหมักหมมมาหลายปีก็เลยจะให้พื้นที่ตรงนี้ให้คุณต้องได้บอก
0: คืออย่างเงี้ยนะครับเราคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแน่นอนครับคือถ้าเราจะเล่นง่ายใช่ไหมครับเราจะเล่นง่ายนี่เราเพิ่มอย่างเดียวเลยไม่ต้องลดใช่ไหมครับไม่ต้องลดแต่อันนี้มันไม่ได้มันต้องคัดกรองเพราะมันประเทศมันเติบโตด้วยกับการที่ว่ารัฐสนับสนุนปีละแสนล้านทุกปีมันเป็นไปไม่ได
2: ้
0: มันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องดูคนที่เขาจำเป็นที่จะต้องได้เงินนี้มากที่สุด
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ครับ
1: ขอบคุณ
2: สุริพงศ์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณสุริพงศ์อังคสกุลเกียรติอ่ะเดี๋ยวเราฟังข่าวทุกชั่วโมงก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงนี้นะครับเรา

0: ไปเจาะเรื่องของการเมืองเลยนะครับสำหรับการโพสต์ล่าสุดของทางร้อยเอกธรรมนัสเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงเกษตร
1: และอัปเดตล่าสุดก็คือมีการเสนอแต่งตั้งเฉพาะปลัดกระทรวงก่อนตอนนี้ไปแล้ว1ตำแหน่งนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าสัญญาณเหล่านี้มันคืออะไรบ้างโดยเฉพาะสัญญาณของคุณธรรมนัสที่ออกมาเคลื่อนไหวในตอนนี้นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรีอกูลสวัสดีอาจารย์จ๊ะค่ะ
2: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบอลคุณอุ้มขออนุญาตรายงานสดจากยอดเนิน350ข้างปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ครับ
0: การจะถามเลยว่าอยู่ที่ไหน
1: บรรยากาศเป็นยังไงบ้างอาจารย์งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่คุณธรรมนัสขออนุญาตถามบรรยากาศก่อนค่ะอาจารย
3: ์ก็ตอนนี้ทางพี่น้องทหารฝ่ายเราก็กำลังสถาปนาความมั่นคงตามแผนนะครับถ้ามองไปฝั่งตรงกันข้ามก็พื้นที่ต่ำกว่าเราเยอะฮะก็เหมือนกับเรายืนอยู่บนยอดเขานะฮะมองไปก็เห็นฝั่งกัมพูชา
1: ค่ะ
3: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้ว
3: เนี่ยถ้ามองจากเนิน350ไปก็จะเห็นปราสาทตาควาย
1: ค่ะ
3: นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เกิดสมรภูมิที่ตาควายเนี่ยมันจึงต้องยึดเนิน350ให้ได้ก่อนเพราะมันเป็นที่สูง
0: ไปชัย
3: ภูมิเยอะเลย
1: อาจารย์พอไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วอะค่ะด้วยความที่เราติดตามข่าวอะเราจะทราบดีว่าตรงพื้นที่นั้นเนี่ยโหมันเสียเลือดเสียเนื้อเสียความ
3: ใช่
1: เยอะมากเป็นไงบ้างคะ
3: ก็มีป้ายแสดงตำแหน่งฮะที่พี่น้องทหารเราสละชีวิต
1: ค่ะ
3: เพื่ออธิปไตยของบ้านเราก็มีหลายตำแหน่งครับนะครับแต่เอาว่าเราก็ขอให้มั่นใจได้ฮะพอดูแล้วทางฝ่ายความมั่นคงเขาก็กำลังดำเนินการสถาปนาพื้นที่อยู
1: ่
3: นะครับแต่ตอนนี้ทั่วไปก็ยังเข้าปราสาทตาควายได้เป็นหมู่คณะแต่ว่าพอดีวันนี้ผมมากับคณะวปอ.ก็เลยขึ้นมาถึงเนิน350กับเนิน260ได้ครับผม
1: ค่ะได้ค่ะตรงนั้นอากาศคงจะไม่ค่อยร้อนเท่ากับที่กระทรวงเกษตรนะอาจารย
3: ์แน่นอน คุณอุ้มคุณมีอะไรเหรอ คุณมีช่างสงสัยจริงนะเนี่ย
1: ต้องถามอาจารย์เท่านั้นเลยคือล่าสุดอ่ะมันมีข่าวออกมาว่าจากการเสนอหลายตำแหน่งเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนมันเหลือตำแหน่งเดียวแล้วอาจารย์ตอนนี
3: ้
1: ที่มีการเปลี่ยนแปลงกันค่ะ
3: คือมันต้องตั้งปลัดกระทรวงก่อนถูกไหมครับ
0: ครับ
3: เพราะว่าถ้าเกิดไม่ตั้งปลัดกระทรวงก่อนเนี่ยมันจะตั้งอธิบดีได้ยังไงนะครับเพราะว่าปลัดท่านเก่าเนี่ยก็ท่านก็กำลังจะเสียณใช่ไหมฮะ
0: คร
3: ับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งปลัดใหม่ก่
0: อ
3: นนะครับแล้วลำดับลงมาก็ดำเนินการไป
1: ค่ะ
3: นะฮะส่วนว่าใครจะรู้สึกว่ารัฐมนตรีคนใหม่เขามีแนวการโยกย้ายที่ต่างจากคนเดิมอันนี้มันก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่ายุคนี้นะครับเดอะซันท่านครองอำนาจอยู่ในกระทรวงเกษตรนะครับแล้วท่านขึ้นมาแค่ไม่กี่วันก็ย้ายทิพย์ดีฝนหลวงนะฮะแล้วถ้ารอบนี้ท่านจะย้ายกันทั้งกระทรวงก็ไม่เห็นมีปัญหาที
1: ่
3: ก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจฮะคุณอุ้ม
1: ค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์เห็นโพสต์ของคุณธรรมนัสแล้วอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ
3: โอ้ยผมคิดถึงเพลงคุณโจอี้เลย
1: เพลงอะไรคะ
3: แฟนเพลงโจอี้เปล่า
1: เพลงอะไรคะ
3: โจอี้เนี่ยอะไรอ่ะมูฟออนแบบใดอ่ะมูฟออนแบบใดอ่ะ
1: เพลย์ลิสต์ใหม่มาตลอดค่ะ
3: คือเพลงมูฟออนแบบใดเนี่ยคุณอุ้มก็รู้ใช่ไหมมันก็เป็นความหลังฝังใจใช่ไหมฮะของผู้ชายคนนึงซึ่งไม่สมหวังในความรักนะครับแต่ก็บอกว่ามูฟออนได้แต่ก็มูฟไม่ได้มันก็เหมือนกันนะครับอารมณ์เดียวกัน
1: ค่ะ
3: นะฮะคือวันนี้เนี่ยพรรคกล้าทำเนี่ยก็ไปเป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วเอ้ยหรือว่าพรรครอร่วมรัฐบาลฝ่ายค้านสินะฮะไปเป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วเพราะฉะนั้นอะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะ
0: ครับ
3: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับไอการที่การแสดงออกถึงความห่วงใยถึงเพื่อนร่วมงานเก่าๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้
1: ค่ะ
3: นะครับแต่เราอย่าลืมนะครับว่าเหตุที่เดอะซันเขาต้องรีบกวาดล้างเนี่ยคือถ้าเราจำได้นะครับใครที่ออกจากนายกนายน้อยนะครับไปในช่วงเวลานั้นตอนนี้นายใหญ่ท่านก็ต้องแสดงให้เห็นแล้วครับว่าทีเองข้าไม่ว่าทีข้าเองอย่าโวยนะครับเพราะถ้าเราจำเหตุการณ์ได้นะครับตอนที่นายกนายน้อยพ้นเก้าอี้จำได้ใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นก็มีการจัดตั้งรัฐบาลกันนะฮะแล้วก็มีเสียงสนับสนุนจากฝั่งรัฐบาลมาสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกนะครับก็ตอนนั้นก็พรรคกล้าทำนี่แหละถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ในเมื่อนายใหญ่ท่านยึดกระทรวงเกษตรได้มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได
1: ้
3: นะครับว่าเครือข่ายเดิมๆนายใหญ่เขาก็ต้องแสดงอิทธิฤทธให้เห็นไม่งั้นข้าราชการกระทรวงเกษตรเขาจะกลัวนายใหญ่ได้ไงนะครับ เดอะซันเองก็ต้องปรับทีมเพราะว่าเดอะซันเองก็ต้อง

0: รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะฮ
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าไม่มีผลงานนะครับคุณอนุทินก็ปรับออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมีผลงานได้ก็ต้องจัดทีมงานใหม่นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สำหรับผมเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าใครอยู่ในแวดวงการเมืองอย่างใกล้ชิดอย่างผมเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่นักการเมืองเขาเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการแสดงออกว่าจะมูฟออนกันยังไงเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับซึ่งท่านผู้กองท่านก็เลือกที่จะแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นแฟนเพลงของคุณโจยี่นะครับว่ามูฟออนแบบใด
1: อาจารย์แต่มันมีประโยคที่ท่านโพสต์แล้วมันมีคำว่าการมันเกี่ยวข้องกับการเงินมากกว่าการงานเนี่ยเงินอันนี้มันหมายถึงอะไรคะอาจารย์การบริหารงบประมาณหรืออะไรคะอาจารย
0: ์ก็สารพัดรูปแบบแล้วครับเอาว่าตอนเลือกตั้งครั้งที่แล้วถ้าคุณอุ้มกับคุณบอลจำได้ใช่ไหมครับพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็โอ้โหยิงกระสุนกันแบบชนิดโอ้โหคลังเนี่ยมันใหญ่สุดๆนะครับกระสุนไม่มีจำกัดนะครับยิงกันไปกระสุนใบเทาเดียวก็ไม่พอ2เทา3เทานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องถามว่าที่มาของกระสุนน่ะมันมาจากไหนเราก็ต้องบอกตรงๆว่าใครอยู่ในฐานะคุมกลไกอำนาจรัฐมันก็ได้เปรียบถูกไหมครับเรื่องทรัพยากรเรื่องเครือข่ายเรื่องเจ้าหน้าที่เรื่องมวลชนจัดตั้งมันก็มีความได้เปรียบนะครับนี่ยังไม่รวมถึงไอ้เรื่องที่เราไม่ควรจะพูดออกอากาศแต่ชาวบ้านเขารู้กันทั้งเมือง
2: ครับ
0: นะฮะใครอยู่ฝ่ายอำนาจรัฐมันก็มีไม่อั้นอยู่แล้ว
2: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องของทีใครทีมันนะครับแต่คราวนี้ของ The Sun เนี่ยมันมี2เกม
1: ค่ะ
0: นะครับคือเกมที่1เนี่ยนะครับ The Sun ท่านเป็นเจ้ากระทรวงใช่ไหมคือท่านก็ต้องจัดการให้เห็นว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันร้อนแรงของจริงนะครับเพราะถ้าร้อนแรงไม่จริงมันก็กลายเป็นดวงจันทร์นะครับเพราะดวงจันทร์มันจะเย็นนวลตาแต่ดวงอาทิตย์มันต้องร้อนแรงนะครับแต่เราอย่าลืมว่าดวงอาทิตย์ดวงนี้เนี่ยนะครับเป็นดวงอาทิตย์ที่อยู่เป็นนะฮะเพราะช่วงหลังนี่ตัวติดกับนายกอนุทินเหลือเกินนะครับเพราะนั้นต้องคอยจับตาการโคจรของดวงอาทิตย์ดวงนี้นะครับว่าจะขึ้นจะตกที่ทิศเดิมคือตะวันออกตะวันตกหรือว่าจะไปขึ้นทิศเหนือแล้วตกลงทิศใต้กันแน่นะครับต้องติดตามกันดูให้ดีนะครับ
2: อาจารย์แต่ว่าในมุมของประชาชนที่มองไปพอมันเป็นข่าวแบบนี้ออกมาแล้วก็มีการโต้ตอบกันแบบนี้คือเขาไม่ได้มองเหมือนกับคนที่อยู่ในสนามการเมืองอะสิฮะว่ามันเป็นเรื่องปกติในการจัดกำลังพลเพื่อที่จะเอาไปสนองงานแต่มันกลายเป็นเหมือนการมุ่งเป้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งเรื่องของอะไรกันซะมากกว่าแบบนั้น
0: ฮะผมว่าคนไทยเราชินแล้วนะเรื่องแบบนี้ใครยังไม่ชินผมคิดว่าเนี่ยผมยืนอยู่บนเนิน350เนี่ยก็อาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่อะไรกัมพูชาหรือเปล่านะครับหรือว่าไปเปลี่ยนสัญชาตินะฮะคือผมต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเองก็ไม่ได้ปราบปลื้
1: ม
0: แต่ถามว่านะครับเราใครบอกว่าเอ้ยเราไม่ชินกับเรื่องแบบนี้ผมบอกไอ้นั่นโกหกและพูดไม่จริงแล้วเฟกนะฮะเพราะเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับคนไทยนะครับเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงนะครับคือตอนยังไม่มีอำนาจก็ด่าคนมีอำนาจว่าเอ้ยมึงย้ายอย่างนี้ไม่ได้ลองขอโทษนะลองมึงขึ้นมามีอำนาจบ้างดิมึงก็ทำอย่างเขานั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนว่าผมมองปรากฏการณ์นี้ด้วยความเข้าใจนะครับแต่ผมก็จะอยากเรียนว่าเดอะซันเองเนี่ยเมื่อได้โอกาสปรับทัพแล้วเนี่ยถ้าผลงานไม่ออกอันนี้ก็ต้องแฟร์เพลย์กับประชาชนเดอะซันก็หมดข้ออ้างนะครับก็คุณตั้งปลัดตั้งอธิบดีตั้งนั่นตั้งนี่นะครับแล้วคุณไม่มีผลงานเนี่ยคุณก็หมดข้ออ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่ากระบวนการประชาธิปไตยของบ้านเราเป็นแบบนี้นะครับแต่แน่นอนครับใครจะวิพากษ์วิจารณ์จะมูฟออนแบบใดไม่มูฟออนแบบใดก็ว่ากันตามอัธยาศัยนะครับ
1: แล้วคนที่เขาจะได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้อาจารย์คิดว่าจะใช้เกณฑ์อะไรเป็นหลักบ้างคะ
0: ก็ตอนนี้ก็ต้องใครเป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรก็ไปหาแจ็คเก็ตเสื้อสีแดงมาใส่ก็แค่นั้น นะครับหรือจะแดงครึ่งตัวนะครับน้ำเงินครึ่งตัวก็ได
2: ้อย่างนั้นฟังจาก
0: เพราะว่าต้องดูทิศทางเดอะซันให้ดี
2: นี่อาจารย์
0: ผมบอกคนกระทรวงเกษตรนะใส่เสื้อแดงทั้งตัวก็ไม่ใช่ว่าจะได้ดีได้ดีนะเพราะพระอาทิตย์ดวงนี้นะครับไปโคจรเข้าใกล้นายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมากนะครับโคจรแบบชนิดว่าโอ้โหเหมือนท่านนายกนะมีพระอาทิตย์ส่วนตัวนะครับขนาดนั้นเลยนายกขี่นกเดอะซันก็บอกนกนายกขี่ไม้เดอะซันก็บอกไม้

0: ขนาดนั้นเลยนะครับ
1: ฟังซุบเสียงอาจารย์ขนาดนี้แล้วอย่างนี้การที่ออกมาตอบโต้ในวันนี้ของเดอะซันก็ฟังไม่ขึ้นสิถ้าพูดตรงๆแบบนั้นน่ะ
0: ก็เขาไม่ได้ตอบโต้ให้เราฟังขึ้นนะครับเขาออกมาบอกว่าขอโทษนะก็ตอนนี้ขอโทษนะครับคือมีอำนาจมีอะไรไหมก็แค่นั้นนะฮะเขาจะมาสนใจอะไรแล้วเราสามคนคุณอุ้มคุณบอลจ้าจ้าเขาไม่สนหรอกแม้กระทั่งคนที่ฟังเราอยู่เป็นแสนคนเขาก็ไม่สนก็จะสนทำไม
2: อาจารย์แล้วว
0: ันนี้เนี่ยเขาสนว่าข้าราชการกระทรวงเกษตรมึงต้องฟังกูคนเดียวไม่งั้นได้เจอรังสีเดอะซันเผาไหม้แน่นอนนะคร
2: ับ ขออนุญาตถามในหลักการจริงๆอะค่ะอาจารย์ค่ะว่าคนที่จะทำบัญชีรายชื่อต่างๆที่จะอยู่ในโผเนี่ยมันเป็นอำนาจของใครล่ะคะอาจารย
0: ์ถ้าเป็นตำแหน่งปลัดกระทรวงเนี่ยอันนี้เป็นสิทธิ์ขาดของรัฐมนตรีนะครับแต่ถ้าเป็นอธิบดีเนี่ยปลัดกระทรวงจะต้องเสนอเพราะรัฐมนตรีต้องเอาเข้าครม.นะครับฟังดูเหมือนมันก็รัฐมนตรีตั้งปลัดได้คนเดียวไม่จริงหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรัฐมนตรีไม่เอาเข้าครม.เนี่ยคุณจะได้เป็นอธิบดีไหมล่ะนะครับเพราะนั้นในความเป็นจริงอ่ะรัฐมนตรีน่ะกำหนดหมดแล้วครับกำหนดกระทั่งยามด้วยซ้ำไปนะครับคือที่ผมพูดนี่ไม่ได้ไปว่ากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะแต่ความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้น
1: ไม่
0: อย่างนั้นเนี่ยนะครับไอ้กรณีสอบท้องถิ่นเนี่ยมันจะมาสังคมมันถึง question mark ว่าระดับประธียังน้อยไปไหมหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะทุกคนก็รู้ก็แสดงว่าอำนาจรัฐมนตรีเนี่ยมันไปถึงระดับตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการนะครับเผลอๆไปถึงลูกจ้างโดยซ้ำไปนะฮะเพราะนั้นนี่มันคือการเมืองของความเป็นจริงนะครับถ้าเราไม่ชอบก็ต้องไปส่งกำลังใจให้คุณประกรณ์ปฏิรูประบบราชการให้สำเร็จนะครับไม่ใช่ปฏิรูปแต่บนวาจาหรือเวลาสื่อไปถามนะครับก็ต้องเอาใจช่วยอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่เอาใจช่วยแกทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมนะครับรับรองไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกนะครับบ้านเมืองนี้อยู่กันอย่างนี้แหละ
2: แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเอาเข้าครม.ค่ะเวลาที่เขาพิจารณาค่ะอาจารย์ค่ะครม.เขาจะพิจารณาทั้งบัญชีเลยหรือว่าเป็นรายคนไปอะคะอาจารย
0: ์ก็มันอยู่ที่ตอนเสนอฮะอย่างวันนี้เดอะซันเสนอปลัดคนเดียวนะครับก็คือพี่นาคนเดียวแต่ถ้ารอบหน้าเดอะซันเสนอมา10คนก็พิจารณา10คนแต่ในความเป็นจริงนะครับมันไม่เรียกว่าการพิจารณาหรอกเพราะว่ามันเป็นภารกิจของกระทรวงใครกระทรวงมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครม.ก็จะดูว่าแต่ละกระทรวงได้ตรวจสอบประวัติกันมาดีแล้วใช่ไหมไม่มีเรื่องถูกสอบสวนไม่มีคดีไม่มีครม.ไหนเข้ามาเบรกกันหรอกครับมีคนที่เบรกได้คนเดียวคือนายกนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งระดับปลัดกระทรวงระดับอธิบดีกรมสำคัญถ้าเจ้ากระทรวงไม่อยากให้มีปัญหาก็ต้องไปคุยกับนายกก่อนเพราะนายกจะเป็นคนเซ็นอนุมัติให้เข้าครม.นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงบอกนะฮะว่าข้าราชการกระทรวงเกษตรก็อย่าไปหลงเชื่อใครว่าให้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีแดงล้วนๆเชื่ออาจารย์จ๊ะนะครับแดงครึ่งน้ำเงินครึ่งเผลอๆตอนนี้นะต้อง60-40ก็คือเสื้อ1ตัวต้องเป็นสีน้ำเงิน60แล้วก็เป็นแดง40นะครับให้มันรู้ว่าใครใหญ่ตอนนี้ให้มันรู้ว่าใครเป็นนายกนะครับ
1: เอาละครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะ
0: ครับผมครับอย่าลืมไปร้องเพลง Move On แบบใดนะครับจะได้เข้าใจอารมณ์ของท่านผู้กองธรรมนัสนะครับ
1: ครับผม
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์จ๊ะรายงานมาจากสุริน
1: เนิน350นะครับซึ่งก็ล่าสุดนะฮะก็สำหรับเรื่องของปลัดใช่ไหมฮะท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านใหม่ก็คือคุณรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์นะฮะซึ่งท่านก็เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ดำรงตำแหน่งนี้ตามที่ทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเสนอแต่งตั้ง
2: ค่ะ
1: ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับบอลกับอุ้มลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวาน

เป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้อมูลคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับเวลาใหม่ตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลาสองชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: สังเกตว่ารายการของเราจะพยายามนำบทเพลงเพราะๆแล้วก็เป็นเพลงที่หาฟังยากเป็นส่วนใหญ่นะครับเพลงลึกๆเก่าๆอย่างเช่นเพลงไทยสากลในยุคสมัยแรกของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่7นะครับสมัยครูพานบูรณ์ท่านขุนวิจิตรมาตราเพลงแรกในสมัยภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกอะไรอย่างนี้ครับรวมทั้งเพลงเดิมเก่าๆซึ่งบันทึกเสียงไว้สมัยรัชกาลที่6ที่7อย่างนี้นะครับแล้วก็รวมแล้วแต่เป็นเพลงหายากหรือแม้กระทั่งเพลงที่อยู่ในสมัยหลังนี้แต่ก็เป็นการบรรเลงในแนวทางต่างๆซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะไม่ได้พบเห็นตามที่เผยแพร่จำหน่ายโดยที่ฟังกันอยู่ทั่วไปเราพยายามหามาให้ท่านผู้ฟังฟังบางเพลงนี้ก็แทบจะถูกลืมเลือนไปจากวงการเพลงไทยไปแล้วนะครับเพลงไทยสากลก็เช่นเดียวกันทั้งเพลงเดิมและเพลงไทยสากลเพราะนั้นเราเน้นซึ่งสาระประโยชน์ของท่านผู้ฟังเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังความเกี่ยวข้องวรรณคดีวรรณกรรมละครโขนประวัติศาสตร์ไทยซึ่งมีความผูกพันกับบทเพลงแต่ละบทเพลงเนี่ยครับตรงนี้แหละครับที่ท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะยิ่งน้องๆหลานๆซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยผมชื่นชมเหลือเกินนะครับแม้ทางในเว็บไซต์ใน Facebook นี่ก็ยังมีน้องๆที่เป็นนิสิตนักศึกษานี่เข้ามาแหมไม่ใช่น้อยเลยนะครับบอกว่าชื่นบางท่านบอกชื่นชมไม้แข็งมากชื่นชมรายการของเรามากคุณลุงครับอาจารย์ครับผมฟังรายการทุกคืนคุณลุงครับผมฟังทุกเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วชื่นใจชื่นใจจริงๆนะครับที่มีน้องๆหลานๆที่ช่วยกันสืบสานประวัติศาสตร์ของความเป็นไทยของเราในหน้าของดนตรีนะครับดนตรีไทยนั้นถือว่าเป็นวัฒนธรรมของไทยอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่เด่นชัดอย่างที่จะเป็นศิลปะสมมติว่าท่านผู้ฟังอยากจะไปเห็นปราสาทเขาพนมรุ้งหรืออยากจะไปเห็นกรุงเก่าของสุโขทัยคือศรีสัชนาลัยท่านก็ต้องเดินทางไปเลยนะครับหรือต้องไปค้นหาหนังสือมาอ่านแต่เพลงนี่มันแพร่หลายไปทั่วสามารถไปเปิดได้ทุกมุมของประเทศในโลกและทั้งนี้ผมยังเคยได้ยินนะครับมีร้านอาหารไทยนะครับอยู่ที่ทางฝั่งของสแกนดิเนเวียนะครับขึ้นไปทางคนโลกเหนือนู่นนะครับอยู่ทางหิมะเลยนะครับอากาศหนาวเย็นเลยทีเดียวอุตส่าห์ไปมีร้านอาหารไทยที่นั่นนะครับทำอาหารไทยขายนะครับแล้วเขาก็มีการเปิดเพลงไทยด้วยดูสิครับเพลงไทยเรานี่บุกไปถึงขั้วโลกเลยทีเดียวไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับเพราะนั้นนี่วัฒนธรรมของเรานี่แพร่หลายไปทั่วแต่จะแพร่หลายได้ก็อยู่ที่เราช่วยกันรักษาช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันสืบสานนะครับในคืนวันนี้ก็เช่นเดียวกันเรายังนำเสนอบทเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์อยู่นะครับหลังจากที่เมื่อที่ก่อนโน้นผมนำเสนอเพลงในแนวสังคีตประยุกต์คราวนี้จะมาแนวสังคีตสัมพันธ์ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับแต่ทั้งสองแนวนี้ถือว่าเป็นแนวที่รักษาวัฒนธรรมไทยไว้คนละรูปแบบถ้าสังคีตสัมพันธ์นี่เขาจะรักษาด้วยการอนุรักษ์ในแนวอนุรักษ์คือนำทั้งทำนองเลยมาบรรจุเนื้อร้องเข้าไปแล้วก็ใช้ดนตรีสากลกับดนตรีไทยบรรเลงร่วมกันส่วนในแนวสังคีตประยุกต์นี่ต้องถือว่าเป็นแนวสร้างสรรค์นะครับบางท่านจะหาว่าเป็นแนวทำลายให้เสียไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นอีกแนวคิดหนึ่งเป็นแนวสร้างสรรค์นะครับแต่เพียงแต่ว่าผู้ที่ติดตามฟังนั้นคงจะต้องใช้ความคิดหรือว่าติดตามสำหรับว่าเพลงนั้นเพลงนี้เป็นอย่างไรเพราะบางทีนี่ผู้ที่จะทำท่านก็เพลิดเพลินในการทำคือรุกไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้บันทึกไว้ให้แน่นอนหรือเป็นโปรโมทมาให้ชัดว่าเพลงนี้ท่านนำทำนองเพลงใดมาบ้างเราจะบอกกับลูกศิษย์ลูกหามาหรือว่าเราพยายามฟังอย่างเช่นบางเพลงเนี่ยนะครับโหขึ้นโดยเพลงหนึ่งไปต่อยเพลงหนึ่งนะครับบางเพลงนำทำนองสามทำนองมารวมกันบางเพลงเนี่ยก็มีอยู่4ชั้นนำเฉพาะบางเพลงมีอยู่4ท่อนนำเฉพาะท่อน2กับท่อน4มาตัดท่อน1กับท่อน3ออกไปอะไรอย่างนี้แล้วขึ้นต้นโดยเพลงนึงแล้วก็ไปต่อยเพลงนึงแล้วไปจบด้วยอีกเพลงนึงที่ผมพูดถึงทำนองนะครับเพราะแนวสกิปประยุกต์นี่จะเป็นบางเพลงฟังยากบางเพลงก็ฟังง่ายบางเพลงเขาก็นำทั้งทำนองเหมือนสักที่สัมพันธ์แต่ว่าเขาจะบรรเลงแตกต่างกันเขาไม่ได้บรรเลงพร้อมกันทั้งวงสากลกับวงไทยเหมือนสักที่สัมพันธ์เขาจะบรรเลงสลับสับเปลี่ยนตามแบบที่ครูเพลงจะเอาเรนหรือว่าเรียบเรียงเสียงก็สารตามใจของท่านนะครับแต่วันนี้เป็นแนวสังคีตสัมพันธ์ที่เราจะนำเสนอมาแล้ว2คืนนะครับและเมื่อคืนนี้ก็เป็นบทเพลงซึ่งท่านผู้ฟังบอกว่าชื่นชอบมากเพราะว่า

เพลงแนวสังคีตสัมพันธ์เมื่อคืนนี้จะไม่ค่อยได้ฟังนะบางเพลงนี่แทบจะรู้ว่าหายไปจากความทรงจำเลยผมก็พยายามไปขุดกรุมาวันนี้ครับก่อนจะฟังบทเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์ผมนำเสนอเพลงไทยเดิมเพราะๆกันสักเพลงนะครับเป็นเพลงสำเนียงฝรั่งนะครับเราฟังหลายสำเนียงวันนี้เพลงสำเนียงฝรั่งซึ่งเป็นสำเนียงฝรั่งซึ่งเพราะมากด้วยเพลงนี้ชื่อว่าเพลงพันฝรั่งเถาพันฝรั่งเถานี่เป็นเพลงที่แปลกนะครับเป็นเพลงเถาที่เริ่มจากอัตราสองชั้นชั้นเดียวแล้วครึ่งชั้นผิดกับเพลงเถาอื่นสาเหตุเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นพันฝรั่งคือคนไทยเราไปเห็นว่าอะไรที่มันเป็นฝรั่งเนี่ยมันจะต้องรวดเร็วกระชับกระฉับกระเฉงนะครับผิดกับทำนองไทยที่เราเห็นจะเป็นแนวจังหวะช้าช้าเยือกเย็นนะครับอย่างเช่นนะเพลงไทยเดิมซึ่งเป็นเพลงเถาเนี่ยเราก็จะบรรเลงกันด้วย3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวแต่พอเป็นเพลงฝรั่งพันฝรั่งเอ๊ะถ้าเป็นใน3ชั้นอาจจะช้าไปก็เลยเริ่มที่2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวแล้วตัดลงเป็นครึ่งชั้นคือทุกท่อนให้ลดลงหมดกระชับขึ้นนะครับผิดกับเพลงเถาอื่นแต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีการนำเอาพันฝรั่งที่2ชั้นชั้นเดียวครึ่งชั้นเนี่ยแต่มาบรรเลงให้เป็น3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวเหมือนกันนะครับโดยใช้ทำนองเดิมอัตราเนื้อเดิมหมดไปแต่ขยับอัตราจังหวะให้มีขยายเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองเพลงนี้ก็บรรเลงกันมาอย่างแพร่หลายนะครับโดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งเพลงนี้อารมณ์เพลงแสดงถึงความรักความสุขแล้วก็สบายอารมณ์ลักษณะของเพลงเป็นเพลงท่อนเดียวนะครับใช้หน้าทับปรบไก่มี8จังหวะต่อมาภายหลังครูบรรยงเกตคงได้แต่งเที่ยวกลับเป็นทางเปลี่ยนขึ้นใหม่ทั้งเถาโอ้เพลงนี้ที่ครูบรรยงทำนี่ถือว่านิยมกันมากเลยนะครับทำนองเพลงนี้ค่อนข้างจะแปลกหูตั้งแต่วรรคแรกเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังบทเพลงพันฝรั่งเถาครับเป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงปี่พาทย์ไม่นวมของคณะสอรุ่นเจริญขับร้องโดยคุณครูทัศนีวรรณคำสิริครับ

บทเพลงพันฝรั่งเทาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงไทยสำเนียงฝรั่งซึ่งมีลีลาทำนองที่เพเราะน่าฟังมากนะครับอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนอย่างเช่นเพลงในแนวสำเนียงฝรั่งอย่างเช่นเพลงฝรั่งอื่นๆนะครับเพราะเพลงฝรั่งอื่นๆที่เราได้ยินมักจะเป็นใช้คลองแทร็กเข้ามาผสมผสานและใช้จังหวะมาร์ชเข้ามาร่วมด้วยแต่พันฝรั่งนี้เอาแต่เนื้อทำนองหรือเอากลิ่นไอของความเป็นสากลเข้ามาปรุงแต่งนะครับตามไปสองเพลงครับคราวนี้จะเป็นเพลงในแนวสังคีสัมพันธ์ของกรมสัมพันธ์สองเพลงนี้พร้อมมากโดยเฉพาะเพลงแรกเพลงแรกนี่จะไม่มีใครตอบว่าไม่เพราะเพราะจะเพราะมากตั้งแต่เนื้อร้องถึงทำนองและการขับร้องเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าสมบูรณ์แบบ 100% ทีเดียวนั่นคือเพลงร่มฉัตรเพลงร่มฉัตรนี่ครูสิริวัฒน์พิมพ์วงเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับเนื้อร้องนี่เป็นบทเทิดพระเกียรติขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์จักรีนะครับคุณธนิตผลประเสริฐเป็นผู้บรรจุทำนองคุณธนิตผลประเสริฐท่านก็เลือกกับทำนองเพลงแขกมอญเมืองพรมแม่ตราจังหวะสองชั้นมาปรุงแต่งให้คุณบุษยารังสีเป็นผู้บันทึกเสียงขับร้องเพลงนี้เห็นไหมครับเนื้อร้องนั้นพอมากเพราะเป็นบทเนื้อร้องที่เทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำนองเพลงนี้ก็นำทำนองเพลงแขกมอญเมืองพรมสองชั้นของทูลกระหม่อมบริพัตรซึ่งเป็นที่นิยมกันมากแล้วก็เพราะมากด้วยทำนองเดียวกับเพลงพรพรมนะครับและยังให้คุณบุษยารังสีเป็นผู้ขับร้องอีกนักร้องท่านนี้เสียงหวานกังวานสง่าเหมาะสำหรับเพลงนี้จริงส่วนเพลงที่2ดวงเดือนเพลงนี้ท่านผู้ฟังน่าจะทายออกว่ามาจากเพลงอะไรนะครับเพลงนี้ครูแก้วอัจฉริยคุณแต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยนำทำนองเพลงราวดวงเดือน2ชั้นของพงเพ็ญพัดพงมาปรุงแต่งนะครับก็เป็นทำนองเพลงที่ติดหูท่านผู้ฟังรับรองว่าเพลงนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีเนื้อเพลงในมือนี่ร้องตามได้ง่ายเพลงนี้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์ครับขอเชิญท่านฟังทั้ง2บทเพลงครับร่มฉัตรจากทำนองเพลงแขกมอญเมืองพรมสองชั้นขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเพลงที่2ดวงเดือนจากทำนองเพลงลาวดวงเดือนคุณวินัยจุลบุษปะขับร้อง

ร่มฉัตรและเพลงดวงเดือนจะจบลงไปแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งร่มฉัตรนี่เพราะมากเลยนะครับฟังแล้วติดใจเพราะว่าเพราะทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองแล้วก็เสียงร้องของคุณบุษยารังสีด้วยคุณบุษยารังสีเนี่ยเป็นนักร้องที่มีเสียงเสน่ห์นะครับเสียงท่านแปลกหูกังวานแปลกหูเสียงขึ้นนาสิกเล็กน้อยปกติถ้านักร้องจะเสียงขึ้นนาสิกเนี่ยมักจะถูกตีก่อนแล้วว่าเอ๊ะจมูกบี้หรือเปล่าเนี่ยพูดเล่นๆกันนะครับแต่สำหรับคุณบุษยานี่ขึ้นนาสิกเล็กน้อยแต่กลับเป็นกังวานที่มีเสน่ห์ไม่ได้มีผู้คนนิยมพูดถึงคุณบุษยาว่าเป็นนักร้องที่เสียงมีเสน่ห์ไม่ได้พูดว่าเพราะนะครับอย่างนักร้องคนนี้เสียงเพราะคนนี้เสียงดีแต่คุณบุษยาบอกคนนี้ร้องเสียงมีเสน่ห์คำว่ามีเสน่ห์นี่เสียงมันจับใจยิ่งกว่าเพราะอีกเพราะคำว่าเพราะเพราะคนนึงก็เพราะคนนี้ก็เพราะแต่พอเสน่ห์นี่มันจับจิตจับใจฟังแล้วไม่เบื่อฟังแล้วอยากฟังอีกเพลงคุณบุษยารังสีแทบทุกเพลงเนี่ยฟังแล้วไม่เบื่อจริงๆเลยนะครับส่วนเพลงที่2ดวงเดือนนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับโดยทำนองเพลงนี่เป็นยอดนิยมอยู่แล้วนะครับเรียกว่าในประเทศไทยนี่น้อยคนที่จะไปรู้จักเพลงราวดวงเดือนนะครับต่อไปอีก2เพลงนะครับในแนวของสังคีตสัมพันธ์หรือขับร้องทำนองไทยในวันนี้นะครับเป็นการบรรเลงร่วมกันทั้งวงสากลและวงดนตรีไทยแล้วก็นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งทั้งทำนองเลยทีเดียว2เพลงต่อไปนี้ที่ว่าไฟรักในทรวงและนางครวญไฟรักในทรวงนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูทาตรีหรือครูวิชัยโคกิและกนิษฐ์นะครับครูเอื้อทุ่งทองสนานเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับครูเอื้อนำทำนองเพลงลาวเฉียงจากในปับพระรอนะครับมาปรุงแต่งซึ่งเพลงไทยสำเนียงลาวในเรื่องพระรอนี่เราจะรู้จักกันดีแล้วก็นิยมมากด้วยเพลงนี้เนี่ยวันก่อนนี้ผมนำเสนอในเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะครับหลายๆท่านเข้าใจว่าอันนั้นเป็นต้นฉบับจริงๆแล้วเนี่ยแม่โจ้นำมาบันทึกเสียงใหม่ในข้างหลังนะครับต้นฉบับจริงๆเนี่ยขับร้องโดยนักร้องดาวรุ่งของวงสุนทราภรณ์คุณธิดารัตน์วรินทราคมเป็นผู้ขับร้องเป็นคนแรกวันนี้ก็เลยนำเสียงของต้นฉบับมาให้ฟังนะครับไฟรักในทรวงจากตำนองเพลงลาวเฉียงส่วนเพลงที่2ชื่อว่าเพลงนางครวญเพลงนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเพลงดวงเดือนม่านมงคลนี่แหละคือนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็ใช้ชื่อเพลงนั้นไปเลยเป็นการย้ำเตือนให้อย่าลืมเพลงนางครวญของเก่าของเพลงไทยเดิมก็นะเรานำมาปรับปรุงให้เป็นเพลงไทยสากลเพื่อเป็นการเผยแพร่ในอีกรูปแบบหนึ่งเพลงนางครวญนี่ครูแก้วอัจฉริคุณแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยครูเอื้อท่านนำทำนองเพลงนางครวญ2ชั้นของครูมนตรีตราโมทมาปรุงแต่งแล้วให้คุณวรรุษอารีเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับไฟรักในทรวงจากทำนองเพลงลาวเฉียงโดยคุณธิดารัตน์วรินทราคมผู้ขับร้องเป็นต้นฉบับนะครับเพลงที่2นางครวญจากทำนองเพลงนางครวญ2ชั้นโดยคุณวรนุชอารีครับ

ไปรักในสวงจากทำนองเพลงลาวเฉียงและนางครวญจากทำนองเพลงนางครวญสองชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับไปรักในสวงนี่คุณธีรารัตน์วรินทราคมครับร้องเป็นต้นฉบับนะครับเราเข้าใจกันตามนี้พอมีหลายๆท่านเข้าใจว่าที่เปิดไปวันก่อนโดยคุณพลศรีกุ้งชูศรีกับร้องนั้นเป็นต้นฉบับสาเหตุเพราะคิดว่าโอ้แม่โจมีอายุมากกว่าทั้งเยอะแล้วก็เป็นนักร้องอาวุโสน่าจะร้องก่อนอันนี้ไม่จำเป็นนะครับบางทีเนี่ยอย่างเพลงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงเหมือนกันนะครับบางเพลงเนี่ยคุณมนูนเทพประธานร้องไว้ก่อนแต่ปรากฏว่าไม่ดังมากแล้วก็คุณมนูนหายไปคุณสุเทพนำมาบันทึกเสียงใหม่โด่งดังไปเลยมีหลายเพลงนะที่คุณสุเทพนำบันทึกเสียงใหม่เนี่ยโดยนำเพลงของท่านอื่นมาทีนี้พอพูดถึงนางครวญแล้วก็เราจะมาฟังเพลงนางครวญกันบ้างนะครับนางครวญถ้าจะให้เพราะและรู้จักกันมากต้องเดี่ยวขิมนะครับถ้าจะบรรเลงด้วยมโหรีเครื่องสายปีพาดนี่ก็น่าฟังนะทุกเพลงอ่ะขอเป็นทำนองเพลงนางครวญจะบรรเลงด้วยวงดนตรีอะไรก็แล้วแต่ที่รู้จักกันดีคือการเดี่ยวขิมสาเหตุเพราะว่าเมื่อในสมัยนี้หลายสิบปีก่อนนี้ตอนนั้นมีละครโทรทัศน์จริงๆแล้วเนี่ยในเป็นบทนวนิยายซึ่งมีชื่อเสียงมากของคุณธมยันตีนะครับแล้วก็นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์หลายครั้งนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ก็หลายครั้งครั้งที่ดังที่สุดที่คุณเบิร์ตธงชัยเป็นผู้แสดงเป็นพระเอกเป็นโกโบรินึกออกใช่ไหมครับนางครวญนี่มาจากเรื่องอะไรจากเรื่องคู่กรรมนี่เองที่นางครวญรู้จักกันดีทั่วประเทศแล้วก็ผู้ที่หัดเรียนขิมเนี่ยจะต้องบรรเลงเพลงนางครวญให้ได้เพราะถ้าบรรเลงนางครวญไปออกตามงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าแม้ตัวเองเป็นนางเอกนางเอกเป็นอังสุมาลินนะครับในภาพยนตร์หรือในละครก็จะมีภาพตอนที่พระเอกจะมาหานางเอกจะไม่รู้จักกันดีนะครับก็เดินผ่านบ้านนางเอกมานางเอกอยู่บนบ้านบนเรือนชานแบบไทยๆนี่แหละครับนางเอกก็บรรเลงขิมอยู่ในเพลงนางครวญนะครับอังสุมาลินบรรเลงเพลงนางครวญอยู่โอ้ยโกโบริได้ยินได้ฟังแล้วมันจับจิตจับใจเหลือเกินหลงรักสาวไทยตั้งแต่วินาทีนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่หลงรักสาวไทยเพราะว่าโกโบริเนี่ยหลงรักเพลงไทยก่อนเพราะการชื่นชอบในบทเพลงจะทำให้เกิดความรักในผู้ที่บรรเลงครับเห็นไหมครับบทเพลงนางครวญ2ชั้นนี่เป็นเพลงซึ่งตัดมาจากเพลงนางครวญ3ชั้นไม่ใช่ไม่ขยายนะครับปกติเนี่ยจะเป็นเพลงนิ่งขยายมาเป็นเถาแต่วันนี้ตัดมาจาก3ชั้นเพลงนางครวญ3ชั้นเป็นเพลงสำนวนเก่าไม่ทราบนามผู้แต่งนะครับสันนิษฐานก็ว่าแต่งขยายมาจากเพลงมอนรำดาบ2ชั้นหรือว่าเพลงนางร่ำสำหรับเพลงนางครวญเถานี่เป็นทำนองเพลงที่คุณมนตรีตราโมทแต่งเอาไว้เมื่อปีพ.ศ. 2476โดยท่านนำทำนอง3ชั้นสำนวนเก่านี่แหละครับมาแต่งตัดเป็นอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาวันนี้นางควรแล้วก็ตัดมาให้ฟังในตราจังหวะ2ชั้นนะครับแล้วก็เป็นการเดี่ยวขิมโดยทายาทของผู้ประพันธ์นั่นเองครับครูมนตรีตราโมทเป็นผู้แต่งครูศิลปีตราโมทบุตรชายของครูมนตรีตราโมทนะครับจะเป็นผู้บรรเลงขิมให้ฟังในวันนี้ไม่ใช่เสียงการบรรเลงโดยสาวๆหรือว่าอังสุมาลินนะครับขอเชิญรับฟังในเพลงนางควรโดยอาจารย์ศิลปีตราโมทครับ

บทเพลงนางครวญจากการเดี่ยวขิมโดยอาจารย์ศิลปีตราโมทย์ก็จบลงไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังคงจะนึกออกตลอดท่านที่ติดภาพยนตร์ติดนิยายติดละครโทรทัศน์โดยเฉพาะเรื่องคู่กรรมนี่ติดกันมากนะครับและคู่กรรมนี่ติดกันเรียกว่าทุกเพศทุกไปทุกรุ่นเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งในช่วงซึ่งทางค่ายใหญ่เขานำมาแสดงนั้นเราใช้คุณเบิร์ตธงชัยซึ่งคุณเบิร์ตนี่ถือว่าดังมากในประเทศไทยนะครับเป็นนักร้องยอดนิยมเพราะนั้นก็เลยมีทั้งหนุ่มสาวทั้งวัยรุ่นพากันชมภาพยนตร์เรื่องนี้พอชมแล้วก็นึกถึงตัวเองอยากจะเป็นโคโบริสาวๆก็อยากจะเป็นอังสุมารินนะครับในตอนนั้นเนี่ยแม้ทั้งสาวๆนักเรียนวัยรุ่นที่ชม

ละครเรื่องนี้แล้วเห็นอังสุมาลินแม่รีบไปบอกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อขาคุณแม่ขาหนูอยากเรียนดนตรีไทยถามจะเรียนอะไรบุกอยากเรียนขิมค่ะคุณพ่อคุณแม่ยิ้มเลยเพราะท่านก็ดูเรื่องคู่กรรมเหมือนกันบอกอ๋ออยากจะเป็นอังสุมาลินน่ะสิปรากฏว่าทั้งในนั้นมาในขิมระบาดกันไปทั่วเลยครับก็เป็นผลงานอย่างหนึ่งของการรักษาวัฒนธรรมไทยในการสอดแทรกเข้าไปในวรรณคดีวรรณกรรมนวนิยายละครโทรทัศน์ละครวิทยุภาพยนตร์ตรงนี้แหละครับที่จะได้ผลมากที่สุดเลยนะครับก็จบเพลงนางครวญไปแล้วครับวันนี้เรามาฟังบทเพลงจากแนวสังขีสัมพันธ์กันอีก2เพลงนะครับ2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงสัญญาชีวิตและบ่อโศกครับเป็นการขับร้องคู่แล้วก็เป็นแนวเพลงซึ่งค่อนข้างจะสนุกสนานเล็กน้อยนะครับบทเพลงสัญญาชีวิตนี่ครูทาตรีเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ประจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยท่านได้ทำทำนองเพลงมอนมอบเรือ2ชั้นมาบรรจุใส่เพลงมอนมาเรือนี่ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลหลายเพลงและขับร้องคู่เพราะเป็นเพลงที่มีลีลาสนุกสนานกระชับกระจับกระเฉงนะครับสัญญาชีวิตจากทำนองเพลงมอนมาเรือ2ชั้นนี้คุณรัชตพันธ์พงบุตรขับร้องคู่กับคุณบนตรงจิตพัฒนาสรรค์นะครับก็เป็นนักร้องดาวรุ่งในยุคแรกของสุนทรภรณ์ทั้งสองท่านเลยนะครับส่วนเพลงที่2บ่อโศกท่านกำลังนึกออกไหมครับมาจากเพลงอะไรบ่อโศกนี่มีอยู่เพลงเดียวแหละครับในการละเล่นของไทยที่มีคำว่าบ่ออยู่ด้วยนะครับมีบ่อหินบ่อทรายบ่อโศกนั่นคือแม่งูนั่นเองนะครับแม่งูเอ๋ยจะไปไหนมาจะไปกินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมาไปกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมานะครับตอนนี้เป็นบ่อโศกแต่ไม่รู้ในเนื้อเพลงเขาจะโยกไปถึงไหนกันนะครับคุณสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องเพลงนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าคุณสมศักดิ์มักจะแต่งเพลงในแนวที่มีมุมมองไม่ค่อยเหมือนใครนะครับมุมมองท่านอาจจะออกแนวสนุกสนานเฮฮาลื่นเริงหรือว่าเป็นการหวานจัดทีเดียวครูสมศักดิ์แต่งเพลงบ่อโศกนี้และคุณธนิตผลประเสริฐเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานคือคุณธนิตเนี่ยท่านนำทำนองมาก่อนโดยการประพันธ์เพลงเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องตั้งทำนองขึ้นมาก่อนแล้วก็ส่งให้ผู้ประพันธ์เนื้อร้องหรือบรรจุเนื้อร้องถ้ามีเนื้อร้องมาก่อนแล้วใส่ทำนองนี้ยากมากครับยากมากเพราะไม่รู้ว่าจะไปเข้าโครงไปแนวไหนกันนะครับคุณธนิตผลประเสริฐท่านนำทำนองเพลงแม่งูสองชั้นมาเป็นตัวตั้งก่อนในคุณสมศักดิ์เห็นอ๋อแม่งูนึกออกเลยเมื่อก่อนเด็กๆเคยเล่นอยู่แล้วพ่องูแม่งูคุณสมศักดิ์คงจะเป็นพ่องูนะครับก็คอยถามว่าแม่งูเอ๋ยไปกินน้ำบ่อไหนแม่งูบอกไปกินน้ำบ่อโศกโยกไปโยกมาคุณสมศักดิ์ก็เลยแต่งเพลงบ่อโศกขึ้นมาใช้ทำนองเพลงแม่งูสองชั้นนี่ครับให้คุณวินัยจูนบุษบาขับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์สองเพลงนี้น่าฟังมากครับเรียกว่าฟังแล้วหายง่วงเลยทีเดียวสนุกสนานครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับเพลงแรกที่ว่าสัญญาชีวิตจากทำนองเพลงมอนมอบเรือ2ชั้นโดยคุณรัชตพันธ์พงบุตรคู่กับคุณบรรจงจิตพัฒนาสรรค์นะครับเพลงที่2บ่อโศกจากทำนองเพลงแม่งู2ชั้นโดยคุณวินัยจุลบุษปะคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์ครับ

ี้นะครับท่านผู้ฟังครับ2เพลงนี้ก็คึกคักสนุกสนานก็หายง่วงกันไปเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเพลงบ่อโศกนะครับสัญญาชีวิตเล็บบ่อโศกนี่ก็เป็นแนวทำนองซึ่งน่าฟังไม่ว่าจะเป็นมอนมอบเรือลูกแม่งูในลีลาของทำนองไทยเดิมเนี่ยมีทุกอรรถมีทุกลีลาทำนองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโศกเศร้าโศกมากหวานฉ่ำหวานจัดหวานเย็นคึกคักสนุกสนานเฮฮาลบลาข้าฟันดูเดือดโกรธเกลี้ยวมีหมดในเรื่องของทำนองเพลงไทยเดิมเพราะว่านำมาใช้ในโขนละครได้ทุกลีลาอารมณ์นะครับอย่างเช่นมอนมอบเรือและแม่งูสองชั้นที่จบลงไปนี่ก็น่าฟังมากไหนฟังบ่อโศกจากแม่งูสองชั้นไปแล้วมาฟังแม่งูเต็มๆของการบรรเลงนะครับคือทำนองเดิมถูกนำไปใช้เป็นเพลงบ่อโศกนี่นะครับเพลงแม่งูสองชั้นนี่เป็นเพลงสำเนียงลาวนะครับท่านครูหลวงประดิษฐ์เพลาสอนศิลปบรรเลงท่านนำไปแต่งเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2473นะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงแม่งูจากการบรรเลงด้วยวงปีพาทย์ไม่นวมครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับคือวันนี้คงจะสร้างความสุขความสำราญให้สำหรับผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับคือวันนี้เป็นคืนแห่งความเป็นไทยเป็นการขับร้องทำนองไทยไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเดิมทำนองไทยหรือว่าเป็นเพลงไทยสากลทำนองไทยนะครับเพราะว่าพวกเราเป็นคนไทยเราต้องรักเมืองไทยชูชาติไทยทนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยผมเริ่มจะปลุกใจให้รักชาติกันขึ้นมาอีกแล้วเนื่องจากผมเนี่ยเป็นคนที่รักความเป็นไทยศิลปะไทยอาหารไทยขนมไทยสาวไทยทุกอย่างที่เป็นไทยนี่ผมรักหมดโดยเฉพาะยิ่งเพลงไทยนี่ชื่นชอบมากที่สุดชื่นชอบมาตั้งแต่วัยเด็กนะครับจนถึงวัยปัจจุบันคือไม่จะพูดว่าวัยอะไรผมบอกวัยปัจจุบันก็พอก็ยังชื่นชอบแล้วก็ได้ยินเพลงไทยเดิมไปไม่ได้ผ่านไปที่ไหนนะครับทั้งตัวเองก็อยู่กับเพลงไทยเดิมอยู่ทุกวันจัดรายการทุกวันบางทีข้ามเรือไปท่าพระจันทร์ท่าช้างนะครับผมนิยมชมชอบไปแถวนั้นไปชมพระเครื่องบ้างไปซื้ออาหารอร่อยๆบ้างได้ยินเสียงแว่วมาแต่ไกลเลยเอ๊ะนั่นเสียงคุณนาฏฟังดูไม่ใช่ผู้ใหญ่บรรเลงเสียงมันก้องแก้งชอบคนแต่มันก็เป็นเพลงไทยนะต้องเดินไปดูแม้ก็จะเบียดคนก็ไปถึงเดินจากท่าช้างถึงท่าพระจันทร์ก็ไปเห็นเด็กนะครับบางทีก็เป็นเด็กบางทีก็เป็นวณิพกคือมัมมัมแมมกึ่งขอทานนะครับก็คงจะค่อนข้างจะยากจนแล้วก็พยายามหาทางเลี้ยงชีวิตด้วยการนำสมบัติที่ติดตัวอยู่คือความสวัสดิ์ในทางดนตรีแล้วก็หาระนาดเก่าๆมาได้รางหนึ่งบางทีเป็นระนาดเล็กอย่างการระนาดมโหรีนะครับนำมาบรรเลงก้องๆแข็งๆบางทีก็เล่นเพลงเกือบครบเพลงนะครับแต่บางทีก็มีผิดพลาดบ้างก็อาจจะเป็นว่าเขาไม่ได้เรียนมาโดยตรงอะไรอย่างนี้นะแต่เขาพยายามรักษาความเป็นไทยไว้นะครับผมก็ชื่นชอบตรงนี้ก็ต้องยอมเดินไปเพื่อจะไปเสียเงินนะครับไปเสียเงินคือจะไม่ให้ก็ได้แล้วแต่ใครบางทีก็ไปยืนฟังกันเป็นกลุ่มแล้วก็แยกย้ายกันไปแต่ผมนึกอดไม่ได้บางทีก็เจอสีซออยู่บางทีก็เจอนั่งตีขิมแม่ก็เข้าใจนะครับบางทีตอนนี้จะมีเยอะหน่อยที่ไปเห็นตามศูนย์การค้าตามสถานที่ชุมชนต่างๆตามป้ายรถเมย์บ้างเนี่ยครับที่มีคนเยอะๆเนี่ยก็จะไปนั่งบรรเลงขิมไปนั่งสีซอไปนั่งตีระนาดนะครับเป็นเด็กนักเรียนเด็กเล็กๆนี่แหละครับเขาพยายามหาอันที่ดีจริงๆดีจริงๆดีมากด้วยนะหนูนะเพราะว่าพยายามช่วยตัวเองช่วยครอบครัวคือครอบครัวคงจะยากจนอาจจะมีลูกมากหรืออาจจะเจ็บป่วยนะครับเด็กๆก็ต้องดิ้นรนช่วยตัวเองเป็นการดิ้นรนในทางที่ถูกด้วยนะครับก็มีพานเก่าๆตั้งข้างหน้ามันก็เป็นแล้วแต่นะครับได้เงินเยอะเลยทีเดียวนะครับพอมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเห็นนะครับผมเนี่ยใส่ไป20บาทแล้วมีแบงค์ย่อยอย่างนั้นเป็นมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านผ่านมาผู้หญิงวัยสูงอายุแล้วท่านยืนฟังตั้งหนึ่งท่านนำแบงค์ร้อยหยิบไปใส่ในพานเด็กแค่กราบแล้วจะหยิบตังค์ขึ้นมาจูบแนบแก้มน้ำตาแกคลอเลยแกบอกว่าหนูจะเอาไปเรียนหนังสือผมนี่ตื้นตันมากเลยตรงนั้นนึกแหมวันนั้นพกตังค์ไปน้อยอยากจะให้ทั้งหมดจริงๆถ้าให้ทั้งหมดเดี๋ยวก็กลับบ้านไม่ได้แล้วต่างหลังจากนั้นก็ต้องวนเวียนไปแถวนั้นอีกนะครับเพื่อจะไปพบไปได้ฟังเพลงจากน้องๆหลานๆซึ่งนำมาสืบสานในอีกมุมมองหนึ่งนะครับถ้าท่านผ่านไปแล้วท่านได้ยินเสียงอย่างนั้นเจอภาพอย่างนั้นจะเดินผ่านไปเฉยยืนฟังสมบัติของชาติไทยแล้วครับแล้วก็ทนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยได้กันเกื้อหนุนด้วยนะครับผมก็พูดไปซะยาวเลยนะครับพอไปพูดถึงตัวนี้แล้วมันเป็นความที่ซาบซึ้งตึงใจติดหูติดตานะครับติดหูติดตาได้ยินไม่ได้เลยทีเดียวก็เริ่มต้นโดยบทเพลงไทยสำเนียงเขมรก่อนนะครับต้องการบอกรักเมืองไทยชูชาติไทยแต่มันเป็นเพลงไทยสำเนียงเขมรเราอย่าไปติดใจจำในเรื่องของชื่อเพลงนะครับการที่อันนี้ผมพูดบ่อยๆแล้วผมว่าคงมันจะไม่พูดซ้ำแล้วว่าเรื่องของเพลงภาษาต่างๆนั่นเกิดจากการที่ศิลปินของไทยเรานั้นครูเพลงต่างๆนั้นทำนำทำนองหรือว่าสำเนียงภาษาหรือว่าอารมณ์ของภาษานั้นๆเนี่ยมาปรุงแต่งเป็นเพลงเพื่อใช้ในโขนในละครในการบรรยายวัฒนธรรมต่างๆหรือในการละเล่นต่างๆทำให้เกิดเพลงภาษาขึ้นมามากมายแต่ทุกเพลงนั้นเราไม่ได้ลอกเลียนเข้ามานะครับจะเข้าใจผิดและเพียงแต่นำมาเข้าโครงอย่างเช่นในเรื่องราวของจีนเราเห็นจีนเขาเล่นนิ้วแหมตีฉาบตีกลองรอบโคกันจงชางเอาละเวลาที่เราจะบรรเลงเพลงจีนมันต้องมีสำเนียงกลองอย่างนี้จังหวะอย่างนี้ถึงจะฟังเป็นจีนอะไรอย่างนี้หรือว่าไปฟังแขกเวลาก็เพลงแขกเขาบรรเลงนี่โอ้โหคลองเขานี่ตีเสียงมันละเอียดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเนี่ยก็เอานำทำนองอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยมาทำเป็นทำนองเพลงไทยเดิมโดยใช้ทำนองของไทยทั้งหมดแต่เพียงเราใส่อารมณ์ลีลาของภาษาต่างๆเข้าไปเท่านั้นเองนะครับเพลงไทยสำเนียงเขมรที่จะนำเสนอวันนี้เป็นเพลงเขมรพวงเถานะครับวันก่อนนี้นำเสนอเสียงของอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ปุ๊บท่านผู้ฟังโทรเข้ามาเลยเลยอาจารย์นำพรหาเพลงอาจารย์นำพร

มันจะชื่นชอบไปน้อยหน้ากันเลยนะครับในแนวของการขับร้องเนี่ยมีนักร้องหลายท่านจริงๆที่น่าเสียดายล่วงลับจากไปในวัยอันไม่สมควรเลยนะครับบางท่านก็แค่วัยกลางคนบางท่านก็ยังสาวแบบอาจารย์ณัฐวิภาเนี่ยวันนี้อาจารย์อัมพรแดงวิจิตรหรืออาจารย์อัมพรโสวัตนักร้องเสียงเอกต้องบอกว่าเสียงเอกจากกรมศิลปากรนะครับไว้ก่อนนี้เพลงโขนเพลงละครเพลงฟ้อนลำนี่บันทึกเสียงออกมาจำหน่ายเสียงอาจารย์อัมพรมากที่สุดนะครับเสียงหวานมากผมก็ชื่นชอบเสียงของท่านมาตั้งแต่วัยเรียนต้องบอกวัยเรียนสมัยวัยเรียนผมเรียนช่างศิลป์อาจารย์อัมพรเรียนนาฏศิลป์ผมนี่เรียนรุ่นเดียวกับคู่ชีวิตของท่านคืออาจารย์ลำยองโสวัตนะครับแต่อาจารย์อัมพรนี่รุ่นน้องแต่ว่าเห็นแล้วชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยนะผมเนี่ยมุ่งว่าผมอยู่คือเรียนมาเรียนตึกต่อเนื่องกันนะครับช่างศิลป์กับนาฏศิลป์อยู่ในกรมศิลปากรที่เดียวกันบางทีผมเรียนวิชาเพ้นตอนบ่ายเนี่ยครูอาจารย์ให้เรียนถึง3ชั่วโมงเรียนไม่ได้สัก2ชั่วโมงก็ว่างทำงานเสร็จเรียน1ชั่วโมงเดินเกลไปชั้นเดียวกันนะครับไปห้องดนตรีไทยพร้อมเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นนะครับครูประสิทธิ์ถาวรท่านคุมอยู่ห้องดนตรีไทยท่านก็เป็นเพื่อนคุณพ่อผมท่านก็เรียกเข้าไปอยากจะเล่นอะไรก็เล่นนะท่านส่งเสริมทั้งนั้นไม่ว่าจะมาจากไหนนะผมก็ชื่นชอบดนตรีทุกชนิดเรียกเป็นเหมือนเป็ดเหมือนกันเล่นในเกือบทุกชนิดดนตรีไทยแต่ไม่ดีๆทั้งอย่างครับอาจจะมีขิมที่ตีได้มากหน่อยแต่ที่ชื่นชอบจริงคือเรื่องการฟังเพลงที่นักร้องเสียงหวานๆกับร้องตอนนั้นก็ติดใจเสียงของคุณอัมพรแดงวิจิตรนะครับแล้วก็ฟังมาเรื่อยนะครับจนทั้งเธอล่วงลับจากไปนะครับแต่เดี๋ยวนี้บุตรสาวของเธอนี่จบจากครุศาสตร์จุฬานะครับเอกดนตรีไทยและเอกขับร้องเดือดร้องเพลงเพราะมากครับมาก่อนมาสืบสานต่อผมก็เคยนำมาให้ฟังแล้ววันนี้ฟังเสียงของอาจารย์อัมพรแดงวิจิตรในเพลงเขมรพวงเถาครับบทเพลงเขมรพวงเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงเขมรพวง2ชั้นนะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเพลงเขมรพระปฐุมเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าตับปรบไก่มี2ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี6จังหวะคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพร้อสอนศิลปะบรรเลงนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเมื่อปีพ.ศ.2459โดยแต่งให้เป็นทำนองทางกลอสำเนียงเขมรให้เป็นเพลงคู่กับเพลงเขมรเรียบพระนครที่ท่านแต่งไว้ก่อนหน้านั้นส่วนทำนองชั้นเดียวได้แต่งในเวลาต่อมานะครับการที่ท่านแต่งเป็นทำนองทางกลอก็เพื่อให้มีเสียงซิ่งยาวขึ้นแล้วก็มีความอ่อนหวานมากขึ้นนะครับบทเพลงเขมรพวงเถาครับจากการบรรเลงของวงดนตรีไทยของกรมศิลปากรครับร้องโดยอาจารย์อัมพรแดงวิจิตรครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงเขมรพวงเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในเพลงยอดนิยมอันดับต้นๆของเพลงไทยเดิมนะครับถูกนำไปขับร้องไปบรรเลงกันอยู่เป็นประจำนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของเพลงไทยสากลก็ยังนำทำนองเพลงนี้ไปใช้กันเรียกว่านำไปใช้ทั้ง3อัตราเลยทั้งอัตรา3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวแยกกันไปใช้อัตราละ1เพลงนะครับอย่างเช่นเพลงพุ่มพวงดวงใจเงี้ยปทุมฉายไลเนี่ยนำเพลงเขมรพวงไปใช้ทั้งนั้น2เพลงแรกของชั่วโมงที่2ในแนวสักที่สัมพันธ์ที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเพลงรักครับแล้วก็ออกแนวเศร้าทั้ง2เพลงเลยคือนำทำนองเพลงเดิมซึ่งอยู่ในเพลงเศร้ามาปรุงแต่งและยังตั้งชื่อซึ่งค่อนข้างจะหวานเศร้าเพลงแรกชื่อว่ารักสลายถ้าบอกสลักสลายนี่รู้กันดีนะครับว่าความผิดหวังอย่างแรงในความรักไม่สามารถจะเชื่อมต่อได้อีกแล้วส่วนเพลงที่2รักบางใบแล้วก็เป็นรักซึ่งแอบแฝงนะครับแอบแฝงเพลงรักสลายนี่ครูสมศักดิ์เทพนนท์แต่งเนื้อร้องนะครับโดยนำเนื้อร้องไปเป็นจุดใส่ในเพลงดาวทองซึ่งคุณธนิตผลประเสริฐเป็นผู้เลือกมาแล้วก็คุณธนิตผลประเสริฐท่านนำมาปรุงแต่งเรียบเรียงเสียงประสานนะครับเป็นเพลงรักสลายให้คุณจันทิพย์สุทินบุตรกับร้องนะครับก็เป็นนักร้องดาวรุ่งของวงสุนทราภรณ์ส่วนเพลงที่2รักบางใบเพลงนี้ครูชุ่มปัญจพันธ์แต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานครูเอื้อท่านก็นำทำนองเพลงบางใบ2ชั้นนี่แหละครับมาเป็นตัวตั้งมาปรุงแต่งบางใบ2ชั้นเป็นเพลงอันดับที่2ในตับวิวาพระสมุทรซึ่งมีชื่อเสียงมากซึ่งเรียงร้อยต่อด้วยเพลงขึ้นกับทบฝั่งบางใบแล้วก็แขกสลายบางใบ2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในแนวโศกเศร้าอาลัยหานะครับเพราะนั้น2เพลงนี้ออกแนวค่อนข้างเศร้านะครับขอเชิญรับฟังเลยครับรักสลายจากทำนองเพลงดาวทองโดยคุณจันทิพย์สุทินบุตรเพลงที่2รักบางใบจากทำนองเพลงบางใบ2ชั้นโดยคุณรัตนสุดาวสุวัฒน์ครับ

รักสลายและรักบางใบจากทำนองเพลงดาวทองและบางใบสองชั้นนะครับผู้ที่ขับร้องทั้งสองท่านนี่ก็เป็นนักร้องดาวรุ่งยอดนิยมในยุคนั้นเรียกว่าดาวรุ่งนักร้องดาวรุ่งของวงสุนทรภรณ์นี่มีรุ่นเดียวกำเนิดเกิดมาประมาณปี2500เศษๆนะครับก่อน2510นะครับหลายสิบท่านทีเดียวทั้งหญิงและชายและทุกคนมีเสียงดีหมดทุกคนร้องเพลงดีหมดทุกคนมีเพลงของตัวเองที่ได้รับการบันทึกเสียงหมดนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังทุกท่านเลยนะครับผ่านการเวลามาหลายสิบปีจนตอนนี้นี่หลายๆท่านจะอายุผ่านเลข6ไปแล้วนะครับแต่หลายท่านปลดเกษียณแล้วหลายท่านเกือบจะปลดเกษียณแต่ก็ยังอยู่ยั่งยืนยงกับวงการเพลงท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงหวานๆเศร้าๆจากนักร้องสาวดาวรุ่งจากวงสุนทรภรณ์ในแนวสักขีสัมพันธ์ผ่านไป2เพลงแล้วนะครับคราวนี้มาฟังในแนวหวานกับแนวคึกคักบ้าง2เพลงนี้ชื่อว่าเพลงบ้านนาและฝั่งน้ำนะครับโดยเฉพาะเพลงบ้านนาในยุคสมัยที่วงสักขีสัมพันธ์เกิดขึ้นมาและเพลงชุดนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเพลงบ้านนานี่ถูกเปิดบ่อยที่สุดในสถานีวิทยุนะครับถูกนำไปเปิดกันบ่อยจริงๆทุกสถานีเลยอาจจะเป็นเพลงที่อยู่ในเพลงคู่1ในแนวที่2คือเป็นเพลงคู่ที่มีทำนองเพลงชายเดิมซึ่งติดหูกันดีคือทำนองเพลงแผ่นน้อยแล้วก็ในเนื้อร้องนี้ออกจะติดบ้านๆออกชนบทนะครับกลับมาจากนาถึงบ้านแสนจะเหน็ดเหนื่อยงานเจอะเจ้าก็หายและยังมีน้ำพริกปลาทูมีอะไรต่อแกงส้มโอ้ฟังดูแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนจริงๆนะครับผมเคยไปเยี่ยมญาติเริ่มเล่าออกนอกเรื่องแล้วผมเคยไปเยี่ยมญาติอาวุโสนะครับเป็นคุณปู่คุณตาอยู่ทางหนองแขมหนองแขมสมัยเมื่อ40-50ปีก่อนนี่ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะครับโอ้โหพอแค่พ้นท่าพระจะไม่ถึงบางแคก็มีแต่ทุ่งนามีตาพุ่มไม้เต็มไปหมดนะครับผมก็ไปที่หนองแขมโอ้โหที่บ้านคุณตาผมเนี่ยครับก็เป็นเขาเรียกว่าโคคือล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่เป็นพรึ่มไปหมดเลยพอเดินทะลุต้นไม้ในแนวทางเข้าไปปรากฏว่าเป็นสวนต่างๆแล้วก็มีบึงน้ำบ่อใหญ่เลยแล้วก็มีบ้านแบบกระต๊อบอยู่เรียกว่ากระต๊อบเพราะเขาชอบอยู่กันอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่ายากจนนะมีเลี้ยงสัตว์ด้วยมีปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับบรรยากาศดีมากพอตกเย็นขึ้นมาก็หุงข้าวในหม้อดินหอมฟุ้งเลยนะครับเก้าอี้นั่งไม่มีนะครับใช้ต่อไม้ตัดเป็นยังเหมือนกับครกที่เขาใช้ทำข้าวนะครับมานั่งกันเอาข้าวหม้อดินนะครับแกงก็หม้อดินหอมฟุ้งมีแกงส้มมีปลาเค็มปลาทอดแล้วปลาย่างแหมมันชิบมันชนบทจริงๆแล้วมันเดี๋ยวนี้นึกถึงอาหารอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้วบางทีอยากหาบรรยากาศอย่างนั้นต้องไปตามร้านอาหารไทยซึ่งมันก็ไม่ได้บรรยากาศได้แค่อาหารไทยเท่านั้นเองเพลงบ้านนาเนี่ยแหละครับเป็นเพลงนี้ให้บรรยากาศได้ดีจริงๆบรรยากาศไทยๆแบบชนบทเพลงบ้านนาในครูทาตรีเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานครูเอื้อท่านนำทำนองเพลงแผ่นน้อยซึ่งเป็นเพลงตอนท้ายของเพลงลาวแผ่นมาประจุใส่ให้คุณวินัยจุลสปะขับร้องคู่กับคุณวรนุชอารีครับส่วนเพลงที่สองฝั่งน้ำเพลงนี้ครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานครูเอื้อท่านก็นำทำนองเพลงฝั่งน้ำสองชั้นซึ่งเป็นเพลงเก่าเพลงโบราณของสมัยยุทธยาเนี่ยแหละครับที่มีเพลงท่าน้ำเพลงฝั่งน้ำนี่แหละครับมาปรุงแต่งคุณวินัยจุลบุษปะเป็นผู้ขับร้องครับเพลงในแนวนี้คุณวินัยขับร้องเพราะทั้งฝั่งน้ำและเพลงทะเลบ้าเพลงในแนวเดียวกันขอเชิญรับฟังบทเพลงสักขีสัมพันธ์ทั้งสองเพลงครับบ้านนาจากทำนองเพลงแผ่นน้อยโดยคุณวินัยและคุณวรนุชอารีครับส่วนเพลงที่สองฝั่งน้ำจากทำนองเพลงฝั่งน้ำสองชั้นคุณวินัยขับร้องผู้เดียวเลยครับ

ใจเข้มข้นเพราะเราคนทำนา

บทเพลงบ้านนาและฝั่งน้ำก็จบลงไปแล้วนะครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนได้ทราบเนี่ยเพลงบ้านนานี้ดังเพราะอะไรเพราะเรามีความเป็นไทยอยู่ในหัวจิตหัวใจแล้วเราก็ติดอยู่ในความเป็นชนบทเราจะมารู้สึกว่ารุ่งเรืองศรีวิไลในช่วงประมาณสัก 5-60 ปีหลังเนี่ยที่เกิดตึกราบ้านช่องสูงมีตึกสูงๆมีถนนมีสะพานมีอะไรที่มันใหญ่โตแต่ก่อนหน้านั้นเรามีชีวิตที่อยู่กับความเป็นชนบทมีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับในกรุงเทพตอนนี้มีคูคลองเต็มไปหมดสองข้างถนนก็มีแต่คูคลองเรียกว่าเห็นปลากระโดดกันไหวๆต้นไม้ครึ้มไปหมดมันเป็นบรรยากาศซึ่งรื่นรมซึ่งจะหาได้ชมได้ยากในวันนี้นะครับในเวลาอย่างนี้แล้วก็บรรยากาศในการทานข้าว

แม่หุงข้าวหม้อดินหอมฟุ้งเลยนะครับแม่กลิ่นมันละอุนะครับข้าวใช้ดงข้าวดงออกมาแล้วน้ำข้าวไม่ทิ้งอีกอร่อยที่สุดในโลกเลยผมนี่ชอบทานน้ำข้าวใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะครับทีนี้ไม่รู้จะหาทานน้ำข้าวที่ไหนเพราะว่าหุงข้าวหม้อไฟฟ้ากันหมดแล้วบรรยากาศจังเพลงบ้านนายเลยครับที่ทำให้ท่านฟังติดใจแล้วก็ทำให้เพลงนี้ดังนะครับส่วนเพลงฝั่งน้ำก็เป็นเพลงที่มีลีลาค่อนข้างสนุกสนานนะครับเพราะว่าฝั่งน้ำท่าน้ำทะเลบ้านนี่จะเป็นเพลงที่มีจังหวะเร็วทั้งนั้นต่อไปมาฟังบทเพลงไทยสำเนียงมอญสักเพลงนะครับแล้วก็เป็นการเรียงร้อยด้วยทำนองเพลงหลายๆเพลงนะครับเป็นเพลงตับเรียกว่ามอญกระหรือว่ามอญคละชื่อก็บอกอยู่แล้วครับมอญกระหรือว่ามอญคละก็เป็นการนำเพลงหลายๆเพลงสั้นๆมาคละคละคล้ากันนะครับเพลงตับหรือว่าตับมอญกระเนี่ยเพลงต่างๆที่รวมอยู่ในเพลงตับเนี่ยเป็นเพลงที่มีทำนองและสำเนียงเป็นเพลงมอญแท้ๆนะครับนอกจากนี้ยังมีเพลงมอญปนไทยอยู่ด้วยคณะละครของเจ้าพญามหินทรศักดิ์ธำรงเพ็ญเพลงคุณได้นำมาร้องประกอบการแสดงเวลายกทัพมอญก่อนผู้อื่นเลยทีเดียวต่อมาก็มีวงปีพาดหลายวงนำมารวบรวมและเรียบเรียงทำนองใหม่เข้าชุดเป็นเพลงตับสำหรับร้องเป็นเพลงลูกบทในการลำดับเพลงมีแต่ละวงแต่ละบ้านดนตรีอาจจะผิดแผกแตกต่างกันไปนะครับแต่เพลงตับมอญกระหรือมอญกระที่นิยมนำมาขับร้องมากที่สุดคือเพลงตับที่ท่านพญาสนอดุริยางแช่มสุนทรบดินเป็นผู้เรียบเรียงอันนี้ดังมากทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองเลยทีเดียววันนี้ฟังการบรรเลงจากวงปีพาดไม่รวมในเพลงมอญกระครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงมอญคระหรือว่ามอญกระกระจบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่ค่อนข้างหวานๆเยือกเย็นในแนวของเพลงมอญนะครับฟังแล้วสบายๆนะครับทีนี้เมื่อฟังสบายๆแล้วผมอยากจะให้จบด้วยอารมณ์สนุกๆบ้างนะครับเรียกว่าจบกันชนิดว่านอนไม่หลับเลยทีเดียวนะครับนะถ้าฟังเพลงเศร้าๆแต่ผมว่าผมเอาเพลงรักสลายกับรักบางใบหรือว่าสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะน้ำตาเปียกหมอนกว่าจะหลับลงไปนะครับทีนี้ผมอยากให้ฟังหลับด้วยความคึกครื้นสนุกสนานแล้วก็มีอารมณ์สดชื่นในยามเช้าเมื่อตื่นขึ้นมานะครับไม่ใช่ตื่นขึ้นมาตายังบวมอยู่เลยอันนี้ตื่นขึ้นมายังยิ้มอยู่เลยนะครับเพราะว่าผมนําเพลงรําวงมาเสนอนานๆผมจะนําเพลงรําวงมาเสนอให้ฟังนะเพลงรําวงทั้ง2เพลงนี้ชื่อว่าเพลงรําวงเทวีศรีนวลและรําวงรื่นเริงสําราญเพลงรําวงเทวีศรีนวลเนี่ยครูสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้ประจุและทํานองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานก็น่าจะนึกออกนะครับว่านำทำนองเพลงอะไรมาปรุงแต่งเพราะว่าชื่อว่ารำวงเทวีศรีนวลครูธนิตท่านนำทำนองเพลงศรีนวลใน2ชั้นมาปรุงแต่งนะครับเด็กๆคงรู้จักกันดีทำนองเพลงนี้ส่วนเพลงที่2นี่นะครับรำวงรื่นเริงสำราญเพลงนี้คึกคักกว่าเทวีศรีนวลมากเลยเพลงนี้ครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองเพลงข้างข่าวกิ่งกล้วยชั้นเดียวมาปรุงแต่งได้ครูสุรัตน์ผู้กระเวทเป็นผู้แต่งเนื้อร้องข้างข่าวกิ่งกล้วยกับใครก็อยากฟังเพราะว่าสนุกสนานนะครับเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากในช่วง10ปีหลังเนี่ยเมื่อก่อนไม่ค่อยรู้จักหลังๆนี่วงดนตรีสากลนำไปบรรเลงกันโอ้สนุกสนานคึกคลื้นเลยทีเดียวขอเชิญนักฟังทั้งสองบทเพลงนะครับรำวงเทวีศรีนวลจากการขับร้องของนักร้องหมู่นะครับคือนักร้องหมู่ชายหญิงทั้งสองเพลงเลยนะครับรำวงเทวีศรีนวลมาจากเพลงศรีนวลใน2ชั้นส่วนรำวงรื่นเริงสำราญมาจากทำนองเพลงข้างข่าวกิ่งกล้วยชั้นเดียวขอเชิญนักฟังทั้งสองบทเพลงครับ

รำวงเทวีศรีนวลและรำวงรื่นเริงสำราญกระจบลงไปแล้วนะครับก็เหมือนกับเป็นการชวนท่านผู้ฟังออกมารำวงในเพลงค่อนข้างจะมีลีลาไม่ช้ามากนะครับกำลังสบายๆจากทำนองศรีนวลแล้วก็เร่งให้เร็วขึ้นด้วยทำนองเพลงข้างข่าวกินกล้วยในเพลงรื่นเริงสำราญนะครับก็จบลงไปแล้วทั้งสองทำนองสองเพลงคือคลื่นกันไปเลยนะครับไหนๆก็ฟังเพลงรำวงรื่นเริงสำราญจากทำนองเพลงข้างข่าวกินกล้วยไปแล้วมาฟังเพลงข้างข่าวกินกล้วยแท้ๆกันเลยครับเป็นการเดี่ยวจะเข้บทเพลงข้างข่าวกินกล้วยนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้ประกอบการแสดงละครเป็นเพลงที่มีลีลาทำนองอัตราจังหวะที่มันกระชั้นลุกเล้าชวนให้อารมณ์คึกคักสนุกสนานมากเลยนะครับบางทีก็บอกว่าตลกขบขันได้ทีเดียวเวลาที่เขามีตัวแสดงออกมาประกอบด้วยวันนี้ข้างข่าวกินกล้วยจะเป็นการเดี่ยวจะเข้เป็นเพลงสุดท้ายนะครับสำหรับรายการลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้จบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีคำมุกดีและทีมงานก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: ซึ่งวันพระนั้นก็มีอยู่ด้วยกัน3วันวัน8ค่ำวัน14ค่ำและวัน15ค่ำตามปฏิทินกำหนดเมื่อ3วันนี้วันใดวันหนึ่งเวียนมาบรรจบต่างก็เห็นความสำคัญได้มีโอกาสได้ให้ทานรักษาศีลฟังธรรมซึ่งเป็นงานหลักของความเป็นชาวพุทธโดยทั่วไปและวันนี้ก็เป็นวันแรม15ค่ำเดือน12สิ้นสุดเรียกว่ารอบปีก็จบลงด้วยเดือนนี้วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่วันนี้จึงเป็นวันสิ้นสุดของปีตามโบราณนิยมประเพณีนิยมโดยการปฏิบัติของหมู่เรานั้นถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นทานก็อาหารบิณฑบาตศีลก็รักษากายวาจาให้เกิดความสมบูรณ์สมาธิก็คือพยายามให้มีใจนั้นสงบระงับตามโอกาสเวลาที่มีอยู่ปัญญาก็เป็นไปเพื่อการได้ฟังได้ยินได้อบรมได้ศึกษาในเพิ่มพูน

จากการฟังเช้าสายบ่ายเย็นซึ่งเป็นที่มาของความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาซึ่งเป็นคุณที่เราจะต้องเฝ้าดูและฝึกกันอย่างต่อเนื่องในเรื่องของพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของความเข้าใจจากการกระทำคำพูดของตัวเองแต่เรื่องของความเข้าใจจากการกระทำคำพูดของตัวเองซึ่งกล่าวว่าเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยปกติแล้วในแนวทางของการฝึกการปฏิบัติจะย้ำแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการสำรวมกายสำรวมวาจาและทำใจของตนให้ผ่องแผ้วนี่แลได้ชื่อว่าคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แลได้ชื่อว่าศาสนาในแนวทางของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงกำหนดได้เป็นในเดียวกันนอกจากจะไม่ทำชั่วเราก็ยังต้องทำดีอยู่ตลอดนอกจากทำดีแล้วเราจะต้องละชั่วที่มีอยู่ในใจเราแม้ที่สุดเราก็จะทำใจของตนให้ผ่องแผ้วอย่างนี้ได้ชื่อว่าศาสนาเอตังพุทธานาซาสนันตินี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็แลการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการให้ทานอันมีการถวายอาหารบิณฑบาตเป็นต้นการรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีลอุโบสถก็เน้นในเรื่องของการทำกายทำวาจาให้เรียบร้อยทำกายทำวาจาทำใจให้เรียบร้อยจึงเป็นงานหลักงานสมาธิก็เน้นในเรื่องของการทำจิตทำใจของตนให้เกิดความเป็นหนึ่งฟังก็เป็นหนึ่งดูก็เป็นหนึ่งอยู่ใกล้ได้รู้ได้สัมผัสก็ให้เกิดความเป็นหนึ่งเรียกว่าหนึ่งเดียวคือสิ่งที่ฟังที่ดูที่รู้ที่สัมผัสที่เข้าใจให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเป็นหลักของการฟังการดูการอยู่ใกล้การรับรู้การสัมผัสให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวในทางปฏิบัติของเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นไปเพื่อความเป็นอิสระทำให้เราเป็นอิสระกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยปกติก็ยอมได้กำหนดสอดแทรกโดยหายใจเข้าพุทธออกโทก็ยอมได้แม้อื่นใดที่เคยฝึกเคยปฏิบัติศึกษาได้ปฏิบัติมาก็ยอมได้ไม่ผิดแล้วก็ไม่ถูกขอให้เราตั้งใจทำไปเรื่อยๆก็จะมีผลแห่งความเข้าใจในการกระทำของตัวเองไม่มีผิดแล้วก็ไม่มีถูกสำคัญว่าเราทำและปฏิบัติไปเราเดินไม่หยุดที่สุดเราก็ถึงจุดหมายปลายทางความตั้งใจนั้นมีอยู่อย่างนี้เพราะครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละท่านก็สอนเพื่อต้องการให้ใจนั้นมีหลักท่านก็หาอุบาย108,000ประการพระพุทธเจ้าก็วางไว้ถึง40อย่างเลือกปฏิบัติได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นเลือกปฏิบัติเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง

ม้แต่นึกถึงความดีพระพุทธเจ้าหาที่สุดมิได้ก็ทำให้ใจเราสงบระงับลงได้แม้แต่นึกถึงความมีเมตตาในกันและกันเมื่อมีเมตตาในกันและกันก็ทำให้เรานั้นสงบระงับลงได้ที่สุดแล้วเพียงแต่เรากำหนดในสิ่งที่มีอยู่ว่าสวยว่างามให้เป็นของที่ตรงกันข้ามได้เราก็บริสุทธิ์ได้สงบระงับได้อุบายอื่นใดก็มีมากเหลือหลายที่สุดโดยความหมายนั่งดูลมเข้าลมออกเฉยๆก็ทำให้เรามีความรู้สึกละเอียดละเมียดละไหมได้เหล่านี้คือพื้นฐานของงานสมาธิเรียกว่าสมถกรรมฐานอันจะก้าวไปสู่วิปัสสนากรรมฐานตามลำดับเวลาฟังก็ไม่บริกรรมเวลาบริกรรมก็ไม่ฟังเวลาฟังก็ไม่บริกรรมเวลาบริกรรมก็ไม่ฟังซึ่งเป็นงานที่เราจะต้องเฝ้ากำหนดกันอย่างนี้จะทำให้เราง่ายต่อการฝึกการปฏิบัติจะทำให้เรามีความละเอียดและรอบคอบมากต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติซึ่งก็ดำเนินภาคปฏิบัติของเราอยู่อย่างนี้มากน้อยก็เป็นเรื่องของเฉพาะแต่ละคนน้อยมากก็เป็นเรื่องของเฉพาะแต่ละคนด้วยความมีเหตุมีผลอย่างนี้จึงทำให้เราทุกคู่ทุกคนได้มีผลในทางปฏิบัติดีขึ้นในส่วนของความเข้าใจที่ฝึกและปฏิบัติแล้วจึงเป็นการทำเวลาอันสั้นนิดเดียว9วัน9คืนนี้ให้ได้เต็มมรรคเต็มผลเต็มเหตุเต็มผลเต็มด้วยความเข้าใจของแต่ละคนที่ตั้งอกตั้งใจที่เสียสละจริงจังและจริงใจในอันที่จะเฝ้าฝึกปฏิบัติตนของตนให้มีผลข้างเคียงคือดีขึ้นจากใจที่ค่อนข้างที่จะเย็นและหนักแน่นจะทำให้เรานั้นสง่างามด้วยเหตุด้วยผลของการแสดงออกสมาธิจึงเป็นต้นตอของความเย็นความหนักแน่นข้อปฏิบัติอื่นใดจึงดูงามง่ายสบายสะดวกอาศัยหลักสมาธิพอได้สมาธิแล้วฟังธรรมก็จะมีหลักเข้าใจง่ายขึ้นเพราะอำนาจของสมาธิคืออำนาจของสติสัมปชัญญะเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะไพบูลย์อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติสัมปชัญญะไพบูลย์ได้อยู่ตลอดเวลาข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะดูเบาดูง่ายดูสบายดูสะดวกขึ้นอำนาจของสมาธินี่เองจึงทำให้เรามีกิจวัตรข้อปฏิบัติของการอยู่ในศาสนานี้ที่ดูงามง่ายสง่าในหมู่ในคณะนี่คือเบื้องต้นของการกำหนดในองค์สมาธิเมื่อวานนี้ก็ได้ย้ำในเรื่องของพระพุทธศาสนาย้ำในเรื่องของการเสียสละย้ำในเรื่องของการเสียสละที่สุดเจ้าพระคุณสมเด็จก็มาย้ำมาเน้นในเรื่องของพระพุทธศาสนาว่าถ้าไม่เสียสละแล้วศาสนาก็ไม่เกิดขึ้นพอเสียสละแล้วศาสนาก็เกิดขึ้นในจิตในใจของเราเท่านั้นเองยอมเสียประสาทราชวังยอมเสียราหุลยอมเสียนางยโสธราพิมพายอมเสียประสาทราช

จะวางความสุขส่วนพระองค์ที่จะพึงได้ออกมาอยู่มาบวชมาปฏิบัติจนได้แนวทางที่ชัดเจนว่าชีวิตนี้หากไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติก็จะนำพาเราหลงทางทำให้เราหลงทางได้ง่ายพอเราหลงทางได้แล้วมันก็เสียคู่เสียคนได้ง่ายเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องฝึกและปฏิบัติกันที่จะท่าได้ออกฝึกออกปฏิบัติความจริงเขาฝึกตั้งแต่เป็นสิทธัตถราชกุมารที่คนต้นมาว่านั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วว่าอาสาสะปัสสาสะอานาปานสติเป็นหลักดูลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักขั้นเมื่อได้ทรงผนวดแล้วก็ยังต้องศึกษากับครูอาจารย์และอุตตกดาบทการามโคตรถึงตอนเป็นคฤหัสถ์ก็จบเพศศาสตร์ทุกอย่างอันมีครูวิศวามิตรเป็นต้นที่สุดเมื่อจบจากการศึกษาครูบาอาจารย์แล้วยังไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์โดยแท้จึงกลับมาเสวยพระกยาหารไม่มากไม่น้อยพอสมควรแก่ตภาพแล้วที่สุดจึงได้บรรลุธรรมเป็นศาสดาของโลกธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุก็ไม่ใช่เรื่องอื่นไกลละเรียกว่าของจริงของจริงที่มีอยู่จะนี่แหละไม่ได้มีที่ไหนเมื่อไหร่ของจริงที่มีอยู่นี่แหละทุกคนก็มีเท่าๆกันนั่นแหละเข้าใจในความจริงที่เรามีกันอยู่ซึ่งว่าได้ตัณหาคือความอยากกามตัณหาก็ใกล้ติดอยู่กับสิ่งที่เราเสพตั้งแต่กามคุณยันเงินงานทรัพย์สมบัติอื่นใดเรียกว่าเสพจนติดจนมั่วจนมัวจนมืดจนบอดจนหลงเพราะว่าตัณหาเป็นธรรมชาติของสัตว์บุคคลตัวตนอย่างเราท่านทั้งหลายก็ต้องอยากมีอยากได้อยากเป็นสารพัดจนถูกอำนาจแห่งความอยากได้อยากมีอยากเป็นครอบงำใจเจ้าของจนลืมตัวเองหลงตัวเองวิภาวะตัณหาเพราะว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นแม้ที่สุดไม่อยากอยู่อยากตายนั่นน่ะอยู่ไปก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นไม่อยากอยู่ไม่อยากเป็นไม่อยากอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเหล่านี้คือที่มาของเหตุแห่งการเกิดขึ้นของทุกข์ไม่ใช่อยู่อยู่แล้วทุกข์มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่อยู่อยู่แล้วทุกข์มันจะเกิดขึ้นทุกข์มันเกิดเพราะตัณหาดังที่กล่าวมาแล้วโดยย่อเมื่อเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ให้สอนว่าแก้ด้วยเหตุคือต้องละความอยากถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วเป็นสิ่งที่ดูแล้วไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วใจละความอยากนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่ายแล้วเพราะเราอยู่ได้ด้วยความหวังเราอยู่ได้เพราะความอยากแต่ถ้าจะให้มาละความอยากนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสียแล้วโลกนี้มันคงไม่เจริญไปโน่นแหละถ้าไม่อยากทำบุญก็คงไม่ได้มาทำบุญ

ถ้าไม่ได้อยากใส่บาตรก็คงไม่ได้มาใส่บาตรถ้าไม่ได้อยากจะมาฟังเทศฟังธรรมก็คงไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมถ้าไม่ได้อยากเราก็คงไม่ได้มาอย่างนี้นี่เพราะความอยากแท้ๆเราถึงได้มาแต่เป็นฝ่ายกุศลคือเป็นฝ่ายในความดีแต่เราต้องพิจารณาต่อไปในความอยากของเราที่มันเกิดขึ้นว่ามันพอดีหรือไม่พอดีถ้ามันเป็นความดีถ้ามันขาดความพอดีมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราแก้ได้มันดีเกินกว่าที่เราจะรับได้มันดีเกินกว่าที่เราจะหามาได้มันดีเกินต่อที่เราที่จะแสวงหาได้ต้องพิจารณาต้องใคร่ครวญต้องกันกรองในหลักนิโรธะคือดับด้วยตัวปัญญานี่ปัญญาที่ได้จากการมาฝึกมาปฏิบัตินี้พิจารณาในความอยากได้ใครดีอยากมั่งอยากมีอยากดีอยากเด่นอยากโด่งอยากดังอยากอะไรเยอะแยะไปหมดอยากมีหน้ามีตาอยากอะไรต่อมีอะไรที่มันมีอยู่ในตัวเราเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาในเหตุแห่งความอยากที่เกิดขึ้นอาศัยใจเป็นบุญเป็นกุศลใจเป็นสมาธิอยู่แล้วเมื่อเรามากราบฟอกเสียใหม่ทบทวนเสียใหม่ใคร่ครวญเสียใหม่วิเคราะห์วิจารณ์เสียใหม่ในเหตุแห่งความอยากเราก็จะได้ค่อยลดค่อยละค่อยเลิกตามฐานะที่เราพึงลดพึงละพึงเลิกได้ที่สุดเราก็จะรู้ว่าไอ้ความอยากนี่มันมีความจำเป็นแค่ไหนอย่างไรมีความจำเป็นอยู่ตรงไหนมีความจำเป็นแค่ไหนอย่างไรเมื่อเข้าใจแล้วมันก็จะละเหตุแห่งความอยากของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกุศลอกุศลมันก็จะละได้โดยที่มีเหตุมีผลในตัวของตัวเองเมื่อละได้แล้วมันก็จะรู้ทางที่เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าว่าเราจะควรดำเนินชีวิตอย่างไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิซึ่งว่าแล้วก็คือมุ่งเพื่อการเห็นชอบคิดชอบทำชอบพูดชอบคือมีแนวทางที่ย่นย่อเราหรือคือศีลสมาธิปัญญานี่ทานศีลภาวนาเมื่อรวมความแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญารวมความแล้วก็คือทานศีลภาวนาให้ลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเข้าใจในการให้เข้าใจในการรักษาศีลเข้าใจในการดำเนินภาคปฏิบัติในการครองตนครองงานครองคนครองหัวใจตนเองและครองหัวใจคนอื่นให้เป็นไปในลักษณะชอบเรียกว่าตรงเห็นตรงตามความเป็นจริงให้มีสติระลึกรู้อยู่ในความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงแตกดับสลายตามฐานะนั้นที่เราพึงกำหนดได้ให้มีใจที่เป็นบุญเป็นกุศลงดเว้นจากการอาฆาตพยาบาทงดเว้นจากการจองกรรมจองเวรถ้าว่าตรงนี้แล้วก็จะเข้าใจว่าก็คือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเรียกว่าทางสายกลางทางสายตรงที่จะทำให้เราเห็นแนวข้อปฏิบัติในการดำรงชีวิตอยู่ไปได้ราบรื่นและเรียบง่ายโดยแนวปฏิบัติอย่างนี้โดยแนวทางปฏิบัติอย่างนี้ซึ่งจะนำพาให้เรานั้นเข้าใจอะไรง่ายขึ้นสะดวกขึ้นดีขึ้นนำพาให้เราง่ายสบายสะดวกขึ้นดีขึ้นจะทำให้เข้าใจอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดเรียกว่าทางสายตรงไม่อ้อมค้อมเป็นทางสายตรงอันที่จะดำรงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่ได้ง่ายได้สบาย

ได้สะดวกขึ้นทำให้เราง่ายสบายสะดวกขึ้นอาศัยหลักของการมาฝึกมาปฏิบัตินี้จะทำให้เราง่ายสบายสะดวกขึ้นจึงต้องตั้งใจนี่เรียกว่าความจริงอันที่เราจะต้องเข้าใจไม่ใช่ของยากเป็นของที่มีอยู่กับชีวิตประจำวันของแต่ละคนทั้งนั้นแต่จะพูดให้สั้นก็คืออย่าทำผิดอย่าพูดผิดแม้แต่คิดก็อย่าคิดในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องให้ลีกให้เล่นให้งดให้เว้นนี่แหละว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาข้อพึงปฏิบัติให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไม่มากไม่น้อยนี่แหละว่าอริยสัจซึ่งกล่าวว่าสมุทัยสัจจะทุกขสัจจะนิโรธสัจจะมรรคสัจจะความจริงที่นำไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตคือเป็นการหล่อล้อมชีวิตจิตใจของพวกเราให้มีแนวทางการฝึกการปฏิบัติที่ง่ายสบายสะดวกขึ้นให้มีแนวทางที่ง่ายที่สบายที่สะดวกขึ้นอาศัยหลักของการเฝ้าฝึกปฏิบัติอย่างนี้อาศัยหลักของการเฝ้าฝึกปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นไปด้วยบุญด้วยกุศลเป็นไปด้วยคุณงามความดีของแต่ละคนได้ง่ายได้สะดวกสบายไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่ของใหม่เป็นของที่เราพยายามตั้งใจกันอยู่ทุกวันมีเวลาพักจิตพักใจมีเวลาสงบจิตสงบใจแล้วจะทบทวนได้ว่าผิดหรือถูกถูกหรือผิดชั่วหรือดีดีหรือชั่วข้อปฏิบัติของเราก็จะเข้าใจตัวเองได้ง่ายขึ้นในแนวทางจึงบอกว่าต้องปฏิบัติให้ถูกซึ่งทุกคนก็คงทำกันอยู่แล้วโดยเฉพาะลักษณะของศีลทุกคนก็กลัวผิดอยู่แล้วกลัวบาปอยู่แล้วกลัวความชั่วอยู่แล้วก็ต้องหลีกต้องเล่นความรู้สึกตัวเองอย่างไรคนอื่นก็อย่างนั้นอกเขาอกเราใจเขาใจเราแล้วว่าอกเขาอกเราใจเขาใจเราก็ต้องรู้อยู่แก่ใจความรู้สึกอย่างไรตัวเองก็ต้องรู้อยู่แก่ใจตัวเองอกเขาอกเราใจเขาใจเราต้องมาวัดมาชั่งดูเรานั้นอยู่ในลักษณะอย่างไรเรานั้นอยู่ในฐานะอย่างไรถ้าไม่รู้ตัวเองแล้วก็ทำอะไรเตลิดเปิดเปิงไปตามใจเจ้าของทุกอย่างไม่รู้ฐานะตัวเองไม่รู้สภาวะความเป็นอยู่ของตัวเองเป็นนักบวชเป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ยอมเป็นตามฐานะมันก็มีความเดือดร้อนตามสภาวะนั่นเองทานศีลเนคขมะซึ่งก็มีอยู่กันทุกคนเช่นเวลานี้ทุกรูปทุกนามก็มีกันอย่างนี้กามาทินวะเห็นโทษในการเสพเสพชนิดที่ว่าลืมหูลืมตาไม่ขึ้นไม่ว่าจะเสพงานเสพเงินเสพยศเสพอาหารเสพกามคุณเสพอะไรก็เสพลงไปจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเหล่านี้ก็คือทำให้เราน่ะเสียคู่เสียคนได้ต้องระวังอย่าเสพจนชนิดที่ว่าไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ได้มุ่งเพียงกามคุณอย่างเดียวงานเงินทรัพย์สมบัติสามีภรรยาบุตรธิดาเท่านั้นทุกอย่างที่เราทำที่เราพูดที่เรามีกิจกรรมถ้าเราไม่หลงไม่เหลิงไม่ลืมตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าอ้อเราควรจะปฏิบัติตัวเองอย่างไรเรียกว่าไม่หลงไม่หลงฐานะของตัวเองเรียกว่าไม่ติดอยู่กับการเสพเห็นโทษในการเสพติดทานศีลเนคขมะกามทินวะแล้วสุดท้ายพุทธเจ้าก็ชี้ทางผิดทางถูกชี้ทางผิดทางถูกให้ถ้าพูดแล้วมันอย่างนั้นมันไม่ดีถ้าทำแล้วอย่างนั้นมันไม่ดีเราต้องงดต้องเว้นในสิ่งที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้

โดยเฉพาะศีล5ถือเป็นการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็ไปพระนิพพานในเท่ากันนั่นแหละเพราะพระนิพพานไม่ได้มีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227พระนิพพานนั้นเป็นเรื่องของงานใจโดยเฉพาะที่เราจะต้องเฝ้าฝึกปฏิบัติกันไม่มีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ว่าพระนิพพานสำหรับศีล นั้นไม่มีเพราะพระนิพพานหมายถึงความเย็นดับกิเลสดับความร้อนพระนิพพานคือความอ่อนความนุ่มนวลพระนิพพานคือความละเอียดอ่อนที่เราทั้งหลายที่มาเฝ้าฝึกปฏิบัติกันก็มุ่งเพื่อได้พระนิพพานเป็นจุดใหญ่จุดสำคัญอย่างยิ่งซึ่งใจเราที่เฝ้าฝึกปฏิบัติกันที่มีความละเอียดจากทานศีลเนกขัมมะเห็นโทษในการเสพติดแล้วก็จะรู้ผิดรู้ถูกเป็นที่สุดแล้วเข้าถึงหลักพระนิพพานโดยง่ายได้ด้วยความหมายของการเฝ้าฝึกจิตใจของตนเองให้เป็นไปตามลำดับที่มาฝึกและปฏิบัติแล้วจะได้แนวทางของการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่ง่ายที่สบายที่สะดวกขึ้นจัดสิ่งแวดล้อมให้ดีปัจจัย4ให้พอเหมาะพอเจาะเครื่องนุ่มห่มอาหารการขบฉันยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแม้ส่วนประกอบอื่นใดก็ให้มีความพอเหมาะพอเจาะพอดีพองามพยายามไม่สร้างสิ่งแวดล้อมไม่มีมลภาวะถ้าเรียกว่าเป็นมลทินกับชีวิตเจ้าของพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างมลทินภาวะของตัวเองนั่นก็คือรู้จักฐานะในอันที่จะต้องปรับตัวเองเวลานี้อยู่วัดนั้นอยู่กันอย่างไรเวลานี้อยู่วัดนั้นอยู่กันอย่างไรที่จำวัดที่นอนอาหารห้องส้วมที่อยู่อาศัยอื่นใดเราก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นวัดและไม่ใช่บ้านถ้าดูว่าเป็นวัดเป็นเครื่องวัดจิตใจเราก็ต้องปรับเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมถ้าเราปรับเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมได้แล้ววัดมันก็จะเกิดภาคปฏิบัติได้ดีขึ้นทำให้เรารู้ว่าวัดตปฏิบัติคือปฏิบัติตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งที่เรามาอยู่วัดให้กลมกลืนกับการมาอยู่วัดปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อปรับตัวเองเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมได้เราก็จะเป็นคนง่ายสบายสะดวกขึ้นเราก็จะเป็นคนง่ายคนสบายคนสะดวกขึ้นเรียกว่าปรับตัวเองเข้าให้มันง่ายๆให้มันสะดวกสบายให้มีความหมายเราต้องปรับตัวเองเข้าวัดอยู่วัดแล้วต้องเข้าวัดปฏิบัติสำรวมระวังรักษากายวาจาใจของเราให้เกิดความเหมาะเจาะพอดีพองามเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมและเคารพในพระสงฆ์เคารพในสถานที่เคารพในสิทธิซึ่งกันและกันเคารพในการมาอยู่ร่วมกันเคารพต่อการฟังเคารพต่อการแสดงออกที่มีอยู่ในกิจกรรมนั้นๆโดยเฉพาะบนศาลาพระราชทาถือว่าเป็นที่เราต้องฟังธรรมและปฏิบัติธรรมนอกศาลาพระราชทาจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจกรรมใดอื่นยอมได้เพราะนั่นเป็นส่วนเกินที่มีอยู่เพราะเป็นข้อปฏิบัติซึ่งต่างกันอยู่ด้วยความเข้าใจอย่างนี้จึงบอกว่าปรับตัวเองบนศาลาพระราชทาก็มีความพร้อมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจย้ำอยู่เรื่อยว่าในเรื่องของวัดตปฏิบัติคือการวัดจิตวัดใจเราว่าจะสอบผ่านไม่ผ่านสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านเราก็ต้องรู้ตัวเองแหละเราอยู่วัดอยู่ปฏิบัติแล้วแล้วเราต้องรู้ฐานะของตัวเองว่าเราอยู่ในฐานะอย่างไรบวชใหม่บวชเก่าที่บวชไปกลับเช้าเย็นกลับไปเย็นเช้ากลับมาเย็นเช้ากลับมาเช้าเย็นกลับก็เป็นเรื่องของแต่ละคนหรือมาเช้ากลับเช้ามาสายกลับสายมาบ่ายกลับบ่ายมาเย็นกลับดึกก็เป็นเรื่องข้อวัดปฏิบัติของหมู่เราทั้งนั้นก็ตั้งใจว่าเช้าสายบ่ายเย็นดึกๆให้ได้ว่าวันหนึ่งมีอยู่4รอบ

0: รอบเช้าตั้งแต่เจ็ดโมงถึงนู่นน่ะสิบโมงรอบเที่ยงถึงบ่ายก็เที่ยงถึงบ่ายสามโมงรอบเย็นตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มรอบดึกก็ตีสองถึงตีสี่ก็ทำอย่างนี้มาแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหมู่เราก็ฝึกและปฏิบัติกันได้ตามกำลังและรู้ฐานะของตัวเองเราก็ปฏิบัติและฝึกกันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรู้ขีดความสามารถของตัวเองว่าจะทนได้ทนไว้อย่างไรมีเวลาโอกาสเท่าไรเราก็เลือกปฏิบัติเอาเพราะเป็นเรื่องตามอัธยาศัยศาลาพระราชสถานของหมู่เรานั้นก็เข้าออกได้24ชั่วโมงดีว่าไม่มีประตูหน้าต่างไม่มีกุญแจประตูวัดสัพพทุมก็เปิดอยู่ตลอดเวลาโดยความจริงเป็นอย่างนี้การมาเฝ้าฝึกปฏิบัติของหมู่เราก็จะง่ายขึ้นในนามคณะสงฆ์วัดปทุมนารามท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชมุนีอมรญาโนทโยผู้เป็นเจ้าวาดพร้อมด้วยคณะสงฆ์เต็มใจและตั้งใจให้พี่น้องชาวพุทธได้เข้าวัดเข้าวาเพื่อประกาศศาสนาให้ทุกคนได้เห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดเป็นอย่างเดียวกันหมดกิจกรรมที่อยู่มูลนิธิพระราชบิดามูลนิธิศาลาพระราชทามูลนิธิถาวรและผู้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็มีใจเป็นศีลเป็นธรรมที่จะทำงานพระศาสนาให้ปรากฏขึ้นในจิตในใจของทุกคนที่มาการจัดงานเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1-9 ธันวา 1-10 ธันวาจึงมีความหมายที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาบวชถือศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล10ศีล227ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราง่ายต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติชอบต่อการอบรมบ่มกายใจของตนเองทำให้แนวทางนี้ได้ง่ายและสบายสะดวกขึ้นข้อวัดปฏิบัติทุกคนทุกท่านก็ปฏิบัติมามากต่อมากแล้วพอที่จะกำหนดได้แล้วพอที่จะตั้งหลักได้แล้วตอนนี้ไปจงเข้าสมาธิด้วยอาการแห่งความสงบ15นาที
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมา
2: ความเป็นสามีภรรยาความจริงของความเป็นเจ้าคนนายคนความจริงของความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคนนี่คือหลักธรรมะอันเป็นของจริงที่เราทุกคนควรจะเรียนรู้ในเมื่อเราเรียนรู้แล้วเรายอมรับสภาพความเป็นจริงในความเป็นของเราเพราะเรายอมรับสภาพความเป็นจริงเราจึงจะปฏิบัติหน้าที่ของเราได้โดยสมบูรณ์การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดตกบกพร่องเพราะเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันอีกปัญหาหนึ่งการกำหนดรู้ที่ลมหายใจหมายความว่าอย่างไรกำหนดอย่างไรการกำหนดรู้ลงที่ลมหายใจหมายถึงการกำหนดลงตรงที่ลมสัมผัสที่ปลายจมูกที่ผ่านออกผ่านเข้าให้ทำความรู้สึกไว้ที่ตรงนี้ในเบื้องต้นก่อนเมื่อกำหนดอยู่ที่ตรงนี้เมื่อจิตเริ่มมีอาการสงบลงไปนิดหน่อยจิตอาจจะวิ่งตามลมเข้าวิ่งตามลมออกก็ปล่อยให้จิตวิ่งตามลมเข้าลมออกอยู่อย่างนั้นขอให้จิตกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจแม้ลมหายใจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามก็กำหนดรู้ที่ลมหายใจแม้ว่าลมหายใจจะปรากฏคล้ายๆกับว่าเป็นท่อยาวหรือเป็นฟันเป็นอะไรแล้วแต่มันจะแสดงขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้รู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวแล้วจิตจะค่อยสงบละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งลมหายใจหายขาดไป

เมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วก็ไม่ต้องทำความตกใจเมื่อลมหายใจหายไปแล้วจิตก็ไม่มีเครื่องรู้จิตก็รู้อยู่ตรงที่จิตอย่างเดียว

ปนาสมาธิข้อที่สองคนที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดได้จริงหรือวิญญาณออกจากร่างไปสู่ร่างใหม่เหมือนกับถอดเปลี่ยนเสื้อผ้าเก่าสวมชุดใหม่ฉะนั้นหรืออย่างไรโปรดอธิบายคนตายไปแล้วถ้าหากยังมีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดก็ต้องกลับมาเกิดอีกแต่จะเกิดเป็นอะไรสุดแท้แต่กรรมที่ทำไว้วิญญาณเป็นของกลางถ้าตายไปแล้วจิตนี่วิญญาณตัวนี้มันไปยึดอะไรหรือเคยทำบาปทำกรรมอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตเอาไว้ถ้าบาปกรรมอันนั้นจะให้ผลก็ไปเกิดเป็นสิ่งนั้นทีนี้ในเมื่อท่านถามถึงไอ้คนที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่จริงหรือไม่อันนี้จริงการตายของคนนี่มีลักษณะสองอย่างถ้าคนธรรมดาตายอยู่ในขณะที่จิตกำลังวุ่นวายไม่มีสมาธิพอตายไปแล้วนี่วิญญาณออกจากร่างเขาจะรู้สึกว่าเขามีตัวติดไปด้วยแล้วเขาจะไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายที่เขาเคยอาศัยอยู่แต่ก่อนนั้นเป็นของเขาแม้ว่าผู้ที่จะเอาศพเขาไปเผาหรือไปฝังก็ตามเขาไม่รู้เลยว่าเอาอะไรไปฝังไปเผาเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นกายเดิมของเขาเขาลืมหมดสิ้นเพราะว่าในความรู้สึกของเขานั้นเขามีกายใหม่ติดตัวเข้าไปอยู่ อันนี้เป็นลักษณะของคนตายโดยธรรมดาทีนี้ถ้าหากว่าคนตายในสมาธิคนตายในสมาธินี่ถ้าสมาธิที่จิตท่องเที่ยวอยู่ในกามาวจรกุศลพอตายพบลงไปร่างเทวดาความรู้สึกในจิตของเขาก็กลายว่าเขามีร่างเป็นเทวดาแต่ถ้าผู้นั้นจิตอยู่ในฌานตายปุ๊บลงไปนี่จะรู้สึกว่ามีแต่ดวงจิตอันเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีร่างกายอันนี้เก็บจากที่อาตมาเคยได้ลองตายลองดูหลายครั้งหลายหนแล้วมันเป็นอย่างนั้นส่วนที่จะมาเกิดใหม่นี่ไม่ได้หมายความว่าตายจากคนแล้วมาเกิดเป็นคนวิญญาณเป็นของกลางตายจากคนอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้สุดแท้แต่กรรมทีนี้ในเมื่อมาพูดถึงกรรมแล้วใครที่จะทำความเข้าใจว่าบุญกับบาปเป็นสิ่งที่มีค่าเท่ากันบุญบาปมีค่าเท่ากันอยู่ที่ตรงไหนอยู่ตรงที่ทวงดวงจิตของสัตว์ให้ติดข้องอยู่ในวัฏสงสารแต่แตกต่างกันโดยการให้ผลบุญให้ผลเป็นสุขบาปให้ผลเป็นทุกข์แต่คุณค่าที่ทำให้จิตของผู้ติดอยู่ในบุญกับบาปให้ติดข้องอยู่ในวัฏสงสารนั้นมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วต้องสลัดทิ้งทั้งบุญและบาปถ้ายังเกาะบุญอยู่ก็ยังคล้องอยู่ในวัฏสงสารเกาะบาปอยู่ก็ยังคล้องอยู่ในวัฏสงสารยังไม่พ้นต้องพ้นทั้งบุญและบาปอันนี้หลักฐานในพระไตรปิฎกกรุณาไปค้นดูเอาข้อ3การปฏิบัติสมถกรรมฐานจะทำให้หยุดอยู่แค่นี้ไม่ไปสู่วิปัสสนาจริงหรือสมถกรรมฐานต่อบาทวิปัสสนากรรมฐานได้อันนี้อาตมาได้อธิบายแล้วตอนที่กำลังแสดงธรรมถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นติดอยู่ในสมถะติดอยู่ในสุขของความเป็นสมถกรรมฐานนั้นแล้วไม่พยายามที่จะทำจิตให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานคือหมายความว่าทำจิตให้สงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิพอจิตออกจากอัปปนาสมาธิแล้วปล่อยโอกาสไม่ตามเรียกว่าไม่ติดตามอย่างจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิพอจิตออก

มาแล้วปล่อยให้พวดออกมาแล้วก็เลิกกัดทีอันนี้จิตจะไม่มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าหากว่าพอจิตถอนออกจากอัปปนาสมาธิหรือสมถะแล้วก็เกิดความคิดตั้งสติกำหนดตามรู้ความคิดนั้นจิตจะก้าวไปสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานได้โดยไม่ต้องยกเอาอนิจจ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาพิจารณาเพราะโดยธรรมชาติแล้วเมื่อจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิจิตจะรู้สึกว่ากายปรากฏในเมื่อกายปรากฏจิตก็ย่อมรู้กายคือรูปในเมื่อจิตรู้กายคือรูปจิตก็ย่อมรู้เวทนาเพราะเวทนาเกิดจากรูปคือกายแล้วจิตก็จะรู้สัญญาเพราะไอ้ความทรงจำต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางทวารหกนั้นจิตย่อมจดจำเอาไว้แล้วก็วิญญาณในเมื่อรู้สิ่งใดขึ้นมาก็เกิดความรู้ขึ้นมาซึ่งเรียกว่าวิญญาณเมื่อรู้แล้วคิดปรุงแต่งในสิ่งนั้นๆมันก็กลายเป็นตัวสังขารเพราะฉะนั้นการกำหนดดูรูปนามที่คำว่ารูปดับนามเกิดรูปดับนามเกิดหมายถึงว่าในขณะที่เรากำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เมื่อจิตยังไม่มีสมาธิอย่างละเอียดแนบเน่นเราจะยังรู้สึกว่ากายปรากฏอยู่ลมหายใจยังมีอยู่เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิละเอียดเข้าไปแล้วจิตจะปล่อยวางความมีรูปคือกายในเมื่อปล่อยวางความมีรูปคือกายรูปหายไปเวทนาหายไปสัญญาหายไปโลภดับจิตไม่ได้พัวพันกับรูปเวทนาสัญญาอารมณ์มันน้อยลงจิตจึงเด่นขึ้นมาเรียกว่านามเกิดทีนี้ภายในจิตอันนั้นในขั้นนี้ยังเหลืออยู่แต่สังขารกับวิญญาณแล้วจิตก็จดจ้องอยู่ในสิ่งที่รู้ในส่วนละเอียดอยู่อย่างนั้นจิตในตอนนี้อยู่ในอัปปนาสมาธิอยู่ในฌานเหมือนกันบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิในขั้นฐานนี้มันจะไม่มีความรู้อะไรเลยย่อมจะเข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วสมถะในขั้นต้นนี่เป็นแต่เพียงปฐมจิตปฐมวิญญาณมโนธาตุสติยังไม่เป็นมหาสติจึงไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานได้นอกจากจะฝึกหัดน้อมนึกปรับปรุงปฏิปทาเอาเองจนกว่าจิตสามารถเดินโดยลำพังของตัวเองได้แต่ถ้าหากว่าจิตผ่านการพิจารณามาอย่างช่ำชองแล้วจิตย่อมจะสงบลงไปสู่อัปปนาสมาธิปรากฏว่าตัวหายไปหมดแล้วแล้วก็ยังมีสิ่งที่รู้ปรากฏขึ้นมาอยู่สิ่งที่รู้อันนี้จะเรียกว่าอะไรก็เรียกไม่ได้มันมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นอันนี้เป็นความรู้ในขั้นโลกุตระเรียกว่าอยู่เหนือโลกความรู้ที่มีชื่อเรียกนี่เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกีความรู้ที่ไม่มีชื่อเรียกไม่มีสมมติบัญญัติเป็นความรู้ที่อยู่ในขั้นแห่งโลกุตระย่อมไม่มีสมมติบัญญัติอันเป็นสัจธรรมทีนี้การในเมื่อทำสมถะชำนิชำนาญแล้วการต่อวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยการต่อวิธีง่ายๆก็คือคอยจ้องเวลาจิตถอนออกจากอัปปนาสมาธิเกิดความคิดแล้วตามรู้ความคิดนี่อย่างหนึ่งถ้าไม่อย่างนั้นก่อนที่จะทำความสงบให้เป็นสมถะให้พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในแง่แห่งพระไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยความคิดเอาคิดเอาคิดเอาตามที่เราจำได้มาแล้วต่อไปก็ในขณะที่ค้นคิดพิจารณาอยู่นั้นจิตอาจจะสงบลงไปในระหว่างก็ปล่อยให้จิตสงบไปในเมื่อจิตสงบลงไปถ้าจิตมีพลังพอที่จะปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิความรู้ในขั้นวิปัสสนาได้จิตจะดำเนินความรู้ไปเองคือมีความรู้ผุดขึ้นมาเองอันนี้ขอให้คำตอบเพียงแค่นี้มามากไหมเลยตอบไปเลย จิตใจวิญญาณต่างกันหรือไม่และอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายจิตใจวิญญาณนี่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างละเอียด โดยความ

ความรู้สึกถ้าเราตีความหมายตามรูปสัตว์จิตกับใจมีมูลรากมาจากธาตุอันเดียวกันคือจิตธาตุเป็นไปในความก่อความสั่งสมแต่ว่าท่านเจ้าพระคุณอุบารีท่านอธิบายไว้ว่าใจคือส่วนที่เป็นกลางจิตเป็นอาการที่ใจส่งกระแสออกไปรับรู้อารมณ์ในเมื่อสัมผัสอารมณ์แต่ละอย่างละอย่างก็เป็นจิตแต่ละอย่างละอย่างแต่ตัวใจเป็นกลางอยู่ตลอดเวลานี่ท่านเจ้าคุณพระบาลีสิริจันโทจันท่านอธิบายเอาไว้อย่างนี้ ทีนี้และอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายท่านทั้งหลายเรียนมาแล้วว่าที่เกิดของความคิดอยู่ที่สมองโดยธรรมชาติของแล้วถ้าไม่มีส่วนประกอบเขาจะทำอะไรไม่ได้วิญญาณนี่ขอตอบเป็นสองในหนึ่งวิญญาณในขันห้าหมายถึงอายตนะภายนอกอายตนะภายในกระทบกันเข้าแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณตามทวารนั้นๆอันนี้เป็นวิญญาณในขันห้าอีกอันหนึ่งนั้นปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณที่รู้จักจุติและปฏิสนธิหมายถึงวิญญาณในปัญหาที่ว่าคนตายแล้วไปเกิดใหม่หรือไม่ตัวปฏิสนธิวิญญาณนี่เป็นวิญญาณดั้งเดิมเมื่อปฏิสนธิวิญญาณนี่มีแต่วิญญาณล้วนๆแกจะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรทั้งสิ้นและก็ทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อมีส่วนประกอบคือประสาทในส่วนสมองหรือมันสมองเป็นส่วนประกอบแล้วแกจึงจะมีปฏิกิริยาสร้างความคิดนึกขึ้นมาอันนี้ขอตอบย่อๆเพียงแค่นี้ฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายพิจารณาต่อไป เจตสิกคืออะไรเจตสิกคือคุณธรรมอันเป็นส่วนประกอบอยู่ในจิตเช่นเราภาวนาแล้วเกิดศรัทธาเกิดวิริยะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเจตสิกประกอบอยู่ในจิตคุณธรรมอันใดเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตอันนั้นคือเจตสิกถ้าจะว่าอีกอย่างหนึ่งอย่างสมมติว่าจิตกับพุทโธสัมผัสกันจิตกับพุทโธสัมผัสกันนี่พุทโธเป็นธรรมารมณ์จิตเป็นมโนทีนี้ทั้งสองอย่างนี่มันมาสัมผัสกันเข้าก็เรียกว่าการสัมผัสและความรู้สึกว่าสัมผัสนั้นเป็นวิญญาณทีนี้ภาวนาพุทโธพุทโธแล้วเกิดสมาธิขึ้นมานั่นคือเจตสิกแล้วเกิดปัญญาขึ้นมานั่นก็คือเจตสิกเกิดสติขึ้นมานั่นก็คือเจตสิกเกิดศรัทธาเชื่อมั่นขึ้นมานั่นก็คือเจตสิกอันนี้ขอให้คำตอบอย่างนี้ท่านเขียนไว้ในตำราว่าเจตสิกคือสิ่งที่ประกอบกับจิตบางท่านอาจจะเข้าใจว่าจิตนึกถึงรูปแล้วก็เป็นเจตสิกทีนี้จิตนึกถึงรูปมันเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาอันเป็นตัวกิเลสอันนี้เรียกว่าอกุศลเจตสิกแต่การสัมผัสรู้พอสักแต่ว่ารู้เช่นตาเห็นรูปพับรู้ว่ารูปนี่คือวิญญาณความยินดียินได้พอใจไม่พอใจในรูปนั้นเป็นอาการของกิเลสนั่นคือเจตสิกอันนี้อีกประเภทหนึ่งถ้าเป็นคุณธรรมก็คือว่านักปฏิบัติสามารถสร้างพละห้าขึ้นในจิตได้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือสามารถรวมอริยมรรคลงเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกายโนมัคโคมีสติเป็นตัวการสามารถปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้อันนั้นคือเจตสิกเนวสัญญานาสัญญายตนะหมายถึงอะไร
เนวสัญญานาสัญญาเจตนะ

ตามหลักวิชาการที่ท่านอธิบายเอาไว้เมื่อผู้บำเพ็ญสมาธิดำเนินจิตตามภูมิแห่งสมาบัติ8เนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นสมาบัติขั้นสุดท้ายหรือสูงสุดของสมาบัติ8ความรู้สึกของจิตผู้ปฏิบัตินี้ท่านว่าจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่คือหมายความว่าจะมีความทรงจำก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ปฏิเสธก็ไม่ได้รับรองก็ไม่ได้ในลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่ว่าธรรมาก็ยังไม่ถึงแน่อันนี้พูดตามแบบที่ท่านเขียนไว้ทางพระพุทธศาสนาถือว่าจิตเป็นตัวผู้รู้แต่ในทางแพทย์ถือว่าสมองเป็นตัวผู้รู้ไม่ทราบว่าจิตและสมองจิตและสมองเป็นตัวเดียวกันหรือไม่อันนี้ก็ได้ในคำที่ว่าโดยธรรมชาติของจิตแล้วถ้าไม่มีส่วนประกอบเขาไม่สามารถที่จะแสดงปฏิกิริยาหรือแสดงผลใดๆออกมาได้โดยธรรมชาติเขาจะต้องมีส่วนประกอบคือมีกายส่วนประกอบของกายที่สำคัญก็คือมันสมองทีนี้ในเมื่อจิตกับมันสมองหรือประสาทมาประกอบกันเข้าจิตจึงมีพลังสั่งการต่างๆขึ้นมาภายในร่างกายของเราทีนี้ถ้าหากว่าจะแยกประเภทก็หมายถึงว่าจิตคือตัวผู้รู้อยู่เฉยๆมันสมองนี่เป็นเนื้อสมองหรือเป็นมันสมองอันเป็นส่วนประกอบให้จิตมีพลังขึ้นมาในเมื่อจิตมีพลังโดยธรรมชาติก็อาศัยพลังทางสมองนี่สั่งการถ้าไม่มีสมองเป็นส่วนประกอบจิตไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นอันนี้ในทางที่กำหนดรู้ตามที่มันเป็นพอจิตเป็นนิ่งว่างแล้วหมอก็ว่างอยู่อย่างนั้นทำอะไรไม่เป็นพอมาสัมผัสกับร่างกายภาพเกิดมีตัวขึ้นมามีความรู้สึกที่สมองเกิดสั่งการขึ้นมาทันทีแต่จะอธิบายว่าอย่างไรขอฝากท่านทั้งหลายไว้ช่วยพิจารณาด้วยในขณะที่นั่งสมาธิจิตมักจะเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำอย่างไรจึงจะไม่ทำให้จิตเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องอาศัยการทำบ่อยๆภาวนาบ่อยๆทำให้มากๆภาวนาให้มากๆจนชำนิชำนาญแล้วจิตจะอยู่เองการทำสมาธิในขั้นต้นนี่ในการเริ่มต้นนี่ก็ย่อมเราก็ย่อมจะลงทุนลงแรงหนักหน่อยเหมือนกันกับการบุกเบิกงานใหม่เพราะงั้นการทำสมาธิเพื่อจะไม่ให้จิตส่งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราต้องภาคเพียรพยายามแต่อย่าไปเข้าใจว่าทำสมาธิแล้วทำให้เราหมดความคิดเราทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบจากอารมณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันชั่วขณะหนึ่งพอเราได้มองเห็นหน้าเห็นตาของจิตตั้งเดิมของเราอย่างไรในเมื่อเราอบรมสมาธิให้มากๆแล้วมีสติสัมปชัญญะดีแล้วจิตของเรานี่มันยิ่งมีความคิดมากกว่าที่เราว่าเราคิดวุ่นวายอยู่เดี๋ยวนี้แต่ความคิดที่มีสติเป็นตัวการสำคัญนั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อความหนักอกหนักใจหรือก่อทุกข์ก่อยากให้แก่ใครเพราะฉะนั้นการทำสมาธินี่เป็นสิ่งจำเป็น ข้อ2การทำสมาธิทุกครั้งจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องขึ้นพระกรรมฐานอันนี้ไม่จำเป็นขึ้นกรรมฐานหมายความว่าจะต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนไปยกครูกรรมฐานอันนี้เรียกว่าขึ้นกรรมฐานทีนี้เราจะขึ้นโดยนึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์พุทโธธรรมโมสังโฆพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นศาสดาของเราเป็นคุณธรรมเราจะทำพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ให้เกิดขึ้นในใจของเรานี่คือทำใจให้สงบให้นิ่งให้สว่างเกิดพุทธะความผู้ตื่นพุทธะผู้เบิกบานพุทธะผู้รู้ขึ้นในใจของเราโดยที่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นแต่คุณธรรมเท่านั้นทีนี้

อาตมาใคร่ที่จะขอเตือนบรรดาท่านทั้งหลายว่าการทำสมาธิอย่าไปขึ้นครูหรือยกครูกรรมฐานการภาวนาพุทโธเนี่ยถ้าหากไปยกครูกรรมฐานขึ้นมาคือหมายความว่าเอาดอกไม้ธูปเทียนไปเรียนกรรมฐานจากท่านผู้ใดผู้หนึ่งท่านผู้นั้นมอบพระกรรมฐานให้คือให้ภาวนาพุทโธในเมื่อมาภาวนาพุทโธแล้วกรรมฐานยกครูนี่มันจะทำให้มีปีติเกิดขึ้นอย่างแรงในตอนแรกๆจะนึกพุทโธพุทโธในใจพอจิตเริ่มสงบลงมาหน่อยพุทโธพุทโธดังออกมาพอพุทโธดังช้าๆต่อไปก็ถี่เข้าถี่เข้าลงผลสุดท้ายยังเหลือแต่โทโทโทโทโทคำเดียวในเมื่อเงียบเสียงโทแล้วมีเสียงพูดขึ้นมาในทํานองเทศแต่ไม่ใช่ผู้นั้นเป็นผู้เทศกลายเป็นวิญญาณเข้ามาสิงการภาวนาโดยยกครูขึ้นกรรมฐานนี่พลาดท่าเสียทีจะกลายเป็นโลกผีสิงอันนี้ขอเตือนทุกๆท่านทำความเข้าใจเอาไว้หากไม่รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ได้ทุกวันจะปฏิบัติสมาธิให้เกิดมหาสติได้หรือไม่สมาธิที่จะให้เกิดเป็นมหาสติปัฏฐานต้องอาศัยศีลเป็นประการสำคัญแต่สมาธิจะทำเพียงแค่ว่าให้เกิดพลังจิตให้เกิดพละให้เกิดพลังจิตหรือให้เกิดอำนาจอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆนี่ไม่จำเป็นต้องมีศีลเช่นสมาธิของพวกเรียนไสยศาสตร์พวกทอดหนังบังฟันอะไรต่างๆนี่เขาก็อาศัยสมาธิเหมือนกันแต่สมาธิจะให้เป็นมหาสติปัฏฐานต้องมีศีลเป็นพื้นฐานไม่มีศีลสติเป็นมหาสติไม่ได้ฝึกนั่งสมาธิมานานแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่หายไปนานๆจะเกิดมีอาการแสดงทางอาการโดยมือทำสัญญาให้รู้โดยอาการเช่นสอนให้ระวังทวาร6ในขณะเดียวจิตจะคิดรู้ถึงความหมายหรือบางครั้งปวดเมื่อยกายเพราะไม่ใช่ขณะเวลาที่นั่งสมาธิก็จะมีอาการบริหารกายส่วนนั้นเป็นการผิดหรือไม่การเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถบางทีเราอาจจะบริหารกายแบบฤาษีดัดตนท่านอาจารย์ฟั่นท่านทำหรือแบบฤาษีดัดตนที่มีแบบฝึกหัดอยู่ที่วัดโพนะอันนี้ไม่ผิดเป็นการบริหารกายให้มีความคล่องสมาธิมีประโยชน์ต่อนักบริหารอย่างไรสมาธิมีประโยชน์ต่อนักบริหารและต่อทุกคนที่ไม่ใช่นักบริหารสมาธิในเมื่อเราทำสมาธิให้มีจิตสงบมั่นคงทำให้เรามีสติมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีได้ดีและสมาธินี้ถ้าใครทำถูกต้องเดิมเป็นคนขี้เกียจจะกลายเป็นคนขยันเป็นคนไม่ซื่อสัตย์จะต้องกลายเป็นคนซื่อสัตย์ยกตัวอย่างเช่นแม่บ้านขี้เกียจหุงข้าวให้ผัวรับทานในเมื่อทำสมาธิเป็นแล้วจะขยันในการหุงข้าวให้ผัวรับทานรู้จักหน้าที่ของตนอย่างดีเพราะฉะนั้นสมาธินี่มีประโยชน์แก่นักบริหารและนักปกครองอย่างเหลือที่จะพรรณนาทีเดียวถ้าหากว่าท่านผู้ใดสามารถรู้จักวิธีใช้อำนาจทางจิตได้ก็ยิ่งเป็นการดีทำอย่างไรจะดึงผู้ประพฤติผิดให้ทำตัวอยู่ในศีลในธรรมจะมีอุบายอย่างไรอันนี้ต้องอาศัยการชักชวนบ่อยๆชี้แจงเหตุผลให้ฟังบ่อยๆต้องใช้ความภาคเพียรพยายามแต่เราอาจจะคิดว่าเราจะชักจูงบุคคลมาให้ทำดีให้มีศีลมีธรรมกันหมดทุกคนนั่นเป็นไปไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านก็ทำไม่ได้ถ้าหากพระพุทธเจ้าทำได้พวกเราก็คงไม่มีเชื้อสายที่จะให้เกิดมาเพราะฉะนั้นเราก็ทำเฉพาะที่พอที่จะทำได้ชักจูงพอที่จะชักจูงได้

นี่อีกปัญหาหนึ่งเมื่อเห็นสิ่งของดวงจิตในสมาธิในเมื่อเห็นสีของดวงจิตในสมาธิขั้นแรกๆเป็นสีน้ำเงินต่อมาเปลี่ยนเป็นสีแดงม่วงเหลืองขาวเราควรจะเพ่งสีในจิตหรือไม่จำเป็นต้องหยุดภาวนาหรือไม่อันนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของการทำสมาธิในเมื่อจิตเริ่มจะมีอาการสงบลงไปในความรู้สึกจะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินสีแปลกๆต่างๆสารพัดที่จิตจะปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้เราไม่ควรจะไปสนใจกับสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นให้จ้องอยู่ที่บริกรรมภาวนาถ้าบริกรรมภาวนายังมีอยู่ให้จ้องอยู่ต่อคำบริกรรมภาวนานั้นๆในเมื่อเห็นสีของดวงจิตในสมาธิขั้นแรกๆเป็นสีน้ำเงินต่อมาเปลี่ยนเป็นสีแดงม่วงเหลืองขาวเราควรจะเพ่งสีในจิตหรือไม่จำเป็นต้องหยุดภาวนาหรือไม่อันนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของการทำสมาธิในเมื่อจิตเริ่มจะมีอาการสงบลงไปในความรู้สึกจะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินสีแปลกๆต่างๆสารพัดที่จิตจะปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้เราไม่ควรจะไปสนใจกับสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นให้จ้องอยู่ที่บริกรรมภาวนาถ้าบริกรรมภาวนายังมีอยู่ให้จ้องอยู่ต่อคำบริกรรมภาวนานั้นๆถ้าหากว่าบริกรรมภาวนาหายขาดไปให้จ้องกำหนดรู้ที่จิตผู้รู้อันเดียวเท่านั้นถ้าเราไปเกิดเอะใจกับสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นสภาพจิตจะเปลี่ยนแล้วสมาธิจะถอนสีแสงเสียงเหล่านั้นจะหายไปถ้าหากเราพยายามพยุงดวงจิตประคับประคองจิตอันนี้ให้อยู่ในลักษณะสงบนิ่งเฉยสีแสงเสียงเหล่านั้นจะอยู่ให้เราดูได้นานแล้วเราอาจจะได้ปัญญาเกิดจากสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นในแง่วิปัสสนาก็ได้เพราะอันนี้เป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเหตุการณ์ใดๆที่ผ่านเข้ามาในขณะที่เราทำสมาธิจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามเป็นความรู้ก็ตามหรืออาจจะเป็นเสียงดังขึ้นมาก็ตามให้ผู้ภาวนากำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่จิตของเราบันดาลให้เกิดมีขึ้นมาเองเมื่อจิตไปเอะใจไปสงสัยไปยึดสิ่งนั้นจิตของเรานี่ไปหลงภูมิของตัวเองเมื่อหลงภูมิของตัวเองแล้วก็ไปยึดแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้พอเกิดแอบขึ้นมาแล้วจิตก็ถอนจากสมาธิสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหายไปเราเลยหมดโอกาสไม่ได้พิจารณาให้รู้จริงเห็นจริงอันนี้ให้ระวังให้มากอันนี้ตอนนี้จำเป็นต้องหยุดภาวนาหรือไม่ถ้าหากว่าจิตยังภาวนาอยู่ก็ภาวนาต่อไปถ้าจิตหยุดภาวนาแล้วก็กำหนดรู้จิตอย่างเดียวหรือถ้าหากว่าจิตยังไม่หยุดภาวนาเราจะหยุดแล้วกำหนดรู้ที่จิตอย่างเดียวก็ได้ในขั้นนี้ข้อ2เมื่อเมโอปปาติกะอาจารย์ที่สอนกรรมฐานที่ล่วงลับไปแล้วมาเยี่ยมโดยเห็นในสมาธิและสัมผัสรับรู้ได้กับได้กลิ่นหอมตลอดเวลาที่ทำสมาธิการที่จะติดต่อพูดคุยกับท่านควรปฏิบัติอย่างไรอันนี้ไม่มีทางที่จะควรปฏิบัติอย่างไรและก็ไม่ควรคิดที่จะไปพูดคุยกับท่านเพราะสิ่งเหล่านี้จิตของท่านปรุงแต่งขึ้นมาเองอย่าไปเข้าใจว่าสิ่งอื่นมาแสดงให้ปรากฏถ้าหากว่าท่านภาวนาพุทโธพุทโธท่านนึกอยากเห็นพระพุทธเจ้าหรือจิตของท่านผูกพันอยู่ที่พระพุทธเจ้าจิตสงบสว่างลงไปแล้วจะเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินมาถ้าท่านยึดอยู่ที่ครูบาอาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้วพอจิตสงบลงเป็นสมาธิระหว่างอุปจารสมาธิสว่างขึ้นมากระแสจิตส่งออกไปข้างนอกจิตยึดมั่นอยู่ในสิ่ง

ใจสิ่งนั้นจะปรากฏเป็นตัวขึ้นมาให้ท่านเห็นเพิ่งทำความเข้าใจว่านิมิตทั้งหลายแหล่ที่ปรากฏนั้นมันเป็นเพียงมโนภาพที่จิตของท่านสร้างขึ้นมาเองอย่าไปเข้าใจว่าเป็นสิ่งอื่นหลวงพ่อนี่นั่งภาวนาจนมองเห็นกายของตัวเองนี่แหลกเป็นผงไปแล้วลืมตาขึ้นมากายก็ยังอยู่ถ้ามันเป็นจริงแล้วก็ทำไมถึงจะมานั่งเทศให้โยมฟังอยู่ได้อันนี้คือข้อเท็จจริงเราอย่าไปหลงว่าเป็นสิ่งอื่นมาถ้าหากว่าเป็นสิ่งอื่นมาแสดงตัวให้ปรากฏกันจริงๆนี่ไม่จำเป็นจะต้องนั่งอยู่ในสมาธิบางครั้งเนี่ยจะมานั่งอยู่เฉยๆนี่ผีมันวิ่งผ่านไปอย่างนี้อันนี้มันถึงเป็นของจริงในสมาธินี่มันเป็นของหลอกในมาพูดมาถึงตรงนี้แม้ว่าเวลาจะยืดยาวหน่อยก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังจะนำตัวอย่างมาเล่าให้ฟังท่านอาจารย์ของอาตมานี่ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ทองอโศโกถ้ายังมีชีวิตอยู่เวลานี้ก็อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันกับท่านหลวงพ่อเทศท่านอาจารย์เทศท่านผู้นี้ไปนั่งภาวนาอยู่ในกติเล็กๆในสำนักอาจารย์มั่นเวลาเข้าไปก็ปิดประตูลงกลอนอย่างดีพอภาวนาแล้วก็พอจิตสงบนิ่งสว่างลงไปแล้วก็มีสาวๆคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็มาพูดจ้าหลวงพี่มาทนทุกข์ทรมานทำไมสึกไปอยู่ด้วยกันจะมีความสุขในตอนนี้ท่านมีสติอยู่ท่านก็กำหนดว่าดูจิตที่เฉยอยู่เสียงนี่มันก็ดังออดอยู่อย่างนั้นไม่หยุดลองผลสุดท้ายนางผู้หญิงในนิมิตในฝันนั้นก็บอกว่า มาพูดจาด้วยก็ไม่อยากพูดไม่พูดก็อย่าพูดเสร็จแล้วมันก็ลุกปุบปับไปท่านอาจารย์ทองมองเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินออกประตูไปเดินด้อมออกประตูไปจนรับสายตาพอมันรับสายตาไปแล้วสมาธิแตกพูดกับเขาสักดีเนาะ ทีนี้ทั้งที่พอนึกว่าพูดกับเขาสักดีเลยลุกปุบปับออกจากที่นั่งสมาธิพอไปถึงประตูทั้งที่ตัวเองนี่แหละเมื่อนั่งอยู่ในสมาธินี่เห็นผู้หญิงเนี่ยเดินลอดประตูออกไปแต่เมื่อตัวไปถึงแล้วต้องถอดกลอนเปิดประตูออกเองยังไม่ได้สติเว่งลงไปวนรอบหาอยู่รอบๆกติสองมุมนั้นสองมุมนี้ท่านอาจารย์มั่นท่านอยู่กติท่านตะโกนร้องมาทองเอ้ยวัวหายเห็นแล้วหรือยังได้สติคืนมาเนี่ยข้อเท็จจริงที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของนักปฏิบัติจะต้องเจอกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นให้ระวังเอาไว้นิมิตในขั้นนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันเป็นของเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเพราะไปหลงนิมิตที่มโนภาพของตัวเองจิตของตัวเองสร้างมโนภาพขึ้นมานี่ไปถือว่าเป็นจริงเป็นจังแล้วอย่างสมมติว่ามองเห็นผู้พิเศษหรืออะไรก็ตามเดินเข้ามาหานึกว่ามันเป็นจริงเลยน้อมจิตรับพอน้อมจิตรับแล้วไอ้นั่นมันก็เข้ามากลายเป็นเรื่องส่งไปนี่มันเป็นทางที่เฟรได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นควรทำความเข้าใจว่านิมิตหรือสิ่งที่รู้ทั้งหลายนี่เป็นจิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาเองเท่านั้นไม่ใช่สิ่งอื่นมาแสดงให้เห็นในขณะที่ทำสมาธิถ้าเคยภาวนาเห็นทุกรอบกายในสมาธิและเคยเกิดภาวะตัวเบาและจิตดิ่งลงไปตลอดเวลาได้ปฏิบัติโดยการวางอุเบกขาภาวนาพุทโธตลอดเวลาเป็นการถูกต้องไหมการอันนี้หมายถึงการบริกรรมภาวนาพุทโธโดยธรรมชาติของการบริกรรมภาวนาแล้วเมื่อจิตสงบลงไปเป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเป็นอุปจารสมาธิแล้วพอเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมาจิตจะปล่อยวางคำบริกรรมภาวนาทุกครั้งไปในเมื่อจิตปล่อยวางคำบริกรรมภาวนาแล้วจิตไปนิ่งเฉยอยู่ตอนนี้ให้กำหนดรู้ลงที่จิตถ้าหากว่าจิตมีลักษณะลอยเพ่งฟังให้เพ่งไปหาลมหายใจยึดเอาลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องรู้อันนี้ที่ไอ้เรื่องปล่อยวางคำ

ภาวนาเนี่ยเจตจะต้องวางของเขาเองเราไม่ต้องไปวางให้เขาก็ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาคําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นคือสังขารใช่ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือสังขารสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตหรือธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องจิตตสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเครื่องรู้ของตัวเองเป็นอุบายฝึกฝนตัวเองซึ่งเราเรียกว่าปัญญาหลักการมีอยู่ว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตถ้าความรู้หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาถี่ยิบเท่าไหร่จิตดวงนี้ยิ่งใสสะอาดยิ่งขึ้นเท่านั้นมีพลังแรงกล้าขึ้นเท่านั้นอาการเกิดดับแต่สักว่าเป็นอาการเหมือนภาพลวงเช่นเดียวกับอาการคลื่นเหมือนคลื่นในน้ำใช่ไหมอันนี้มันก็เข้าในโลกที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับนั่นแหละคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาเมื่อวันเสาร์ได้มีโอกาสไปนมัสการพระคุณเจ้าและพระคุณเจ้าได้ตอบข้อซักถามของคณะที่ไปหลายคนแต่ยังมีเรื่องค้างอยู่คือผีและวิญญาณมีจริงเพราะพระคุณเจ้าได้ประสบมาแล้วดิฉันอยากจะทราบเรื่องราวต้องการให้เราฟังกันเหรออันนี้เรื่องวิญญาณมีหรือผีมีผีไม่มีเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเห็นผีแล้วยังไม่เคยโดนผีหลอกนึกว่าผีไม่มีก็ชอบแล้วแต่ถ้าใครเคยเห็นผีแล้วก็โดนผีหลอกมาแล้วจะยอมรับว่าผีมีก็เป็นการชอบแล้วเพราะมีเหตุผลแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่เคยเจอแล้วรับฟังสิ่งใดที่มีคำพูดกล่าวขวัญถึงมีชื่อเรียกสิ่งนั้นย่อมมีจริงแต่เรายังค้นไม่พบเรื่องนี้ถ้าอาตมาจะนำมาเล่าให้ฟังย่อๆเมื่อปี2501มีเจ้าศรัทธามอบที่ดินแห่งหนึ่งให้ที่ที่ดินตรงนั้นเป็นที่ผีสิงแล้วก็อาตมาพาพระเนนไปอยู่นั่น 4-5 องค์พออยู่ได้3วันแล้วก็เกิดผีมาตบหน้าก่อนที่มันจะมาตบหน้านั่นหลังจากที่นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ถึงเวลาจะจำวัดพอมีอาการเคลิ้มๆลงไปก็มองเห็นเป็นกลุ่มวิ่งมาจากทางตะวันตกแล้วก็มาสัมผัสกับใบหน้าเหมือนกับฝ่ามือตบทีนี้มันนึกว่าเอ๊ะฝันหรือไงถ้าฝันทำไมเจ็บก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาอ้าวจะผีตบหรือไม่ตบก็ช่างหรอกวันนี้แต่ต้องดูให้มันรู้เรื่องกันวันนั้นไม่ตัดสินใจไม่จำวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตลอดคืนพอเดินไปได้สักหน่อยหนึ่งได้ยินเสียงตกตู้มลงมาเดินไปดูไม่มีอะไรโยอย่างนั้นจนกระทั่งถึงตีสามพอถึงตีสามแล้วไปเข้าที่นั่งสมาธิมองไปข้างหน้ามองเห็นแสงโตเบลอขนาดตะเกียงเจ้าพายุสองแสงวิ่งวนไล่กันอยู่ในตรงนั้นมีพระองค์หนึ่งไปจำวัดอยู่นั่นพอจะมานึกว่าเอ๊ะพระองค์นี้จะตื่นหรือเปล่าเนาะพอได้เห็นอะไรพอเป็นขวัญตาพอนึกแค่นั้นแหละแสงสองแสงพระจากพระองค์นั้นวิ่งมาหาจะมาอาตมาก็กำหนดจิตเอ้าท่านแน่จริงแล้วก็มาชนฉันให้ตายทีเดียวให้ฉันสำเร็จพระนิพพานก็มาระยะห่าง5วาแสงนั้นตกลงกับดินแล้วก็หายมิดเงียบไปก็เลยได้เห็นข้อเท็จจริงว่าอ๋อผีนี่มันมีจริงๆวิญญาณมีจริงๆถ้าใครยังไม่เห็นแล้วก็อย่าเพิ่งรับรองพยายามดูให้มันเห็นซะก่อนเล่าย่อๆเพียงแค่นี้ตามที่หลวงพ่อบอกว่าให้กำหนดลงที่จิตจิตเป็นนามธรรมแล้วจะหาจุดที่กำหนดลงที่ตรงใดความรู้สึกอยู่ที่ตรงไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นโดยลำพังความรู้สึกอันนั้นไม่มีส่วนประกอบเพียงแต่กำหนดรู้จิตเฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีพลังเพราะฉะนั้นอุบายวิธีท่านจึงให้เพ่งหรือให้บริกรรมอันใดอันหนึ่งเช่นพุทโธเป็นต้นเพื่อช่วยให้จิตมีพลังขึ้น

แต่ถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญาดีกำหนดรู้ลงที่รู้รู้อยู่ที่ตรงไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นจ้องอยู่ที่ตรงนั้นแล้วคอยดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นพออะไรเกิดขึ้นกำหนดตามรู้รู้รู้ไปเรื่อยเป็นการใช้ได้อันนี้คำถามที่ว่าจิตอยู่ที่ตรงไหนความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นถ้าเรานึกพุทโธจิตก็อยู่กับพุทโธพุทโธก็อยู่กับจิตทำสมาธิภาวนาทำอย่างไรจิตไม่ค่อยอยู่ในคำบริกรรมภาวนามีทางแก้ไขอย่างไรเมื่อจิตไม่อยู่กับคำบริกรรมภาวนาก็พยายามนึกคำบริกรรมภาวนาให้มากๆเข้าใช้ความภาคเพียรพยายามถ้าหากว่าการนึกบริกรรมภาวนานี้ไม่ได้ผลก็ให้มาเพ่งดูกายของเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตามหลักแห่งกายคตาสติหรือหลักมหาสติปัฏฐานถ้าอยู่ปัจจุบันนี้จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นพระธาตุจริงหรือพระธาตุปลอมอันนี้ถ้าหากว่าเราสงสัยเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าอะไรเป็นจริงหรือเป็นปลอมเราไปเทียบกับพระพุทธรูปที่เราหล่อขึ้นเราสมมติว่านี่คือพระพุทธรูปเป็นองค์แทนของส้มเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากราบไหว้บูชาก็เป็นบุญพระธาตุนี้ซึ่งมีลักษณะซึ่งเราเรียกว่าพระธาตุถ้าเราเชื่อว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่เราสมมติเอาว่าเป็นพระพุทธเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วเราสักการะบูชาก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนั้นจะจริงหรือไม่จริงไม่สำคัญสำคัญอยู่ความจริงอยู่ในจิตของเราเนี่ยว่าเชื่อในพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เทกล่าวว่าคนหมดกรรมแล้วหมายความว่าอย่างไรกรรมนี้หมายถึงกรรมเก่าหรือกรรมปัจจุบันหมดกรรมแล้วคำว่าหมดกรรมแล้วนี่หมายความว่าอันนี้หมายถึงในปัจจุบันเช่นอย่างสมมติว่าคนตายไปเขาหมดกรรมของเขาแล้วแล้วทีนี้ใครเจ็บป่วยแล้วหายก็หมดกรรมเขาแล้วก็จึงหายแล้วก็ใครมีอุปสรรคขัดข้องในการดำเนินวิถีชีวิตในเมื่อผ่านอุปสรรคมาได้โอ้หมดกรรมกันเสียทีอันนี้หมายถึงอย่างนั้นแต่ว่ากรรมที่จะทับให้ก่อเกิดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่สำเร็จพระอรหันต์แล้วไม่มีทางหมดกรรมนี่หมายถึงกรรมเก่าหรือกรรมปัจจุบันหมายถึงทั้งกรรมเก่าและกรรมปัจจุบันกรรมเก่าก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดก็คือว่ากรรมที่พาให้เรามาเกิดเป็นตนเป็นตัวมีกายมีใจกรรมใหม่ก็หมายถึงการกระทำในปัจจุบันเรื่องของกรรมพระองค์ท่านได้สละบัลลังก์ละทิ้งลูกน้อยของพระองค์ท่านเพื่อแสวงหาและศึกษาหลักสัจธรรมจนบรรลุถึงขั้นมรรคผลถามว่าพระองค์ท่านผิดไหมถ้าพูดถึงว่าสามัญสำนึกโดยธรรมดาพระพุทธเจ้าทำผิดแต่ถ้าแต่เพราะวิสัยพระสัพพัญญูท่านย่อมรู้ท่านรู้ว่าการที่สละราชบัลลังก์หรือสละสมบัติสละพระพิมพาสละราหุลออกไปบวชไปบวชแล้วจะได้บรรลุคุณธรรมพิเศษแล้วเมื่อบรรลุแล้วถึงแม้ว่าเบื้องหลังคือพระพิมพาหรือราหุลจะทนทุกข์ทรมานก็ตามแต่ก็ยังไม่ถึงตายแต่เมื่อพระองค์สำเร็จแล้วพระองค์กลับมาโปรดท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะได้บรรลุถึงความสุขคือมรรคผลนิพพานท่านมองเห็นผลอย่างนี้แต่ถ้าสามัญสำนึกอย่างเราๆเนี่ยถ้าใครเกิดเบื่อโลกเบื่อครอบครัวแล้วหนีไปบวชนี่ถือว่าเป็นผิดอย่างถนัดอาตมาก็เห็นว่าผิดด้วยที่โคราชเคยมีผู้บอกว่ายอมอยากจะมาบวชเพราะเบื่อโลกเต็มทีหลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้คุณอยู่นั่นจนกว่ามันหมดเบื่อซะก่อนจึงค่อยมาบวชถ้าจะมาบวชจริงๆแล้วอย่าเดินมาอย่านั่งรถมาให้ตัวลอยมาในอากาศหลวงพ่อจะจัดพานทองไว้คอยรับคุณถามว่าพระองค์ท่านผิดไหมอ้อนี่ตอบแล้วและทำไมท่านจึงไม่ได้รับผลของกรรมนั้นก็เพราะว่าท่านอยู่เหนือกรรมแล้วขอเรียนถามดังนี้ลักษณะอย่างไรที่ตัวเราสามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่าตัวเราประสบผลสำเร็จทางสติ

ความสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ใช่หรือไม่ลักษณะที่ตัวเราสามารถรู้ได้ด้วยตนเองถ้าจะเปรียบเทียบสมมติว่าเราหิวคนอื่นเขารับทานเรารู้กับเขาไหมอันนี้ก็เปรียบเทียบอย่างหยาบๆถ้าเราหิวแล้วเรารับทานความอิ่มความหายหิวเราเป็นผู้รู้ทีนี้ธรรมะส่วนละเอียดที่สัมผัสรู้ในทางจิตเนี่ยในเมื่อมีธรรมะมาสัมผัสกันจริงๆเราก็รู้ว่าเราสัมผัสหรือมีความสำเร็จไอ้ความหวังในสิ่งที่ดีที่ตั้งใจไว้ใช่หรือไม่อันนี้ก็หมายถึงว่าความสำเร็จก็คือหมายถึงไอ้สำเร็จสิ่งที่เราหวังสิ่งที่ดีที่เราหวังและตั้งใจไว้เช่นเราหวังจะให้สำเร็จมรรคผลหรือให้รู้ข้อแท้จริงของธรรมะต่างๆในเมื่อเราพิจารณารู้แล้วมันก็เกิดรู้ขึ้นที่จิตเช่นอย่างสมมติว่าปัญหาที่ว่าสมาธิคืออะไรในเมื่อเราทำสมาธิเป็นแล้วเรารู้ทันทีว่าสมาธิคือสิ่งนี้นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ไม่ใช่เกิดจากจิตของมนุษย์ที่เกิดสุขเรียกว่าสวรรค์เกิดทุกข์เรียกว่านรกหรือนรกสวรรค์มีจริงทีนี้นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงก็อยู่ข้อเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าผีมีจริงหรือไม่จริงนรกสวรรค์ตามตำราท่านก็กล่าวว่าสวรรค์มี6ชั้นนรกมีอยู่ถึง8ขุมแล้วมันอยู่ที่ตรงไหนนรกก็อยู่ที่นี่สวรรค์ก็อยู่ที่นี่ในเมื่อผู้ตายไปแล้วเป็นโอปปาติกะในเมื่อเกิดผุดขึ้นเป็นตนเป็นตัวมีบาปกรรมที่จะต้องตกนรกนรกผุดขึ้นมารองรับในขณะนั้นผู้ที่ทำบุญแล้วจะได้สวรรค์เกิดเป็นโอปปาติกะเป็นเทวดาถ้าจะมีวิมานอยู่วิมานก็ผุดขึ้นมารองรับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นด้วยตาว่ามันเป็นกิ่งไม้แต่เทวดาไปเกาะอยู่นั่นในความรู้สึกของเขานั้นเหมือนว่าเขาได้อยู่ในวิมานสูงตั้ง12โยชน์อันนี้มันเป็นกรรมมนิมิตตายเร็วหรือช้าเกี่ยวกับบุญกรรมหรือไม่อันนี้เกี่ยวกับบุญกรรมมันมีเหตุผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รังแกสัตว์ไม่ทรมานสัตว์มีอายุยืนคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีอายุสั้นอันนี้ท่านว่าไว้ในพระสูตรศีล5หรือศีลอื่นๆเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสมาธิมากน้อยอย่างไรหรือไม่ศีล5หรือศีลอื่นๆมีความเกี่ยวพันกับการปฏิบัติสมาธิอย่างมากทีเดียวทีนี้คนที่มีภูมิศีล5นี่จะสามารถปฏิบัติสมาธิให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ไหมนี่คือข้อที่ควรสงสัยพระเจ้าสุทโธทนะมีศีล5นางวิสาขาก็มีศีล5แล้วปฏิบัติก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้พระนางวิสาขาบรรลุพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบยังไม่ได้สมาทานศีลเลยทีนี้พระเจ้าสุทโธทนะฟังเทศพระพุทธเจ้าจบลงก็ได้สำเร็จพระอรหันต์อยู่ในภูมิแห่งศีล5เพราะฉะนั้นศีล5นี้ก็เป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิสติปัญญาเกิดมรรคผลนิพพานได้ผู้ที่อยู่ในคฤหัสถ์นี่ปฏิบัติสมาธิสะดวกกว่าผู้บวชผู้บวชนี่มีศีลหลายตัวพะลุงพลังไม่ทราบว่าจะสำรวมอันใดบ้างในเมื่อภาระที่จะต้องสำรวมมากๆอย่างนั้นถ้าสติสัมปชัญญะไม่เพียงพอทำผิดอยู่เรื่อยๆศีลมัวหมองภาวนาสู้คฤหัสถ์ไม่ได้ใจที่ทำให้ว่างให้สงบบ้างพอสมควรถ้าหากจะพิจารณาสิ่งใดให้เห็นแจ้งนั้นจะทำอย่างไรใจที่สงบสว่างพอสมควรแล้วถ้าจะทำจะพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการรู้เช่นอย่างสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรในเมื่อกำหนดพิจารณาสิ่งนี้พิจารณาลักษณะหน้าตาของสิ่งนี้พอสมควรแล้วกำหนดจิต

0: ให้ว่างในเมื่อจิตเกิดว่างลงเมื่อไหร่ความรู้มันจะผุดขึ้นมาในขณะช่วงที่จิตมันว่างคือว่างจากความอยากรู้อยากเห็นเคยยกครูเข้าวิปัสสนาให้ครูกำหนดยกหนอพองหนอจะมีอาการเกิดใจคิดไม่ชอบจึงเปลี่ยนมากำหนดพุทโธรู้สึกว่าเบาสบายจะผิดไหมที่ไม่ได้ลาออกจากการกรรมฐานอันนี้ไม่ผิดการปฏิบัติเพื่อมีผู้กล่าวว่าการนั่งสมาธิแบบลืมตาทำให้เกิดปัญญาหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรและดีกว่านั่งสมาธิแบบหลับตาหรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของใครบางท่านชอบหลับตาการหลับตานี่เพื่อปิดทวารไม่ให้มองเห็นสิ่งที่วุ่นวายทั้งหลายเพื่อจะได้ช่วยให้จิตเนี่ยมันสงบเร็วเข้าแต่ถ้าหากว่าการลืมตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วยให้จิตสงบได้เร็วก็ทำอันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของท่านผู้ใดไม่มีผิดพระพุทธเจ้ากินมังสวิรัติหรือเปล่าพระพุทธเจ้าไม่ได้กินมังสวิรัติหลักฐานจากที่พระหลักฐานจากพระเทวทัตไปทูลขอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติเป็นวินัยห้ามพระภิกษุฉันเนื้อสัตว์แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงรับข้อเสนอของท่านเทวทัตอันนี้เป็นหลักฐานสอดแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เว้นมังสวิรัติในเมื่อพูดถึงมังสวิรัติแล้วอาตมาขอย้ำอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติงดเว้นจากการรับเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอสนับสนุนแต่ปัญหาสำคัญว่าผู้ปฏิบัติแล้วอย่าเอาความดีที่เราปฏิบัติไปเที่ยวข่มขู่คนอื่นการปฏิบัติอันใดปฏิบัติแล้วถือว่าข้อวัดปฏิบัติของตนนั้นดีวิเศษแล้วเอาไปเที่ยวข่มขู่คนอื่นนั้นมันกลายเป็นบาปเพราะการตำหนินั้นมันเป็นวาจาหยาบเป็นฉายาแห่งมุสาวาทไม่ควรทำถ้าอย่างดีก็เราปฏิบัติอย่างนี้รู้สึกว่าดีท่านควรปฏิบัติตามอย่างเราบ้างเผื่อมันจะเกิดผลประโยชน์อะไรทำนองนี้คนที่ซื้อหมูมาทานมีผลบาปสืบเนื่องหรือเปล่าทีนี้ถ้าหากว่าเพราะถ้าไม่มีคนซื้อก็ย่อมไม่มีคนค้าขายมากมายถึงปัจจุบันนี้อันนี้อาการที่พระภิกษุต้องอาบัติสงสัยแล้วขืนทำลงหนึ่งสงสัยว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดสงสัยว่าการทานเนื้อสัตว์นี่มันเป็นบาปเป็นการส่งเสริมปานาติบาตอย่าทานมันเป็นบาปแต่ถ้าใครไม่สงสัยแล้วเชิญตามสบายเถอะมีอาการง่วงนอนขณะทำสมาธิและหลับไปในที่สุดจะปรับปรุงหรือป้องกันอย่างไรอันนี้ไม่ต้องไปปรับปรุงหรือป้องกันอย่างไรถ้าสามารถนั่งหลับได้ก็นั่งให้มันหลับนานๆเข้ามันจะค่อยหายง่วงไปเองการปฏิบัตินี่ทำให้เกิดสติสัมปชัญญะเราปฏิบัติไม่หยุดทำให้มากๆตัวสติมีพลังขึ้นก็สามารถขจัดความง่วงนอนได้การตอบปัญหาที่ท่านทั้งหลายส่งคำถามมาก็เป็นอันว่าตอบครบถ้วนทุกปัญหาแล้วอาจจะถูกต้องตามความประสงค์ของท่านบ้างหรือไม่ถูกต้องบ้างก็ถือโอกาสขออภัยท่านทั้งหลายด้วยอะไรที่มันยังไม่ตรงกับความต้องการก็ขอให้ท่านตั้งใจพิจารณาต่อไปอีกไอ้ปัญหามีอยู่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธินี่ถ้าปัญหาเกิดขึ้นจากสมาธิคือหมายความว่ามันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภายในจิตอันนี้เราต้องพยายามตอบด้วยตนเองถ้าสงสัยว่าอันนี้คืออะไรถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก่อนที่จะภาวนาให้ท่านตั้งคำถามเอาไว้ว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็กำหนดจิตภาวนาเรื่อยไปจะภาวนาอะไรก็ได้ในเมื่อจิตสงบนิ่งว่างลงไปแล้วคำตอบมันจะปรากฏขึ้นมาเองเอาละขอยุติการตอบปัญหาไว้เพียงแค่นี
1: ้ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัด

0: ปทุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ไม่ก่อไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะค่อยคลายค่อยจืดจางออกทั้งหมดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่ควรเข้าใจว่ามันก็คงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเน้นในเรื่องของอนัตตาเน้นอยู่อย่างนี้ทุกวันคือชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะตรงนั้นมาอย่างไรกลับไปอย่างนั้นไม่มีใครจะไปบังคับเอวังภาโวเอวังภาวีเอวังอนัตติโตไม่มีใครที่จะไปบังคับมันได้หรอกซึ่งรู้แล้วแก่ใจว่ารูปตัวเองก็ดีเสียงตัวเองก็ดีในส่วนที่เป็นรูปเป็นนามก็มีสถานะคือการเสื่อมการสิ้นอยู่ตลอดเวลาวัยเด็กวัยหนุ่มวัยแก่แล้วก็วัยต้องจากหากเราได้ฝึกและปฏิบัติความไม่ประมาทในชีวิตก็จะจากก่อนจากตายก่อนตายความหมายของการได้ฝึกฝนอบรมมาดี ก็จะดูเป็นหลักเป็นฐานเป็นเหตุเป็นผลกับใจความจริงของการเห็นศาสนาในใจตัวเองก็จะค่อยเกิดขึ้นว่าศาสนานั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ศาสนาสอนให้เราเข้าใจในความจริงเป็นอย่างนี้ศาสนาสอนความจริงที่มีอยู่ไม่ได้สอนสิ่งที่ลี้ลับสลับซับซ้อนอื่นใดนอกจากนำเอาความจริงคือกายกับใจและส่วนที่สมมุติว่าเป็นสมบัติผัดกันชมมานั่งพิจารณาเห็นจริงแจ้งกับใจแล้วเราก็จะได้คำถามคำตอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราไม่ต้องมีอะไรต่อรองมากไปกว่านี้นอกจากการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมนอกจากการที่จะพึงน้อมนำจิตใจของเราให้เห็นสภาพของความเป็นจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้ไม่ต่อรองอย่างนั้นเราจะได้ไม่ต่อรองอย่างนี้เราจะได้ไม่มีข้อแม้อย่างนั้นข้อแม้อย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่เล่นขี้ตัวเองไม่มีที่สิ้นสุดและตะคุบเงาตัวเองไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตที่ปราศจากเหตุจากผลนั้นย่อมเป็นชีวิตที่จมอยู่กับความจริงของโลกจนกลายเป็นเรื่องเศร้าโศกเสียใจไม่มีที่สิ้นสุดการฝึกการปฏิบัติเมื่อมากำหนดได้อย่างนี้จะทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจสุขุมเยือกเย็นมากขึ้นว่าจริงๆแล้วจะเฝ้าอะไรจริงๆแล้วจะรออะไรนึกดูเถอะเรามีบุตรอยู่คนเดียววันนี้เขาอยู่กับเราแล้ววันต่อไปเขาจะอยู่กับเราไหมหรือเราจะอยู่กับเขาได้อีกกี่ยกแต่เรามีสองคนเราจะได้กี่มันน้อยสามคนเราจะมีกี่คนบางคนมีบุตรตั้ง13คนบางคนมีบุตรตั้ง23คนบางคนมีบุตรตั้ง9คน8คน7คน5คน2คน1คนไม่เห็นใครจะอยู่กับพ่อกับแม่จีรังยั่งยืนพ่อไม่ตายแม่ไม่ตายตัวเองก็ตายก่อนแน่นอนที่สุดว่าสมบัตินั้นยังอยู่อย่างเก่าหากจะมีความเปลี่ยนแปลงเก่ากับใหม่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตามสถานะจิตใจของเรานั้นจะเฝ้ารออะไรจึงเน้นว่ารอวันนั้นรอวันนี้ขอวันนั้นขอวันนี้มีแต่เรื่องการเอามาต่อรองเป็นเครื่องต่อรองทางด้านจิตใจทั้งนั้นหารู้ไม่นั่นคือความปิดบังความมืดบอดของใจความทับถมของใจเป็นเรื่องที่ยากต่อการที่จะเปิดเผยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตใจของเรานั้นถูกอำนาจอื่นใดครอบงำมากเข้ามากเข้าเราก็จะหลงสิ่งที่เราเป็นอยู่มีอยู่แล้วเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่มีอยู่เป็นอยู่มีอยู่จนกลายเป็นเรื่องไม่เป็นอิสระไม่เป็นตัวของตัวเองโดยหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตใจเราเฝ้าดูความจริงเมื่อจิตใจเราเฝ้าดูความจริงที่เป็นหลักเป็นฐานเป็นเหตุเป็นผลเราทุกคนจะไม่ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติมีอยู่ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะเท่านั้นจะหึงหวงห่วงใยจะยึดอยู่ไปเพื่ออะไรมากไปกว่าสิ่งที่มีอยู่ให้เราเฝ้าดูความจริงทั้งหมดจะนำมาเลี้ยงใหม่ก็ดีเลี้ยงเก่าก็ดีของเก่าก็ดีของใหม่ก็ดีอื่นใดที่เกิดเก่าเกิดใหม่ก็ดีเป็นสมบัติผัดกันชมทั้งนั้นเป็นสมบัติที่มีอยู่โดยทั่วๆไปทั้งนั้นถึงบอกว่าชีวิตนี้ถ้าเราไม่เห็นสาระของจริงของชีวิตเราก็คงต้องวกไปเวียนมาจำเจซ้ำซากอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดหลงด้วยอำนาจรูปเสียงกลิ่นรสหลงด้วยอำนาจรูปที่มีอยู่โดยทั่วๆไปการสอดแสวงหาใดๆก็กลายเป็นเรื่องของความทนทุกข์ทรมานว่าทำไมเราถึงเกิดมาเจอแต่ความทุกข์ว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นเราเองไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราเองไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เราเองไม่น่าจะเกิดอย่างนั้นนั่นแหละคือความจริงที่มันปรากฏทั้งอดีตและปัจจุบันจะด้วยอำนาจเหตุอื่นใดคือความไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นแหละเป็นต้นตอของการเกิดขึ้นเมื่อความไม่รู้ไม่เข้าใจการเกิดขึ้นของสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามมาในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความไม่รู้เพราะความไม่

เข้าใจได้มาซึ่งของใหม่ได้มาซึ่งของใหม่ๆความหลงในสิ่งเหล่านั้นย่อมเกิดได้ตลอดเวลาหลงคือลืมคือจำไม่ได้เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าความจริงเราควรจะเป็นอย่างไรเมื่อสิ่งนั้นต้องจากเมื่อสิ่งนั้นต้องพัดพรากเมื่อสิ่งนั้นต้องเวียนเป็นไปทุกโทษเวียนภัยก็เกิดขึ้นกับใจความเศร้าหมองความขุ่นมัวของใจก็เกิดได้เพราะสิ่งเหล่านั้นโดยหลักที่เรา

ันต่อสมบัติผัดกันชมให้รู้เท่าทันต่อความจริงของโลกว่าเราต้องอย่างนั้นเราต้องเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าได้มีอะไรจะต้องเป็นเครื่องต่อรองเรามากเกินกว่าเหตุกว่าผลอย่าได้มีอะไรเป็นเครื่องต่อรองเกินกว่าความจริงของเราทุกคนที่เป็นอยู่มีอยู่เมื่อจิตใจของเรานั้นไม่หวังอื่นใดนอกจากยอมรับความจริงของการเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแตกดับใจของเราย่อมเป็นธาตุแห่งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของที่บริสุทธิ์ซึ่งกล่าวว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ปรากฏภายในจิตใจของเราแม้จะยืนเดินนั่งนอนเหินที่ใดหากมีความจริงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏในธาตุแท้คือใจอันบริสุทธิ์เพราะเราหยุดอยู่แค่นี้ไม่ก่อเกิดไม่กำเริบกับสิ่งใดหนึ่งใดจะเจือปนด้วยราคะโทสะโมหะจะเจือปนด้วยอำนาจตัวโกรธตัวโลภตัวหลงใดใดหากก็ไม่มีอยู่กับใจจิตใจของเราก็จะมีลักษณะไม่คล้องไม่แวะพิจารณาซึ่งชัดลงไปว่าอ๋อนี่แหละคือความหลงของมนุษย์โดยทั่วไปเมื่อความหลงเกิดขึ้นในใจของคนและสัตว์โดยทั่วไปก็คงจะต้องวกไปเวียนมาอยู่อย่างนี้การสละความรู้สึกของตนได้การสละความจริงของตนได้เป็นส่วนที่บ่งบอกซึ่งเหตุและผลเป็นส่วนที่บ่งบอกกับทุกสิ่งทุกอย่างฐานะของการละการวางฐานะของการปล่อยได้ในใจของตนก็มีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งอย่างการประกาศศาสนาคือการประกาศความจริงที่มีอยู่ในใจของแต่ละคนต่างก็มุ่งตรงเพื่อการไม่ยึดไม่ติดต่างก็มุ่งตรงต่อความไม่ยึดไม่ติดหวังให้เห็นตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้เราก็คงอย่างนี้ชีวิตนี้เราก็คงต้องเป็นอย่างนี้โดยธาตุแท้เราทำเราหาเราใช้เราได้เรามาแล้วก็เข้าใจในการอยู่การใช้การไปการมาทรัพย์สมบัติทั้งหมดจึงถูกแบ่งสรรปันส่วนเหมาะสมกับฐานะที่เราพึงใช้พึงอยู่พึงเป็นชีวิตจริงของธรรมในใจก็จะปรากฏขึ้นกับความเป็นสินเป็นสันการฝึกฝนการอบรมในภาคปฏิบัติจึงเน้นเพื่อการยอมรับสภาพของความเป็นจริงของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ความแปรปรวนและแตกดับในโดยฐานะของความเป็นธาตุแท้แห่งของจริงทุกสิ่งทุกอย่างคำถามคำตอบจึงมีลักษณะไม่ต้องรอไม่ต้องขอไม่ต้องมีอื่นใดที่เราจะต้องถามเพราะสิ่งทั้งหมดไม่มีรอไม่มีขอไม่มีต้องรอความแก่ก็ไม่รอความตายก็ไม่รอสิ่งที่รักต้องจากก็ไม่รอใหม่หรือเก่าก็ไม่ต้องรอเก่าหรือใหม่ก็ไม่ต้องรอเพราะมันเป็นความจริงของทุกคนจะต้องเห็นเหตุเห็นผลของสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันเป็นคำสัตย์คำจริงทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ต้องรอไม่ต้องขอเมื่อไม่รอไม่ขอไม่อ้อนวอนความจริงคือธรรมก็ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานความจริงคือเหตุคือผลก็ปรากฏขึ้นกับใจการฝึกการปฏิบัติก็บ่งบอกว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้การเคี่ยวเข็นจากการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมดูเหมือนว่าจะฝืนต่อความกิเลสฝืนต่อความรู้สึกของกิเลสพอนานเข้านานเข้ากิเลสมันก็จะมีตัวแย้งตัวขัดว่าเท่านี้ก็พออย่างนั้นก็พอไม่จำเป็นจะต้องอย่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องอย่างนี้เพราะกิเลสมันมีความฉลาดมันมีความแหลมคมยิ่งกว่าอื่นใดถ้าเราเผลอตัวเผลอใจกิเลสมันจะคอยครอบงำจิตใจของเราจนตายสนิทตายสนิทไม่ต้องมีคำอธิบายเรียกว่าปิดหูปิดตาปิดปากปิดไปหมดเลยจมูกยังหายใจจะไม่ได้เพราะอำนาจตัวโลภครอบงำจิตใจมันก็มีฐานะเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นสักการโอปุริสังหันติสักการะลาภสักการะจะฆ่าบุรุษผู้โง่ท่านนั่นเองล่ะความโง่เขาเบาปัญญาจะถูกสักการะครอบงำแล้วก็กล้าตายจนไม่มีที่สิ้นสุดข้อวัดปฏิบัติเมื่อเรามาเผาความรู้สึกโดยศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมซึ่งเป็นเหตุหนุนเนื่องต่อเนื่องโดยเหตุผลเพียงพอกับความตั้งใจทำตั้งใจฝึกความจริงของธรรมในมรรคในผลย่อมปรากฏเป็นหลักเป็นฐานความจริงของธรรมในมรรคในผลย่อมปรากฏในภาคปฏิบัติอันจะเห็นเหตุในความจริงกับใจการฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจจึงมุ่งตรงเอาความจริงมาอธิบายเพื่อต้องการให้เราคลายออกจากอำนาจตัวยึดตัวติดว่าสิ่งทั้งหมดไม่ต้องรอไม่ต้องขอว่าให้บุตรมันเรียนจบก่อนแล้วอะไรจีปาถะไม่ต้องรอไม่ต้องขอให้มันเกิดวันนั้นเพราะความตายมันไม่เคยผัดผ่อนรอก่อนไว้ก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ฝึกธรรมปฏิบัติธรรมจึงอบรมบ่มจิตใจในลักษณะความเชื่อมันบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงแล้วเราก็ไม่ต้องรอต้องขออะไรมากไปกว่าความจริงสิ่งที่มีอยู่พึงเร่งทำขวนขวายทำให้เกิดให้มีขึ้นกับใจธรรมะปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อรู้เด่นเห็นชัดธรรมะปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงจิตใจของเราก็จะมุ่งตรงต่อหลักธรรมคำสั่งสอนที่มีอยู่
ธรรมะปฏิบัติก็

จะเป็นไปเพื่อหลุดเพื่อพ้นจากอำนาจของตัวยึดตัวติดใดๆธาตุที่เป็นไทยแท้คือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสและปรารภไว้อย่างต่อเนื่องว่าไม่ควรจะประมาทชีวิตนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้หวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันหวังได้คือความพ้นทุกข์ดังที่ตั้งใจจะพ้นทุกข์ด้วยอำนาจที่การให้ทานรักษาศีลฟังธรรมอันจะกัดเกลาน้อมนำจิตใจของเรานั้นให้เข้าถึงในหลักอันจะยังความสำเร็จในปรากฏได้คือฉันทะความพอใจในสิ่งที่ฝึกและปฏิบัติวิริยะมีความเพียรเพียงพอต่อการฝึกการปฏิบัติจิตตาเอาใจใส่ต่อเนื่องในข้อวัดปฏิบัติวิมังสาปัญญาที่มีอยู่หมั่นทบทวนเตือนสอนตนของตนแล้วจะได้ชื่อว่ามีหลักธรรมอย่างความสำเร็จในปรากฏได้ในทุกสิ่งทุกอย่างข้อวัดปฏิบัตินั้นก็จะมีพื้นฐานของใจศรัทธาเชื่อมั่นลงไปว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์การเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์เกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆหากพิจารณาได้อย่างนี้ก็จะเห็นความจริงกับธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมก็จะค่อยละเอียดขึ้นกับใจเมื่อเห็นจริงแจ้งว่าชาตินี้มีจริงชาติหน้ามีจริงอดีตมีจริงอนาคตมีจริงเมื่อไม่ถามความสงสัยก็หมดไปใจของเราก็จะได้เร่งขอนขวายพยายามให้เกิดให้มีขึ้นพยายามฝึกจะด้วยเหตุผลอื่นใดก็พยายามฝึกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำสติสตังให้เกิดความละเอียดอยู่กับจิตกับใจของตนเองแม้จะพูดอยู่ทำอยู่คิดอยู่ดูอยู่เห็นอยู่สัมผัสอยู่พึงกำหนดรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดกับสิ่งที่ดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่สัมผัสอยู่สติตามระลึกรู้พร้อมอยู่ในสิ่งที่เราเป็นอยู่เกิดอยู่นั่นคือความเบากายเบาใจนั่นคือความจริงที่ฝึกและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสติตามระลึกรู้พอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจจะรักชังเกลียดโกรธบทใดเกินใดก็พยายามกำหนดรู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านั้นความจริงของธรรมในใจก็จะปรากฏเป็นเหตุเป็นผลความจริงของธรรมในใจก็จะเป็นไปเพื่อธรรมวิมุตติคือความหลุดพ้นทางด้านจิตใจที่มีหลักมีฐานมีเหตุมีผลเพียงพอในภาคปฏิบัติอาศัยความจริงอาศัยคำสัตย์อาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องที่ยกไว้โดยเหตุโดยผลยกไว้โดยความจริงคำสัตย์ที่มีอยู่ภาคปฏิบัตินั้นจึงเห็นจริงแจ้งกับใจภาคปฏิบัตินั้นจึงรู้ได้ที่ใจเพียรอยู่พยายามอยู่ฟื้นอยู่คมอยู่ทนอยู่อดอยู่ความจริงนั้นก็จะตัดในลักษณะของความผูกพันใดๆความผูกพันใดๆก็จะค่อยหมดไปที่สุดก็จะจืดจางและวางละในที่สุดการฝึกฝนอบรมจิตใจถึงบอกว่าพยายามให้เห็นเหตุแห่งความทุกข์ผูกแขนผูกขาผูกคอผูกศอกแต่ยังปิดตาปิดหูปิดปากปิดจมูกแทบจะอึดอัดขัดเคืองไปหมดเพราะชีวิตที่ปราศจากความมีหลักมีฐานมีเหตุมีผลของศีลของธรรมเรานั้นก็จะไม่ยอมที่จะเปลี่ยนฐานะยกฐานะถ้าอำนาจของสิ่งเหล่านี้ครอบงำใจของเราถึงบอกความเชื่อปนด้วยราคะโทสะโมหะหากเป็นไปด้วยความจริงของใจนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ชอบหากไม่เป็นไปด้วยความจริงของใจย่อมยังความทุกข์โทษในเกิดขึ้นอยู่กับใจมากไปกว่านั้นถ้าไม่เจือปนด้วยอำนาจราคะโทสะเป็นอำนาจของความเมตตาที่เต็มด้วยศีลด้วยธรรมเป็นอำนาจของความเมตตาที่เต็มด้วยเหตุด้วยผลการฝังลกลากด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจก็จะปรากฏเป็นอย่างนี้ถึงบอกให้โอกาสกับตนเองถ้าเข้าพรรษายังให้โอกาสไม่ได้นอกพรรษาก็คงลำบาก3เดือนกับ9เดือนแค่3เดือนเรายังจริงจังต่อตนเองไม่ได้ยังเอาจริงเอาจังต่อตัวเราไม่ได้การฝึกการปฏิบัติยังหาการเขี่ยวเข็นตัวเองไม่ได้ก็คงยากลำบากใจที่จะสร้างความมีเหตุมีผลให้ความอดทนเกิดขึ้นกับใจการตั้งสัจจะใดๆต้องสร้างความเข้าใจและในเหตุผลของความอดทนเป็นเลิศการที่จะได้มาซึ่งความปรารถนาดีต่อตนและบุคคลอื่นนั้นจะต้องอาศัยความอดทนเป็นเลิศแม้ที่สุดจึงมีลักษณะจริงใจต่อตนและจริงใจกับทุกคู่ทุกคนความจริงคำสัตย์นั้นย่อมปรากฏกับทุกสิ่งทุกอย่างสรุปตรงที่ว่าเรานั้นไม่ต้องรอเรานั้นไม่ต้องขอเรานั้นไม่ต้องอ้อนวอนมากเกินกว่าความจริงที่มีอยู่ให้พิจารณาในหลักศาสนาธรรมว่าเราเกิดมาหาความแก่เกิดมาหาความเสื่อมเราเกิดมาหาความสิ้นแล้วเราก็เกิดมาหาความตายโดยความหมายจริงเป็นอย่างนี้และการเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็รู้อยู่จากที่เดินได้เหินสะดวกแล้วกลายเป็นเรื่องเดินเหินไม่สะดวกจากที่เคยลุกสะดวกก็ต้องลุกด้วย

สี่มือไอ้สองมือสองขาแล้วว่าสี่อย่างนั้นถึงจะลุกขึ้นได้เมื่อเป็นอย่างนี้แสดงว่าความจริงของสังขารนั้นเตือนให้เรารู้ว่าไม่ควรจะมัวเมาและประมาทเมื่อเราไม่มัวเมาและประมาทสิ่งอื่นใดก็เป็นไปเพื่อหลักเพื่อฐานสิ่งอื่นใดก็เป็นไปเพื่อเหตุเพื่อผลทำซึ่งกล่าวในหลักของความหลุดพ้นคือใจที่บริสุทธิ์ก็จะหลุดพ้นด้วยอำนาจของความเข้าใจในเรื่องของสังขารนี้เองเมื่อเราไม่หลงความคิดเมื่อเราไม่หลงจิตเมื่อเราไม่หลงการปรุงแต่งของตนเองเกินก็เหตุก็ผลธรรมซึ่งกล่าวว่าเป็นธรรมวิมุตติก็จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นของใจการเห็นจริงแจ้งกับใจก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้การลดลาวาสอกการยืดหยุ่นด้วยความเข้าใจหักล้างด้วยการยืดหยุ่นด้วยเหตุผลของธรรมในใจย่อมเป็นสิ่งที่ชอบกับการฝึกการปฏิบัติพยายามตั้งใจพยายามเคี่ยวเข็นพยายามอดทนพยายามตั้งสัจจะบังคับตัวเองเพราะกิเลสมันไม่ได้ง่ายๆถ้าเราไม่เอาจริงกับมันเพราะความไม่จริงนะมันกลัวคือความจริงเท่านั้นกิเลสมันกลัวที่สุดคือธรรมไอ้ความไม่อดทนมันกลัวคือความอดทนมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าเราหวังมากหวังผลหวังยกฐานะของศีลของธรรมขึ้นสู่ใจเราก็ต้องเอาความจริงมานั่งอธิบายเมื่อจิตมันสงบลงไปเราก็นั่งตีแผ่น้อมนึกน้อมนำเรียกว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก็จะปรากฏขึ้นกับใจของเราในวลักษณะของฌานซึ่งเป็นรูปฌานพอนานเข้านานเข้าก็เป็นอรูปฌานความไม่มีอะไรภายในจิตใจของเราเมื่อกำหนดลงไปความจริงแจ้งสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อกำหนดลงไปในสิ่งหนึ่งสิ่งใดความเข้าใจในสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งก็ปรากฏขึ้นธรรมซึ่งเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นของใจก็จะปรากฏโดยเหตุผลด้วยอาการต่างๆจากในลักษณะของการข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกจากที่เราระมัดระวังคำพูดการกระทำจากที่เราระวังรักษาคำพูดการกระทำจนเป็นไปเพื่อควบคุมจิตใจของตนได้การตามระวังรักษาก็จะปรากฏขึ้นที่ใจธรรมะซึ่งกล่าวโดยภาคปฏิบัติโดยเนื้อแท้ก็จะเห็นเหตุเห็นผลเห็นความจริงกับใจทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อขัดเกลาจิตใจและเคี่ยวเข็นใจของตนได้เหตุผลเพียงพอก็จะปรากฏซึ่งว่าโดยความจริงของใจแล้วก็จะบริสุทธิ์ถึงบอกว่าการแสดงออกการพูดจาต้องระวังให้มากๆและการกระทำก็ระวังให้มากๆอย่าปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดอย่าให้เป็นไปในลักษณะกระทบกระทั่งอย่าเป็นไปในลักษณะกระโซกกระซากจนกลายเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลจนกลายเป็นเรื่องไม่มีหลักมีฐานต้องระมัดระวังถึงบอกรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะด้วยการแสดงออกใดๆเรานั้นเป็นผู้ยอมเป็นผู้ให้ด้วยใจจริงที่บริสุทธิ์เราถึงบอกไม่มีคำพูดใดที่จะกระทบกระเทือนคนอื่นพยายามระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาหากไม่เป็นไปเพื่อการปรารถนาดีแล้วอย่าได้พูดหากไม่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นก็อย่าได้พูดพยายามระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาเพราะจะเป็นไปเพื่อการปลูกฝังนิสัยใจคอเป็นความจริงที่จะต้องฝึกและปฏิบัติการตามระวังรักษาจิตใจของตนเองจึงมีเหตุผลเพียงพอกับการฝึกการปฏิบัติการน้อมนำน้อมนึกเพื่ออย่างรู้ความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละคนเพื่อการตามระวังรักษาการกระทําคําพูดแล้วจะมีเหตุมีผลเพียงพอกับการนิ่งอยู่สงบอยู่การควบคุมการกระทําคําพูดแม้ที่สุดจิตใจของเราก็จะยังลึกลงไปว่าอ๋อนี่ตรงนี้เองความจริงในใจของเราก็จะปรากฏเป็นหลักเป็นฐานถึงบอกงานเบื้องต้นที่เราอยู่ร่วมกันกายกรรมก็มีนิสัยของการแสดงออกอันยังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะสำเร็จได้ซึ่งพูดอย่างกันเองก็ได้เอาไม่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัววาจีกรรมก็พยายามพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะหากสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อยุให้รำตามให้รั่วหรือเป็นไปเพื่อการกระทบกระทางกระทบกระเทือนจิตใจของคนอื่นเรานั้นก็พยายามจะฝืนเรานั้นก็จะพยายามจะข่มคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดก่อนคิดพูดแล้วค่อยมาคิดทีหลังมันเป็นเรื่องยุ่งอยู่ตลอดแม้แต่ความนึกคิดใดๆเราก็ยังไม่หลงความนึกคิดนั้นๆที่เกิดขึ้นอยู่กับใจเราวางส่วนอดีตและรู้แค่ปัจจุบันวางอนาคตเราไว้แค่ปัจจุบันแล้วทำปัจจุบันให้เกิดความเข้าใจกับชีวิตจริงว่าเราต้องเป็นอย่างไรเราต้องอยู่อย่างไรเราต้องมีฐานะความจริงเป็นอย่างไรการที่เราจะอยู่กับคนเราต้องปรับตัวปรับใจถ้าเราปรับตัวปรับใจไม่ได้การอยู่กับคนนั้นย่อมยากต่อการมีเหตุมีผลการที่เราจะอยู่กับคนอย่างเป็นอิสระที่เป็นศีลเป็นสัตว์ย่อมยากต่อความจริงของทุกสิ่งทุกอย่าง
การฝึกการปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของความเข้าใจ

จิตใจที่เป็นศีลเป็นสัตว์จิตใจที่เป็นอัตเป็นธรรมจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลจึงบ่งบอกความจริงภายในจิตใจของแต่ละคนเมื่อเราฝึกฝนอบรมอยู่อย่างต่อเนื่องการอย่างรู้อย่างถึงภายในจิตใจของเราก็จะหนักแน่นมั่นคงในสิ่งที่มีอยู่ธรรมะซึ่งกล่าวโดยหลักปฏิบัติก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจได้ทุกสิ่งทุกได้ทุกอย่างถึงบอกการปรับตัวปรับใจจึงเป็นความจำเป็นกับชีวิตประจำวันอาจจะได้ยินคำโบราณพูดอยู่เสมอว่านกน้อยทำรังแต่พออยู่แต่กระนั้นเราก็ยังมีลักษณะที่เป็นหลักเป็นฐานในการที่จะปรับตัวปรับใจของตนให้เข้าอยู่กับหมู่กับคณะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนและอยู่อย่างไรมีกิจกรรมร่วมอะไรยังไงการวางเฉยได้เป็นคุณสมบัติของใจที่จะต้องปรับตัวได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตใจเราสงบสงัดเย็นลงแล้วการปรับตัวปรับใจก็จะเกิดขึ้นการวางเฉยได้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านั่นคือลักษณะวางไว้ก่อนแล้วเราค่อยคิดค่อยอ่านค่อยทบทวนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะเข้าใจว่าการใดควรการใดไม่ควรสิ่งใดจำเป็นสิ่งใดไม่จำเป็นความเข้าใจในสิ่งที่เหตุเป็นเหตุเป็นผลก็จะปรากฏขึ้นถึงบอกว่าเรานั้นให้มีหลักจะที่ไหนก็ขอให้มีหลักที่ไหนก็ให้เป็นหลักถ้าเราไม่มีหลักมีฐานถ้าเราไม่มีเหตุมีผลเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ตนทุกข์ทรมานเพราะความไม่มีหลักคนเสียหลักคือคนเสียศูนย์คนเสียหลักก็คือคนเสียศูนย์รถเสียศูนย์เป็นอย่างไรคนเสียหลักก็อย่างนั้นจิตใจที่ไม่มีหลักก็คือไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตายใจได้ยังมีความลังเลยังมีความสงสัยยังไม่มีความมั่นใจในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่านั้นเป็นของที่ดีจริงประเสริฐจริงเลิศจริงอัศจรรย์จริงเมื่อฝึกและปฏิบัติได้รู้จักเหตุเหตุหนึ่งความเสื่อมรู้จักเหตุหนึ่งความเจริญรู้จักผลผลหนึ่งความเสื่อมความเจริญรู้จักตนตนคือใครมาจากไหนทำอะไรได้แค่ไหนอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องถามไถ่ตนเองอยู่ตลอดเวลารู้จักการรู้จักประมาณรู้จักบุคคลรู้จักชุมชนสิ่งที่เราต้องอยู่ต้องทำต้องใช้ต้องอาศัยหากเรารู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนี้มีความจำเป็นสิ่งนี้ไม่มีความจำเป็นความละเอียดของใจเราก็จะปรากฏขึ้นยิ่งเราเป็นบุคคลที่ไม่มีอะไรที่พอที่จะเป็นทุกข์เป็นร้อนสิ่งเหล่านั้นเรายิ่งพิจารณาได้ง่ายการใดจำเป็นการใดไม่จำเป็นยิ่งเราเป็นผู้สลัดออกจากโลกด้วยความเป็นจริงได้คือเราไม่ถูกโลกกระทำครอบงำยศลาภสุขสรรเสริญถ้าเราไม่ถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำจิตใจของเราย่อมวางได้กับทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นธรรมในใจเราย่อมปรับกับสิ่งที่ต้องอยู่ต้องไปต้องเป็นบุคคลชุมชนการประมาณการสิ่งแวดล้อมนั้นบ่งบอกในภาคปฏิบัติการยืดหยุ่นและการปรับตัวเองได้นั้นเป็นคุณสมบัติที่มีหลักมีฐานซึ่งไม่แย้งไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมซึ่งไม่แย้งต่อกฎเกณฑ์กติกาของสิ่งที่มีอยู่การนั้นเวลานั้นสถานที่นั้นและชุมชนนั้นๆจนล่วงรู้ถึงความจริงของกฎหมายบ้านเมืองถ้าเราไม่แย้งไม่ขัดต่อสิ่งเหล่านั้นความจริงคือใจย่อมง่ายต่อการแสดงออกการฝึกฝนการปฏิบัติย่อมบ่งบอกซึ่งความเข้าใจที่เป็นศีลเป็นสัตว์งานของใจจึงเป็นงานที่มีหลักมีฐานมีงานที่ละเอียดยิ่งเข้าไปในใจของตนยิ่งฝึกฝนยิ่งปฏิบัติเท่าไหร่ยิ่งเห็นฐานะว่าเราควรอยู่อย่างไรควรเป็นอย่างไรควรได้อย่างไรอะไรที่ควรจะได้อะไรที่ไม่ควรจะได้อะไรควรที่จะเป็นอะไรไม่ควรที่จะเป็นความจริงเราถามรัวเรามีเหตุพอไหมผลถึงจะพึงได้ถ้าเหตุไม่พอเราก็ไม่น่าจะไปเหตุไม่น่าจะไปทำผลให้เกิดขึ้นพอรู้อยู่ว่าผลจะได้นั้นต้องมีเหตุพอเมื่อผลไม่พอเมื่อเหตุไม่พอได้มามันก็ไม่คุ้มกันอุปมาเหมือนบ้านที่หลังใหญ่แต่ฐานไม่ดีย่อมทรงและทรุดในที่สุดย่อมมีการหักลงในเป็นที่สุดโคตรลงในที่สุดฐานของเหตุนั่นคือความจริงถ้าเราถามตัวเราว่าเหตุพอแล้วความพยายามนั้นไม่เสียหายแต่วิสัยของการประกอบเหตุนั้นลงทุนน้อยแต่อยากได้มากลงทุนน้อยแต่อยากได้มากเมื่อลงทุนน้อยอยากได้มากก็เป็นเรื่องสุดวิสัยเป็นเรื่องที่เลื้อบ่าก่อแรงที่เราจะต้องนั่งอธิบายความหมายของการประกอบเหตุนั้นจึงเป็นความจำเป็นมันพิจารณามันทบทวนการจะได้อะไรไม่ได้อะไรให้เราดูเหตุซะก่อนว่าถ้าเหตุมันไม่พอผลมันคงไม่มีถ้าเหตุมันไม่ดีพอผลมันคงอยู่ไม่ได้การเกิดขึ้นในมรรคในผลใดๆจึงเป็นการเกิดในการเสียสละสุดชีวิตจิตใจสิ่งที่จะพึงได้จึงเป็นสิ่งที่ชอบธรรมอำนาจของความจริงใจและบริสุทธิ์ใจเท่านั้นจึงจะรักษาเหตุอันดีงามของใจไว้ได้จึงจะรักษาเหตุแห่งความจริงไว้ได้ข้อวัดปฏิบัติของเราจึงจะเป็นไปเพื่อหลักเพื่อฐานเป็นไปเพื่อเหตุเพื่อผลเป็นไปเพื่อธรรมวิมุตติคือความหลุด

0: พ้นในธรรมคือใจเจ้าของนั้นมีความเยือกเย็นเพียงพอในการฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติเมื่อมากำหนดระลึกรู้เมื่อมากำหนดเตือนสอนตนได้อยู่อย่างนี้ธรรมะซึ่งกล่าวถึงความจริงแจ้งกับใจก็จะบ่งบอกในภาคปฏิบัติที่มีคำอธิบายได้มีคำที่อธิบายได้เน้นชี้ชัดได้แล้วก็บ่งบอกชี้ชัดได้ความรู้ความเข้าใจก็เป็นหลักเป็นฐานอย่างนี้อาศัยการฝึกอาศัยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เราเข้าใจในการปรับตัวเองรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลและรู้จักชุมชนแล้วมีคำอธิบายได้ในคุณสมบัติของคนดีอย่างไม่ต้องสงสัยหากเป็นคุณสมบัติของสัตบุรุษแล้วจะอธิบายได้ภายในใจของตนความเหมาะสมฐานะที่จะพึงมีพึงเป็นพึงได้เรื่องอดีตมีจริงแต่เราก็อย่าไปติดในอดีตให้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนของชีวิตเรื่องอนาคตก็มีจริงเมื่อเรารู้แล้วเราอย่าไปผูกพันอยู่กับเรื่องอนาคตจนเกินเป็นทุกข์เป็นร้อนเรื่องปัจจุบันนี้เราจะต้องปรับเมื่อเราปรับตัวปรับใจได้ฐานของศีลของธรรมก็จะหนักแน่นการทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อการฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติก็จะเฝ้าดูว่ามีเหตุมีผลเพียงพอการตัดใจมาอยู่วัดอยู่วาอยู่ในศาสนาร
1: ายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง

0: 5:03 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันพุธที่22 กรกฎาคม 2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ทุกคนครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันขึ้น8 ค่ำเดือน 8หลังปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 นะคะและพูดคุยกันมาอีกช่องทางหนึ่งก็คือ LINE @ค่ะ @mcotnews ก็ได้ค่ะ
0: ครับผมไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนเลยนะครับกุหลาบควีนสุธิดาเปิดตัวยนต์โฉมครั้งแรกงานโครงการหลวงสืบสานดอยสู่เมืองเปิดตัวยิ่งใหญ่กุหลาบควีนสุธิดาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนครั้งแรกครับ
1: สำหรับมติชนนะคะพาดหัวใหญ่วันนี้คือวินซัดทอดคดีโกงสอบท้องถิ่นจ่อหมายจับ2ผอ.สถ.มสว.ชักใยอยู่เบื้องหลังซัดทอดระทึกถอด 5,000 ชื่ออนุทินลั่นรัฐมนตรีเอี่ยวก็โดนมหาดไทยเข้ม5สนามสอบ26กรกฎาคมนี้ปลัดมท.ปัดตอบมติกสท.ขัดกฎหมายค่ะ
0: ครับวืดบัตรคนจนอย่าเสียใจคลังแจงใหม่ใส่ไทยช่วยไทย6ล้านรายรัฐบาลล้างบางแก๊งสวมสิทธิ์ครับหลอกประชาชนอดได้รับเงินนายกย้ำในครม.ไม่สบายใจประชาชนหลุดสิทธิ์3กระทรวงลุยแก้เกณฑ์เชิงรุกบอกให้วิ่งหาประชาชนด่วนไม่ใช่ให้ประชาชนต้องวิ่งเข้าหาและสั่งปรับเกณฑ์ใหม่ครับ
1: อนุทินหนุนปรับบัตรคนจนเกี่ยวกับเกณฑ์เงื่อนไขนะคะปรับบัตรสั่งขนส่งเว้นค่าธรรมเนียมลุ้นจีนเที่ยวไทย5,100,000 คนพาณิชย์เร่งปิดดีล FTA EU ค่ะ
0: หมายจับ2โกงสอบบิ๊กกว่าพิชิตนะครับบชก.ลุยหาหลักฐานเสนอให้ปปช.รับต่ออึ้งขยายผลผู้ต้องหาซัดทอดผอ.มสว.สถ.นายกลั่นคดีโกงสอบท้องถิ่นเส้นเงินถึงใครคนนั้นก็ต้องโดนไม่มีเว้นบอกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแจ้งร่วมประชุมกรรมการกลางเมื่อมีปัญหาย้ำมีขั้นตอนอยู่แล้วไม่ก้าวก่ายบชก.เร่งรวบรวมหลักฐานรัดกุมเป็นพิเศษก่อนขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มมุ่งขยายผลล่าตัวการใหญ่กว่าพิชิตอีก2รายครับ
1: จี้ทำแอคชั่นแพลนไทยจีนดึงลงทุนบิ๊กเทคร่วมลงทุน AI ไอลอยื่น9ชื่อเช็คหัวสว.อนุทินฉะข้อมูลเชื่อไม่ได้รพีพัฒน์ฉลุยปลัดกระทรวงเกษตรค่ะ
0: ครับสำราญพงาดผอ.ตร.คนที่16ผลงานดีมีฝีมือเด่นนายกปัดตอบสื่อนายกหนูชงชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมาพงาดเป็นผอ.ตร.คนใหม่แม้อาวุโสน้อยกว่าครับ
1: ยศนันท์โชว์พัฒนาทุนมนุษย์ผนึกบิ๊กธุรกิจร่วมขับเคลื่อนประเทศนายกอนุทินร่วมสัมมนานายกกำลังพัฒนาประเทศยศนันท์นำทีม5กระทรวงเอกชนโชว์ผลงาน90วันพัฒนาทุนมนุษย์พร้อมเปิดตัวทีมงานดึงทับบิ๊กธุรกิจร่วมขับเคลื่อนประเทศค่ะ
0: ประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ครับสุริยะปัดโยกย้ายโดนปลัดโยนปลัดครับมีหลักฐานร้องได้ice b แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของศึกษาธิการสุริยะยันไม่เคยโยกย้ายใครเพราะไม่สนองนโยบายการเงินการแต่งตั้งเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงเกษตรดำเนินการท้าใครมีข้อมูลเรียกรับผลประโยชน์ยื่นร้องเรียนได้เลยยกประวัติเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยทักษิณครับ
1: พาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะนายกรอแจ้งปมกสทช.หมอสารณะไล่ยิบไทม์ไลน์ย้ำทุกขั้นตอนตามกฎหมายกรรมการชวนอ่านผลตัดสินค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับขอไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของบัตรคนจนกันก่อนเลยละกันครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญบริกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวถึงปัญหาประเด็นเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ตอบสั้นๆว่าให้รอถามคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับท่ามกลางกระแสข่าวที่มีประชาชนหลายๆคนเนี่ยตกหล่นตกขบวนนะครับทั้งที่ก็เป็นคนจริงๆอย่างในหน้าหนึ่งของ Daily News เช้านี้เนี่ยก็มีภาพของผู้สูงอายุที่เดินทางไปเข้าคิวตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลการครอบครองรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์เพื่อใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ขนส่งจังหวัดอุทัยธานีนะครับเรื่องนี้ก็มีคำตอบจากคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับออกมาเปิดเผยความคืบหน้าการแก้

0: แก้ปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าในช่วงที่ปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศก็ได้รับทราบข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยของการดำเนินการโครงการเรื่องนี้เพื่อต้องการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพื่อให้งบประมาณถึงมือผู้เดือดร้อนที่สุดโดยการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นเนื่องจากว่ามีการอัปเดตข้อมูลมานานคือมันไม่มีการอัปเดตข้อมูลมานานเนี่ยประมาณ 4-5 ปีแล้วโดยผลจากการดำเนินการก็ทำให้สามารถนำกลุ่มคนที่ตกสำรวจและก็คนที่เดือดร้อนจริงเนี่ยเข้าสู่ระบบได้เพิ่มกว่า 2.3 ล้านคนแต่ว่าหัวใจสำคัญก็คือเราได้เอาคนใหม่คนที่จนจริงไม่ได้อยู่ในระบบเดิมเนี่ยเข้ามาประมาณ 2.3 ล้านคนซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคนที่ตกสำรวจไปวันนี้เราเอาคนที่เดือดร้อนจริงๆเข้ามาในขณะเดียวกันเราก็ต้องรับข้อร้องเรียกร้องเยอะมากว่ามีคนจนปลอมเนี่ยแอบอ้างรับสิทธิ์ครั้งนี้ก็เลยพยายามที่จะแยกแยะใช้เกณฑ์ต่างๆเพื่อคัดคนกลุ่มนี้ออกนายเอกนิตินะครับบอกว่าจากผลการคัดกรองครั้งนี้สิ่งที่เราพบก็คือประเทศไทยยังไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยทำให้กลุ่มมิจฉาชีพหรือว่ากลุ่มทุนเทาเนี่ยหลอกเอาข้อมูลชาวบ้านไปจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทหรือว่าเอาไปซื้อหุ้นในบริษัทในตลาดหลักทรัพย
1: ์
0: เพื่อลดหย่อนภาษีก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเสียสิทธิ์ไปเพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบธุรกิจซึ่งเรื่องนี้เราก็จะจัดการกับมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดหลังจากดูแลกลุ่มที่เดือดร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหานี้ก็มีแผนที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการอุทธรณ์แล้วก็ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาให้ยืดหยุ่นขึ้นโดยเราจะประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อตั้งศูนย์ One Stop Service ลงไปช่วยทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนกันจริงๆนอกจากนี้ยังพิจารณาขยายเวลาในการอุทธรณ์แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเพื่อทบทวนเกณฑ์เรื่องการถือครองรถเก่าที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพจริงในปัจจุบันคุณเอกนิติย้ำนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือเท่านั้นโดยประชาชนก็ยังสามารถเข้าถึงสวัสดิการอื่นๆของรัฐได้ตามปกติโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงเครื่องมือนึงนะครับแต่ว่ารัฐเนี่ยยังมีสวัสดิการอื่นๆรวมกว่า72ประเภทไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพเบี้ยผู้พิการสวัสดิการการศึกษาซึ่งทุกคนยังได้รับสิทธิ์ตามปกติโดยเราจะนำข้อเสนอแนะทั้งหมดนะครับเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ต่อไปครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็มีเพิ่มเติมในด้านของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะก็บอกว่าทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นสั่งขยายเรื่องของการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ได้สั่งการไปยังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะให้กำชับทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการคลังจะมีการทบทวนหลักเกณฑ์เพิ่มเติมอย่างที่คุณภูเบศได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะก็ขอให้ประชาชนเนี่ยรอฟังมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อป้องกันความสับสนเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการบอกว่าจะทบทวนแล้วก็บอกกำหนดเวลาไว้ว่าจะเป็นช่วงที่จะไปยื่นอุทธรณ์ได้เนี่ยถึง20กันยาแต่ว่าอันนั้นก็ลบไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอฟังสัปดาห์หน้าเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยนะคะในการจัดจุดอุทธรณ์แล้วก็ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยเพื่อความสะดวกให้กับประชาชนค่ะสำหรับกระทรวงคมนาคมนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแนวทางในการผ่อนปรนข้อกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้เช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมบางรายการในการตรวจสอบสิทธิ์รวมถึงการพิจารณาปัญหาทะเบียนรถที่ขาดต่อทะเบียนเป็นเวลานานซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงระบบทะเบียนให้มีการสอดคล้องกับกฎหมายแล้วก็สภาพการปัจจุบันนะคะขณะเดียวกันกระทรวงการคลังก็ได้ชะลอการโยกรายชื่อผู้ที่ไม่ได้แบบมีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ประมาณ6 ล้านรายค่ะก็คือเดิมเนี่ยเคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แต่พอรอบนี้เนี่ยคัดกรองไม่ผ่านเนี่ยประมาณ6ล้านรายเนี่ยตอนแรกก็จะได้เข้าไปอยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะแต่ตอนนี้ก็ขอให้ชะลอไว้ก่อนรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยในการครอบครองรถหรือว่าที่บอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยต้องไปทบทวนอีกครั้งนึงเพราะว่าถ้าทบทวนอีกครั้งนึงแล้วเขาผ่านเขาก็ไม่ต้องไปในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะเพื่อแล้วก็หลังจากนี้นะคะนายสิริพงศ์ก็ยืนยันว่าทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีการเสนอข้อเสนอต่างๆเนี่ยของกระทรวงคมนาคมให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงการคลังเนี่ยนำไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งพร้อมขอให้ประชาชนติดตามมติคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเป็นหลักโดยย้ำว่าผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์เนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้สละสิทธิ์ แล้วก็เนื่องจากว่ามีการเลื่อนกำหนดการพิจารณาออกไปนะคะส่วนการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเนี่ยนอกจากจะมี

0: การบริการผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.แล้วก็กรมการขนส่งทางบกแล้วเนี่ยนะคะรวมถึงธนาคารของรัฐอีกมีธนาคารธอส.ธนาคาร อิสลามนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ในเรื่องของการอุทธรณ์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่เช่นเดิมแต่นอกจากนั้นก็จะสามารถติดต่อเพิ่มช่องทางได้ที่ที่ว่าการอำเภอแล้วก็นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยก็จะจัดหน่วยลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านต่างๆด้วยนะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าการทบทวนครั้งนี้เนี่ยจะครอบคลุมเรื่องของการครอบครองรถการโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็มีเป้าหมายทำให้ข้อมูลเนี่ยเป็นระบบในระบบเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงการลดปัญหาเรื่องของการใช้ชื่อบุคคลอื่นๆบุคคลเนี่ยมาถือครองทรัพย์สินแม้ว่าทรัพย์สินนั้นน่ะอาจจะใช่ของตัวหรือว่าใช่ไม่ใช่ของตัวเองนะคะคือบางคนเนี่ยขายทรัพย์สินโอนลอยไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปรับในเรื่องของการถือครองรถอันนี้ก็จะทำให้ข้อมูลเนี่ยเป็นปัจจุบันมากขึ้นแล้วรัฐบาลเนี่ยก็จะได้นำข้อมูลนี้เนี่ยไปใช้ในการที่จะกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือครั้งต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้นายกก็มีความห่วงใยนะครับมีการสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนหลักเกณฑ์แล้วก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกทันทีเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเนี่ยต้องตกหล่นนะครับโฆษกรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับก็บอกว่านายกรัฐมนตรีมอบหมาย3หน่วยงานหลักนะครับให้ดำเนินการเร่งด่วนให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยังที่ยังเดือดร้อนและก็ส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาในขณะเดียวกันก็ให้กรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันและลดภาระประชาชนในการยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพพร้อมกับมอบให้กระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและก็เสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วด้านกระทรวงศึกษาธิการครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะครับก็แถลงถึงผลกระทบต่อนักเรียนนักศึกษานอกระบบของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกรครับก็พบว่ามีกลุ่มอายุ18ปีที่ลงทะเบียนและได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนซึ่งสกร.นะครับก็ได้เปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และพร้อมจะช่วยเหลือในการยื่นอุทธรณ์ทุกรายเพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษาเนี่ยต้องลาออกจากระบบการเรียนในขณะเดียวกันที่กระทรวงพม.ครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่าจากรายชื่อที่สำรวจไป1ล้านคนนะครับมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพียงประมาณ 200,000 คนเท่านั้นซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุของการตกหล่นร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อบริหารจัดการกันต่อไปครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้มีเรื่องน่าเศร้าใจนะคะคุณผู้ฟังคุณภูเบศครับก็มีคุณยายค่ะชื่อคุณยายเงาเนี่ยมากำลังจะแบบมายืนยันสิทธิ์ตัวเองเพราะคุณยายเนี่ยผ่านสิทธิ์แล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนอะไรที่สะดวกก็ท่านก็เลยเดินทางมาที่ธนาคารธกส.สาขาปัวค่ะแต่ว่าตอนที่อยู่ระหว่างการต่อแถวอยู่เนี่ยท่านวูบแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะก็ครอบครัวคุณยายเงาตอนนี้ก็ยังอยู่ในความโศกเศร้านะคะทางรายการเราก็แสดงความเสียใจด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบรรยากาศที่บ้านของนางเงารกไพรค่ะอายุ69ปีชาวบ้านหมู่ที่2ตำบลสกาดอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะหลังจากที่ภายหลังจากคุณยายเนี่ยเดินทางลงจากดอยสกาดเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ค่ะก็เพื่อที่จะยื่นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าท่านเนี่ยได้ผ่านแล้วนะคะแล้วก็มายื่นที่ธนาคารธกส.สาขาปัวโดยครอบครัวเนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยนะคะก็ทบทวนขั้นตอนการดำเนินการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เมื่อวานท่านออกจากบ้านเนี่ยตอนประมาณตีสี่ใช้ก็มานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มากับลูกชายเพื่อที่จะมาที่สาขาปัวของธนาคารธกส.นะคะก็มาถึงสาขาปัวแล้วก็ต่อแถวเนี่ยตั้งแต่ช่วง13นาฬิกาของเมื่อวานนี้จนกระทั่งเวลาประมาณ15นาฬิกาค่ะเกิดอาการวูบหมดสติเจ้าหน้าที่ที่อยู่แล้วก็ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ว่าก็ไม่เป็นผลนะคะก็เหมือนกับว่าท่านได้สติขึ้นมาแล้วก็หน่วยกู้ชีพเนี่ยก็นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวค่ะแล้วก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะนางอัมภัยเป็นน้องสาวของคุณยายปัวเนี่ยก็บอกว่าครอบครัวเนี่ยทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็สะท้อนว่าคนที่ลงทะเบียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีความยากลำบากโดยเฉพาะที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็อยากที่จะให้รัฐบาลเนี่ยมีการปรับปรุงในเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้สะดวกมากยิ่ง

0: ขึ้นค่ะพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะทางด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้เรียกประชุมนะคะหน่วยงานในพื้นที่ให้มีการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service นะคะให้ครบทั้ง15อำเภอค่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสั่งการไปแล้วให้มีการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีรูปแบบที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็รับรู้นะคะตอนนี้ก็บอกว่ามีการบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ก็มีธนาคารออมสินธนาคารธกส.แล้วก็สำนักงานที่ดินในจังหวัดน่านค่ะแล้วก็รวมถึงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่านเนี่ยจะจัดบุคลากรต่างๆนะคะไปประจำทั้ง15อำเภอเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการยื่นอุทธรณ์หรือว่าลงทะเบียนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกนะครับว่าอยากให้กระทรวงมหาดไทยลงมาตรวจสอบข้อมูลจริงๆและจะรู้ว่าใครรวยใครจนซึ่งตอนนี้เนี่ยบางรายก็ไม่ได้จนจริงๆแล้วอีกท่านนึงก็บอกว่ารถเก่าแก่เนี่ยไปแจ้งขนส่งแต่ว่าต้องเสียเงินภาษีก็ไม่มีเงินจะเสียเพราะว่าไม่ได้ใช้งานรถก็ไม่ได้ใช้งานด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับในการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของบัตรคนจนเนี่ยนะครับในต่างจังหวัดก็คึกคักเลยที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาขอนแก่นก็มีประชาชนจำนวนมากมารอยื่นอุทธรณ์คิวเนี่ยแน่นยาวตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ต้องมาช่วยกันจัดระเบียบในการต่อคิวไปสอบถามประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าพบผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ตั้งแต่โครงการในเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะโดนตัดสิทธิ์ในครั้งนี
0: ้
1: ก็ไม่ทราบเกณฑ์การตัดสินของรัฐบาลในขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากว่ามีชื่อไปผูกพันกับภาระหนี้สินเรื่องของรถยนต์แม้ปัจจุบันเนี่ยจะต้องเช่าบ้านอยู่อาศัยจึงต้องการให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆได้อย่างทั่วถึงเช่นเดียวกันกับที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกครับมีผู้สูงอายุและก็ประชาชนเดินทางมายื่นคำขออุทธรณ์จำนวนมากมีนางวรุณยุภานะครับขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยบอกว่าผู้ที่มาดำเนินการยื่นเรื่องเกือบพันคนนะฮะปัญหาที่พบมากที่สุดก็คือการขายรถแบบโอนลอยทำให้ยังมีชื่อเป็นผู้ครอบครองในระบบอยู่รวมถึงกรณีรถยนต์หมดสภาพกลายเป็นซากเหล็กไปแล้วหรือว่ารถยนต์เก่ามือ4ที่ซื้อเอาไว้หลาย10ปีซึ่งประชาชนก็เดินทางมาแจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่ขนส่งเพื่อเอาหลักฐานไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐต่อไปครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของการถือครองรถนะมีอีกเรื่องนึงที่มีเอาชื่อไปสวมสิทธิ์แล้วก็ไปซื้อก็คือเป็นเรื่องของการไปเป็นตัวแทนชนะจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะเรื่องนี้นะคะก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานสลากนะคะก็คือเป็นพันโทหนุนสันสนาคมค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าจากกรณีที่ตัวแทนมีการถูกนำชื่อของตัวเองเนี่ยไปสวมสิทธิ์มาแบบเหมือนกับว่ามารับเงินของทางฉลากเนี่ยไปเอาไปขายต่อโดยที่ลูกหลานเนี่ยหรือว่าคนรู้จักเนี่ยมานำชื่อมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยที่เจ้าตัวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเอาชื่อตัวเองเนี่ยไปซื้อสลากแล้วก็นำไปขายโดยที่ทำให้ตัวเองก็เลยมีค่าตอบแทนมากกว่า 100,000 บาทต่อปีที่ไปขึ้นในระบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะแล้วเจ้าตัวก็ไม่สามารถที่จะเอาเอกสารใบสมัครหรือว่ามาแก้ไขข้อมูลของตัวเองได้ตอนนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาก็บอกว่าเรียนเชิญนะคะถ้าใครมีเรื่องของการติดขัดเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกรณีของสลากกินแบ่งรัฐบาลให้โทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข025289999ค่ะในวันและเวลาราชการตรงนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะอำนวยความสะดวกในการถอนชื่อออกจากระบบของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ค่ะก
1: ็
0: เรื่องบัตรคนจนมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: แล้วฮะ
0: ได้ค่ะ
1: ฮะเดี๋ยวผมไปต่อเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับยืนยันว่าพร้อมให้ดำเนินการสอบสวนอย่างโปร่งใสยุติธรรมถ้าหากพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินมันเชื่อมโยงไปถึงใครก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่มีการละเว้นแม้กระทั่งระดับรัฐมนตรีเองก็ตามครับนายกรัฐมนตรีบอกว่ากระบวนการตรวจสอบเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานร่วมดำเนินการทั้งตำรวจสอบสวนกลางปปช.ปปท.ปปง.ซึ่งก็สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องรอคำสั่งส่วนกรณีปัญหาการตีความมติยกเลิกหรือว่าเพิกถอนผู้สอบแข่งขันได้นั้นนะครับ ก็ได้มีการมอบหมายนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีช่วยดูแลและก็ยึดตามข้อกฎหมายเป็นหลักในขณะเดียวกันครับล่าสุดเนี่ยทางกรมส่งเสริม

0: การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการออกหนังสือด่วนที่สุดนะครับแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลาง3คณะนะครับซึ่งที่เดิมเนี่ยมีจัดขึ้นเนี่ยวันที่23กรกฎาคมนี้เลื่อนออกไปก่อนอย่างกระทันหันท่ามกลางกระแสการจับตาประเด็นการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ที่สอบผ่านที่มันมีปัญหาอยู่โดยจะมีการแจ้งกำหนดการในการประชุมใหม่อีกครั้งนึงครับ
1: สำหรับเรื่องนี้นะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงถึงเรื่องของการเลื่อนการประชุมกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางเนี่ยนะคะเพื่อพิจารณาการบรรจุบุคลากรท้องถิ่นจำนวน 5,928 คนว่าเป็นเพียงการเลื่อนตามขั้นตอนค่ะเนื่องจากว่ารอการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนนะคะโดยเดิมเนี่ยก็จะประชุมในวันที่23กรกฎาคมแต่ผลการสอบเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนยืนยันว่าการเลื่อนครั้งนี้ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองหรือเป็นการประวิงเวลาค่ะพร้อมปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการมวยล้มต้มคนดูนะคะโดยย้ำว่าจะเลื่อนออกไปเพียงไม่นานเมื่อกสท.เนี่ยดำเนินการแล้วเสร็จก็จะนัดประชุมทันทีพร้อมยืนยันว่าการประชุมเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเป็นไปตามกระบวนการทุกกรณีสามารถที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้โดยจากข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยจะไม่มีเหตุผลให้ประชาชนต้องกังวลเลยค่ะ
0: นะครับมาดูเรื่องของผบ.ตร.กันสักหน่อยหนึ่งนะครับก็จับตาการประชุมกตร.ในวันนี้นะครับ22กรกฎาคมที่จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.ก็เตรียมเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่7ประจำปี2569บ่ายโมงวันนี้นะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีวาระสำคัญก็คือการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนปีนี้นะครับสำหรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565และกฎกตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่กำหนดให้ยึดหลักระบบคุณธรรมโดยคำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนหรือว่าป้องกันปราบปรามประกอบกันด้วยก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อต่อที่ประชุมกตร.เพื่อที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปทั้งนี้นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเนี่ยก็มีทั้งหมด4นายเรียงลำดับตามอาวุโสได้แก่พลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาวุโสลำดับที่1พลตำรวจเอกทัชชัยปิยะปีตินีระบุตรนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาวุโสลำดับ2พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาวุโสลำดับ3คนนี้ก็ต้องจับตานะครับแล้วก็พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประสิทธิ์เจรตำรวจแห่งชาติอาวุโสลำดับ4แต่ว่าก็มีกระแสข่าวนะครับว่าพลตำรวจเอกสำราญเนี่ยก็มีคนแบบเอาไปพูดแบบแซวเล่นๆเหมือนกันพลตำรวจเอกแฮปปี้สลีปนะฮะพลตำรวจเอกสำราญนอนมาจากนวลมาเป็นนอนมาเลยนะครับเป็นหนึ่งในคนที่มีชื่ออยู่ในข่ายการพิจารณาซึ่งขบวนการแต่งตั้งทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมกตร.และก็ขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเป็นทางการต่อไปครับก็จับตาดูนะบ่ายวันนี้รู้เรื่อง
1: ใช่ค่ะก็ช่วงบ่ายๆนะคะว่าใครจะเป็นผบ.ตร.คนที่16ค่ะจากเรื่องผบ.ตร.นะคะมากันที่เหตุคาร์บอมถล่มสภ.ตันยงเมื่อคืนนี้ค่ะเมื่อคืนประมาณช่วงทุ่ม20นะคะเกิดเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมภายในสถานีตำรวจภูธรตันยงหลังเก่าอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะแรงระเบิดทำให้อาคารและทรัพย์สินเสียหายหลายจุดเลยทีเดียวนะคะเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 19:20 นาทีค่ะพันตำรวจเอกจารุกิจศรีเดชผู้กำกับการสภ.ตันยงนะคะบอกว่าได้รับแจ้งเหตุนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่าเป็นรถยนต์เก๋งโตโยต้ารุ่นโซโลน่านะคะถูกระเบิดเนี่ยจนเพลิงเนี่ยลุกไหม้บริเวณด้านหน้าอาคารแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประสานรถดับเพลิงขององค์กรบริหารส่วนตำบลกาลุวอเหนือค่ะเข้าควบคุมเพลิงไว้ได้จากนั้นมีการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ากำแพงรั้วด้านที่ติดถนนพังเสียหายเป็นแนวยาวแล้วก็มีเศษชิ้นส่วนของรถยนต์และชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ก็พบรถกระบะ1

0: คันนะคะที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ตัวอาคารของสถานีตำรวจก็มีสะเก็ดระเบิดทำให้เสียหายหลายจุดค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีค่ะเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะคะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาค่ะเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนะคะและก็เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD เนี่ยลงพื้นที่ในการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมสั่งการให้มีการกั้นพื้นที่จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจพิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมเกี่ยวกับคดีนี้นะคะโดยจากการสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีคนร้าย1คนค่ะขับรถยนต์เก๋งคันที่เกิดเหตุเข้ามาในบริเวณสถานีตำรวจซึ่งภายในเนี่ยมีการบรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอาไว้ค่ะเมื่อจุดถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายก็จอดรถค่ะจอดแล้วก็ลงนะแล้วก็เข็นรถไปเข้าใกล้สถานีตำรวจให้มากที่สุดก่อนที่จะวิ่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่จอดรอไว้อยู่ด้านนอกสถานีตำรวจแล้วก็มีคนเนี่ยขับออกไปแล้วก็หลบหนีออกไปจากนั้นไม่นานค่ะก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าในพื้นที่เนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ก็มีเพียงอาคารที่เกิดเหตุเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายเชื่อว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อการร้ายในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบแล้วก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะประชุมกันอีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆอีกเยอะเลยครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะคุณผู้ฟังยังอยู่กับเรา2คนคุณขวัญแล้วก็ผมภูเบศนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมีข่าวจะแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบกันนิดนึงนะครับเปิดรับสมัครแล้วนะสมัคร CEO of ASEAN รุ่นที่3อยากจะให้มาเรียนกันนะครับเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยนะครับเราจะพาไปอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกๆด้านเลยทุกๆมิติด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยอันนี้นี่คือเรียนกับมือหนึ่งนะเวลาเราไปแบบว่าดูเคยดูแบบหนังจีนกำลังภายในไหม
0: ยังไงคะ
1: เวลาจะไปเรียนเนี่ยก็ไปเรียนกับท่านอาจารย์ที่แบบเป็นมือหนึ่งของด้านต่าง
0: ๆ เป็น
1: สิทธิ์สำนักนั้นสำนักนี
0: ้หนึ่งในยุทธจักร
1: ว่าหนึ่งในยุทธจักรอันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับใช้คำนั้นได้เลยนะครับก็เป็นกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยเลยพร้อมวิเคราะห์นะครับแนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นสหรัฐนะครับวิทยากรของเรา ม่ใช่ใครอื่นไกลอาจารย์อาจ

0: อิสานวณิช
1: อ
0: าจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินอาจารย์ปิติศรีแสงงามคุณกิตอึ้งวิทูลสถิตนะครับดร.อามตั้งนิรันนะครับคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนนี่แค่น้ำจิ้มคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะครับพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงอีกหลายท่านที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วเนี่ยจะมาเปิดประสบการณ์มาเล่าประสบการณ์มาบอก how to วิธีการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนเคล็ดลับการเปิดตลาดว่าเขาทำกันยังไงคนที่สำเร็จเนี่ยนะครับก็จะเริ่มอบรมกันเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของกิจการเป็นนักธุรกิจนะครับหรือว่าอยากจะไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าฉันอยากเรียนเฉยๆก็มาได
1: ้สมัครด่วนเยอะเลย
0: ถูกต้องครับสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคุณผู้ฟังรับจำนวนจำกัดครับราคาเพียงท่านละ 65,000 บาทนะครับคอร์สนี้นะฮะสนใจก็โทรได้เลยครับที่0944803076 0944803034 0943966649ฟังไม่ทันไปดูหน้าเพจ Mcot New FM 100.5 ปักหมุดไว้ให้แล้วว่าเรียนอะไรกับใครอย่างไรบ้างแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นวันไหนเฉยๆก็รายละเอียดคร่าวๆเนี่ยจะได้รู้หมดเลยว่าภาพรวมของหลักสูตรเนี้ยได้เรียนอะไรบ้างน่าสนใจมากนะครับ
1: ค่ะถ้าเห็นอ่านแล้วรู้สึกสนใจก็โทรศัพท์ไปสอบถามตามเบอร์ที่อยู่บนหน้าเพจได้เลยนะคะแล้วก็หลักสูตรเนี่ยเราก็ทันสมัยนะมีเรื่องของ AI เข้ามาเติมเต็มให้กับนักธุรกิจได้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะประมาณ 5:34 นคุณผู้ฟังหุงข้าวกันหรือยังค่ะขอแนะนำคาชิวาค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรนะคะรุ่น RC1822 เป็นหม้อหุงข้าวที่ทำได้หลายเมนูเลยค่ะก็ทั้งเมนูต้มตุ๋นนึ่งทำซุปทำสตูก็ได้ค่ะทำได้ในหม้อใบนี้ค่ะมีความจุถึง5ลิตรเลยทีเดียวนะคะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานความร้อนจากไอน้ำสูงด้วยช่วยในการประหยัดค่าไฟได้ด้วยเวลาในการปรุงก็ลดลงไปได้เกินครึ่งเลยทีเดียวค่ะหม้อมีความทนทานนะคะไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันด้วย1ปีเต็มๆเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเหลือ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่หลักพันต้นๆได้หม้อแรงดันกริดพรีเมียมไปใช้ท่านไหนสนใจอันนี้จดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะ02-114-3990 02-114-3990ประกันสินค้า1ปีค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะ
0: ครับเอาคุณผู้ฟังบอกว่าคำไทยโบราณหุงข้าว
1: เอ้าแล้วมันคือคำอะไรปัจจุบันนะคะ
0: เขาไม่ใช่หุงข้าวเหรอเขาใช้คำว่าอะไร
1: ใช้คำว่าอะไรคะ
0: เออเขาใช้คำว่าอะไรครับ
1: อันนี้ขอเรียนรู้นิดนึงอันนี้ไม่รู้จริง
0: ๆเออเขาใช้คำอะไรอ่ะถ้าไม่ใช้หุงข้าวนะ
1: ค่ะ
0: คุณฟังบอกตั้งข้าว
1: ตั้งข้าวอ๋อเป็นหม้อคือต้องตั้งข้าวเหรอ
0: โบราณคุณพูดว่าตั้งข้าวเหรอเมื่อกี้
1: ไม่แน่ใจ
0: นะก็คุณผู้ฟังบอกบุญมานะเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10นครศรีธรรมราชกาชาดเมืองคอน15วัน15คืน28กันยายนถึง12ตุลาคม69นะก็ไปเที่ยวงานเทศกาลกันได้นะครับไปทำบุญกันนะฮะแล้วก็คุณลิสาบอกว่าแจกเงิน300เนี่ยโอ้โหใช้ทรัพยากรเยอะเหลือเกินนะนะฮะคุณปู่ผาสวัสดียามเช้าเข้ามาคุณประเสริฐด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ภูเบศกับคุณกมลพรมาด้วยนะครับนะฮะคุณป้าแต๋วนะครับสุขสันต์วันพุธเข้ามาครูบุญคุณอรันบอกว่าก่อนขนส่งจะยกเลิกทะเบียนรถให้จะเจอภาษีย้อนหลังอ่วมไหมเออ
1: เอออันนี้ก็
0: อันนี้ก่อนนะ
1: คอมเมนต์ไปในช่องทางรัฐบาลนะคะเผื่อรัฐบาลก็ได้สะกิดใจขึ้นมาแล้วก็จะได้ไปปรับเกณฑ์ในเรื่องนี้ด้วยสำหรับกระทรวงการคลัง
0: มีใครที่ไปอุทธรณ์แล้วเจอบ้างไหม
1: เออเรื่องนี้
0: น่าจะยังไม่เจอมั้งหรือเปล่าย
1: ังไม่ถ้ามันยังไม่ได้ยินข่าว
0: ถ้าเจอมันต้องมีข่าวออกมาแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องมีคนร้องแล้วแหละนะครับโอเคแล้วก็ก็พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเยอะเลยนะครับพูดคำว่าเวรกรรมของประชาชนต้องไปยื่นอุทธรณ์เองแน่หรือคำพูดที่ว่ารวยไม่ไหวแล้ว
1: ค่ะสำหรับช่องทางไลน์ก็มีทักทายกันเข้ามาหลายท่านนะคะคุณสุภชัยค่ะคุณธีรพงศ์กะโฮทองนะคะแล้วก็คุณสงครามหัวใจเดิมค่ะหัวใจคนเดิมนะคะ คุณชลิดาค่ะคุณกรสวัสดีค่ะคุณธีรพลเพชรช่วยก็ทักทายกันเข้ามานะคะ
0: ก็อีกหลายๆท่านด้วยนะครับถ้าอ่านไม่ได้อ่านออกอากาศก็ต้องขออภัยด้วยเนาะนะครับมาที่เรื่องของกรมศุลกากรกันบ้างครับเขาไปจับมือกับกรมการค้าต่างประเทศเปิดปฏิบัติการเชิงรุกสกัดกลโกงสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าบอกว่า made in Thailand นะครับย
1: ึ
0: ดของกลางจากจีนเนี่ยที่แอบอ้างว่าผลิตในไทยมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทพร้อมเผยผลงานกวาดล

ล้างสิ่งของผิดกฎหมายที่พื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังรวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยกว่า 1,300 ล้านบาทนะครับนายพันทองลอยกุลนันท์นะครับอธิบดีกรมศุลกากรร่วมกับนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนำกำลังเข้าตรวจสอบสินค้าเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีท่าเรือแหลมฉบังพบการกระทำผิด2คดีสำคัญนะครับคือการนำเข้าบุหรี่กว่า5ล้าน

0: บุบนผลิตภัณฑ์ว่า Made in Thailand นะครับเพื่อแอบอ้างสิทธิ์การค้าระหว่างประเทศอันนี้เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยพร้อมกันนี้ครับกรมศุลกากรแถลงผลการปราบปรามในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังตั้งแต่ตุลาคม68จนถึง10กรกฎาคม69บอกว่าสามารถจับกุมคดีสำคัญได้177คดีรวมมูลค่ากว่า 1,377 ล้านบาทแบ่งเป็นคดีสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นเท็จเนี่ย41คดีคดีลักลอบนำเข้าขยะอันตราย 5,600,000 กิโลกรัมซึ่งได้ผลักดันกลับประเทศต้นทางเรียบร้อยแล้วนะครับและมีคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาคดีลักลอบการส่งออกกัญชาซุกซ่อนในสินค้าทั่วไปอีก13คดีน้ำหนักรวมเกือบ 15,000 กิโลกรั
1: ม
0: อธิบดีกรมศุลกากรยืนยันนะครับว่าบอกว่าจะเพิ่มมาตรการตรวจสอบแก้ไขบทลงโทษทางกฎหมายให้เข้มงวดขึ้นและบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อตัดวงจรการสวมสิทธิ์ทางการค้าปกป้องผู้ประกอบการไทยแล้วก็รักษาความน่าเชื่อถือของสินค้าไทยในตลาดโลกอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะมากันที่คณะรัฐมนตรีผลการประชุมเมื่อวานนี้นะคะรัฐมนตรีที่ประชุมครม.ก็ไฟเขียวงบประมาณกลาง843ล้านบาทในการฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้ค่ะก็วงเงินจริงๆแล้วของงบประมาณอันนี้นะคะ843ล้าน260,000บาทนะคะก็ที่จะไปนำไปให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะนำไปซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปี2568ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่างบประมาณก้อนนี้นะคะจะเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569จากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูระบบชลประทานพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่พื้นที่ในจังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะรวมทั้งหมด67โครงการนะคะโครงการที่จะดำเนินการก็เช่นการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในจังหวัดสงขลาซ่อมแซมคลองรักเกตอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดสตูลขุดคลองระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะและซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีซ่อมแซมระบบการส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านกายเยาะมาตีนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดนราธิวาสค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัดดำเนินการในการซ่อมแซมฟื้นฟูให้เสร็จโดยเร็วนะคะโดยคำนึงถึงความประหยัดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับด้วยค่ะ
0: ครับมาประเด็นการเมืองกันอีกสักหน่อยนะคุณผู้ฟังครับทางด้านของส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับนายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณก็พูดถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยระบุว่าเป็นการตรวจสอบเป็นสิทธิของฝ่ายค้านและก็เป็นโอกาสให้รัฐบาลได้ชี้แจงพร้อมกับยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอนุทินทำงานอย่างเต็มที่และได้รับความไว้วางใจทั้งยังมีเสียงสนับสนุนในสภาอย่างเหนียวแน่นนะครับก็เชื่อว่าฝ่ายค้านเนี่ยไม่สามารถที่จะล้มรัฐบาลได้นายวัชรพงษ์ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าถ้าหากฝ่ายค้านมีหลักฐานการทุจริตจริงก็ควรที่จะไปยื่นปปช.ทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีการเปิดสมัยการประชุมสภาในปลายเดือนสิงหาคมพร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะครับถึงการออกมาเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านบอกว่าอาจจะเป็นเพียงการสร้างกระแสทางการเมืองและก็เรียกร้องให้ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเร่งตรวจสอบพฤติกรรมและก็ปัญหาภายในพรรคของตนเองควบคู่กันไปด้วยครับ
1: ค่ะจากเรื่องของการเมืองนะคะมากันอีกเรื่องนึงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีการโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายตำแหน่งเลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้นะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงเกษตรเนี่ยไม่ใช่อำนาจของรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรที่จะเซ็นอนุมัติโยกย้ายยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้พิจารณาตามความรู้ความสามารถไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์ไม่ได้มีการซื้อขายตำแหน่งและไม่ใช่การล้างบางขั้วอำนาจเก่าค่ะส่วนกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเนี่ยมีการโพสต์ว่ามีการโยกย้ายข้าราชการผู้บริหารระดับสูงหลายกรมของกระทรวงเกษตรนะคะก็เพราะว่าไม่สนองนโยบายการเงินเนี่ยทางคุณสุริยะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตนเองชี้แจงได้และก็ไม่คิดว่าเป็นการดิสเครดิตเพราะว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะก็มองว่าการโยกย้ายเนี่ยก็เป็นไปตามความรู้ความสามารถนะคะ

0: สำหรับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงโดยเห็นชอบตามที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเสนอนะคะให้แต่งตั้งนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ค่ะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ค่ะทั้งนี้นะคะนายรพีพัฒน์เนี่ยจะเข้าดำรงตำแหน่งแทนนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขค่ะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ค่ะค่ะก็เป็นการแบบเหมือนกับการยกย้ายข้าราชการในกระทรวงเกษตรแบบพอดีมันสอดคล้องกับที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะต้องดูนะว่าการยกย้ายในกระทรวงเกษตรเนี่ยมีเรื่องของนโยบายการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไหมการตอบสนองการทำงานของฝ่ายการเมืองหรือเปล่าอันนี้ก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันเป็นตามความรู้ความสามารถนะคะ
1: มาเรื่องสุขภาพกันบ้างเมื่อวานนี้คุณหมอชนุมนูนนะครับออกมาเตือนเรื่องของฝีดาษวานอน
0: ออกมาอีกแล้วเหรอคะ
1: มันกลับมาอีกแล้วนะครับแต่ว่ามันอัปเกรดมารอบนี้นะครับนายแพทย์มนูนลีชเวงวงครับแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบหายใจนะครับโรงพยาบาลวิชัยยุทธก็เปิดเผยข้อมูลเตือนทางผ่านทาง Facebook นะครับหลังจากตรวจพบผู้ป่วยชายไทยอายุ37ปีก็มีโรคประจำตัวติดเชื้อ HIV นะครับเดินทางเข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการไข้หนาวสั่นปวดตัวแล้วก็อ่อนเพลียก่อนจะมีตุ่มหนองขนาดเล็กกระจายทั่วไปทั่วร่างกายทั้งบริเวณใบหน้าลำตัวแขนขาอวัยวะเพศและรอบทวารหนักครับก็มีประวัติเคยมีเพศสัมพันธ์กับชายต่างชาติในประเทศในต่างประเทศเมื่อเดือนที่แล้วผลการตรวจสารพันธุกรรมจากตุ่มหนองเนี่ยก็ยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาษวานอนหรือว่า Mpox สายพันธุ์เคล็ด 1B นะครับซึ่งนอกจากผู้ป่วยจะมีโรคประจำตัวคือติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยแล้วนะครับคุณหมอก็เลยจัดให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและได้จ่ายยาต้านไวรัสทีโควิริเมตนะครับให้รับประทานวันละ2ครั้งเป็นเวลา2สัปดาห์ซึ่งหลังจากทานยาก็พบว่าตุ่มหนองเนี่ยเริ่มมีขนาดเล็กลงก็แนะนำให้ผู้ป่วยแยกการกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา3สัปดาห์จนกว่ารอยโรคบริเวณผิวหนังเนี่ยจะตกสะเก็ดหลุดออกไปและมีผิวหนังขึ้นมาใหม่ปกคลุมเรียบร้อยป้องกันการแพร่กระจายไปสู่คนอื่นต่อไปนะครับอันนี้ก็คุณหมอก็ออกมาแนะนำนะครับให้แยกตัวไปแล้วก็ระมัดระวังกันสำหรับในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวใหม่ที่ออกมานะครับสำหรับตัวนี้ครับ
0: ค่ะก็อัพเลเวลมาแล้วนะคะก็อันตรายขึ้นก็ต้องใกล้ดูแลใกล้ชิดดูแลร่างกายตัวเองด้วยนะคะมากันอีกเรื่องนึงค่ะไอลอนะคะเปิดรายชื่อ9รายชื่อที่เอี่ยวกับการโกงสว.คดีโกงสว.นะคะบอกว่ามีนักการเมืองของภูมิใจไทยรวมอยู่ด้วยในนี้ก็มีชื่อของนายกรัฐมนตรีอนุทินด้วยค่ะนายยิ่งชีพอัชชานนท์นะคะเป็นผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนเพื่อกฎหมายประชาชนค่ะหรือว่าไอลอนะคะได้ยื่นหนังสือและหลักฐานต่อนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านเพื่อขอให้ใช้อำนาจในการตรวจสอบความสุจริตของบุคคลในฝ่ายรัฐบาลจำนวน9รายชื่อค่ะก็ประกอบไปด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรวีปริศนานันทกุลค่ะประธานวิปฝ่ายค้านนะคะแล้วก็นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพนินทร์ศรีสัพพางค่ะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพิชัยชมพูพลนะคะส.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานีพรรคภูมิใจไทยและนายสุประชัยโพสุขค่ะอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะว่า อาจจะมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการเลือกสว.ในปี2567นะคะนายยิ่งชีพก็บอกว่าข้อมูลที่ไอลอเนี่ยรวบรวมมาได้เป็นการติดตามการให้ข้อมูลของพยานปรากฏเป็นข้อกล่าวหานะคะในการจัดหาผู้สมัครการจัดทำโพยในการลงคะแนนการประสานงานและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการเลือกสว.โดยมีการกล่าวอ้างบุคคลในฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องหลายรายค่ะข้อมูลนี้นะคะก็ได้ยื่นให้กับฝ่ายค้านประกอบไปด้วยคำกล่าวหา9ประเด็นได้แก่นะคะก็คือการอ้างว่ามีบุคคลในรัฐบาลให้เบอร์ผู้ประสานงานแก่ผู้สมัครสว.ค่ะแล้วก็มีพยานในการพบหาหรือว่าหารือเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งประธานแล้วก็รองประธานวุฒิสภาที่โรงแรมภูแมนบางกอกคิงพาวเวอร์นะคะนอกจากนี้ก็มีการอ้างว่ามีการจัดกลุ่มผู้สมัครแล้วก็มีการเสนอผลตอบแทนให้กับผู้

0: มีการเสนอผลตอบแทนเป็นตำแหน่งผู้ช่วยสว.ให้ด้วยถ้าหากว่าดำเนินการเรื่องของกระบวนการทุจริตสว.ตามที่เขาได้มีการวางแผนไว้นะคะแล้วก็วางแผนกระจายผู้สมัครไปยังหลายจังหวัดพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดหาที่พักและการเดินทางให้แก่ผู้สมัครก่อนวันเลือกตั้งก่อนวันคัดสรรเลือกสว.ค่ะรวมถึงการกล่าวอ้างถึงการเชื่อมโยงกับบุคคลใกล้ชิดกับนักการเมืองและการประสานงานในหลายพื้นที่นะคะนอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเข้าพบผู้สมัครสว.ที่กระทรวงพาณิชย์รวมถึงการชักชวนบุคคลให้ลงสมัครสว.และยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษและมอบคลิปวิดีโอที่กล่าวอ้างว่ามีการจัดงานแสดงความยินดีแก่สมาชิกวุฒิสภาค่ะซึ่งอันนี้ทางไอลอว์เขาก็มอบข้อมูลต่างๆเนี่ยให้กับนายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านเพื่อดำเนินการในการตรวจสอบต่อไปในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรของที่ประชุมรัฐสภาค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
3: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 นทาง Mcon News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ฮะคุณเอกนงครับวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงครับทั่วไทยครับ
4: ฝนเพิ่มขึ้นค่ะก็จะภาคเหนือเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะคะก็ที่เยอะมาอีกก็จะเป็นทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลค่ะ
1: ถ้ารายภาคในจังหวัดไหนที่น่าเป็นห่วงสุดครับ
4: ถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยก็จะมีฝนตกลงมาต่อเนื่องนะเมื่อวานด้วยวันนี้ด้วยเนี่ยก็จะเน้นทางด้านแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ค่ะ
1: ครับ
4: ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็จะเริ่มมีฝนหนักมากขึ้นค่ะเมื่อวานจะมีแค่ตอนบนนะคะวันนี้ก็จะเป็นทางตอนบนเลยมาถึงด้านตะวันออกแถวบึงกาฬหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ
1: ครับทางภาคกลางล่ะครับ
4: ภาคกลางวันนี้การกระจายดีค่ะแต่ว่าปริมาณฝนอาจจะยังไม่ถึงฝนหนักนะคะน่าจะเริ่มพรุ่งนี้ค่ะส่วนภาคตะวันออกก็ร้อยละ60นะก็แถวนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดมีโอกาสมีฝนตกหนักค่ะ
1: ครับเห็นคุณฟังบอกว่าทางกำแพงเพชรเนี่ยตอนนี้ฝนกำลังตกเลยนะฮะ
4: ค่ะเป็นฝนที่ตกมาได้ต่อเนื่องเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับภาคเหนือ
1: ค
4: ่ะ
1: ทางใต้เป็นยังไงนะฮะ
4: ภาคใต้วันนี้ฝนยังไม่ค่อยเยอะค่ะน่าจะไปเยอะในช่วงประมาณ25-26อะค่ะช่วงนั้นเนี่ยจะมีลักษณะของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อยู่มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยจะเคลื่อนเข้ามาทางด้านทะเลจีนใต้ก็จะส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นได้อีกช่วงนั้นภาคใต้ฝนจะเยอะขึ้นค่ะแต่ช่วงนี้ฝนไม่ค่อยเยอะร้อยละ30-40ค่ะ
0: ค่ะ25-26เนี่ยที่บอกว่าเยอะขึ้นเนี่ยเยอะทั้งฝั่งตะวันตกตะวันออกหรือว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งคะ
4: ทั้งสองฝั่งเลยค่ะรวมถึงประเทศไทยตอนบนด้วย
1: ครับวันนี้ทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนครศรีกลางวันในอากาศร้อนมีฝนไหมครับ
4: ฝนมีค่ะแต่ไม่เยอะค่ะร้อยละ10-20ของพื้นที่ค่ะจะเน้นตอนบนเลยแถวเพชรบุรีประจวบแล้วก็แถวตอนล่างค่ะตั้งแต่สงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตอนกลางจะไม่ค่อยเยอะค่ะ
1: ครับผม
0: ขอถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในช่วง28กันยายนถึง12ตุลาคมนี้พอมี

0: สภาพอากาศที่นครศรีธรรมราชไหมคะเพราะว่าเขามีงานบุญศาสตร์เดือน10เผื่อไปเที่ยวกันได้สบายสบาย
1: จริงๆถ้าเป็นฝั่งด้านนั้นนะคะโดยปกติแล้วจะไม่ใช่ด้านรับมรสุมฝนจะไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วถ้าไม่มีตัวแปรอื่นเข้ามานะคะอย่างเช่นตัวที่เป็นพายุเนี่ยตัวที่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตัวนี้เราจะข้ามมาทางฝั่งทะเลจีนใต้นะซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะฝนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะอยู่ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ไปตลอดแต่ถ้าช่วงนั้นมีตัวแปรอื่นเข้ามาซึ่งตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะ
0: คะ
1: ถ้ามีตัวแปรอื่นเข้ามาฝนก็น่าจะเยอะขึ้นได้แต่ถ้าโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยเยอะในช่วงนี้ค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับกรุงเทพปริมณฑลล่ะครับวันนี้เป็นยังไงฮะ
1: วันนี้ฝนร้อยละ40ค่ะก็ไม่ได้เน้นช่วงเท่าไหร่ส่วนมากยังคงเป็นบ่ายค่ำแต่ว่ามันก็จะมีรอยต่อของวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งอาจจะมีในช่วงเช้ามืดได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: ฮะโอเค
0: ค่ะเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฝนจะกลับมาเยอะขึ้นนะคะก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกสะสมฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีภาคตะวันออกเพิ่มด้วยค่ะ
2: โอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับแล้วก็หายไวๆนะครับคุณเด็กอนงค์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอเค
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แต่ก็เสียงก็ดีขึ้นแล้วนะคุณเอกนง
2: ใช่นะฮ
0: ะ
2: มาดูเรื่องของหนี้สินกันหน่อยฮะคุณผู้ฟังบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือว่าเครดิตบูโรนะครับก็เปิดเผยรายงานสถานการณ์หนี้สินครัวเรือนไทยประจำเดือนพฤษภาคม2569นะครับพบสินเชื่อผู้บริโภคโดยรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 13.64 ล้านล้านบาทนะครับขยายตัวแค่ร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ว่าจำนวนลูกค้านะครับจำนวนบัญชีลูกหนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 100.28 ล้านบัญชีเพิ่มขึ้นมา 109.2 นะครับมีปัจจัยมาจากสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อประเภทซื้อก่อนจ่ายทีหลังนะครับสำหรับคุณภาพสินเชื่อในปัจจุบันก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ยอดหนี้เสียหรือว่า NPL ค้างชำระเกิน90วันเนี่ยพุ่งขึ้นไปร้อยละ 9.75 ของหนี้คงค้างทั้งหมดนะครับก็คิดเป็นมูลหนี้สูงถึง 1.33 ล้านล้านบาทนะครับในขณะที่กลุ่มหนี้ที่กำลังจะเสียหรือว่า SM นะครับก็ค้างชำระระหว่าง 31-90 วันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.3 อันนี้สะท้อนว่าประชาชนเริ่มขาดสภาพคล่องและก็รับภาวะไม่ไหวนะครับรับภาระไม่ไหวนอกจากนี้การปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันหรือว่าการแก้ไขก่อนจะกลายเป็นหนี้เสียพุ่งขึ้นมาถึง 1.70 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นมาจากระดับ 2.9 แสนล้านบาทในปี67แต่ว่าจำนวนหนี้ที่กำลังจะเสียเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทางคุณสุรพลโอภาสเสถียรผู้อำนวยการเครดิตบูโรบอกว่าการที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 85.9 เป็นระดับต่ำสุดในรอบ60ปีนั้นขออภัยครับเป็นระดับต่ำสุดในรอบ6ปีนั้นไม่ได้สะท้อนว่าสถานการณ์เศรษฐกิจหรือว่าการเงินของประชาชนดีขึ้นแต่เกิดจากการที่สถาบันการเงินชะลอและเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อใหม่ประกอบกับกติกาการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้ลูกหนี้เนี่ยต้องผ่านระยะเวลาพิสูจน์ความสามารถในการชำระหนี้ 6-18 เดือนจึงจะสามารถขอยื่นสินเชื่อใหม่ได
0: ้
2: ก็ส่งผลให้ยอดสินเชื่อรวมเนี่ยมันไม่โตในขณะที่ตัวเลข GDP ก็โตแค่ร้อยละ2นะครับสัดส่วนเปรียบเทียบก็เลยดูลดลงเท่านั้นเองครับ
0: ค่ะสำหรับวันที่26กรกฎาคมนี้นะคะก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะมีการสอบพนักงานท้องถิ่น5สนามใน5ภูมิภาคเลยค่ะนายนิรัตพงสิทธิถาวรนะคะปลัดรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็บอกว่าในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้จะมีการสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นสายงานบริหารค่ะก็เตือนให้ผู้สมัครทุกคนนะคะอย่าหลงเชื่อคนที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบผ่านได้ค่ะยืนยันว่าไม่มีอย่างแน่นอนนะคะสำหรับการสอบครั้งนี้ก็จัดพร้อมกัน5สนามสอบครอบคลุม5ภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อุดรธานีขอนแก่นปทุมธานีชลบุรีและนครศรีธรรมราชมีผู้เข้าสอบทั้งหมดเนี่ย 37,359 คนโดยที่มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเป็นผู้จัดการสอบในครั้งนี้ทางรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าถ้าใครพบเหตุทุจริตเนี่ยนะคะก็สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022419014นะคะ022419014หรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานปปช.ถ้าหากว่าพบเหตุการณ์ทุจริตการสอบนะคะก็จะมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยนะคะก็แจ้งเบาะแสกันเข้าไปได้เพราะว่าอย่างที่เห็นแล้วคดีสอบข้าราชการท้อง

0: ถิ่นเนี่ยตอนนี้ก็ยังสอบกันยังไม่จบเลยนะคะการทุจริตที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะเราทั้งสองคนคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
7: อรุณสวัสดิ์ค
8: ่
7: ะ
8: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
7: ค่ะสวัสดีพี่ต้นและสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันและพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลค่ะ

0: ครับผมเราสองคนมาเสิร์ฟข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเรื่องราวที่แบบโอ้โหปะทุดุเดือดกันไปทั่วโลกที่เป็นอย่างไรต้องมาติดตามกันเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งถึงเวลา 6:40 นาทีวันนี้คุณชูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมาจะมาอัปเดตข้อมูลจากเมียนมาเรื่องของการที่เมียนมาเนี่ยได้นำเสนอนะครับ issue dominate ASEAN meeting ในมะนิลาโอ้เรียกว่าก็ไปเป็นประเทศที่เรียกว่าเรื่องที่เขานำเสนอเนี่ยก็คือหามากในมะนิลานะครับซึ่งเป็นการประชุมอาเซียนอยู่ในขณะนี้เมียนแล้วก็เมียนมา กับลาวนะครับก็จะเปิดพรมแดนทางด้านแม่โขงนะครับทางด้านแม่น้ำโขงที่ติดต่อกันในเรื่องของการติดต่อไปมาหาสู่กันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ
1: ใช่ค่ะส่วนช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะ 7:10 น.ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจะมาเล่าในประเด็นจีนเดินหน้าวางระเบียบธรรมาภิบาล AI โลกนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันให้ได้นะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียน 7:10 น.วันนี้ค่ะ
0: ครับผมก็เป็นประเด็นร้อนที่เราต้องติดตามก่อนรู้ก่อนเราจะได้ไม่ตกขบวนนะครับคุณผู้ฟังครับว่า AI เป็นยังไงแล้วจะต้องปฏิบัติการเป็นยังไงบ้างเพราะทางจีนก็เพิ่งจะเสร็จการประชุม AI โลกไปแล้วซึ่งนายกของเราก็ไปร่วมงานนี้ด้วยเนาะต้องติดตามเลยเดียวครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามพวกเราได้นะครับตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับทาง Facebook ทาง TikTok ทางเพจของเราทางเว็บไซต์ของเรามีให้ครบทุกช่องทางนะครับ
1: ใช่ค่ะเราไปติดตามเรื่องเด่นประเด็นร้อนของวันนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะคือในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเราจะเห็นได้เลยว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยกลับมาถล่มโจมตีกันอีกแล้วนะคะและล่าสุดค่ะเฮกเซตนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐค่ะก็ได้เปิดเผยกับ CNN นะคะบอกว่า Hexet says Iran war caused $37.5 billion so far as administration seeks more funding ค่ะคือไม่น่าเชื่อนะคะว่าสงครามอิหร่านเนี่ยได้ทำให้สหรัฐนะคะต้องผลาญงบประมาณไปแล้วมากถึง 3.75 ก็คือ 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะขณะที่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็กำลังเร่งขออนุมัติงบประมาณเพิ่มด้วยนะคะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ารุนแรงถึงขีดสุดแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าสหรัฐจะทุ่มเงินงบประมาณมากถึงขนาดนี้นะคะในการทำสงครามกับอิหร่านนะคะซึ่งเรื่องนี้พีทเฮกเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ได้เปิดเผยนะคะว่าสงครามที่สหรัฐได้ดำเนินการโจมตีต่ออิหร่านนั้นใช้งบประมาณหมดไปแล้วถ้าคิดเป็นเงินบาทให้นะคะก็คือ 1.312 ล้านล้านบาทค่ะแต่ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญนะคะก็เปิดเผยกับดับนักข่าว CNN ค่ะว่าตัวเลขงบประมาณที่แท้จริงเนี่ยมันน่าจะสูงกว่านี้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วขณะเดียวกันก็มีคำเตือนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะโจมตีพื้นที่ที่เป็นสถานปฏิบัติการใต้ดินอันแข็งแกร่งและก็เชื่อว่าเชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในเร็วๆนี้นั่นก็หมายความว่าสถานการณ์และสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางจะยังไม่ยุติลงได้ง่ายๆนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะและนอกจากนี้ค่ะพีทเฮกเซตนะคะยังชี้แจงต่อสมาชิกรัฐสภาด้วยนะคะว่าประเทศที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็หนุนหลังให้อิหร่านเนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสงครามครั้งนี้ก็คือจีนกับรัสเซียนะคะนี่ก็เป็นคำเปิดเผยที่พีทเฮกเซตได้กล่าวต่อคณะกรรมการงบประมาณแห่งวุฒิสภาค่ะ
0: พี่พีทใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละไม่ต้องรอพี่พีทพูดหรอกเรื่องนี้ใช่ไหมครับใครๆก็น่าว่าจะเป็นแบบนั้นแต่เรื่องของสงครามตอนออกกลางเนี่ยก็ยังป่าเล็กก็ส่งผลกระทบไปอีกนะครับเพราะว่ากลุ่มฮูตีในเยเมนก็ประกาศแล้วนะครับที่จะปิดนะครับช่องแคบตรงทางเข้าที่เขาเรียกว่าตรงนั้นเป็นทะเลแดงครับหรือเลสซีเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในแผนที่เราจะเห็นว่าประเทศเยเมนเนี่ยเขาอยู่ตรงปากมันเหมือนถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าอยู่ปากซอยอ่
1: ะ
0: แล้วเขากำลังจะปิดปากซอยนะครับซึ่งประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขามีทางออกทั้งทางอาระเบียนกอล์ฟออฟเพอร์เชียทางฝั่งนู้นซึ่งก็โดนปิดไปแล้วทางช่องแคบฟูตีทางช่องแคบเฮอร์มูสนะครับเรือน้ำมันอะไรของเขาออกจากซาอุดีอาระเบียก็เลยออกทางนั้นไม่ได
1: ้
0: ก็เลยขนย้ายมาลงทางด้านนี้นะครับทางด้านทะเลแดงแล้วก็เพื่อที่จะได้ขนน้ำมันออกมาผ่านทางช่องแคบตรงนี้ออกมาแต่ว่าฮูตีเขาก็ไปทำการปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางฮูตีเขาบอกว่านี่เป็น

0: มาตรการที่สุดยอดแล้วล่ะนะตาต่อตาฟันต่อฟันนะแล้วก็เพราะว่าซาอุดีอาระเบียก็เหมือนกับว่าเป็นไม้เบื่อไม้เบากับทางเยเมนเนี่ยมานานแสนนานนะครับทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยซึ่งราคาอันอิงระดับโลกตอนนี้พุ่งทะลุ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับทำให้เป็นเรียกว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเรียกว่าเป็นประวัติการเลยในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาครับผม
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าหากว่าดูจากราคาน้ำมันนะคะในระหว่างที่พี่ต้นเล่าเรื่องนี้นะคะเจก็อยากทราบว่าเอ๊ะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในตลาดซื้อขายล่วงหน้าพุ่งไปถึงไหนแล้วนะคะปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้านะคะน้ำมันดิบเบรนท์ค่ะพุ่งขึ้นไปเคลื่อนไหวอยู่ที่ 91.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดสหรัฐนะคะ WTI นะคะก็อยู่ที่ 84.72 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
0: ครับก็แล้วมีรายงานจากทางนิวยอร์กไทม์ด้วยนะครับว่าผู้ทหารที่เสียชีวิตของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น3นายแล้วนะครับตามที่ได้มีรายงานชื่อออกมารายแรกคือจ่าสิบเอกไมเคิลเอมานูเอลสวินสตันอายุ30ปีจากรัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับแล้วก็มีอีก2รายที่ได้บาดเจ็บและที่ได้เสียชีวิตแล้วคาดกันว่านะครับตัวเลขของทหารที่ได้บาดเจ็บของสหรัฐอเมริกาปัจจุบันเนี่ยน่าจะเพิ่มมากขึ้นกว่า100นายแล้วนะครับซึ่งก็เป็นการเรียกว่าทางเซนคอมเนี่ยยังไม่เปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงออกมาแต่ทางนิวยอร์กไทม์เนี่ยก็คาดว่าอันเนี้ยมากกว่าเพราะว่าเราไปดูที่พื้นที่ที่เขาโจมตีเนี่ยเขาถ้าเราไปดูพื้นที่ด้วยนะเราดูแผนที่ด้วยนะครับโจมตีไปถึงนู่นนะจอร์แดนซึ่งจอร์แดนเนี่ยอยู่ไกลจากอิหร่านมากนะครับจะต้องข้ามอ่าวเปอร์เซียข้ามซาอุดีอาระเบียข้ามอิรักแล้วก็ไปถึงที่จอร์แดนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแล้วก็มีพื้นที่ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในอิรักนะครับก็โดนโจมตีไปด้วยนะครับคาดว่าจะเสียหายมากแล้วก็งบประมาณที่ค่าใช้จ่ายนี่มันเกินกว่าที่ท่านพีคแฮกเซกนั้นได้พูดมา
1: ต
0: าม
1: ที่จริงๆ
0: ได้รายงาน
1: แล้วก็มีบรรดานักวิเคราะห์ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเคยประเมินกันเอาไว้นะคะเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้เองนะคะว่าสงครามอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยจะทำให้ผู้เสียภาษีในสหรัฐอเมริกาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายนะคะมากกว่า890ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันคิดเป็นเงินบาทนะคะพี่ต้นฟังแล้วคือเห็นตัวเลขแล้วจะเป็นลมค่ะก็คือถ้าคิดเป็นเงินบาทก็คือจะต้องทำให้ชาวอเมริกันเนี่ยแบกรับภาษีนะคะถึง 30,000 กว่าล้านบาทต่อวันค่ะอันนี้เขาก็อ้างอิงมาจากการปฏิบัติการทางทหารที่เห็นมานะคะตั้งแต่ช่วงวันที่28กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็เนี่ยเป็นตัวเลขที่เคยประเมินกันเอาไว้ในเดือนมีนาคมแล้วตอนหลังค่ะในเดือนพฤษภาคมนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมงบประมาณของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ประเมินค่าใช้จ่ายเอาไว้เพิ่มขึ้นไปกว่านั้นอีกค่ะก็คือ 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ 1.01 ล้านล้านบาทค
0: ่
1: ะ
0: เรื่องของสหรัฐเรื่องของท่านผู้นำนี่ก็ไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับสหรัฐเนี่ยทำประกาศภาษีนำเข้าน้ำมันจากแคนาดาเพิ่มขึ้นอีก 50% นะครับหลังจากที่คือตอนนี้ที่ทางแคนาดาซึ่งเขาเป็นประเทศที่อยู่ติดกันทางด้านเหนือของสหรัฐอเมริกาเขากำลังประสบกับภัยของไฟป่านะครับเรื่องควันไฟเนี่ยมันก็เลยลอยเข้ามาในสหรัฐนะครับในดินแดนในสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็โกรธเรื่องนี้มากเมื่อวันจันทร์ก็เลยประกาศที่จะเรียกเก็บภาษีร้อยละ50กับสินค้านำเข้าจากแคนาดาจำนวนมากโดยจะมีผลใน30วันนะครับยกเว้นพวกเชื้อเพลิงปลาปุ๋ยและแร่ธาตุสำคัญของแคนาดาทรัมป์ประกาศภาษีดังกล่าวเนี่ยหลังจากข่มขู่ที่จะคว่ำบาตรแคนาดาเรื่องควันไฟป่าที่ลอยเข้ามาปกคลุมสหรัฐหลังจากการที่แคนาดาประกาศนะครับอย่างว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ต้องจริงๆแล้วอ่ะเวลาเกิดอะไรแบบนี้นะเขาประเทศเขาที่เขาอยู่เคยคู่กันเนี่ยเกิดด้านหนึ่งอีกด้านก็จะไปช่วยนะอย่างตอนที่ไฟไหม้ที่ไฟป่าไหม้ที่ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียแคนาดาก็ส่งคนไปช่วยนะครับเจ้าหน้าที่ของแคนาดาก็ไปเสียชีวิตในการช่วยปราบไฟป่าที่นั่นแต่คราวนี้สหรัฐไม่ช่วยอะไรแคนาดาเลยแถมยังจะมาประกาศขึ้นภาษีนำเข้าข้าวของจากแคนาดาที่นำเข้าสู่สหรัฐอีกด้วยครับ
1: ดูแล้วก็มีแต่เรื่องหนักอกหนักใจทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจะพูดถึงประเด็นที่ เกี่ยวข้องนะคะกับสภาพสิ่งแวดล้อมนะคะก็มีรายงานนะคะแล้วนอกจากนี้เราก็ยัง

0: รวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่จะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพค่ะมีรายงานนะคะจากอิตาลีนะคะแล้วก็เป็นผลการศึกษาจากสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติอิตาลีด้วยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะปริมาณเด็กชายและเด็กหญิงในอิตาลีเนี่ยที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานปัจจุบันมากกว่า120ค่ะนะคะขณะเดียวกันสัดส่วนของเด็กที่มีภาวะโรคอ้วนก็ยังคงอยู่ในระดับสูงมากนะคะประมาณ10ค่ะส่วนเด็กที่มีภาวะโรคอ้วนขั้นรุนแรงเนี่ยมีมากเกินกว่า2ทีนี้คำว่าน้ำหนักเกินกับโรคอ้วนต่างกันอย่างไรนะคะเราคงจะต้องแยกความแตกต่างกันซะก่อนนะคะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยการจะประเมินว่าคนนั้นมีภาวะโรคอ้วนหรือไม่น้ำหนักเกินอย่างไรเนี่ยนะเขาจะพิจารณาจากดัชนีมวลกายใช่ไหมคะหรือที่เรียกกันย่อๆว่า BMI อะค่ะก็คือเอาส่วนสูงนะคะมาลบด้วยน้ำหนักนะคะถ้าหากว่าค่า BMI เกินเกณฑ์นะฮะจากที่กำหนดเอาไว้เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเข้าข่ายน้ำหนักเกินนะถ้าหากว่ามีค่า BMI เกิน25นั่นหมายความว่าคนนั้นมีภาวะเข้าข่ายน้ำหนักเกินแล้วถ้าหากว่าเกินตัวเลข30ขึ้นไปอันนี้จัดอยู่ในกลุ่มโรคอ้วนแต่ว่าสำหรับเด็กค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะกุมารแพทย์นะคะเขาจะใช้เกณฑ์อ้างอิงตามเปอร์เซ็นทายโดยเด็กที่มีค่าน้ำหนักเกินเปอร์เซ็นทายที่85จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินและถ้าค่าเปอร์เซ็นทายมันอยู่ที่เกิน97ขึ้นไปคนนั้นจะถือว่าเป็นโรคอ้วนทีนี้สาเหตุของภาวะโรคอ้วนในเด็กนะคะการวิจัยเขาก็เชื่อมโยงค่ะว่ามันเกิดจากปัจจัยหลายประการเลยนะคะที่สำคัญเลยก็คือ 1. ค่ะการออกกำลังกาย 2. พฤติกรรมติดหน้าจอและพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันก็คือไม่ค่อยจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายนะคะดูโทรศัพท์เล่นมือถือนานๆจนรวมไปถึงนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอกจากนี้ค่ะพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นกินไม่ถูกเวลากินอาหารไม่ครบหมวดหมู่อันนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนในเด็กด้วยเช่นกันและไม่เท่านั้นยังไม่พอเป็นโรคอ้วนแล้วยังมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นโรคเบาหวานด้วยจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะโรคอ้วนในเด็กเมื่อเร็วๆนี้นะคะชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ร่วมกันค่ะระหว่างการเพิ่มขึ้นของโรคเบาหวานชนิดที่2ในกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดในหลายๆประเทศยุคนี้ซึ่งอาจจะรวมถึงประเทศไทยเราด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราสำรวจพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเด็กในยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าเด็กขาดการออกกำลังกายเยอะนะคะแล้วก็อยู่กับ device หรือว่าโทรศัพท์มือถืออยู่กับหน้าจอนะคะและไม่ค่อยได้มีกิจกรรมออกกำลังกายนอกบ้านหรือว่าไปวิ่งไปเดินไปเล่นกับเพื่อนๆนอกบ้านอันนี้เสมือนกับว่าเป็นภาวะร่วมนะคะของเด็กในยุคใหม่นี้นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ก็เพราะฉะนั้นเมื่อตอนเราเป็นเด็กๆเนา
0: ะ
1: ก็จะพยายามแบบชอบเราชอบให้เด็กทานเยอะๆบอกให้อ้วนๆนี่จำมั่มอะไรเงี้ยบอกน่ารักอะจะได้โตเร็วๆแต่ตอนนี
0: ้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว
1: ปัญหาน้ำหนักเกินไม่ได้
0: เพราะน้ำหนักเกินโรคก็ตามมานะคะ
1: ใช่ครับผมก็เรียกว่าต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดกันไปเลยเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของสังคมนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมพาไปที่สิงคโปร์บ้างเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพี่เจเจครับวันที่21กรกฎาคมเป็นวันที่เขาฉลองนะครับวัน Racial Harmony Day Celebration ก็คือการเฉลิมฉลองวันที่วันสามัคคีทางเชื้อชาติของสิงคโปร์เพราะว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยคือเขาเป็นประเทศก่อนที่จะได้ตั้งเป็นประเทศเขาเป็นเมืองท่าใช่ไหมครับเป็นท่าเรือเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งคนเชื้อสายจีนคนเชื้อสายมาเลเซียมาเลย์นะครับคนเชื้อสายมาเลย์แล้วก็ตอนนั้นอังกฤษเขาเป็นเจ้าอาณานิคมเขาก็ขนคนมาจากอินเดียมาทำงานอยู่ที่นี่มีคนอังกฤษด้วยคนจีนอพยพอะไรต่างๆแบบก็เป็นเลยกลายทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่เรียกว่า melting pot ของเอเชียก็คือเป็นหม้อจับฉ่ายใบใหญ่ของเอเชียจริงๆเพราะว่ามีคนที่หลากหลาย
0: หลอมรวมหลากหลายทางชาติพันธุ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วก็ผมตอนที่ผมเคยไปนะมันก็ปีมาแล้วไม่รู้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าแต่ก็ที่ยังเป็นอยู่ก็คือสถานีโทรทัศน์ของเขาเนี่ยเขาจะออกอากาศพร้อมกันนะครับ4ภาษาคือมีภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับก็ภาษาจีนน่าจะเป็นจีนกวางตุ้งนะที่เขาอยู่ที่นั่นกันนะครับแล้วก็มีภาษาทมินแล้วก็ภาษามาเลย์4ภาษาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากนี่พอเรามีความหลากหลายทางเชื้อ

0: ชาติเหมือนประเทศเราเหมือนกันเนาะเราก็จะมีการแบบคนนี้เป็นถ้าเป็นนักถือศาสนาอิสลามเราก็จะเรียกเขาว่าแขกอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีจะถามหรือจะพูดอะไรที่แบบฟังแล้วเขาฟังแล้วก็แบบเขาไม่สบายใจหรือว่าบางทีเราจะพูดอะไรที่ถามคนที่มาจากตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดของเราในประเทศของเราทางตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางเหนือทางใต้เนี่ยพูดอะไรที่แบบเขาฟังแล้วเขาไม่สบายใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่สิงคโปร์เขาก็จะมีประเด็นนี้เหมือนกันแต่ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์เนี่ยนะครับได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ในการที่จะให้ความรู้กับผู้คนนะให้มีความรู้สึกให้เรามัดระวังในเรื่องของคำพูดในเรื่องของการปฏิบัติต่อกันปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยความเข้าใจนะครับความแตกต่างทางเชื้อชาตินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดสมอนด์ลีเนี่ยท่านได้ไปร่วมงานนี้นะครับแล้วก็ไปร่วมบทเรียนการศึกษาลักษณะนิสัยและความเป็นพลเมืองซึ่งนักเรียนเนี่ยถูกขอให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนทางเชื้อชาติโดยเขาทำเป็นเหมือนกับเวิร์กช็อปนะครับแบ่งห้องเรียนเนี่ยเป็น3กลุ่ม3มุมนะครับว่าเมื่อเราได้ฟังคำพูดแบบนี้แล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกยังไงกับคำพูดเหล่านี้นะครับอย่างเช่นเขาถามว่าชาวมาเลย์ทุกคนไม่ชอบอาหารรสเผ็ดหร
1: อ
0: เราฟังแล้วเราชาวสามมาเลย์หรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่เราฟังแล้วเรารู้สึกยังไงนะครับก็ให้เราแยกไปตามมุมต่างๆก็คือมีมุมที่แบบไม่แน่ใจมุมที่รู้สึกอึดอัดแล้วก็มุมที่รู้สึกว่ามันก็เป็นคำถามปกติอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาบอกว่าเด็กส่วนมากเนี่ยจะไปอยู่ตรงที่ไม่แน่ใจเราควรจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งที่มีเชื้อสายมาเลย์เนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในมุมที่รู้สึกอึดอัดนะแต่บางคนที่มีเชื้อสายจีนเขาก็ไปรู้สึกไปอยู่ตรงมุมนั้นที่รู้สึกอึดอัดเหมือนกันทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยการแบ่งกันแบ่งปันประสบการณ์เราจะไปทำพูดบอกว่าเพราะคนอาหารมาเลย์เขาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรสค่อนข้างจะเผ็ดใช่ไหมก็จะเป็นจะไปตีคลุมทุกคนไม่ได้หรือแม้แต่ตัวท่านเองท่านก็บอกว่าท่านก็เคยเจอวิกฤตแบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่จะไปสั่งอาหารที่มีหมูนะครับประกอบอยู่ในอาหารแต่ว่าตัวท่านเนี่ยท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกผสมนะครับก็คือเป็นคนที่ผสมระหว่างเชื้อสายจีนกับเชื้อสายมาเลย์นะครับซึ่งในภาษาของสิงคโปร์เนี่ยเขาเรียกว่าเปรานากันนะครับเป็นเชื้อชาติประพันธ์รูปผสมซึ่งหน้าชื่อจะเป็นจีนแต่ว่าหน้าเนี่ยจะออกเป็นมาเลย์กันเพราะฉะนั้นคนขายเนี่ยซึ่งเขาเป็นคนขายบะหมี่มีหมูด้วยแล้วเขาก็จะบอกเธอน่าจะกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งท่านก็บอกว่ามันเป็นการตีขลุ่มโดยที่เราเลยทำให้คนที่ถูกทักแบบนี้จะรู้สึกอึดอัดนะแต่ทีนี้ทำไมทางของสิงคโปร์เขาจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความเซนซิทีฟในเรื่องเชื้อชาติที่มีอยู่ในประเทศด้วยกันเพราะว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมปีพ.ศ.2507นะครับมันเคยเกิดเหตุจลาจลปะทะกันระหว่างชุมชนมาเลย์กับชุมชนชาวจีนที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์เนี่ยแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนแล้วก็บาดเจ็บหลายร้อยคนเลยนั่นเป็นประสบการณ์ที่สิงคโปร์ไม่เคยลืมและเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะสร้างฮาร์โมนีหรือความกลมเกลียวสมานฉันท์ให้อยู่ด้วยกันนะครับของทุกคนที่อยู่ในมาเลเซียอันนี้ผมว่าเป็นบทเรียนของเราเหมือนกันนะตอนนี้เรากำลังโดน อะไรก็แล้วแต่คนในบ้านเราก็พยายามที่จะสร้างความเกลียดชังให้กับประเทศข้างๆที่เรากำลังมีปัญหากับเขาอยู่นะครับซึ่งก็อยากจะกลับเรียนไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่ามันเป็นเรื่องของนักการเมืองก็เราอย่าตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองนะครับเมื่อนักการเมืองเปลี่ยนตัวไปเราก็ยังอยู่ด้วยกันเรามีวัฒนธรรมร่วมมีรากเหง้าร่วมกันก็ขอให้ระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับจะได้ไม่กลายเป็นอะไรที่ใหญ่โต
1: ค่ะ
0: เป็นบทเรียนมาจากสิงคโปร์ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะบอกวิธีการหาค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI นะคะเจก็หาข้อมูลไปพร้อมๆกันนะคะการหาดัชนีมวลกายเมื่อสักครู่นี้เจใช้คำว่าลบใช่ไหมคะต้องขออภัยนะจริงๆแล้วต้องเอาตัวน้ำหนักเนี่ยเป็นตัวตั้งค่ะแล้วก็หารด้วยส่วนสูงนะฮะก็จะออกมาเป็นค่าอย่างของเจเงี้ยค่ะก็จะมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ที่ 21.6 นะฮะยังไม่เกินเกณฑ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะโรคอ้วนนะฮะนี่ก็ค่อยโล่งใจหน่อยนะคะหรือคุณผู้ฟังจะลองไป บวกลบคูณหารดูก็ได้นะคะต้องขอขอบคุณคุณสุวรรณศรีด้วยนะคะที่แนะนำเข้ามานะคะมีอีกเรื่อง

0: นึงค่ะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะมันเป็นบทความที่ทำให้เราได้เห็นค่ะว่าตอนนี้นะคะเกมพนันออนไลน์เนี่ยแทรกซึมไปทุกสังคมทุกหย่อมย่าแล้วนะคะมีรายงานเชิงข่าวค่ะจากสำนักข่าว Frontier Myanmar นะคะหัวข้อนะคะพาดหัวข่าวของเขาเนี่ยก็คือระบุแบบนี้ค่ะ They were all addictedคือทุกคนเนี่ยติดกันอย่างงอมแงมเลยแล้วก็โคลอน Online slot games sink players into debt นะฮะก็คือเกมพนันออนไลน์ที่มันมากับมือถือเนี่ยนะคะทำให้ผู้เล่นเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะคะซึ่งอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตการเสพติดเกมสล็อตและคาสิโนออนไลน์ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในเมียนมาค่ะแล้วเมื่อคืนนี้ก็ลองถามเด็กที่บ้านดูนะคะว่ามีข่าวแบบนี้จริงไหมคนในเมียนมากำลังติดเกมออนไลน์ทางมือถือกันหนักหรือเปล่าจริงหรือไม่นะคะเด็กที่บ้านก็บอกว่าจริงค่ะเป็นเรื่องจริงนะคะและเขาก็เล่าให้ฟังว่าคนในหมู่บ้านเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะว่าสามารถโหลดเอามาเล่นในมือถือได้ง่ายนะคะสล็อตออนไลน์เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาในรูปแอปพลิเคชันมือถือค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังครับซึ่งคนเล่นเนี่ยสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ฝากเงินถอนเงินผ่านระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือที่เรียกกันว่า e-wallet นะคะก็เลยทำให้พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ทางมือถือเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็เล่นแบบแอบๆก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะกำลังเป็นวิกฤตใหญ่นะคะที่แทรกซึมเข้าสู่สังคมอย่างเงียบๆแต่ว่ากำลังกลายเป็นมะเร็งร้ายที่ลุกลามทั่วสังคมเมียนมาค่ะปรากฏการณ์แบบนี้เริ่มขึ้นเมื่อเกมคาสิโนออนไลน์เนี่ยพัฒนาให้เข้าถึงผู้คนได้ง่ายเพียงแค่เรากดคลิกดาวน์โหลดลงบนสมาร์ทโฟนเนี่ยรวมทั้งในสมาร์ทโฟนของเราก็อาจจะมีแอปพลิเคชันที่สามารถทำธุรกรรมทางเงินทางดิจิทัลได้เนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้สามารถเล่นกันได้อย่างสนุกมือมากเลยนะคะพอเงินหมดก็โอนเงินจากในแอปอีกแอปหนึ่งเนี่ยมาเข้าในเกมได้เลยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะตอนนี้นะคะผู้เล่นจำนวนมากเนี่ยเขาก็คือเริ่มจากเงินน้อยๆก่อนใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆจนเงินในหน้าตักของตัวเองหมดก็ต้องไปขอกู้ยืมเงินจากอาจจะเป็นไม่ใช่ธนาคารแน่นอนอ่ะแต่ก็คงจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเงินนอกระบบใช่ไหมคะทีนี้พอเงินนอกระบบพอติดเข้าเยอะๆเยอะๆขึ้นมันก็สู่ภาวะที่ตัวเองถูกตามไล่ล่านะคะคือไล่ล่ากันไม่ทอดพอเล่นเสียไปกู้เงินมาเพื่อที่จะเอาทุนคืนให้ได้แต่ทีนี้เนี่ยพอเงินตัวเองหมดหน้าตักเงินกู้ที่กู้มาก็หมดตัวเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่สิ้นสุดที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศเมียนมาณเวลานี้ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ไม่เฉพาะแต่ในเมียนมาเท่านั้นละค่ะเชื่อได้เลยว่าปัญหาการแพร่ระบาดของสล็อตและพนันออนไลน์เนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะในพม่านะคะแต่ยังเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียด้วยค่ะและล่าสุดอีกเช่นกันนะคะก็มีรายงานจากสหประชาชาตินะคะที่เดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะไปดูติดตามกันต่อก็ได้นะคะในรายการ9 World News นะคะซึ่งเจเจจะเป็นผู้ดำเนินรายการเองในเวลา 8:30 นเนี่ยค่ะทางช่อง9กด30นะคะ UN เนี่ยค่ะเขาเปิดเผยเลยนะคะว่าในปีที่แล้วเนี่ยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีคนที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊ง call center พนันออนไลน์ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยต้องสูญเงินไปมากถึงกว่า 3.8 ล้านล้านบาทน่าวิตกกังวลมากแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของโลกด้วยนะคะตอนนี้ก็ติดตามกันได้นะคะกับรายการ9 World News ค่ะในช่วง 8:30 นกด30ค่ะทางทีวีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะขออนุญาตฝากร้าน
1: ฝากร้าน 8:30 นนะครับ ทางช่อง9อสมทนะครับนาย Mcot นะครับก็เหมือนกับว่าเราตั้งใจหรือว่าเรานั่งทางเรียกว่านอนทางในเข้าหากันนะครับทำเรื่องราวที่ใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ต่อให้เป็นเรื่องต่อเนื่องกันนะครับอย่างที่พี่เจเจเรียนให้คุณผู้ฟังทราบเลยว่า UN นี่ได้ออกมาเตือนนะครับนี่ผมได้ข่าวนี้มาจาก Straight Time Singapore บอกว่า crime gangs snare more than 88 billion in scam in Asia Pacific UN says นะครับมีการเปิดเผยของสหประชาชาติเลยทีเดียวก็บอกว่าเขามีการคาดการณ์นะครับประเมินนะครับว่าชาวเอเชียแปซิฟิกก็คือพวกเราเนี่ยอาเซียนทั้งหลายแล้วก็เนี่ยแหละกลุ่มประเทศแถวๆนี้นะครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเนี่ยเขาบอกว่าประเมินนะว่าพวกเราเนี่ยโดนพวกสแกมทั้งหลายเนี่ยหลอกลวงไปแล้วนะในปี

0: 2025หรือปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเงินมูลค่าถึง 88,300 ล้าน US ดอลลาร์ถึงประมาณ 114,100 ล้าน US ดอลลาร์เลยทีเดียวเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเลขที่มากมายเขาบอกว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันมากกว่า GDP ของหลายๆประเทศในภูมิภาคนี้เสียอีกนะฮะเพราะฉะนั้นมันมาทุกรูปแบบอย่างที่พี่เจเจบอกว่าเนี่ยเล่นเล่นเล่นเกมอะไรพวกนี้ก็แอบเล่นได้อะไรได้เหมือนตอนเด็กๆได้แอบฟังละครวิทยุคณะกันตนาพวกระฆังผงระฆังผีผู้ใหญ่ก็ไม่ให้นอนก็ไม่ให้ฟังใช่ไหมกลัวว่าจะนอนไม่หลับก็แอบเอาวิทยุไปเปิดไว้ใต้หมอนคุมโปงแล้วฟังตอนเขาบอกว่าการแบบนี้แล้วตอนนี้เราจะติดดีกันใช่ไหมครับพวกซีรีส์แนวตั้งเราดูแบบไม่ยอมเสียตังค์ใช่ไหมเราก็ดูโฆษณาพอมันหมดตอนปั๊บมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมาเดี๋ยวก็นู่นก็นี
1: ่
0: ก็มีนี่แหละเดี๋ยวก็มีให้กู้เงินนอกระบบเนี่ยก็ขึ้นมาแบบที่พี่เจเจเล่าให้ฟังนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเรามัดระวังนะดูอะไรก็ต้องตั้งสติกันให้ดีครับ
1: ค่ะน่าตื่นตกใจมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นได้เปรียบเทียบนะคะน่าสนใจมากเลยนะคะว่าจำนวนเงินที่มันสูงถึง 80,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะคิดเป็นมูลค่ามากกว่าเงินงบประมาณของหลายๆประเทศเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะคะคือปริมาณที
0: ่ใช่
1: จำนวนเงินที่คนต้องสูญเสียไปเนี่ยค่ะ
0: ใช่ครับผมก็ระมัดระวังนะครับคุณมอร์นิ่งอาเซียนเตือนคุณแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปม
2: ากลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณพี่ต้นไม่ใช่คุณพี่ต้นคุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลค่ะและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุฎานค่ะขออภัยด้วยวันนี้ตื่นเช้ามากมีเพี้ยนๆไปนิดหน่อย
1: ไม่เป็นไม่ใช่ทดสอบว่าคุณผู้ฟังอะไรยังฟังเราอยู่หรือเปล่าถ้าฟังอยู่ปั๊บจะได้ค้านมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะด้วยเรื่องที่น่าสนใจเมื่อสักครู่นี้พวกเราทั้งสองคนเนี่ยได้เล่ากันถึงเรื่องเกมพนันออนไลน์สล็อตต่างๆที่เข้ามาอยู่ในมือถือแล้วก็ทำให้คนกลายเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายรวมทั้งการสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลไปกับการถูกล่อลวงทางออนไลน์ใช่ไหมคะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยค่ะเรียกได้ว่าเป็นภัยคุกคามในรูปแบบใหม่นะคะมันไม่ใช่เป็นการรุกรานกันด้วยสงครามที่ใช้อาวุธเข้าห้ำหั่นกันแล้วนะคะแต่ว่าเป็นสงครามที่ประชาชนจะต้องระมัดระวังตัวกันให้ดีๆค่ะและอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะคะก็รวมไปถึงการใช้ generative AI นะคะหรือว่า AI รู้สร้างนะคะก็คือเราสั่งคำสั่งอะไรไปแบบว่าใช้พร้อมในการสั่งเนี่ย AI นะคะตามแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น GeminiChatGPT หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเขาจะสามารถรังสรรค์เนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสั่งให้เขาทำได้นะคะแล้วก็จะออกมาบางคนเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็กลายเป็นชิ้นงานนะคะที่มีความสร้างสรรค์สามารถเอาไปใช้ต่อยอดได้แต่ถ้าหากว่าเอาไปใช้ไม่ถูกที่ถูกทางมันก็จะกลายเป็นภัยสังคมนะคะที่มีผลกระทบตามมาค่ะมีรายงานจาก CNN นะคะเขาไปนำเอาผลการวิจัยค่ะของCommon Sense Media นะคะมาเปิดเผยแล้วก็มีข้อมูลที่น่าตื่นตกใจโดยพาดหัวข่าวแบบนี้ค่ะใน CNN นะคะ More teens are using generative AI to make explicit content what parents should know about it ค่ะนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะคะมีบรรดาวัยรุ่นค่ะจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะใช้ generative AI สร้างภาพอนาจารนี่เป็นผลวิจัยใหม่จาก Common Sense Media ค่ะซึ่งระบุนะคะว่าจากการสำรวจวิจัยข้อมูลเนี่ยพบว่าวัยรุ่นเกือบ 75% เคยเห็นสื่อลามกออนไลน์และเกือบ 50% นะคะก็คือ 44% เนี่ยบอกว่าพวกเขาเคยพบเห็นเนื้อหาทางเพศที่เชื่อว่าสร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์นะฮะนอกจากนี้แล้วอีกเกือบ 20% ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าเขาเนี่ยเคยสร้างนะฮะหรือไม่ก็รู้จักคนที่เคยสร้างภาพอนาจารด้วย AI โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของภาพเหล่านั้นก็เป็นการเอารูปของคนที่พวกเขารู้จักในชีวิตจริงนี่แหละมาตัดต่อคือไม่ใช่ดาราสุดฮิตสุดฮอตแต่เอาภาพของคนใกล้ตัวที่ตัวเองเคยรู้จักเอามาตัดต่อแล้วก็ทำให้เป็นเนื้อหาของสิ่งที่เรียกว่าเป็นลามกอนาจารนะคะนอกจากนี้ค่ะคือการทำตอนนั้นอาจจะอยากสนุกใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะอยากเผยแพร่ในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นเรื่องดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อไหมคะว่าวัยรุ่นเกือบ 70% นะคะเปิดเผยค่ะว่าพวกตัวเองเนี่ยกังวลนะว่าจะตกเป็นเหยื่อของการถูกเอารูปไปทำเป็นภาพอนาจารโดยไม่ยินยอมส่งผลให้พวกเธอพวกเขาเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเช่นตั้งค่าบัญชีเป็นส่วนตัวหรือไม่ก็ลบบัญชีโซเชียลมีเดียเพราะว่าเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เรือนร่างและการยินยอมที่มันไม่ถูกไม่ต้องไปอันนี้กำลังเป็นภัยที่หลายๆสังคมกำลังเผชิญอย่างหนักหนาสาหัสมากเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ปกครองนะคะจำเป็นต้องรับรู้แล้วก็ร่วมกันรับมือค่ะอาจจะให้คำแนะนำนะคะหรืออาจจะสอนตรงๆก็เป็นไปได้ยากแล้วใช่ไหมคะอาจจะต้องสร้างบรรยากาศการพูดคุยนะคะที่เปิดกว้างนะคะแล้วก็คือพูดง่ายๆคือทำตัวเหมือนเป็นเพื่อนกับลูกอะค่ะมากกว่าที่จะแบบคุยกันอย่างจริงๆจังๆไปทำแบบนี้มาใช่ไหมมันไม่ดีอย่างนี้คือลูกไม่ฟังอะถ้าเป็นแบบนั้นนะคะคือนักวิจัยดร.มันเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะคะที่จะโน้มน้าวให้ลูกๆเนี่ยเห็นถึงภัยอันตรายแบบนี้เราควรจะคุยกันในบรรยากาศที่ทำให้ลูกเกิดความรู้สึกผ่อนคลายอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: ใช่ผู้ปกครองที่บอกโอ้ยฉันก็ทำงานที่ทำงานก็เหนื่อยก็เครียดพออยู่แล้วจะต้องมาหากลยุทธ์ในการที่จะต้องจัดการกับลูกอะไรอย่าง
0: น
1: ี้อีกแล้วก็
0: เป็นผู้ปกครองยุคนี้ไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายเลยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะพี่ดอนขาคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้คุณชูมอนผู้สื่อข่าวเมียนมาพร้อมแล้วในสายนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเธอเล่าสถานการณ์

0: การที่เกี่ยวข้องกับเมียนมากันนะคะ
1: ครับผม
2: Good morning
0: มิงกะลาบาม
3: ิงกะลาบาม
4: ิงกะลาบา Good morning

0: Sousa's sharing information to the international community, but they just they still denied to make arrangement for meeting with the whether ASEAN representative or others sort of international representative at the moment.
1: Okay, so what is the other story that you would like to share with us?
0: Yes, this is about the Myanmar and Laos reopen key border crossing the bridge on Mekong Mekong rivers. And the Myanmar and Laos have officially just resumed cross river border transport along the Mekong River following a bilateral visit by Myanmar leaders President U Myint Hanline to Laos earlier this month. It is called the One Pond Mahaman Crossing, a vital transit point linking Tachi Lake District in Myanmar side and also Laos Luang Nanh Province. They just reopened on July 16 after remaining shuttered for nearly 6 years since COVID-19 pandemic restrictions. So this is kind of the good positive approachment that when the current president's Myint Hanline has been taking care of the office in Myanmar since April. So the reopenings follow Myint Hanline's July 3 to 5 visit to Laos, where the two nations signed some more agreements like hydropower projects and others, some sort of the negotiation with something like of the certificate of identity CI to protect the right of estimated Myanmar migrant workers who are currently working in Laos. This is sort of the interesting topic because we heard that there are around 60,000 undocumented Myanmar migrant workers are working in Laos. So within the visit state physics, so those are kind of the positive achievements that signs between Myanmar government and Lao government.
2: Congratulations.
1: Congratulations.
0: Thank you. It's been
1: getting better, and you know the people can go, you know, to each other and do a lot of business to each other.
0: That will bring prosperity
1: to all of us. Thank you so much, Sumon, for this update this morning. Stay in there, hang in there with the happiness in Myanmar.
0: Thank you very much.
2: Thank you
0: for calling me and thanks for sharing me. Have a good day.
2: Bye-bye.
1: นั่นคือการรายงานของคุณชูมอนครับผมเชิญพี่เจเจเลยครับ
2: ค่ะคุณชูมอนเล่าประเด็นแรกนะคะก็คือ เธอบอกว่าประเด็นเรื่องเมียนมาเนี่ยเป็นประเด็นกลายเป็นประเด็นเด่นประเด็นหลักนะคะในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
1: นะ
2: ใช่ค่ะที่มีขึ้นที่กรุงมะนิลานะเมื่อวานนี้เองนะคะก็ประเด็นหลักๆเลยก็คือเรื่องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะคะกับระหว่างอาเซียนกับเมียนมาค่ะนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นความสำเร็จครั้งย่อยๆก็น่าจะเป็นได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยน
1: ับ
2: ตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นนะคะในประเทศเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564เนี่ยนะคะนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเมียนมาไม่เคยได้รับอนุญาตนะคะให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนไม่ว่าจะเป็นในวาระใดก็ตามเพราะว่าในแต่ละ1ปีในแต่ละปีเนี่ยค่ะการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งจัดขึ้นตามวาระหมุนเวียนประเทศนั้นประเทศนี้จะหมุนเวียนกันเป็นประธานหรือว่าเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเนี่ยมีการประชุมไม่ต่ำกว่า100ครั้งนะ100เวทีนะคะแล้วก็เวทีที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดก็คือการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนซึ่งนับตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมาเนี่ยเมียนมาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีการตกลงฉันทามติ5ข้อนะคะและเมียนมาเนี่ยก็รับปากรับคำเป็นอย่างดีนะคะการประชุมครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะหลังจากที่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารแล้วมีแต่ก็พอไปตอบรับว่าจะปฏิบัติ

0: ตามฉันทามติ5ข้อนั้นนะคะเพื่อที่จะให้เมียนมาเนี่ยได้กลับเข้าสู่เวทีการประชุมอาเซียนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแต่มันจะมีอยู่ 2-3 ข้อค่ะที่ยังไม่เห็นสัมฤทธิ์ผลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบรรดาผู้นำอาเซียนชาติอื่นๆนะคะจึงไม่เห็นด้วยนะคะที่เมียนมาเนี่ยจะได้เข้าร่วมการประชุมนะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าคุณไปทำตัวเองให้ดีซะก่อนสมัยนะคะแล้วค่อยกลับมาเข้าสู่เวทีการหารือร่วมกันแต่ว่าคราวนี้ค่ะหลังจากที่มีการพูดคุยกันนะคะผ่านตัวแทนระดับสูงนะคะทางการเมืองนะคะของกลุ่มอาเซียนนะคะแล้วก็รัฐบาลด้วยเนี่ยก็มีความเห็นพ้องต้องกันนะคะในบรรดากลุ่มผู้นำอาเซียนเนี่ยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่เห็นชอบต้องกันนะคะว่าจะจะเปิดทางให้เมียนมาเนี่ยเข้าร่วมการประชุมสุดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศทางออนไลน์นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานอีกเช่นกันนะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่เปิดเผยมาเมื่อวันจันทร์นี้เองนะคะว่าคณะผู้แทนของเมียนมาเนี่ยก็จะไม่ใช่คนของฝั่งการเมืองอะแต่เป็นคนของฝั่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เรียกได้ว่าเป็น non political ก็คือไม่ใช่คนที่มาจากการเมือง
1: ค่ะเป็นพวกข้าราชการประจำนะครับคือตั้งแต่มีเรื่องกันขึ้นมาเนี่ยทางอาเซียนเขาก็ไม่อนุญาตให้ข้าราชการการเมืองอย่างรัฐมนตรีเนี่ยมาประชุมก็ใช้พวกเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นหัวหน้ากองอะไรต่างๆนานาหรือว่าเป็นปลัดกระทรวงอะไรเงี้ยเข้ามาก็มาประชุมก็ไม่ใช่ว่าไปนั่งเต็มพื้นที่เขาก็คือมาแค่สังเกตการนะแต่คราวนี้เขากำลังจะเปลี่ยนวิธีการใหม่ว่าจะทำยังไงให้ตัวรัฐมนตรีเองเนี่ยได้กลับเข้ามาประชุมแล้วก็ผู้นำของประเทศได้กลับเข้ามาประชุมอาเซียนนะครับซึ่งก็เป็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งนี้เป็นครั้งที่59จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่25นะครับมีรัฐมนตรีต่างประเทศเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ระดับสูงกว่า50ประเทศเข้าร่วมกันเลยทีเดียวก็เป็นความคืบหน้าอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นว่าทางเมียนมากับอาเซียนเนี่ยก็จะประสานกันเข้ามาเรื่อยๆก็ขอให้จบลงด้วยดีนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่คุณสุมนเขามารายงานให้เราทราบนะครับก็คือการเปิดสะพานระหว่างเมืองท่าขี้เหล็กนะครับทางลักฉานทางตะวันออกของเมียนมา กับเมืองแขวงหลวงน้ำทาของสปป.ลาวนะครับซึ่งกลับมาเปิดใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ปิดให้บริการกันไปถึง6ปีเลยตั้งแต่นู่น
0: เรื่องของโควิด19
1: ใช่ครับผมคราวนี้เขาบอกว่าการกลับมาเปิดครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะมาเปิดสะพานแล้วก็ยังได้มีการลงนามในเรื่องของการพัฒนาร่วมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งจะผลิตกระแสไฟฟ้าถึง 2,790 เมกะวัตต์บนลำน้ำโขงนะครับซึ่งมีระยะทางยาวถึง240กิโลเมตรครับผมเขาบอกในระหว่างที่ปิดสะพานเลยกันเนี่ยผู้คนจะไปมาหาสู่กันเนี่ยนะครับก็จะต้องเสียค่าใบรับรองตนนะครับ Certificate of Identity เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมันมีอะไรที่แบบค่าใช้จ่ายนะครับในการจะเดินข้ามทางข้ามไปข้ามมาเนี่ยถึงเที่ยวละ14ถึง28US ดอลลาร์ต่อเที่ยวเลยแต่หลังจากที่เปิดไปแล้วนะครับเปิดสะพานไปแล้วคราวนี้ค่าเดินทางเนี่ยจะลดลงเหลือเพียงแค่50เซนเท่านั้นโอ้โหหายไปเยอะเลยทีเดียวนะครับลดรวมห้าแล้วก็ทางการของสปป.ลาวนะครับก็ยังจะช่วยออกใบรับรองตัวตนให้กับผู้คนแรงงานชาวเมียนมาที่ไปทำงานอยู่ในลาวอย่างไม่ถูกต้องถึง 60,000 คนด้วยครับ
0: ใช่ค่ะตรงบริเวณด่านแม่สายท่าขี้เหล็กนี่นะคะก็มีด่านวานปองนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูการค้าและเป็นเส้นทางการผ่านแดนหลักนะคะของรัชฉานตะวันออกอันนี้เนี่ยสำคัญอย่างมากนะคะในบริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้วยค่ะก็นับได้ว่าเป็นข่าวดีเนาะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เป็นเส้นทางในการเชื่อมโยงหรือว่าคอนเน็กประชาชนนะฮะของในพื้นที่เนี่ยให้สามารถไปมาหาสู่ร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งการค้าการขายก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ครับผมนำความรุ่งเรืองมาให้กับทั้งสองประคนทั้งสองประเทศด้วยกันนะครับไปกันที่อินโดนีเซียก่อนที่เราจะไปพักตอน7โมงนะครับก็มีข่าวออกมาแล้วว่าทางรัฐสภาของอินโดนีเซียเนี่ยตัดงบประมาณนะครับในโครงการอาหารกลางวันนะครับอินโดนีเซีย cut budget for president's free meal program further to 16.5 billion นะครับเป็นการเปิดเผยออกมาว่าทางรัฐสภาของอินโดนีเซียนะครับก็ได้ตัดงบประมาณเขาบอกว่าจากก่อน

0: หน้านี้เนี่ยมันใช้งบประมาณถึง268ล้านล้านรูปีนะครับก็จะตัดลงเหลือ229ล้านล้านรูปีนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนเงินที่ลดลงอย่างมากนี่ก็ถามว่าทำไมถึงลดลงครับเพราะเขาบอกว่าการจัดสรรงบประมาณในปีนี้เนี่ยหลังจากที่ได้เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็มีการสรุปแล้วก็ไปประมวลผลว่าเป็นยังไงกันบ้างปรากฏว่าโอ้โหมีปัญหาอุปสรรคมากมายนะครับเรื่องของบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์จากโปรแกรมนี้นะครับโครงการนี้ซึ่งใช้เงินมหาศาลมากที่สุดนะครับในแล้วก็ซึ่งก็สร้างความกังวลให้กับบรรดาผู้ที่เขาเฝ้ามองการเมืองของอินโดนีเซียด้วยว่ามันจะเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือเปล่านะครับเพราะนอกจากจะส่งเคลื่อนลงไปแล้วเนี่ยอาหารที่ได้ไปคุณภาพจะไม่ดีบางทีก็เสียบางทีก็มาช้าบางทีก็ไปไม่ถึงนะครับแล้วก็ยังมีการรั่วไหลนะเรียกว่าเงินจำนวนมากเนี่ยรั่วไหลไปเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผู้คนที่ได้รับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเด็กนักเรียนกับสตรีตั้งครรภ์คือท่านประธานดีซูเบนโตพราโบโบซูเบนโตเนี่ยท่านตั้งความหวังเอาไว้นะครับว่าคือคนอินโดนีเซียเนี่ยคือประชาชนเนี่ยเป็นทรัพยากรของประเทศทรัพยากรมนุษย์ของประเทศก็จะต้องแบบเด็กเนี่ยควรจะต้องเติบโตมาด้วยโภชนาการที่ดีจะทำให้ได้สมองร่างกายแข็งแรงก็จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศใช่ไหมก็มาพ่อเด็กหลายคนก็ไม่เข้าไม่ถึงอาหารเนี่ยท่านก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาแต่ว่าเป็นความคิดที่ดีแต่การนำไปปฏิบัตินั้นก็มีปัญหามากมายเลยทีเดียวนะครับน่าเสียใจเนาะถ้าท่านมาดูงานโครงการอาหารกลางวันของสมเด็จพระเทพนะจะคิดว่าจะประหยัดรถประมาณไปได้เยอะแล้วก็จะทำให้เด็กนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆนะครับ
1: เมื่อพูดถึง
0: เป็นบทเรียนของอินโดนีเซียครับ
1: ใช่ค่ะสอดคล้องกันนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะพอดีว่ายังมีเวลาเหลืออีกประมาณ4นาทีนะคะเจเห็นรายงานนะคะจากอัลจาซีรานะคะที่อ้างอิงรายงานฉบับล่าสุดของสหประชาชาติค่ะพาดหัวข่าวแบบนี้นะคะ Hunger is falling but it's still higher than pre-COVID levels ค่ะนะคะนั่นก็หมายความว่าภาวะความหิวโหยเนี่ยลดลงไปแล้วนะแต่ว่าอัตราการหิวโหยของผู้คนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยอดอยากหิวโหยด้วยนะคะยังคงสูงกว่าระดับก่อนที่จะเกิดโรคระบาดโควิด-19 นะคะนี่ก็เป็นการรายงานล่าสุดนะฮะของสหประชาชาติค่ะเป็นรายงานที่ว่าด้วยเรื่องภาวะความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในโลกนะซึ่งเขาได้ไปสำรวจนะฮะพฤติกรรมนะคะแล้วก็ความคิดเห็นของประชาชนนะคะเขาคาดว่าทั่วโลกในปัจจุบันนี้นะคะก็คือปี2025คือปีที่แล้วเนี่ยค่ะจะมีประชากรอยู่ราวๆ645ล้านคนที่กำลังเผชิญกับภาวะอดอยากหิวโหยถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าในปี2024หรือว่า2567นะคะแต่ภาวะหรือว่าอัตราการหิวโหยของผู้คนในโลกนี้ก็ยังมากกว่าในระดับก่อนที่จะเกิดโรคระบาดโควิด-19 นั่นหมายความว่าสถานการณ์มันไม่ได้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะฮะทีนี้ภูมิภาคไหนบ้างล่ะที่มีคนอดอยากหิวโหยมากที่สุดนะฮะรายงานข่าวของอัลจาซีราระบุค่ะ Africa remains the world's hunger hotspot ค่ะก็คือทวีปแอฟริกาเนี่ยยังคงเป็นจุดเดือดของโลกถ้าพูดกันถึงเรื่องการเผชิญกับภาวะอดอยากหิวโหยโดยในปี2568นะคะประมาณการว่าประชากรในทวีปแอฟริการาวๆ300กว่าล้านคนค่ะอยู่ในภาวะทุพโภชนาการก็คือมีอาหารอะไรคะไม่เต็มกระเพาะนะคะแล้วก็อดอยากนะคะอยู่ในภาวะทุพโภชนาการนะคะขาดสารอาหารนั่นเท่ากับว่าในทุกๆ5คนของทวีปแอฟริกาจะมีประชากร1คนค่ะที่ไม่มีข้าวกินนะคะและนี่ก็เท่ากับว่าเมื่อรวมกับจำนวนโดยทั้งหมดแล้วที่เขาคาดว่าจะมีผู้อดอยากหิวโหยเนี่ยนะคะเท่ากับเกือบๆครึ่งนึงของประชากรที่อยู่ในภาวะหิวโหยทั่วโลกเป็นตัวเลขที่น่าตื่นตกใจมากนะคะ
0: ครับผมประเทศเราเนี่ยผมว่าโชคดีเนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็มีอาหารกินถึงแม้ว่าเราไม่มีสตางค์เลยนะเดินไปขอร้านไหนเขาเนี่ยเขาก็ให้แล้วพอประเทศเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนในช่วงหน้านะครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็นำข่าวมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันตั้งแต่6 นาฬิกาเลยจนกระทั่งถึง7 นาฬิกา 30 นาทีในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทักทายกับคุณผู้ฟังนะครับอยากจะนำเสนอเรื่องนี้นะครับว่า CEO of ASEAN รุ่นที่3เจาะลึกข้อมูลใน11 ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2 ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะครับวิทยากรของเราก็มีอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกับอาจารย์ในช่วง7 นาฬิกา 10 นาทีนะครับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์กุลคุณเกียรติชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคลียร์เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันยาถึงธันวาคมนี้นะครับ2569นี่แหละสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้รับจำนวนจำกัดราคาท่านละ 65,000 บาทเท่านั้นเองมีเบรกให้ด้วยนะครับซึ่งที่ก็เป็นราคาที่ย่อมเยาว์มากๆเลยทีเดียวโทรไปได้เลยนะครับ0944803076 0944803076094-480-3034และ094-396-6649ครับความลำเลใจไม่พาคุณไปไหนรีบโทรเลยนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะมีเรื่องเล่ากันต่อนะคะเป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะไม่ทราบว่าพี่ต้นมีเรื่องอะไรที่รออยู่ในลิสต์หรือเปล่าคะ
2: มีเรื่องของชุมชนเทคโนโลยีระดับนานาชาติรูปแบบใหม่นะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ทางมาเลเซียเขาเนี่ยจัดทำให้เป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนกันที่โคมอุตสาหกรรมแต่ไม่ได้ทำอุตสาหกรรมนะเป็นเรื่องของเรื่องชุมชนเทคโนโลยีแบบใหม่เขาตั้งชื่อบริษัทนี้ว่า Network School นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโรงเรียนนะครับคนที่มาตั้งนี้ก็เป็นคนอเมริกันชื่อบาลาจีสินิวัสันนะครับซึ่งเป็นอดีต CEO ของ Coinbase นะครับคือก็เป็นคนอเมริกันที่ไม่ที่เป็นเชื้อสายทางนี้แหละทางเอเชียของเราเนี่ยแหละนะครับก็มาประกอบการตรงนี้เขาตั้งลงทุนไปแล้วนะครับถึงถึงหลาย 3,000 ล้านยูเอสดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่คือเป็นแค่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซแล้วก็โคลิฟวิ่งสเปซด้วยทีนี้ประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยNetwork School เนี่ยถูกสั่งทางการมาเลเซียสั่งปิดไปนะครับเพราะว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโซเชียลมีเดียหลังจากที่มีคลิปโปรโมทชุมชนนี้นะครับหรือบริษัทเนี่ยธุรกิจชนิดนี้ว่าเป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นใกล้กับสิงคโปร์โดยไม่เอ่ยชื่อเลยว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียนะอันนี้ก็ทำความไม่พอใจให้กับรัฐบาลมาเลเซียละอันที่สองเขามีการไปเปิดเผยว่ามีในชุมชนเนี้ยมีชาวอิสราเอลเข้ามามีส่วนร่วมด้วยซึ่งอิสราเอลกับมาเลเซียเขาไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันนะครับก็คือว่าผีไม่เผาเงา